0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้จำนวน5ท่านนะคะมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท
10: ให้พันห้าเลยแต่ละท่านท่านละพันห้าไปซื้อของได้เลยให้ทุกผู้ชมแสดงความเห็นตามปกติเลยและวงเล็บว่าอะไรดีเนี่ยเรื่องยังไม่ถึงไหนเลยให้วงเล็บว่าอะไรดีนะจักรจี
9: ้ค่ะ
10: จักรจี้เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเหมือนเช่นเคยนะครับตัวชมจักรยี่จักรจี้ตอนนี้กำลังฮอตอยู่เหมือนกัน
9: ค่ะ
10: แล้วเรากลับมาว่ากันต่ออ่ะเมื่อสักครู่ต่อเนื่องที่พรรคประชาชนเขาจัดเวทีเชิญคุณสมชัยมาไล่ถึงบันทึกการประชุมของอนุชี้ขาดข้อกฎหมายชุดที่36ของกกต.ซึ่งมีมติ5-2ให้ยกคำร้องทั้งหมดท่านผู้ชมฮะต่อเนื่องด้วยคุณพนิษฐ์วัชรศิลป์ซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านรองหัวหน้าพรรคประชาชนอธิบายตั้งคำถามถึงการทำงานของอนุชุด26ต่อจากคุณสมชัยว่ามี4ข้อพิรุธ
9: 1ก็คือที่มาและความจำเป็นในการตั้งอนุชุดที่36อะค่ะยังไม่ชัดเจน
10: แม้อนุชุด26และชุด36จะเป็นชุดพิเศษทั้งคู่คือนอกจากชุดอนุปกติ
9: ก็เป็นชุดพิเศษทั้งคู่เนี่ยแต่ว่าความจำเป็นกับน้ำหนักมันไม่เท่ากันค่ะ
10: คุณไอติมเนี่ยเห็นว่า
9: ชุด อนุชุดที่26เนี่ย
10: มี DSI มาร่วม
9: ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลค่ะ
10: แต่อนุ36
9: ตัวแทนกกต.ชี้แจงว่าเป็นเพราะภาระงานของทั้ง35ชุดมันมีมากอยู่แล้วถ้าจะให้ทำคดีนี้ที่มีความละเอียดมันจะยิ่งเพิ่มภาระเข้าไปอีกก
10: ็เลยตั้งอนุ36ขึ้นมา
9: 7คนค่ะ
10: แต่ยังไม่มีคำตอบจากกกต.ว่า7คนนี้มีชื่อทับซ้อนอยู่กับอนุอื่นๆอยู่แล้วหรือเปล่
9: า
10: ถ้าเป็นชื่อทับซ้อนอยู่ก่อนก็แปลว่าอ้าวก็ไปดึงมาตั้งคณะพิเศษทำไม
9: อ
10: ันนี้เป็นข้อที่คุณไอติมตั้งคำถามเป็นข้อต่อมาย
9: ังไม่ได้คำตอบด้วยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทางหรือไม่อะค่ะ
10: ข้อที่2
9: กระบวนการทำงานของอนุชุดที่36ประชุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกา68มาจนถึงมีนา69
10: ยังไม่รับรู้ผลลัพธ์ว่ามีข้อมูลกี่หน้าพยานหลักฐานอย่างไรข้อที่3
9: การตีความของอนุชุดที่36หลายครั้งเนี่ยคุณไอติมตั้งข้อสังเกตว่ามันไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงการเมือง
10: หลายครั้งการซักถามในอนุ36
9: เพื่อตีตกหลักฐานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จนสิ้นความสงสัยตีความปกป้องนักการเมืองไม่ให้สาวถึงนักการเมืองสีน้ำเงินเข้มระดับรัฐมนตรีส.ส.ผู้บริหารพรรคพยายามปฏิเสธขบวนการโกงสว.
10: นี่คงจะย้อนมาที่คุณสมชัยตั้งคำถามว่าพยายามจะตีกรอบว่าจะเอาผิดได้เฉพาะผู้สมัครหรือผู้สมัครที่กระทำหรือผู้สมัครที่รับรู้ว่ามีใครทำให้อันนี้เป็นการตีกรอบที่จะไปสอดรับกับที่อดีตเลขาไม่ใช่อดีตเลขากกต.เคยตีกรอบเอาไว้ที่เคยพูดข้อที่4
9: ที่ผ่านมาอนุชุดที่36เนี่ยมีความเห็นว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งคุณไอติมบอกมันค้านต่อหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะ
10: ก่อนจะยกประเด็นว่าที่ผ่านมากกต.เคยส่งฟ้องศาลอย่างน้อย2กรณีซึ่งมีหลักฐานเบาบางมากแค่ไม่กี่ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ก็คือโคราชแชทไลน์คนหนึ่งไปขอแลกคะแนนกับอีกฝ่ายไม่มีเรื่องเส้นเงินด้วยกกต.สั่งฟ้องศาลฎีกาและศาลฎีกาพิพากษาว่าผิด
9: ค่ะ
10: หรือกรณีชลบุรี
9: เป็นข้อความไลน์ที่บอกให้มาจับคู่กันกกต.ก็ส่งฟ้องศาลค่ะขอตั้งคำถามว่าเมื่อกกต.เคยมีบรรทัดฐานว่าเพียงไม่กี่ข้อความในไลน์ก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่จะส่งไปศาลได
10: ้แล้วกรณีนี
9: ้ชุดที่36ทำงานอย่างไรถึงได้บอกว่าหลักฐานที่เห็นเส้นเงินอย่างที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่ใช่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต
10: และจะไม่ส่งฟ้องศาล
11: ข้อพิรุธที่1ครับที่มาหรือเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะอนุชุดที่36เรามองว่าเหตุผลที่กกต.ให้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอเหตุผลแรกคือบอกว่าเป็นเพราะว่าภาระงานของ35ชุดเนี่ยเยอะอยู่แล้วถ้าไปให้คดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่มีความละเอียดเนี่ยจะยิ่งเพิ่มภาระเข้าไปอีกถ้าเหตุผลนั้นเป็นจริงเนี่ยแสดงว่า7คนที่อยู่ในอนุชุดที่36เนี่ยต้องไม่ได้มีภาระใน35ชุดเลยใช่ไหมข้อพิรุธที่2ครับเรื่องของกระบวนการทำงานเราไม่รู้หรอกว่าการทำงานโดยแต่เรารู้ว่าคณะ26เนี่ยไปทำงานกันมาเนี่ยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 89,000 หน้าในขณะที่ในฝั่งของอนุชุดที่36เนี่ยเรายังไม่ได้รับรู้เลยว่าผลลัพธ์ของการทำงานเนี่ยมันแปลงออกมาเป็นข้อมูลทั้งหมดประมาณกี่หน้าเรายังขาดข้อมูลที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยชุดที่36เนี่ยทำงานละเอียดเพียงพอหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่26ข้อพิรุธที่3ครับเราเริ่มเห็นว่าการวินิจฉัยหรือการตีความของชุดที่36เนี่ยมันมีหลายครั้งที่ดันไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงทางการเมืองตัวอย่างที่หนึ่งคือเราเห็นหรือได้รับรู้ถึงบทบาทของอนุที่36ที่เหมือนจะปฏิบัติตนเป็นศาลเสียเองตีตกหลักฐานที่น่าสงสัยเพียงเพราะยังไม่ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอย่างที่สองครับคือเราเห็นถึงการวินิจฉัยในการตีความที่ดูเหมือนจะสอดรับกับความพยายามในการปกป้องนักการเมืองนะพูดง่ายๆคือเป็นการ
10: นี่เป็นบางช่วงบางตอนที่ไล่เรียงกันขณะที่คุณชัยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนเป็นคนมาพูดถึงข้อมูลอนุชุด36ออกมาแล้วอย่างที่ว่ามีข้อพิรุธคุณชัยพลเป็นคนอธิบายสิ่งที่เจ้าตัวเรียกว่าเป็นจักรวาลที่ล้อมรอบคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยไล่ไปทีละคนคือ5คนที่มีมติไม่ฟ้องทั้ง229คนเนี่ยคืออนุเนี่ยมี7คน

0: สำคัญ
1: ก็คือหลักสูตรพตส.
0: ของกกต.และหลักสูตร
1: นทป.ค่ะ
0: ของศาลรัฐธรรมนูญคนต่อมาคนปิยะร้อยตำรวจเอกปิยะสกุลคนนี้คือเคยเป็น DSI ปัจจุบันเนี่ยเหมือนไปอยู่ที่กรมคุมประพฤติระบุว่าตอนคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครั้งโน้นเคยตั้งคุณปิยะเนี่ย
1: เป็น
0: ว่าการ
1: การประปาเป็นกรรมการการประปาน
0: ครหลวงขออภัยเป็นกรรมการเป็นบอร์ด
1: ประปานครหลวง
0: และ
1: ปรากฏว่าคุณปิยะเนี่ยเดี๋ยวดูประวัติก่อนนะคะเรียนหลักสูตรพตส.รุ่น10แล้วก็หลักสูตรนทป.รุ่น11ค่ะ
0: เป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชุดนี้แล้วและตอนที่เป็นอนุอยู่ก็ยังปรากฏภาพไปรับคุณอนุทินถึงสนามบินบุรีรัมย์
1: ใช่ค่ะ
0: อ้างว่าไปแข่งรถหรือไปดูแข่งรถคำถามคือไปรับสนามบินเกี่ยวอะไรกับการแข่งรถอันนี้คุณชัยพลบอกท่านนี้ก็คือท่านที่ลงมติไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนอีกคนหนึ่งถัดมาคุณชัยพลพูดถึงคุณอัจฉไทยรัตนดีโลกณภูเก็ตเป็นผู้ปรึกษาบอร์ดกกต.ปี68แล้วก็เรียน2หลักสูตรนี้เช่นเดียวกัน
1: ก็คือนทป.กับพตส.ค่ะรุ่น6
0: ถัดมานายเดชาพฤกษ์พัฒนรักษ์เป็นประธานบอร์ดการท่าเรือประธานบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีคมนาคมก่อนหน้านี้
1: เคยเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ
0: ซึ่งตั้งโดยคุณพิพัฒน์อีกเหมือนกัน
1: แล้วก็เรียนพตส.รุ่นที่14ค่ะ
0: มีอีกไหมไหนดูสัก5คน
1: มีคุณชวนะไตรมาสด้วย
0: คุณชวนะคือหนึ่งในหลักสูตรเนี่ยคือหลักสูตรศาลรัฐธรรมนูญ
1: นท
0: ป.
1: ก็คือหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
0: ท่านชวนะเนี่ยไปอดีตเลขาสามดุลแล้วมาเรียนหลักสูตรพตส.ของกกต.รุ่น6แล้วก็มาเป็นประธานอนุชุด36
1: ค่ะ
0: ถัดมาอีกคนหนึ่งไหมท่านผู้ชมมีอยู่5คนน่ะ
1: ก็จะครบ5แล้วค่ะ
0: ครบแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณชัยพลระบุว่าจักรวาลพตส.คือหลักสูตรคล้ายวปอเป็นคอนเนคชัน
1: แต่อยู่ในกกต.เอง
0: นายอนุชุด36เนี่ยเรียนหลักสูตรของกกต.ที่ว่านี่คือพตส.ถึง5คน
1: แล้วก็ยังมีคนในพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
0: นี่ไงหลักสูตรนี้เนี่ย
1: หลักสูตร
0: นอกจาก5คนนี้แล้ว
1: ยังมีคนที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: ยกชื่อคุณอนุทิน
1: ค่ะ
0: คุณสุภชัยใจสมุทรคุณเพิ่มพูนชิดชอบสุราษฎร์กินปทุมมลิกาจิรพันธ์วานิชภรรยาคุณทรงศักดิ์ทองศรี
1: คุณแว่นฟ้า
0: คุณแสวงบนเม
1: ก็อยู่ค่ะ
0: นายกเป็นตัวอย่างคุณนัชดลศรีก่อเกื้อสอสอสงขลานี่ก็ด้วยแล้วก็โยงต่อไปอีกท่านผู้ชมฮะหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรศาลรัฐธรรมนูญ
1: นทป.ค่ะหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยจัดโดยศาลรัฐธรรมนูญก็คุณชัยพลบอกอนุชุดที่36ก็เรียนหลักสูตรนี้3คนค่ะก็คือตัวคุณอัจฉไทยคุณอนุชาและร้อยตำรวจเอกปิยะ
0: ทั้งนี
1: ้มีฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเรียนหลักสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ก็คือ
1: คุณอนุทินคุณสรอาจและพลตรีเพิ่มพูน
0: นอกจากนี้ประธานอนุชุด36อดีตเลขาศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นผู้อนุมัติการจบหลักสูตร
1: ก็คือคุณชวนะไตรมาสเป็นผู้อนุมัติจบหลักสูตรค่ะ
0: นอกจากนี้คุณอัศไทยหนึ่งในอนุชุด36ซึ่งลงมติว่าไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนยังมีชื่อในกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณพิพัฒน์และสว.วิวัฒน์คือนี่เป็นอนุชุด36มีชื่อเป็นกรรมการ2บริษัทอย่างที่ว่านี้
1: ก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณพิพัฒน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสว.วิวัฒน
0: ์ถูกตั้งคำถามว่ามันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งไหม
2: อนุชาจันสุริยานะครับผมเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ปรึกษาประจำประธานกกต.นะครับแล้วก็มีการเรียนหลักสูตรนทป.รุ่น7พตส.รุ่น6ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะครับตอนที่ท่านอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นกรรมการประปานครหลวงด้วยเคยเป็นอดีต DSI ตอนนี้เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเรียนพตส.รุ่น10แล้วก็เรียนหลักสูตรนทป.รุ่น11แล้วก็ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นอนุ รรมการวินิจฉัยชุด36นะครับก็ไปรับท่านอนุทินถึงสนามบินเลยก็ไม่รู้ว่ามีกิจอันใดเห็นเขาบอกว่าเขาไปดูกีฬาใช่ไหมครับแต่ก็ไปดูกีฬาแล้วแวะทำไมผมคิดว่ากีฬาคงไม่ได้แข่งกันอยู่ในสนามบินหรอกเนาะอัศไทยนะครับรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผมเขาจะเป็นที่ปรึกษาบอร์ดกกต.

0: ครับแล้วก็เป็นคนที่เรียนหลักสูตรนทปรุ่น6แล้วก็เรียนหลักสูตรพตสรุ่น6ท่านชวนะไตรมาสอดีตเลขาศาลรัฐธรรมนูญก็เรียนหลักสูตรพตสรุ่น6แล้วก็เป็นประธานของไอ้อนุกกตชุดที่36ท่านสุดท้ายนะครับเดชาพลึกพัฒนรัตน์นะครับเป็นประธานบอร์ดการท่าเรือนะครับในสมัยที่ท่านพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเสร็จแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่แต่งตั้งโดยท่านพิพัฒน์ด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าพี่ไปไหนผมไปด้วยเขาเรียนหลักสูตรพตสรุ่น14หลักสูตรพตสนะครับผมย่อมาจากคำว่าหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงมันจะเป็นหลักสูตรของทางกกต.ครับเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานการเลือกตั้งพรรคการเมืองแล้วก็คนนั้นคนนี้ว่าง่ายๆก็คือเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นนั่นแหละครับผมใครเรียนบ้างคนแรกเลยนะครับท่านสุประชัยใจสมุทรพตสรุ่น2ครับผมอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพตสรุ่น3พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบน้องชายของเนวินชิดชอบนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสรอัตกลิ่นปทุมนะครับที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันนะครับพตส5มลิกาประธานเปิ้ลของเราครับรองประธานสภานะแว่นฟ้าทองศรีภรรยาของทรงศักดิ์ทองศรีพตส6แสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.พตส6เขมพลนะครับอุ้ยเขาช่วยงานพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับนัทชนนท์ศรีก่อเกื้อสสสงขลาโฆษกพรรคภูมิใจไทยซึ่งกรรมการหลักสูตรเนี่ยสสันทัศน์สิริอนันตไพบูลย์นะครับเป็นอดีตบอร์ดกกต.นายอิทธิมีเรื่องของไอ้การเรียนแล้วใช่ไหมครับมีหลักสูตรตรงนี้ในเรียนมันก็ต้องมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ด้วยเหมือนกันอยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับกับแก๊งนายกสมาคมนะครับคนแรกเลยนายสรอัตกลิ่นปทุมนะครับผมนายกสมาคมคนที่1เป็นพตส.รุ่นที่5นะครับวันนี้ก็ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลครับเคยเป็นนายกสมาคมนี้ด้วยเหมือนกันพตส.รุ่น3สุประชัยใจสมุทรครับผมมาอีกแล้วนะครับท่านผู้นี้ก็จะเป็นพตส.รุ่นที่2นะครับเริ่มเห็นกันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าพตส.นะตรงเนี้ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นวงการที่รันโดยสีน้ำเงินนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อันถัดไปกันครับคือหลักสูตรนทปครับหลักสูตรนี้นะครับจะเป็นหลักสูตรของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมหลักสูตรคอนเนคชั่นอีกแล้วนะครับผมพอเราเริ่มมาพอดดูทั้งหมดนะครับทุกคนตรงนี้มีเกี่ยวข้องกันหมดนะครับคนที่เรียนมีการส่งที่ปรึกษามาเป็นกรรมการมีการแบบว่าไปนั่งในบริษัทของคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการเซ็นหลักสูตรให้กับคนเหล่านี้ขึ้นไปเรียนแถมมีนี่ด้วยนะครับคนที่เป็นเรียนนี่ก็เป็นพี่น้องกับคนนี้ไปเรียนอยู่ตรงนู้นคนนี้เป็นนายกสมาคมตรงนี้คือมันใหญ่ไปหมดแล้วมันเยอะไปหมดเลยจริงๆครับบางทีตอนที่เรานั่งวิเคราะห์เรื่องนี้เรากลับลืมไปนิดนึงว่าแต่ละหน่วยงานของราชการเนี่ยมีหลักสูตรคอนเนคชั่นต่างๆเอาไว้รองรับการทำความรู้จักกันข้ามหน่วยงานข้ามสายงานนี้ด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อพอลองไปค้นดูนะครับก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า5คนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกันในแง่ของการทำงานที่มีใครเอื้อผลประโยชน์ให้กันแต่มันมีการทำความรู้จักและมีการสนิทแน่นแฟ้นกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับ
1: นี่เข้าใจว่าตรงนี้แหละที่นักข่าวไปถามท่านนายกเมื่อวานนี้อนุทินชวรกุลนายมตรีและรัฐมนตรีมหาไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคประชาชนเขาเชื่อมโยงอนุชุด36กกต.ผ่านหลักสูตร
2: พตส.
1: พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.ของกกต.
2: และโยงใยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยค่ะ
1: เข้าใจว่า2หลักสูตรเลยแต่นี่ถามสั้นๆหลักสูตรกกต.ก่อนท่านนายกบอกไม่รู้จะตอบยังไง
2: ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อย
1: ผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยก่อนจะย้อนไปที่พรรคประชาชนว่าเอาเป็นว่านายพลวัชรศิลป
2: ์ตอบคุณณภินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้ได้ก่อน
1: เพราะวันที่นายพลิตกับนายณภินทร์พูดคุยกันผ่านรายการหนึ่งก็คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จดังนั้น
2: ถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปผ่านที่อื่น
1: เป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะ
2: อันนี้เหมือนขี้แพ้ชวนตี
1: ขี้แพ้ชวนตี
2: แบบนี้ไม่ได้เราต่างคนต่างทำงาน
1: และย้ำว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอะไรเรื่องสวเรื่องคดีหัวสวเพราะในที่ประชุมพรรคได้ย้ำว่า
2: ไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: แล้วก็ไล่อีกว่าก่อนเลือกสว1เดือน
2: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว
1: ถ้านักข่าวพูดถึงเรื่องหัวสว นักข่าวต้องพูดถึงจดหมาย
2: หรือประกาศ
1: ฉบับนี้ด้วยนักข่าวชอบลืม
2: ว่าประกาศฉบับนี้มันออกมาก่อนการเลือกตั้งสวถึง2เดือน
1: แล้วถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกสวผมพูดอีกครั้งหนึ่งว่าร
2: ัฐบาลอนุทิน1เนี่ยเข้ามาตอนเดือนกันยาปี68
1: รัฐบาลอนุทิน2
2: มีนา69
1: แล้วเลือกตั้งสวเมื่อไหร
2: ่กรกฎาคม67
1: เพราะฉะนั้น
2: ด้วยไทม์ไลน์ช่วงเวลามันก็ไม่ได้แล้ว
1: ถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคและพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งพรรค
2: แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษชี้ขาดว่าคนคนนั้นขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
1: มันมีความชัดเจนอยู่แล้วก่อนจะย้ำว่าในปี67พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาล
2: ทุกคนก็ทำหน้าที่ส.ส.ทำหน้าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล
1: ก่อนจะย้ำว่าเห็นไหมมันไม่มีแรงจูงใจใดๆเลย
2: ที่จะต้องไปวุ่นวายกับการเลือกสวเลยตั้งแต่ต้น
1: ไล่เรียงไปเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงประเด็นนักข่าวถามว่านี่วิเคราะห์กันถึงว่าประเด็นหัวสวสะเทือนรัฐบาลคนรุ่นที่หัวเราะผมก็ตอบแล้วรัฐบาลเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่สวมาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนจะจับชนหรือเชื่อมโยงกันได้เหมือน
2: ถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทค่ะ
1: ไม่มีทางที่จะบรรจบกันได้
2: เพราะมันคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันโอเคนะ
1: เมื่อถามว่าฝ่ายค้าน
2: เขายังจะเปิดประเด็นความเชื่อมโยงอันนี้ต่อไป
1: ท่านนายกบอกตามสบาย
3: ไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยก็ผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยก็เอาตอบคุณนภินทรได้ก่อนเถอะนะวันนั้นคุณผลิตกับคุณนภินทรมีการพูดคุยกันผ่านรายการคุณสรยุทธใช่ไหมผมคิดว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จคือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพาเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะก่อนเลือกสว.1 เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.ถ้าผู้สื่อข่าวจะพูดถึงเรื่องว่าพวกสว.เนี่ยพูดถึงประกาศฉบับนี้ด้วยชอบลืมมันไม่มีแรงจูงใจต้องไปวุ่นวายกับเรื่องสว.เลยแม้แต่น้อยเพราะที่มาของเราตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี62เราก็มาของเราเองในฐานะความเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยสว.ตรงไหนที่ต้องมาช่วยให้เราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลให้เราได้เติบโตจากพรรค50เสียงเป็น70เสียง70เสียงเป็น193เสียงเราก็มาจากการรับใช้พี่น้องประชาชนมาจากผลงานการทำงานของเรานะครับก็อยากจะให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าไม่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี
4: ้มีการวิเคราะห์กันเลยไปถึงขั้นว่าประเด็นกลัวสวจะทำให้สะเทือนรัฐบาล
3: ก็ผมก็ตอบแล้วรัฐบาลนี้มาเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับแล้วสวมาเมื่อไหร่มันไม่มีส่วนที่มันชนกันเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทอ่ะพูดกันไปมันไม่มีวันบรรจบกันเพราะว่ามันคนละช่วงเวลากันแล้วก็คนละบริบทกัน
1: นั่นแล้วเอาขึ้นมาทำไมก่อน คุณผลิตเนี่ยตอบโต้ไง ที่ไปถูกระบุว่าขี้แพ้ชนตีมาดีเบตกับคุณนภินทรลำตีสำนักนายกแพ้เห็นประชาชนเห็นกันทั้งนั้น
2: แพ้แล้วอย่า
1: ใครพูดจริงใครพูดเท็จแพ้แล้วอย่าผ่าน
2: ค่ะ
1: เอาคุณผลิตเลยบอกเปรียบที่ไม่ดีครับนายกอนุทินที่บอกรัฐบาลกับการโกงสวไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันเหมือนพระราม4กับสุขวิทที่ไม่มีวันบรรจบกันไม่ว่านายกจะพูดอย่างไรแต่หลักฐานปรากฏชัด
2: ว่านอกจากจะมีซอยต่างๆที่เชื่อมโยงถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทตลอดทั้งเส้นทางแล้วถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทยังมาบรรจบกันที่แยกพระขนงอีก
1: 7:29 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33 สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: อ้าวสายต่อไป
10: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
9: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้ขอชงธุรกิจที่ติดเทรนตลอดการธุรกิจคาเฟ่ Red Ocean ยังน่าสนใจมากแค่ไหนดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรชวนมาเฝ้าเทรนไปด้วยกันจันนี้ในรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย
15: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
12: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: 33นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับFormos.
2: นมโคสดแท้ 100% ค่ะร่วมกับดร. Tolsters นะคะจัดโครงการ Formos ท้าพิสูจน์90วัน
1: ภายใต้คำแนะนำของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
2: ชวนครอบครัวที่มีเด็กอายุ 4-14 ปีดูแลโภชนาการด้วยนม Formos ควบคู่กับการทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ
1: ผ่านไป90วัน
2: เด็กโตได้สมวัยแฮปปี้ทั้งครอบครัวค่ะ
1: พูดก็พูดผมนี่โตมากับโฟมอสเลยเนี่ยเด็ก
2: ๆนี่นะคือตัวสูงมาก
1: ตัวจะสูงไหม
2: สูงมาก
1: เอาเป็นว่าอันนี้เขาเชิญมา
2: ค่ะ
1: เชิญมาโครงการโฟมอสท้าพิสูจน์90วัน
2: ค่ะ
1: ล่าสุดโฟมอสยังต่อยอดความสำเร็จจากครอบครัวสู่โรงเรียน
2: ท้าพิสูจน์เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมค่ะเข้าร่วมโครงการโดยมีตัวแทนนักเรียนป.1 ถึงป.6เพื่อพิสูจน์ให้เห็นการเติบโตในหลายช่วงวัย
1: ครอบครัวทางบ้านที่สนใจดูรายการอยู่ตอนนี
2: ้สามารถเข้าร่วมกิจกรรม90วันได้นะคะแค่ดาวน์โหลด Growth Journey ค่ะเพื่อบันทึกการเติบโตของเด็กๆตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแนวทางพัฒนาการเติบโต Official Guide ให้ดาวน์โหลดฟรี
1: สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลย
2: ค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะเชิญชวนท่านผู้ชมท้าพิสูจน์90วันเติบโตขึ้นจริงภายใต้ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชวนไปท้าพิสูจน์และผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้
2: Formos ฝาก Formos นมโคสดแท้ 100% ที่มีแคลเซียมธรรมชาติสูงมาให้คุณผู้ชมจำนวน10รางวัล นะคะมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะ
1: อ้าว10ท่านเลยเหรอ
2: 10ท่านค่ะท่านละ 1,500 นะคะ
1: นมโคสดแท้ๆแคลเซียมสูงธรรมชาติมูลค่าท่านละ 1,500 บาทความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่า1ปี MOAพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทย1ยาวหน่อยนะ
2: 1ปี MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: อ้าวเป็นเงื่อนไขข้อความอะไรก็ได้ให้โดนใจเกิดตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
2: ค่ะใช่
1: คุณศิริกัญญาถูกตั้งคำถามจำได้ไหมรองหัวหน้าพรรคประชาชนศิริกัญญาถูกตั้งคำถามว่าครบรอบ1ปี MOAคุณเชียงการยายังย้อนสื่อเลยแหมจำแม่นนะจำแม่นเหลือเกินอันนี้เป็นบทเรียนที่เราทำให้เราเรียนรู้ว่าคำมั่นสัญญาทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเชื่อถือไม่ได้อย่างไรยังไม่จบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในฟังตรงนี้สักนิดหนึ่ง
17: จำแม่นนะคะที่ฉันยังจำไม่ได้เลยว่าครบรอบ1ปีแล้วนะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่ากับการจดจำเนี่ยเราก็จะไม่จดจำแล้วก็ไม่มาเฉลิมฉลองเวลาที่มันถึงวันครบรอบของมันนะคะเพราะว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนค่ะในการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยนะคะว่าจะสามารถที่จะไว้ใจกันได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราไม่สามารถที่จะทำสัญญาผูกมัดกัน เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลทางกฎหมายได้นะคะดังนั้นเนี่ยสัญญาทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในรูปของ MOA MOU ก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสัญญาใจนะคะแล้วก็ใช้ เครดิตนะคะของทั้งสองฝั่งเนี่ยในการที่จะทำให้สัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นไปแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งได้ทำลายเครดิตของตัวเองลงไปทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกในอนาคต
1: ก็เป็นการพูดว่าเป็นไม่เฉลิมฉลองมันไม่น่าจดจำแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำลายเครดิตตัวเองขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัทธวุฒิไสเกลือก็โพสต์ข้อความยาวเลยลำลึกรอบๆ1ปีรัฐบาล MOAว่ามันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปอย่างไรและร้อยปีคงถึงจะเกิดอ่ะคือมันเกิดขึ้นยากมากเสียงข้างน้อยไปยกเสียงข้างมากไปยกมือให้เสียงข้างน้อยเป็นนายก
2: ค่ะ
1: และก่อกำเนิดรัฐบาลสีน้ำเงินในขณะนี้ฝากวิโรจน์คณาดีสอนรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เขียนลักษณะเหมือนเป็นการตอบบอกว่ายอมรับผิดไม่แก้ตัวปม MOA โหวตอนุทินนั่งนายกแต่ตอนนั้นมันมีปัจจัยเพราะว่าคุณชัยเกษมประกาศเป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งกับข้อจำกัดที่คุณนัทวุฒิไล่ไทม์ไลน์ไม่ครบลืมหรือว่าก่อนหน้าจะเกิดเรื่องนี้คุณแพทองธารไปพูดคุยกับคุณเชนและถูกเผยแพร่คลิปออกมาเป็นที่มาของกรณีสามหนูวินิจฉัยขนาดเดียวกันหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็ยังไปยกมือให้คุณอนุทินครั้งก่อน MOA เนี่ย4เดือนรอบนี้เนี่ยยกมือให้อยู่ยาวๆเลยแต่ก็พร้อมจะมาชวนกันพูดคุยเพื่อจะจี้คดีหัวสวด้วยกันไหม
2: ไปคุยเรื่องอนาคตมากกว่าจะคุยเรื่องอดีตค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เขาตอบโต้กันอยู่ระหว่างแดงกับส้มแต่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามอีกครบ1ปี MOA พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยคนในทีมพลิตวัชรศิลป์จัดรายการหัวสวแท้ๆหมายถึงจัดเวทีนักข่าวถามถึงประเด็นคุณรัฐวุฒิออกมาระบุว่า MOA ของ2พรรค100ปีมีครั้งเดียวเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วก็ควรจะนำมาถอดบทเรียนเนี่ยค่ะ
1: และคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดจริง
2: ๆการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมา
1: ประชาชนได้ลงโทษพรรคประชาชนแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและ อีกมุมหนึ่ง
2: ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้น
1: นักข่าวก็เลยถามว่าเหตุนี้ใช่ไหมตอนนั้นช่วงแรกถึงไม่ตรวจสอบเรื่องหัวสวเลย
2: คุณพฤทธิ์บอกความจริงในวันนั้นตอนที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแรกๆหลังจากโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
1: ก็มีหมอวายโยชวลูกเรืองอภิปรายลักษณะข้อมูลคาบเกี่ยวแต่ผมก็คิดว่าเอาละเราไม่ปฏิเสธการตัดสินใจในวันนั้น MOA มีผลกระทบในเชิงลบตามมาและสิ่งที่พรรคประชาชนกับตนจะทำได้ในวันนี้คือรับผิดชอบกับความผิดพลาด
2: ที่ได้ก่อไว้ในอดีตค่ะ
1: นั่นก็คือ
2: การเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้น
1: ก็ยอมรับว่าได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.ตอนนี้เหลือ3ปีกว่ารอบนี้จะทำหน้าที่ใน3ปีข้างหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในครั้งนั้นจากการขานชื่อ3วินาที
18: ผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเป็นการครบรอบ1ปีถึงเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดนะครับและผมคิดว่าความผิดพลาดครั้งนั้นในมุมนึงก็ถูกลงโทษจากพี่น้องประชาชนใน3เลือกตั้งที่ผ่านมาและในมุมนึงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในภาคประชาชนที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นครับ
19: มันเป็นเพราะว่าในวันนั้นด้วยนะครับเลยไม่ตรวจสอบเรื่องของสว.นั่นแหละตอนแรก
18: ความจริงในวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนอภิปรายนโยบายซึ่งเป็นวาระแรกๆหลังจากที่มีการเลือกนายกเนี่ยก็มีคุณหมอวาโยถ้าจำกันได้ที่ก็มีการอภิปรายตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับที่เรานำเสนอในวันนี้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าการตัดสินใจวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและผมก็ถือว่าสิ่งที่ผมและพรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เราได้ก่อไว้ในอดีตก็คือเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นครับผมถือว่าผมได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.ตอนนี้ก็เหลือถ้าอยู่เต็มวาระก็ประมาณ3ปีกว่าผมถือว่าส่วนนึงในการทำหน้าที่ของผมใน3ปีข้างหน้านี้ก็ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นนะครับ
1: ขณะที่นายกเตียนุทินชาวรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคประชาชนแต่ละคนเคยขานชื่อครบไม่ขาดแม้แต่เสียงเดียวเลยอนุทินชาวรกูลค่ะอนุทินชาวรกูลครับ MOA เมื่อวานนี้นักข่าวถามถึงคุณพฤทธิ์รวมถึงข้อตกลง MOA 1ปีคุณอนุทินบอกก็ครบวันนี้เหรอไม่เคยคิดแล้วเนี่ยเวลามันเร็วมากส่วนที่พรรคประชาชนบอกเป็นความผิดพลาดของพรรคเขาครั้งหนึ่ง
2: คุณอนุทินบอกไม่ใช่หรอกจะไปผิดพลาดได้อย่างไร
1: แล้วก็ไล่เลยวันนั้นร่วมกันทั้งสองพรรคในการหาทางออกให้ประเทศภูมิใจไทยกับประชาชนสนับสนุนซึ่งกันและกันหลักสำคัญคือพรรคประชาชนต้องการแก้รัฐธรรมนูญเราก็ทำตามทุกอย่างแต่ต่อมาเพิ่มเงื่อนไขอีกตอนหลังความที่เขาคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะกดดันรัฐบาลอย่างไรก็ได
2: ้นอกเหนือ MOA ก็ได้
1: MOA มีอยู่แค่5ข้อแล้วก็ยึดถือเป็นหลักขนาดนั้นต้องการอะไรเพิ่ม MOA ให้ยุบสภาวันที่30มกราคมแล้วก็โอเค
2: แต่พรรคประชาชนขอเลื่อนให้มาเป็นวันที่15มกราคมได้หรือไม
1: ่เราก็โอเคอีก
2: แต่ก็มีการขอเลื่อนอีกเป็น31ธันวาคม68
1: แต่ต่อมาขอแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญคงจะจำได้เรื่องใช้เสียงสว2ใน3ทึกพรรคประชาชนไม่ต้องการให้มี
2: ค่ะ
1: คุณอนุทินบอกมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
2: การตัดอำนาจของสว.เนี่ยค่ะ
1: แล้วมาอ้างว่าเป็นหน้าที่พรรคภูมิใจไทยเป็นประสานกับสว.ก็ต้องถามว่าภูมิใจไทยจะเอาอะไรไปประสานกับสว.พรรคประชาชนมาบอกว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่ทำจะยื่นอภิปรายไม่ลงใจไปกรอเทปเลยเอาเทปมาเปิดหัวหน้าพรรคประชาชนคุณแท้งเป็นคนบอกให้นายกคือผมในวันนั้นยุบสภานักข่าวก็ชอบลืมแล้วมาถามหาว่าตัวผมเป็นคนทำผิดพลาดไม่ใช่คนที่ทำผิดพลาดคือพรรคประชาชน
2: ที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA ที่ไม่รักษาสัญญาที่ข่มเหงให้นายกรัฐมนตรีบอกถ้าไม่ยุบสภาก็มีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ทุกอย่างไปตามคำพูดของหัวหน้าพรรคประชาชนหมดเลย12ธันวาคมนี่จำวันได้ด้วยเนี่ย
2: 12ธันวาคมท่าน
1: มาบอกให้ผมยุบสภา
2: เพราะว่าถ้าไม่ยุบก็จะไม่มีโอกาสให้ยุบอีกแล้ว
1: ผมก็ยุบตาม
2: และจะไปมีความผิดพลาดอะไรตรงไหน
1: ถ้าจะมีความผิดพลาด
2: ก็มาจากพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
1: นักข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์บอกการไปเซ็นเมโลเอกับพรรคภูมิใจไทยคือความผิดพลาด พลาดจนทำให้ประชาพักประชาชน
2: แพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
1: ไอติมเป็นคนพูดเหรอผมไม่รู้นะแต่คุณไอติมไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เคยเข้ามาเกี่ยวข้องตอนเป็นเจรจากับพักประชาชนไม่เคยเห็นไอติมอยู่ในสมการหรือพิกเจอร์เลย
3: วันนี้เหรอโอ้ยไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยไม่ทราบเลยครบ1ปีแล้วโอ้เวลามันเร็วมาก
20: เขาบอกว่าถือเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของประชาชนมองประเด็นนี้ไง
3: ไม่ใช่หรอกครับคนก็พูดกันไปมันจะไปผิดพลาดได้ไงซึ่งเราก็ได้ทำตามทุกอย่างแต่เขามาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังแล้วก็ความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือ MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้เราก็ยึดถือ MOA เป็นหลักแต่เมื่อทางพรรคประชาชนตอนนั้นเขาต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะนั้นต้องก่อเทปไปแล้วก็ไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนนะครับว่าท่านหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนบอกให้นายกรัฐมนตรีก็คือผมในวันนั้นยุบสภานะครับเนี่ยนักข่าวชอบลืมอ่ะใช่ไหมแล้วก็ถามหาว่าตัวผมเป็นคนทำผิดพลาดทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ใช่เลยคนที่ทำให้ความเกิดความผิดพลาดคือพรรคประชาชนนะครับที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA ที่ไม่รักษาสัญญาแล้วก็ที่ข่มเหงให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาก็จะมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะยื่นไม่ไว้วางใจทุกอย่างเป็นไปตามคำพูดของ

0: คุณนายติมพูดเหรอผมไม่รู้คุณนายติมไม่ได้เป็นคนเซ็นคุณนายติมไม่ได้เกี่ยวข้องตอนที่เจรจากับทางพรรคประชาชนผมไม่เห็นคุณนายติมอยู่ในสมการหรืออยู่ในพิกเจอร์เลยเขาไม่เกี่ยวข้องในวันนั้นวันนี้เขาอาจจะเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของวันนี้ถ้าวันนี้อยากจะมาเซ็นก็ค่อยมาเกี่ยวข้องก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าในวันนั้นในปี68นะคุณอะไรเนี่ยคุณไอติมนี่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยจะมาเคลมอะไรอ่ะ
1: มาเคลมอะไรนั่นวันนี้อยากจะมาเซ็นค่อยมาว่ากันมันคงไม่เซ็นแล้วมั้งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ย7:47 เรื่องเล่าเช้านี้อ่ะเดี๋ยวเครียดปิดท้ายกันซะหน่อยวันนี้วันที่7เมื่อวันนี้วันที่6 11:00 เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบร่วมขบวนหมายถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก็ออกเดินทางแล้วครับหลังจากให้กำลังพลกว่า 5,000 นายภายใต้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและกองเรือซึ่งก็คือ USS แฟงอีพีเทอร์เซนแล้วก็ USS โรเบิร์ตสมอลล์3ลำก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าไปพัทยากันเมื่อวานนี้หมู่เรือก็เริ่มออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าออกทะเลแล้วเพื่อจะเดินทางต่อไปสหรัฐก่อนหน้าเนี่ยกระบอกคนกับลูกเรือ
2: ทยอยกลับขึ้นเรือครบตามกำหนดนะคะหลังจากที่ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในประเทศไทย4วันค่ะ
1: หรือ4
2: วันที่2
1: 2 3 4 5 6 6 6เมื่อวานนี้ไม่นับเพราะรีบไป 11:00
2: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ประชาชนนักท่องเที่ยวมารอชมเรือตามจุดต่างๆที่แหลมฉบังนี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาเข้ามาพัทยาเราก็มาดูเรือบรรทุกบินพลังงานนิวเคลียร์ที่ว่านี
2: ้ก็พากันถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
1: นี่เป็นภาพบรรยากาศสุดท้ายถอนสมอออกเดินทางดื่มด่ำกับพัทยากันเต็มคราบทีเดียวหมายถึงความสนุกสนานโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินช้อปปิ้งรวมถึงนวดเล่นน้ำกับช้างอย่างนี้เป็นต้นนี่หมายถึงอย่างนั้น ทิ้งท้ายด้วยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเมื่อวานนี้ออกแถลงการผ่านสถานทูตสหรัฐขอบคุณประชาชนชาวไทย
2: สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจค่ะการแวะเยือนท่าเรือพัทยาครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่กำลังพลของเราได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังอีกทั้งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นของกองเรือโจมตี
1: ได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังเห็นไหมแล้วก็ทิ้งท้ายว่าประเทศไทยนะ
2: มีทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมด้วยไมตรีจิตอันยอดเยี่ยมซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดการเยือนในครั้งนี้เราขอขอบคุณประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่ให้การต้อนรับและหวังว่าจะได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของกองเรือที่7ร่วมกับไทยตลอดจนพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคต่อไป
1: แล้วพบกันใหม่7:50 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
3: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
5: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวัน ใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: ฝุ่น PM 2.5 โลกร้อนภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนมีผลกระทบต่อทุกคนทั้งสภาพความเป็นอยู่สุขภาพกายใจคุณภาพชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารการเกษตรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสหประชาชาติให้การรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดดีต่อสุขภาพและยั่งยืนคือสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และยืนยันว่ารัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงวันนี้เราทุกคนจึงต้องร่วมกันดูแลอนุรักษ์เฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกรุ่นทุกวัยเพราะการได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิทธิมนุษยชนหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
11: ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมถูกทอดทิ้งถูกกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและภัยออนไลน์สหประชาชาติได้รับรองว่าผู้สูงอายุต้องสามารถเข้าถึงปัจจัย4และบริการสาธารณสุขต้องได้รับการดูแลและปกป้องจากครอบครัวและชุมชนมีสิทธิ์ได้ทำงานสร้างรายได้รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงปลอดภัยหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
3: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
12: ตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงเที่ยงคืนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไปสถานีไหนถึงเวลาปุ๊บถ้าขบวนหน้าเพิ่งผ่านไป
2: คุณต้องรออีก15นาทีค่ะ
12: 15นาที
2: ดังนั้นขอแนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทาง
12: เขาไม่บอกว่าเดิมใช้ความถี่เท่าไหร่ท่านที่ใช้แอร์พอร์ตลิงก์เดิมคงจะรู้แต่มันทำให้มันน้อยลงอ่ะ
2: ค่ะมันถี่น้อยลงอ่ะ
12: ขอแนะนำ
2: ให้เผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
12: แน่นอนเสียงวิจารณ์เป็นต้นวันที่เลือกปรับปรุงวันจันทร์เลยเหรอเลิศวันทำงานวันแรก
2: แล้วทำไมมาบอกกันตอนค่ำแล้วอะค่ะของวันอาทิตย
12: ์สองทุ่มบางคนบอกอหอที่ไม่ใช่โอโหทำไมมาปักปุ่มเช้าวันจันทร์มาบอกกันตอนค่ำ
2: บางคนก็เรียกร้องให้ทำเป็นตารางการเดินรถมาเลยจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกค่ะ
12: คือหนึ่งนี่เป็นรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งนะถูกไหมแอร์พอร์ตลิงก์สองบริการสุวรรณภูมิเนี่ยสำคัญเพราะคนจะไปสนามบินก็จะมาขึ้นแอร์พอร์ตลิง
2: ก์ค่ะ
12: กลัวตกเครื่องบินนะสิต้องวางแผนให้ดีเลยประมาณเกือบเที่ยงคืนอีก3นาทีเที่ยงคืน5ทุ่ม57นาที
2: เพจได้โพสต์แจ้งบริการรถบัสและรถไฟเสริมนะคะวันที่7กันยา
12: เพิ่งแจ้ง
2: ตอนเกือบเที่ยงคืนค่ะ
12: ว่ามีรถเบย์เสริมจากขสมก.

0: นีมักกะสัน
1: การรถไฟจัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองเพื่อเสริมรองรับผู้โดยสารเพิ่มรถไฟขบวนแรกออก 6:00 น.มี4รอบไม่บอกเวลาเนี่ยบอกแต่ว่าขบวนแรก 6:00 น.นี่ท่านผู้ชมขนาดที่เพจรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเขามีจุดเชื่อมโยงถึงขนาดต้องโพสต์แจ้งเตือนผู้โดยสารบน BTS ว่ายังไง
0: คือแจ้งเตือนผู้โดยสาร Airport Rail Link ที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อสถานีพญาไทหรือ N2 ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วย
1: เข้าใจว่าส่วนหนึ่งบริษัทเอกชนซึ่งเขายื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวรวมถึงขอยุติการเป็นผู้บริหารแอร์พอร์ตเรลลิงสิ้นเดือนนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่ทันหมดอายุสัญญาเลยเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วกระทบแบบเฉียบพลันทันใดเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามกันดูต
0: ่
1: อนายกก็บอกชัดเจนเฮ้ยเอกชนมาขอยกเลิกปกติมันไม่มีนะแล้วถ้าทำต่อไปอาจจะโดนแบ็คลิสต์แต่เขากลัวที่ไหนล่ะยื่นหนังสือแล้วแล้วก็รวมถึงเป็นผู้รับจ้างบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงท่านที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟชานเมืองไม่ใช่คนชานเมืองที่เดินทางใช้แอร์พอร์ตเรลลิงโดยเฉพาะเครื่องบินเผื่อเวลาให้ดีนะ
0: ค่ะ
1: เป็นการขึ้นไฟฟ้าที่อาจจะรอนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกปกติรถไฟฟ้าไม่มีหรอกที่รอ15นาทีอ่ะ
0: ค่ะความที
1: ต่อเนื่องไป
0: ค่ะ
1: ผมขออนุญาตเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งสั้นๆท่านผู้ชมและขออนุญาตกรุงเทพธุรกิจได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจว่าสื่ออุตสาหกรรมแห่หยุดบริการเพราะต้นทุนพุ่งเป็นข้อมูลจากธนาคารประเทศไทยว่ามีแรงงานหรือไม่ใช่แรงงานโรงงานหรือผู้ประกอบการเอาใช้อำนาจตามมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพื่อหยุดกิจการชั่วคราวและล่าสุดได้กระทบแรงงานเกือบ 20,000 คน
2: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มี23แห่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 14.81 ขณะที่การหยุดกิจการดังกล่าว
1: ทำให้มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 18,998 คนค่ะเพิ่มขึ้น 58.08% ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะ
0: ทั้งนี้ทางด้านรองประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์บอกกับกรุงเทพธุรกิจว่าสาเหตุที่ประกอบการตัดสินใจใช้มาตรานี้เพราะบางกิจการขาดทุนสะสมไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามปกติลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในระหว่างกลางซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต้นทุนคำสั่งซื้อนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายนะครับท่านผู้ชม8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ติดเครื่องพาลุยมาแล้วครับเอ็มเบโมแล้วยิงซ้ายเรียบร้อยนะครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นมา1นาทีกับอีก3วินาทีนะครับจังหวะโซโล่ของเอบิโมแมนยูขึ้นนำ 1-0 ครับ
5: นี่พามาครับแฮกนี่ยัดมาแฮกนี่ยังเก็บได้ต่อเอาแล้วทางขวาจอซจิ้งเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับขวาของเด็กจอซครับตีเสมอกับเอเวอร์ตันที่สำเร็จ
4: ได้ดอกกูเอาครับโอกาสของเชสโก้พามาแล้วให้มาทางซ้ายครับบรูโน่ชอสปรินต์มาแล้วให้มาที่ชอลุกชอเปิดโด่งมาแล้วโคคนเดียวครับโอ้โหเรียบร้อยครับเบนจามินเชสโก้ครับโคให้แมนยูขึ้นนำ2-1ครับชุดสุดท้ายลุยมาตรงนี้แฮกนี่จี้ใส่แฮกนี่ไหลมาแล้วดูมีโฮปไม่ได้ยิงครับโอ้โหอีกทีนึงเรียบร้อยโอ้โหเม็ดลำนายครับตีสวยกับเอเวอร์ตัน2-2ครับ
6: โอ้สุดมันครับเกมนี้ครับ
4: จบเกมครับโอ้โหมันสุดๆนะครับที่เฮอร์ดิกินสันนะครับเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์จะเสมอกัน2-2นะครับ
7: นี่จะเปลี่ยนได้ไหมใช้คำว่าเพื่อนไม่เคยทิ้งกันไหม
8: วงเล็บใช่ไหมคะ
7: ก้าวทีละแต้ม
8: ค่ะ
7: ชื่ออะไรนะ
8: จากออมนิวมิซูบิชิเอ็กซ์ซอร์สเอชอีวีค่ะ
7: คู่เอกเมื่อคืนนี้เป็นคู่ดึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลเปิดบ้านรับเชลซีคู่นี้สนุกมากเชลซีขึ้นนำไวเลยตั้งแต่นาทีที่2จากมอร์แกนโรเจอร์แล้วจากนั้นก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลตีเสมอนะครับโจมคายฮาแวคนาที25ครึ่งหลังไม่นานอาร์เซนอลขึ้นนำ 2-1 จากคริสซอสโซลอสโทลิสเปิดบอลมาให้ฮาแวคหลอกเฉยเลยข้ามบอลไหลไปทางโอเดกาดกัปตันทีมซัดเข้าไป 2-1 จากนั้นเปิดหน้าแลกกันดูเดือดแต่ไม่มีสกอร์เพิ่มผลอาร์เซนอลเฉือนเอาชนะเชลซีไป 2-1 เก็บ3แต้มรั้งอันดับ2เป็นรองลูกได้เสียแมนซิตี้นั่นแปลว่าขณะนี้เหลือทีมที่ชนะรวด3บัตรแรกเนี่ยอยู่แค่2ทีมก็คือแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเชลซีแพ้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีคนวิจารณ์เยอะว่าเชลซีประเด็นนักเตะกาเบรียลของอาร์เซนอลไปเตะหัวของประตูมาร์ติเนสของเชลซีทำไมไม่โดนใบแดงหรือบางจังหวะลักษณะมอร์แกนโรเจอร์โดนเตะสกัดหมายถึงเตะจากข้างหลังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งอาร์เซนอลได้ประตูอย่างนี้เป็นต้น
9: ทำประตูได้ปกองหลังที่สูงใหญ่ก็ขึ้นไปประจำการกันทั้งหมดเลยนะครับตามประกาศตกหลังหม่งชงมาครับลักตัวด้านเชลซียิงเลยโอ้แล้วลูกนี้เป็นประตู 1-0 ครับโอ้โหโมแกนโรเจอร์สครับยิงลูกนี้อาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ทิศทางมันพุ่งเข้าเสียบมุมเปล่าเลยครับบริการเปิดเรียกเข้าไปสูตรนี้ได้ไม่ได้โอ้โหขวางเอาไว้ได้ครับผู้เล่นของเชลซี
10: ไม่ลำให้ได้เฟอรี่เนี่ยตรงนั้นก็ชุลมุนกันอยู่ครับแล้วบอลออกหลัง
9: ไรส์เปิดยัดเข้าไปโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าเอ้าชนเสาซ้ำเรียบร้อย1ประตูต่อ1ครับโอ้โห
10: ดูตรงนี้นั่นแหละครับจังหวะยิงกาเบรียลไม่ล้ำนะครับแต่ว่าจังหวะเล่นของคอนซ่าเขาอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
9: ฮาวาสเลี้ยงตัดเข้าไปยิงเองหรือเปล่าฮาวาสยิงเรียบร้อยโอ้โหบอลเสียบเสาแรกเข้าไปได้ครับโซลิสเสียงตัดเข้าไปโซลิสปะโอ้ละโอกาสทองเรียบร้อยไม่พลาดเลยครับมีพื้นที่มีเวลาที่จะเลือกแล้วก็เลือกอัดไปเต็มแรงนั่นแหละครับโยนไปคีติดอีกและผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1ครับ
7: อ้าวขอบคุณ
8: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะคะ
7: อ้าวท่านผู้ชมไม่มีลูกนั้นเหรอซูมเข้ามาดูไม่ได้เหรอ เนี่ยคือผู้รักษาประตูมาร์ติเนสเนี่ยเขาครอบครองบอลได้แล้ว
8: ค่ะ
7: แต่นักเตะชนะเตะหัวเลยมันมีภาพไกลๆไง
11: เปิดรีบเข้าไปสูตรนี้ได้ไม่ได้โอ้โหขวางเอาไว้ให้ได้ครับผู้เล่นของเชลซีรวมผู้รักษาประตูเอบี้มาร์ตินเนสและยังมีกองหลังอีก2คน
7: เอาใบเหลืองไม่ได้เลยเนี่ย
11: ไม่ได้ครับ
10: โอ้แล้วก็ยังไม่รู้ครับเอบี้มาร์ตินเนส
7: นี่ฮะคือเขาครอบของบอลได้แล้ว
8: ค่ะ
7: กาเบียเตะเข้าไปที่หัวเลยเนี่ยอันนี้ก็ถูกวิจารณ์เยอะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตัดสินของพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมฮะมาดูประเด็นใหญ่เรื่องที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้เรื่องของชายเชื้อชาติไนจีเรียชนชาติอังกฤษมาโทษเถอะโทษเถอะมาเที่ยวเมืองไทยกับภรรยาแล้วไปฉีดเจ้าโรคเพิ่มขยายขนาดแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยสาเหตุซึ่งยืนยันเมื่อวานนี้ว่า
8: ลิ่มเลือดอุดตันในปอดค่ะเขาคือนายอิโก้ทายนี่อูบิริโบนะคะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสื้อฉายในไนจีเรียค่ะ อายุเพียงแค่43ปีนะคะ มาฉีดสารเติมเต็มหรือที่เรียกว่าฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศในระหว่างที่เขาเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยการชันสูตรพบสารที่สอดคล้องกับไฮยาลูโรนิกแอซิดในปอดค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดแล้วทำให้เขาเสียชีวิต
7: ทั้งนี้มีการฉีดที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยชื่อแพทย์ฉีดสารที่ชื่อว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดประมาณ40มิลลิลิตร
8: พร้อมกับลิโดเคนเข้าไปบริเวณอวัยวะเพศ
7: หลังจากนั้นไปนวดที่สถานบริการแห่งหนึ่งแล้วเกิดอาการเจ็บหน้าอกแล้วหมดสติไป2ครั้งก่อนจะถูกส่งโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินช่วงแรกมีสติก่อนที่ในเวลาต่อมาไปถึงโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ยังหมดสติไปอีกครั้งนึงสุดท้ายแพทย์วินิจฉัยว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด
8: ซึ่งเป็นภาวะที่ลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอดค่ะ
7: ถูกเอาเข้า ICU
8: แล้วที่สุดก็คือทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจหรือ CPR นานกว่า100นาทีนะคะแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได
7: ้ผลชันสูตรในสาราณาจักรหมายถึงเอากลับไปชันสูตรที่โน่นด้วย
8: พบวัสดุหรือสารในเซลล์บริเวณปอดค่ะซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ใช้ฉีดบริเวณอวัยวะเพศ
7: แล้วก็มาฉีดในประเทศไทยท่านผู้ชมข้อมูลซึ่งไปค้นคว้ามาเนี่ยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติระบุว่าปกติเรียกว่าฟิลเลอร์ก็ได้คือสารเติมอ่ะ
8: สารเติมเต็มอ่ะค่ะ
7: เข้าไปฉีดเข้าไปเนี่ยควรจะอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อที่แพทย์ต้องการแต่ถ้าระหว่างการฉีดเข็มไปถูกหลอดเลือด
8: หรือแรงดันของสารทำให้ฟิลเลอร์เข้าไปสู่หลอดเลือดโดยไม่ได้ตั้งใจสารนี้ก็จะถูกพาไปตามกระแสเลือดอะค่ะ
7: แปลว่าฟิลเลอร์มันหลุดเข้าไปในหลอดเลือด
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วมันก็ลักษณะคือเข้าไปใน
8: กระแสเลือดเข้าไปตามเส้นเลือดอะค่ะ
7: แล้วเมื่อเข้าสู่หลอดเลือดดำ
8: สารสามารถเดินทางกลับไปยังหัวใจห้องขวาก่อนจะสูบต่อไปก่อนจะถูกสูบต่อไปยังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด
7: และถ้าฟิลเลอร์
8: เข้าไปติดอยู่ในหลอดเลือดปอดจำนวนมากก็จะทำให้เลือดไหลผ่านปอดได้ยากหรือถูกขัดขวางอย่างฉับพลัน
7: แล้วจากนั้น
8: หัวใจห้องขวาจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะผลักเลือดเข้าสู่ปอด
7: ขณะที่เลือดเอง
8: ก็ไม่สามารถไหลผ่านได้ตามปกติ
7: แล้วเมื่ออุดตันรุนแรง
8: หัวใจห้องขวาอาจจะล้มเหลวความดันโลหิตลดลงเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอผู้ป่วยก็จะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติและอาจจะหัวใจหยุดเต้นได
7: ้ภาวะนี้เรียกว่า
8: การอุดตันของหลอดเลือดปอดจากสารเติมเต็มที่ไม่ใช่ลิ่มเลือดค่ะ
7: ปกติที่เรากลัวกันทั่วไปก็คือลิ่มเลือดอุดตันแต่กรณีนี้คือคุณฉีดสารหรือฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มแล้วมันหลุดไปในหลอดเลือด
8: แล้วมันก็ไปอุดตันซึ่งมันจะแตกต่างจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดทั่วไปนะคะ
7: อ
8: ันนั้นน่ะลิ่มเลือดมันจะหลุดมาจากหลอดเลือดดำส่วนอื่นแล้วไปอุดแต่อันเนี้ยมันคือฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็ม
7: มีงานวิจัยอย่างที่อ้างอิงก็คือศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของสหรัฐระบุนะครับมีรายงานผู้ป่วยเคสลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยหลายกรณีรายแรกเป็นชายวัย56ปีเสียชีวิตหลังจากฉีดฟิลเลอร์ HAเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
8: หลังทำหัตถการในวันเดียวกันเขาก็เริ่มมีอาการผิดปกติเลยค่ะ
7: ชันสูตรพบว่าพบสารลักษณะคล้ายเจลจำนวนมากบริเวณโคนอวัยวะเพศ
8: ที่สำคัญก็คือพบสารลักษณะเดียวกันอยู่ภายในหลอดเลือดในปอดหลายขนาด
7: ซึ่งสารเติมเต็มนิติเวชก็พิจารณาแล้วมันเข้าสู่กระแสเลือด และเดินทางไปที่ปอด
8: แล้วก็ไปอุดตันอยู่บริเวณปอด
7: เคสที่2ข้อมูลสารัตระบุว่าหญิงวัย40ปี
8: หญิงคนนี้ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณผนังช่องคลอดนะคะ
7: หลังฉีด2ชั่วโมงปวดท้องน้อย

0: ว่าหัวใจด้านขวามีขนาดโตขึ้นแล้วก็พบลักษณะคล้ายๆกับมีสิ่งอุดตันอยู่ในหลอดเลือดปอดค่ะอาการทรุดอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตประมาณ9ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดเข้าไปบริเวณช่องคลอด
1: อ่ะนี่อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียเสียชีวิตมาที่เมืองไทยและไปชันสูตรมาฉีดสารเติมเต็มเข้าไปที่อวัยวะเพศพูดง่ายๆซึ่งมันมีทั้งหญิงทั้งชายถ้าหลุดเข้าไปที่เลือดเมื่อไหร่กลายเป็นเรื่องใหญ่8เวลา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
10: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ

0: ่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ควันนะคะบางพื้นที่เนี่ยก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงสูงกว่าที่ระดับองค์การอนามัยโลกแนะนำถึง15เท่า
2: ท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยทางใต้จะมีผลไหมทางการเตรียมตัวหรือยังท่านผู้ชมทางใต้ไฟป่าหลายแห่งลุกไหม้ในเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียตั้งแต่กลางกรกฎาคมสาเหตุจากซูเปอร์เอลนีโญ
1: ที่ทำให้ภาวะภัยแล้งรุนแรงขึ้น
2: กรกฎาคมต่อนิเซียบันทึกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
1: ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้ป่าและไฟที่ดินมากกว่า 50,000 ราย
2: และมากกว่า 12,000 รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5

0: ขวบโอ้โห 12,000 รายสถานการณ์ล่าสุดที่บัญจาบารูจังหวัดกาลิมันตันใต้ทำให้เด็กนักเรียนยากลำบากมากห่างออกไป 1,300 กิโลในโซนของจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส
1: ์ชาวบ้านเนี่ยรายงานอาการคล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีอาการคันตาคันจมูกคันคอค่ะ
0: ฟิลิปปินส์นี่ไกลออกไป 1,300 กิโลควันไปแล้ว
1: พัดมาถึงกรุงมะนิลาเลยค่ะ
0: และมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงเหนืออินโดนีเซียขึ้นมาม
1: ีผู้ป่วยโรคหอบหืดและเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าควันมันลอยข้ามพรมแดนเข้ามา
0: ผู้ใช้เอกท่านหนึ่งอัปเดตเมื่อวานนี้บ่ายสองครึ่งหมอกควันในมาเลเซียสภาพตึกแฝดปิโตนัสแลนด์มาร์คสำคัญและจุดชมวิวบนสะพานลอยฟ้า
1: หอคอยกัวลาลัมเปอร์เนี่ยค่ะทุกอย่างคือมองไปแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะ
0: ดูท่านผู้ชมนอกจากไฟป่าภูเขาไฟภูเขาไฟอินโดนีเซียไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาในอินโดนีเซียประมาณสักสิงหาคมที่ผ่านมา31สิงหามีภูเขาไฟเกิดปะทุขึ้นมา6ลูกลูกที่หนักที่สุดตอนนี้ก็คือภูเขาไฟอานักการะตัวอนักกากะตัวปะทุอันนี้เป็นภาพซึ่งเผยแพร่ภาพดาวเทียมก่อนดูภาพดาวเทียมภูเขาไฟอนักกากะตัวกำลังปะทุตั้งแต่เมื่อ5กันยายนที่ผ่านมาหมายถึงเป็นภาพดาวเทียม5กันยาเท่าฐานภูเขาไฟเนี่ยปกคลุมไปทั้งเกาะชวาและสุมาตราภูเขาไฟอนักกากะตัวปะทุตั้งแต่2กรกฎาคมจนทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาปะทุอีก3ครั้งรุนแรง
1: แล้วก็ช่วงเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าเมื่อวานนี้ก็กลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบลาวาพุ่งขึ้นจากปากปล่องภูเขาไฟ
0: ขณะที่สำนักงานธรณีวิทยาแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่า
1: ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการถล่มขนาดใหญ่ของภูเขาไฟจนก่อให้เกิดสึนามิค่ะเนื่องจากการปะทุมีลักษณะคล้ายน้ำพุลาวาปะทุต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: คือในอดีตเนี่ยภูเขาไฟมันเคยก่อให้เกิดสึนามิหมายถึงมันเกิดเท่าราวาหรือเกิดการปะทุกันขนาดใหญ่ลงไปในน้ำกลายเป็นสึนามิแต่รอบนี้เขายืนยันว่าไม่มี
1: ความเสี่ยงที่จะเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ขณะที่ปัญหาณขณะนี้ท่านผู้ชมฮะสนามอินโดนีเซียสั่งระงับเที่ยวบินกันบุ่นเลย
1: หลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วพบเท่าฐานพุ่งสูงขึ้นไปถึง 6,000 เมตรอะค่ะ
0: 6,000 เมตรคือ6กิโล6กิโล
1: สนามบิน6แห่งต้องระงับเที่ยวบินเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลายร้อยเที่ยว
0: เนี่ย
1: ไปไม่ได้นะคะ
0: นี่เป็นการระงับการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียย้อนกลับมาสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียตัดความไปไม่ได้ของการเกิดสาเหตุร่วมกันของการปะทุของภูเขาไฟพร้อมกัน6ลูกเมื่อ31สิงหาโดยระบุว่ามันเป็นอิสระแยกต่อกัน
1: ก็คือไม่มีหลักฐานว่าทั้ง6ลูกกระตุ้นซึ่งกันและกันนะคะ
0: 6ลูกได้ปะทุในเวลาใกล้เคียงกับประกอบด้วย
1: ภูเขาไฟอิบูในหมู่เกาะมาลูกูเหนือภูเขาไฟเซเมรูในชวาตะวันออกภูเขาไฟเลโวโตบีลากิลากิและภูเขาไฟอิลิเลโวโตล็อกในหนูซาเตงกราตะวันออกค่ะแล้วก็อย่างที่เรานำเสนอไปคือภูเขาไฟอานักกรากระตัวในช่องแคบสุดารวมถึงภูเขาไฟซินาบุงในสุมาตราเหนือ
0: โอ้โหโลกขยับใหญ่โตเลยแต่เขายืนยันอิสระต่อกันใช่ไหม
1: ค่ะไม่ได้กระตุ้นซึ่งกันและกันนะคะ
0: และนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้แจ้งท่านผู้ชมความคืบหน้าเนปาลกับทิเบตมหันตภัยที่ฐานน้ำแข็งถล่มลงมาและเกิดน้ำป่ามหันตภัยใหญ่ล่าสุดเสียชีวิต 1,385 คนสูญหาย 5,519 คนยังสูญหายอยู่โอ้โหมหันตภัยไหมตายแล้วเนี่ยพบศพ 1,385 และเราจะลาไปด้วยภาพที่เอกวาดอร์บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ชอบวิ่งกันริมถนนเยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็คิดว่าออกกำลังแต่ต้องไม่ลืม มันเกิดเหตุการณ์ที่เอลกวาดอร์ใช่ไหม
1: เป็นกลุ่มนักวิ่งที่ออกมาซ้อมวิ่งบนถนนค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักวิ่งสาววัย38ปีวิ่งร่วมกับเพื่อนในช่วงเช้ามืดนะคะเหตุการณ์บนถนนซับโบรอนดอนวงจรปิดจะเห็นช่วงที่นักวิ่งวิ่งอยู่ริมถนนจริงๆมีกระบะคันนึงคอยกันค่ะไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาใกล้นะคะแล้วจู่ๆคันพุ่งมาจากทางด้านหลังแล้วพุ่งชนกลุ่มนักวิ่ง1ใน3ถูกชนอย่างรุนแรงก็คือนักวิ่งสาววัย38ปีเธอเสียชีวิตส่วนอีก2คนเนี่ยกระโดดหลบข้างถนนได้ทันบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
0: อันนี้เป็นกรณีวิ่งเป็นเรื่องไปราวเนี่ยเพราะมีรถกัน
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
0: แต่ไม่ใช่รถกันข้างหลังด้วยเนี่ย
1: มันอยู่ข้างๆอะค่ะแล้วรถอีกคันเนี่ยพุ่งมาจากทางด้านหลัง
0: และหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้หยุดช่วยเหลือด้วยนะ
1: คือขับต่อไปเลยค่ะสำหรับกระบะคันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะจะไล่ภาพวงจรปิด
0: เดี๋ยวคุยกันตอนในกรรมการข่าวคุยนอกจอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
9: อุ้ย
8: จากสสส
2: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:29 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569เราทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางวิทยุทุกท่านสทร FM 106แล้วก็ทักทายกับคุณผู้ชมทางเพจ Facebook ของเรานะคะแวะเวียนมาหานิธินาทาง Facebook ได้มาคุยข่าวมาทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะเช้านี้ใครใช้บริการ Airport เลียวลิงแล้วเซ็งจิตกันบ้างขัดข้องอะแกมเช้าวันจันทร์อัดยับเลยค่ะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครมเลยค่ะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงแจ้งบริการรถบัสและรถไฟเสริมวันนี้7 กันยายนจัดบริการรถบัสเสริมจากขอสมก6 โมงเช้าถึง 10 โมงช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงเช้านะคะต้องอำนวยความสะดวกกันเพราะว่ามีเหตุขัดข้องรถที่จะมาเสริมให้บริการทุกๆ30 นาทีรอบแรก6 โมงเช้าจากสถานีสุวรรณภูมิไปสถานีหัวหมากสถานีมักกะสันจุดรับส่งผู้โดยสารสถานีสุวรรณภูมิชั้น2 ประตู 9สถานีหัวหมากชั้นกลางด้านล่างสถานีสถานีมักกะสันก็ชั้นกลางด้านล่างสถานีส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถดีเซลรางชานเมืองขบวนเสริมรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมรถไฟเสริมขบวนแรกออกตอน6 โมงเช้ารอบ 1หัวลำโพงลาดกระบังรอบ 2ลาดกระบังพญาไทรอบ 3พญาไทลาดกระบังรอบ 4ลาดกระบังพญาไทผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถไฟขบวนเสริมเป็นอีก1ทางเลือกสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้Airport Link แจ้งประกาศบนหน้าเพจแต่ไม่ได้แจ้งสาเหตุในการปรับแผนเดินรถนะคะผู้โดยสารก็เลยเข้าไปวิจารณ์กันจำนวนมากมาแจ้งอะไรกระทันหันเช้ามืดวันจันทร์ทำงานวันแรกด้วยแล้วไม่แจ้งสาเหตุที่ชัดเจนด้วยการให้บริการมีปัญหาอย่างต่อเนื่องขบวนล่าช้ากว่าปกติไม่ได้แจ้งสาเหตุอีกด้วยนะคะใครใช้บริการ Airport เลวลิงเช้าวันนี้รับแจ้งเหตุกันอย่างไรและจนถึงตอนนี้ 8:30 น.เป็นยังไงกันแล้วบ้างนี่คือ Airport เลียวลิงที่คนใช้บริการบอกอีกแล้วเหรอก็เซ็งไปตามๆกันนะคะถ้าใช้การได้เมื่อไหร่ถ้าใครใช้แล้วก็ฟังอยู่ตรงนี้เนาะเล่าสู่กันฟังได้นะคะเป็นการช่วยกันอัปเดตกับสถานการณ์การเดินทางในเมืองของเรารายงานไฟไหม้หน่อย7 โมงเช้าที่ผ่านมาเพจ Fire and Rescue Thailand รายงานเหตุเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาครไม่เยอะเลยค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าเปลวไฟกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกจากตัวอาคารนะคะสร้างความตื่นตกใจให้กับคนอยู่ใกล้เคียงก็ระดมกำลังกันนะเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อ7 โมงค่ะดังนั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะสาเหตุความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเช้าของวันนี้7 โมงเช้าตอนนี้8:30คุณผู้ฟังฟังเพลงน้องลิซ่าเรียงสวัสดีค่ะโอ้ยชอบอ่ะนี่นะว่าอันนี้เพราะเลยคือบางเพลงอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคอเพลงขนาดนั้นเนี่ยแล้วบางเพลงเราก็รู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงใช่ป่ะก็ต้องเพราะแหละเขาไม่งั้นเขาไม่ระดับโลกหรอกแต่บางเพลงส่วนตัวเราเองเราเข้าไม่ถึงจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักฟังเพลงขนาดนั้นโอ้แต่สวัสดีค่ะนี่เพราะล่าสุดต้นสังกัดลิซ่าโพสต์ฉลอง MV เพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่แบบสวัสดีตรงตามสะกดของไทยเป๊ะๆนะสวัสดีค่ะออกเสียงเหมือนเวลาฝรั่งเข้ามาเมืองไทยและเขาสวัสดีของลิซ่าล่าสุดคือทะลุ100 ล้านวิวบน YouTube 2วันจ้ะปล่อยสวัสดีค่ะ4 กันยายนผ่านไป2วัน6กันยายน100ล้านวิวเรียบร้อยน้องเองก็โพสต์ภาพฉลองยอด100ล้านวิวใส่ข้อความสั้นๆว่าขอบคุณค่ะก่อนหน้า MV ทำยอดไปถึงภายใน24ชั่วโมงแรกนะวันเดียว24ชั่วโมงยอดวิว 70.8 ล้านวิว กระแสแรงสุดๆท่ามกลางความนิยมจากแฟนเพลงทั่วโลกซึ่งแน่นอนคนก็จะรู้จักไทยแลนด์มากขึ้นจากน้องลิซ่าสุดยอดมากแล้วสวัสดีค่ะใส่ความเป็นไทยไปเยอะมากๆนี่แหละความลิซ่าถึงได้เป็นที่รักของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากมายเลยเนาะส่วนทหารอเมริกันกลับแล้วเรียบร้อยเรือออกแล้ว USS อับราฮัมลินคอนนะคะเขามาพักเนาะมาพักผ่อนทีนี้ก็มีคนทำคลิปนะใน TikTok คือตอนแรกอะที่เราทำแซวกันเล่นๆจนเป็นที่มาของคนที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยมันเป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยว่าเก็บกระเป๋าแป๊บนึงทั้งผู้หญิงทั้งพี่ๆน้องๆ LGBT ว่าจะไปพัทยาต้อนรับทหารอเมริกัน 5,000 นายเนาะก็เป็นอันว่าเข้าใจแหละว่าเขาหมายถึงจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ปรากฏว่าทหารที่มาอาจจะด้วยกฎระเบียบที่เขากำชับกันมาหรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้นะแต่ว่ารุ่นใหม่ๆอ่ะเจน C เจน Y ที่เป็นทหารตอนนี้นะบนเรือแล้วก็ลงมาเนี่ยเขาไปเที่ยวเขาไปช้อปปิ้งเห็นถือถุงรองเท้ากันเยอะมากเลยรองเท้าผ้าใบแล้วก็ช้อปปิ้งเขาเดินห้างกันจ้ะเดินห้างแล้วก็ไปดูช้างพัทยามีช้างคุณรู้ใช่ไหมไปดูช้างไปเดินห้างกันไปเที่ยวไปดูวัฒนธรรมไทยๆแล้วเขาก็จะมีเป็นจุดที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ที่พัทยาด้วยซึ่งสามารถใส่ชุดไทยได้โอ้ทหารหญิงทหารชายเลยจ้ะไปใส่ชุดไทยถ่ายรูปสถาปัตยกรรมแบบไทยๆที่พัทยาเธอเขาไปเที่ยวซอย6ซอย7ห้ามเข้าเว้ยนะเป็นระเบียบของเขาเลยน่ะเลยภาพอันนี้ก็อีกซอฟต์พาวเวอร์ไปอีกแพร่กันไปทั่วโลกเพราะคนทั่วโลกเขาก็จับตาเพราะนี่เป็นเรือที่ออกไปรบมาตัวจริงเสียงจริงไงแล้วมาเลือกที่จะมาแวะขึ้นฝั่งเทียบท่าที่ไทยแลนด์ใช่ไหมแล้วก็มาพักผ่อนที่ประเทศไทยไงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแถลงค่ะว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอน CVN-72 ซึ่งหวยลอตงวดที่เราไม่ออกนะจ๊ะ72เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือหน่วยงานต่างๆในกองเรือได้ออกเดินทางจากประเทศไทยตามกำหนดเมื่อ6กันยายนการเยือนพื้นที่ศรีราชาและพัทยาและการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของกองเรือในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองเรือที่7สหรัฐอเมริกาแสดงถึงความสำคัญของพันธมิตรและหุ้นส่วนตลอดจนความมุ่งมั่นในระยะยาวที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคนี้นี่คือแถลงการจากสถานทูตสหรัฐนะคะที่ได้มีการแถลงกันออกมาล่าสุดนะเราอยากขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวและบอกว่าการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้เรารู้สึกขอบคุณพันธมิตรชาวไทยของเราที่ให้การต้อนรับเราตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจของเราต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นในภูมิภาคในระหว่างอยู่ที่พัทยาทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรือได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนไทยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการของกองทัพเรือสหรัฐทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดนี่คือออกมาอย่างเป็นทางการเลยจากการแถลงของสถานทูตสหรัฐนะคะแล้วก็ทางผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนด้วยก็เลยบ๊ายบายมีคลิปบ๊ายบายกันเรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้าจะบ๊ายบายกันไปทหารไทยก็ไปกำจัดเพลียงนะคะไม่ใช่ทหารเจ้าหน้าที่ของไทยก็ไปกำจัดช่วยกำจัดเพลียงที่ติดใต้ท้องเรือเยอะๆจากมาสภาพดูไม่จืดก็เลยดูดีขึ้นเลยกลายเป็นว่าเป็นไวรัลไปอีกว่าไปช่วยกันจัดการนะคะพวกอเมริกันเองเขาก็เอาคอมเมนต์เขาบอกว่าเอ้าเขาจะมีหน้าที่เขาเรียกเด็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเขียนอย่างนั้นเด็กทำอะไรอยู่ทำไมไม่จัดการของตัวเองให้เรียบร้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สิอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าปกติ ของเราทำแบบนี้เวลามีเรือใหญ่ๆมาเทียบท่าหรือเปล่าอยู่แล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีกันก็มีอะไรที่ช่วยกันดูแลได้ก็ช่วยกันดูแลหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเรืออเมริกันออกไปเรียบร้อยปรากฏว่า F2 ญี่ปุ่นแลนดิ้งอู่ตะเภาจ้าแต่ว่าไม่ได้มานันทนาการนะจ๊ะแวะมาเติมน้ำมันแล้วก็ไปกันต่อเลยเมื่อวาน 4:00 น.คือเอาข่าวเนี้ยมาเล่าเผื่อว่าใครอยู่แถวๆนั้นเฮ้ยเครื่องบินลบอะไรอ่ะมาทำอะไรจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าที่สนามบินอู่ตะเภาเมื่อวาน 4:00 น.ค่ะมีเครื่องบินรบ F2AB ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นแวะจอดในไทยเป็นครั้งแรกหมู่บินผสมของเขากำหนดแวะจอดเพื่อเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาชลบุรีค่ะแล้วเดินทางต่อไปอินเดียไปเข้าร่วมการฝึกทางอากาศเวียการ์เดียนส์26จัดขึ้น 9-21 กันยานะ JASDF ก็คือกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นเขาออกแถลงการว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมการฝึกเวียการ์เดียนส์26ร่วมกับอินเดียโดยกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในประเทศไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F2AB ไวเปอร์ซีโร่5ลำเครื่องบินลำเลียง C2 2ลำเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135 ของกองทัพอากาศสหรัฐอีก2ลำการเดินทางมาถึงไทยของ F2AB ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นเข้ามายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นชาติพันธมิตรทางการทหารกับไทยแต่ที่ผ่านมาอากาศยานทางทหารของญี่ปุ่นที่เดินทางมาแวะพักในไทยส่วนใหญ่เป็นอากาศยานสนับสนุนภารกิจเช่นเครื่องบินลำเลียงเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ F2A ของ JASDF ที่เดินทางมาไทยเป็นเครื่องบินรบจากฝูงบินที่8ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศสึอากิ F2 เป็นเครื่องบินรบที่ผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิใช้แบบพื้นฐานจากเครื่องบินรบ F16 ของสหรัฐเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์พัฒนาต่อยอดมาจาก F16 ของสหรัฐปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจป้องกันและโจมตีทางทะเลโดยเฉพาะก็แวะมาจอดที่อู่ตะเภานะคะก็เป็นความสัมพันธ์อันดีเหมือนกันนะด้านความมั่นคงความร่วมมือทางทหารของไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยกับสหรัฐด้วยนะคะแล้วเขาก็ไปต่อที่อินเดียตามกำหนดการเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องอยู่แถวๆนั้นเห็นเครื่องบินลบลงต่ำมาจอดอะไรเอ๊ะของไทยหรือของใครจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรนะจ๊ะไม่ต้องตกอกตกใจไม่มีอะไรเล่าสู่กันฟังกับเรื่องของความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงขอส่งท้ายเบรกนี้ธนาคารออมสินกันสักหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะช่วงแรกของเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าอีกหลากหลายประเด็นน่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
9: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
10: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
11: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
12: แปดนาฬิกา47นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันจันทร์7กันยายน2569คุณผู้ฟังเมื่อเช้าเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกตะแคงตกไปที่คลองค่ะแต่เป็นคล้ายๆเป็นคูน้ำข้างทางนะคะแต่เขาก็เรียกเป็นคลองแต่ว่าแทบจะไม่มีน้ำอยู่แล้วค่ะคลองลำหวายลิงเจ็บ30กว่าคนนะคะเลียบคลองลำหวายลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงฉะเชิงเทราสอบสวนคนขับรถบัสบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบัสรับพนักงานแล้วจะไปส่งพนักงานโรงงานตามปกตินี่แหละค่ะมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหน้ารถบัสตกร่องถนนเอ้าคนขับพยายามเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อแต่งรถแต่ในจังหวะนั้นรถกลับเกิดเสียหลักทำให้ตัวรถพลิกตะแคงข้างถลายตกลงไปในคลองทันทีค่ะโอ้ก็สร้างความตระหนกตกใจให้กับพนักงานบนรถนะคะคนทำงานทั้งหลายเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครในพื้นที่รีบนำอุปกรณ์ตัดทางเข้าตรวจสอบให้การช่วยเหลือเร่งด่วนนำส่งโรงพยาบาลนะคะบาดเจ็บ30รายออกมาได้ปลอดภัยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องสอบสวนหาสาเหตุให้ชัดเจนต่อไปขับอยู่ตกร่องถนนได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบเรื่องของหลับในหรืออะไรยังไงด้วยหรือไม่นะมาค่ะกับเรื่องของอากาศกันนะคะละลอกใหม่มาอีกแล้วคุณ โอ้โหจำได้ป่ะแล้วรอบก่อนหน้าโน้นกรมอุตุเตือน 27-2 แล้วก็เตือน 4-7 วันนี้มาใหม่ประกาศอุตุ7กันยายนเป็นประกาศฉบับที่1เตือนว่า 8-13 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย22จังหวัดเตรียมรับมือค่ะมาเป็นระลอกต่อเนื่องจริงๆฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทย 8-13 กันยายนฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจาก 8-11 กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ไทยตอนบนฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักมากบางแห่ง8-11 ก่อนแล้วก็12-13โอเสาร์อาทิตย์เลยจ้ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเจ้าชุดนี้แหละเสาร์อาทิตย์นี้แหละตกแทบจะทั้งประเทศส่งผลให้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนี่ฝนเริ่มลดละแต่จะมาเยอะที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝนเพิ่มตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะสรุปอีกครั้ง 8-11 กันยาอีสานเหนือตกเยอะ 12-13 อีสานเหนือฝนน้อยลงละแต่จะมาตกเยอะที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เสาร์อาทิตย์นี้เลยจ้ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้11-13 กันยายนความกดอากาศต่ำฟิลิปปินส์นะฮะแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนั่นจะได้ยินข้อความนี้จากกรมอุตุนะข้อความท้ายเนี่ยถ้าทางจะตกหนักเยอะนะ8กันยายนพรุ่งนี้8กันยายนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมมุกดาหารยะโสธรชัยภูมิ101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลฝนตกหนักแต่ไม่ได้มีคำว่าหนักมากนะนี่คือของพรุ่งนี้ก่อน8กันยายนเฝ้าระวังระลอกใหม่นะจ๊ะสำหรับฝนที่จะมาส่วนรายภาคนะคะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เท่าๆกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ใต้ไม่เยอะนะคะฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40กรุงเทพปริมณฑลเยอะแฮะเยอะแฮะเยอะพอๆกันเหนืออีสานเลยวันนี้นะ24ชั่วโมงข้างหน้ากรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ศรีสะเกษเมื่อวานฝนตกหนักเลยน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะถนนสายสก4017แยกทางหลวงหมายเลข2349บ้านเก็บงานน้อยทางเข้าที่ว่าการอำเภอโพศรีสุวรรณนะคะที่ศรีสะเกษถนนเพิ่งก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำใหม่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าโอ้โหฤดูฝนตกไม่กี่นาทีน้ำท่วมขังแทบจะกลายเป็นคลองสัญจรลำบากอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วนหน่อยที่ศรีสะเกษค่ะมาแจ้งทราบเรื่องของเงินเยียวยาเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทโอนถึงมือผู้ประสบภัยน่านวันนี้7กันยายน 15,215 ครัวเรือนค่ะเช็คบัญชีกับพร้อมเพย์เอาไว้นะคะทีมโฆษกรัฐบาลบอกว่าตามที่ครม.มีมติ25สิงหาคมเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69กำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านเลยนะ จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อ5กันยายนธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีอ้าวขออภัยไม่ใช่วันนี้ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้8กันยายน69ช่วง 2:00 ถึง 6:00 นเช้าเขาระบุมาเลยนะว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้8กันยายนช่วง 2:00 ถึง 6:00 นเช้าผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยจะได้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันผู้ที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนไม่ใช่คนละนะต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือยังลงทะเบียนได้2ช่องทางแอปทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลสามารถติดตามสถานะได้หรือใช้แอปไม่เป็นใช้เทคโนโลยีไม่ถนัดไปด้วยตัวเองยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เช่นไปที่ว่าการอำเภอและเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 9,000 บาทวันนี้โอน8กันยายนก็เป็นคืนนี้ค่ะกลางดึกคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้เพราะเขาโอน 2:00 ถึง 6:00 นเช้านะ8กันยายน 9,000 บาทให้คุณตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเอาไว้ให้ชัดเจนไปกันต่อที่เรื่องของนายกอนุทินแจงเซนเนรเทศชาวอิสราเอลตามกฎระเบียบใหม่กระชับใช้กฎหมายเข้มข้นเร็วขึ้นนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อ5กันยายนนายกบอกตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยกระทำในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทยเราจะสามารถเนรเทศเขาออกจากประเทศของเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกอนุทินซึ่งแน่นอนควบรัฐมนตรีมหาดไทยนะบอกว่าเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดรวดเร็วมากขึ้นเราเองก็อยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ประเทศไทยมีอยู่ทำอะไรที่ผิดแผกแหวกแนวเราต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญเขาออกนอกประเทศตามกฎหมายบางคนก็บอกว่าสมควรแล้วเหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวจะได้รู้มาทำตัวเป็นมาเฟียอะไรในบ้านเราไม่ได้นะไม่ได้จะมาข่มขู่คนไทยอะไรไม่ได้มาที่เรื่องนี้ดีกว่าคุณใครเห็นเรื่องนี้ในโซเชียลบ้างไหมเปิดใจป้าติ๋มแม่บ้านรับมรดก100ล้านจากมาดามฝรั่งเศสหลังตำรวจสรุปสั่งฟ้องคดีนอมินีสืบเนื่องจากเรื่องนี้ตั้งแต่28เมษายนปี67นะคะนางแคทเธอรีนชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตจากอาวุธปืนภายในวิลล่าหรูมูลค่ากว่า50ล้านบาทที่เกาะสมุยสุราษฎร์เนื่องจากปัญหาสุขภาพแต่ก่อนเสียชีวิตมีการทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินมูลค่ากว่า100ล้านบาทให้กับป้าติ๋มแม่บ้านชาวไทยคนสนิทค่ะต่อมาศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสุราษฎร์ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินรัฐกองทัพภาคที่4ตรวจสอบจนพบความผิดปกติของการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจจากการสืบสวนพบว่านางแคทเธอรีนเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ปี50นำเอกสารไปให้สำนักงานทนายความจัดตั้งบริษัทเมื่อปี55โดยไม่ได้มีคนไทยร่วมลงทุนจริงซื้อที่ดิน1ไร่2งาน2ล้าน7แล้วสร้างวิลล่าชื่อมะพร้าว5หลัง พื่อขายให้เช่าระยะยาวบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนไม่เคยเสียภาษีเปลี่ยนตัวกรรมการจนเหลือเพียงนางแคทเธอรีนคนเดียวก็เลยสืบกันไปสืบกันมาสอบกันไปสอบกันมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนอมินีนะมีการสั่งฟ้องด้วยนะคะแต่ทีนี้เจ้าตัวเสียชีวิตไปแล้วสถานะมรดกกว่า100ล้านบาทยังติดข้อจำกัดทางกฎหมายกระบวนการทางคดีป้าติ๋มแม้จะมีชื่อเป็นผู้รับมรดกเพื่อนฝูงเรียกว่ามหาเศรษฐีแต่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานรับจ้างเป็นแม่บ้านให้กับนายจ้างชาวฝรั่งเศสครอบครัวใหม่ทุกเช้าก็แปลกดีเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อช่วงต่อไปของคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
11: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้ขอชงธุรกิจที่ติดเทรนตลอดการธุรกิจคาเฟ่ Red Ocean ยังน่าสนใจมากแค่ไหนดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรชวนมาเฝ้าเทรนไปด้วยกันจันนี้ในรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: วิทยุครอบครัวข่าวและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชวนเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท
7: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569สวัสดีวันจันทร์กับปอทค่ะหัวข้อวันนี้ระวังภัยนักศึกษาหลอกซ้ำสอนจากเหยื่อ1 คนสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวฟังคำเตือนจากตำรวจนะคะร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เพียมูลผู้หมวดตะเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยีจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะผู้หมวดตะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
7: สวัสดีค่ะโอ้ต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีมาเป็นระยะเลยหลอกนักศึกษารวมไปถึงหลอกไปยันครอบครัวด้วยมาในรูปแบบวิธีการยังไงคะ
8: ก็จริงๆแล้วรูปแบบวิธีการเนี่ยก็คือจะมาในลักษณะแบบเดิมๆเลยครับคือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ทีเนี้ยในเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยจริงๆเขาหลอกมาเรื่อยๆครับทาร์เก็ตเขาเนี่ยมีทั้งหลากหลายอาชีพนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยเราจะพบเจอว่านักศึกษาเนี่ยตกเป็นเหยื่อเยอะมากขึ้นทีนี้ความแปลกของเคสนะครับคือเขาไม่ได้หลอกแค่เด็กนะฮะเขาหลอกไปถึงครอบครัวก็คือว่าหลอกให้เด็กเนี่ยไปขอเงินจากพ่อแม่ของเด็กได้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้รูปแบบก็จะประมาณนี้ซึ่งทีนี้นักศึกษาครับเขาประมาณว่าเขาวันเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเรื่องของการเรียนเขาไม่ได้โฟกัสว่าตอนนี้ในสังคมเราเนี่ยตอนนี้มันมีการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับเด็กทีนี้พอเขาเจอเนี่ยสมมติอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยบอกว่ามีมีคดีพัวพันนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดหรือคดีฟอกเงินอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจนะครับทำให้เขาเนี่ยเกิดการหวาดกลัวแล้วก็ทำตามมิจฉาชีพบอกนะครับนำไปสู่การหลอกเอาเงินนะครับจากผู้ปกครองอะไรเงี้ยครับ
7: ค่ะอยากให้ผู้บัตรลองเล่าให้ฟังคือตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยสมมติมีสายน้องๆเขาเล่าให้ฟังละเอียดไหมคะว่าพอมีสายเข้ามาปุ๊บฮัลโหลหรือสวัสดีครับไอ้ฝ่ายนู้นพูดอะไรเลย
8: ครับจริงๆละเอียดแน่นอนครับเพราะว่า ล่าสุดถ้าคุณโอ๊คหรือทางบ้านได้ดูข่าวคือเรามีการแบบมอนิเตอร์บัญชีที่มีการโอนแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับก็อย่างนี้ครับประมาณว่าเขาก็จะมีการโทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น DSI หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็บอกว่านักเรียนคนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยให้โอนเงินมาตรวจสอบอันนี้คือเคสแรกนะครับ
7: ค่ะ
8: อันนี้อาจจะมีการโอนแต่เคสที่มาหลังๆเนี่ยก็คือบอกว่าอ้างเป็นอาจารย์แล้วบอกว่าได้ทุนเรียนฟรี นะครับและทุนเรียนเอาแต่ต้องยืนยันการจองสิทธิ์ก่อนนะครับเด็กก็มีการโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยแต่ไม่จ่ายที่ไปบอกว่าไม่พอนะครับเด็กเนี่ยเขาจะไปขอเงินจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้เป็นเคสแบบนี้แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือแบบอันนี้ก็ยังเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการอ้างเป็นเจ้าที่รัฐนะครับแล้วก็บอกว่ามีคดีพัวพันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ทำตามไม่งั้นพ่อแม่จะเดือดร้อนนะครับเขาจะให้เด็กนักศึกษาเนี่ยไปเปิดห้องอยู่คนเดียวจากนั้นนะครับจะมีการให้เด็กเนี่ยวิดีโอคอลโดยการที่แบบมีการถูกมัดมือมัดเท้าแต่การมัดมือมัดเท้าเนี่ยเขาเป็นคนทำเองก็คือมิจฉาชีพบอกให้เขาทำแล้วก็ให้วิดีโอคอลหาผู้ปกครองพอผู้ปกครองเห็นปุ๊บก็ถูกคิดว่าเรียกค่าไถ่ประมาณนี้ครับ
7: ทำไมนักศึกษาถึงตกเป็นเป้าหมายในการหลอกของมิจฉาชีพครับพ่อหมด
8: จริงๆผมมองอย่างนี้ครับคุณโอ๊คจริงๆเขาหลอกทุกอาชีพอยู่แล้วครับแต่หลังๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นกับนักศึกษาเพราะว่าแผนของเขาอย่างที่ผมเล่าไปมันเป็นแผนที่แบบซับซ้อนไปอีกแบบนึงแล้วความน่าตกใจคือพอหลอกเสร็จปุ๊บเขาสามารถไปเอาเงินจากคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นฮะเงินจากผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันเลยทำให้แบบมันเป็นเคสที่น่าตกใจที่แบบเขาสามารถทำตามที่มิจฉาชีพบอกโดยที่มิจฉาชีพแค่คุยโทรศัพท
7: ์
8: เขาสามารถไปเปิดห้องไปมัดมือตัวเองอะไรเงี้ยครับมันเป็นเคสที่น่าตกใจมันเลยแบบว่าตอนนี้มันเลยเกิดเป็นเคสที่นักศึกษาโดนแบบนี้เยอะขึ้นครับ
7: คือไอ้ตัวมิจฉาชีพหรือมันไม่ใช่โจรที่แบบมาขู่เราอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ตัวถ้าเราไม่ทำตามมันจะใช้มีดใช้ปืนกับเรานะไม่ใช่ด้วยนะมันอยู่ในโทรศัพท์ซะด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้เด็กต้องทำตามเขาทุกอย่างแม้กระทั่งมัดตัวเอง
8: ใช่ครับเพราะว่าเขาเล่นกับความรู้สึกครับนี่ไงคือเขาเล่นจิตวิทยารักโลภโกรธหลง ความกลัวด้วยอันนี้เด็กอันดับแรกเมื่อเจอสายเข้ามาปุ๊บอ้ามเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาเกิดความกลัวครับกลัวแล้วทีนี้สองคือเขากลัวว่ามันจะไปเดือดร้อนกับพ่อแม่ของเขาทีนี้เด็กเนี่ยเวลาเขาเรียนหนังสือเนี่ยแน่นอนครับเขามีอนาคตของเขาเนี่ยเดิมพันอยู่ละว่าเนี่ยอนาคตเขามีความฝันของเขาครับแต่เนี่ยมีเรื่องแบบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยกลัวว่าจะไปกระทบต่ออนาคตของเขาต่อครอบครัวเขาเลยต้องทำตามอันนี้ครับผมเขาเล่นกับความกลัวของนักศึกษาครับผม
7: เนาะอ้าวล่ะทีนี้ถ้านักศึกษาหรือคนในครอบครัวอย่างนี้ผู้บทต้องเตือนนี้ค่ะเพราะว่ารายการเราเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่เนาะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ฝากพ่อแม่ที่มีลูกทั้งวัยนักเรียนทั้งวัยนิสิตนักศึกษาเอาเรื่องนี้หรือคำเตือนนี้ไปเล่าให้ลูกๆฟังหน่
8: อ
7: ยถ้าเจอหลอกลวงแบบนี้หรือต้องทำยังไงบ้าง
8: ครับอันดับแรกเดี๋ยวในเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องนี้จริงๆแล้วในผมเห็นในโซเชียลก็จะมีการมาคอมเมนต์ว่าขออนุญาตนะครับแบบมาว่าเด็กว่าแบบเรียนสูงบางคนจะเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ถูกหลอกนะเรียนสูงนะครับทำไมถึงถูกหลอกจริงๆเรื่องพวกนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนนะมันอยู่เป็นเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดมีการโทรเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับถ้าอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วสุดท้ายหลอกสุดท้ายให้เราเนี่ยพยายามโอนเงินเนี่ยอันนี้ต้องตัดสายทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปคุยนะครับอันนี้ฝากเตือนคนที่รับสายโดยตรงส่วนผู้ปกครองก็อยากจะเตือนประมาณนี้ครับว่าถ้าเกิดลูกหลานเนี่ยมีการโทรมาขอเงินในลักษณะแปลกๆครับอย่างเช่นวันนี้อยู่ดีก็มาขอเงินแล้วบอกว่าจะเอาเงินไปทำอะไร ก็แล้วแต่ถ้ามีการขอเงินในลักษณะจำนวนเยอะๆเนี่ยให้ผู้ปกครองเนี่ยตั้งข้อสงสัยก่อนว่าเด็กจะเอาเงินไปทำอะไรตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนนะครับแล้วถามว่าตอนนี้หนูจะเอาเงินไปทำอะไรหนูคุยกับใครอยู่จะเอาเงินไปทำอะไรเงี้ยคือให้สังเกตอย่าเพิ่งรีบฮะนะฮะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งอะไรโดยเพราะเรื่องทุนเรื่องอะไรเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งรีบนะครับก็ฝากทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษานะครับประมาณนี้ครับว่าอย่านักศึกษาก็อย่ารับสายหรืออย่าไปคุยเยอะครับถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยหรือโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตัดสายทิ้งไปเลยนะครับส่วนผู้ปกครองก็ทำตามที่ผมบอกเมื่อกี้อย่ารีบครับอย่ารีบกับสิ่งที่ลูกร้องขอมาครับ
7: ใช่แล้วอีกอย่างลูกเราก็จะรู้อยู่ว่าลักษณะการพูดของลูกเราจะเป็นยังไงถ้าดูแล้วหลอกแหลกลุกลี้ลุกลนดูผิดปกติแม่เร็วแม่ต้องโอนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้ว
8: ถูกต้องครับ
7: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กกลัวมากๆมันต้องแสดงออกทางสีหน้าแววตาและการพูดอยู่แล้วอะ
8: ใช่ครับถูกต้องครับ
7: เอาทีนี้เสียรู้ไปแล้วล่ะครับผู้หมวดทำยังไงได้บ้าง
8: ก็เหมือนทุกเคสเลยครับเสียรู้ไปแล้วเนี่ยเอาเคสถ้ารู้ตัวแล้วเพื่อนเนี่ยรวบรวมหลักฐานที่มีนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะคุณโอ๊คจากที่เราไปช่วยนะครับช่วยแบบช่วยได้ทันเวลาเนี่ยครับเด็กเนี่ยจะมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างย่ำแย่เลยตอนนั้นนะครับก็อันดับแรกเนี่ยอยากให้ผู้ปกครองปลอบใจเขาก่อนโอเคดูแลสภาพจิตใจเขาก่อนสองรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่เด็กคุยกับมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการพูดคุยผ่านไลน์หรือหลักฐาน เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาสลิปการโอนเงินทุกอย่างให้รวบรวมแล้วก็โทรแจ้ง1441โดยเร็วสุดแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งกับในท้องที่ด้วยนะครับผมในตำรวจท้องที่ด้วยครับ
7: เนาะสำคัญเรื่องของหลักฐานทุกอย่างเก็บไว้แต่ตั้งต้นก่อนเลยถ้าเรามีสายอะไรลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่จะว่าให้โอนเงินมาตรวจสอบ
8: ใช่ครับก็คือถึงแม้วันนี้เราจะมีการมอนิเตอร์เคสหลายๆเคสนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถป้องกันได้คือป้องกันไม่ให้เงินเราหรือครอบครัวเราลูกหลานเราตกเป็นเหยื่อกันรู้ทันมิจฉาชีพนะครับแบบว่าเป็นเกราะป้องกันเลยนะครับเป็นด่านแรกเลยคือเราสามารถทำได้เลยว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อก็คือการแบบเนี่ยฮะติดตามข่าวสารจากตำรวจสอบการเรียนรู้นะครับแผนมนุษยกรรมของคนร้ายนะครับซึ่งจริงๆเราออกข่าวทุกๆวั

0: 70กว่าเคสอะไรเงี้ยแต่ว่านักศึกษาเนี่ยมีขึ้นเรื่อยๆครับคือ70เคสหมายความว่าเขาหลอกทุกอาชีพนะฮะที่มีการหลอกเรียนเข้ามาแต่นักศึกษาเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนไม่ใช่อาชีพพุ่งเป้าแต่จริงๆเขาไม่ได้พุ่งเป้าครับแต่เขาหลอกอยู่แล้วแต่ว่านักศึกษาเนี่ยเริ่มตกมาเป็นเหยื่อมากขึ้น
1: ครับผมมิจฉาชีพก่อนโทรมันรู้เหรอคะว่าคนนี้น่าจะอายุประมาณนี้น่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนนี้อาชีพอะไร
0: ครับ
1: ทำไมบางทีมันรู้ว่าพ่อแม่เป็นข้าราชการ
0: แน่นอนเลยคุณโอ๊กก็คืออย่างนี้ครับอย่างที่มิจฉาชีพจะโทรเข้ามาเนี่ยทุกวันนี้แต่ก่อนเขาใช้วิธีการสุ่มครับแต่ทุกวันนี้เขามีสิ่งนึงที่ทำให้เด็กหลงเชื่ออีกอย่างนึงคือข้อมูลนะครับถ้าเกิดวันนี้เขาโทรมาบอกว่าสวัสดีครับคุณอายุเท่านั้นเท่านี้เป็นนักศึกษาใช่ไหมอย่างเงี้ยเด็กจะไม่เชื่อแต่ถ้ามิจฉาชีพโทรเข้ามาปุ๊บสวัสดีครับคุณเอใช่ไหมครับเรียนอยู่โรงเรียนนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยหมายความว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้ครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยคิดแบบเบสิกไว้เลยครับว่าตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพหมดแล้วอยู่ที่ว่าวันไหนจะเป็นคิวของเรานะครับถ้าวันนี้เป็นคิวของเราแต่บังเอิญว่าเรามีภูมิคุ้มกันก่อนมีคนมารับชมรายมารับชมรายการคุณโอ๊คก่อนเนี่ยเขารอดแน่นอนนะครับ
1: คืองงมากจนบางคนที่โดนมารู้แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวมากบางคนในโซเชียลก็เลยบอกว่ามันต้องมีคนในบางหน่วยงานบางองค์กรสักอย่างที่เอาข้อมูลไปขายให้มิจฉาชีพ
0: ด้วยครับอย่างที่เราเห็นในข่าวก็จะมีบางไม่ว่าจะเป็นหน่วยภาครัฐร้านค้าเอกชนบางอย่างข้อมูลมันหลุดนะครับแล้วทีเนี้ยพอข้อมูลหลุดแล้วเนี่ยโอเคมันหลุดไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องรู้เตรียมตัวรับมือประมาณเนี้ยครับคุณโอ๊ค
1: มันน่ากลัวมากคือมันน่าตกใจอย่างโอเคอย่างพี่โอ๊คอย่างเงี้ยเป็นคนสาธารณะคนโทรมาก็รู้แหละว่าเป็นคนนี้ที่น่าเป็นคนสาธารณะหรืออะไรแต่เบอร์มือถือส่วนตัวเราก็มันก็ไม่ควรรู้นะว่าเป็นคนนี้นะโอ้แต่มันโทรไปเนี่ยน้องเป็นนักศึกษาพ่อแม่เป็นข้าราชการถ้าน้องไม่ทำตามแบบถ้าคุณไม่ทำตามแบบนี้หน้าที่การงานข้าราชการพ่อแม่คุณจะลำบากนะ
0: ต้องครับ
1: ใช่
0: ไหมแต่ว่าในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเนี่ยเราก็มีการติดตามอยู่แล้วครับว่าโอเคถ้าเกิดเราตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานเนี้ยมีการรั่วไหลจากใครอะไรเงี้ยก็เราก็ทำไปพร้อมกันกับการจับกุมในสองวิชาชีพ อยู่แล้วครับ
1: เนาะเราต้องจัดการที่ตัวต้นทางด้วยเอาละค่ะส่งท้ายกันอีกสักนิดนึงพี่น้องประชาชนอยากจะติดตามตำรวจสอบสวนกลางปอท.CIB ช่องทางให้ข้อมูลความรู้ดีๆที่ไหนได้บ้างคะ
0: ครับก็ในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับครับบก.ปอท.นะเราก็ได้เล็งเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับมาตลอดเพราะว่ามันมิจฉาชีพมันพัฒนาแล้วก็เยอะขึ้นทุกวันนะครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยครับติดตามข่าวสารจากทางเพจตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเราไม่ใช่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวเรามีการเปิดเผยแผนประทุษกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเรานำมาอัปเดตนะครับมันหมายความว่าถ้าเราติดตามเนี่ยเราจะรู้ทันมิจฉาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรเรียนสูงแค่ไหนนะครับถ้าได้ติดตามเนี่ยยังไงก็รอดครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามนะครับในส่วนของเพจตำรวจสองการหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น X YouTube IG นะครับผมนะครับเรามีการนำมาเตือนภัยอยู่ตลอดนะครับก็อยากให้ทุกคนกดติดตามนะครับฝากด้วยครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากสำหรับวันนี้ผู้หมวดตาค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เพียมูลค่ะผู้หมวดตะรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยได้ล่าสุดนะคะอย่างกรณีน้องนักศึกษาหญิงอายุ19อ่ะมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์นะโทรมาหาน้องแจ้งว่ามีบุคคลอื่นเอาชื่อน้องกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดซิมการ์ดที่ขอนแก่นแล้วเอาไปทำเป็นบัญชีม้าเสร็จแล้วเขาก็โอนสายให้คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นบังคับให้น้องติดต่อผ่านไลน์และวิดีโอคอลค่ะแต่งเครื่องแบบตำรวจสร้างความน่าเชื่อถือคนร้ายข่มขู่ว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงบังคับให้โอนเงินในบัญชีทั้งหมดมาตรวจสอบความบริสุทธิ์สั่งห้ามบอกเรื่องนี้กับครอบครัวหรือบุคคลอื่นน้องกลัวมากหลงเชื่อโอนเงินหลายครั้งรวมแล้ว1,249,985 บาทนั่นแหละค่ะมารู้ว่าโดนหลอกก็โอนไปแล้วนะคะไปแจ้งความสน.มีนบุรีแล้วก็ติดต่อสายด่วน AOC 1441รายต่อมานักศึกษาชายนะคะเพิ่งจบนะอายุ22ปีเพิ่งจบมหาวิทยาลัยค่ะมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์นะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าโอนสายให้ตำรวจปลอมข่มขู่ว่าจะมีคดีติดตัวกระทบต่ออนาคตนะแล้วก็มีบุคคลอ้างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยติดต่อมาหลอกว่าเด็กเนี่ยได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศแ

0: ต้องมีเงินในบัญชีแสดงสเตทเมนต์ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมตำรวจปลอมบังคับให้ผู้เสียหายอยู่ตามลำพังวิดีโอคอลตลอดเวลาหลอกให้ขอเงินจากผู้ปกครองภายหลังผู้เสียหายถอนเงินโอนเงินไปบัญชีมา 995,000 บาทก่อนถูกสั่งให้หาเงินเพิ่มอีก 500,000 ระหว่างที่คุณพ่อกำลังจะโอนธนาคารโทรเข้ามาถามค่ะแล้วแจ้งเตือนว่าอู้คุณลูกค้ากำลังจะโดนมิจฉาชีพหลอกหรือเปล่าระงับการโอนเงินไว้โอ้แล้วก็แจ้งตำรวจกันไปแจ้งความที่สน.บุคคโลนะคะคุณดูหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นไหมอย่าไปหลงเชื่อการโอนเงินไปให้ลักษณะแปลกๆถ้าคุณเอ๊ะเมื่อไหร่นั่นคือผิดปกติมิจฉาชีพเมื่อนั้นอันตรายมากๆสูญกันมาแล้วมากมายมหาศาลจริงๆกับเรื่องของเงินเราจึงต้องเตือนกันทุกวันจันทร์ในช่วงนี้ค่ะสวัสดีวันจันทร์กับปอท
1: เท่าทันทุกครั้งที่คลิกและคุยออนไลน์กับสวัสดีวันจันทร์กับปอทฟังรายการคุยกันเช้านี้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
8: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้9นาฬิกา26นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะช่วงที่4ของรายการวันจันทร์7กันยายน2569พร้อมจะไปไหมจ๊ะชิงเต่า วิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากหลายร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเดินทางอันดับแรกคุณดูก่อนว่าคุณว่างไหม 14-19 พฤศจิกายน 14-19 พฤศจิกายนรอบนี้เราไม่ได้ให้คุณไปแบบว่าคุณร่วมเล่นร่วมสนุก1คนแล้วก็ชวนคนใกล้ตัวไปอีก1คนนะแต่เราให้คุณพากันไปเป็นทีมเลยจ้ะชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนเธอ4คนสนุกมากนะเพื่อนสนิทหรือครอบครัวคุณเลยอ่ะชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนเลยค่ะร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวระบุชื่อทีมมาด้วยความยาวไม่เกิน30เอ้ยความยาวไม่เกิน60วินาทีนะหรือ1นาทีนี่แหละเข้าไปดูกติกาเพิ่มเติมกติกาเพิ่มเติมส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะจ๊ะคุณเข้ามาที่ Facebook ของเรานะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มันจะมีโพสต์กิจกรรมอยู่ให้คุณส่งมาใต้โพสต์กิจกรรมนี่แหละหมดเขตส่งคลิปสิ้นเดือนนี้จ้ะ30กันยายนน่าไปมากนะชิงเต่าร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง Light ตราไอยาลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอต้องไปแล้วล่ะไม่ไปไม่ได้ละชิงเต่าน่าไปมาก106ออนทัวร์ส่งท้ายปลายปีนะจ๊ะมากันที่เรื่องของน้องเน่เจ้าสัว CP มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องน้องเน่เน่รอยัลเยาวชนไทยผู้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงต่อประเทศชาติความสามารถเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกขนาดนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีร่วมซัพพอร์ตน้องเนเน่รอยัลล่าสุดทาง Facebook สุภชัยเจียรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญพ่อคพันโพสต์เองเผยภาพน้องเนเน่พร้อมครอบครัวเดินทางมารับมอบทุนการศึกษาและการซัพพอร์ตจากเจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญพ่อคพันแล้วคือเจ้าสัวมาเองจ้ะเจ้าสัวมาคุยกับน้องเองแสดงว่าเจ้าสัวก็ประทับใจน้องมากๆนะบรรยากาศอบอุ่นเลยน้องเนเน่เซลฟี่กับเจ้าสัวธนินทร์จ้ะพร้อมรับการสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับทรูมูลนิธิปลูกปัญญามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องคือไม่ต้องบอกเลยว่าให้ถึงเมื่อไหร่ต่อเนื่องไปเลยค่ะภายใต้โครงการทุนการศึกษาเนเน่รอยัลส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยผู้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติคุณสุภชัยเจรวนนท์โพสต์เนเน่รอยัลแฟนส์เชียร์ #เนเน่ #เนเน่รอยัลนิกวิเชียรเลิกไพศาลอดีตผู้บริหารค่ายเพลงจีนเรคคอร์ดเคยเล่าถึงภาพเหตุการณ์การเข้าพบเจ้าสัวธนินทร์ตอนหนึ่งพูดถึงน้องเนเน่และเผยที่มาป้ายบิลบอร์ดจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กโดยเล่าให้ฟังในส่วนนี้นะคะบอกว่าวันนั้นยังมีโอวาทที่ดีๆอีกมากมายตลอด 2-3 ชั่วโมงแต่ที่เป็นหัวข้อร้อนแรงในการสนทนาครั้งนี้คือเรื่องเนเน่รอยัลเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆน่าชื่นชมและถูกที่ถูกเวลาคือท่านได้สนับสนุนเนเน่ด้วยการขึ้นป้ายบิลบอร์ดจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อรวมพลังคนไทยส่งแรงเชียร์และคะแนนโหวตให้เธอในรอบแสดงสดของรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตแทเลนต์ AGT ดีใจแทนน้องเนเน่ที่มี FC ระดับประเทศขนาดนี้เจ้าสัวค่ะมารับน้องเนเน่เองเลยมาต้อนรับมาพูดคุยกันเองเลยนะคะหน้า Facebook สุภชัยเจียรวนนท์ก็มีการโพสต์กันเรียบร้อยว้าวเจ้าสัว CP มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องขวัญใจคนไทยจริงๆน้องสุดยอดมากเนเน่รอยัล ไปกันต่อกับที่เรื่องอื่นๆเอาเรื่องทางการเมืองบ้างก็แล้วกันอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะท่านนายกอนุทินพูดถึงกรณีพรรคประชาชนกล่าวถึงความเชื่อมโยงคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงนายกบอกไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อยผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยเอาเป็นว่าให้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนตอบนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ได้ซะก่อนเพราะวันที่นายพฤทธิ์กับนายณพินทรพูดคุยกันผ่านรายการหนึ่งคุณอนุทินบอกผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้คำตอบส่วนหนึ่งแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จดังนั้นถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะอันนี้เหมือนขี้แพ้ชวนตีแบบนี้ไม่ได้เราต่างคนต่างทำงานตอนนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งที่ประชุมพรรคเมื่อสักครู่คือเมื่อวานนะที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ได้พูดย้ำว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนเลือกสว.1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือประกาศห้ามให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ดังนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงหนังสือนี้ด้วยชอบลืมประกาศฉบับนี้ออกมาก่อนการเลือกตั้งสว.ถึง2เดือนคุณอนุทินบอกหากบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลอนุทิน1เข้ามากันยา68รัฐบาลอนุทิน2มีนา69เลือกตั้งสว.เมื่อไหร่กรกฎาคม67เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ช่วงเวลาก็ไม่ได้แล้วหากบอกว่ามีคนของพรรคภูมิใจไทยมาเกี่ยวข้องคนของภูมิใจไทยเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งพรรคยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษชี้ขาดคนคนนั้นว่าขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.มันมีความชัดเจนอยู่แล้วเรามีหน้าที่ของเราทุกคนเป็นส.ส.ทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่คุณอนุทินบอกว่าปี67พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนทำหน้าที่ส.ส.ทำหน้าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมันไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องส.ว.เลยตั้งแต่ต้นเพราะหากย้อนที่มาของเราเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี62ก็มาเองในฐานะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยสว.ให้มาเป็นรัฐบาลให้มาช่วยให้เติบโตตั้งแต่พรรค50เสียงเป็น70เสียงเป็น193เสียงก็มาจากการรับใช้พี่น้องประชาชนมาจากผลงานการทำงานของพรรคภูมิใจไทยฉะนั้นอยากให้เห็นใจด้วยว่าและเข้าใจด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้ถามว่ามีการวิเคราะห์ถึงขั้นว่าประเด็นการหัวสว.จะสะเทือนรัฐบาลคุณอนุทินหัวเราะแล้วบอกว่าตนก็ตอบแล้วรัฐบาลมาเมื่อไหร่สว.มาเมื่อไหร่ไม่มีส่วนที่จะจับชนและเชื่อมโยงกันได้เลยเหมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทพูดกันไปไม่มีทางมาบรรจบกันได้เพราะมันคนละช่วงเวลาคนละบริบทกันโอเคนะฝ่ายค้านจะยังเปิดประเด็นความเชื่อมโยงนี้ต่อไปนะคุณอนุทินบอกตามสบายนะคะก็อธิบายละไทม์ไลน์การทำงานของภูมิใจไทยไทม์ไลน์การได้มาซึ่งสว.คนละไทม์ไลน์กันเลยไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นพักกันเถอะสำหรับอีกหนึ่งช่วงของเราคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิตินาถพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวมีเรื่องที่จะโฟกัสพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปของรายการอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิตินาถค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
10: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่าง หรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: เมืองไทยสมายคลับ
15: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
16: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
15: หรือร้านจองยาก
16: ก็จัดให้
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
15: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
17: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
0: 9นาฬิกา40นาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันจันทร์7กันยายน2569ช่วงสุดท้ายของรายการประเด็นน่าสนใจคุยกันค่ะหัวข้อเรื่องสิทธิความยุติธรรมสถานะการเลือกอนาคตภาคประชาสังคมไทยประเด็นเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจไปที่สายคุณหทัยรัตน์พหลทัพเป็นบรรณาธิการบริหารดิอีสานเรคคอร์ดและกรรมการกองทุนจัสฟันด้วยนะคะเราคุยกันเลยอยู่ในสายแล้วคุณหทัยรัตน์สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะพี่โอ๊คสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค
0: ่
18: ะ
0: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีจากสวีเดนค่ะ
0: โอ้จากสวีเดนเลยนี่เราเป็นการโคผ่านไลน์กันดังนั้นอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กๆน้อยๆเนาะ
18: ค่ะ
0: โอเคถามคำถามแรกเลยเอาทำความรู้จักกันก่อนว่า Just Fund นี่คืออะไรคะ
18: คือจริงๆแล้ว Just Fund เนี่ยตั้งมา2ปีแล้วค่ะพี่โอ๊คแต่ว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเนี่ยเป็นองค์กรมีทั้งสื่อมวลชนนะคะมีประชาไทยมีเดอะอีสานเรคคอร์ดมีลานเนอร์ซึ่งเป็นสื่อหลักเป็นสื่อซึ่งเป็นสื่อแบบเหมือนกับว่า เป็นสื่ออิสระเราเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นสื่ออินดิเพนเดนต์มีเดียอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอีกองค์กรที่ทำเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเยาวชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ25องค์กรเป็นองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราได้รับทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาทางยุโรปอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีการตัดทุนเราเราก็เลยเฮ้ยจะทำยังไงทำให้เพื่อพวกเราที่ยังอยากทำงานเนี้ยไปต่อนะคะพวกเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าท้ายสุดเนี้ยวันนึงอะเราจะต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งองค์กรระหว่างประเทศละโดยเฉพาะ The Isan Record เนี้ยเราพึ่งพาองค์กรระหว่างประเทศมาตั้งแต่ก่อตั้งเลยก็ว่าได้นะคะแล้วคนก่อตั้งก็เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวอเมริกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาประชุมกันแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีการทำงานร่วมกันปรึกษาหารือกันโดยตอนแรกทุกคนก็ช็อกกันนะ
0: คะ
18: เพราะว่าบางองค์กรเนี่ยได้รับทุนจากยูเซดซึ่งเราก็ต่างทราบกันดีว่ายูเซดเนี่ยคือทางสหรัฐเนี่ยเขายุบไปเลยแล้วก็เขาก็พนักงานของเขาตกงานหมื่นคนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะทำงานที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยก็ล้มหายตายจากไปเลยโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยที่อยู่ที่พม่าเองหรือว่าอยู่ที่ต่างๆเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบหนักมากอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยอยากจะให้องค์กรเหล่านี้อยู่ตอนแรกๆพวกเราก็เลยช่วยกันระดมทุนนะคะว่าระดมทุนภายในองค์กรกันเนี่ยแหละ25องค์กรที่มารู้จักที่เป็นเครือข่ายกันเนี่ยว่าจะทำยังไงให้เพื่อนอยู่รอดนะคะเราก็มีการให้หยิบยืมเงินกันก่อนว่าเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยล้มหายตายจากไปเลยที่เขารณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญนะคะคอรอสอตอนนั้นคือไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะจ่ายค่าเช่าก็ติดตัวไปนะคะแล้วก็ทั้งที่เราได้ระดมทุนเหมือนกับว่าให้ยืมกันในภายในเครือข่ายนะคะแต่ว่าท้ายสุดมาเนี่ยเราก็นั่งคุยกันแล้วก็จนกระทั่งเกิดชื่อกองทุนว่า Just Fund นะคะ Just ก็คือเรื่องความยุติธรรม Fund ก็คือกองทุนเนี่ยแหละมันเรียกเป็นแบบเหมือนกับว่าอะให้เข้าใจง่ายๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ Just คือแบบมันเป็นแค่ว่าเอ้ยก็แค่กองทุนอะไรประมาณนี้นะคะใช่กองทุนแล้วฟันเนี้ยก็คือแบบบางทีมันก็แปลว่าเป็นเรื่องสนุกได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือเราพยายามผลักดันว่าให้คนไทยมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พวกเราทำไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อที่มีเสรีภาพนะคะแล้วก็เป็นองค์กรรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยส่งเสริมประชาธิปไตยองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนองค์กรเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งมอสเองเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามอสอยู่มา 45-46 ปีเนี่ยเขาก็ทำงานมาเพื่อสังคมเยอะปั้นเยาวชนมาเยอะแยะมากมายดังนั้นคือเราก็อยากอยู่รอดค่ะพี่โอ๊
0: ค
18: และเราอยากชวนคนไทยเนี่ยมามีส่วนร่วมกับพวกเราเพราะว่าเราทราบดีว่าคนไทยน้ำใจดีนะโดยเฉพาะเราเห็นจากยอดบริจาคเข้าวัดใช่ไหมคะคือมีสถิติจาก TDRI บอกว่าคนไทยบริจาคเข้าวัดปีละ 20,000 ล้านค่ะพี่โอ๊
0: ค
18: แล้วก็บริจาคองค์กรหมาแมวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบเยอะนะคะดังนั้นเราคิดว่าถ้าหากว่าเราอยากเห็นสังคมดีขึ้นเรามาร่วมมือกันไหมแล้วก็วัฒนธรรมการบริจาคนี่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศเนาะโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปในฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็เราก็อยากกระตุ้นแล้วก็เราอยากจะ รณรงค์ให้คนไทยมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราก็เลยคิดโครงการนี้เกิดขึ้นมาจริงๆจะเปิดตัวตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความสภาวะที่บ้านเราเพิ่งผ่านโควิดมาเนาะเราก็คิดว่าคนอาจจะไม่มีตังค์หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกมาช่วงนึงก็เข้ายากหมากแพงนะคะมีช่วงที่ไม่มีเหมือนน้ำมันแพงใช่ไหมคะเราก็เลยชะงักไปก่อนแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราก็คิดว่าเออกระเป๋าช่วงกระแสที่เป่ารณรงค์หนักมากเรื่องประชาธิปไตยเรื่องหัวสวเราก็คิดว่าเออช่วงนี้ไหมที่คนจะเริ่มเห็นบทบาทว่าพวกเราอ่ะมีความสำคัญสื่อมีความสำคัญสื่อที่มีความกล้าหาญอย่างพวกเราอย่างประชาไทยอย่างเดสานเรคคอร์ดอย่างลานเนอร
0: ์
18: ควรจะมีต่อไปไหมหรือแม้กระทั่งอย่างไอล
0: ออ
18: ย่างศูนย์ทนายหรือมอสหรือว่าแบบแทนที่เขาทำเรื่องเยาวชนที่ทางเชียงใหม่เนี่ยเขาควรอยู่ต่อใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเปิดตัวในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะพี่โอ๊
0: คค่ะกองทุน Just Fund ของเรามีสมาชิกหลายองค์กรเหมือนกันใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะมีสมาชิกตอนนี้ล่าสุดก็คือ25องค์กรค่ะก็คือถ้าหากว่าเอ่ยชื่อไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อออกตรงนี้เพราะว่ามันยาวนะคะมันจะทำให้เราเสียเวลานะคะแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.justfundthailand.comORG ค่ะซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะแล้วก็อะไรต่างๆว่าพี่มาที่ไปยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะพี่โอ๊คเข้าใจว่ามีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นเราก็ได้ไอเดียจากการที่พรรคอนาคตใหม่เขาถูกยุบเนาะคือตอนนั้นเขาระดมทุนข้ามคืนเนี่ยเขาได้แบบเป็น10ล้านเลยเราก็คิดว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าพรรคการเมืองมีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าคนไทยก็เห็นว่าพวกเรามีความสำคัญนะคะก็เลยใช้วิธีการแบบเดียวกันก็คือคนที่บริจาคเนี่ยก็สามารถแค่ QR code นะคะคือก็ส่งให้ทีมงานแล้วไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำออกอากาศได้หรือเปล่านะ
0: คะ
18: ก็แค่สแกน QR code นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนที่อยากจะได้ใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยหรือมันจะเป็นออโตเมติกอะค่ะพี่โอ๊คก็คือว่าถ้าเป็นบริจาคเหมือนเขาใช้คำว่า e-donation นะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่าแล้วก็ทางกรมสรรพากรก็จะออกใบเสร็จอัตโนมัติให้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามใช้ในใช้โมเดลของพรรคการเมืองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้หวังว่าคนเหมือนนายทุนใหญ่ๆจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือว่าจะมาบริจาคให้เราอยากจะกระตุ้นให้คนเล็กคนน้อยนี่แหละมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอย่างที่เป๋ายิ่งชีพเขาพูดใน FCCT ใช่ค่ะเขาบอกว่าการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนที่เรื่องก่อนช่วงมีการรณรงค์ช่วงเลือกตั้งอ่ะนะคะที่รณรงค์ไปพร้อมกับอะไรต่างๆอ่ะนะคะมันเป็นคนเล็กคนน้อยที่มาขอโบชัวร์แล้วไปแจกเองค่ะพี่โอ๊คเพราะว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอยากร่วมเห็นชอบเหมือนกับว่ากระบวนการผ่านรัฐธรรมนูญในขั้นตอนแรกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็คิดว่าตอนนี้คนเรามันตื่นละมันตื่นแล้วเขาอยากจะมีเป็นส่วนหนึ่งกับประชาธิปไตยดังนั้นเราก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราเนี่ยควรที่จะมามีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็น เหมือนกับเป็นหยดน้ำเล็กๆให้กันและกันแล้วเราคิดว่าถ้าหากว่าทำอย่างนี้ไปได้เนี่ยพวกเราไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนต่างจากต่างประเทศใช่ใช่ค่ะแล้วเราจะมีอิสระด้วยนะคะแล้วก็คือสิ่งนึงที่เราหวังมากๆเลยก็คือว่าเราหวังอยากเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทยเพราะว่าบางองค์กรก็คือบางองค์กรก็คนก็ยังไม่รู้จักนะคะแต่บางองค์กรก็อย่างศูนย์ทนายเขาก็มีบทบาทสำคัญใช่ไหมคะในการช่วยเหลือนักการนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกลิดรอนสิทธิ์หรือว่าถูกจับคุมขังอะไรเงี้ยคือเขาบทบาทเขาค่อนข้างชัดหรือแม้กระทั่งไอลอเองเนี่ยบทบาทเรื่องการรณรงค์ประชาธิปไตยเขาก็ค่อนข้างชัดประชาไทยเองเขาก็ค่อนข้างชัดแต่ยังมีหลายองค์กรที่ยังไม่มีใครรู้จักแต่เขาก็ทำงานจริงดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้คนไทยเองเนี่ยมามีส่วนร่วมตรงนี้และสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีคณะกรรมการกองทุนในการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทย์เองหรือว่าทางเป๋านะคะมีน้องนายนะคะที่เป็นผู้อำนวยการมอสนะคะมีทางประชาไทยนะคะน้องนุ้ยที่ประชาไทยแล้วก็มีทางบางเดียนะคะที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นคือนอกจากพอเรารับบริจาคมาเนี่ยเราก็จะกระจายทุนให้กับเพื่อนๆในเครือข่ายและหลังจากนั้นนะคะองค์กรไหนที่เขาอยากจะเข้ามาขอทุนจากเราเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้โดยโปร่งใสนะคะโปร่งใสแล้วก็ตอนนี้คือเราเหมือนกับว่าเป็นการแกรนทุนให้กับบางองค์กรไปแล้วนะคะในการเรื่องทำเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าตอนนี้แกรนทุนให้กับลานเนอร์ที่เขากำลังทำสารคดี50ปี6ตุลา19ก็พิจารณาทุนไปแล้วนะคะแล้วก็บางองค์กรที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แกรนทุนไปแล้วนะคะก็มีการเขียนโครงการแล้วก็พิจารณาทุนแล้วก็สัมภาษณ์ทุนกันโดยโปร่งใสนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการตั้งกองทุนเนี้ยมันน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทยแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็ทำได้นะเราไม่จำเป็นต้องพึ่งต่างชาติเลย
0: เอาละถ้าประชาชนอยากจะร่วมกันสนับสนุนขอช่องทางอีกสักครั้งส่งท้ายหน่อยค่ะคุณหทัยรัตน
18: ์ค่ะก็ทางตอนนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่www.justfundthailand.org นะคะแล้วก็เรามีสื่อหลายช่องทางเนี่ยนะคะพี่โอ๊
0: ค
18: ไม่ว่าจะFacebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ TikTok เราก็เริ่มทำแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะพี่โอ๊คเพราะว่ามันจะเห็นรายละเอียดมากค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะช่วยบริจาคเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสแกนนะคะซึ่ง
0: QR code
18: เป็น QR code นะคะแล้วก็ส่งตรงคือเงินที่คุณบริจาคเนี่ยจะส่งตรงไปที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นชื่อกองทุนของพวกเราเองเนี่ยแหละค่ะกองทุน Just Fund เพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเริ่มต้นค่ะพี่โอ๊ค
0: ได้ตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปตามช่องทางเว็บไซต์อย่างที่บอกนะคะของทาง Just Fund นี่เองนะเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณนะคะคุณอาทัยรัตน์ค่ะ
18: ขอบคุณค่ะขอบคุณช่อง3ขอบคุณพี่โอ๊คมากค่ะขอบคุณทีมงานที่สนใจเรื่องนี้ค
0: ่
18: ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
18: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
18: สว
0: ั
18: สด
0: ี
18: ค่ะ
0: สว
18: ั
0: สด
18: ี
0: ค
18: ่
0: ะ โอเคคุณหทัยรัตน์พหลทัพนะคะสายตรงกันมาจากสวีเดนเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่มาคุยกับเราใครสนใจก็ตามช่องทางของ Just Fun เลยค่ะคุณหทัยรัตน์พหลทัพเป็นบรรณาธิการบริหาร The อีสานเรคคอร์ดและกรรมการกองทุน Just Fun อีกด้วยเนาะก็จะเป็นการรวมตัวกันของโอ้25องค์กรนะคะที่เขาเข้ามาทำในส่วนนี้ไปด้วยกันมีรายงานข่าวแม่ฮ่องสอนฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเลยค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านทั้งรอบนอกพื้นที่ชั้นในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งจุดเดิมที่เคยโดนน้ำป่าซัดกันมาแล้วหลายรอบห้วยเสือเท่าบ้านกะเหลี่ยงคอยาวโกลาหลกันตั้งแต่กลางดึกเลยค่ะฝนตกหนักตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ทำให้เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านที่เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายระลอกพร้อมๆกันรวมถึงในพื้นที่ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยนะน้ำระบายไม่ทันทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในกระทบการจราจรค่ะเศษดินเศษหินกิ่งไม้ไหลลงมากองกันอยู่บนถนนสายหลักพื้นที่ชั้นนอกกระทบหนักคือบ้านทรายขาวบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะน้ำป่าหลากเข้าหมู่บ้านที่เพิ่งโดนน้ำป่าท่วมครั้งล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วโอ้สัปดาห์ที่แล้วโดนไปรอบนึงค่ะแล้วก็มาโดนวันนี้นะตลอดทั้งคืนจนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ล่ะรอบนี้ชาวบ้านรีบตื่นขึ้นมาขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันโกลาหลน้ำป่าหลากลงมาจากยอดดอยอีกตัดผ่านถนนสายนาปลาจาดที่จะไปยังบ้านห้วยพึ่งเส้นทางเชื่อมช่องทางการค้าชายแดนบ้านห้วยพึ่งถูกปิดไม่สามารถส่งสินค้าผ่านแดนได้ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะอบต.ห้วยผาต้องขอกำลังสนับสนุนรถจักรกลหนักเข้าเคลียร์พื้นที่กันอย่างเร่งด่วนอีกด้วยนี่แหละค่ะฝนที่ตกลงมาหนักค่อนไปทางหนักมากที่ทางกรมอุตุถึงได้ต้องเตือนกันนะคะเตือนเสียงดังๆกันมาเป็นระลอกระลอกที่แม่ฮ่องสอนโดนก็คือระลอกที่เพิ่งจบไปเนี่ยแหละ2-4-7มิถุนากันยายนเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยกรมอุตุที่นี่นัดเล่าให้ฟังไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วว่าเตือนระลอกใหม่มาอีกว่าฝนลงมาอีก 8-13 กันยายนตกหนักอีกจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนแล้วก็ไล่ต่อเนื่องกันไปเกือบทุกภาคของประเทศไทยสำหรับในระลอกล่าสุดด้วยความห่วงใยนะคะดูแลตัวเองกันเนาะทุกคนวันนี้หมดเวลาค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกการกดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้วันอังคารคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อเช้าวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
11: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้ขอชงธุรกิจที่ติดเทรนตลอดการธุรกิจคาเฟ่ Red Ocean ยังน่าสนใจมากแค่ไหนดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรชวนมาเฝ้าเทรนไปด้วยกันจันนี้ในรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
9: Smart SME สนับสนุนโดยเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: 10นาฬิกากับ9นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันจันทร์7กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้เนี่ยถ้าตามปฏิทินจีนเนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันธงชัยทำอะไรก็จะเป็นมงคลนะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเพราะฉะนั้นเอาเลิกเอาชัยค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยววันนี้วันจันทร์เนาะในช่วงที่2ของรายการเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปฟังแนวคิดนะคะการวิเคราะห์เรื่องราวของธุรกิจเรื่องของผู้ประกอบการ SME คือหลายคนนะวันนี้เวลาถามถึงว่าอยากจะทำอะไรมีธุรกิจอะไรที่อยากทำไหมหนึ่งในหลายธุรกิจที่ยังอยู่ในอันดับต้นๆ นะก็คือคนอยากทำคาเฟ่ ทีนี้คนอยากทำคาเฟ่คุณผู้ฟังเราก็จะบอกโอ้โหเนี่ยคือมันต้องแบบรวยก่อนแล้วค่อยทำหรือบางคนก็ทำแล้วรวยมันยังไงเดียจะบอกว่าคนที่จะทำธุรกิจทางด้านเนี้ยมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างเป็นองค์ประกอบแล้วเอ๊ะไอ้ธุรกิจสายเนี้ยมันเป็น Red Ocean แล้วจริงไหมมันตันแล้วหรือเปล่ามันคู่แข่งดุเดือดไหมมันยังไปต่อได้หรือเปล่าเราจะทำยังไงถ้ายังจะทำหรือว่าถ้ายังจะไปเดี๋ยววันนี้นะคะSME เปลี่ยนเกมสู้ไปฟังดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นะคะท่านมาพูดคุยให้ฟังกันว่าใครถ้าสนใจอาชีพเนี้ยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการด้านเนี้ยจะทำได้ไหมนะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังผ่านทางแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยคือเข้ามาแล้วนะคะนอกเหนือจากจะฟังรายการดูรายการได้จากทั่วโลกนะคะไม่จำกัดเฉพาะว่าโอ้ต้องอยู่ใกล้การส่งออกอากาศสัญญาณเครื่องส่งเท่านั้นวันนี้โชคดีมากวิทยุสามารถอยู่ที่ไหนในโลกก็ฟังได้นะคะด้วยไลฟ์สดทางแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวของเราแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทักทายและพูดคุยกันได้ด้วยนะคะจะกดไลค์จะกดแชร์ได้หมดเลยนะคะจะส่งตัวหนังสือมาทักทายกันมีมาแล้วคุณเทสุยาแอบไปอ่านคำเตือนเรื่องของดินฟ้าอากาศของญี่ปุ่นมาเนาะเห็นบอกว่าจะมีฝนตกแบบหนักๆด้วยคุณเทสุยะเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้นะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะขอบคุณด้วยนะคะแม้จะอยู่ไกลถึงญี่ปุ่นแต่ว่าคุณเทสุยะก็ยังเป็นแฟนรายการที่น่ารักนะคะเรียกว่าเป็นแฟนรายการอยู่ในทวีปเอเชียเหมือนกันเนาะแต่อยู่คนละประเทศแต่ก็ฟังรายการนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านอื่นๆยังรอการทักทายอยู่นะคะแต่บุ๊กเชื่อว่าวันนี้หลายคนจะยุ่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์มักจะเป็นเช่นนั้นเสมอบางคนทำงานอยู่ที่บ้านบางคนยังไปทำงานที่ออฟฟิศอยู่ก็เอาเป็นว่าขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วกันนะคะมีคุณภูริเข้ามาเพิ่มเติมนะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ผมมีข่าวจากทางด้านการไฟฟ้านครหลวงมาฝากค่ะคุณผู้ฟังข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEMEA Energy Plus ค่ะขยายกลุ่มเป้าหมายและปรับเกณฑ์การสนับสนุนนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเข้าถึงโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นรับเงินสนับสนุนรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อแห่งนะคะเพียงสมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติก่อนซื้ออุปกรณ์สิทธิ์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่ะรับเงินสนับสนุน 15-30% ของราคา VSD สูงสุด 83,000 บาทต่อเครื่อง VSD สำหรับปั๊มและพัดลมรับเงินสนับสนุน 30% VSD สำหรับใบกวนนะคะคอมเพรสเซอร์และสายพานรับเงินสนับสนุน 15% 2. การเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ค่ะรับเงินสนับสนุน 20% ของราคาเครื่องปรับอากาศสูงสุด 20,000 บาทต่อเครื่องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้นะคะที่ www.meaenergyplus.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมจท.นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official Account มี Assign กลมๆข้างหน้า MEA Energy Plus นะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0891636888หรือ024709609นะคะ024709609แล้วก็ยังมีอีเมลด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีเมลคือ meaenergyplus@gmail.com นะคะใครสนใจนะสำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการ MEA Energy Plus ได้นะคะและมาถึงกิจกรรมที่หลายคนรอคอยเรียกร้องมาเยอะถามมาเยอะแต่ปุ๊กเชื่อว่าหลายคนน่ะที่ติดตามแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวของเราอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่าคุณได้เห็นอยู่แล้วเพราะว่าเราแจ้งไว้ในโพสต์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะเดินทาง ไปเที่ยวชิงเต่านะคะเป็นทริปส่งท้ายปลายปีของ106ออนทัวร์ค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้นะคะคราวนี้ไม่ได้ไปเป็นคู่แล้วนะแต่ไปเป็นแก๊งไปเป็นทีมโอ้โหความสนุกนี่มันเขาเรียกว่าจากคูณ2ใช่ไหมตอนนี้คูณ4กันไปเลยจ้ะเพราะว่าไปกันเป็นทีมเลยคุณผู้ฟังปุ๊กแนะนำอย่างนี้นะฟังกติกาหรือเข้าไปแล้วอ่านโพสต์ของกติกาในการร่วมสนุกในทริปให้ดีก่อนเพราะอะไรที่บอกอย่างนี้มีหลายครั้งที่คุณพลาดไปแล้วทำให้ไม่ผ่านรอบแรกพอไม่ผ่านรอบแรกมันจะเป็นการเสียโอกาสมากๆเลยเพราะว่าฟรีจริงๆแล้วเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างดีสำหรับทริปนะคะ106ออนทัวร์ของเราไปแบบไปแบบพรีเมียมอ่ะคุณผู้ฟังใช้คำนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะวิทยุครอบครัวข่าวชวนแฟนๆรายการไปเที่ยวชิงเต่าส่งท้ายปี2569กับ106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาระหว่างวันที่14

0: 6เมกะเฮิรตซ์ถ้าคุณเข้าแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวอันนี้จะปักหมุดอยู่อันแรกเลยนะคะลองอ่านดู106ออนทัวร์ชวนแก๊งคูณ4ชิงเต่านั่นแหละค่ะอันนี้เป็นโพสต์กิจกรรมที่อยู่ตรงนั้นและรีบส่งคลิปนะคะหมดเขตรับคลิปนะคะ30กันยายนที่จะถึงนี้ก็คือมีเวลาอีกอุ้ยอีกประมาณ20กว่าวันแต่คุณผู้ฟังอย่าช้าส่งคลิปเนี่ยย้ำนะดูกติกาให้ดีแล้วดูก่อนว่าทำถูกต้องไหมถ้ายังไงก็ตามไม่ต้องส่งซ้ำนะคะบางคนอุ้ยส่งแล้วส่งอีกกลัวแบบทีมงานจะไม่เห็นเดี๋ยวมันจะแบบดูยากเพราะฉะนั้นดูกติกาให้เรียบร้อยทำคลิปให้ดีที่สุดมั่นใจแล้วว่าถูกต้องตามกติกาส่งและส่งภายใน30กันยายนร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอป Blue Response TG ยาน้ำแก้ไอโมแวงไลท์ตราไอราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะนี่คือผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทาง106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนครั้งนี้นะคะมีคุณฟังมาทักทายนะคะเพิ่มเติมมีคุณวิรัตนะคะเดี๋ยวเรื่องของการลงทุนปุ๊กรายงานให้ในเบรกสุดท้ายนะแล้วก็มีคุณบอลนะคะสวัสดีครับบางใหญ่นนทบุรีอากาศดีของกินอร่อยขอให้เป็นวันดีสำหรับทุกคนโอ้โหรายงานครบเลยนะคุณสมหมายสวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณฟังช่วงหน้าใครจะทำธุรกิจคาเฟ่มันเป็นเรดโอเชียนจริงไหมแล้วถ้าคุณอยากจะแบบโอ้มั่นใจจริงๆอยากจะก้าวกระโดดมาในอาชีพนี้เนาะจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์พิชาติเล่าให้เราฟังสักครู่เดียวค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้

0: พื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
4: สมาร์ท SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: ในช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะเราพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เนี่ยทุกวันจันทร์เลยค่ะกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ว
6: ัน
5: นี้คุยกันกับธุรกิจที่มาแรงนะคะหลายคนจะชอบแบบโอ้มีความใฝ่ฝันอยากจะแบบมีคาเฟ่สักคาเฟ่หนึ่งไปแบบว่าเปิดเพลงสบายๆนั่งชิลๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆนะคนทำธุรกิจนี้เนี่ยมันจะมีความสุขหรือเปล่าถามอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าภาพรวมนะคะถ้าเราดูประเทศไทยเนาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจคาเฟ่เนี่ยค่ะจะเป็นคาเฟ่ชากาแฟหรืออะไรใดๆก็ตามธุรกิจนี้เนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันนะอาจารย์มันยังแบ
6: บ
5: มันเป็นเรทโอเชียนจริงๆอย่างที่เขาพูดกันไหมคะ
6: อันนี้เรียนเลยว่าถ้าเอาตามสถิตินะครับเอางี้ก่อนเลยกันจะบอกว่าการลงทุนคือความเขาบอกเลยการลงทุนคือความเสี่ยงคนจะมีอย่างใช่ไหมครับการเปลี่ยนใหม่การลงทุนคือความเชื่อโปรดใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห
5: ์ความเชื่อนะความเชื่อต้องเอาวิทยาศาสตร์เอาหลายสิ่งหลายอย่างมาผนวกกันใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ว่าวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ก็คืออะไรนะครับก็คือว่าเรามาจับตัวเลขกันก่อนว่าคือต้องบอกแบบนี้นะก็พยายามสตัดดี้ย้อนหลังไปครับว่าประมาณ 5-6 ปีเนี่ยมีหลายสำนักมากนะครับออกมาประเมินสถานการณ์โอกาสธุรกิจทางด้านการเปิดร้านชากาแฟเนี่ยว่ามันอยู่ในภาวะอิ่มตัวอิ่มตัวแปลว่าเปิดเพิ่มไม่ได้ถูกไหมครับ
5: ค่ะ
6: แต่เชื่อไหมครับว่าโดยทฤษฎีกับทางปฏิบัติมันสวนทางกันมันมีการแหกกฎกันเกิดขึ้นทีนี้ในสิ่งที่ตัวเลขชี้วัดบอกวิทยาศาสตร์บอกว่ามันตลาดมันอิ่มแล้วอ่ะมันได้ประมาณปีรวมๆแล้วประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าตลาดใหญ่ๆทั้งเป็นแบรนด์ที่แบบโดยคอร์เปอเรทนะครับอย่าง Amazon ที่เป็นแบรนด์ของไทยนะครับแล้วก็แบรนด์อันไทยแล้วก็อีก 2-3 แบรนด์แล้วก็แบรนด์ต่างชาติซึ่งเราก็คุ้นเคยดีนะจะเป็น Starbucks หรือว่าTom Burton อะไรที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะครับแต่ตัวเลขมันกลับขยับเติบโตได้อะครับทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความเชื่อเมื่อบวกกับวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันแปลว่ามันยังมีช่องว่างการตลาดที่ทำให้แบรนด์มันเกิดขึ้นได้ทีเนี้ยถ้าเกิดเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงกันครับว่าถ้าเกิดพอเราบอกว่าอ้าวก็แต่ละแบรนด์เนี่ยมาจากความพร้อมความยิ่งใหญ่ของการลงทุนแต่ก็มีหลายแบรนด์ครับอย่างค
5: อ
6: ฟฟี่วันทูทูครับ
5: โอ้ยนี่ดังมากเลยอาจารย์
6: ใช่นั่นก็มาจากเชียงรายเปิดสาขาเล็กๆอยู่ทาวินทาวตอนนี้น่าจะมี 5-6 สาขาแล้วทำตัวเลขเป็นหลักฐานครับผม
5: ฮะ
6: มันเลยทฤษฎีกับความเป็นจริงมันก็อธิบายยากอยู่เหมือนกัน
5: คือนั่งมองคนที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจแม้กระทั่งเพื่อนบุกเองนะคะอาจารย์ก็เพิ่งเปิดร้านชาเขียวซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหชาเขียวเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแต่ก็เพิ่งเปิดร้านชาเขียวสดๆร้อนๆเลยที่ Habitat อย่างเงี้ยแล้วถามว่าเอ้ยเปิดแล้วขายได้ไหมโอ้ปรากฏว่าคนก็มาซื้อเยอะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็มีคนที่เป็นเจ้าตลาดใหญ่ๆอ่ะอยู่เนาะอาจารย์นั่นหมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือมันมีทั้งคนที่ปิดไปเปิดตัวแล้วก็ยังขายได้ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้อง มีความแตกต่างนะอาจารย์อะไรที่มันจะเป็นความแตกต่างของคาเฟ่ที่เปิดได้คาเฟ่ที่อยู่รอดคือเปิดได้แล้วอยู่ให้รอดอ่ะเออมันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
6: ์จริงๆแล้วมันแตกกลยุทธ์ออกมาประมาณ 4-5 ข้อหลักๆแต่ว่าถ้าพูดรวมๆก่อนนะอาจารย์คิดว่าเหตุผลหลักมันต้องมาจากความละเอียดนะครับมันเป็นงานละเอียดอ่ะมันไม่ได้เป็นงานหยาบคำว่างานละเอียดหมายความว่ากว่าจะเปิดร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรพิเศษของร้านเองการเซต personality ของแบรนด
5: ์
6: การออกแบบตัวเมนูพิเศษซึ่งมันต้อง differentiate นะครับ
5: คือ
6: ต้องเรียนแบบนี้ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งที่เป็นบวกนะแต่ฝั่งที่เป็นลบอ่
5: ะ
6: ม
5: ัน
6: ม
5: ี
6: คนเปิดแล้วก็ล้มหายตายจากไปจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจจะต้องไปดูที่ DVD นะว่าคนจดธุรกิจประกอบการธุรกิจเป็น coffee shop เป็นร้านกาแฟเนี่ยปิดตัวไปเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่ปิดตัวเนี่ยอาจจะมีความละเอียดไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจนั้นๆนะครับว่าทำการบ้านมาดีแค่ไหนและเขาวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไรครับผม
5: นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์คะวันนี้ถ้าในมุมมองของ SME เนาะจริงๆแล้วเวลาจะทำธุรกิจอะไรมันต้องมีปัญหามาก่อนเริ่มแรกอย่างถ้าเป็นธุรกิจร้านกาแฟวันนี้เท่าที่อาจารย์ได้ไปสัมผัสหรือไปมองแล้วเล็งเห็นเนี่ยนะคะปัญหาร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในประเทศไทยแล้วแบบมันทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
6: ์ถ้าส่วนใหญ่ที่ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมโดยรวมของเราแบบเอเชียนะจริงๆจะว่าแบบไทยก็ไม่เชิง
5: ค
6: นโซนเราเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ได้ค่อยมีความคือเราจะเป็นคนที่มีความคอมโพรไมซ์สูงแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันเราเลยกลายเป็นชอบกลยุทธ์ที่เรียกว่ามีทูสตรัทจี
5: ้
6: ใครทำอย่างไรดีเราเลยทำตามด้วยมันเลยออกมาเป็นเหมือนกันหมดไงเพราะมันเหมือนกันหมดนั่นแหละเป็นจุดตายเพราะว่าจุดที่ไม่แตกต่างมันทำให้กลายเป็นจุดตายได้เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องมาบริโภคร้านเราในเมื่อใกล้ๆกันก็มีเหมือนกันรสชาติใกล้เคียงกันแบรนด์ก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ราคาก็เหมือนกันนะคร
5: ับ
6: ก็เลยทำให้อันนั้นมันไม่มีจุดขายพอไม่มีจุดขายมันก็เลยทำให้ไปไม่รอดเว้นแต่ว่าบังเอิญนะครับไม่ได้มีจุดขายเลยแต่ว่าคุณเนี่ยจะแจ็คพอตได้โลเคชันหรือทำเลที่ดีซึ่งอันนี้จะเชื่อมเลยครับเมื่อข่าวอาทิตย์ที่แล้วที่พูดถึงนะครับมันก็มีนะบางคนก็บอกไม่เห็นต้องแตกต่างเลยก็ขายได้ แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าความแตกต่างมันไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ
5: ์
6: ตำแหน่งที่ยืนของสินค้าเองก็คือทำเลที่ตั้งก็มีผลครับบางคนแบบได้อยู่ในอาคารสำนักงานที่แบบโอ้มีลูกค้าจำนวนมากแล้วบังเอิญตึกนั้นก็กลายเป็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเลยไม่ค่อยมีคู่แข่งประมาณนั้น
5: ทำเลนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์อย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องทำเลกัน
6: ครับ
5: แต่ว่าถ้าเป็นร้านกาแฟอันนี้มันต้องเข้าใจเลยว่าคือกาแฟมันต้องออกอะเนาะแล้วกูอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าออฟฟิศก็ต้องมีแยกไปอีกนะอาจารย์ว่าแบบแล้วเสาร์อาทิตย์อะถ้าคุณไม่มีคนในออฟฟิศเลยคุณขายใครอะไรอย่างงี้เนาะอาจารย์เนาะมันก็ต้องแบ
6: บ
5: มีเรื่องของการตั้งราคาเรื่องของแก้วจำนวนแก้วต่อวันที่จะรับได้แล้วถ้าหักลบเสาร์อาทิตย์ไปคุณอยู่ได้ไหมกับค่าเช่าที่คุณจะต้องแบกรับอยู่อะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะ
6: คร
5: ับ
6: แล้วบางครั้งต้องเรียนว่าปัญหาเล็กๆเลยที่อาจารย์เห็นเลยนะอย่างแบบโอเคถ้าอยู่ในอาคารสำนักงานตอนที่ไม่มีคนมาทำงานเขาปิดอยู่แล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งผ่านไปอาคารตรงแถวสาทรก็เห็นว่าร้านแบรนด์ใหญ่ก็ปิดแต่ประเด็นคือบางทีตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆเช่นร้านกาแฟคนดื่มหลักๆจะดื่มเช้าถูกไหมครับแซนด์วิชบางร้านนะครับ9โมงเพิ่งเปิด10โมงเพิ่งเปิดแปลว่าชั่วโมงขายคุณหายไปแล้วอ
5: ะ
6: อันนี้มันเป็นเรื่องเบสิกที่แบบมันเลยทำให้พลาดนะครับแทนที่จะได้จำนวนแก้วอย่างที่คุณปุกว่ามันก็หายไปครับ
5: ค่ะทีนี้วันนี้ปุกเห็นนะคะว่าร้านกาแฟเยอะเนาะแล้วก็ร้านชาก็เยอะจะเป็นชาเขียวชาไทยอะไรเพียบเลยทีนี้อาจารย์เราอะมีทั้งร้านในต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วก็ของเราอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างชาแก้วกาแฟที่มาจากเชียงรายเนาะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าคือถ้าเราจะอยู่ให้ได้แล้วไปให้รอดอะพวกกาแฟที่เป็นแบบจุดขายเด่นๆของเราเลยอะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเป็นspecialty coffee เป็นพวกเฉพาะพิเศษอะไรเงี้ยอันเนี้ย มันเป็นส่วนที่ทำให้ร้านเราสามารถยืนหยัดอยู่ในRed Ocean ได้ไหมคะ
6: ครับ อย่างนี้ดีไหมครับเพราะว่าเตรียมข้อมูลไว้ว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็น4คาถาหัวข้อหลักว่าทำไงที่เราจะทำธุรกิจใหม่หรือทำอยู่แล้วเราจะอยู่รอดนะครับที่ดีทุกอย่างเป็นได้นะบางคนบอกทำมาตั้งหลายปีตัวเลขก็ยังแบบขายสมมติว่าขายได้วันละ200แก้วก็อยู่แบบนั้นแหละแต่ว่าเอาสี่คาถาเนี่ยอันแรกคือว่ายังไงต้องแบบวางตำแหน่งแบรนด์ให้มันชัดนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นหัวใจเลยว่าทำไงที่ตำแหน่งแบรนด์ของเราแล้วต้องเข้าใจพฤติกรรมว่าตัวนี้มันเขาเรียกว่าอย่างวันสุทูเขาวางว่าเขาเป็น everyday coffee นะต้องมีตำแหน่งว่าเขาจะทำอย่างไรขายใครอันที่สองคือภาพลักษณ์ยังไงก็ต้องมีครับการสร้างตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยการสร้างตัว persona ของแบรนด์เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าใครเหมาะกับเราแล้วเราเหมาะกับใครนะครับที่สามยังไงก็ยังมีหัวใจปัจจัยเรื่องทำเลนะทำเลนี้อาจารย์พูดรวมเหมือนคราวที่แล้วนะทำเลร้านนี้กับทำเลบนออนไลน์เพราะทุกวันนี้การสั่งออเดอร์บน Delivery ก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ cost control ล่
5: ะ
6: cost control แล้วก็ quality control ทำไงที่ควบคุมคุณภาพและต้นทุนได้บางร้านอาจจะต้นทุนดีมากเลยแต่ quality ไม่ได้ด้วยนะมันต้องหาจุดที่มันมาแตกกันจนเจอไอ้4ตัวหลักเนี่ยครับมันจะทำให้อยู่รอดได้แล้วก็ค่อยมาเติมว่าเราเข้าใจ behavior ของคนมากแค่ไหนสังเกตง่ายๆนะโอกาสเติบโตเนี่ยเรารู้ว่าวันนี้เนี่ยคนที่ดื่มกาแฟไม่ได้มาที่ร้านกาแฟเพื่อดื่มกาแฟเดียวเขามาใช้เป็น third place เพื่อใช้เราทำอาชีพอีโคโนมีกันเยอะขึ้นนะครับเราทำอาชีพอิสระดังนั้นออฟฟิศไม่ต้องมีออฟฟิศก็คืออยู่ร้านกาแฟเพราะนั้นเราทำให้ร้านเราเป็นออฟฟิศเขาได้ไหมแล้วเราจะบริหารยังไงที่จะเขาเรียกอัพเซลด้วยนะบางร้านก็แบบปวดหัวว่าโอ้โหน้องนั่งทั้งวันเลยอ่ะแบบกาแฟ 50-60 บาทอย่างเงี้ยมันจะสเปซมันก็หายไปก็ต้องมีวิธีการในการจัดเซตทำโปรอะไรต่าง
5: ค่ะโอ้โหนี่ฟังแล้วเนี่ยคนที่จะทำร้านกาแฟเนาะที่กำลังคิดว่าโอ๊ยจะต้องมีโปรเจกต์ใหม่แล้วอยากจะทำธุรกิจเนี่ยต้องฟังอาจารย์เพราะว่ามันสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ความเขาเรียกว่าเรื่องของราคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้หลายคนจะถามว่าอุ๊ยเวลาเรามีกาแฟที่เราจะขายอ่ะแล้วทำเลก็ดีลูกค้าก็ดีเลยก็ดีบางคนบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขากินกาแฟระดับราคาที่เท่าไหร่แล้วควรจะขายกาแฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ราคามันมีผลต่อการเดินเข้าไปของคนหรือว่าลูกค้าที่จะแบบอยู่กับเราไหมคะ
6: ครับมีเยอะมากเลยครับเพราะว่าไลฟ์เนี่ยอังยิงถ้าหลักมาตรฐาน 4P มันก็ยังคงคลาสสิกอยู่นะครับ
5: ค่ะ
6: แต่ว่าไลฟ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยมันก็กลับมาย้อนว่าถ้าเราsegment product เราได้อยู่ในตลาดกลุ่มไหนแล้วเราวางคาแรคเตอร์มันได้ชัดแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เราแมทช์ได้นึกออกไหมครับถ้าคนจ่ายกาแฟแก้วละ50กับ200อ่ะ expectation มันต่างกันเยอะเลย200เขาอาจจะต้องการตั้งแต่ตัวแก้วที่ถือไปอ่ะครับ packaging อะไรก็แล้วแต่นะจนแบบมีช่วงยุคนึงอ่ะที่คนเขาก็แบบฮ่าๆมากเลยว่าถือแก้ว Starbucks ก็ต้องแบบโลโก้ต้องหันออกนะ
5: ต้องให้เห็นนางเงือกด้วยนะค่ะ
6: แต่ไอ้พูดแต่4 P แล้วขออนุญาตเพิ่มอีกอันหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดใครได้จะได้จุดแตกต่างเลยคือ P ที่คือการทำ personal branding ทุกวันนี้มีหลายร้านนะครับขายได้เพราะอาเลสต้าขายได้เพราะคนขาย
5: โอ้อาจารย์ผู้หญิงพอดีว่าปูกับเพิ่งไปร้านกาแฟร้านหนึ่งอาจารย์คือในเมืองพัทยามันใหญ่มากเลยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าที่เป็นหนองใหญ่ซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันไกลมากอาจารย์คือมันต้องออกจากเมืองพัทยามันนิดนึงเนาะแล้วอยู่แถวโซนเข้าไปฝั่งในตรงข้ามกับบ้านสุขาวดีอาจารย์มีน้องบอกว่าพี่มาร้านกาแฟนะร้านเนี้ยมันลับมากลับจนไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าร้านคือไม่มีใครรู้เลยว่าคือร้านกาแฟแล้วตรงตามที่อาจารย์พูดเลยค่ะคือทำเลอ่ะอยู่ค่อนข้างไกลแล้วตัวอาคารนะคะอาจารย์เขาเป็นอาคารที่แบบปิดทึบโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาขายอะไรป้ายอาจารย์ป้ายก็เล็กนิดเดียวเหมือนกับว่าคือเป็นแผ่นไม้เล็กๆเล็กมากๆเขียนไว้นิดหน่อยนะคะแล้วปรากฏว่าเดินเข้าไปอาจารย์ ช็อตแรกที่เปิดประตูค่ะเราก็โอ้ยไข่มันจะมาเนาะไอ้โอ้โหอาจารย์คนแน่นเลยอะนะคะคนแน่นเลยในนั้นแบบบรรยากาศตรงแต่งแบบโอ้โหก็แบบบรรยากาศชิคๆแบบคนชอบกาแฟแต
6: ่
5: ความพิเศษของเขาที่นี่นอกเหนือจากกาแฟที่แน่นอนว่าเชื่อว่าทุกร้านอ่ะคัดสรรมาอย่างดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะอาจารย
6: ์
5: บาริสต้าหล่อมากหล่อทุกคนเป็นหนุ่มๆ4คนยืนเป็นแผงเลยค่ะอาจารย์โอ้โหแล้วแบบทุกคนตะลึงแล้วพอไปดูลูกค้าในร้านนะคะสาวๆเยอะมากอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้มันต้องมีจุดขายนะว่าเราจะทำยังไงแล้วมันทำให้รู้เลยค่ะอาจารย์ว่าต่อให้เขาอยู่ลึกแค่ไหนอะถ้าคุณมีจุดขายที่ชัดเจนอะคนเขาก็ไปหาคุณ
6: ใช่ๆครับ
5: เป็นอะไรที่นี่อาจารย์พูดมาแล้วเห็นภาพเนอะมันชัดเจนมากๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอทำธุรกิจในยุคนี้นะอาจารย์สมมติว่าคนที่อยากจะเปิดจริงๆอ่ะอาจารย์มีคำแนะนำไหมว่าถ้าคุณจะเราจะมั่นใจกับการทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่สมมติว่าถ้าเราอ่ะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละแล้วเราต้องลงทุนแล้วเราอ่ะจะมั่นใจได้ไงว่าอาชีพเนี้ยเราควรลองเริ่มดูแล้วไปต่อดูมันมีอะไรที่เป็นตัวที่แบบจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจแต่ละครั้งบ้างไหมคะ
6: ที่จริงใช้จริงอ่ะใช้ความรู้เก่าหรือสูตรสมัยเรียนหนังสือเลยก็ได้นะครับถ้าใครเป็นนักกิจกรรมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีบริษัทจำลองถูกไหมครับโคลนมาเลยครับถ้าเราจะเปิดร้านเนี่ยสมมติว่าเราจะทำร้านเราออกแบบแบรนด์ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับและจำลองหาพื้นที่ที่หนึ่งอาจจะบ้านเดียวก็ได้ครับแล้วเอาเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนเนี่ยให้ได้สักสมมตินะอย่างน้อยๆสุดเนี่ยสักประมาณ50คนไม่ได้ต้องมาพร้อมกันนะจะทีละ5คน10คนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามสถานที่อำนวยแล้วก็ทำเขาเรียกเป็นโฟกัสกลุ่มแล้วก็ทำเติร์ดตรงนี้เลยแต่พยายามเน้นว่าอย่าเอาแต่เพื่อนนะเอาเพื่อนของเพื่อนที่ห่างออกไปหน่อยเพราะงั้นบางทีเพื่อนก็อวยกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการติชมกันก่อนเหมือนเวลารัฐบาลออกกฎหมายเลยครับยังไงต้องมีการทำประชาพิจารณ
5: ์
6: ต้องให้คนเขามาบอกว่าชอบไม่ชอบอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรให้ความคิดเห็นเราซึ่งส่วนใหญ่อะไม่ค่อยทำซิมูเลชันพวกนี้กันอยากทำก็แบบคิดเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เปิดเลยพอเปิดเลยบางทีเอาพุ่งตรงนะบางคนแบบสกิลการชงกาแฟแล้วแบบสมมติว่าเปิดร้านแล้วเจ้าของร้านมาเป็นบาริสต้าเองเนี่ยยังเป็นมือสมัครเล่นแต่พอเราโดดไปเปิดเป็นร้านมันคือต้องเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับรสชาติไม่นิ่งคั่วกาแฟไม่ดีความหอมไม่เกิดคนที่กินประจำที่เป็นคอกาแฟเขาไม่ชอบหรือแม้กระทั่งบางครั้งต้องบอกพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเข้าร้านกาแฟเนี่ยอันนี้เป็นตลาดใหม่นะ
5: ค่ะ
6: ไม่ได้ชอบดื่มกาแฟเลยครับแต่เป็นสายทำคอนเทนต์อย่างคุณปุ๊กว่าครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายร้านเลยครับแบบเขาไวฟ์ร้านก็ดีมากเขามีบาริสต้าสวยหล่อดูดีคนไปทำคอนเทนต์ร้านสวย
5: ค่ะ
6: ครับก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดแต่ว่าพอเราทำซิมูเลชันเนี่ยเราจะได้อธิบายแนวทางของธุรกิจเราเนี่ยเพื่อจะได้ถามหาทิศทางก่อนว่าคนที่ได้มีประสบการณ์แล้วอ่
5: ะ
6: เขาจะชี้ถูกชี้ผิดให้เรายังไงมีคำแนะนำว่าควรปรับปรุงแบบไหนราคาเหมาะไหมเมนูควรมีความแตกต่างพิเศษอย่างไรแม้ทั้งต่อให้เมนูเดียวกันนะครับชื่อเรียกบางคนเขาครีเอทออกมาให้ไม่เหมือนกันก็ดูน่าสนใจครับผม
5: อันนี้ลองต้องลองดูก่อนเนาะลองลงมือทำดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หาคนใกล้ๆตัวซึ่งต้องเป็นคนที่หวังดีกับเราด้วยนะไม่ใช่เขาเกลียดเราบอกอุ้ยไม่อร่อยบอกเออเปิดเลยดีมากเปิดไปจริงๆไม่ได้
6: ร
5: ัก
6: มากรักมากก็ไม่ดีเกลียดมากก็ไม่ได้คร
5: ับ
6: ต้องเอาคนแบบว่าหลากหลายที่แบบมีค่ากลางหน่อย
5: นะคะเพราะว่าร้านกาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนจะชอบพูดกันนะอาจารย์พูดแบบติดเล่นจริงติดเล่นหรือจริงก็ไม่รู้ว่าบอกว่าเอ้ยถ้าเกลียดใครนะแนะนำเลยบอกเปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟเปิดเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับทำไม่ได้แต่อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังวันนี้ว่าอย่างน้อยอ่ะคุณต้องมีความพิเศษมีความแตกต่างคุณต้องเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆแล้วจุดของร้านจุดขายที่มีความแตกต่างเนี่ยมันต้องเป้าหมายต้องชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย
6: ์ใช่ใช่ครับต้องมองเห็นหน้าตาลูกค้าเราเลยอ่ะต้องนิยามได้เลยเป็นคนประเภทไหนสไตล์ไหนแต่งตัวยังไงใช้เงินเท่าไหร
5: ่
6: มีวิธีอย่างไร
5: ค่ะเนาะเป้าหมายชัดเจนแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เราต้องการอ่ะจะมาตามที่เราได้มีความชัดเจนไว้ตั้งแต่แรกนะคะได้เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับแฟนๆรายการไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้
6: ก็คงฝากที่โปรยไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าการลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันคือความเชื่อและมันก็บวกมาทั้งความเสี่ยงก
5: ็
6: โปรดใช้วิจัยญาณและวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และที่สำคัญนั่นคือว่าอย่าลืมใส่ DNA ความเป็นตัวเองลงไปเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นได้อย่างแท้จริงแล้วเราไม่ต้องเสแสร้งเราเอาความเป็นตัวของเราบางคนมีความดิบก็ใส่ดิบไปเลยพ
5: ู
6: ดถึงดิบอาจารย์ไปขอนแก่นเนี่ยมีร้านกาแฟชื่อ Godfather ครับ
5: โอ้ Godfather นี่นั่งนึกถึงหนังเลยอาจารย์
6: เข้าไปแบบมนุษย์ทุกคนในอาจารย์เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ย
5: ตั
6: วแต่ว่าก็อยากจะแบบเหมือนในหนังนะเข้าไปแล้วดูเท่ๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ออกแบบเขาก็เอายุ้งเหมือนกับโรงสีข้าวเก่ามาทำอะครับก็ออกมาเป็นแบบ Industrial Loft Coffee แบบดูดีเลยครับ
5: โอ้นี
6: ่คาแรคเตอร์สำคัญ
5: เนาะชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ตัวตนของเราเองแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เขาชอบในสไตล์แบบเราอ่ะจะมาหาเราเองใช่ไหมคะ
6: คร
5: ับ
6: ผมใช่ครับ
5: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
6: ค
5: ุณผู้ฟังมันดุเดือดจริงๆนะดุเดือดเลือดพล่านแต่ถามว่าในความดุเดือดเนี้ยคนยังเปิดร้านกาแฟเปิดร้านชากันอยู่ไหมเปิดนะคะเยอะมากมีทั้งในของประเทศเองทั้งของต่างประเทศเองแต่ทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้ยืนยาวเราถึงจะอยู่รอดได้ก็อย่างที่อาจารย์อภิชาติเล่าให้ฟังเลยว่าคุณต้องชัดเจนในตัวตน DNA มันต้องชัดเจนว่าเราคืออย่างนี้แบบนี้นั่นแหละค่ะแล้วก็รักษาคุณภาพให้ดีด้วยนะคะทำให้มันมีมาตรฐานมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพของจริงอะแล้วมันจะอยู่ได้ทำเลก็มีส่วนสำคัญเนาะบวกลบคูณหารให้ดีทำเลที่คุณอยู่ถ้าแบบไม่ใช่ย่านออฟฟิศที่คนจะต้องมาทำงานดื่มกาแฟจะให้ลูกค้าต้องขับรถมาหามันมีไหมอะไรไหมอะไรก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศนะคะเรื่องของการลงทุนในหลากหลายช่องทางกันพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: สมาร์ท SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
8: อุ้ย
7: จากสสส
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: Smart SME
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10:48 น.นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME ค่ะวันนี้วันจันทร์เนาะอย่าลืมนะวันนี้วันธงชัยนะคะวันดีนะใครจะเริ่มต้นอะไรใดๆเนี่ยสมมติว่าถ้ามีแพลนมีเป้าหมายลองเริ่มต้นวันนี้ลงมือทำโอ้เดี๋ยววันธงชัยเนี่ยรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะอยู่ที่วันจันทร์หมดเลยนะคะจันทร์ที่7จันทร์ที่14จันทร์ที่21จันทร์ที่28นี่เป็นวันธงชัยล้วนๆเลยนะคะวันดีวันดีอ่ะมีคุณผู้ฟังมาทักทายเพิ่มเติมนะคะมีพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีนะคะพี่สาวคุณสุสนาสวัสดีค่ะมีคุณอนันต์คงสมจิตนะคะมีคุณสุรศักดิ์นะคะจากภูเก็ตรายงานมาว่าภูเก็ตช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแดดดีครับไม่มีฝนตอนนี้แดดดีมากมีการจราจรหนาแน่นการท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอบคุณนะคะทำให้เหมือนได้ไปภูเก็ตด้วยเลยรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้ทางภาคใต้นะคะในหลายจังหวัดเลยอ่ะเขาจะเห็นเป็นดาวที่พุ่งชนโล่งเนาะดาวน้อยดาวจิ๋วแล้วเป็นสายสีเขียวแบบโอ้โหเขียวแบบหลายคนบอกว่าตกใจเลยแต่ว่าเหมือนทางดาราศาสตร์นะคะเขาก็มีบอกแล้วว่าเดี๋ยวดาวอ่ะจะพุ่งชนโลกมันก็จะเป็นประกายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นสีเขียวแบบเป็นสายๆเยอะมากมีใครเห็นภาพบ้างคะกรุงเทพไม่น่าจะได้เห็นนะเพราะว่าฝนตกบางพื้นที่แล้วฟ้าครึ้มมากอย่างเมื่อวานเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ปุ๊บไปทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโอ้ปรากฏว่าก็ฝนตกเป็นช่วงๆแต่โชคดีที่แบบช่วงงานอ่ะฝนไม่ตกแล้วก็ได้ไปถ่ายไปกับปุ๊กด้วยเดี๋ยวเอาไว้จะเก็บภาพมาให้ดูนะคะเอาไว้รอตามรอชมนะคะในไปกับปุ๊กทุกช่องทางทั้ง YouTube Facebook แล้วก็TikTok นะคะมีคุณสืบสกุลมาทักทายกันมีคุณสัสิรายงานมาว่าบางว่าทองฟ้าแจ่มใสค่ะดีค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยความแจ่มใสตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นวันนี้มีรายงานนะคะจากตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์นะคะอยู่ที่ 1,615.81 นะคะบวก 20.23 นะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นรายงานนะคะล่าสุดในเช้าวันนี้และถ้าเราไปดูนะคะบิตคอยน์วันนี้เนี่ยรายงานราคาณขนาดนี้ ขออภัยด้วยค่ะราคาณขนาดนี้นะคะอยู่ที่ 79,649.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์โอ้คือบิตคอยน์นี่ราคาเปลี่ยนเร็วมากนะคะเร็วแบบเร็วสุดๆส่วนราคาทองนะคะในรอบสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดตลาดมาแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ราคาทองคำนะคะเปิดตลาดมาช่วง 9:04 จนถึงขนาดนี้เนี่ยเปิดตลาดมา6รอบแล้วนะคะคือราคาขึ้นขึ้นลงๆเนาะแต่ว่าวันนี้ดูจากชาร์ตแล้วเนี่ยลงมากกว่าขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟัง6ครั้งแล้วครั้งที่6ประกาศมาตอน 10:42 ราคาทองนะคะล่าสุดเนี่ยต่ำกว่าราคาปิดตลาดเมื่อวานอยู่ที่450 บาทแล้วก็ทองคำ 96.5% นะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,500 ค่ะขายออก 68,700 บาททองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 67,128.48 บาท48สตางค์ ขายออกอยู่ที่ 69,500 บาทราคาทองคำในตลาดโลกนะคะโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,404 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินที่ 32.95 และไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้กันนะคะจากธนาคารพาณิชย์นะคุณผู้ฟังดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาขายอยู่ที่ 33.17 นะคะเงินปอนด์อังกฤษ 45.10 ยูโร 38.66เงินเยนต่อร้อยเยน 21.73 ฮ่องกงนะคะ 4.26 มาเลเซียค่ะ 8.10 สิงคโปร์นะคะ 26.55 บรูไน 26.18 เงินหยวนนะคะเงินจีนไชน่านะ 4.99 ใครที่จะไปจีนเป็นผู้โชคดีได้ไปชิงเต่าชิงเต่าเป็นเมืองที่เป็นสังคมไร้เงินสดนะคะใช้ผ่านพวกอาลีเพย์พวกทรูมันนี่ใช้ได้อะไรแบบนั้นพวกบัตรยูทริปอะไรอย่างนี้ใช้ได้นะคะก็เป็นสังคมไร้เงินสดนะคะสำหรับที่จีนแหมอันนี้พูดเผื่อไว้แต่จะแลกเงินเอาไว้ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของร้านแบบเขาเรียกอะไรสตรีทฟู้ดของเขาอ่ะเขารับแบบเป็นเงินสังคมเงินดิจิตอลอะไรอย่างนี้หมดเลยนะคะสะดวกสบายมากเราก็ไปที่เงินวอนเกาหลีใต้ค่ะ 0.0250 มีไต้หวันนะคะ 1.05 ออสเตรเลีย 24.21 นิวซีแลนด์ 19.82 สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ 41.09 นะคะแล้วก็แคนาดา 24.22 เวียดนาม 1.33 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 8.94 ปิดท้ายค่ะซาอุดิอาระเบีย 8.74 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเศรษฐกิจบ้านเราเนาะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของโฮสเทลโรงแรมขนาดเล็กการท่องเที่ยวเนี่ยในวันที่เป็นโลซีซั่นคุณผู้ฟังเชื่อไหมก็ยังมีคนมาท่องเที่ยวอยู่นะอย่างปุ๊กไปสุพรรณบุรีมาไปที่บางปลาม้าตลาด9ห้องค่ะเป็นตลาดชุมชนโบราณคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าปุ๊กไปเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมีทั้งจากเยอรมันเบลเยียมและอีกชาตินึงน่าจะเป็นสวีเดนเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเขาชอบเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบชุมชนเก่าแก่วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโอ้มันเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์เยอะมากแล้วสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงจากการไปตลาด9ห้องคือคนที่ไปเที่ยวนะคะมีทั้งวัยรุ่นที่เป็นเด็กเจนใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็จะมีทั้งอะไรมีทั้งผู้ที่เป็นวัยเกษียณโอ้ยแล้วแต่งตัวน่ารักมากคุณผู้ฟังเนี่ยมันเป็นสีสันมันเป็นภาพมันเป็นบรรยากาศนะคะไปดูกันหน่อยมีรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาระบุนะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกเนี่ยในปี2569นะคะระหว่าง1มกราคมถึง31สิงหาคมเนี่ยพบว่ามีจำนวนสะสม20,935,135 คนตัวเลขดูเหมือนเยอะนะแต่ถ้าไปเทียบนะคะกับช่วงเวลาเดียวกันเลยเป๊ะเลยนะของปีก่อนปรากฏว่ามันลดลง 3.08% นะคะก็แต่ว่าตัวเลขก็เยอะอยู่นะดูกันหน่อยนะคะว่าตลาดนักท่องเที่ยว10อันดับแรกที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด8เดือนแรกคืออะไร1จีนค่ะจีนมาเยอะสุดเลยนะคะมาถึง 3,543,272 คนมาเลเซียนะคะมาเลเซียก็มาเยอะ 2,658,686 คนอินเดียค่ะ 1,536,770 คนรัสเซีย 1,179,872 คนเกาหลีใต้ค่ะ 769,930 คนไต้หวัน 705,713 คนสหรัฐนะคะ 687,610 คนสหราชอาณาจักรนะคะอังกฤษนะ 677,689 คนญี่ปุ่น 665,386 คนและอันดับ10คือเยอรมนีค่ะ 594,981 คนนี่คือตลาดจากภาคการท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นตลาดจากภาคบันเทิงนะคุณผู้ฟังวันนี้บีถ้าไม่นับศิลปินที่เป็นกลุ่มซีรีส์วายที่กำลังสร้างรายได้นะคะให้กับประเทศไทยนะคะจะเป็นซีรีส์วายชายหญิงอะไรเงี้ยก็สร้างรายได้เนาะมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะมาสคอตเดี๋ยวนี้คนที่เป็นศิลปินเนาะโดยเฉพาะจากกลุ่มบ้านวายเนี่ยเขาก็จะมีลูกนะคะมีลูกที่เป็นตัวแทนเป็นมาสคอตออกมาแล้วก็ทำเป็นตุ๊กตาตัวนั้นตัวนี้นะคะมีชีวิตขึ้นมาเลยบรรดาด้อมทั้งหลายก็จะเรียกมาสคอตเหล่านี้ว่าหลานเหลนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำคนไปกรี๊ดตามห้างต่างๆนะคะนอกเหนือจากมาสคอตของกลุ่มซีรีส์วายแล้วยังมีมาสคอตอีกตัวนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเนาะน้องเนยอันนี้ก็สร้างรายได้มหาศาลแล้วไม่ได้สร้างรายได้แค่ในประเทศไทยนะคะแต่สร้างรายได้ในภูมิภาคเอเชียตอนนี้น้องเนยไปไกลมากอย่างล่าสุดก็ไปขึ้นเวทีอินเตอร์แล้วอู๋คนกรี๊ดกันมากกำลังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจที่สร้างรายได้เขามีการวิเคราะห์กันเนาะว่าทำไมถึงสามารถที่จะสร้างรายได้ได้มากมายขนาดนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าความเหงาและต้องการเยียวยาหัวใจด้วยรอยยิ้มและความสบายใจหลายคนนะคะบอกว่าดูน้องๆแมสคอตเหล่านี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยเติมเต็มความสุขที่มันขาดหายไปจากการทำงานมันทำให้หายเหนื่อยมันทำให้มีเสียงหัวเราะมันทำให้ฉุดดึงทุกอย่างมาได้เนาะเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 นเวลาเดิมปุกสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
0: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
0: เที่ยงวัน
10: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ

0: ครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
2: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
2: ครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
7: ค่ะ
2: ก็เสาร์อาทิตย์ไปไหนมาก็สามารถบอกได้นะ
7: ค่ะ
2: เที่ยวกันมาวันหยุดก็บอกได้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้เลยนะครับก็มีรถขายกับข้าวจงใจเบียดมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟย่านตลิ่งชันนะครับหลังจากนั้นนะฮะลงมาจากรถแล้วต่อยกันครับคุณผู้ชมครับคือต่างฝ่ายต่างอ้างว่าคู่กรณีนั้นแพ้เสียงแตรไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับนี่ฮะไรเดอร์มาแล้วครับผู้ชมครับรถกับข้าวตามมานะ
8: เอาสุดเลยพี
2: ่
7: นี่
2: นี่รถกับข้าวครับผู้ชมครับมาแล้วฮะเนี่ยโอ้ยเบียดไปเบียดมาผู้ชมลองดูนี่โอ้ตายแล้วล้มแล้วผู้ชมโอ้โหนี่ฮะไรเดอร์ลุกขึ้นมานะครับก็เดินไปเนี่ยแหละฮะพยายามพูดคุยกับรถแล้วต่อยนะฮะ
7: คนขับรถกับข้าว
2: เอาไม่ยอมนะครับก็ต้องต่อยกันสักนิดนึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้นี่ฮะ
7: โอ้
2: นี่เขาก็เดินไปรถกับข้าวต่อยเลยครับรถกับข้าวต่อยเลยฮะ
7: ไรเดอร์ล้ม
2: ไรเดอร์ล้มเลยนะถอยมาแล้วนะนี่ฮะหมวกฟาดซะหน่อยครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็จะตะลุมบอลกันนะฮะชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันห้ามมานะฮะ
7: ชาวบ้านวิ่งมาเร็วมากนะคะ
2: โอ้
7: เคสนี
2: ้นี่ครับคุณผู้ชมครับไรเดอร์เนี่ยเขาขับมาเลนซ้ายตามปกตินะครับสักพักนึงเนี่ยรถกระบะขายกับข้าวครับขับขึ้นมาแซงซ้ายขึ้นมาเลยครับแล้วก็เบียดไรเดอร์ออกไปชิดทางฝั่งของตัวเบรเออร์ทางขวามือนะครับจนกระทั่งล้มเลยราดนะฮะหลังจากนั้นทางไรเดอร์ลุกขึ้นมาก็พยายามเดินเข้าไปพูดคุยปรากฏว่าทางฝั่งรถกับข้าวเองเนี่ยเปิดหมัดแรกก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับไรเดอร์นี่ก้นจำเบ้าลงไปกับพื้นนะฮะจากนั้นไรเดอร์ก็ถอดหมวกแล้วฟาดไปครับทำให้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาวิ่งเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับพยายามห้ามทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก5:30ของเย็นวันที่4 กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้นะครับนายปรัชญาชาวโคกสูงนะฮะอายุ30 ปีเล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆในเลนซ้ายไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเลย เพราะกำลังจะไปส่งพัสดุที่ถนนเลียบทางรถไฟรถกระบะคันนี้ครับขับตามหลังมาบีบแตร่เตือน1ครั้งเขาเองเนี่ยก็หลบทางให้นะครับยังไม่ได้มีเรื่องอะไรกันพอขับต่อไปสัก 4-500 เมตรคุณผู้ชมครับเป็นทางแยกก็เห็นกระบะเนี่ยเบี่ยงออกซ้ายเขาก็ไม่ได้สนใจนะก็ขี่ตรงไปตามเลนปกติอยู่ๆกระบะเนี่ยครับจะมาพยายามเบียดเขาฮะเบียดเข้ามาในเลนของเขาแล้วก็บีบแตร่เขาก็เลยบีบแตร่เตือนไป1ครั้งนี่คือพี่ไรเดอร์นะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือเขาพยายามบีบแตร่ไปเพื่อให้กระบะนั้นหยุดรอก่อนครับแต่กระบะไม่หยุดแล้วบีดเข้าไปในเลนทันทีเขาก็เลยบีบแตร่ลากยาวนะครับเพราะมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถามคนขับกระบะว่าพี่ขับรถอะไรของพี่เนี่ยปรากฏว่าคู่กรณีเปิดกระจกลงมาครับแล้วก็ด่าเขากลับนะฮะหาว่าเขาได้เล่นมือถือแล้วไงมึงนะก็ต้องการเอาคืนแล้วครับที่กระบะนั้นบีบแตร่ครั้งแรกใช่ไหมเขาว่างั้น
7: ทางไรเดอร์ก็บอกว่าพอโมโหค่ะเขาก็ด่ากลับแล้วก็มีการชูนิ้วกลางให้หลังจากนั้นก็เร่งมอเตอร์ไซค์แซงออกมาทำให้คนขับกระบะค่ะพยายามตามขับตามมาอย่างที่เห็นในคลิปหลังเกิดเหตุก็เคยโทรไปพูดคุยกับคู่กรณีแต่ว่าทางคู่กรณีก็ตัดสายทิ้ง
9: ช้าผมไม่เลื่อนเพราะผมส่งพัสดุไงเขาก็ขี่ข้างหลังผมไม่เห็นหรอก
10: ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ได้อะไร
9: ถามว่าเล่นโทรศัพท์ไหมพี่โทรศัพท์ของคอลูกค้าโทรมาผมดูผมก็ไม่ได้รับแค่นั้นเองเขาก็บีบแต่คนขอทางผมหรือสักอย่างนั่นแหละผมก็หลบให้เขาไปกันปกติเขาอยู่ข้างหน้าผมจริงแต่ทีเนี้ยเขาเบี่ยงเลนเบี่ยงซ้ายเข้าไปเพื่อที่ว่าจะขึ้นสะพานกลับรถเขาก็เหมือนจะหักขวาหักพวงมาลัยขวาเข้ามาเลยเพราะว่าเหมือนมันจะไม่ทันแล้วเพราะมันจะขึ้นสะพานแล้วมันไปตีสะพานแล้วพยายามเบี่ยงเข้ามาเต็มเลนผมก็เลยบีบแต่ยาวเลยเขาเปิดกระจกลงมาปุ๊บเขาด่าผมก็เลยบอกเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้มาขี่ตามมาไล่อะไรพี่เลยนะแต่ตรงเนี้ยพี่จะเบี่ยงเลนอ่ะมันจะเกิดอุบัติเหตุผมเตือนพี่ไม่ฟังพี่ยังเบี่ยงกลับมาอีกทีนี้เขาไม่พอใจเลยเขาก็บีบแต่แบบว่าปีนปีนปีนปีนแล้วก็ขี่บี้ตูดผมมาตลอดทางเขาปาดหน้าผมเขาก็แทกผมเข้าบาริเออร์เลย
10: แล้วอยากจะฝากอะไรถึงผู้กรณีไหม
9: แมนๆหน่อยครับชัดๆหน่อยพี่โตแล้วในเมื่อเขาบอกว่าเขามีกล้องหน้ารถเหมือนที่เขาพูดกับผมนะไอ้รวบรวมหลักฐานอะไรของเขานะเอามาเปิดหน่อยถ้าพี่ไปตามดูคอมเมนต์ในของเพจ
10: ก็อย่าง
9: เพจเคลื่อนที่เร็ว

0: บีบแตรชูนิ้วกลางใส่เขาด่าคำหยาบคายจนผมทนไม่ไหวเลยขับปาดหน้าตามที่เห็นในคลิปยอมรับนะว่าที่ชกไปหนึ่งหมัดเพราะไรเดอร์คู่กรณีเนี่ยเขาจะเอาหมวกมาตีผมเลยชกป้องกันตัวจังหวะที่ชกกันไรเดอร์เนี่ยยังแจกอวัยวะเพศชายเขาหลายครั้งเสียดายนะกล้องมันไม่มีเสียงมันคงได้ยินแจกกล้วยกันเยอะเลยหลังเกิดเหตุครับไรเดอร์ก็โทรมาก่อกวนด้วยตอนตีหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาคนไปเล่นมึงแล้วก็ตัดสายไปผมไม่อยากคุยด้วยลองฟังดูฮะ
1: ผมวิ่งมาจากถนนกาญจนาวิ่งมาถึงสี่แยกเขาอยู่ข้างหน้าผมมีมอเตอร์ไซค์สองคันเขาอยู่ทางซ้ายแล้วเขาจับมือถือด้วยมือซ้ายใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วรถเขาสายไปหามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
2: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์คันนั้นก็หักหลบเกือบโดนรถบัสชนผมก็เลยบีบแตรเตือนไปปิ้นแล้วเขาก็มาปาดหน้าผม
2: ครับ
1: บีบแตรใส่ผมแล้วเขาก็ขับสายกวนๆน่ะยกนิ้วกลางให้ตลอดเวลาคือไม่ได้ด่าไม่อะไรกันผมก็ไม่เคยเปิดกระจกเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าผมอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์
2: ครับ
1: จะมาเปิดกระจกด่ากันได้ไงขวามือเป็นรถบัสมันวิ่งอยู่ก็เขายั่วยวนผมไปผมก็เลยไปปาดเขาก็เดินใส่ผมเลยครับแล้วเขาหมวกกันน็อกฟาดหัวผมจนหัวโนเนี่ย
2: แล้วเราก็สวนไปหรือไงฮะ
1: ใช่ครับ
2: สวนไปกี่หมัดฮะ
1: หมัดเดียว
2: หมัดเดียวถึง
1: แต่ของเขาใส่ผม1หมัดแล้วก็หมวกน็อก1ใบ
2: แล้วในส่วนของหลักฐานที่คุณอุทัยไปแจ้งความเนี่ยเรามีอะไรบ้างฮะมีกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างฮะ
1: ผมมีกล้องอยู่แต่กล้องมันร่วงมันหลุดไม่ได้ใช้
2: ใช้ได้ไหมฮะกล้องหน้ารถ
1: ไม่ครับไม
2: ่แล้วที่คุณอุทัยพูดว่าให้อยากได้จะต้องไปรับผิดชอบอะไรอยากได้ให้ไปฟ้องนะฮะตรงนี้ได้พูดไหมฮะ
1: ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลยเขาโทรมาหาเรื่องผมก็ตัดสายทิ้ง
0: นะคุณผู้ชมครับก็ดูจากในภาพมันเอาตรงๆนะคือพอทางฝั่งของตัวรถกระบะเขาบอกว่าไรเดอร์จะเอาหมวกไปตีหัวเขาก่อนเขาก็เลยต่อยอ้าวลองดูภาพตอนต่อยสิเท่าที่ดูมันเหมือนกับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างไรเดอร์นะแต่ไรเดอร์เขายังไม่ได้ถอดหมวกเลยเนี่ยชนแล้วไรเดอร์เขาเดินไปไม่ได้ถอดหมวกนะแต่ต่อยเลยแต่ทางฝั่งของรถกระบะไปบอกว่าไรเดอร์เนี่ยถอดหมวกแล้วจะตีผมเลยต่อยป้องกันตัว
3: หรือว่าตอนที่พอจะตีก็คือต่อยอีกหมัดหนึ่ง
0: ไม่ดิ
3: แต่ว่าตอน
0: เปิดเขาบอกต่อยไปหมัดเดียวเขาบอกเขาต่อยไปหมัดเดียว
3: ก็ตอนนั้นไรเดอร์ยังไม่ได้ถอดเลย
0: ยังไม่ได้ถอดยังไม่ได้ถอดเนี่ยลองดูสิเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถอดหมวกนะต่อยก่อนเลยเนี่ยต่อยก่อนเลยไรเดอร์ถึงถอดหมวกมาแล้วก็เอาหมวกฟาดซึ่งไม่รู้โดนหรือเปล่า
3: แล้วก็เป็นจังหวะชุลมุน
0: แล้วก็ชุลมุนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไรเดอร์เล่นโทรศัพท
3: ์
0: ขี่จะไปชนแต่ทั้งหมดที่ทางพี่กระบะพูดมาเนี่ยไม่ได้มีภาพอะไรเลยนะ
3: ค่ะ
0: ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรเขาบอกเขามีกล้องแต่กล้องมัน
3: ใช้ไม่ได้ล่าสุดตำรวจนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจาแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมช่วงเที่ยงวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไรเดอร์ไปแจ้งความเอาผิดกระบะหลายข้อหาทั้งข้อหาพยายามฆ่าขับรถประมาทหวาดเสียวทำให้เสียทรัพย์ดูหมิ่นซึ่งหน้าตำรวจต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายค่ะก่อนจะมีการแจ้งข้อหาแต่ละฝ่าย
0: นะครับคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะไปอุดรธานีค่ะมีอุบัติเหตุเป็นอดีตครูวัย65ปีขับกระบะซิ่งตกลงไปในคูกลางถนนปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยทางครูเมามากนะคะแล้วพอคนในรถเจอทั้งยาบ้าแล้วก็เจอปืนด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะตกคูน้ำแบบนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามเอาตัวคนขับออกมามีทางผู้ใหญ่บ้านบ้านจันทร์หมู่ที่1ผู้ใหญ่วสันต์ปทุมชัยเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกระบะ4ประตูขับขี่ในลักษณะหวาดเสียวบนถนนบายพาสรอบเมืองแล้วประสบอุบัติเหตุตกลงไปที่ร่องกลางถนนคนเจ็บชื่อว่าวีรศักดิ์อายุ65ปีที่กำลังพยายามตะคองออกมาจากรถเนี่ยค่ะอาการคือเมาลุกลี้ลุกลน พูดจาวกวน

0: วีรศักดิ์เป็นอดีตข้าราชการครูค่ะหลังจากนำตัวออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในรถไปเจอยาบ้า1เม็ดเจอปืน2กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยสารก็ยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมีการสอบสวนวีรศักดิ์ค่ะก็ให้การเบื้องต้นบอกว่าขับรถมาหาพี่น้องทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ใหญ่บ้านก็ถามนะคะว่าดื่มสุรามาหรือเปล่าเมามาหรือเปล่าวีรศักดิ์บอกว่าผู้ใหญ่อย่าพูดแบบนั้น
1: อย่าพูดแบบนั้นนี
0: ่มันคือการแสดงเท่านั้น
1: โอ้มัน acting
0: การแสดงท่าทาง
1: ผู้ใหญ่บ้าหรือเปล่านี่พลเมาเป็นงี้ยังไงผู้ใหญ่เนี่ยดูที่นี
0: ่มันคือการแสดงท่าทางเท่านั้นเอง
1: ผู้ใหญ่มากล่าวหาผมงี้ได้ไง
0: ค่ะส่วนอาวุธปืน2กระบอกที่พบค่ะวีรศักดิ์ก็ทำท่างง
1: ๆแล้วบอกว่าไม่รู้ปืนใครผู้ใหญ่ไม่มาวางไว้ในรถผมเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าผมมีที่ไหนละปืนนะผู้ใหญ่พูดไปเรื่อย
0: ค่ะขณะที่ผู้ใหญ่ก็พยายามถามถึงใบอนุญาตนะคะว่าทางคุณวีรศักดิ์มีใบอนุญาตไหมเขายอมรับว่าไม่มีค่ะยอมรับเลยไม่มีใบอนุญาตแต่ว่างงไม่รู้ว่าปืนใครแล้วก็บอกอีกว่าตัวเองเคยเป็นครูสอนมาได้ประมาณ 2-3 ปีผู้ใหญ่ถามต่อว่าแล้วครูสอนวิชาอะไรตอบไม่ได
1: ้ตอบไม่ได้เอ้าฟังหน่อยไหม
0: ค่ะ
1: เอ้าฟังมา
2: เป็นคนเจนเนี่ยเข้าป่า
3: เออมันต้องเตะเข้าป่ามันจะไปจัดมันต้องจัดมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
2: ป้าแม่มัน
3: เออดูแลกันเดี๋ยวรอน้ำแป๊บนึง
2: มาแม
3: ่โอเคเดี๋ยวมายกรถขึ้นแล้วก็กลับบ้าน
2: เข้าใจป่ะเนี่ย
3: ไม่มีปัญหา
4: เข้าใจ
3: ครับเข้า
2: ใจมีอยู่ตรง
3: เห็นแล้วไ
2: หมหักมันสิชดชุ่มจัดชัดย่าแมว
3: ไม่มีปัญหาต้องดูแล
2: ไม่จ่ายพ่อ
3: ผู้ใหญ่ต้องดูแลผู้ใหญ่ดูแลหน่อย
2: ด่ามันหมด
3: ต้องด่าให้หมด
2: เขาเป็นคนแบบ
3: มันเป็นคนแบบไหนกันเนี่ย
2: เบื่อเสื่อม
3: เ
2: ดี๋ยวมัน
1: เหลวเลย
0: ค่ะ
1: ลิ้นเหลวไปเลยนะ
0: มันคือ acting ไหมคะ
1: actingการแสดงเนี่ยพูดอะไรเนี่ยผู้ใหญ่เป็นอะไรเนี่ยมีคนมาเป็นอย่างนี้ได้ไงเอ้ยผู้ใหญ่ปืนนี่ของผมเพื่อคืนใครวะ
0: งงขึ้นมาเลย
1: งงขึ้นมาปืนใครวะงงเออ
0: ค่ะ
1: นี่ดูลิ้นเล่นเลยนะนะฮะขณะที่ทางด้านของผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าขณะที่กำลังตกปลาเนี่ยก็สังเกตเห็นรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะวิ่งไปด้วยความเร็วนะครับแล้วเสียหลักฮะฉลับออกนอกเส้นทางแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงนะฮะจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเลยหลังเกิดเหตุครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ตะโกนบอกว่ามีรถตกไปข้างทางไอ้ตอนแรกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนทั่วไปแต่เนื่องจากเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเสียงดังมากทำให้พยานตกใจนะครับไม่กล้าไปใกล้จุดเกิดเหตุในทันทีครับลองฟังดูฮะ
5: ป้าอยู่ค่ะแล้วก็รถวิ่งมาเขาฉลับไปแล้วเขาก็มาชนเสาไฟค่ะ
6: อืมครับ
5: แล้วก็เสียงตู้มลงไป
6: ขับเร็วไหมครับ
5: เร็วค่ะเร็วมาก
6: เร็วมากด้วย
5: ใช่ค
6: ่
5: ะได้ยินเสียงดังตู้มแล้วเขาก็ตะโกนบอกว่ามีรถลงแล้วมาชนกัน
6: อ่าฮะได้เข้าไปดูไหมครับ
5: ไม่ค่ะไม่ไปกลัว
1: ทีนี้ไปคุยกับทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านจันนะฮะชื่อว่าผู้ใหญ่วสันผู้ใหญ่วสันบอกแบบนี้ครับบอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาเองตั้งใจเดินทางไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่เมื่อไปถึงครับปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยมีอาการผิดปกติคือเรียกว่าเหมือนเมาไม่รู้สึกตัวเลยฮะแล้วลุกลี้ลุกลนนะฮะอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เลยมีการขอตรวจสอบเอกสารแล้วก็กระเป๋าสะพายเบื้องต้นเนี่ยไปพบยาบ้าอยู่1เม็ดนะฮะผู้ใหญ่ก็เลยรีบประสานตำรวจครับให้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจค้นภายในรถเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าไปเจออาวุธปืนอีก2กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนนะฮะซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารก็มีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับและมีการควบคุมตัวครับคนขับคนนี้เนี่ยพร้อมกับของกลางไปดำเนินคดีที่โรงพักต่อนะครับลองฟังดูฮะ
7: ข้างทางลงเกาะกลาง
6: ครับ
7: เลยออกมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บหรือเปล่า
6: ครับ
7: พอมาดูสภาพจริงๆก็เหมือนคนดีด
6: ยาก
7: ำลังดีดกำลังขึ้นนะครับ
6: ครับ
7: ก็เลยขอตรวจตัวก็ขอดูบัตรขอดู
6: ครับ
7: ไอเอกสารในรถนะครับ
6: ตรวจสอบพบเป็น
7: ยาบ้าก่อนเลย
6: กี่เม็ดครับ
7: อันดับแรกเจอ1เม็ดก่อน
6: 1เม็ดที่ไหนครับ
7: ที่กระเป๋าสะพาย คือไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนของแกหรอกจะขอดูบัตรประชาชนแกก่อนแจ้งให้ร้อยเวรร้อยอะไรทราบ
6: ครับมีตรวจสอบเมื่อกี้เจออะไรอีกไหมนอกจากยาบ้า
7: ปืนอีกสองก็บอกครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ถึงจะเปิดประตูรถเข้าไปดูแล้วเจอปืนอีกครั้งก็บอก
6: เขาทำการอะไรครับ
7: อดีตข้าราชการครูครับ
6: อดีตข้าราชการครูด้วย
1: ตำรวจถามบอกเอ๊ครูไอ้ยานี่มันยาอะไรเนี่ยฮะยาบ้าใช่ไหม
8: ครับ
1: ครูต้องตอบแน่ๆว่าเอ้ยไอ้นี่มันยาวิชาเคมีที่ผมสอน ผมเป็นคนสอนครูสอนวิทย์ นี่มันยาใช้ให้นักเรียนเขาดูเชื่อไหมเขาต้องพูดแบบน
0: ี้ใช้ในการทดลอง
1: ใช้ในการทดลองดีตำรวจไม่ถาม
0: ค่ะ
1: ผู้ชมดูสินั่นน่ะปลิ้นเลยเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้ว
0: โอ้ยตายนอน
1: ผู้ชมกระดิกเท้าด้วยเห็นไหมล่ะสบายแล้วครูสบายข้างหลังก็น่าจะใส่กุญแจมือไว้นะ
0: ค่ะ
1: นี่นะนอนสบายเลยแฮปปี้แม่สุดจริง
0: ค่ะล่าสุดเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปโรงพักค่ะพบว่าวีรศักดิ์ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังยังไม่มีสติเลยค่ะทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแต่เบื้องต้นก็เตรียมแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังมีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายข้อหาขับขี่รถขณะเมาสุราแต่ก็ต้องรอผลการตรวจยืนยันก่อนผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าระหว่างการถูกควบคุมตัวมีนักการเมืองท้องถิ่นเดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมวีรศักดิ์ด้วยพบว่าก่อนเกิดเหตุในวีรศักดิ์ไปร่วมงานสังสรรค์กับกลุ่มชาวต่างชาติก่อนจะขับรถออกมาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้สติเช้านี้แสดงว่าเมาหนักจริง
1: เมาหนักเมาหนักเมาหนัก
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้สุดๆเลยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณผู้ชมไปที่นนทบุรีครับคุณผู้ชมครับทนายความวัย70ปีนะครับฉุนเหลือเกินฮะถูกขี่ปาดหน้าครับขับเบนซ์บีบแตร่ไล่นะครับแล้วชักปืนขู่แต่ว่าเกิดลั่นใส่ไรเดอร์เจ็บนะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมควบคุมตัวนะฮะแจ้งข้อหาเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูครับเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุระทึกนะครับเป็นหนุ่มไรเดอร์วัย29ปีไปส่งผู้โดยสารอยู่ในซอยบางกลวยไซน้อย12ระหว่างที่เขาจะเลี้ยวรถเข้าซอยปรากฏว่าไปเจอรถเบนซ์หรูนะฮะของทนายความคนหนึ่งครับทนายความเนี่ยอายุ70ปีนะครับขับมาพอดีทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับบีบแตรแล้วก็ขับเหมือนกับขับรถไล่ตามอะฮะจนกระทั่งถึงกลางซอยมีการลงมาต่อว่าต่อขานนะครับสุดท้ายมีปากเสียงกันนี่ฮะรถทนายรถทนายนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับคนขับรถเบนซ์เดินไปที่ท้ายรถแล้วหยิบปืนออกมาซึ่งจังหวะนั้นนี่มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงถ่ายคลิปไว้ได้ลองดูฮะเนี่ยเขาถ่ายจากข้างบนเนี่ยฮะมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อโถคิดว่าไปถึงขั้นแบบหยิบมานะเนี่ยนะครับซึ่งทางหนุ่มไรเดอร์เองเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปปลุกปล้ำแย่งปืนนะฮะจนกระทั่งกระสุนเนี่ยมันลั่นขึ้นมาหนึ่งนัดครับชาวบ้านที่เหตุการณ์ก็ช่วยกันแจ้งตำรวจเข้ามาระงับเหตุต่อมาครับตำรวจสภ.บางกลวยนะครับก็ได้เข้าควบคุมตัวนายฮิรันเป็นทนายความอายุ70ปีซึ่งพบว่ามีบาดแผลที่ศีรษะนะฮะเลือดออกจำนวนมากใต้ตานี่ปูดบวมนะครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเองก็พยายามไปช่วยกันช่วยเหลือกันนะฮะในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนี่ฮะจากการไปสอบถามทางด้านของนายอัครนัทเป็นหนุ่มไรเดอร์ครับก็มีการแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสภ.บางกลวยนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทางด้านของนายฮิรันพร้อมกับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถไปรับลูกค้าที่สนามฟุตซอลเพื่อจะไปส่งที่หมู่บ้านสุชาวดีบางกลวยซอย12ขณะที่ขับรถถึงหน้าปากซอยไปเห็นรถเบนซ์คันนี้แหละครับเป็นเบนซ์สีดำกำลังเลี้ยวเข้าซอยตนเองเนี่ยได้ขับแซงด้านซ้ายแต่ไม่ได้ปาดหน้านะแต่คนขับเบนซ์ไม่พอใจบีบแตรไล่นะครับแล้วขับรถตามไปตนเองเนี่ยก็เลยพยักหน้าขอโทษแบบผมขอโทษครับเหมือนก้มหัวให้อ่ะผมขอโทษครับพอตนเองลงจากรถนะส่งลูกค้าเขาเองเนี่ยก็จอดรถแล้วเดินมาหาเลยตนเองก็ปัดลูกค้าให้ยืนอยู่ด้านหลังคือกลัวลูกค้าจะรับอันตรายนะครับทางลุงเองก็บอกว่ามึงจะต่อยกับกูหรือเปล่า ตนเองก็บอกพี่ผมต่อยไม่เป็นหรอกมันเรื่องอะไรกันล่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงรอแป๊บนะเดี๋ยวกูมาแล้วก็เดินไปที่หลังรถนะไปหยิบไม้เท้าออกมาตนก็แย่งไม้เท้าเขา
0: ค
1: ือลักษณะเหมือนจะเอาไม้เท้ามาตีตอนแรกเขาแย่งไม้เท้าจากนั้นได้มึงเอาไม้เท้าไปนะมึงรอกูก่อนหลังจากนั้นก็เดินกลับไปอีกคราวนี้ไปหยิบปืนเลยใช่ไหมพี่หมวย
0: หยิบปืนเลยค่ะด้วยสัญชาตญาณนะคะทางผู้เสียหายก็บอกว่าคิดว่าเขาต้องหยิบอะไรสักอย่างที่มันต้องไม่ดีแน่ๆก็เตือนตามเขาไปอะค่ะแล้วก็ภาพที่เห็นคือเขาหยิบปืนออกมาขึ้นลำกล้องตอนนั้นตัดสินใจแย่งปืนขอแย่งปืนมาตัวเขาล้มลงแล้วปืนก็ลั่นมาโดนนิ้วของทางไรเดอร์หลังจากที่โดนนิ้วได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็คือตะโกนให้คนช่วยตัวเขาได้รับบาดเจ็บนะคะล้มลงไปแต่แทกพื้นไม่ได้ถูกกระสุนค่ะหมายถึงตัวทางลุง
1: ลุงนะ
0: ตัวทางลุง
1: อันนี้คือมัน
0: โดนอันนี้คือไรเดอร์
1: อันนี้คือโดนกระสุนเหรอ
0: โดนแย่งปืน
1: อ๋อแย่งปืนนะไม่ได้โดนกระสุนใช่ไหม
0: ไม่ได้โดนกระสุนค่ะ
1: เพราะตอนแรกเห็นเขียนมาว่าเหมือนโดนกระสุนด้วยไม่โดนนะ
0: ปืนลั่น
1: แล้วไปโดนนี่นะ
0: ค่ะ
1: มีเสียง
0: ไรเดอร์ค่ะ
8: แย่งไม้เท้ามาจากเขาแล้วเขาก็พูดคำเดิมบอกเดี๋ยวมึงรอกูอีกผมก็เอะใจเขาจะหยิบอะไรอีกทีนี้เขาเดินไปท้ายรถด้วยความที่แบบผมไม่รู้ดิครับมันก็ชินอะว่าถ้าเดินไปท้ายรถเงี้ยมันไม่ใช่แค่ไม้แล้วผมก็เลยเดินตามไปคือเห็นเขาสไลด์ปืนแล้วผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะยิงไม่ยิงแต่ผมก็คว้าก่อนเลยแล้วพอผมคว้าผมก็แย่งปืนกันครับมาจังหวะที่เขาลั่นไกลกระสุนก็เข้านิ้วหน่อยก็ทำแผลไปแล้วครับก็แค่นั้นครับผมก็บอกให้เขาปล่อยปืนผมบอกมึงจะเอาชีวิตกูเลยเหรอเรื่องแค่นี้มันก็บอกว่าให้ปล่อยเขาแล้วเขาจะปล่อยปืนผมบอกผมไม่เชื่อหรอกผมก็ตะโกนอยู่3รอบว่าพี่ครับผมได้ปืนแล้วครับเรียกตำรวจให้ผมหน่อยครับผมก็ตะโกนกับให้คนในซอยเขารู้ให้ได้ยินครับคือผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่านิ่งนอนใจที่จะแบบโอ้โหไว้ใจไปหมดว่าโอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกอายุขนาดนี้แล้วคนน่าจะเป็นวัยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับมากกว่าผมอีกผมก็เลยตัดสินใจเดินปี่เข้าไปก็จริงอย่างที่คิด
9: ผมชักปืนมาเอาไม้มาข่มขู่เขาจะแทงผมเลยฟ้าปืนผมไม่ได้ยิงหรอกถ้าผมยิงเขาตายไม่ต้องมาจับปืนผมหรอกผมไม่ได้ยิงเขาเข้ามาฟ้าปืนผมก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาฟ้าปืนผมกล้องมีไม่เป็นไรกล้องมี
10: กล้อง
9: เอาคุณแจมาน้องๆไม่เป็นไรหรอกกล้อง
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับดีไม่ลั่นใจคุณป้าหลังบ้านเมื่อกี
0: ้ค่ะ
1: แกออกมายืนดูอยู่นั่นน่ะเนี่ยฮะ
0: พนักงานสอบสวนก็ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานนนทบุรีไปตรวจสอบอาวุธปืนนะคะพบว่าเป็นปืนพกสั้นขนาด9มม.กระสุนคาอยู่ในแม็ก4นัดอยู่ด้านนอก2นัดและมีปลอกกระสุน1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บรอยนิ้วมือเอาไว้เป็นหลักฐานและคืบหน้าล่าสุดค่ะตำรวจสภ.บางกรวยก็ยึดของกลางอาวุธปืนอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นปืนขนาด9มม1กระบอกแล้วก็มีซองกระสุนมีเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม6นัดทางผู้กำกับสภ.บางกรวยพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พงษ์ธนารักษ์บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแจ้งข้อหานายฮิรันในความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงแล้วก็การบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามพยานหลักฐานและผลการสอบสวนหลังการสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนายฮิรันได้รับการประกันตัวออกไปแล้วใช้หลักทรัพย์ 40,000 บาทตอนนี้ตำรวจยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไปโชคดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี
1: ้ครับเนี่ยฮะก็สรุปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยตกลงคือไรเดอร์เองไม่ใช่พี่ไรเดอร์นะไม่ได้โดนกระสุนนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะตอนแรกที่อ่านไปเนี่ยบอกว่าเกิดตั้นใส่ไรเดอร์เจ็บเนี่ยไม่โดนนะฮะ คือมือเนี่ยน่าจะเหมือนแบบตอนที่ไปจับ
0: ตอนที่แย่งปืน
1: แย่งปืนหรือตอนที่ไปจับลุงทนายเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะใส่แหวนพระด้วยเลยแคล้วคลาด
0: อ๋อค่ะ
1: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
13: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
14: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
15: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
17: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
14: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ู้ชมครับไปที่กระบี่นะฮะมีกรณีของที่ตำรวจเขาเร่งล่า2มือปืนนะครับลวงวัยรุ่นอายุ18ปีเนี่ยออกมารับยาแล้วชักปืนยิงใส่จนเสียชีวิตนะครับล่าสุดเลยเนี่ยญาติก็เตรียมพาเข้ามอบตัววันนี้นะฮะแต่ญาติคนตายไม่เชื่อครับเพราะหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นด้วยฮะคุณผู้ชมครับลองไปดูครับเนี่ยครับจากกรณีที่ในปองนะฮะอายุ17ปีเท่านั้นคุณผู้ชมครับขับรถ VR สีดำนำร่างของนายสรายุทธ์หรือว่าชิวอายุ18ปีนะครับถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวา1นัดครับมาขอความช่วยเหลือจากทางชาวบ้านที่หน้าป้อมตำรวจกระบี่ใหญ่นะครับใกล้3แยกไฟแดงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่ตำรวจเองเนี่ยมีการรีบประสานกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับแต่สุดท้ายในชิวไม่มีชีพจรแล้วนะครับแม้จะพยายามทำ CPR ยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับในปองเล่าแบบนี้ฮะบอกว่าในชิวเนี่ยขับรถเก๋งมารับตนเองที่บ้านบอกว่าจะแวะไปเอายานะฮะเป็นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนะฮะโดยมีเพื่อนเนี่ยนัดให้ไปเอาที่จุดเกิดเหตุระหว่างทางตนเองเนี่ยลงแวะซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าใกล้ๆกันจากนั้นครับในชิวได้มีการโทรศัพท์หาเพื่อนที่นัดกันปลายสายบอกว่าจอดรถรออยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าที่แวะซื้อบุหรี่นั่นแหละหลังซื้อบุหรี่เสร็จครับในชิวก็ขับรถยูเทิร์นข้ามไปหาเพื่อนที่จุดนัดพบเห็นรถเก๋งสีดำครับจำป้ายทะเบียนไม่ได้จอดอยู่หน้าข้างหน้านะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามีชายวัยรุ่น2คนเนี่ยนะครับยืนอยู่ด้วยในชิวก็เลยขับรถไปจอดประกบนะครับเพื่อจะรับยาคือยาตัวนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะชื่อยาฟาเท็กไซลับ
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็ไม่รู้จักนะคือเขาเขียนมาแบบนี้นะฮะฟาเท็กไซลับก็คือยาแก้แพ้ลดน้ำมูกนะครับเขาบอกจากนั้นครับ1ใน2คนครับได้เดินอ้อมรถไปที่ประตูคนขับพอในชิวรถกระจกลงรับขวดยาเรียบร้อยปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยชักปืนและยิงใส่ทันทีครับส่วนคนร้ายอีกคนนึงที่ยืนอยู่ฝั่งตนเองก็ชักปืนออกมาจะยิงใส่เช่นกันแต่ในชิวเนี่ยเร่งเครื่องรถขับหลบหนีออกมานะครับสุดท้ายนี่ก็ถูกยิงตามหลังไปอีก 2-3 นัดพอขับหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้ครับได้ไม่ไกลในชิวเนี่ยเหมือนค่อยๆสุดแล้วก็หลับไปฮะเรียกอีกทีก็ไม่ตื่นแล้วตนกลัวคนร้ายจะไล่ตามมาจึงข้ามไปนั่งบนตัวของในชิวนี่แหละครับนั่งทับตัวเลยแล้วก็ขับรถไปนะจนกระทั่งไปถึงป้อมตำรวจครับแล้วก็จอดขอความช่วยเหลือ
1: ขณะที่แม่ของในชิวก็คือคุณปิยะวรรณบอกว่าปกติลูกชายจะอยู่กับตนที่บ้านในอำเภอคลองท่อมวันเกิดเหตุลูกชายมาบอกว่าจะล้างรถเพื่อจะไปนอนบ้านยายในตำบลทับปริเพราะว่าตอนเช้ามีนัดจะไปทำใบขับขี่พอล้างรถเสร็จลูกก็มาบอกว่าแม่น้องไปแล้วนะแม่ก็ยังบอกว่าขับรถดีๆนะชิวแล้วมารู้อีกทีก็คือลูกชายถูกยิงเสียชีวิตส่วนปัญหาของลูกเท่าที่แม่รู้ก่อนหน้านี้ลูกเคยบอกว่ามีปัญหากับคนชื่อซันเดย์ก่อนหน้าไม่กี่วันซันเดย์โทรมาคุยกับลูกว่ามีปัญหากับเพื่อนของลูกแม่ก็เตือนลูกว่าให้อยู่ห่างๆเพื่อนกลุ่มนี้ถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเราอย่าเข้าไปยุ่งก่อนหน้านี้ลูกก็เคยมีปัญหากับซันเดย์จนถึงขั้นต้องย้ายโรงเรียนมาแล้วเพื่อให้ลูกปลอดภัยสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องกับลูกชายจนได้อยากจะฝากไปถึงตำรวจให้ช่วยเร่งทำคดีติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
2: จนว่าหลังรถเสร็จพออาบน้ำแต่งตัวซึ่งก็บอกว่าแม่น้องไปแล้วนะน้องไปนอนบ้านแม่เต้าก่อนตอนเช้าวันเนี้ยนัดทำใบกับขี้ช่วงบ่ายสองค่ะซึ่งก็เลยบอกว่าน้องขับรถนี้นะลูกแค่นั้นแหละ
3: จริงน้องก็เคยเร่งปั่นหน้าเร่งเนี่ยฟังมากๆกว่า
2: ใช่ค่ะเพราะว่าก้อนนั้นเนี่ยช่องสามบ้านน้องก็บอกว่าสันเดียโทรมามาคุยเรื่องปั่นหน้าดูว่าสันเดียเนี่ยน่าจะมีปั่นหน้ากับเพื่อนน้องอีกทีนึงซึ่งก็เลยโทรมาคุยกับน้องซึ่งก
3: า
2: เมก็เลยบอกไปว่าน้องพยายามรีบเลี้ยงถ้ารู้ไปได้ดีว่าไม่เป็นคนนี้กับเราว่าคือตัดไปเลยไม่ต้องเข้าไปยุ่งประมาณว่าโทรมาคุย
3: มาถาม
2: มาถามมาได้ประมาณนั้นนะคะแต่ปัญหาที่ว่ารู้มาก่อนหน้าเนี้ยที่ว่าจะต้องย้ายน้องไปโรงเรียนที่นู่นก็บอกมีปัญหากับคนนี้ซึ่งแม่ก็เลยย้ายโรงเรียนไปอยู่ของทอมก็อยากให้ตำรวจติดตามแล้วก็จับคนที่ทำผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือต่อมานะครับตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจสภ.เมืองกระบี่ครับได้ขอศาลอนุมัติหมายจับเลยนะฮะนั่นก็คือนายอริยทัศน์หรือว่าซันเดย์นะฮะอายุ18ปีคนนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ 18ปีนะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวนายวัติจักรอายุ20ปีครับนี่ฮะคนนี้ครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตำรวจเองเนี่ยได้มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าทั้งสองคนเองใช้อาวุธปืนคนละกระบอกเนี่ยยิงใส่ผู้ตายนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจนำหมายค้นเข้าไปค้นบ้านของซันเดย์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคุณผู้ชมครับตามหมายจับไม่พบตัวซันเดย์นะฮะพบแต่เพียงรถเก๋งยี่ห้อ MG สีเทาซึ่งเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุนะครับตำรวจก็ยึดรถไว้เป็นของกลางครับแล้วก็นำไปตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากนั้นครับมีการประสานกรรมการหมู่บ้านมาร่วมเป็นพยานเข้าตรวจค้นภายในบ้านไปพบเสื้อนะฮะซึ่งคาดว่าจะเป็นเสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับไปพบกระสุนปืนขนาดจุด .38 อีก1กล่องมีกระสุนอยู่ทั้งหมด41นัดมีปืนอัดลม1กระบอกมียาน้ำชนิดเดียวกันกับที่นำไปส่งให้กับทางผู้ตายในวันเกิดเหตุอีก3ขวดนะฮะก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคุณพ่อคุณแม่ของลูกซันเดย์แจ้งมาแล้วนะฮะบอกว่าเดี๋ยวลูกซันเดย์เนี่ยจะให้ญาติๆพาเข้าไปมอบตัวในวันนี้แต่ญาติผู้ตายไม่มั่นใจนะครับว่าจะมามอบตัวจริงๆเนื่องจากหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นลูกหลานของนักการเมืองท้องถิ่นด้วยฮะเนี่ยครับอ่ะมีลูกซันเดย์นะ
1: ค่ะอายุ18เอง
0: 18คุณผู้ชมเนี่ยครับ
1: ผู้ตายก็อายุ18
0: ส่วนอีกคนนึงฮะอีกคนนึงก็คือวัติจักรอันนี้ไม่ทราบชื่อเล่น
1: ค่ะ
0: อันนี้20ปีนี่มีหมายจับแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: บอกว่า1ใน2คนเนี้ยเป็นลูกของนักการเมืองท้องถิ่นแต่ไม่รู้คนไหนเป็น
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมามอบตัวจริงหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะทางญาติของคนตายเขาไม่เชื
1: ่อ
0: ว่าจะมา
1: ค่ะไปดูเหตุเดือดกลางซอยที่อ่อนนุช21ค่ะเป็นคลิปภาพจากกล้องจรปิดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีการชกกันทำร้ายร่างกายเป็นภาพของผู้ชายที่ถอดเสื้อไปชกกับเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ผู้ก่อเหตุนะฮะอ่ะมาแล้วเนี่ยถอดเสื้อแล้วมามึงลงมาลงมามึงลงมานี่นี่นี่มาแล้วผู้ร้องมาแล้วนี่นะทิ่มซะแบบนี้ล่วงเลยไปคุณผู้ชมครับแล้วเตะซ้ำครับคุณผู้ชมครับไม่หนำใจนะฮะไม่หนำใจยืนด่านะครับโอ้ยนี่ฮะผู้ชมครับ
1: โอ้ยเขานิ่งลงไปเลย
0: นี่ฮะนี่ครับคนไปห้ามนะฮะคนไปห้ามชี้หน้าด่าต่อนะครับผู้ชมครับผู้ร้องเองก็ยังลุกไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหนี่ผู้ชมครับโอ้ยังเซอยู่นะยังเซอยู่นะมีคนยืนประกบอยู่นะครับพยายามห้าม
1: แต่ก็ยังชี้
0: บอกแล้วมึงอย่ามากนี่บอกแล้ว
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่ม37นาทีวันเสาร์ที่5กันยายนค่ะซอยอ่อนนุช21หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความรุนแรงของการทำร้ายร่างกายค่ะทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์ได้คุยกับคนเจ็บชื่อว่าคุณอัดคุณอัดบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจลงไปมีเรื่องกับผู้กรณีตั้งใจลงไปคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากันดีๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ยอมรับเลยว่ามีเรื่องกันคู่กรณีก็อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละตึกอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเป็นตึกที่หันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณ5เมตรก่อนหน้านี้คู่กรณีเคยร้องเรียนแล้วก็มีปัญหากับตนเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังตนยืนยันว่าเป็นการเปิดเพลงในโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีการต่อลำโพงลักษณะห้องเป็นแบบนี้อัดคนเจ็บอยู่ห้องชั้น3ขณะที่คู่กรณีที่ถอดเสื้ออยู่ห้องชั้น2ก็เป็นการมีปัญหากันเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังทางคนเจ็บคุณอัดคิดว่าคู่กรณีตั้งใจจะหาเรื่องเพราะว่าก่อนที่จะมีเรื่องกันก็ยังเคยนั่งกินดื่มด้วยกันดีๆวันเกิดเหตุค่ะคู่กรณีท้าให้ลงมาข้างล่าง ตนเองเข้าใจว่าเป็นการคุยเพื่อปรับความเข้าใจแต่พอเดินลงไปยังไม่ทันจะได้พูดอะไรอะค่ะก็เป็นไปตามคลิปภาพกล้องจอปิดเลยเขาเดินเข้ามาแล้วเตะ
0: นี่ฮะพุ่งต่อยแล้วเนี่ยฮะเตะขวานะครับผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่บอกเลยฮะผู้ร้องหรือผู้เสียหายบอกเลยบอกว่ากรามหักนะฮะโหนกแก้มแตกนะฮะผู้ชมครับคือเจ็บสาหัสเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยผู้ชมโอ้โหนี่ผู้ชมโอ้ปากเปิดแตกหมดนะฮะโอ้ดูสิผู้ชม
1: บวมไปหมดคุณอัดบอกว่าหลังจากถูกชกล้มลงไปภาพทุกอย่างมันเบลอไปหมดแล้วจำเหตุการณ์ไม่ได้จนได้มาเห็นจากภาพกล้องจรปิดถึงรู้ว่าพอล้มลงไปแล้วคู่กรณีเตะเข้าที่หน้าตัวเขาได้รับบาดเจ็บหลายจุดเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือที่กรามแล้วก็ที่โหนกแก้มเดี๋ยวต้องเข้ารับการผ่าตัด16กันยายน
0: ครับนอกจากนี้นะครับยังไม่สามารถทำงานได้หรือว่าขี่รถได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่านั่งรถเองเนี่ยตอนนี้บอกตรงๆยังเจ็บอยู่เลยส่วนการรับประทานอาหารบอกได้แต่เพียงว่าต้องกินอาหารอ่อนๆฮะอย่างเช่นโจ๊กคือง่ายๆฮะคือกรอกน้ำข้าวต้ม
1: โอ้ค่ะ
0: คือไม่ไหวคุณผู้ชมครับคือกินได้แต่ของเหลวฮะเพราะนี้มันเคี้ยวไม่ได้เพราะกรามเกิมหักหมดสำหรับชนวนปัญหาครับคุณอัดยอมรับครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับคู่กรณีคนนี้มาก่อนแต่เป็นเพียงการกระทบกระทั่งกันครับเรื่องการพูดคุยแล้วก็แซวกันเกี่ยวกับผู้หญิงคู่กรณีเนี่ยชอบชวนตนเองเนี่ยไปเที่ยวตนเองเนี่ยไม่กล้าไปเอาตรงๆผมไม่อยากไปผมเกรงใจเมียผมนะฮะคือแต่กลับมาเนี่ยตนเองก็มีการแซวคู่กรณีเรื่องไปเที่ยวมาอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พอใจก่อนจะมีการแยกย้ายกันไปโดยไม่เคยมีการลงไม้ลงมือกันมาก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มต่างคนต่างอยู่ครับไม่สูงสิงกันเหมือนเมื่อก่อนนี้จากที่เคยนั่งดื่มกันก็ไม่ดื่มแล้วนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังคุณอัดยังระบุด้วยว่าเคยถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดังจริงแต่เป็นการร้องเรียนตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาพักอาศัยและเกิดขึ้นก่อนจะรู้จักกับทางคู่กรณีด้วยซ้ำไปไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นผู้ร้องหลังเกิดเหตุตนเองเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางคู่กรณีแล้วนะที่สน.พระโขนงยืนยันได้ว่าเรื่องนี้นี่ผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฟังเสียงคุณอัดกรามหักครับ
4: เคยมีพี่เคยมีปัญหากันครับไม่ถึงกับลงไม้ลงมือด้วยกันก็แซวเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยแหละพี่คุยกันไปคุยมาเหมือนกับว่าเริ่มมีน้ำโหกันแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแค่มีปากเสียงกันอะไรกันก็แยกย้ายกันตั้งแต่มาก็ไม่เคยคุยกันนะเจอกันมองหน้ากันบางครั้งผมเจอเขาผมยังยิ้มให้เขาเลยโอ้พี่ผมไม่ได้อะไรเขาเลยผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปลงมาทำร้ายเขาเลยนะใช่เขาใส่ผมก่อนเลยทั้งที่ผมก็ยืนอยู่เฉยผมต้องการลงไปพูดกับเขาผมลงเป็นตัวเปล่าเลยพี่ไม่มีพกอะไรลงไปเลยเตะหน้าผมเนี่ย3-4 ทีเนี่ยกรามหักหมดเลยพี่กระโหลกหน้าร้าวแล้วก็เดี๋ยววันที่16เนี่ยต้องไปผ่าตัดแล้วก็ตาผมเนี่ยผมทำงานไม่ได้เลยตอนนี้ขนาดผมนั่งรถทัวร์เซียผมยังเจ็บเลยผมกินข้าวไม่ได้เลยนะพี่ไอ้เรื่องร้องเรียนเนี่ยผมถูกร้องเรียนมาตั้งแต่แรกแล้วหาว่าผมเสียงดังแล้วผมไปดังเสียงดังตรงไหนพี่ผมไม่ส่อลำโพงนะผมเปิดเพลงในโทรศัพท์ผมก็ดิกอะไรไม่ได้เลยโดนร้องเรียนตลอดผมไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วพี่เอาแบบเต็มที่อ่ะพี่เจ็บขนาดนี้พี่ผมไม่ยอมอยู่แล้วพี่ผมก็คุยตำรวจแล้วว่าถ้าเขาไม่นี่เดี๋ยวเขาต้องออกหมายจับขอโทษผมก็ให้อภัยนะแต่ก็รูปคดีก็ว่ากันไปพี
0: ่เนี่ยแหละครับคือก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของตัวคู่กรณีนะครับชวนไปเที่ยวไปเที่ยวผู้หญิงบอกอัดมึงไปลงหม้อสุกี้กับกูอัดบอกอัดไม่ไปเพราะเกรงใจเมียไม่รู้เป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่อัดบอกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแซวกันไปแซวกันมาแล้วก็ลงไม้ลงมือกันเนี่ยคุณผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของเจ้าของอาคารเปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้เช่ารายเก่านะฮะทำงานอยู่ที่โรงงานพักอาศัยอยู่ที่นี่มา5 ปีแล้วส่วนผู้บาดเจ็บก็คืออัดครับมีอาชีพรับส่งของนะฮะแล้วก็เข้ามาพักอาศัยประมาณสัก2 ปีครับหลังเกิดเหตุทางอาคารได้มีการเรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยและตักเตือนก่อนพาไปส่งที่สน.พระโขนงนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ยอมรับครับว่าเป็นฝ่ายทำร้ายคู่กรณีจริงอ้างว่าคู่กรณีนั้นเป็นฝ่ายท้าทายเองก็อยากให้ลงมาเคลียร์ปัญหากันและทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยมีความขัดแย้งสะสมกันมาก่อนหน้านี้
1: แต่ว่าทางอาคารบอกนะคะว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายให้ผู้เช่าทั้ง2 ฝ่ายย้ายออกภายใน1 อาทิตย์ค่ะก็เกรงว่าถ้าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันเดี๋ยวอาจจะมีปัญหากันอีกสำหรับความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.พระโขนงพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนทันที ขณะที่ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจและใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาคนก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: นี่ครับ
1: กราบ
0: เนี่ยแล้วส่งมาถามแล้วลงหม้อสุกี้คืออะไร
1: ค่ะ
0: ผมไม่รู้จักต้องไปถามป๋องกับพลแต่ละคน
1: ค่ะ
0: นะมี
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
7: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
1: ค่ะ
0: คือเธอเองเนี่ยจะถอยรถเข้าบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าโดนคนมาด่า
1: ถอยช้าค่ะเขาบอกว่าคนด่าเป็นขาใหญ่แล้วก็ขู่ด้วยขู่จะทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยด่าอยู่ค่ะ
0: เนี่ยด่ายับเลยคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของคุณชีวานวลนะฮะเป็นผู้ร้องครับไปร้องทางคุณเอกสายไหมนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับบอกว่าไปโดนขายใหญ่ประจำซอยนะครับบุกชี้หน้าด่ากราดขู่ทำร้ายไม่พอใจที่ตัวเธอเองเนี่ยถอยรถเข้าบ้านช้าแจ้งความแล้วนะครับแต่ว่าคดีนั้นก็ไม่ได้คืบอะไรเลยวันไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะคุณชีวานวลเปิดเผยแบบนี้ว่าตัวเธอเองเนี่ยพักอาศัยอยู่ในซอยเทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ตรงจุดนี้มา30ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยจนวันเกิดเหตุครับ4กันยายนที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงครึ่งขณะกำลังเดินทางกลับจากที่ทำงานจะนำรถเข้าบ้านเนื่องจากบริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างจะแคบมีรถจอดอยู่ด้วยตนเองก็เลยพยายามถอยรถเป็นระยะทางยาวหน่อยเพื่อเข้าบ้านตามปกตินะครับระหว่างที่กำลังลงจากรถเพื่อเปิดประตูบ้านมีรถของเพื่อนบ้านบีบแตรเรียกครับตนเองเนี่ยบอกให้อีกฝ่ายนึงรอสักครู่นะคะเนื่องจากกำลังจะเปิดประตูบ้านค่ะก่อนลูกชายของเพื่อนบ้านครับจะลงจากรถแล้วเดินมาหาพร้อมกับตะโกนด่าทอต่อว่าเรื่องการนำรถเข้าบ้านว่าทำไมมันช้านักนะหลังจากนั้นมีการโต้เถียงกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาต่อยที่บริเวณแขนของเธอทำให้เธอเองได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะนี่ครับเนี่ยโดนดึงกลับไปแล้วนี่เนี่ยต่อยเลยโอันนี้ย้อนแล้วนะนี่มาแล้วลูกชายแสดงเข้ามากัน3คนถูกไหมฮะมีปู่มีพ่อและมีลูกชายมีปู่มีพ่อมีลูกชาย3คนตัวพ่อเนี่ยลงมาด่าปู่เนี่ยยืนดูและพยายามจะดึงพ่อออกมาแต่ลูกชายของพ่อเนี่ยก็คือหลานปู่เนี่ยพุ่งเข้ามาต่อยเลยนี่ฮะโอ้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะฮะพ่อคู่กรณีเนี่ยสวมเสื้อหน่วยงานราชการครับเดินเข้ามาพร้อมน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วมายืนด่าทอเธอบริเวณหน้าบ้านครับพูดจาในลักษณะท้าทายด้วยถ้อยคำข่มขู่ครับทำให้เธอเองเนี่ยหวาดกลัวนะฮะคุณผู้ชมครับเธอแจ้งตำรวจแล้วนะครับตำรวจเรียกคู่กรณีมาและตำรวจก็ปรับ500บาท
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ผมช้าไปคุณผู้ชมผมกำลังอ่านดี
1: ๆว่าม
0: ันใช่หรือเปล่า
1: 500
0: ตำรวจเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยและให้จ่ายค่าปรับ500บาท
1: ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวลองฟังดูครับคุณผู้ชมครับ
9: รอหน่อยหนูก็หลังไขกุญแจเข้าบ้านแต่เราไม่รู้หรอกคนขับคือใครแต่พอลงไปอะค่ะก็ตามคลิปเลยก็ลงปีเข้ามาเลยเดินเข้ามาทำไมหรอด่ากันตามคลิปเลยเขาก็ด่ามาสาดมาเต็มที่บอกว่าทำเร็วๆหน่อยก็ด่ามีคำหยาบมากมาย นะคะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่ารอหน่อยได้ไหมอ่ะกำลังขายกุญแจข้างบ้านในเมื่อฉันก็ยังเข้าบ้านฉันเองลำบากเลยยังไม่ทันลงจากรถเลยค่ะก็มีผู้ชายพี่ที่เป็นมีศักดิ์เป็นพ่อของคนขับก็มายืนที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนด่าทอว่ามันทำไมหรอมันยังไงหรอมึงนี่นะปัญหาเยอะนักนะมึงไม่ได้อยู่ที่นี่อีก 2-3 วันมึงยังอยู่อีกยาวมันก็คือความผูกพันที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะแล้วตรงนั้นคือยืนอยู่คนเดียวในบ้านหน้าบ้านมีคนเดียวเสร็จแล้วก็มากัน3คนมาลุมกันหน้าบ้านมีทางน้องสาวด้วยน้องสาวของเขาด้วยแล้วก็มีคนผู้ขับด้วยนะคะที่บอกเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ขับรถมายืนด่าทออยู่หน้าบ้านด่าบุพการีด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแล้วผู้ที่ใส่เสื้อเทศบาลเนี่ยก็ท้าว่าตบกับน้องกูไหมในคลิปก็เลยพูดไปบอกว่าโอ้โหยังไม่เลิกกันแบบนี้อีกหรอระหว่างถ่ายกล้องอยู่อะค่ะก็ผู้ขับอะก็ได้ปี่เข้ามาต่อยที่แขนซ้ายนะคะตรงนี้ก็ได้ไปตรวจร่างกายแล้ว
0: คือตอนนี้เอาใหม่คุณผู้ชมครับเราไล่เรียงใหม่ตกลงเนี่ยก็คือจะมีตัวน้องสาวน้องสาวใครวะงงมีปู่
1: ก็คือเสื้อน้ำเงินไหมคะ
0: ใช่ไหมมีลูกชายน้องสาวเพื่อนบ้านโอ้ยผมขอไปไล่เรียงก่อนเขาเขียนมางงไปหมดเลยเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นน้องสาวน้องสาว
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
0: ว่าผู้หญิงคนนี้ร้องว่าโดนตระกูลหนึ่งมาหาเรื่องกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ใครเป็นใครนั่นแหละมั่วไปหมดแล้วเนี่ย
1: จากปัญหาก็คือถอยรถเข้าบ้านช้าเรื่องนี้ทางพี่เอกภพบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องแยกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นกรณีทำร้ายร่างกายคือจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าทางเพื่อนบ้านเข้ามาประชิดตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายอันนี้จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ตอนนี้ผู้เสียหายบาดเจ็บเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็ประสานทางผู้กำกับของสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็จะหาแนวทางในการป้องกันอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2จะเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านทางพี่เอกบอกว่าประสานไปที่เทศบาลลำลูกกาให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็แก้ปัญหาในชุมชนก็หวังว่าจะได้มีการพูดคุยกันกับเพื่อนบ้านมีการปรับความเข้าใจเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขต่อไป
13: ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยมันมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะครับที่ดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีการเข้ามาแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นผลักหรือเป็นต่อยยังไงนะครับแต่ว่ามันเข้าโดนที่แขนของพี่เขานะครับอันนี้ก็มีการแจ้งความแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเข้าเป็นในเรื่องของ295นะครับเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บาดเจ็บมากมายนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนอนไม่หลับก็กินนอนไม่หลับก็เครียดเป็นเรื่องของทำลายร่างกายนะครับเป็นเหตุให้เกิดได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก็ต้องฝากทางพนักงานสอบสวนเนี่ยให้ดำเนินคดีในข้อหานี้ไปด้วยนะครับและในส่วนของความเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถยกบ้านย้ายหนีกันไปได้อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเสร็จสิ้นในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเนี่ยต้องฝากท่านผู้กำกับสน.สภ.ลำลูกกานะครับแล้วก็ท่านนายกแสนนะครับนายกเทศบาลตำบลลำลูกกาเนี่ยทำสมานฉันท์นะครับในซอยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆอยู่ร่วมกันนะครับซอยก็แคบซอยก็เล็กแต่เข้าใจแหละว่าบางทีมันเกิดการกระทบกระทั่งกันได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องค่อยๆ คุยกันนะครับ
1: ก็เห็นด้วยกับพี่เอกนะคะทั้งหมดคือเราเป็นเพื่อนบ้านกันยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็พี่หนุ่มจะพูดเสมอเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ดูแลเราเวลาที่เราเจ็บป่วยบางทีอาจจะไม่ใช่ลูกหลานด้วยก็คือเพื่อนบ้าน
0: ใช่เพราะบางทีอาจจะอยู่คนเดียวล้มขึ้นมาข้างๆเขาอาจจะต้องมาช่วยเราหรืออะไรยังไงหรือเราไม่สบายต้องไปขอความช่วยเหลือก็
1: เพื่อนบ้านที่จะเห็นค่ะ
0: เนี่ยครับเห็นไหมแต่ผมอันนี้ยังขอแพงจริงคุณผู้ชมคือผมไม่ได้ตามข่าวนี้ตั้งแต่แรกแล้วทางทีมเขาบอกมาแบบเนี้ยมันเขียนกันมาเต็มเลยเนี่ยมันมีทั้งปู่มีทั้งย่ามีทั้งน้
1: องสาว
0: มีทั้งหลานคือฝั่งเป็นฝั่งเพื่อนบ้านหมดเลยอะ แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอ่ะแต่เอาเป็นว่าเขามาอย่างเนี้ยอันนี้คือทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขาพยายามถอยแบบเนี้ยแล้วประตูก็เล็กนะ
1: ก็เลยต้องถอย
0: ต้องค่อยค่อยถอย
1: ค่อยถอ
0: ยอุ้ยเกือบเฉียวนั่นน
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เกือบเฉียวข้างซ้ายนั่นน่ะ
1: แล้วต้องตามหลังอีกรอบนึง
0: เนี่ยแล้วก็ต้องถอยเข้าเนี่ยฮะเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ไหวรอนานรอไม่ได้โกรธ
1: ลงมาจากรถ
0: อ้าวเนี่ยครับประมาณนี้ก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พักนะพี่หมวยนะ
1: พักค่ะ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
20: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
21: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
22: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
23: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ TG
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องนึงเรื่องนี้แหมผมอยากให้ฟังมันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคุณผู้ชม
1: พลิกไปพลิกมา
0: ใช่คือมันเป็นเรื่องราวของสองสามีภรรยาพลเมืองดีนะครับคือออกมาตัดพ้อฮะบอกว่าเนี่ยเขาหวังดีอยากจะช่วยผู้หญิงคนนึงเนี่ยให้กลับบ้านต้องเดินทางไปขอให้ข้อมูลกับทางตำรวจหลายครั้งสุดท้ายเนี่ยไปกระทบเรื่องของการค้าขายขาดรายได้แถมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยแถมยังจะไปโดนเขาแจ้งความจับอีก
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ใช่ฉันเนี่ยไม่ใช่คนไร้บ้านแต่เธอเนี่ยมาบอกมาช่วยฉันได้ยังไงจะพาฉันกลับบ้านฉันมีบ้านแล้วฉันมานอนเล่นเฉย
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ก่อนผมก็สับสนเหมือนกันคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจากกรณีที่สองสามีภรรยาพลเมืองดีครับให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแล้วพาไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วหวังให้ตำรวจนั้นช่วยประสานส่งกลับบ้านแต่กลับเกิดประเด็นโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันล่าสุดครับชุดสืบสวนสภ.เมืองปทุมธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งอยู่ภายในวัดรวมไปถึงกล้องวงจรปิดขณะที่สองสามีภรรยาได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแจ้งเจ้าอาวาสซึ่งได้ให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปนะโย
1: ม
0: เนี่ยฮะโดยเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเพราะว่าคุณบุ๊กเป็นพลเมืองดีมีอาชีพขายยำปูม้าแกเปิดเผยแบบนี้ฮะคุณบุ๊กบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยต้องคอยเดินทางไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจหลายครั้งหลายหนทำให้ไม่มีเวลาออกไปค้าขายขาดรายได้อาหารทะเลที่เตรียมไว้ก็เสียหายอีกขณะนี้ยังมีปัญหาค้างค่าเช่าบ้านต้องนำเงินที่เหลือเนี่ยไปเป็นค่าน้ำมันเดินทางและต้องดูแลภรรยากับลูกอีก3คนแล้วก็แม่เนี่ยแก่แล้วด้วยจะตัวตัดพ้อนะฮะบอกว่าถ้ารู้การเป็นพลเมืองดีในครั้งนี้มันส่งผลแบบนี้ผมไม่เอาดีกว่าไม่ตัดสินใจไปช่วยเหลือหรอกพร้อมยืนยันว่าวันเกิดเหตุตั้งใจเพียงช่วยเหลือหญิงรายดังกล่าวให้กลับบ้านหลังทราบว่าไม่มีเงินเดินทางจึงสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนำไปส่งที่สภ.ราชหลุมแก้วเพราะไม่ต้องการพาไปส่งเองเกรงจะเกิดปัญหาตามมาเนี่ยฮะ
1: ค่ะอยากให้ดูภาพค่ะวันที่ทางพลเมืองดีนำตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นหญิงไร้บ้านไปส่งที่โรงพักคือมันจะมีภาพที่เห็นที่ไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วแล้วก็ตอนที่เข้าไปก็คือทางพลเมืองดีบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็คือนอนหลับมันก็เป็นประเด็นที่ทางตำรวจเองต้องออกมาชี้แจงอันนี้ค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คืนวันที่พาเข้าไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วนี่เข้าไปด้านใน
2: ลงไปเลยลงแล้วเดี๋ยวกูเสียหายกูฟ้องมึงเลย
1: ค่ะ
2: ลงไปเลยลงแล้วเดี๋ยวกูเสียหายกูฟ้องมึงเลย
0: คุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าคืออ่านตามเนื้อข่าวคุณอาจจะไม่เข้าใจเอาเล่าแบบชาวบ้านที่ผมเล่าให้ฟังกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันมีอย่างนี้มันมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพลเมืองดีนะฮะเขาไปรู้มาว่ามันมีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัดเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยมีคนเร่ร่อนอยู่ที่นั่นเขาก็เลยอยากจะไปช่วยเขาก็เลยเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ก็ปรากฏว่าไปเจอคนอยู่ที่เนี่ยประมาณสัก2คนนะ2คนนะ2คนเป็นผู้หญิงนะคนนึงเนี่ยนะชื่อเจน
1: ค่ะ
0: ปรากฏพอเขาไปช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะปรากฏว่า1ใน2คนเนี่ยไปมียาบ้าอยู
1: ่
0: พอมียาบ้าเนี่ยเขาก็เลยไปเรียกทางตำรวจมาพอตำรวจมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นการไปตรวจสอบปรากฏคนที่พกยาบ้าตำรวจก็ล็อกตัว
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันตัวของผู้หญิงคนนึงชื่อเจนเนี่ยตำรวจบอกอ้าวคุณเกี่ยวอะไรมั้ยเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งพลเมืองดีก็บอกเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งบ้านนะเป็นห่วงพาไปส่งบ้านแต่คุณเจนก็บอกว่าไม่ไปจะไปได้ยังไงล่ะฉันไม่ใช่คนเร่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นกันสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเอาตัวคุณเจนเนี่ยไปที่โรงพัก
1: ค่ะ
0: คุณเจนก็ไม่ยอมเพราะบอกว่าฉันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาหาลูกฉันที่วัดแล้วฉันไม่ใช่คนเร่ร่อนแต่รู้จักคนที่วัดอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยก็เลยไปนอนเล่นแล้วหลับไปอยู่ดีๆคนกลุ่มนี้มาหาฉันแล้วก็จะบอกว่าฉันไม่คนเร่ร่อนจะพาฉันไปส่งบ้านซึ่งฉันกลับบ้านที่ตรงนี้เองเรื่องประมาณแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็ทางพลเมืองดีก็บอกว่าทางเจนก็ไปแจ้งความเขาด้วยท ฐานทำร้ายร่างกายทางนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจจะพาส่งกลับบ้านก็คือพาไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วก่อนจะไปสภ.ลาดหลุมแก้วมีการโทรประสานกับทางสภ.เมืองปทุมธานีก็บอกว่าให้เอามาส่งได้แต่พอเอามาส่งก็คือไม่เจอตำรวจแล้วหลังจากนั้นก็ถูกทางผู้หญิงคนนี้แจ้งข้อหาเขาอีกเขาจะดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: นี่เดี๋ยวลองฟังทางฝั่งของตัวบุ๊กพลเมืองดีก่อนนะ
3: ครับเจอคำตอบว่ากลับมาว่าคุณเอามาทำไมจะกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาหาว่าผมไปอุ้มตัวเขามาทำไมสภ.เมืองไม่จัดการทำไมสภ.เมืองไม่ดำเนินคดีเพื่อที่ว่าให้มันจบไปทำไมต้องเอามาให้ลาดหลุมแก้วอะไรประมาณนี้ครับถามว่างงไหมคือผมงงครับงงมากเลยครับผมอธิบายแล้วครับแต่เขาพยายามที่

0: ืองนัดลาดหลุมแก้วนัดแต่ละวันมันไม่ตรงกันแล้วผมก็ไม่ได้ขายของแล้วตอนนี้เจ้าของบ้านไล่ผมออกจากบ้านและลูกผมอีก3คนแม่แก่ผมอีกคนนึงต้องอยู่ยังไงครับตอนนี้ลูกผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนครับวันนี้เพราะไม่มีเงินสักบาท
1: จากความหวังดี
0: ใช่ครับจากความหวังดีกลายเป็นบานปลายครับ
1: หวังดี
2: ครับนี่เป็นพลเมืองดีนะคุณบุ๊กบอกว่าโหผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่อยากจะไปช่วยเหลือเท่านั้นเองก็ว่าเห็นเป็นคนเร่ร่อนเป็นคนแบบไร้บ้านผมก็เลยคิดว่าผมจะยื่นมือไปช่วยแต่สุดท้ายกลับมาเล่นงานผ
3: ม
2: ไปแจ้งความผมอีกส่วนอีกฝั่งนึงคุณเจนบอกเกี่ยวอะไรอ่ะก็ฉันไม่ใช่คนเร่ร่อนนะคุณจะมายุ่งอะไรกับฉัน
3: ค่ะ
2: ฉันไปนอนอยู่ในศาลานั้นคุณจะมาบอกว่าฉันเป็นคนเร่ร่อนได้ยังไงฉันมีบ้าน
3: เผลอหลับไป
2: เผลอหลับไปเฉยๆแต่คนเร่ร่อนน่ะคนนู้น
3: ก็ถูกตำรวจจับไปแล้วเพราะว่าพบสิ่งผิดกฎหมาย
2: ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฉัน
3: คุ
2: ณมาทำแบบนี้ทำให้ฉันก็เสียหายเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: คุณเจนก็ว่าไงพี่หมวย
3: คุณเจนบอกว่าระหว่างที่ทางพลเมืองดีอะค่ะนำตัวเธอไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วพอไปถึงโรงพักเหตุการณ์มันบานปลายอะค่ะเธอไม่คิดว่ามันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอบอกว่าระหว่างการเดินทางพลเมืองดีพยายามบอกกับตำรวจว่าเธออาจจะเกี่ยวข้องกับคดีหลายเรื่องทั้งยาเสพติดลักรถแล้วก็มีข้อหาอื่นๆแต่พอเจ้าหน้าที่ถามว่ามีคดีมีข้อหาอะไรบ้างตอบไม่ได้ก่อนหน้านั้นตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพพร้อมให้ตรวจปัสสาวะตรวจเลือดแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติเธอย้อนหลังเธอบอกว่าตอนนี้เธอทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะกังวลใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อหน้าที่การงานของเธอถ้าบริษัททราบเรื่องอาจจะทำให้เธอไม่สามารถทำงานต่อไปได้ทีนี้แล้วทำไมมีการแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนียวเจนก็บอกว่าก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากพลเมืองดีที่พยายามที่จะเข้ามากักขังหน่วงเหนียวเขาแล้วยืนยันว่าไม่ต้องการจะไกล่เกลี่ยกับทางพลเมืองดีนะคะเนื่องจากเคยถูกใช้ถ้อยคำรุนแรงแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย
2: ซึ่งจริงๆหนึ่งในคนเป็นที่เป็นพลเมืองดีวันนั้นที่ไปด้วยเนี่ยมันมีชายคนนึงแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจไปอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วไปจับปรากฏไปที่ตำรวจ
3: ค่ะ
2: แต่ไปกับพลเมืองดีเธอก็เลยอ้าวแล้วมาอ้างตัวเป็นตำรวจได้ยังไงตำรวจไปเช็คแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ตำรวจ
3: ค่ะ
2: เละเทะไปหมดเลย
3: ค่ะ
2: ผู้ชมเข้าใจใช่ไห
3: ม
2: เรื่องเนี่ยมันอยู่ประมาณแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าสองผัวเมียอยู่ดีๆรู้จักกับทางฝั่งของชายอีกคนนึงใส่เสื้อกั๊กแต่งตัวลักษณะคล้ายๆตำรวจ
3: ค่ะ
2: แล้วทั้งสามคนเนี่ยก็มีการชวนกันไปช่วยเหลือคนไร้บ้านคนเร่ร่อนซึ่งอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเสร็จพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เห็นคนนอนอยู่ในศาลาสองคนแสดงตัวว่าฉันเป็นตำรวจแล้วก็จะไปเคลียร์ให
3: ้
2: ปรากฏหนึ่งในนั้นมียาบ้าอยู่ก็เรียกตำรวจตัวจริงมาเสร็จปรากฏว่าไอ้คุณเจนเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวนอนอยู่ในศาลาโดนล็อกไปด้วย
3: ค
2: ุณเจนก็บอกมาเอาฉันไปได้ยังไงฉันไม่เกี่ยวฉันมานอนอยู่ในศาลาฉันมาเยี่ยมลูกฉันอยู่ที่วัดแต่อีกคนนึงที่ใส่เสื้อกั๊กผมเป็นตำรวจ
3: ค่ะใช่เพราะว่าตอนที
2: ่เละเทะหมดเรื่องนี
3: ้ไปที่สภ.ก็จะเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อกั๊กเนี่ยค่ะเดินตามมาที่หลังนอกเหนือจากพลเมืองดี2คนที่เดินอยู่ข้างหน้า
2: คนถามว่าไปนอนทำไมเขาบอกเขาไปเยี่ยมลูก
3: ไปหาลูก
2: ไปหาลูกเขา
3: หลับไป
2: แล้วก็ปรากฏว่าเขาอ่ะก็รู้จักคนที่อยู่ในวัดนั่นอยู่แล้วเพราะเขาไปมาหาสู่กันอย่างนี้ตลอดแต่มีบ้านอยู่แถวนั้น
3: ค่ะ
2: เนี่ยเขาก็ไปนอนเล่นอยู่ที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีโดนตำรวจมาล็อกแล้วก็มีอีกคนคนหนึ่งอ้างตัวเองเป็นตำรวจแล้วไปกับพลเมืองดีด้วย
3: เ
2: ขาก็เลยไม่ยอมเพราะทางฝั่งพลเมืองดีมีการถ่ายคลิปของเขาแล้วไปลงโซเชียลอีกพอไปลงโซเชียลเสร็จปุ๊บทางฝั่งของตัวคุณเจนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันละเมิดฉันนะแล้วคนจะมาเข้าใจฉันว่าฉันเป็นคนเสพยาเป็นคนอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะฉันไม่เกี่ยวพลเมืองดีก็เลยบอกว่าอ้าวกูซวยแล้วต้องต่อไปนี้กูไม่เป็นพลเมืองดีดีกว่าเนี่ยเรื่องมีแบบเนี้ยอยากรู้เรื่องเดี๋ยวไปฟังผลกระแสมาสองฝั่งเลย
3: ค่ะเจนมาด้วย
2: อันนี้พลเมืองดีนะสวัสดีนะพลเมืองดีสวัสดีนะสิ่งที่พี่เล่ามาประมาณนั้นถูกไหม
4: ถูกครับ
2: ถูกนะถูกหมดนะ
4: ถูกคร
2: ับแล้ววันนี้พี่ตำรวจปลอมมาไหม
4: ไม่ได้มาครับ
5: ติดต่อไม่ได้ค่ะ
2: แล้วเขาเป็นใครตำรวจท่านนั้นอ่ะ
4: ตอนแรกเขาแจ้งว่าเขาเป็นอาสาคุมหน้าวิกครับหน้าวิกตอนที่มีงานคร
2: ับ แล้วคุณก็เลยพาเขาไปด้วย
4: เขามานั่งอยู่หลังร้านผมครับแล้วเขาก็ขอแบบขออาสาไปด้วยครับ
2: แล้วคุณไปทำไม
4: ก็มีผู้หญิงคนที่ว่าเขาสติไม่ดีครับ
2: คุณอยากไปช่วย
4: เขามาขอค่าขอน้ำผมตั้งแต่นานแล้วแล้วคันนี้งานมันจะจบแล้วผมก็เลยรับปากแล้วคำพูดผมก็เลยไปช่วยครับ
2: แต่ปรากฏไปเจอคุณเจียนอยู่ที่ศาลานั้นด้วย
4: ใช่ครับนอนอยู
2: ่นอนอยู่ด้วยแถวๆนั้น
4: ใช่ครับ
2: ก็เลยคิดว่า
4: ไปตอนแรกก็คือเจอเสพยา

0: ตาอยู่ข้างหน้า1คน
1: แล้วใช่คุณเจนไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: อ้าว
0: คุณเจนอยู่ข้างในครับอันนั้นเห็นว่าทางคุณเจนอ้างว่าเป็นคุณปุ๊กครับที่ว่าเสพอยู่ข้างหน้า
1: อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันวันนี้คุณเจนเข้ามานะ
0: ครับผม
1: เขาไม่ยอมนะเขาบอกเรื่องนี้เขาไม่ยอมว่าคุณเอาคลิปเขาไปลงอีกใช่ไหม
2: ไม่มีการลง
0: ทางผมไม่เคยลงโซเชียลนะครับ
1: ไม่เคยนะ
0: มีแต่ทางแหล่งข่าวที่ว่าแพร่ออกไปครับ
1: แล้วใครเป็นคนถ่าย
0: เป็นน้องครับ
1: น้องไหนแล้วน้องเอาไปลงเหรอ
2: หนูไม่ได้ลงค่ะ
1: อ้าวแล้วใครไปลงคนอื่นลงแต่หนูเป็นคนส่งให้
0: ใช่ครับ
1: เออน้องเอ้ย
2: ค่ะ
1: นะ
2: ที่เราส่งให้นะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวคุณเจนเข้ามาด้วย2ฝั่งนะนี่เขาก็เลยเครียดกันอยู่เขาจะเอายังไงกันดีเพราะนี่เป็นพลเมืองดีไอ้ทางฝั่งนู้นฉันต้องการพลเมืองดี
3: ค่ะเราแจ้งก็หาด้วย
1: อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะ
1: พักนะ
3: พัก
1: ไหมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ครับอ๋อแล้วก็วันนี้วันเกิดคุณมดดำนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ให้เบิร์ธเดย์คุณมดดำนะครับมีความสุขมากๆนะฮะ
4: ค่ะ
3: ช่องทางนี้ไป
4: สุขสันต์วันเกิดคุณมดดำนะคะ
3: นะครับ
4: ค่ะ
3: เมื่อก่อนนี้กับมดดำเขาจะมีซอ7พี่หมูทันไหม
4: ซอ7ทันค่ะทัน
3: เขาจะเรียกมดดำว่าตุ๊ดตะหน่อย
4: ทัน
3: เราไปฟังนะเอาโอเคเดี๋ยวไปโหนกระแสนะครับเดี๋ยวมีคุณเจนมาแล้วก็ทางฝั่งของตัวผู้เสียหายนะครับก็เขาเรียกไม่ใช่พลเมืองดี
5: ค่ะ
3: เขายืนยันว่าวันนี้จากพลเมืองดีวันนี้เป็นผู้เสียหายเหมือนกันถูกไหมเป็นเหยื่อใช่ไหมเราเป็นเหยื่อนะโอเคเดี๋ยวไปโหนกระแสครับ
4: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอซีพีเอ็กซ์จากธนาคารปสาและลำไย
0: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะผู้ชมครับกระแสในวันนี้มันก็พอจะมีข่าวเป็นไวรัลอยู่บ้างนะผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งเป็นผัวเมียกันแล้วก็จะมีแบบอาสาคนหนึ่งมีแบบญาติญาติเขาเนี่ยนะฮะคือต้องการไปช่วยเหลือนะครับคือคนไร้บ้านนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนเร่ร่อนนะผู้ชมครับปรากฏว่าก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งไปช่วยเหลือปรากฏว่าไปเจอนะฮะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าในศาลานั้นอ่ะมันไม่ได้มีบุคคลที่มียาเสพติดอยู่คนเดียวนะฮะมันกลับกลายเป็นว่ามีทางฝั่งของตัวผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับคือคุณเจนเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนมีบ้านไม่ใช่คนเร่ร่อนแล้วเธอไปหาลูกของเธอเธอเลยไปนอนพักอยู่ที่นั่นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลับไปอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับคนที่มียาเสพติดอยู่ด้วยเธอบอกเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับเธอเหมือนกันเธอเลยแจ้งความพลเมืองดีเหล่านั้นครับว่ามาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแล้วที่สำคัญถ่ายคลิปฉันแล้วเอาไปลงแบบนี้มันทำให้ฉันเสียหายนะคนจะมองว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวสองมุมตั้งใจฟังดีๆนะมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ผมพยายามจะแบบเล่าให้มันฟังแบบง่ายๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะวันนี้ครับคุณเจนนะฮะเธอบอกเธอเป็นผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีคุณเจนนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับเป็นทนายคนกลางนะแล้วทางฝั่งนี้ครับพลเมืองดีนะครับคุณบุ๊กนะฮะคุณเคนแฟนคุณบุ๊กชื่อเคนนะ
2: ครับ
0: คุณเคนนะแล้วก็มีคุณไหมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่พลเมืองดีนะ3คนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณจำหน้าได้นะ
1: จำได้หมดทุกคนค่ะ
0: คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นคนเร่ร่อนนะ
1: ไม่ใช่ค่ะมีบ้านค่ะ
0: มีบ้านนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอาละใจเย็นใจเย็นนะนั่งตรงๆนั่งตรงๆนั่งดีๆนะใจเย็นใจเย็นนะผมขอถามทางนี้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะได้ฟังที่มาที่ไปพร้อมๆกันนะพี่ตุ๋ยพร้อมนะ
2: ครับ
0: ผู้ชมพร้อมนะโอเค
2: ครับ
0: อ่ะบุ๊กเล่าที่มาที่ไปสิไอ้ความเป็นพลเมืองดีของคุณแล้วคุณซวยยังไงเอาลองเล่าสิ
2: เอาก่อนๆนะครับผมอยากเห็นถอดแมสคุยกับผมเอาความจริงคุยกับผมดีกว่า
1: ไม่ถอด
2: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังความจริงวันนั้นครับเรื่องมันเกิดอย่างงี้ครับ
0: เดี๋ยวก่อนถอดแมสแล้วเขาไม่ถอดเขาขอสงวนหน้าเขาไว
2: ้ได้ครับได้นี่ผมคนพลเมืองดีผมไม่ใส่แมสด้วยครับ
0: ไม่ใส่แมสนะ
2: ครับ
0: แต่นี่พลเมืองไม่ดีใส่แมส
2: ก็ผมก็ไม่รู้ครับก็อันนี้โซเชียลก็คิดเอาเองครับ
0: โซเชียลคิดเอาเองนะ
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะถอดไหมไม่ถอดนะ
1: ไม่ถอดค่ะ
0: ไม่ถอดนะ
2: ก็เหตุการณ์วันนั้น
0: เหตุการณ์ครับเชิญครับ
2: ก็มีป้าเตี้ยครับ
0: ป้าเตี้ยเป็นใคร
2: เป็นคนที่เขาไม่มีที่อยู่
0: ป้าเตี้ยคือคนที่ไม่มีที่อยู่นะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคยังไงฮะป้าเตี้ยเขาทำไม
2: ผมไปขายของอยู่งานสมโพธิศาลหลักเมืองปทุม
0: ขายอะไร
2: ขายเป็นยำปูแล้วก็เป็นยำทะเลครับ
0: ยำปูนะยำทะเลนะ
2: ครับผม
0: ขายกับเมีย
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
3: ยำแหนมข
0: ้
3: าวโพดค
0: ุ้
3: มเนยอ
0: ะไรนะ
2: แล้วก็มี
3: พวกเป็นยำข้าวโพดคุ้มเนยอะไรประมาณเน
0: ี้
3: ย
0: ยำนะขายยำโอเคแล้วไงต่อครับ
2: มีป้าเตี้ยเขาเดินมาครับเขาบอกเขาอยากกินยำปูยังเลยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกินยำปูผมก็เลยเกิดดูไปสงสารป้าเขาขอผมก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวยำปูให้ป้าเตี้ยกินเราก็รอป้าเตี้ยป้าเตี้ยยังไม่เดินมาไปรอตีสองยังไม่เดินพอป้าเตี้ยเดินมาบอกไหนอยากยำปูเอายำปูมาให้กินหน่อยผมบอกว่าป้าผมรอป้ามาผมเก็บบ้านแล้วป้าขอตังก็ได้อ่ะโอเคครับผมเอาตังให้ป้าย
0: ำปูเก็บแล้วไม่มี
2: แล้วครับ
0: งั้นป้าขอตังหน่อยเถอะ
2: ใช่ครับ
0: ป้าจะเดินไปซื้อของกิน
2: ใช่ครับ
0: ให้ไหม
2: ผมก็ให้ไป40บาท
0: 40บาท
2: ครับผมแล้วเขาก็วอนขอผมว่าป้าอยากกลับวัดไปส่งป้าหน่อยได้ไหม
0: อยากกลับวัด
2: ใช่ครับ
0: ไปส่งป้าที่วัดหน่อยได้ไหม
2: ใช่ครับผมก็บอกได้ครับผมก็จะคุยกับน้องๆว่าจะไปส่งป้ากันแล้ววันนั้นก็มีอาสาครับที่ว่าขอไปคุมหน้าวิก
0: อาสาชื่ออะไร
2: ชื่อนุ
0: นุนะ
2: ใช่ครับ
0: นุนี่เป็นอาสานะ
2: ใช่ครับ
0: คุณรู้จักเขามาก่อนไหม
2: ไม่ครับไม่ครับ
0: แล้วคุณรู้ได้เขาเป็นอาสา
2: ก็วันนั้นครับเขามีงานและมีศิลปินดังมาก็มีเฝ้าหน้าวิกเขาก็ไปเฝ้าหน้าวิกคอยตรวจบัตรหน้าวิกตรวจค้นหน้าวิกครับ
0: คือเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นอาสา
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โดยที่คุณก็ไม่เคยรู้มาก่อน
2: ไม่เคย
0: ไอ้คำว่าอาสานี่คืออาสาอะไร
2: คือผมถามเขาว่าพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาและพอถามอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเป็นชุดสืบ
0: อุ้ยตายบอกเป็นชุดสืบด้วย
2: ผมก็เลยมีความ
0: แฝงตัวมา
2: ใช่ครับผมก็มีความแบบว่าสบายใจแล้วพี่ชุดสืบก็อยู่เหมือนพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: อ๋อเป็นอาสาและเป็นชุดสืบด้วย
2: ใช่ครับ
0: ชุดสืบแปลงตัวมาเป็นอาสา
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไอ้นี่ตัวสำคัญตัวนะ
2: ผมก็เลย
0: นุเนี่ยนะ
2: ผมก็เลยชวนพี่เขาพี่ไปกับผมไหมคือไปเนี่ย
0: ไปส่งป้าเตี้ยกัน
2: ป้าเตี้ยเผื่อมันมีเหตุอะไรพี่จะได้เป็นพยานให้ผ
0: ม
2: เพราะว่าป้าเตี้ยเขาให้พาไปวัดแล้ววัดมาค่ำกลางคืนผมก็กลัวเหมือนกัน
0: วัดอะไร
2: วัดหงครับ
0: วัดหงส์ที่ไหนเนี่ย
2: อยู่ปทุมครับ
0: ปทุมนะโอเค
2: ครับผม
0: จากนั้นยังไงต่อฮะ
2: ผมก็พาพี่เขาไปขึ้นรถผมไปแล้วป้าเตี้ยก็ขึ้นรถไปก็ไปเดินเข้าไปมีผู้หญ
0: ิ
2: ง
0: มีใครไปบ้าง
2: มีผมมีแฟนผมแล้วก็มีน้อง
0: สามคนนี้นะ
2: แล้วก็น้องผู้ชายผม
0: น้องผู้ชายนี่อีกคนนะมาด้วยนะข้างล่าง
2: หญิงครับอยู่ข้างล่าง
0: ห้าคนแล้วนะ
2: ใช่ครับแล้วก็อาสา
0: แล้วก็อาสาอย่าใช้คำว่าอาสาเขาเป็นชุดสืบ
2: ครับ
0: เป็นชุดสืบแฝงตัวมา
2: ใช่ครับ
0: เป็นชุดสืบชื่อไอ้นุ
2: ใช่ครับ
0: โอเคไปด้วยกัน
2: ขึ้นรถไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บผมก็ลงจากรถพาป้าเตี้ยไปเดินเข้าไปครับหน้าศาลามีคนบอกเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะผมก็ตกใจครับ
0: กี่โมง
2: ประมาณตีเกือบตีสามนะครับ
0: ตีสามนะ
2: ใช่ครับผมก็ผีหรือเปล่าตกใจผมก็
0: ผีจะมาถามเลยมาทำอะไรกันเยอะแยะ
2: ผมก็หันไปดูพอหันไปดูปุ๊บก็เจอคนนั่นดูดม้าอยู่ข้างหน้าครับ
0: ดูดม้า
2: ใช่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับ
0: หน้าวัดหง
2: ใช่ครับหน้าศาลาหนึ่งไว้ศพครับ
0: หน้าศาลาหนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: เขาดูดม้าเลยนะ
2: เขาดูดกำลังดูดเลยครับ
0: แล้วถามมาทำอะไรกันเยอะแยะ
2: ใช่ครับแล้วพอถึงปุ๊บผมบอกแจ้งเจ้าวาดเขายกมือขอร้องครับว่าอย่าแจ้งเจ้าวาดเลยอย่าให้เจ้าวาดรู
0: ้
2: พอดังนั้นผมก็เลยเห็นผู้หญิงคือพี่เขาน
0: อนอยู่คนนี้
2: ใช่ครับ
0: นอนอยู่ที่ไหน
2: ข้างในศาลาครับ
0: นอนอยู่ในศาลาหนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: ศพหรือเปล่าที่เรามองตอนแรก
2: คือผมเห็นแล้วครับคือคุมผ้ามีคนแน่นอนก็เปิดพี่เขาเปิดประตูไอ้ตำรวจชุดสืบที่มันอ้างว่าเปิดเลยผมก็เปิดพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไป
0: เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะคือศาลาอันนั้นเนี่ยมันมีประตูไหม
2: เป็นประตูยกขึ้น
0: ประตูยกขึ้นนะ
2: ใช่ครับใช่
0: แล้วมันเห็นเป็นลูกกรงเข้าไป
2: เอาแง้มไว้ประมาณนี้ครับ
0: อ๋อมันแง้มอยู่อย่าง
2: นี้ใช่ประมาณนี้ครับ
0: ข้างหน้าเอาขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยอ่านี่เห็นภาพเลยนี่เห็นภาพเลย
2: ครับใช่อ
0: ันนี้นะ
2: ใช่ครับ
0: นี่นะอย่างนี้นะ
2: ใช่ครับนี่ครับ
0: ผู้หญิงคนนี้คุณเจนคนนี้
2: ใช่ครับ
0: นอนอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับ
0: นี่ศาลาหนึ่งตั้งศพนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วข้างหน้าตรงบันไดเนี่ยมีคนนั่งดูดม้าอยู่
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณกับพวกแล้วคุณกับทางฝั่งแฟนคุณน้องคุณแล้วก็อาสานุเนี่ยหรือชุดสืบนุเนี่ยเดินไปด้วยกัน
2: ใช่ครับ
0: พอเห็นเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าแจ้งเจ้าอาวาสเลยมีคนดูดม้า
2: ครับแล้วจากนั้นมาผมเริ่มถ่ายคลิปเลย
0: ถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บข้างในนั้นคุณเห็นเลยว่ามีคนนอนอยู
2: ่ใช่ครับนอนห่มผ้าห่มอยู
0: ่คุณเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วไปดึงผ้าออก
2: ก็คือหลังจากนั้นนะครับผมไม่ได้ดึงครับคือจะเป็นชุดที่ว่าอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับสืบเนี่ยครับ
0: ไอ้ชุดสืบเนี่ยไอ้นุ
2: เขาบอกให้ลุกเลยลุกเลย
0: นี่ตำรวจนะ
2: ใช่ครับ
0: ลุก
2: ใช่ครับ
0: คนนี้ลุกไหม
2: ลุกครับ
0: ลุกขึ้นมาเสร็จคนนี้นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะมาถามคุณที่หลังนะคุณไปนอนทำไมนะ
2: แล้วเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงมาค้นตัวมาค้นตัวค้นกระเป๋า
0: ไอ้นุบอกแบบนั้น
2: ใช่ครับ
0: ไอ้นุบอกผู้หญิงค้นตัวเลย
2: ใช่
0: โอ้โหนี่มันเป็นตำรวจแน่
2: ใช่ครับ
0: ตำรวจแน่วิธีการเนี่ยนะพี่ตุ๋ยจากนั้นยังไงต่อ
2: ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งเจ้าวาดก่
0: อ
2: นผู้หญิงคนที่อ้างว่าชื่อปุ๊กครับ
0: ปุ๊กเป็นใครก
2: ัน ก็คนที่ดูดม้าอยู่ข้างหน้าคร
0: ับ อ๋อดูดม้านั่นชื่อปุ๊กเหรอ
2: ใช่ครับเขาก็เลยว่าอ้างผมว่าอย่าไปแจ้งเจ้าอาวาสเลยเขาขอร้องเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าอาวาสรู้ผมก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสกับไอ้ชุดสืบเนี่ยครับ
0: ไปแจ้งเจ้าอาวาสกับไอ้นุ
2: ใช่ครับ
0: กับไอ้นุคนนี้ที่อ้างตัวเองเป็นชุดสืบ
2: ใช่ครับผมก็ไปแจ้ง
0: ไปแจ้งว่า
2: เจ้าอาวาสครับพอดีผมมาส่งป้าเตี้ยพอดีผมเห็นมีคนมั่วสุมเสพยาอยู่ข้างหน้าศาลาและอยู่ข้างใน
0: ครับ
2: ผมขออนุญาตเจ้าอาวาสเข้าไปดูได้ไหมครับเจ้าอาวาสบอกว่าทำเลยโยมทำเลยมีอะไรเจ้าวาดรับผิดชอบเองผมก็เลยได้อำนาจของเจ้าวาด
0: ไฟเขียว
2: ใช่ครับ
0: เจ้าวาดไฟเขียว
2: ผมก็เลยเข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บก็มีการดูมีการค้นตังกระเป๋าก็เจอสิ่งเสพติด
0: ของใคร
2: ของเขาอ้างว่าเป็นของปุ๊กครับ
0: ของปุ๊กนะ
2: ใช่ครับเป็นยาบ้าม
0: ันมีกระเป๋าอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เป็นกระเป๋าอะไรยังไง
2: เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางครับ
3: กระเป๋าใบนี
2: ้กระเป๋าเครื่องสำอาง
0: กระเป๋าใบนี้ป่ะขอโทษน
3: ะ
0: อันนี้ป่ะ
3: ใช่นะที่เรา
4: จำได้แล้ว
3: ใช
0: ่ใบนี้เปล่า
3: คลิปอะ
0: เฮ้ยเอาแน่ๆนะใช่เปล่า
2: เดี๋ยวผมถามนะน้องเฟียไปไหนแล้ว
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
4: ยาจะเจอในกระปุกเหมือนกระปุกลูกอมอะค่ะ
0: ยาเจอในกระปุกลูกอม
4: ไม่ได้เจอในกระเป๋าใบน
3: ี้ถามเป็นกระเป๋าใบนี้หรือเปล่า
2: ไม่กระเป๋าใบนี้ใบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: นะเอาเมื่อกี้บอกค้นในกระเป๋า
2: ก็คือว่าค้นในกระเป๋าก็เทกระเป๋าออกมาก
0: ระเป๋าใบไหนไม่ใช่ใบนี้นะ
2: ไม่ใช่ใบนี้
0: อ่ะทางนี้บอกใช่
2: คือระหว่างค้นอ่ะจะเป็นน้องคนค้นครับน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับเป็นคนค้นเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าคือไออาสาตำรวจคนเนี้ยที่อ้างตัวเป็นนุเนี่ยครับมันชอบหลานผมมันก็เลยบอกน้องๆมาค้นน้องผมก็เลยมาค้นพอมาค้นปุ๊บก็มาตรวจค้นแกะ
0: ไม่ฟังใหม่ พี่เข้าใจ
2: ครับพี
0: ่แต่พี่อยากรู้ไอ้กระเป๋าที่น้องไปค้นน่ะคือใบไหนที่ไปเจอยาบ้าเนี่ยอันนี้สำคัญ
2: อ๋อไอ้ตัวที่เจอยาบ้าผมไม่เจอในกระเป๋าพี
0: ่เอาไม่เจอกระเป๋านะ
2: เจออยู่ตรงใต้เสือพี่
0: โอเคยาบ้าไปเจอใต้เสือแต่คุณค้นกระเป๋าใบนี้ด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
2: ใช่คร
0: ับ โอเคแต่ไม่ได้เจอยาบ้าในนี้นะ
2: ไม่ครับไม่ครับ
0: จากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ทำการตรวจค้นเสร็จปุ๊บเจ้าวาดก็เดินมาพอเจ้าวาดเดินมาปุ๊บไอ้ตำรวจที่ว่านุเนี่ยมันก็โทรแจ้งสายตรวจเข้ามาพอสายตรวจมาอะไรมาเขาก็ให้ผมอะเอาตัวพวกที่ว่ามีของมีอะไรไปที่มั่วสุมในวัดไปส่งให้เขาหน่อยที่สภ.เมืองผมก็เอาไปเขาก็หยิบยาหยิบอะไรเขาก็เก็บอุปกรณ์เก็บอะไรกัน
0: ครับ
2: ก็เก็บของกลางใส่ถุงเขาก็เอาไปผมก็เอาขึ้นรถผมไปพอไปถึงสภ.เมืองครับทางสายตรวจเขาบอกว่าไอ้ของกลางนี่ของใคร
0: ของกลางคือยาบ้าเนี่ยของใคร
2: ใช่ครับของใครแล้วผู้หญิงคนที่ชื่อปุ๊บอกว่าของเขาเองไอ้งั้นขึ้นมาไอ้ที่เหลือ2คนกลับบ้านไปแล้วป้าเตี้ยก็มาขอเงินผมอีก
0: ตอนไปที่สน.เอาคนนี้ไปด้วยไหม
2: ไปด้วยครับไปทั้งหมด3คนเลย
0: ตำรวจมาถึงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตำรวจมาถึงตำรวจทำยังไงบ้างเอาที่วัดก่อนน้องอย่าเพิ่งเล่าข้ามเพราะเดี๋ยวมีผลกันทางนี้เขา
2: ครับผม
0: ตำรวจมาถึงวัดเสร็จปุ๊บตำรวจทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็มีการตรวจค้นส่องไฟฉายแค่นั้นครับพี
0: ่
2: ผมก็ได้แจ้งตำรวจฟังว่า
0: ตำรวจมากี่คน
2: มา2นายครับ
0: 2นายนะ
2: ใช่ครับผมก็ได้แจ้งให้พี่กับฟังว่าของกลางอันนี้พี่ของพี่คนนี้เขาบอกเขายอมรับ
0: ของคุณจิ๊บปุ๊กนะ
2: แต่พี่ผู้หญิงคนนี้เขายอมรับกับผมว่าเขาเสพแต่เขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
0: ผู้หญิงคนนี้คือคนนี้นะ
2: ใช่ครับเขาแจ้งมาว่าเสพใช่ครับ
0: เขาแจ้งคุณเลยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
0: จากนั้นยังไง
2: จากนั้นคือตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
0: อ้าวงั้นไปกันหมดเลย
2: ใช่ครับเก็บมาแล้วก็ไปกันหมดพอไปถึงปุ๊บก็ตามที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับ
0: ไปถึงที่โรงพักก็คือทางนี้ก็ต้องไปด้วย
2: ใช่ครับ
0: เพราะเขายอมรับเขาเสพ
2: ใช่ครับ
0: ไปถึงโรงพักเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่า
2: ไอ้อุปกรณ์นี้หลักฐานนี่ของใครถ้าของผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นมาและที่เหลือกลับบ้านไป2คน
0: นี่กลับ
2: แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อป้าเตี้ย
0: ป้าเตี้ยกลับ
2: กลับ
0: เพราะตรงนั้นก็เท่ากับเป็น3คนถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็จะมี1ก็คือมียายปุ๊กที่ดูดม้า
2: ใช่ครับ
0: จะเป็นเจ้าของม้าที่ยอมรับ
2: ครับ
0: 2คือเจน
2: ครับ
0: 3คือป้าเตี้ย
2: ใช่ครับ
0: พอขึ้นโรงพักตำรวจบอกว่าทั้งป้าเตี้ยและเจนกลับไปได้ไอ้ปุ๊กอยู่
2: ใช่ครับ
0: เพราะมีของกลาง
2: ใช่ครับ
0: เรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรนี
2: ่ใช่ครับแค่นั้น
0: จบแค่นี้
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วคุณยังไงอ่ะ
2: ก็ผมก็พากลับบ้านพี่เขาบอกว่าบ้านแฟนเขาอยู่ทางบ่อเงินผมก็แค่โอเคครับบ่อเงินพี่เขาบอกขอกลับไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมบ้านแฟนอยู่บ่อเงินบอกกับน้องๆร้องไห้บอกน้องๆผมก็บอกได้ครับผมประสานงานไปยัน191บอกพี่ครับผู้หญิงคนนี้เขาตรวจเจอไม่เจอยาไม่เจอของกลางแต่ทางสภ.เมืองเขาได้ปล่อยตัวให้กลับบ้านเพราะเขาไม่เจอของกลางไม่เจออะไรเลยผมอาสาไปส่งบ้านได้ไหมเพราะพี่เขาไม่มีรถกลับแล้วพี่เขามาขอให้เอาไปส่งที่บ้าน
0: เป็นห่วงเพราะเขาบอกเขาร้องไห้อยู่
2: ใช่ครับ
0: บอกโอ้โหตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะบ้านฉันอยู่บ่อเงิน
2: ใช่ครับ
0: ไม่รู้จะทำยังไงไปส่งให้หน่อยได้ไหม
2: ใช่ครับ
0: เราขอตำรวจเลยบอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งเขาได้ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตำรวจบอกว่า
2: โอเคได
0: ้พลเมืองดีใจพระ
2: ใช่ครับ
0: เชิญ
3: ตังก็ไม่มีโทรศัพท์
0: เขาบอกด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: ตังไม่มีโทรศัพท์ไม่มี
2: ใช่ครับ
3: แล้วจะให้
2: ผมทิ้งได้ยังไงพี่คนเดียวผมก็เลยอาสาเนี่ยไปส่งก็คุยกับตำรวจและโทรหา191เสร็จผมขึ้นไปหาสายตรวจอีกนะครับข้างบนของสภ.เมืองปทุมพี่แบบนี้ได้ไหมอย่างที่ผมพูดกับ191เขาบอกได้ครับเขายังคืนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กับบัตรประชาชน2ใบของผู้ชายที่เขาติดตัวมาให้ผมเอามาคืนพี่เขาเลย
0: เหรอ
2: ใช่ครับ
0: เอาเรื่องไงต่อหลังจากนั้น
2: แล้วผมก็พาเขาบอกพี่ปะขึ้นรถไปสภ.เขาก็ขึ้นเองนะครับไม่มีใครดึงไม่มีใครอุ้มนะครับขึ้นเองก็ขึ้นไปเขายังเลือกที่นั่งกับน้องผมเลยครับอยากนั่งตรงนี้ตรงนั้น
3: ขอนั่งข้างผู้ชาย
2: แฟนผมก็เลยพูดไปว่า
0: ขอนั่งข้างผู้ชายด้วย
2: ใช่ครับแฟนผมก็เลยพูดไปว่าขออนุญาตครับคำหยาบรถกูจะมาเลือกทำไมขึ้นมาเถอะอัดกันมาก่อน
0: รถกูจะเลือกทำไมมันก็ขึ้นมาเถอะ
2: ได้ครับ
3: ก็อัดกันไปด้วยกัน
0: นั่งข้างผู้ชาย
3: ใช่ค่ะขอเลือกกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมผู้ชายคนนี้พูดจาดีคือหนูสองคนเหมือนพูดจาไม่ดีประมาณนี
0: ้เขาบอกพี่รู้
2: พี่รู้ว่าหนูทำมาได้เงินผมก็เลยงงครับผมทำมาได้เงิน
0: พี่รู้ว่าเขาบอกไง
3: เขาบอกว่าเขารู้ว่าทำเหตุการณ์แบบนี้คุณได้เงินกันพี่ปล่อยพี่ลงไปได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าพี่คะได้เงินจากใครพี่เอ่ยมาเลย
2: ตอนระหว่างทางนะครับระหว่างทางที่ว่าจะพาไปสภ.ลาดหลุมแก้ว
3: ใช
5: ่ที่คุณเล่ามันเนี่ยคุณเล่าแต่นุที่บอกเป็นอาสา
2: ใช่
5: ตัวนุอยู่ไหนครับ
3: ไม่มา
0: ติดต่อไม่รู้จักกันไอ้นุรู้จักกันไหม
2: ผมไม่รู้จักครับ
5: นั่นสิพอคุณไปแล้วบอกนุบอกว่าเข้าไปค้น
2: ใช่ครับ
5: แล้วนุก็หายไปเลย
2: ใช่คร
3: ับ ใช่ค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
0: อ๋อนุไปเลยเหรอ
2: ใช่ครับตอนนี้เมื่อคืนนี้มีทางทีมงานติดต่อผมไปนะครับผมได้โทรไปหาเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาลางานก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกพอประมาณช่วงเช้าผมจะเดินทางมาเขาติดต่อไม่ได้แล้วครับ
0: หายเลย
2: ใช่ครับ
3: ใช่ค่ะเพราะเราบอกว่าจะไปออกรายการหุ่นกระแสพี่เตรียมตัวนะเดี๋ยวประมาณตีห้าเดี๋ยวเราไปรับแล้วทีนี้เกิดฟาร์มที่ว่าติดต่ออะไรไม่ได้เลยเราก็เลยทิ้งข้อความไว้
0: อ่ะโอเคพอหลังจากนั้นยังไงต่อพอเขาบอกว่าปล่อยเขาลงตรงนี้เถอะพี่รู้ว่าพวกน้องๆทำแบบนี้ได้เงิน
3: ใช่ค่ะ
0: พอเท้าถามบอกว่าได้เงินอะไรพี่พูดมา
3: เ
0: ขาว่าไง
3: เขาไม่พูดค
2: ่
3: ะ
2: ไม่พูดแล้วก็เงียบกันมาจนถึงโรงพักครับผมก็เลยคิดในใจขับรถไปก็คิดไปว่าทำไมพี่กับพูดแบบนี้ตอนแรกให้เรามาส่งทำไมกลางคังมาพูดแบบนี้ผมก็เลยพาพี่กลับไปโรงพักเพื่อว่าไปหาจุดกลางคือโรงพักสพ.ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าให้ส่งพี่ต่อไปบ้านหรือหาบ้านให้พี่เขาแค่นั้นเองครับพอไปถึงสพ.ลาดหลุมแก้วผมเป็นคนลงเดินไปก่อนแล้วไอ้อาสามันก็มาด้วย
0: ไอ้นุ
2: ใช่ครับมันก็ลงมาตามผมแล้วพี่เขาเดินตามตูดผมมาผมก็ไปเรียกตำรวจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ3ครั้งก็ไม่มีใครออกมา
0: ครั้งที่สพ.ลาดหลุมแก้ว
2: ใช่ครับประมาณตีห้ากว่าๆครับ
0: เขาหลับเหรอ
2: ก็ผมก็ดูอันนี้ผมยังไม่ขอพูดนะครับว่าเขาหลับไหมผมด้วยความมั่นใจเดินออกไปผมเห็นมีตำรวจหลับอยู่คนละมุมเลยร้อยเวรอยู่ในห้องของเขาแต่เขาหลับนอนแล้วก็สิบเวรหลับอยู่ข้างห้องร้อยเวรแล้วก็เวรที่ว่าเวรเขียนบันทึกประจำวัน
0: เวรเ
2: ขาใช่ครับเขาก็นอน
0: ไม่ใช่
2: เขาก็นอนอยู่ที่เปตรงที่ว่าบันทึกประจำวันเขาก็ลุกขึ้นมาแต่คนที่ลุกขึ้นมาก่อนคือร้อยเวรเขาถามว่ามีอะไรผมก็บอกผมได้เอาพี่ผู้หญิงคนนี้มาส่งทางสพ.เมืองได้ส่งได้ปล่อยตัวแต่พี่เขาไม่มีบ้านผมช่วยให้พี่ไปส่งบ้านเขาหน่อยได้ไหมเขาอ้างว่าบ้านเขาอยู่บ่อเงินคุณเอาใครมามึงเอาใครมานะครับเขาไม่ได้พูดคำว่าคุณมึงเอาใครมา
0: ตำรวจบอกเหรอ
2: ใช่ครับ
0: มึงเอาใครมาม
2: ึงเอาใครมามึงกักขังหน่วงเหนียวครับนั่นนี
0: ่เฮ้ย
2: พูดแบบนี้ครับผมก็เลยงงผมก็เลยไปตามแฟนผมขึ้นมาครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วครับ
0: ตำรวจสพ.ลาดหลุมแก้วเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: บอกมึงไปเอาใครมา
2: ใช่ครับคุณมีอำนาจอะไรคุณใหญ่โตมาจากไหน
0: คุณไปปลุกเขาตื่นหรือเปล่า
2: ก็ผมก็น่าจะใช่ครับเพราะช่วงงงเงียขี้ตาผมก็เห็นมันก็มีงงเงียขี้ตา
0: บอกมึงไปเอาใครมามึงกักขังโรงเรียนเขาหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: มึงมีอำนาจอะไรไปเอาตัวเข้ามา
2: ใช่ครับ
0: คือคุณขึ้นไปบอกพี่ครับพาเขาไปส่งที่บ้านที่บ่อเงินหน่อย
2: ใช่ครับเขาคือเขาไม่ฟังครับเขาไม่ฟังอะไรเลยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมึงเป็นใครถามอีกคนนึงไอ้นุมันก็เลยบอกว่ามันเป็นชุดสืบบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ไอ้นุเนี่ยบอกชุดสืบ
2: ใช่ครับ
0: เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่ตำรวจเหมือนก
2: ัน
0: บอกเป็นชุดสืบนะ
2: ใช่ครับบอกกับร้อยเวรแล้วเวรเขาก็เลยเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บก็มีไอ้ตำรวจอีกคนนึงเดินออกมาที่เป็น10เวรเดินออกมาก็มีการกระทบกระทั่งก็คือการด่า
0: ด่าใคร
2: ก็คือด่าทางแฟนผมครับ
0: ด่าว่า
2: ว่ามึงเป็นใครพวกมึงเป็นใครเอาเขามาทำไมกูจะเอามึงเข้าคุกให้หมดแทนมันมึงใหญ่โตมาจากไหน
3: มียศอะไร
2: มียศอะไรแล้วแฟนผมก็วิ่งมาผลักคนนี้หาว่าพี่คนนี้ไม่พูดความจริงถูกไหมครับแฟนผมผลักถูกไหมครับ
0: อ้าวแล้วทำไมคนนี้ไม่พูดความจริงเรื่องอะไรอ่ะ
2: ก็พี่เขาขึ้นมาเขาไม่พูดความจริงว่าพี่เขาอยากมาที่ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าจะอยากกลับบ้านเขาไม่พูดความจริงตรงนี้พี่
0: แล้วเขาไปพูดกับตำรวจว่า
2: พูดว่าสพ.เมืองปล่อยหนูแล้วค่ะปล่อยหนูแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะพูดแค่คำเดียวอ่ะพี
6: ่ก็ถูก
2: แต่ไอ้ส่วนต่าง
6: เขาไม่พูดถูกนี่
2: เขาพูดถูกครับพี
6: ่เขาก็พูดถูก
2: แต่ตำรวจเขาถามอีกอย่างนึงไงว่าคุณอยากกลับบ้านใช่ไหมเขาไม่พูดความจริงอ่ะพี
6: ่อ้าวความจริงก็เมื่อกี้เขาบอกไงว่าสพ.เมืองปล่อยเขาแล้ว
2: ใช่อ
6: ยากกลับบ้านก็ความจริงใช่หรอ
3: แล้วเขาบอกว่าให้เราคือเขาบอกว่าจะมาที่วัดบ่อเงินใช่ไหมให้เรามาส่งที่วัดบ่อเงินเราก็เลยถามว่าสรุปอ่ะพี่บอกว่ามาจากเป็นคนสุรินทร์ไปชลบุรีไปนู่นไปนี่5แห่ง6แห่งเราถามว่าพี่สรุปจะไปที่ไหนคือกูจะได้ไปส่งจะไปที่ไหนแค่นั้นเองก็แค่บอกกับตำรวจเขาไปว่าน้องเนี่ยมาส่งหรือว่าอะไรทีนี้หนูก็เกิดความที่ว่าอ้าวพี่พูดวกไปวนมาพอทีนี้ตำรวจบอกว่ามึงแยกย้ายเลยอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะพี่เขาเดินออกไปหนูก็ผลักอย่างเงี้ยพี่แค่พูดความจริงมามันจะตายไหม
6: อย่าว่าพี่นะเอาจริงนะที่เขาบอกอยู่นั่นอยู่นี่แล้วเราบอกว่าอะไรนะจะกลับหนูจะไปส่งถ้าพี่เป็นน้องอ่ะพี่ทิ้งไว้ที่สน.แล้ว
3: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทิ้งเขาค่ะ
2: ผมจะทิ้ง
3: หนูก็อยากจะทิ้งเขาค่ะแต่หนูทำไม่ลงค่ะอ
6: ยู่ที่สถานีตำรวจอ่ะคุณปล่อยเขาไว้เลยเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเอง
3: พี่เขาไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์แสงเกงขาสั้นไม่รู้จะติดต่อใครร้องไห้ยกมือไหว้พี่อยากไป
0: ไม่ส่ง
3: ใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะ
2: คืออย่างนี้นะ
6: ครับเจตนาเราดีนะแต่เพียงว่าพี่แค่มองว่าบางเรื่องที่เราทำอ่ะมันมากเกินไปนิดนึง
3: ค่ะ
6: มันก็เลยเข้าใจกันผิดอันนี้พี่มองแบบ
2: ครับต้
6: นก่อนนะ
2: ครับตอนนี้ก็คือพี่ทนายครับก็คือว่า ที่เขาไม่พูดความจริงคือผมอยากให้พี่กับพูดความจริงว่าผมไม่ได้ว่าอุ้มตัวเขาขึ้นรถมาหรือกักขังนวงเหนียวเขาผมขอให้พี่พูดความจริงกับตำรวจว่าพี่อ่ะยินยอมมากับผมพี่ขอให้ผมมาแต่พี่เขาไม่พูดกับพูดคำเดียวว่าฉันจะกลับบ้านฉันฉันจะไปบ้านฉันเขาปล่อยฉันแล้วทำไมเขาไม่พูดตอนที่ว่าเหมือนคุณอยากขึ้นรถเรามาแค่นั้นเองครับ
0: โอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเล่าต่อนะฮะเพราะว่าทางเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านไปบอกทางตำรวจทางลาดหลุมแก้วแบบนั้น
2: ครับผม
0: ลักษณะเหมือนพวกคุณกักขังนุ่งเหนียว
2: ใช่ครับใช่
0: ก็เลยทำให้ตำรวจทางลาดหลุมแก้วเนี่ยบอกพวกคุณไปกักขังนุ่งเหนียวถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังคุณบ้างนะแล้วเขาแจ้งความคุณนะตอนนี้
3: ใช่
2: ครับผม
0: เขาแจ้งความที่ลาดหลุมแก้วใช่ไหม
2: ครับทราบครับ
0: คุณไปแจ้งความเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณไปขอเขาให้ไปส่งจริงไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: แล้วคุณไปทำอะไรเขาเนี่ย
1: ไม่ทำอะไร
0: เ
1: พราะว่าหนูจะกลับบ้านถามหาเงินที่คนกระเป๋าที่มันหายไป
0: เงินในกระเป๋าหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร
1: ่400ค่ะเพราะว่าหนูถามว่าเห็นเงินพี่ไหมพี่จะกลับบ้าน
0: เห็นเงินพี่ไหมพี่กลับบ้าน
1: เขาบอกว่าไม่รู
0: ้เอ๊ะทำไมหนูลุกลี้ลุกลนนะ
1: หนูโมโหอ่ะ
0: แล้วใจเย็นใจเย็นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับ
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
9: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
10: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับแน่นอนครับกำลังพูดคุยถึงเรื่องราวที่เรียกว่าก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวของพลเมืองดีครับเป็นสองผัวเมียขายยำอยู่นะฮะปรากฏว่าแกขายยำอยู่ไปรู้จักผู้หญิงคนนึงชื่อป้าเตี้ยป้าเตี้ยเนี่ยเดินมาบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากขอยำยากินหน่อยได้ไหมขอดำป้ากินหน่อยได้ไหมทางนี้บอกได้สิเดี๋ยวยังไงผมทำให้นะเขาก็คุยกันเดี๋ยวทำยำให้กับทางป้าเตี้ยปรากฏว่าป้าเตี้ยก็เดินไปไหนก็ไม่รู้หายไปกลับมาอีกทีร้านก็ปิดแล้วนะฮะยำเยิ้มหมดป้าเตี้ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเป็นตังค์ได้ไหมล่ะทางนี้ก็เอาตังค์ให้ป้าเตี้ยไป40บาทพอให้เสร็จปุ๊บป้าเตี้ยบอกเลยบอกว่าหลานเอ้ยเดี๋ยวไปส่งป้าหน่อยได้ไหมเนี่ยป้าอยู่ตรงเนี้ยป้าพักอยู่ที่วัดหงเนี่ยแหละใกล้ๆทางนี้ก็ได้ตีสามคุณผู้ชมครับเขาก็ไปแต่ก่อนจะไปปรากฏว่าเขาเองเนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งฮะชื่อว่านายนุนายนุเป็นใครคุณผู้ชมครับนายนุเนี่ยก็คือบุคคลที่อ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอาสาแล้วก็เป็นชุดสืบนะฮะอ้างอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับตัวเขาก็เลยแบบอ่ะเชื่อใจว่านายนุเองเนี่ยเป็นชุดสืบเพราะไปเจอในงานนั่นแหละครับเขาก็เลยชวนกันไปบอกทั้งนั้นเดี๋ยวไปส่งทางป้าเตี้ยด้วยกันไปส่งที่วัดพอไปส่งป้าเตี้ยเสร็จปุ๊บนะฮะกำลังจะเข้าไปในวัดปรากฏว่า หน้าวัดเนี่ยมันมีศาลาตั้งศพนะฮะข้างหน้าศาลาตรงบันไดก่อนเข้าไปในศาลามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนั่งดูดม้าอยู่เนี่ยตรงจุดเนี้ยนั่งดูดม้าอยู่คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นชื่อปุ๊กแล้วไอ้ประตูที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ปิดแบบนี้มันเปิดอยู่ครึ่งนึงนะฮะมองลอดเข้าไปข้างในปึ๊บปรากฏข้างในนั้นคุณผู้ชมครับไปเห็นเหมือนกับมีคนเนี่ยนอนห่มผ้าอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปกับตำรวจไงพลเมืองดีเนี่ยเขาเข้าใจเขาไปกับตำรวจเขาก็เลยมุดเข้าไปแบบนี้ตามนี้นะมุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้เปิดผ้าขึ้นมาก็คือคุณเจนนั่งอยู่ข้างผมโลงเลิงตั้งอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคุณเจนก็ไม่ได้กลัวโลงนะไปนอนอยู่นั่นน่ะเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของพลเมืองดีกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาต้องไปแจ้งเจ้าอาวาสแล้วเขาก็เลยเดินไปกับทางฝั่งของคนที่อ้างเป็นตำรวจชื่อนายนุไปแจ้งเจ้าอาวาสว่ามีคนมาดูดม้าอยู่เจ้าอาวาสก็บอกว่าแล้วแต่โยมจะจัดการเลยเรียกตำรวจมาด้วยเขาก็เลยเรียกตำรวจมาเป็นตำรวจที่สภ.เมืองที่ปทุมพอตำรวจไปถึงเสร็จปุ๊บมา2นายฮะตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเลยซึ่ง1ก็คือป้าเตี้ย2ก็คือยายปุ๊กที่ดูดม้าอยู่เพราะก่อนที่จะไปเรียกเจ้าอาวาสเขาเปิดไอ้เสือขึ้นมาปรากฏว่ามันมียาบ้าเนี่ยอยู่2เม็ดถูกไหม
8: ถูกครับ
7: ซ่อนอยู่ใต้เสือเขาก็ถามว่าของใครยายปุ๊กบอกว่าของฉันเองจ้ะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเสื้อขาวนี่ใคร
8: นี่ครับ
7: ก็คือคุณเจนนะคุณเจนนอนอยู่นี่นะ
9: ใช่ค่ะ
7: เขาถามคุณเจนตำรวจถามเจนเสพหรือเปล่าเจนบอกเลยบอกว่าเสพมา 2-3 วันก่อน
8: ใช่ครับ
7: แต่วันนี้ไม่ได้เสพตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักที่สภ.เมืองปทุมพอไปถึงตำรวจก็บอกว่าอ่ะสอบเรียบร้อยแล้วยายปุ๊กต้องอยู่ที่นี่เพราะยายตุ๊กไปปุ๊กยอมรับว่ามียาอยู่2เม็ดส่วนเจนกลับยังฝั่งของตัวป้าเตี้ยเนี่ยกลับไปได้พอให้กลับเสร็จปุ๊บเจนบอกว่าไม่มีตังค์โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่รู้จะกลับยังไงจากจะไปหาผัวอยู่ที่บ่อเงิน
8: ใช่คร
7: ับ น้องๆไปส่งพี่หน่อยได้ไหมทางนี้เขาบอกว่าอ่ะไปส่งก็ได้เสร็จตะขึ้นรถไปเลือกที่อีกจะขอนั่งใกล้ๆผู้ชายคนนี้พูดจาดีไม่เหมือนเอง2คนหรอกทางนี้ก็บอกว่าเอ้ยมึงขึ้นมาเถอะจะให้ไปส่งมึงยังมาเลือกอีกเอาขึ้นรถไปในระหว่างทางก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเขายังไม่ทำมา
10: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: ว่าเนี่ยอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านแต่พวกเนี้ยพาเขามาอยากเขาอยากจะกลับบ้านตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณจะจับพวกมึงทั้งหมดเลยปรากฏไอ้นุที่นั่งไปด้วยแสดงตัวเลยว่าผมเนี่ยเป็นชุดสืบเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ตำรวจมึงยศไหนมึงว่ามาเลยเดี๋ยวกูจะมึงติดคุกด้วยว่างั้นถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เนี่ยผมเท้าความให้ฟังประมาณแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเขาแจ้งความคุณเลย
1: ใช่ครับ
0: แจ้งความคุณข้อหาเลย
1: อันนี้ท่านผู้กำกับยังไม่ได้แจ้งให้ผมครับแต่วันนั้นผมไปให้ปากคำน้องให้ปากคำประมาณครึ่งท่อนแล้วก็อ้างว่าติดธุระเดี๋ยวค่อยมาให้ปากคำอีกนะ
0: พอ
1: ประมาณ10นาทีครับได้มีแหล่งข่าวแหล่งนึงครับมาทำข่าวพี่เขาว่าแจ้งความจับผมแล้ว
0: เออ
1: แล้วพักนึงครับบอกให้ผมมาโทรบอกไอ้นุว่าอย่าเพิ่งให้ปากคำนะค่อยมาให้พรุ่งนี้ผมก็เลยโทรบอกนุว่าพี่นุกลับไปก่อนตำรวจนัดพรุ่งนี
0: ้
1: มันก็เลยกลับแล้วพักนึงครับไอ้นุมาให้ปากคำแต่น้องผมให้ครึ่งนึง
0: อ่ะแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปิดลุงแต่แรกเลยเอาพลเมืองดีเข้าไปในศาลาวัดอ้าวเปิดคลิปมา
2: ไม่ต้องรอคนสิไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
3: ปั่นเสื
2: ้
3: อ
2: ไม่ค่ะเดี๋ยวมาตรงนี้แมวตอนนี้ยังไม่จำเป็นค่ะ
4: จับไปให้ผู้หญิงขึ้นมา
5: พี่เคนอย่าให้เขาไปนะ
4: ของอยู่ไหนของ
2: ถ่ายไปก่อน
4: ไอ้เช็คของอยู่ไหน
6: ของอยู่ไหนของอยู่ไหนของทาง
4: ของอยู่ไหนไม่มี
2: ไม่ใ
4: จ
2: ค่ะ
4: ต้องหาของกลาง
2: ตัว
4: ของอย
2: ู่
4: ไหนของอย
2: ู่
4: ไหนของอย
2: ู่
4: ไหน
2: ไม่มี
4: เดี๋ยวของอยู่ไหน
2: เขาบอกหน
4: ู
2: ไปเป
4: ิ
2: ดทางไป
4: ไม่คนตัวกัน
2: น
4: ี่
2: เขาเปิดไปแล้ว
5: หนูเปิดแล้ว
4: เอาเดี๋ยวคนพอเอาใช่ไหมพอ
5: โอเคได้มั้ยคนเลยสิ
4: แจ้ง
0: นี่
4: ไม่
7: ม
4: ีอะไ
7: ร
4: น
7: ี่
4: 2เมตร
7: ไม่
4: ม
7: ีอะไร
4: เจนนะ
7: วางของไว้ถุงมือใส่ก่อนเวลาเดี๋ยวมือ
2: กูมีคลิป
4: ถ่ายคลิปไว้
5: ถ่ายไว้
0: นี่ใคร
5: นี
0: ่นี่คุณนะ
5: มีมั้ยใคร
0: เ
5: จอแล้ว
0: เบื้อขาวนั่นใครปุ๊กใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นั่นปุ๊กนะ
1: ใช่ครับ
0: มือถือบุหรี่อยู่ป่ะ
1: ใช่ครับอันนี้อาสาม
0: ีอาสานะเสื้อกั๊กนี่นะอ้างตัวเองก็เป็นสายสืบนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่งตัวเท่เลยนะไอ้นุนะแล้วหายตัวเลยนะมึงนะ
2: เจ้า
4: อย่าวาดอย่าวาด
2: ได้ไหม
4: ต้องรู้ไอ้อาพี่ถ่ายเจ้าอาวาด
2: เพราะว่า
4: เจ้าอาวาดให้ที่พักอาศัย
1: อันนี้ป้าเตี้ยป้าเตี้ย
0: เสื้อสีฟ้าคือป้าเตี้ยนะ
4: ชี้ของตัวเอง
0: น่ะชี้น่ะฮะไอ้นุบอกให้ชี้ทำตัวเองเป็นตำรวจเลยชี้
2: เจ้าอาวาสให้ที่อาศัยไง
4: มีเพิ่ง
3: แค่มาแต่เจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่เจ้าอาวาส
0: โอ้โหมันแต่งตัวเท่เลยเว้ย
2: ไม่ได้นอน
3: มานอนคนเดียวค่ะอันนี้
4: แล้วมาให้อัน
3: น
4: ี้ของผมนะค่ะแล้วเนี่ย
3: ไม่ใช่ผมว่านอนคนเดียว
2: ไม่ต้องพูดเยอะค่ะพี
4: ่ที่ฟังผมเมื่อคืนนี้ผมมาส่งเขาส่งเขาบอกให้เข้ามาเอาคุมมาคุมเขาบอกว่าให้เข้ามาเมื่อคืนนี
3: ้หนูก็นอนอย่างเงี้ยแต่เขาน
4: ั่
3: งหน
4: ุ
3: กมากอ
4: ันนี้มันเป็นที่รู้แต่เมื่อคืนแล้วครับ
2: ไม่แต่อันนี้มันคือว่ามันเป็นมั่วสุมค่ะอันนี้มันเป็นที่วัด
4: นี่คนที่ไหนบัตรที่อยู่ไหน
3: บัตรก็คนที่นี่แหละค่ะ
4: บัตร
3: เ
4: ฮ้
3: เมื่อกี
2: ้ใครอาหารเนี่ย
3: พวกหนูก่อนนะ
5: ตาไม่ได้นะลูก
1: ในกรงก็มีฟอยดูดอยู่ในกรงแมว
0: ในกรงแมวก็มีฟอยที่ดูดม้าเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แมวหรือม้า
1: แมว
0: แมว
5: แมวมีของสิ่งเสพติดด้วย
0: ในกรงแมวมีฟอยม้า
2: เราตั้งใจเข้ามาส่งแต่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปเลยขอผ้าห่มขอหมอนก็เลยบอกว่าเอานอนอยู่ที่
0: คือเรื่องของเรื่องอ่ะที่คนกลุ่มนี้กล้าที่จะไปตรวจสอบไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าไอ้นุบอกตัวเองเป็นตำรวจ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้นุก็บอกเช็คเลยค้นเลยไอ้พวกนี้ก็เข้าใจว่าไอ้นั่นเป็นตำรวจก็เลยดูถูกไหม
1: ถูกครับถูก
0: นี
5: ่ไอ้นะอันนี้คือยาอะไรคะ
0: นี่อะไรอ่ะ
1: อันนี้อะไรต้องถามพี่ครับ
0: อันนี้อะไรอันนี้อะไร ไม่รู้ได้ไงเนี่ยอะไรของคุณเนี่ย
5: หนูไม่รู้ไม่ใช่ของหนู
0: อุ้ยแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
8: ก็เมื่อกี้เขาค้นอยู่ตรงคุณมัน
1: อยู่ในกระเป๋าพี่ครับ
5: ไม่ใช่กระเป๋า
1: พี่อ้างว่าโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับเงิน400พี่ดูในกระเป๋าออกมาไม่มีครับ
5: ไม่มีอ่ะไม่ได้ออกมาจากกระเป๋ามีแต่เครื่องสำอาง
1: ผมเทกระเป๋าออกมา
8: ตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนู้นอ่ะ
0: ตรงนู้น
5: ไม่มีค่ะไม่มี
0: นะ
5: ไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มี
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
0: ก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่ออันนี้คือคุณเล่าในมุมคุณจบวันนี้ยังหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่รวมกับที่คุณไปถ่ายคลิปนะ
1: ครับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นในมุมคุณ
5: หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ๆหนูก็
0: ไม่เข้าใจก็จบเลยนะ มันยังไงเรื่องน่ะ
5: อยู่ๆหนูก็มาเป็นผู้ต้องหาเฉยๆมาโดนกระทําแบบนี้ค่ะ
0: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไปทำไมที่วัดนั้น
5: อ๋อหนูเจนกลับมาหาลูกค่ะบ้านแฟนเก่าเจนอยู่ติดกับวัด
0: บ้านอยู่ติดบ้านแฟนเก่าอยู่ติดกับวัดนะ
5: ใช่ค่ะแล้วลูกเจนอยู่ที่นั่น
0: ลูกอยู่บ้านแฟนเก่า
5: ใช่ค่ะอยู่บ้านหง
0: แล้วทำไมคุณไม่ไปนอนที่บ้านแฟนเก่า
5: ลูกยังไม่กลับจากทำงานนะคะ
0: ตีสามเนี่ยนะลูกทำงานถึงกี่โมง
5: เจนกลับจากลาดหลุมแก้วมาสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่ม
0: ไอ้บ้านที่บอกเงินที่ไปเนี่ยเป็นบ้านอีผัวหนึ่งถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ผัวใหม่นะ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคและอันนี้คือเป็น
5: บ้านลูก
0: บ้านลูกกับผัวเก่า
5: ค่ะ
0: ตีสามแล้วลูกยังไม่กลับมา
5: ไม่ใช่เจนกลับมาตอนมาถึงวันหงประมาณห้าทุ่ม
0: ห้าทุ่มนะ
5: ค่ะแล้วก็โทรถามลูกว่า อยู่ไหนหนูแม่จะมานอนด้วย
0: ครับ
5: ลูกบอกว่ากลับดึกหน่อยแม
0: ่เราก็ไม่รู้จะไปนอนไหนละ
5: ใช่ค่ะหนูก็เลยเดินไปเที่ยวงานหนูเดินไปเที่ยวงานก่อนแล้วหนูก็เดินกลับมาที่วัดมาเจอปุ๊กหนูก็เลยนั่งเล่นกับปุ๊กกับแมว
0: ปุ๊กไหนปุ๊กไหน
5: ปุ๊กที่มียาเนี่ยค่ะ
0: ปุ๊กที่ดูดม้า
5: ใช่ค่ะ
0: ปุ๊กที่ดูดม้าเจอปุ๊กกับแมว
5: ใช่ค่ะหนูก็เลยนั่งเล่นแมวนั่งคุยกันประมาณสักชั่วโมงกว่าหนูก็เผลอหลับ
0: เล่นแมวแล้วเล่นม้าไหม
5: ไม่
0: เล่นม้าเล่นแต่แมว
5: ใช่ค่ะ
0: เล่นแต่แมวไม่ได้เล่นม้าแล้วไงต่อ
5: แล้วหนูก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีไอ้คนที่มันบอกว่ามันเป็นชุดสืบอ่ะมันก็ดึงหนูขึ้นบอก
0: เฮ้ยเหรอ
5: บอกว่าตื่นลุกมันก็เขาก็เลยตรวจค้นกันนะคะโดยประมาณนี้แล้วก็เขาก็ตรวจค้นในกระเป๋าหนูก็ไม่เจออะไร
0: ไม่แล้วคุณธรรมดาที่คุณไปหาลูกเนี่ยเวลาไม่เจอลูกคุณไปนอนที่นี่ประจำไหม
5: ไม่ค่ะ
0: นี่ครั้งแรก
5: ใช่ค่ะไปหนูไม่ได้ไปนอนหนูไปนั่งเล่นแล้วหนูก็เผลอหลับไป
0: อ๋อไปนั่งเล่นนั่งเล่นกับปุ๊กใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเห็นว่าปุ๊กเขาดูดม้าไหม
5: ไม่เห็น
0: เห็นไหม
5: ไม่เห็นค่ะไม่เห็นตอนเดินไปไม่เห็น
8: รู้จักปุ๊กมาก่อนไหม
5: รู้จักค่ะปุ๊กเป็นคนแถวน
8: ั้น
5: ใช
8: ่
0: รู้จักกับปุ๊กนะ
5: ใช่ค่ะ
0: รู้ว่าเขาดูดม้าไหม
5: ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้สนิทอะไรกับเขาขนาดนั้น
8: เคยดูดด้วยกันไหม
5: ไม่เคยค่ะ
8: ไม่เคยใช่ไหม
0: แล้วตอนเราดูดจะแยกที่อื่น
5: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว
0: ไม่ใช่นะแล้วไงต่อไหนเล่าซิแล้วไงต่
5: อเสร็จแล้วหนูก็เล่นกับแมวมันมีลูกแมวออกมาใหม่หนูก็เลยนั่งเล่นแล้วหนูก็เผลอหลับไปแล้วพวกเขาก็ขึ้นมาหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เขาก็มาขอตรวจค้นแหละแล้วพวกหนูก็เลยมองหน้าเขาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจหญิง
0: คนไหนคนนี้เหรอ
5: ใช่ค่ะเป็นตำรวจหญิง
0: คุณบอกว่าเป็นตำรวจหญิงไหม
12: ไม่ได้พูดค่ะ
5: เป็นตำรวจหญิง
1: ในคลิปยาวที่ผมถ่ายจนจบก็ไม่มีครับ
5: เขาบอกเขาเป็นตำรวจหญิง
0: เขามีคลิปอยู่นะตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาถ่ายมาเก็บไปหมดเลยเขาไม่มีพูดตะคำ
8: เคยเห็นหรือยังเคยเห็นหรือยังคลิปเคยเห็นหรือยัง
5: หนูเห็นแล้วค่ะ
8: เห็นหมดแล้วใช่ไหม
5: แต่ไม่เห็นไม่หมด
0: อะไรนะ
5: ตอนที่เขาด่าปุ๊กยังไม่มีเลยพี
8: ่อะไรนะ
5: ตอนที่เขาด่าปุ๊กยังไม่มีเลย
0: ด่าปุ๊กว่าอะไรเขาด่าปุ๊กว่าอะไร
5: ปุ๊กมันมองหน้าไงบอกว่าไม่ต้องมองหน้า
12: เป็นไร
8: อันนั้นเขาเรียกด่า
5: แล้วก็คือแบบทุกอย่างคือยัดข้อหาอะไรที่เขาบอกว่าเขาเจอฟอยหรืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนซองบุหรี่อะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มันขยำอยู่ใต้นั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
8: เขาไม่ได้ยัดข้อหาคุณซะหน่อยของกลางไม่ได้มีที่คุณใช่ไหมเมื่อกี
5: ้ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าเวลาเขาพูดอะเขาก็ไอ้ชุดสืบก็บอกว่ามึงไม่รับนะมึงยาวอยู่อย่างนั้นอะ
0: ไอ้นุ่นนะ
5: ใช่ค่ะ
0: ไอ้นุ่นนะ
5: ใช่
0: เออ
5: มึงเสร็จมึงก็บอกมาเลยกูจะช่วยมึงอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เขาบอกแบบนี้ยอมรับมาซะ เราก็ไม่ยอมรับเพราะเราไม่ได้เสพนี
13: ่ใช่
0: แล้วเราไปบอกเขาว่าเสพเมื่อ3วันก่อน
13: หนูก็บอกไปไงหนูกลัว
0: หนูกลัวแล้วบอกเบ็ดเสพเมื่อ3วันก่อนค่ะ
13: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้หนูไม่ได้เสพ
13: แล้วเขาก็สักพักนึงเขาก็โทรเรียกสายตรวจมาแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาบนศาลานะคะเขาก็ยืนแล้วเขาก็เดินกลับไปหนูก็ไม่ทันได้มองหรอกว่าเขามายังไงแล้วพวกเขาก็พาหนูไปที่สภ.เมือง
0: เขาบังคับเราไป
13: ไม่เขาก็บอกว่าเอาไปขึ้นรถไปรถผม
0: ไปที
13: ่สภ.
0: สภ.เมือง
13: ค่ะ
0: คุณไปด้วยนะ
13: ไป
0: ถึงที่สภ.เมืองเขาว่าไง
13: หนูก็เปิดประตูไปหนูก็เดินตามเขาไป
14: สมัครใจไปด้วยกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเหตุการณ
13: ์ใช่
14: เราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็ไปพร้อมๆกันเพื่อจะไปแสดงตัว
13: ใช่ค่ะว่าหนูไม่
14: เพราะว่ารู้จักป้าเตี้ยเห็นป้าเตี้ยไหมเมื่อกี
13: ้หนูไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่าเขาจะเดินชอบเดินมาขอเงินอะไรประมาณนั้น
14: ป้าเตี้ยอยู่ด้วยไหม
0: พี่ตุ๋ยก็ถามรู้จัก
14: ป้าเตี้ยอยู่ด้วยไหม
13: ตอน
14: ที่อยู่ในศาลาแล้วป้าเตี้ยไปสน.ด้วยไหม
13: ไปค่ะ
14: โอเค
13: แต่ไม่ได้นั่งรถเก่งไป
0: รู้จักป้าเตี้ยมาก่อนไหม
13: ไม่รู้จักหรอกค่ะแต่แค่เขาเป็นคนสติไม่ดีแถวนั้น
0: แล้วปุ๊กอ่ะ
13: ปุ๊กอ่ะหนูรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทมาก
0: อ๋อไม่ได้สนิทมาก
13: แค่คุยกันผ่าน
0: ๆแล้ววันที่คุณไปนอนไปนั่งเล่นนั่งคุยกับเขาอ่ะเขาดูดม้าอยู่คุณไม่รู้เลยเหรอ
13: ไม่รู้ตอนหนูไปเขาไม่ได้ดูดม้าเขาดูเขาอ่านนิยายอยู่
0: อ่านนิยาย
13: ใช่
0: น
13: ิ
0: ยายอะไรอ่ะ
13: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันชอบอ่านนิยายปุ๊กอ
0: ่
13: ะ
0: อ๋ออ่านนิยาย
13: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วปุ๊กเขาไปทำอะไรที่วัดนั่นน่ะ
13: ก็ปุ๊กมันทำงานอยู่ที่นั่น
0: ที่ไหน
13: ที่วัดอะค่ะ
0: เขาทำอะไร
13: ทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดอยู่ในวัด
13: ใช่ค่ะเวลามีงานศพอะไรเงี้ยล้างจาน
0: แล้วเขาพักอยู่ที
13: ่ก็น่าจะที่วัดอะค่ะหนูก็ไม่เพราะว่าเขามีบ้านอยู่ตรงแม่เขาขายไปหมดแล้วที่หนูรู้นะเขาก็เลยมาทำงานพี่ก้องเขาเอามาทำงานด้วย
0: พี่ก้องคือใครอะ
13: พี่ก้องเป็นสับปะเลอค่ะเขาสงสารเขาคงไม่รู้จักกัน
0: พี่ก้องสับปะเลอแสดงคุณรู้จักคนในวัดนั้นหมดอยู่แล้ว
13: ก็หนูอยู่ตรงนั้นมานานค่ะแล้วก็แต่ถามว่าสนิทกับปุ๊กไหมก็ไม่ได้สนิทหรอกก็แค่เห็น
0: แล้วไปนอนในศาลาไม่กลัวเหรอ
13: หนูไปนั่งเล่นหนูก็เผลอหลับหนูก็ไม่รู
14: ้ผมอยากจะถามพอดีพี่หนุ่มถามอยากว่าในศาลาวันนั้นน่ะเขามีตั้งศพอยู่ไหม
13: ไม่มีค่ะ
14: ไม่มี
13: ไอ้นั่นเป็นโรงเย็นเฉย
0: เป็นโรงเย็นร้อนไหมเรา
14: เขามีฝากศพอยู่ในโรงเย็นไหม
13: ไม่มีค่ะ
14: ไม่มีนะแล้วทำไมเข้าไปได้ครับ
13: ก็ปุ๊กมันเหมือนเจนก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากก็ปุ๊กมันไปที่ไรก็ปุ๊กมันก็นอนในนั้น
14: แต่ตีสามใช่ไหมตอนนั้นตีสามคุณไม่น่าจะเผลอหลับคุณตั้งใจหลับแล้วไหมมันตีสามแล้วมันไม่ใช่แบบคุณนั่งเล่นแล้วหลับไปไง
13: ก็หนูหลับไปหนูก็ไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหน
14: ลูกไม่ได้โทรมาตามหรอครับที่บอกว่าแม่จะรออยู่ที่วัดอะไรเงี้ย
13: ไม่เห็นนะคะ
14: ลูกไม่ได้โทรมาตาม
13: ใช่ใช
0: ่ผมถามอย่างนี้อ่ะหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเสร็จปุ๊บคุณไปที่สภ.เอ้ยที่สภ.เมืองใช่ไหม
13: ใช่ค
0: ่
13: ะ
0: แล้วตำรวจเขาปล่อยตัวคุณใช่ไหม
13: ใช่ค่ะหนูเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกว่าที่เหลือกลับบ้านไปให้หมด
0: หนูจะให้ปุ๊บเท่านั้น
13: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นคุณไปบอกเขาว่าคุณจะไปหาผัวใช่ไหม
13: ไม่ค่ะหนูบอกว่าหนูถามหาเงินก่อนแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู
0: ้ถามหาเงิน400
13: ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย
0: หาเงิน400
13: ใช่ค่ะแล้วหนูไม่ได้บอกให้เขาไปส่งด้วยแล้วหนูไม่ได้ร้องไห้ยกมือไหว้เขาด้วยที่หนูร้องไห้ก็คือว่าเขาบอกว่ากุญแจรถขโมยมาหรือเปล่าให้ประมาณว่าแบบรถคันนี้ขโมยมาเพื่อจะมาส่งยาหรือเปล่าแล้วเขาก็แย่งกันพูดอ่ะ
0: คุณขับรถไปเหรอ
13: ไม่รถหนูเสียอยู่3โคกเพราะเขาเห็นกุญแจรถหนูไง
0: รถเสียอยู่3โคก
13: ใช่เขาเห็นกุญแจรถหนูเขาก็หาว่าหนูขโมยรถมาร
0: ถเสียอยู่3โคกแล้วคุณมาวัดหงไง
13: หนูนั่งโบมาหนูมาจากแก้วหลุมแก้วรถหนูอ่ะเสียตั้งนานแล้วที่3โคกอ่ะ
14: ไม่ได้เสียวันนั้นใช่ไหม
13: ไม่ใช่ค่ะเสียตั้งนานแล้วมันจอดตั้งนานแล้วแต่หนูพกกุญแจไว้ในกระเป๋า
14: โอเค
0: ความหงเดือนนะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ
13: ความจริงแล้วกุญแจรถไม่เกี่ยวหรอก
0: ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะ
13: ใช่แต่เขาเอาไปเขาบอกว่าหนูขโมยรถมา
14: เขาคือใคร
13: นี่ไง
14: อย่าไปใส่ความเขานะ
13: หนูไม่ใส่ความค่ะหนูพูดความจริง
14: เขามีคลิปเขามีอะไร
15: นะพี
13: ่ที่เขาพูดอะเขาพูดอยู่สพ
0: จันเย็นจันเย็นจันเย็นนะจันเย็นนะอะไรนะ
15: เหตุการณ์วันนั้นที่พี่บอกว่าผมดึงตัวพี่แล้วผมเงินหายอะไรมันมีกล้องหน้าสพเมืองครับขอกล้องดูได้ครับว่าผมทำจริงไห
0: ม
15: ว่ามีเงิน
13: ที่วัดมันจะมีกล้องไหนอะ
14: ไม่เขาบอกสพเมือง
0: อ่ะโอเคมีสอเขามีกล้องสพเมืองนะเขามาเปิดนะคุณยุ่งเลยนะ
13: ได้ค
0: ่
13: ะ
0: ได้นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
21: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
22: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
23: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
24: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
11: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
25: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
26: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการ

0: แล้วเขาก็จะบอกเขาบอกว่ามาจากลาดหลุมแก้วใช่ไหมให้ไปสอพอลาดหลุมแก้วต่อ
1: เขาบอกงี้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณไม่ได้บอกเขาไปส่งบอกเงินนะ
0: ไม่หนูไม่
1: มีบ้านผัวอยู่บอกเงินจริงไหม
0: มีค่ะ
1: มีบ้านผัวอยู่บอกเงินจริงนะแต่คุณไม่เคยพูดเลยนะว่าคุณจะไปบอกเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เคยพูดนะ
0: ใช่ค่ะหนูบอก
1: แสดงไอ้พวกนี้เป็นผู้พิเศษรู้เองว่าบ้านคุณอยู่บอกเงินถูกไหม
0: หนูบอกว่าบ้านแฟนหนูอยู่บอกเงิน
1: คุณบอกเขาทำไมอ่ะ
0: ก็เขาถามหนูอะ
1: ถามว่า
0: พี่มาจากไหน
1: เออ
0: ว่าอ๋อมาจากบ้านมาจากวัดบอกเงินมาหาลูกที่วัดหง
1: อืมแล้วเขาบอกเขาจะไปส่งที่บอกเงินไหม
0: บอกครั้งนึงน้องผู้ชายบอก
1: จะไปส่งที่บอกเงิน
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปส่งไปสภ.ลาดหลุมแก้วเลย
1: พาไปสภ.ลาดหลุมแก้วเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วไอ้พอระหว่างที่ทางที่หนูก่อนที่หนูจะขึ้นรถอ่ะไอ้สกาวมันบอกว่ามึงรีบขึ้นเลยก่อนที่มึงจะโดนข้อหาหนัก
1: อืม
0: หนูก็เลยหันไปถามน้องใช่ไหมว่าสรุปพี่ต้องไปใช่ไหมพี่ไปหาลูกนะใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: มได้ไง
0: แล้วทีนี้น้องก็เลยบอกว่ามันก็แนะนำว่าถ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็ไปให้มันจบๆเลยค่ะ
1: คุณพูดไหมตอนอันนี้ตอนไหนตอนที่
2: ตอนกำลังขึ้นรถอยู่ห
1: น้
2: าสภ.อำเภอเมือง
1: ตอนที่อยู่อำเภอเมืองใช่ไหมคุณจะพาเขาไปที่ไหนตอนนั้น
2: ไปที่สภ.
1: สภ.ลาดหลุมแก้วเหรอ
2: สภ.ลาดหลุมแก้ว
1: ทำไมถึงจะพาไปลาดหลุมแก้วเพราะอะไร
2: ก็หนูไม่สามารถที่จะพาตัวเขาไปส่งที่บ้านได้เพราะว่าด้วยที่หนูอะค่ะพาไปส่งที่โรงพักดีกว่าให้ตำรวจพาเขาไปที่บ้านดีกว่า
1: แล้วเราก็อยู่ที่โรงพักอยู่แล้วทำไมไม่ให้โรงพักที่นั่น
2: หนูไม่ได้ลงไปถึงลาดหลุมแก้วหนูไม่ได้ลงไปค่ะ
1: ไม่ใช่ที่เขามาพูดกับพวกคุณเนี่ยเขาพูดตอนที่เขาอยู่หน้าสภ.เมือง
2: สภ.เมืองค่ะ
1: ทำไมคุณถึงไม่ให้สภ.เมืองก็พาไปส่ง
3: คืออย่างนี้ครับ
1: ทำไมถึงต้องพาไปที่ลาดหลุม
3: เป็นไงครับพี่หนุ่มคือสภ.เมืองครับเขาได้ตัวผู้หญิงคนชื่อปุ๊กพอได้ตัวปุ๊บเขาเอาขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วเขาไม่มาวุ่นวายแล้วเขาบอกกลับบ้านไปเขาเอาขึ้นไปแล้วเขาไม่มาวุ่นวายแล้วผมก็เลยขึ้นไปถามเขาอีกทีพี่ปล่อยเขาแล้วใช่ไหมเขาจะกลับบ้านเนี่ยผมไปส่งบ้านได้ไหมเขาบอกได้
1: ทีนี้ไปขอเขา
3: ใช่ครับผมไปขอแล้วครับ
1: คุณไปขอเขาเอง
3: ใช่ครับ
1: ที่คุณเล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วทำไมคุณต้องพาไปลาดหลุมแก้วอ่ะทำไมคุณถึงไม่ให้ทางสภ.
3: ก็เมืองเขาติดเคสที่ว่าคนชื่อปุ๊กครับติดเคสคนชื่อปุ๊กเขาเอาไปทำประวัติทำอะไรอยู่ข้างบนอยู่แล้วเขาก็กำลังทำประวัติทำอะไรกันเขาบอกเนี่ยเอาไปเลยเพราะถ้าว่าให้พี่เขากลับเองครับเขาปล่อยให้เดินกลับเลยครับตำรวจเขาปล่อยให้เดินกลับเลยครับ
1: คือจริงๆแล้วคุณก็น่าจะบอกทางสภ.เมืองเขาว่าทางสภ.เมืองเขาจัดการพาไปส่งหน่อย
3: ผมตอนนั้นผม
4: มันเป็นทางผ่านเราม
3: ันเป็นทางผ่านของผมด้วยแล้วเป็นเขาว่าผมหวังดีด้วยอยากให้พี่เขากลับบ้านก็ได้จบๆเพราะว่าป้าเตี้ยครับเขาก็นอนตามคลองตามอะไรพี่สายตรวจเขาบอกอย่างป้าเตี้ยเขาก็นอนตามคลองตามสะพานเขาก็นอนแต่ผมกลัวพี่อย่างเงี้ยทางเจ้าอาวาสเขาไม่ให้เข้าไปแล้วแล้วพี่เขาจะไปอยู่ยังไงพี่เขาไม่ใช่ป้าเตี้ยพี่เขายังมีสติยังเป็นคนที่ว่าเราคุยกันได้รู้เรื่องแต่อย่างป้าเตี้ยเป็นคนบ้านอนตรงไหนก็นอนได้แต่พี่เขายังเป็นสาวเป็นแซ่ก็คือผมอยากให้โรงพักส่งกลับบ้านแค่นั้นเองครับ
4: เพราะเขาบอกอยู่ลาดหลุมแก้ว
3: ใช่ครับเพราะตอนแรกเขาขอผมว่าต่อหน้าโรงพักครับว่าขอกลับบ้านร้องไห้กับน้องผมครับว่าขอกลับไปส่งบ้านได้ไหมที่บอกเงินถูกไหมครับที่พี่บอกผมให้ไปส่งบอกเงิน
0: ไม่ได้บอกให้ไปส่งบอกเงิน
1: แต่มันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงพักนะ
0: ค่ะหนูไม่ได้บอกให้ไปส่งที่วัดบอกเงินหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้าน
1: เอาไปส่งหน่อยได้ไหม
0: ไม่ได้บอกให้เขาไปส่งหนูยืนยันว่า
1: แล้วจะกลับยังไงอ่ะ
0: เอาบ้านลูกหนูที่วัดหงหนูก็ให้หนูไปหาลูกหนูที่วัดหงก็ได้แล้วหนูก็ไปให้ลูกหนูออกค่ารถให้ก็ได้ไปถ้าจะไปวัดบอกเงินอ่ะ
3: ถ้าตอนนั้นพี่พูด
0: หนูตั้งใจมาหาลูก
3: ถ้าพูดว่าให้ลูกมารับก็คือจบเลยครับแต่เขาไม่พูดคำว่าลูกเลยครับ
1: เออทำไมถึงไม่ไปบ้านลูกทำไมตอนถึงไปกับเขาทำไม
0: หนูไม่มีโอกาสได้พูดเลยค่ะเพราะหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้านมึงจะกลับทำไมใส่อารมณ์กับหนู
4: เป็นใคร
0: ผู้หญิงเสื้อแดงค่ะแล้วก
1: ็
0: เอาบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนใครมาก็ไม่รู้อีกใบนึงแล้วก็มาบอกว่าเป็นของหนูแต่หนูมีบัตรประชาชนแฟนเก่าหนูอะใช่แต่อีกใบนึงอ่ะไม่ใช่
5: คืออันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยคือหมายความว่าลงมาจากสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วอยู่หน้า
0: หนูจะกลับบ้านแล้วหนูก็ถามหาเงินแค่นั้น
5: อยู่หน้าสถานีสภ.เมืองถูกไหม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ยังไม่ได้เห็นการนี้นะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับ
0: ยังไม่ขึ้นค่ะ
5: ถูกแล้วยังไม่ได้ขึ้นหลักก็คืออยู่หน้าสภ.เมือง
0: แล้วเขาก็เลยกลับเลย
1: ถามหน่อยวันนั้นตำรวจเขาตรวจฉี่คุณป่ะ
0: ไม่ได้ตรวจค่ะไม่ได้อะไรเลยหนูเดินขึ้นไปยังไม่ถึงประตูเลยเขาก็ไล่กลับแล้ว
1: แล้วคุณเสพไหม
0: ไม่ได้เสพค่ะ
1: ก่อนหน้านั้น2 วันเสพมาใช่ไหม
0: ไม่ค่ะเพราะว่า
1: แล้วหลังจากนั้นเสพไหม
0: ไม่เสพค่ะ

0: เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กล้าตรวจฉี่เลยนะ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปตรวจฉี่นะได้ไหม
2: สมัครใจ
1: ค่ะ
0: สมัครใจนะ
2: สมัครใจใช่ไหม
0: สมัครใจไหม
1: ค่ะ
0: ถามสมัครใจไหม
1: สมัครใจค่ะ
0: สมัครใจนะโอเคยังไม่ไปตอนนี้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้ตรวจเลยได้นะ
1: ได้ค่ะพี
2: ่แต่บอกเขาใช่ไหมว่าเราเสพมาเมื่อ 2-3 วันก่อนบอก
1: ก็ไอ้คนที่มันบอกชุดสืบอ่ะมึงก็รับไปเถอะรับโอ้มันแย่ข้อหาหนูเยอะมาก
2: เดี๋ยวไอ้เรื่องเขาบอกคือเราบอกเขาใช่ไหมว่าเราเสพมาก่อนหน้านั้นบอกไหมครับ
1: ยังตอนแรกหนูไม่ยอมรับเลยหนูไม่ยอมรับหนูจะไงหนูก็ไม่ยอมรับมันมีคลิปอยู่ว่าไม่มีอะไร
2: สรุปว่าเราบอกเขาไหมว่าเราเสพมาก่อน
1: หนูกลัวหนูก็เลยบอกว่าเสพมาเมื่อ 6-7 วันก่อน
2: สรุปบอกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตกลง 6-7 วันหรือ 2-3 วันมันมีคลิป 2-3 วันคุณไปบอก 6-7 วันอะไรกันแน่เนี่ย
1: ก็หนูคุยกับน้องคนที่ค้นกระเป๋าหนูอะค่ะ
0: ตกลงคุณไปบอกเขาว่าเสพมากี่วัน
1: ตอนแรกหนูบอกว่าพี่ไม่เจออะไรพี่ไม่ปล่อยพี่ไปพี่มาหาลูกสาวแล้วทีนี้ไอ้นายบอกว่ามึงจะไปได้ไงไอ้หนูอะหนูก็เลยว่าเอาแล้วพี่จะต้องทำยังไงอะมันบอกว่ามึงต้องมียามึงมาขายยาหนูก็เลย
0: ไม่เดี๋ยวก่อนตกลงคุณบอกเขาเนี่ยว่าคุณเสพมาแล้วกี่วัน
1: หนูบอกว่าตอนแรกหนูบอกว่า 6-7 วัน
0: แล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็น
1: 2-3 วันที่เห็นในคลิปอะค่ะ
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวคุยกับทางตำรวจด้วยนะฮะคือทางนี้ยืนยันใช่ไหมว่าตำรวจหลับจริง
3: ๆยืนยันครับ
0: แต่ทางฝั่งภูมิกับก็บอกไม่ได้หลับ
3: ยืนยัน
0: ตำรวจหลับไหมอ๋อ
1: หนูไม่หนูเข้าไปหนูก็ไปนั่งรอค่ะ
0: หลับไหม
1: หนูไม่เห็นอะ
0: แล้วจะมีตำรวจออกมาไหม
1: มีค่ะมีน่าจะเป็นร้อยเวรที่เขามาถามว่ามีอะไรกัน
0: เขาไปปลุกใช่ไหม
1: เขาไม่ได้ปลุกเขาตะโกนว่าสวัสดีครับ
0: ใครตะโกนครับ
1: แล้วเขาก็เดินใช่ค่ะเขาก็เดินเข้าไปแต่ว่าเจนอ่ะเดินเข้าไปปุ๊บเจนก็นั่งรอแต่เจนไม่เห็นหรอกว่าใครหลับหรืออะไรหนูไม่เห็น
0: ไม่เห็นว่าใครหลับ
1: ใช่ค่ะแต่หนูเห็นแค่ร้อยเวรเลยออกมามาถามว่ามีอะไรกัน
0: แล้วเขามีการด่ากันไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีการด่ากันนะ
1: ใช่ค่ะไม่มีเลย
4: อร่อยเลย
1: แน่ใจค่ะ
0: อ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้นะครับพบกับ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
10: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
11: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
10: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
11: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
12: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ
3: Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์นะครับก็จะเป็นคิวของทีมนักเลงฟุตบอลนะครับมีคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักษณ์สุวรรณนะครับมาประจำการพูดคุยในเรื่องราวของฟุตบอลไทยเชิงลึกนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับแต่มีการเปลี่ยนโปรแกรมนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้วันจันทร์จะเป็นวันที่ผมมาจัดวันอังคารผมกับหนุ่ยจะมาจัดนะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ก็น่าจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คงต้องขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆนะครับของเมืองไทยนะครับบริการ Airport Premium Service เนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นบริการอะไรนะครับถ้าท่านไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองช่วงนี้นะครับแล้วผู้โดยสารพิเศษนะครับซึ่งก็คือผู้สูงอายุนะครับจะเป็นผู้ที่เกษียณอายุ60 70 80นะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับหรือคนปกตินะครับที่มีปัญหานะครับเรื่องข้อเข่านะครับเรื่องข้อเท้านะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วเดินไม่สะดวกเวลาจะเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็กังวลนะครับตอนนี้เราบอกว่าเรามีนะครับการบริการใหม่ที่เรียกว่า Airport Premium Service นะครับเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเรานะครับถามว่า Airport Premium Service นะครับที่บริการคนพิเศษเนี่ยทำอะไรบ้างมี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเรียกว่า Personal Butler เป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับเวลาท่านเดินทางไปถึงสนามบินเนี่ยจะเป็นดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ช่วยส่วนบุคคลเนี่ยมารอรับท่านนะครับนำพาสปอร์ตเอกสารเนี่ยไปเคลียร์ที่เคาน์เตอร์นะครับจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านไปโชว์ตัวนะครับหลังจากที่ผู้ช่วยส่วนบุคคลเคลียร์เรื่องเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพาท่านเข้าบริการ Express Lane ช่องทางด่วนพิเศษเพื่อลดการรอคิวในสนามบินพอเสร็จนะครับจากการเข้าช่องทางด่วนพิเศษก็จะพาท่านนะครับไปที่เกตประตูที่ท่านต้องเดินทางซึ่งแทนที่จะให้ท่านเดินเนี่ยเขามีรถกอล์ฟไฟฟ้าที่เรียกว่าบักกี้เนี่ยเป็นการบริการนะครับ3อย่างนะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับจะมาดูแลเอกสารนะครับแล้วก็จะพาท่านผ่าน Express Lane แล้วก็มีรถกอล์ฟไฟฟ้าพาไปถึงเกตสนใจนะครับสำรองนะครับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Airport Premium Service ได้ที่หมายเลข02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับท่านที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วพะวงในเรื่องราวของผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอาการบาดเจ็บอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการบริการใหม่นะครับแล้วก็ผมเองไปใช้บริการมาแล้วต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการนะครับเรื่องราวของผมร่วงเรามีแบรนด์ Morigin นะครับ Morigin Hair Tonic นะครับลดผมหลุดร่วง บางขาพร้อมหนังศีรษะที่แข็งแรงเสริมสร้างสภาพเส้นผมนุ่มสลวยมีวอลลุ่มทุกการเกิดใหม่ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติผมไม่มันมีกลิ่นหอมช่วยกระตุ้นความสดชื่นระหว่างวันสร้างความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติทุกช่วงเวลารับโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้สั่งซื้อได้แล้วทุกช่องทางออนไลน์ของบริจินไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage Line My Shop และที่โรงพยาบาลเมดพาร์คชั้น2ได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาเรื่องผมร่วงเนี่ยอันนี้ดำเนินการใช้ได้เลยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องราวของผมอีกต่อไปนะครับมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยวันนี้มิตรแท้ประกันภัยมีโปรดักต์ใหม่ๆมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับโปรดักต์อย่างแรกเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ป.3 มิตรแท้ทวีคูณ Plus PA แผน PA 100,000 เพราะทุกการเดินทางต้องอุ่นใจเสมอคุ้มครองความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถคันเอาประกันสนใจซื้อประกันติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยโปรดักต์ที่2เราใช้ชื่อว่า90นาทีในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีบนถนนก็เช่นกันพร้อมรับทุกจังหวะไม่คาดคิดด้วยป.1 Extra เก๋ง Echo คุ้มครองแบบป.1 ด้วยเบี้ยประหยัดได้ความคุ้มครองเต็มเหมือนประกันรถยนต์ประเภท1ปกติแต่จ่ายเบี้ยน้อยลงคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณีทั้งรถเรารถคู่กรณีทรัพย์สินชีวิตและภัยธรรมชาติเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณีรถเป็นรอยชนแล้วหนีหรือจอดไว้แล้วถูกชนก็เคลมได้เหมาะกับรถ Echo Carโดยเฉพาะนะครับใครที่อยากประกันแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยกับรถ Echo Car ออกแบบเงื่อนไขและเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับรถเล็กราคาประหยัดเหมาะสมกับคนที่เน้นความคุ้มค่าครอบคลุมสูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับส่วนเรื่องราวของนะครับทางบางจากนะครับตอนนี้ชมรมแบดมินตันบางจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดร่วมแข่งขันแบดมินตันกระชับความสัมพันธ์สานต่อมิตรภาพที่มีมากกว่า12ปีเมื่อเร็วๆนี้นะครับชมรมแบดมินตันบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดการแข่งขันแบดมินตันสัมพันธ์รอบพิเศษประจำปี2559ณบางจากสปอร์ตคอมเพล็กซ์เปิดสนามต้อนรับ2นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวดาวรุ่งจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดมาร่วมการแข่งขันภายในองค์กรเป็นครั้งแรกได้แก่น้องส้มสลันลักษณ์วิทิสารแชมป์หญิงเดี่ยวน้องสาวของนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารและก็หนูแหวนอัญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์รองแชมป์หญิงเดี่ยวจากการแข่งขันพีโทนัชมาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2026ที่ประเทศมาเลเซียในโอกาสนี้นายเสรีอนุพันธ์ธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดและนายธนกรอนันต์ปกฤตผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขายปลีกน้ำมันบริษัทบางจากได้ร่วมแข่งขันคู่กิตติมศักดิ์กับนักกีฬาบ้านทองหยอดทั้งสองคนเพื่อเปิดสนามโดยนายเสรีได้กล่าวขอบคุณทีมนักกีฬาจากบ้านทองหยอดที่มาร่วมสร้างสีสันและส่งต่อประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่สมาชิกชมรมและพนักงานพร้อมกล่าวว่ากลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า12ปีเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพร้อมส่งเสริมวงการกีฬาไทยกิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านบางจากและบ้านทองหยอดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยบางจากจัดการแข่งขันแบดมินตันภายในองค์กรเป็นประจำโดยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานผ่านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีผลักดันให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและออกกำลังกายซึ่งกีฬาชนิดนี้ส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและสมองช่วยพัฒนาการตัดสินใจความคล่องตัวลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีช่วยให้ผ่อนคลายและอารมณ์ดีส่วนเรื่องบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน EA นะครับล่าสุด EA พร้อมเดินหน้างานประมูลโซล่ารูฟท็อปผ่านทางบริษัทลูกที่ดำเนินการและเชี่ยวชาญยังประเมินเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งภาคครัวเรือนและชุมชนให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะครับ EA หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนโดยนายวสุกรมเกลี้ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินระบุว่าโครงการโซล่ารูฟท็อป ภาคครัวเรือนที่รัฐประกาศออกมาบริษัทมีความพร้อมในการติดตั้งและบริการโดยผ่านบริษัทลูกที่ดำเนินการธุรกิจนี้อยู่แล้วด้วยปัจจุบันเน้นไปที่หน่วยงานจากการเข้าดำเนินการติดตั้งให้กับการประปานครหลวงและหากจะเข้าสู่ระดับครัวเรือนสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของภาครัฐจะประกาศออกมาจะไปในแนวทางไหนในการประมูลสำหรับผู้ประกอบการโซล่ารูฟท็อปจำน่าจะมี2โครงการทั้งภาคครัวเรือนและภาคชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกันด้านเงื่อนไขแต่ระบบไม่มีความซับซ้อนสามารถติดตั้งแล้วเดินระบบได้แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าโครงการไหนทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดไปด้วยด้านบริษัทกรุงศรีระบุว่าประเด็นโซล่ารูฟท็อปรัฐบาลเตรียมพิจารณาสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าครัวเรือนเพิ่มเติมได้แก่ให้เงินอุดหนุนการติดตั้งโซล่าครัวเรือนละ 50,000 บาทรวม 0.5 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยอาศัยพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทและปล่อยสินเชื่อการติดตั้งโซล่าซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำให้แก่ประชาชนผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอุตสาหกรรมสงเคราะห์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับส่วนท่านที่ต้องการที่จะเดินทางไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับปีนี้นะครับนัดแรกนะครับที่สนามแอนฟิลด์19-25พฤศจิกายน2569นะครับเดินทางกัน7วันนะครับแล้วก็การไปดูครั้งเนี้ยผมไปด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายที่แบบว่ารกรุงรังออกหมดเลยนะครับทำให้เหลือแค่ 163,000 บาทนะครับเราจะไปดูฟุตบอลแดงเดือดกันนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามแอนฟิลด์และต้องดูนะครับที่นั่งรองโลเวอร์ด้านข้างนะครับแถวที่1-20นะครับถ้าไปดูหลังประตูหรือว่าอัปเปอร์โลเวอร์เนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะจะมองเห็นนักบอลตัวเล็กเลยนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นหลักที่จะเดินทางไปนะครับไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็เราจะทัวร์สเตเดียมสนามลิเวอร์พูลกับโอทัฟฟอร์ดนะครับของทางลิเวอร์พูลกับแมนยูแบบทุกซอกทุกมุมแล้วก็จะไปซื้อของเนี่ยถ้าเป็นของแบรนด์เนมเนี่ยจะไปที่เอาท์เลทของเมืองแมนเชสเตอร์แต่ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยนะครับในวันแข่งขันเนี่ยผมจะพาท่านไปที่สนามแอนฟิลด์ก่อนการแข่งขัน3ชั่วโมงเพื่อให้ท่านเนี่ยเลือกซื้อของนะครับเพื่อมาฝากนะครับกับเพื่อนๆของท่านส่วนเมกาสเตเดียมเนี่ยจะพาท่านไปในวันที่ไปทัวร์สเตเดียมทั้งแอนฟิลด์และโอลด์แทฟฟอร์ดนะครับส่วนอาหารเนี่ยไฟบังคับมี4อย่างนะครับมีเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลแล้วก็ฟิชแอนด์ชิปอาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษนะครับไปเที่ยวลอนดอนก็ไปหมดนะครับพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็จะไปถ่ายรูปริมแม่น้ำเทมส์แต่ไม่ได้ล่องเรือนะครับส่วนเบอร์ริงแฮมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อันนี้ไปเที่ยวกันทั่วไปไซซีอิงนะครับแล้วก็จะพาท่านไปชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับพักโรงแรม4ดาวรับเพียง30ที่นั่งนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ16ที่นั่งนะครับ 163,000 บาทใครที่ต้องการที่จะเดินทางไปต้องการรายละเอียดก็โทรศัพท์หรือแอดไลน์มาที่086-0354,000 นะครับอ่ะพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วง2นะครับช่วง3ช่วงสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะมีคุณอ๋อนะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยเราพักกันสักครู่ครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลย1ไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อ A5 มัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวขับเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
7: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
8: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
7: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
8: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Tight Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
8: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
7: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
8: ้โดยกรมสรรพสามิต
11: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
12: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับทันเกมถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับคุณอ๋อผมกฤตนภาลัยกับคุณบับเบิ้ลยิ่งรักลักสุวรรณนะครับจะมาพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายหลังจากฟังข่าวบ่าย2โมงนะครับคุณอ๋อจะเข้ามานะครับในสายมาพูดคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลไทยนะครับช่วงนี้ผมเก็บเรื่องราวของกีฬาอย่างอื่นก่อนนะครับก็คงขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ต้องบอกให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขตลอดสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับที่ตอนนี้นะครับเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับซึ่งต้องปรบมือให้กับสมาคมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการวางแผนนะครับโดยเฉพาะการไปซ้อมล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่13นะครับกันยายนนะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่การแข่งขันนะครับซึ่งต้องบอกว่าในรอบแรกนะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะลงแข่งขัน3นัดนะครับวันที่16กันยายนเวลาบ่าย2โมงเมืองไทยไทยจะพบกับมองโกเลียนะครับวันที่17วันพฤหัสนะครับเวลา5โมงเย็นไทยจะพบกับคีร์กีสถานแล้วก็วันศุกร์ที่18กันยายนนะครับเวลา 17.00 นไทยจะพบกับนะครับไชนีสไทเปนะครับต้องบอกว่าไปครั้งนี้นะครับพอเราได้แชมป์จากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยก็ทำให้คนไทยแอบหวังแล้วว่าเราน่าจะมีหวังที่จะลุ้นเหรียญเหรียญเนี่ยผมว่าเราได้แน่นะจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะครับแต่ถามว่าจะได้เหรียญอะไรอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นจีนไทยเนี่ยใกล้เคียงสูสีขึ้นอยู่กับแต่ละวันว่า เป็นวันของใครนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ารอบแรกเนี่ย3นัดนะครับที่ไทยจะลงแข่งขันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเจอมองโกเลียเจอคีร์กีสสถานหรือไชนีสไทเปอันนี้เราผ่านคิดว่าถึงจะส่งใครลงเล่นก็ตามบางคนถามผมว่าแล้วไปครั้งเนี้ยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเราเดินทางไปทั้งหมด14คนนะครับแต่ก่อนการแข่งขันเราต้องตัดออก2คนนะครับเพราะว่าในเอเชียนเกมเนี่ยอนุญาตให้ส่งรายชื่อได้แค่12คนนะครับแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยพอเราโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในชิงแชมป์เอเชียได้แชมป์เนี่ยแน่นอนทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยก็ผิดหวังนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยเขาก็เตรียมทีมดีนะครับเพราะฉะนั้นไปครั้งเนี้ยไม่ง่ายนะครับผมว่าปรบมือให้กับการวางแผนเลยกับการออกเดินทางนะครับไปเรียกว่าไปซ้อมล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่วันที่4นะครับถึง13กันยายนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่แคมป์หรือว่าหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อทำการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับส่วนกีฬาชนิดอื่นก็มีการวางแผนกันล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีโปรแกรมลงแข่งขันเมื่อไหร่ออกเดินทางเมื่อไหร่แล้วก็ไปครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกโดยเฉพาะท่านประธานนะครับคุณพิมลศรีวิกรเนี่ยก็บอกแล้วว่าเราหวังนะครับว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเนี่ยนะครับคาดหวังไว้14เหรียญทองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยสมาคมกีฬาต่างๆที่มีการจัด Miss the Press นะครับแล้วก็สรุปออกมาว่าเราน่าจะได้เหรียญทอง14เหรียญทองถึงเวลาแล้วสมาคมที่เรียกว่าให้คำมั่นสัญญาจะทำได้ตามคำมั่นสัญญาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะครับส่วนเรื่องราวของกอล์ฟนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว LPGA ไม่มีแข่งขันนะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันประเพณีโซลฮาร์มคัพนะครับเป็นการพบกันของนักกอล์ฟหญิงจากสหรัฐอเมริกาพบกับนักกอล์ฟหญิงจากทวีปยุโรปนะครับส่วนเรื่องราวของโปรจีนนะครับอาทยาธิติกุลเนี่ยในวัย23ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมมีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับว่าโปรจีนเนี่ยนะครับลงเล่นใน LPGA ทัวร์มาครบ100รายการเรียบร้อยแล้วแล้วก็100รายการที่ลงเล่นเนี่ยเงินรางวัลสะสมนะครับโปรจีนทำได้ทั้งหมด19,760,011 เหรียญสหรัฐหรือประมาณนะครับเป็นเงินบาทก็ประมาณ650ล้านบาทนะครับถ้าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักกอล์ฟคนไหนนะครับที่ทำเงินรางวัลมากสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเท่าที่ผมไปค้นนะครับรายละเอียดมาก็อันดับหนึ่งน่าจะเป็นแอนนิก้าโซเรนสตัมนะครับ22ล้านเหรียญเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับอันดับสองเป็นลิเดียโคนะครับก็22ล้านเหมือนกันแต่น้อยกว่าเล็กน้อยอันดับสามเนลลี่คอร์ด้าก็22ล้านอันดับสี่นะครับแคลรีเว็บนะครับ20ล้านคริสติเคอร์อันดับ5 20ล้านแล้วก็มาอันดับ6เนี่ยมาโปรจีนนะครับ19,760,000นะครับประมาณ650ล้านบาทแล้วก็อันดับ7เป็นลีมินจี19ล้านนะครับแล้วก็อันดับ8เป็นพาร์คอินบีนะครับอันดับ9เป็นคิมเซยองแล้วก็อันดับ10นะครับก็เป็นเอมี่หยางนะครับก็เป็นนักกอล์ฟที่ต้องบอกว่าทำเงินรางวัลนะครับในการแข่งขันครบ100รายการแล้วก็เงินรางวัลที่อย่างที่ผมบอกนะครับไล่มาตั้งแต่อันดับ1แอนนิก้าโซเรนสตัมลิเดียโคนะครับเนลลี่คอร์ด้าแคลรีเว็บคริสติเคอร์แล้วก็โปจีนนะครับอาทยาธิติกุลนะครับกับการที่ทำผลงานได้ดีต้องปรบมือให้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องราวของกอล์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องฟุตบอลไทยเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลไทยโดยเฉพาะฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องอ๋อเนี่ยมาพูดให้ฟังนะครับเรื่องราวของสนุกเกอร์กันนิดนึงนะครับเพราะว่ารายการ English Open 2026 จะเริ่มแข่งขันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7วันนี้นะครับถึง13กันยายนนะครับในรอบ64คนก็จะเป็นระบบ4ใน7นะครับก็ต้องบอกว่าประกบคู่ออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีนักสนุกเกอร์ไทยลงแข่งขันกันลง2คนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลอนนี่โอซิลิวันถอนตัวจากรายการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเงินรางวัลนะครับก็แชมป์รับไป100,000ปอนด์นะครับประมาณ4,450,000บาทรองแชมป์ก็รับไป 45,000 ปอนด์หรือประมาณ2ล้านบาทรอบรองนะครับใครเข้ารอบรองก็มี 21,000 ปอนด์หรือประมาณ 930,000 บาทรอบ8คนก็รับไป 13,200 ปอนด์หรือประมาณ 680,000 บาทนะครับใครที่นะครับชื่นชอบนะครับในเรื่องราวของสนุกเกอร์ก็ติดตามได้นะครับเพราะว่ามีการแข่งขันแล้วก็นักกอล์ฟนักผมติดนะครับนักสนุกเกอร์ไทยนะครับ2คนก็คือนะครับเอฟกับแมนนะครับโดยเอฟนะครับเทพชยาอุ่นหนูเนี่ยนะครับจะลงแข่งขันกันนะครับวันที่8วันพรุ่งนี้นะครับเวลา 4:00 น.บ้านเราพบกับหวังชินโปส่วนแมนนครปฐมจะพบกับมาร์ควิลเลียมเวลา 3:00 พรุ่งนี้นะครับวันที่8กันยายนนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในรอบนี้64คนนะครับแล้วก็จะแข่งกันนะครับจนกระทั่งสุดท้ายไปจบนะครับรอบแรกก็4ใน7เฟรมนะครับก็ติดตามได้สำหรับใครที่เป็นเรื่องเป็นแฟนของสนุกเกอร์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยเดี๋ยวน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤษได้พาอะไรจะเข้าสายนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันถึงประเด็นฟุตบอลไทยมากมายเลยทั้งฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยพักกันสักครู่ครับ

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
7: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
8: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
7: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
9: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
10: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
9: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
10: ้โดยกรมสรรพสามิต
11: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
12: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับแน่นอนนะครับช่วงสุดท้ายคุณอ๋อคมกฤษณภาลัยได้เข้ามาพูดคุยเรื่องฟุตบอลไทยตอนนี้น้องอ๋อหรือว่าคุณคมกฤษณนั้นอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องอ๋อครับ
14: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตพาลูกสาวมาแข่งแบด1วัน
13: ครับ
14: อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้พี่หมอ
13: ครับ
14: เดี๋ยวรอดูก่อนว่าวันนี้จะผ่านไหมถ้าผ่านพรุ่งนี้มาอีก1วันแล้วก็ถ้าผ่านพรุ่งนี้ก็วันชิงชนะเลิศวันพุธ
13: ครับไม่เป็นไรน้องอ๋อเอาว่าเราสนับสนุนอยู่แล้วลูกสาวแข่งแบดมินตันนะครับเอาฟุตบอลไทยดีกว่าว่
14: า
13: น้องอ๋ออยากพูดเรื่องอะไรเชิญเลยครับผมว่าประเด็นเยอะมาก
14: ก็ต้องพูดถึงเรื่อง VAR ก็แล้วกันนะพี่หมอเพราะว่าแค่เกมแรกของฤดูกาลก็สร้างปัญหาให้กับคนในแวดวงฟุตบอลกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ BYD Steel 5 League 2นะที่หมอที่มีการไปยกเลิกการใช้ VAR ก่อนการแข่งขันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะทุกแมตช์ของ League 2เนี่ยทีมงาน VAR เนี่ยเดินทางไปถึงสนามพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
13: ครับ
14: แต่ถูกเบรกยุติการใช้งานเ พราะเหตุผลเพียงแค่ว่าสมาคมมีภาระหนี้สิน
13: ผมถามน้องอ๋อนิดนึงว่าไอ้ VAR แต่ละสนามเนี่ยใช้งบประมาณเยอะแค่ไหนครับ
14: เท่าที่ผมสอบถามมาแล้วผมได้ข้อมูลมานะพี่หมอ
13: ครับ
14: VAR อยู่แมตช์นึงเนี่ยถ้าเอาแบบเต็มระบบจริงๆนะครับมันจะใช้เงินอยู่ประมาณ 100,000 บาทต่อแมตช
13: ์ครับ
14: อันนี้จะเป็นมีค่าลิงก์สัญญาณเข้าลิงก์สัญญาณขาเข้าขาออกนะ
13: ครับ
14: เรื่อง OB production ที่สนามค่าตอบแทน VAR แล้วก็ผู้ช่วย VAR 2คนค่าตอบแทน replay operation technician ค่าเดินทางที่พักเบี้ยเลี้ยงทีม VAR เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 8-90,000 ถึง 1,200,000 บาทโดยประมาณพี่หมอมันอยู่ที่ว่าทางเราเลือกใช้ VAR กับระบบแบบไหนกันนะครับ
13: ครับเอาเป็นว่านัดแรกของการเปิดฤดูกาลที2ไม่มี VAR แม้แต่สนามเดียว
14: ไม่มีเลย
13: ครับ
14: ขณะเดียวกันในส่วนของไทยลีก BYDC ลีก1เนี่ยซีไลออนซิกลีกหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นว่ามี2คู่พี่หมอ
13: ครับ
14: ที่ระบบ VAR ขัดข้องแล้วดันกลายเป็นคู่ที่มีประเด็นปัญหานั่นก็คือเกมคู่ระหว่างเชียงรายกับชลบุรี
13: ครับ
14: ซึ่งประตูชัยของเชียงรายเนี่ยถ้าดูตามภาพช้าแล้วมันเป็นลูกที่ล้ำหน้าอย่างชัดเจนพี่หมอ
13: ครับ
14: นะครับแต่ทีนี้ปอผู้ตัดสินไม่ทันเกมหรือจะว่ายังไงก็ไม่ทราบดีนะพอมันไม่มีระบบ VAR มาช่วยก็เลยกลายเป็นความผิดพลาดและโชคร้ายก็ไปตกอยู่ที่ชลบุรี
13: ครับ
14: เพราะลูกนั้นเป็นจังหวะบอลยาวมาแล้วผู้เล่นเชียงรายสัมผัสบอลในจังหวะสุดท้ายในขณะเดียวกันผู้เล่นของเชียงรายอีกคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าก็ควบบอลเดี่ยวไปยิงประตูซึ่งในจุดเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับทีมมากหลายคนนะพี่หมอที่ผมได้ไปคุยกันตอนที่ไปงานของไปงานเผาพี่วิทูลพี่ตีวิทูลนิรันตรายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันกับปัญหาเรื่องของ VAR โดยเฉพาะในลีก2พี่หม
13: อ
14: เขาค่อนข้างจะห่วงกันว่าณวันนี้ขนาดมี VAR ช่วยมาหลายฤดูกาลมาตรฐานผู้ตัดสินไทยมันยังไปไหนไม่ได
13: ้ครับ
14: แล้วไม่มี VAR มันจะทำยังไงเขาไม่เชื่อว่าลีกฟุตบอลบ้านเราวันนี้มันใสสะอาดแล้วพี่หมอ
13: ฮะ
14: เขาเชื่อว่ายังมีอิทธิพลบางอย่างที่อยู่เหนือผู้ตัดสินทำให้การตัดสินเนี่ยเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในแต่ละแมตช
13: ์ครับคือ
14: ผมก็ไม่เข้าใจครับ
13: คือถ้าพูดลักษณะอย่างเงี้ยน้องอ๋อกำลังบอกว่าสมาคมไม่ลงทุนมันก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการตัดสินซึ่งเรื่องผู้ตัดสินเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฟนฟุตบอลนะครับไม่ใช่เฉพาะสโมสรใหญ่ๆสโมสรเล็กๆบางสโมสรก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ตัดสินไม่ยุติธรรมเอาใช้คำว่าไม่ยุติธรรมยังมีการเอ็นเอียงนะครับไปกับสภาพแวดล้อมแล้วกันนะครับนะพูดแบบชัดๆแล้ว
14: พูดคุยกันนะพี่หมอไอ้จังนี่มาบอกว่า VAR เอามาใช้ในลีก2ไม่ได
13: ้
14: เพราะสมาคมมีปัญหานี่สิพี่หมอ
13: ครับ
14: แน่นอนไอ้เงินถ้าสมมติว่าเฉลี่ยต่อแมตช์ 100,000 บาทสมาคมต้องรู้ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลถูกไหมพี่หมอ
13: ครับ
14: ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสมาคมมีงบประมาณเท่าไหร
13: ่ครับ
14: ในการบริหารจัดการลีก
13: ฮะ
14: ทำไมเรื่องนี้สมาคมจึงไม่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเพราะท่านรู้แล้วท่านเป็นคนจัดปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศว่ากำหนดจะเตะเมื่อไหร่ท่านรู้อยู่แล้วคนเดียว รู้คนแรกของประเทศไทยถูกไหมนะพี่หมอ
13: ฮะ
14: เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เงินทุนของสมาคมมีเท่านี้มันยังขาดเท่าไหร่เพื่อให้ลีกนั้นมีความสมบูรณ์ทำไมปัญหานี้มันถึงจึงถูกมาโยนตัดสินกันเอาในวันสุดท้ายก่อนที่ลีกจะเปิด
13: ครับ ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าแฟนฟุตบอลไม่เข้าใจสมาคมคงต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับก็คงไม่มีใครกล้าชี้แจงแล้วก็คงต้องรอท่านนายก
14: ไม่มีแล้วพี่หมอเพราะคำตอบเดียวที่จะออกมาคือสมาคมมีหนี้อีก200กว่าล้านที่จะต้องไปเคลียร
13: ์ครับ
14: เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าจะเคลียร์หนี้แล้วใช้คำไอ้จะแก้ปัญหาสมาคมต่อไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็คงใช้คำนี้กันได้อีกหลายปีนะพี่หมอคำนี้ไม่ได้เพราะฉันมีหนี้อยู่ฉันทำไม่ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นคำตอบที่จะใช้คำว่าอะไรดีอะไร้เหตุผลไปหน่อย
13: ครับก็ฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะครับ
14: ไม่สบายครับแน่นอนครับเพราะว่ามันมี VAR ยังมั่วกันเลยผู้ตัดสินมันโดนลงโทษกันอยู่เลย
13: คือ
14: แล้วถ้าไม่มี VAR มันจะไปกันยังไง
13: คือต้องออฟถ้าต้องอ๋อจัดรายการกับผมเนี่ยมันจะขนมจีนผสมน้ำยาคือผมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยเชื่อผู้ตัดสินอยู่แล้วนะอันนี้บอกต้องอ๋อก็รู้อยู่แล้วแล้วก็พอมายกเลิกกระทันหันเนี่ยมันก็แน่นอนนะแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่เมื่อกี้ต้องอ๋อบอกว่าสิงห์เชียงรายกับชลบุรี1ประตูที่เกิดขึ้นนะครับสิงห์เชียงรายชนะชลบุรี 1-0 แล้วประตูที่ได้ก็บอกว่ามีประเด็นปัญหาแล้วก
14: ็
13: ปรากฏว่าเป็นระดับ T1 นะครับไทยแลนด์ไทยลีกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง VAR 2สนามแล้ว1ในสนามนั้นก็คือสนามที่สิงห์เชียงรายเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้ประตูนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดคำไหนเห็นใจชลบุรีนะครับนอกจากสนามนี้แล้วมีสนามอื่นอีกไหมครับ
14: สนามอื่นเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยก็คือไอ้T2
13: คู
14: ่อุตรดิตถ์กับเมืองทองพี่หม
13: อ
14: ก็มีจังหวะนึงที่มันเครือบแคลงใจว่าจะเป็นจุดโทษสำหรับเมืองทองหรือไม่ในช่วงต้นหรือกลางครึ่งแรกที่เมืองทองถูกชนในกรอบเขตโทษลูกนี้มันก็ไม่มี VARในส่วน VAR พี่หมอพอT2ไม่มี VAR ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมถ้างบมันไม่พอจริงมันสามารถใช้ระบบนี้ได้พี่หมอวิดีโอซับพอร์ตพี่หมอซึ่งใช้แค่ลิงก์สัญญาณจากถ่ายทอดสดมาเข้าอีกจอหนึ่งข้างสนามฟุตบอลเนี่ยใช้เงินไม่กี่บาทนะพี่หมอ
13: แล้วทำไม
14: ฟุตซอลใช้กันเนี่ยทำไมผู้ใหญ่สมาคมเขาคิดไม่ได้พี่หมอ
13: ไม่คือผมไม่อันนี้ผมให้ความเป็นธรรมนายกนะท่านนายกทราบประเด็นนี้หรือเปล่าว่าถ้าการแก้ปัญหาด้วยใช้เงินไม่เยอะนะครับแล้วทำแบบฟุตซอลเนี่ยมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมีใครกล้าที่จะเสนอไหม
14: อันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ได้ยินผมก็เชื่อว่าผมกับพี่หมอก็ได้ยินไม่ต่างกันคือเวลาท่านนายกสมาคมเข้าประชุมด้วย17-18อรหันต์ที่นั่งด้วยกันเนี่ย
13: เงียบกริบ
14: เป็นเตมีใบไปหมด
13: ก็เข้าใจได้เอาเป็นว่าเนื่องนอกจากเรื่อง VAR อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอสมาคมชี้แจงเอาเป็นว่าถ้าไม่มีงบจะไม่มีตลอดการแข่งขันอะไรก็ขอให้บอกมาแล้วก็มันก็เป็นช่องทางเอาที่ผมพูดกับน้องอ๋อแบบไม่เกรงใจนะการไม่มี VAR เนี่ยมันเป็นช่องทางให้ผู้ตัดสินบางคนที่พูดง่ายๆว่าไม่ได้รักอาชีพผู้ตัดสินแล้วก็มาทำหน้าที่ผู้ตัดสินเนี่ยพอเอ็นเอียงแล้วมันมีผลประโยชน์อะผลประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยอันนี้ก็ซับซ้อนกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้ผลการแข่งขันเนี่ยออกมาในรูปที่ต้องบอกเลยว่าทีมที่ได้ผลประโยชน์ก็คงสบายใจแต่ทีมที่ได้รับผลกระทบก็คงลำบากใจนะฮะ
14: ก็ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคืออะไรไหมพี่หมอพอถ้าหากมันยังมีปัญหาแล้วแก้กันไม่ได้ไอ้ศรัทธาฟุตบอลที่มันยังเหลือน้อยนิดเนี่ยผมกลัวมันจะยิ่งดำดิ่งไปพี่หมอเพราะความเอื้อมละอา
13: ก็อันนี้ก็มีผลแน่นอนที่ต้องอ๋อพูดนะครับจริงๆแล้วแฟนฟุตบอลเมืองไทยตอนนี้ก็ทำใจกันเยอะแล้วนะกับหลายเรื่องราวนะครับเอานิดนึงผลการแข่งขันในนัดแรกเนี่ยต้องอ๋ออยากพูดคู่ไหนไหม
14: โอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังนะสำหรับหนึ่งในทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้หรืออย่างน้อยลุ้นตั๋ว AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตพี่หมอนั่นก็คือ BG ปทุ
13: ม
14: บุกไปทำได้แค่เสมอกับปัตตานี0-0นะพี่หมอ
13: ครับ น้องอ๋อได้ดูภาพการแข่งขันผมดูไฮไลท์นิดหน่อยเองผมดู
14: ทั้งเกมเลยพี่หมอ
13: เป็นไงบ้างครับ
14: ผมอยากจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ BG มันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แมตช์นั้นก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นิดๆนะพี่หมอเพราะว่าวันนั้นผมกับพี่หมอก็จัดรายการอีกหนึ่งรายการอยู่เมื่อวันศุกร
13: ์
14: ว่าแมตช์เนี้ยBG ก็เอาชนะทิพย์สงกรสินที่เพิ่งจะหายเจ็บยังไม่สมบูรณ์ซะเท่าไหร่ไปด้วยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเล่นแต่สุดท้ายลง11คนแรกพี่หมอ
13: ครับ
14: แล้วก็ยืนระยะยาวเกือบทั้งเกม
13: ฮะ
14: ก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะพี่หมอเพราะว่านั่งดูเนี่ยเหมือนจะมีทรงแต่เอาไปเอามาเล่นไปเล่นมาทำไมมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างเล่นโดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่สุดท้ายพี่หมออ
13: ันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยผมดูอยู
14: ่เป็นฟุตบอลที่แต่งตัวนานมากถ้าภาษามวยเนาะเข้าวงในคุกแล้วจะตีก็ไม่ตีตอดกันอยู่นั่นแต่แต่งตัวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรขณะเดียวกันฟุตบอลผมดูเหมือนว่ามันจะไปฝากที่ชนะทิพย์สงกระสินมากไปหน่อยไหมพี่หมอ
13: ถูกต้องเห็นด้วยครับคือผมตั้งใจดูนะคู่นี้เพราะผมอยากเห็น BG ปทุมเขาเรียกว่ายุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นต่างประเทศคุณภาพดีๆแต่ผมดูแล้วก็ผิดหวังผมไม่เห็นอะไรแปลกใหม่เลยแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนเดิม
14: คร
13: ับ นะอันนี้ก็เสมอเอาว่าปัตตานีสตาร์ทดีแล้วกันคู่อื่น
14: แต่ว่าปัตตานีนี่ผมขออีกนิดนึงพี่หมอ
13: เชิญครับ
14: ผู้รักษาประตูปัตตานีพี่หมอดามยานอฟของบัลแกเรีย
13: ค
14: ือผมว่าอายุน้อยด้วยนะ20ต้นๆเองผมว่าราคาขึ้นแน่ครับพี่หมอคนเนี้ยปัตตานีเอามาถูกๆก็เดี๋ยวต่อไปน่าจะปล่อยได้ราคาถ้าปล่อยนะต้องติดตามดูอีกหน่อยว่าจะคงเส้นคงวาเหมือนที่เล่นเกมแรกหรือไม
13: ่ครับ
14: แต่ว่าเป็นฟอร์มที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็น่าหนักใจแทนสรวัตรโพสมันพี่หมอที่ยืมตัวจากการท่าเรือมาตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยืมมาเพื่อได้เล่นแต่สุดท้ายเห็นดามิโนฟเล่นแล้วเนี่ยผมอดเป็นห่วงน้องไม่ได้ว่ายิ่งจะไม่มีเกมไปใหญ่เลยทีเนี้ย
13: ครับคู่สิงห์เชียงรายชนะ 1-0 อันนี้ผมไม่อยากพูดแล้วกันเข้าใจชลบุรีได
14: ้ก็สู้กันดีสู้กันได้นะพี่หมอ
13: จริงๆสูสีนะผมดูว่าสูสี
14: เกมครับจังหวะเด็ดขาดของเกมมันกลายเป็นจังหวะที่มีปัญหาเน
13: า
14: ะ
13: ใช่ใช่อันนี้
14: ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่าเกือบมีเซอร์ไพรส์พี่หมอนั่นก็คือราศีสไลด์ของโค้ชต่อย
13: ฮะ
14: ขึ้นนำการท่าเรือแต่มาโดนตีเสมอช่วงทดเวลาของครึ่งแรกแล้วมาโดนประตูชัยก่อนหมดเวลาการแข่ง2นาทีพี่หมอ
13: ถูกต้องคู่นี
14: ้ผมบอกว่าครับ
13: ผมมาดูเทปไม่ได้ดูเต็มเวลานะผมว่าราศีสไลด์ทำได้ดีน่าพอใจเลยในขณะเดียวกันท่าเรือของโค้ชอู๊ดเนี่ย
14: ครับ
13: ผมว่าใช้โอกาสเปลืองมากเลยนะ
14: ยิงเยอะมาก
13: ยิงเยอะมากนะ
14: เน้นยิงนกตกปลา

0: อาจจะลุยถล่มจะกลายว่าชนะได้แค่3-1ทั้งที่ศรีสะเกษโดนใบแดงด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ที่เซอร์ไพรส์เนี่ย
0: ต้องเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ
1: ก็โอเคนะผมว่าทูแบงคอกนะฮะส่วนคู่ที่อยากให้ทั้งอ๋อพูดระยองเซอร์ไพรส์ชนะพีทีประจวบ1-0
0: โอ้ผมถ้าพูดของผมนะผมให้อย่าเซอร์ไพรส์นะพี่หมอเพราะประจวบพีทีประจวบเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว2ฤดูกาลแล้วนะพี่หมอที่เป็นทีมที่เก่งในบ้านแต่ในเกมเยือนโค้ชเตี้ยยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ตกนะพี่หมอ
1: เห็นด้วยเห็นด้วยเลย
0: เสมอกับแพ้บ่อยโอกาสจะไปชนะชาวบ้านนี่ยากทั้งนั้นทั้งที่ว่าถ้าดูตัวชื่อชั้นผู้เล่นเนี่ยปีนี้ประจวบก็ไม่ได้น้อยกว่าระยองนะพี่หมอระ
1: ยองเนี่ยดีกว่าเลย
0: เสียทั้งโค้ชโบ้เสียทั้งเสกสรรลาตีไปเนี่ย
1: คือความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าระยองเป็นรองแต่วันนั้นน่ะต้องยอมรับว่าระยองเนี่ยวางแผนมาดีแล้วก็1ประตูก็เพียงพอกับชัยชนะของระยองอุทัยธานีบุกไปชนะลำพูน4ประตูต่อ1
0: ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ได้นะพี่หมอคู่เนี่ยผมยังไม่นึกว่าลำพูนจะแพ้เยอะขนาดนี้แล้วแพ้ในบ้านด้วย
1: อเล็กซานเดอร์กามาทำทีมอุทัยธานีโอ้โหหรูหราหรูหรามากนะหรูหรามาก
0: เปิดตัวได้ดีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าสินค้าแบรนด์กามายังขายได้ขนาดไปปั้นทีมเล็กๆก็ยังโชว์ฟอร์มได้ฉูดฉาดคือจังหวะปิดมันดีพี่หมอวันนั้นนะขึ้นมาแล้วมันจบปุ๊บแล้วมันได
1: ้ได้เร็วด้วยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเร็วมากเลย
0: กับของลำพูนเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยเปิดตัวได้ดีแต่ปิดไม่ได้แล้วพอมาเสียประตูนี่ก็เลยไปเลยนะครับ
1: ส่วนเอาอีกคู่หนึ่งอยุธยากับราชบุรี
0: โอ้คู่นี้ก็มีดราม่านิดๆก่อนเตะเพราะว่าฝนถล่มที่อยุธยาตอนแรกว่าจะเลื่อนไปเตะตอนทุ่มครึ่งเอาไปเอามามีการจะมาขอเตะก่อนเวลาก็โอ้โหยื้อกันไปยื้อกันมากว่าจะได้เตะซึ่งก็ต้องบอกว่าพอสภาพสนามมาอย่างนี้พี่หมอก็ต้องน่าเห็นใจนะพอจังหวะปิดที่อยุธยาได้2ลูกจากลูกโมงทั้งคู่เลยเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจังหวะฟุตบอลนะแล้วก็ลูกที่2ก็ต้องบอกว่าโชคร้ายสำหรับโจนาธานเข็มดีนิดหน่อยไปบล็อกโดนคางแล้วมาเด้งเข้าทางของอยุธยาวันเล่เสียบคางเข้าไปนะ
1: ส่วนที่เป็นไปตามที่เราคาดเดาก็คือสุโขทัยกับบุรีรัมย์
0: คู่นี้พี่หมอผมดู15นาทีแรกแค่นั้นนะลูกทีมของโค้ชเกื้อรัตตีเนี่ยตอนแรกๆนี่ก็ต้านเอาบุรีรัมย์อยู่นะแล้วก็มีจังหวะโต้ในต้นเกมแต่พอโดนประตูแรกเนี่ยผมเปลี่ยนไปดูคู่อื่นเลยผมสู้เลยแล้วทีนี้เดี๋ยวคงไหลแล้วนะครับเพราะสู้กันไม่ได้จริงๆพี่หมอคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่า
1: วิน
0: าทีนี้ยิ่งคุณภาพตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์ตัวต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนแล้วที่เสริมเข้ามานี่ก็กลายเป็นว่ายิ่งดีกว่าเดิมอีกอะคุณภาพ
1: โอ้โหผมว่าลำพังบิโซลี่คนเดียวก็ปวดหัวแล้ว
0: ครับ
1: เก่งเหลือเกินอะนะที่พูดตรงๆก็เก่งนะอะ
0: บิโซลี่นี่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในเวทีเอเชีย
1: ถูกต้องนะฮะ
0: นะพี่หมอนะยังพอไปถึงเวทีเอเชียยังพิสูจน์ตัวเองไม่ค่อยได้ไม่เหมือนฟอร์มในไทยลีก
1: ถูกต้องอ่ะผมอยากให้น้องอ๋อพูดเรื่องฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีที่เราแพ้อิรัก
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าก่อนแข่ง
0: โค้ชโบ้บอกนะพี่หมอผมว่าพอเด็กๆรู้ว่าแพ้หรือชนะไม่มีผลแล้วยังไงก็เข้ารอบผมว่าความมุ่งมั่นมันก็เลยตกลงไปหน่อย
1: ครับ
0: นะซึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิรักเนี่ยเขาดีกว่าเราจริงๆสำหรับเกมเมื่อวานนี
1: ้คือครับได้ยินนะ
0: ครับ
1: คืออย่างนี้นะอ๋อผมนั่งดูอยู่นะอ้าวคือถึงจะแพ้เข้ารอบหรืออะไรก็ตามนะแต่การเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เล่นกับทีมอิรักเนี่ยนะครับทรงบอลมันต้องดีกว่านี
0: ้ครับ
1: ผมที่ผมตำหนิมากๆนะอันนี้ก็ไม่เกรงใจโค้ชโบ้ผมว่ากองหลังไม่ได้ไม่ได้เลยกองหลังเล่นเล่นแบบว่าเล่นแบบเหนือชั้นน่ะนะเล่นด้วยความประมาท
0: ครับ
1: จริงๆแล้วผมไม่ได้มองว่าอิรักเก่งกา

0: อะไรมากมายนะแต่ผมว่าหนึ่งเนี่ยเล่นด้วยความประมาทแล้วก
1: ็
0: คิดว่าเราเนี่ยเราดีกว่าทุกคนน่ะนักบอลไทยลงไปเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าวิธีการสอนของโค้ชโบ้แบบไหนนะแต่ลงไปแล้วเนี่ยประมาทที่เราเสียประตูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแต่ละประตูเนี่ยเป็นความประมาทจริงๆแล้วเคลียร์ก็จบแต่ไม่เคลียร
1: ์
0: นะ
1: โดยเฉพาะลูกที่2นะพี่หมอ
0: ใช่ใช่ชัดเจน
1: เขาหลุดไปถึงริมเส้นแล้วยิงมุมแคบเนี
0: ่ยแล้วก็ลูกที่3โดนโต้เงี้ยคือเรากำลังบุกเพื่อต้องการที่จะยิงประตูคืนแต่ปรากฏว่าเขาโต้เขาไม่ได้แบบว่ามาด้วยความแบบว่าเหนือชั้นเลยมาแบบ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ง่ายๆเลย
1: ความผิดพลาดของทั้งนั้นเลย
0: ใช่มันก็เลยทำให้เราพ่ายแพ้แล้วก็ทำให้เดี๋ยวจับสลากมาเนี่ยตอนนี้เข้ารอบละ15ทีมนะครับไปรวมเจ้าภาพ16ทีมเดี๋ยวเราต้องรอดูจริงๆผมมีประเด็นมากมายอยากคุยน้องอ๋อเดี๋ยววันศุกร์เราเจอกันที่FM 99วันนี้เวลาหมดแล้วนะน้องอ๋อขอบคุณมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับครับ
0: ครับขอบคุณนะขอบคุณมากแล้วก็เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมธนแพทย์พิชัยพิวรงหมอเมานะครับลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ทุกเรื่องราว

0: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30 ถึง2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7แล้วนะคะโอ้โหแป๊บๆนี่ก็ผ่านเข้าสู่ใกล้จะสิ้นปีกันอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าข่าวสารแล้วก็สาระความบันเทิงนะคะทางข่าวสามสีของเราก็ยังจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3แบบแน่นอนนะคะส่วนช่วงที่3ของเราในวันนี้ก็จะมีศิลปินมาฝากเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยฝากติดตามกันตลอดทั้งรายการด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันเลยนะคะสำหรับวันนี้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าหลังจากโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือทหารอเมริกันมาฮือฮาท่องเที่ยวไทยคลึกครื้นสุดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกนี้นะคะซึ่งผลออกมาว่าติดลบไป 3% ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมโดยพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 20,935,135 คนลดลง 3.08% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยตลาดนักท่องเที่ยว10อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยสูงสุดในช่วง8เดือนแรกของปีนี้อันดับ1ค่ะยังคงเป็นจีนนะคะจำนวน 3,543,272 คนเพิ่มขึ้น 16.05% ค่ะส่วนอันดับ2นะคะคือมาเลเซียจำนวน 2,658,686 คนนะคะลดลง 11.87% ค่ะตามมาด้วยรัสเซียเกาหลีใต้ไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและเยอรมนีตามลำดับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าแนวโน้มตลอดทั้งปี2569นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยตามเป้าและรายได้ไม่ติดลบนะคะโดยคาดว่าจะมีตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งมีรายได้รวม 2.7 ล้านล้านบาทค่ะ
1: และถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปอินโดนีเซียอาจจะต้องตรวจสอบเส้นทางการบินกันให้ดีนะคะเนื่องจากที่นั่นตอนนี้มีเหตุภูเขาไฟปะทุค่ะจนต้องมีการสั่งปิดน่านฟ้านะคะถึง8สนามบินค่ะภูเขาไฟอานักรากาตัวของอินโดนีเซียนะคะกำลังประทุหนักและขยายวงกว้างมากเท่าภูเขาไฟลอยปกคลุมทั่วท้องฟ้ากรุงจาการ์ตาโดยและพื้นที่โดยรอบค่ะทำให้มีการสั่งปิด8สนามบินในช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้เที่ยวบินมากกว่า 1,500 เที่ยวบินต้องล่าช้าและมีผู้โดยสารตกค้างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณ 170,000 คนค่ะขณะที่วันนี้สายการบินไทยนะคะก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง2เที่ยวบินค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยซึ่งผู้โดยสารนะคะที่มีแผนการเดินทางในเส้นทางกรุงเทพจาการ์ตาควรที่จะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางผ่านไทยโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของการบินไทยค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่ได้กระทบแค่ภาคทางเดินอากาศเท่านั้นนะคะแต่ประชาชนก็ยังเดือดร้อนจากเท่าภูเขาไฟโดยวันนี้ทางกรุงจาการ์ตานะคะสั่งให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่เปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์และยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้มาตรการนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนค่ะเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะตอนที่เกิดการปะทุเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีการปะทุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ไปเที่ยวอินโดไม่ได้เราก็ไปเที่ยวที่จีนกันค่ะกับนี่เลยนะคะ106ออนทัวร์ของวิทยุครอบครัวข่าวค่ะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19เที่ยวชมย่านเมืองเก่าเยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จังหยูชมพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากหลายร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนที่รอให้เราไปร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้กติกาง่ายๆเลยนะคะชวนเพื่อนร่วมทริปไปให้ครบ4คนแล้วร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีไปติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและส่งคลิปนะคะที่นั่นได้เลยนะคะเพื่อชิงที่นั่งได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้กิจกรรมนี้เที่ยวสนุกฟรีตลอดการเดินทางเลยค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดใครนะคะยังไม่สะดวกเนาะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้จะบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากๆอย่างที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นก็มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะคะซึ่งยุคนี้เนี่ยไม่ได้รอแค่คนไปหาแล้วนะคะแต่ว่าเขาพาหนังใหญ่เนี่ยออกมาหาคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเราไปติดตามสกู๊ปนี้กับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันค่ะ
2: ผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ในมือณขณะนี้นะครับคือตัวอย่างหนังใหญ่การแสดงขั้นสูงของไทยที่มีประวัติความเป็นมามาอย่างช้านานปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากมากๆซึ่งมีการแสดงเพียงแค่3คณะทั่วประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่วัดถนอนจังหวัดราชบุรีนอกจากการแสดงแล้วพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสานต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้คงอยู่และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองครับ
3: หนังใหญ่คือมหรสพไทยโบราณที่ใช้แผ่นหนังสัตว์แกะสลักเป็นรูปตัวละครแล้วเชิดให้เกิดเงาผ่านจอผ้าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวหนังเสียงดนตรีท่วงท่าและการพากย์ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีหนังใหญ่เหลือเพียง3คณะได้แก่หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระนองและหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจรัญถาวรนุกูลพงศ์ผู้จัดการฝ่ายการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนการแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำตัวหนังจากหนังสัตว์เป็นวัสดุพิเศษแทนแต่ยังคงเรื่องราวและเทคนิคการแสดงแก่คนรุ่นหลัง
4: ตามประวัติเลยจริงๆแล้วคือศิลปะการแสดงเงาศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รุ่งเรืองอยู่ในสมัยยุคยาการแสดงอย่างนึงที่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนดังนั้นเนื้อเรื่องต้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในการที่จะมาทำในเรื่องในการแสดงทีนี้พอเราได้ตัววัสดุที่เป็นหนังมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาขึ้นแบบขึ้นรูปแบบโครงสร้างแล้วก็จะมีการฉลุการแกะเพื่อให้เป็นช่องว่างเป็นสัดส่วนของตัวละครหลังจากที่เราตอกฉลุเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเอาแบบจากที่เป็นกระดาษออกแล้วก็มาลงสีถ้าเราจะทำแบบโบราณเราก็จะใช้สีประมาณ 3-4 สีแต่ถ้าเกิดเราจะมาทำเป็นงานร่วมสมัยในปัจจุบันเราก็เพิ่มสีสันเข้าไปได้เมื่อก่อนคนแทบจะไม่รู้จักเราปรับตัวจากที่เราเคยแสดงของเราเองปีนึงจะมีงานอยู่แค่2ครั้ง3ครั้งแต่ปัจจุบันเราได้เข้ากับออร์แกไนซ์งานอีเวนต์แล้วก็ทำเป็นงานร่วมสมัยตื่นผสมร่วมกับโขนร่วมกับหุ่นร่วมกับนางรำร่วมกับการแสดงอื่นมันจึงได้มีความหลากหลายจากที่เป็นเดิมอยู่ดังนั้นมันก็เลยมีความน่าดูแล้วก็เข้าถึงคนหลายอายุหลายอาชีพได้ง่ายขึ้นครับ
3: ในส่วนของการเชิดหนังใหญ่ผู้เชิดมีหน้าที่บังคับให้ตัวหนังเคลื่อนไหวไปอย่างมีชีวิตชีวาทั้งเต้นและรำตามทำนองเพลงแต่จะมีข้อกำหนดของผู้เชิดจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นใครที่อยากชมการแสดงหนังใหญ่ด้วยตาตัวเองสามารถไปติดตามได้ที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีมีการแสดงสัปดาห์ละ2วันคือวันเสาร์เวลา 10:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage วัดขนอนหนังใหญ่ธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
5: กลุ่มบริษัท PTG Energy V Precision
6: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
13: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
1: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
2: นะคะกับพี่หนุ่มกันชัยพี่เชอรี่เข็มอัปสรและพี่แอนทองประสมที่เป็นกว่ารางวัล นะคะจากงาน Prel Award 2026มาครองค่ะPrel Award 2026คืองานมอบรางวัลประจำปีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ47ปีนิตยสาร Prel ซึ่งปีนี้มีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการและเซเลบริตี้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็น2สาวดาวรุ่งพุ่งแรงของทางช่อง3แทนดวงแก้วและอยู่ยูออนิชาซึ่งกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่อย่างซีรีส์ Love Me To Hurt Me รักร้ายที่ได้ปรากฏตัวในลุคสุดจึ้งเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยส่วนผลรางวัลปีนี้นะคะพิธีกรสุดฮอตพี่หนุ่มกันชัยคว้ารางวัล Media Icon of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงอิทธิพลด้านสื่อมวลชนที่มุ่งมั่นนำเสนอข้อเท็จจริงรอบด้านเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การตระหนักรู้ของสังคมในวงกว้างขณะที่พี่แอนทองประสมค่ะก็คว้ารางวัล Woman of Inspiration ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังบวกในการใช้ชีวิตกล้าคิดกล้าฝันและสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเองด้านพี่เชอรี่เข็มอัปสรคว้ารางวัลใหญ่อย่าง Sustainability Changemaker ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้พลังของตัวเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนและขับเคลื่อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมจากความตระหนักรู้สู่การลงมือทำไปครองด้วยรายการข่าวสามสีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งด้วยนะคะ
3: มาต่อกันที่ข่าวของณเดชน์คุกิมิยะกันบ้างนะคะช่วงนี้ฮอตมากค่ะออกงานแทบทุกวันเลยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งหาเงินกำลังสร้างบ้านใหม่อยู่ค่ะเรียกว่าเป็นขาขึ้นสุดๆเลยนะคะสำหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพราะหลังจากเข้าพิธีวิวาห์แล้วก็ทริปฮันนีมูนกับภรรยาอย่างยาย่ารัสยาไปแล้วนะคะตอนนี้ณเดชน์ก็กลับมาลุยงานแบบรัวๆทั้งละคร2หัวใจที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้รวมถึงภาพยนตร์อีก2เรื่องที่กำลังต่อคิวเข้าฉายในเดือนนี้อย่างที่หยดสมิงเขาขวางและเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะงานนี้ได้เจอณเดชน์ก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างในช่วงนี้งานเยอะมากนะคะเจ้าตัวบอกว่าดีแล้วมีงานทำก็ดีแล้วยอมรับว่าช่วงนี้งานรัวจริงๆเพราะว่ากำลังเก็บเงินสร้างบ้านอยู่นอกจากนี้นะคะหลายคนก็ยังแซวด้วยว่าพอแต่งงานกับยาย่าแล้วเนี่ยงานเข้าเยอะเลยซึ่งณเดชน์บอกว่าก็เป็นไปได้นะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ค่ะไปฟังเสียงณเดชน์กันดีกว่า
4: ผมดวงนารีอุปถัมภ์นะสวยด้วยพลังดีด้วยส่งเสริมกันแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องทำบ้านเดี๋ยวต้องอยากที่จะแบบถ้ามีงานทำก็คือจะรับช่วงนี้รับเยอะๆเลยเพราะว่าอยากจะทำบ้านแบบเราก็เก็บหอมรอมริบของเราแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เงินเยอะที่สุดยิ่งกว่างานแต่งงานเลยเนี่ยคือบ้านเพราะเราอยากจะสร้างทีเดียวแล้วก็ใช้แบบ60 70 80ปีอะไรเงี้ยอยากให้บ้านแบบลงทุนทีเดียวแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยครับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตคู่แล้วกันก็คือการทำบ้านด้วยกันเอาเริ่มต้นนะครับคิดว่าแบบหลัก10ประมาณหลัก10
5: อินอัพ
4: 10อัพเพราะเดี๋ยวนี้คือบ้านผมไม่ได้ไปซื้อบ้านโครงการที่สร้างสำเร็จครับไปซื้อแบบที่เปล่าแล้วก็เหมือนจะสร้างบ้านกันเองอะไรเงี้ยครับจริงๆทำบ้านอ่ะผมว่ามันมีอยู่แล้วไอ้บ้านไปแต่ว่าอยู่ที่มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ย แต่ผมมีประสบการณ์จากการทําบ้านให้คุณแม่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าจะเอาอยู่นะสําหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ย
2: ส่วนนางเอกของภาพยนตร์ Henry First Days จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นั่นก็คือมินนี่นิชาหรือมินนี่เจไอไอดอลที่นอกจากผลงานการแสดงแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่เธอรับอุปถัมภ์น้องวรรณาผ่านมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งน้องมินนี่บอกว่าเธออุปถัมภ์น้องวรรณามาตั้งแต่ปีที่แล้วพอรู้ว่าน้องอยากเรียนแพทย์ก็เลยอยากซัพพอร์ตความฝันของน้องเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำฝันของน้องให้เป็นจริงโดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้องมินนี่ได้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเธอก็เลยชวนน้องวรรณามาดูด้วยทำให้มีโอกาสได้เจอและพูดคุยกับน้องเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องมินนี่กันค่ะ
5: น้องอยากเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะดีถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตความฝันของน้องได้แล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนตัวมินนี่เองอะค่ะตอนเด็กๆอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีครอบครัวซัพพอร์ตทำให้เราได้ทำตามความฝันของเราจนเป็นเราในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนที่ขาดโอกาสเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เขาไปถึงฝันให้ได้ที่บ้านน้องอะไรเงี้ยบางทีฝนตกหลังคารั่วหนูรู้สึกว่าอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมใน environment ที่ดีกว่าเดิมอะไรตอนแรกเคยคุยไว้ว่าถ้ามีโอกาสหนูอยากไปหาน้องเลยแต่ว่าด้วยความที่โอเคหนูก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอดก็เมื่อประมาณตอนเดือนมีนาหนูจัดคอนเสิร์ตของวงไอดอลที่กรุงเทพที่ Impact ใช่ไหมคะก็เลยเชิญน้องมาดูก็เลยชวนน้องมาดูได้มีโอกาสพูดคุยได้ถ่ายรูปแล้วก็น้องน่ารักมากเขาชอบวาดรูปก็แบบเหมือนวาดรูปมาเป็นของขวัญขอบคุณให้มินนี่เลยดีใจภูมิใจแล้วก็อยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็อยากทำให้เขาด้วยความที่น้องอยากฝันอยากเป็นแพทย์ก็อยากให้น้องได้เป็นแพทย์ที่ดีจริง
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเรามารออยู่แล้วกับศิลปินหนุ่มรูปดอกกับ CSNP หรือน้องสมาร์ทชิสนุพงศ์ที่วันนี้นำเพลงช้าเพลงแรกมาฝากกันด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยและฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
9: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
10: เ ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTบริษัท Triple I Logistics
11: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
12: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: ของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะของเทศกาลดนตรีลั่นเฟส2026ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะลั่นเฟส2026เป็นเทศกาลดนตรีในโปรเจกต์ Music Industry Nexus โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีเพื่อมุ่งยกระดับวงการเพลงไทยสู่ระดับสากลโดยการเปิดพื้นที่ให้คนรักดนตรีศิลปินและคนในวงการได้มาเชื่อมต่อกันผ่านเสียงเพลงและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งครั้งนี้ได้15ศิลปินเช่น Tattoo Color แบงค์สอนรามเอเชียเซเว่นสิงโตนำโชคและอีกมากมายมาร่วมส่งมอบความบันเทิงใน2เวทีที่จัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเปิดให้ชมฟรีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดนตรีที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ
3: และตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เป็นอีกครั้งที่กลับมาเยือนข่าว3สีแล้วก็เอาเพลงช้าๆมาฝากกันด้วยขอต้อนรับ CSNB หรือน้องสมาร์ทชิสนุพงษ์นั่นเองสวัสดีค่ะ
13: สว
3: ั
13: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อย่างที่เกริ่นไปว่าน้องสมาร์ทเคยมาร่วมรายการแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเพลงเร็วครั้งนี้เป็นเพลงช้าเพลงแรกได้ข่าวมาว่าคุณโดนแฟนคลับกดดันให้คุณออกเพลงช้าตามคำเรียกร้องของแฟนคลับอันนี้จริงไม่จริงคะตอบคำถามนี้ก่อน
13: ก็มีการเรียกร้องครับว่าแบบอยากได้เพลงช้าบ้างอยากจะได้เพลงที่แบบเขาสามารถร้องตามไปกับเราได้ครับผม
3: ก็คือจริงๆไม่ได้รับการกดดันคือก็ทำตาม
13: ไม่ได้เป็นการกดดัน
3: ทำตามคำเรียกโอเคทำตามคำเรียกร้องของแฟนคลับแล้วพอออกมาแฟนคลับว่ายังไงบ้าง
13: ก็ฟีดแบ็กคือดีมากๆคือผมอยากขอเล่านิดนึงนะครับว่าแบบคือตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยผมคิดว่าแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆในการทำเพลงช้าเพราะเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในเพลงช้าเลยแต่พอเราทำไปปุ๊บผลงานออกมาแล้วฟีดแบ็กคือมันดีมากๆมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผมเยอะมากๆครับ
2: อาจจะมีเพลงเช้ามา
3: จริง
2: พยานาคตเป็นเจ้าพ่อเพลงแบบบัลลาดอะไรแบบ
3: นี้
2: แล้วตอนนี้ก็มีเพลงช้าเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ทำออกมาเป็นสไตล์ป๊อปบัลลาดด้วยคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของเพลงแนวนี้คะ
13: ผมคิดว่าเสน่ห์ของบัลลาดมันคือเป็นแนวเพลงที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังได้ง่ายครับและผมก็คิดว่าท่วงทำนองของป๊อปบัลลาดเนี่ยมันมีความลึกซึ้งและผมคิดว่าถ้าเอาเนื้อเพลง Last Bite มาบวกกับป๊อปบัลลาดผมคิดว่ามันน่าจะทัดใจคนฟังได้หลายๆคนเลยครับ
3: ต้องบอกว่าเนื้อเพลงนี้ก็เศร้าใช้ได้อยู่เหมือนกันเป็นการถ่ายทอดความทรงจำในค่ำคืนสุดท้ายก่อนจากลาเล่าถึงสิ่งที่เพลงต้องการจะสื่อสารหน่อยว่าทำไมถึงเลือกเป็นสิ่งนี้ออกมาที่จะสื่อสารในเพลงนี้
13: ครับคือเนื้อเพลงมันฟีลประมาณแบบว่าความสัมพันธ์ที่มีแผลความสัมพันธ์ที่มีแผลแล้วเราเนี่ยอยากจะให้มันดีขึ้นทำทุกวิถีทางเลยแต่พอผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่เราก็ยังอยากจะคีพความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แล้วผมก็คิดว่า ถ้าเราเสียความสัมพันธ์นี้ไปเราก็ยังโหยหามันอยู
3: ่
13: เป็นเนื้อเพลงแบบ bad end ครับ
2: โอ้ย bad end อ่ะแค่ฟังก็รู้สึก
3: จบไม่สวยเลย
2: จบไม่สวยใช่มาพูดถึงส่วนของเบื้องหลังการทำงานกันบ้างนะคะทราบมาว่าได้โปรดิวเซอร์ร่วมค่ายอย่างเนนอกเนี่ยมาร่วมทำงานด้วยกันด้วยในเพลงนี้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้าง
13: ก็ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ผมมีอิสระมากเลยแต่ว่าทางค่ายเขาเปิดให้ผมใช้ไอเดียของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็ใน MV เนี่ยมีพี่เนแล้วก็พี่นายแต่ว่าผมได้มีส่วน
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจอีซี่มันนี่โดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์เดอะเบสฟอร์ยูฟิวเจอร
6: ์สวัสดีครับอยู่กับผมโจปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจอีซี่มันนี่ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 น.ถึงบ่าย 4:00 น.เย็นแบบนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเริ่มฟังนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ครับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะฮะรวมถึงทางช่องทางโซเชียลมีเดียเนาะแต่ไม่รวมช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็ในมุมของวันนี้นะครับก็จะมีอัปเดตเรื่องราวมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าของบริษัทนะเราจะทำอย่างไรดีตอนนี้เรากำลังจะเริ่มนะบังคับใช้แล้วกันในวันที่1ตุลาคมหลายคนเข้ามาปรึกษาครับทั้งเจ้าของกิจการรวมถึงพนักงานที่เจ้าของบริษัทเนี่ยตัดสินใจจะมี Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับทั้งหมดนี้นะมันมีหลายหลากมากนะครับแล้วก็ในมุมของเรื่องการลงทุนใน Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับผมยังไม่เห็นข้อเสียนะผมรู้สึกว่ากลับมีแต่ข้อดีนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยก็จะมีทั้งในมุมของเจ้าของกิจการนะแล้วก็ในมุมของตัวพนักงานเองครับถ้าวันนี้พนักงานเองครับไม่ได้เริ่มต้นวางแผนลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีหรือไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมมองว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับเป็นอีกหนึ่งที่นะที่จะไปถึงเป้าหมายการเงินแล้วก็ความฝันของลูกน้องหรือว่าพนักงานเอกชนอย่างเรานะฮะซึ่งถ้าเป็นข้าราชการครับเขาก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถูกปะหรือกบข.กอช.นะครับ ถ้าในข้าราชการจะมีกบขถ้าในเอกชนจะมีเป็น Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้ววันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าวันนี้เนี่ยถ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเรามีแล้วแล้วเราบริหารจัดการได้ดีรวมถึงถ้าวันนี้เราไม่ได้บริหารจัดการแต่เราปล่อยให้ไปเป็นกลไกของการบริหารของบลจ.มันก็เหมือนกับการซื้อกองทุนครับหลายคนเนี่ยวันนี้Provident Fund ไม่ได้เป็นแค่การเกษียณครับแต่เป็นสวัสดิการที่บริษัทและพนักงานมีอนาคตร่วมกันในมุมของเจ้าของกิจการเงินสมทบนำเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้เงินสมทบยังมีเบเนฟิตอื่นๆที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเช่นวันนี้ถ้าพนักงานคนหนึ่งหักสมทบมาเดือนละ 3,000 เดือนละ 5,000 เดือนละ 10,000 นะครับบริษัทก็สมทบให้เท่าหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับวาระการประชุมหรือวาระนั้นๆของทางแต่ละบริษัทถูกปะดีทั้งบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายบริษัทแล้วก็มีเหมือนมีโบนัสให้กับพนักงานและพนักงานครับก็ยังมีเงินเพิ่มนะจากการหักไปลงทุนในกองทุนรวมได้ผลตอบแทนตามตลาดหุ้นนะครับได้ผลตอบแทนตามกองทุนรวมที่เราเลือกความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงลงทุนในประเทศลงทุนต่างประเทศหรือลงทุนแบบผสมก็สามารถทำได้เช่นกันทีนี้วันนี้ครับโจ้อยากจะชวนเจ้าของกิจการพนักงาน HR รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทุกๆคนเนาะที่อยากจะ เก็บนะครับหรืออยากจะให้พนักงานเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปวันนี้ครับถ้าใครมาสเตจูนฟังกันนะโจ้อยากจะให้ทุกคนนะนึกถึงหัวอกของเราตัวเราเองเวลามีเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทนึกถึงเราและครอบครัวและนึกถึงเราเองในอนาคตว่าวันนี้ครับเราจะไปในทิศทางไหนกันนะครับหรือว่าด้วยกันง่ายๆนะฮะโจ้แปลให้ฟังก่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund หรือตัวย่อฮะเรียกว่า PVD หรือ Provident Fund นี่แหละผมอยากจะเปิดคำถามนี้ก่อนครับว่าถ้าวันนี้บริษัทคู่แข่งมาชวนคนเก่งของเรานะคนเก่งในบริษัทเราให้ไปอยู่กับเขาโดยมี1เลยสวัสดิการนะฮะรักษาพยาบาลมี Provident Fund นะครับแล้วก็มีการันตีโบนัสสมมุติทุกอย่างเหมือนกันแต่ไม่มี Provident Fund Provident Fund ถ้าวันนี้คนเก่งของเราจะย้ายออกไปอยู่อีกที่นึงแน่นอนเงินเดือนเขาตกหลักแสนอยู่แล้วถูกปะProvident Fund หักทีนึง15% ของ 100,000 บาทเท่ากับเท่าไหร่ครับ 10,000 บาทบริษัทสมทบ 10,000 บาทเท่ากับว่าเขาอ่ะได้เงินเดือนนึงประมาณ 110,000 บาทโดยประมาณถูกปะทีเนี้ยมันเหมือนกับการมีเงินเดือนเพิ่มโดยปริยายและได้ผลตอบแทนตามกองทุนรวมแล้วก็ผลประกอบการที่เราเลือกด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเนี่ยไม่มี Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอนาคตของพนักงานคนนี้ครับก็จะมีเงินเก็บฮะน้อยกว่าคนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับรวมถึงถ้าเราจะเพิ่มเงินเดือนเพิ่มโบนัสเพิ่มตำแหน่งทั้งหมดทำได้ครับแต่มุมมองที่มากกว่าก็คือถ้าวันนี้ครับพนักงานเราอยากอยู่องค์กรที่ไม่ใช่แค่เงินเดือนแต่มีสวัสดิการอื่นๆล่ะเราจะทำอย่างไรใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของพนักงานของเราด้วยยิ่งไปกว่านั้นครับว่าอนาคตทางการเงินของเขาเนี่ยจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าวันนี้อนาคตทางการเงินของเขาดีขึ้นแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ลงทุนให้เงินทำงานหรือว่าไม่ได้วางแผนการเงินให้กับพนักงานถูกไหมครับมีอยู่หนึ่งบริษัทนะครับเชิญโจ้เนาะจองมาแบบไกลมากคือเดือนพฤศจิกายนจองมาเลยฮะล่วงหน้า3 เดือนเพียงเพราะว่าคุณโจ้ครับอยากจะให้มาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับ Provident Fund หรือการบริหารจัดการเรื่องภาษีส่วนบุคคลแล้วก็วางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับกลุ่มพนักงานนะครับต้องขอขอบคุณองค์กรนี้มากๆเป็นองค์กรของทางภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็คุยมาเนี่ยเป็นการทำเวิร์กช็อปครับ1ชั่วโมงตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็บรรยายเรื่องของความรู้ครับ9โมงถึง10โมงส่วน10โมงถึง11โมงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็เป็นการถามตอบ Q&A แล้วก็เป็นการบริหารการเงินส่วนบุคคลโดยที่ให้ทุกคนนะครับทำไปพร้อมๆกันเนี่ยโจ้มองว่าถ้าวันนี้องค์กรนะฮะเล็งเห็นถึงความสุขของพนักงานเป้าหมายอนาคตของพนักงานโดยการที่ทำให้เขานะฮะมีเป้าหมายการเงินที่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของเขาเองคุณลองคิดดูสิครับว่าเขาจะอมยิ้มหรือว่าเขาจะมีความสุขครอบครัวเขาจะมีความสุขขนาดไหน ที่วันนี้มาพูดถึงก็คือ Provident Fund นั่นหมายความว่าวันนี้ครับเราจะใช้ Provident Fund ดึงคนเก่งให้อยู่กับองค์กรเราตราบนานเท่านานได้ไหมนะฮะและแน่นอนครับว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการครับที่วันนี้ถ้าเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้ติ๊กถูกเลยครับนับ1เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมหลังเกษียณเวลาเกษียณแล้วลูกจ้างเรามีตังก็ติ๊กถูกเหมือนกัน3ไม่อยากให้ลูกจ้างออกจากงานเพราะว่า Provident Fund จะไม่ได้ส่วนที่สมทบขององค์กรหรือพนักงานจะไม่ได้ส่วนของเจ้าของหรือว่าบริษัทที่สมทบให้ก็ติ๊กถูกเหมือนกันเป็นการดึงให้พนักงานอยู่กับเราถูกไหมและสุดท้ายครับเมื่อลูกจ้างนะครับครบถ้วนกระบวนความหรือเกษียณ55หรือออกจากงานเท่าเงื่อนไขเท่าที่เราทำได้จะทำให้เรานะฮะคีปพนักงานคนนี้อยู่ยาวๆทำงานให้เรานะฮะรวมถึงมีเป้าหมายการเงินร่วมกันไปจนถึงฝั่งฝันได้สำเร็จนะครับและ Provident Fund นะครับจะมีเงินออม2ส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทางพนักงานเองหักเงินเข้ากองนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบริษัทสมทบเข้ากองทุนนะครับมีเงื่อนไขได้ด้วยเช่นปีแรกบริษัทจะไม่สมทบปีที่2บริษัทสมทบ 2% ปีที่3บริษัทสมทบ 5% ปีที่7บริษัทสมทบ 7% และปีที่10บริษัทสมทบ1เท่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขามีกองทุนอยู่แล้วแล้วเขาก็มีเรื่องของความเสี่ยงของกองทุนให้พนักงานอยู่แล้ววันนี้เราก็เลยจะต้องมาคุยกันว่าเงินสะสมของพนักงานครับจะไปอยู่ในสเตตัสไหนความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงและที่สำคัญครับนายจ้างหักเงินเดือนจากลูกจ้างตามอัตราที่บังคับตามกองทุนกำหนดรวมถึงโดยกรอบโบชัวเนี่ยฮะก็เริ่มได้ตั้งแต่ 2-15% ผมมีเอกสารนะหลายคนเนี่ยไม่มีข้อมูลทักมาได้เลยนะครับที่ TikTok YouTube นะครับ IG หรือ Facebook นะครับที่ Joe Easy Money นะ JOE EASY MONEY เราสามารถนะครับบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานได้และพนักงานสามารถเลือกหักครับตั้งแต่ 2% ถึง 15% ได้แรกๆเงินเดือนน้อยๆก็อย่าหัก 2% แหละถูกปะแต่พอทำงานไปถึงประมาณ10ปีหูอยากเปลี่ยนจังเลยเพราะเงินเดือนเราเยอะขึ้นเราก็สามารถหักเต็มแม็ก 15% เลยก็ได้ถามโจ้นะหลายคนมาถามโจ้ว่าคุณโจ้จะหัก Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักกี่เปอร์เซ็นต์ดีผมจะตอบทุกคนเลยครับว่าหักแม็กสุดเท่าที่จะแม็กได้แม็กสุดกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพนักงานลงทุน 15% อีก 15% เนี้ยไม่นับเป็นรายได้เอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนึกออกปะไม่เอาสมมติถ้าถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมากลับมาเป็นรายได้เสียภาษีนะแต่ถ้าเกิดหัก Provident Fund ไว้ตั้งแต่แรกไม่นับเป็นรายได้นะทุกคนนึกออกปะครับภาษียิ่งสูงเราต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เราบริหารจัดการได้สำเร็จแต่ถ้าวันนี้เราไม่บริหารภาษีส่วนบุคคลเลยสังเกตไหมครับว่า1เสียภาษีสูงรถคันหนึ่งก็มีมาละกระเป๋าใบหนึ่งก็มีมาละเสียค่าภาษีเท่าเบอร์กินใบหนึ่งก็มีเท่ารถคันหนึ่งก็มีนะฮะทีนี้ Provident Fund นะฮะหักจากเงินเดือนเน็ตครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็บริษัทนะครับจะใส่เงินเพิ่มฮะก็อยู่ในกรอบเหมือนกันว่าจะสมทบ 2-15% ใครที่ฟังแล้วได้ประโยชน์พิมพ์มาหน่อยนะครับในไลฟ์ก็ได้นะฮะในแอปฟ้าใน TikTok สามารถไลฟ์มาได้เราสามารถพิมพ์มาคุยกันได้นะครับว่ามีประโยชน์หรือถ้าคุณหักอยู่กี่เปอร์เซ็นต์พิมพ์เปอร์เซ็นต์มาหน่อย 2% ถึง 15% พิมพ์มาหน่อยหรือถ้าบริษัทไหนไม่มีนะครับอินบ็อกซ์มาได้ว่าเอ้ยคุณโจบริษัทผมไม่มี Provident Fund เข้ามาช่วยนำเสนอหน่อยหรือเข้ามาตั้งกองทุนนี้ให้หน่อยยินดีมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้เข้าไปช่วยนะครับฟังอยู่ทาง FM 106นะก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งหลังไมค์ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ024249755 024249755นะครับทักมาแล้วก็บอกว่าขอบริษัท แล้วก็ขอชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจบรายการนะครับจะติดต่อกลับนะครับเพื่อจัดตั้ง Provident Fund ให้แล้วก็1ตุลามีผลบังคับใช้แล้วว่าทุกบริษัทนะครับจะต้องจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับและสมมุติให้เห็นภาพง่ายๆฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพนักงานคนนึงฐานเงินเดือน 30,000 บาทถ้าพนักงานสะสม 5% นะครับเท่ากับว่าพนักงานหักเดือนละ 1,500 บาทแล้วบริษัทนะครับจะสมทบอีก 5% ครับเป็น 1,500 บาทเท่ากับว่าเงินเดือน 30,000 หัก 1,500 บวกอีก 1,500 นะครับเท่ากันทุกเดือนนั่นหมายความว่า1ปี 36,000 บาทและนี่คือสิ่งที่ผลประโยชน์นะครับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะมีให้เขารวมถึงถ้าวันนี้ครับพนักงานเนี่ยเปิดบัญชีเก็บเงินเองหัก 1,500 1,500 1,500 เขาก็จะได้แค่ดอกเบี้ยครับ0.25% หรือ 0.15% ถ้าฝากประจำนะครับ 0.1% ฝากประจำ3เดือน6เดือน12เดือนได้0เต็มที่ 1.52% แล้วถามว่าเอ้ยเราจะมีวินัยได้ยังไงถ้าวันนี้เราไม่มีวินัยในการบริหารจัดการเราไม่มีวินัยในการวางแผนเราจะทำอย่างไรถูกปะทีนี้ครับทำไมพนักงานจึงต้องอยากอยู่ต่ออันนี้น่าจะตอบโจทย์เจ้าของกิจการแล้วก็ใครหลายคนนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ครับเราทำ Provident Fund หรือว่าเรามี Provident Fund ให้กับพนักงานเจ้าของกิจการคนที่ฟังอยู่นะถ้าวันนี้ครับเรามีให้กับพนักงานแน่นอนเงินเดือนมักจะรู้สึกว่าเป็นเงินที่เราควรจะได้อยู่แล้วเมื่อเราทำงานแต่ถ้าวันนี้ครับเรามีเงินสมทบให้กับพนักงานมันเหมือนกับเป็นโบนัสเพิ่มรายเดือนให้กับพนักงานบวกกับมี performance จากการลงทุนให้กับพนักงานด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเงินที่เป็นเงินที่สมควรได้ของพนักงานคือเงินสมทบถูกปะเงินโบนัสถูกปะครับและพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นบริหารจัดการผ่านกองทุนรวมบริหารจัดการผ่านบลจ.บริหารจัดการผ่านกองทุนที่มีคนบริหารแบบ double A triple A จะดีไหมที่จัดอันดับโดย Fitch Ratingและมีความน่าเชื่อถือถูกปะครับดีกว่าเราไปลงทุนเองแล้วเราขาดทุนไม่รู้จะทำอย่างไรก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นขาดทุนเสร็จปุ๊บทนไม่ได้เราก็เอาเงินออกมาจากกองทุนโดยพละการเอาออกมาแล้วก็โดนรายได้เป็นภาษีต้องไปคิดภาษีไม่ได้คิดไม่ได้ใส่ไม่ได้หยอดไม่ได้เอาไปบวกถูกบวกกลับมามีภาษีเงินเพิ่มโดนปรับอีกอันเนี้ยไม่เวิร์กเลยนะฮะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้ลองคิดทบทวนกันให้ดีใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะครับไปที่แอปเขียวนะครับแอดมาได้เลยที่ ID นะฮะ @joeasymoney ทักมาบอกว่าสนใจข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น HR เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานผมจะบริหารจัดการให้คุณได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 100% ตามที่คุณต้องการทีนี้ตัวกองทุนครับเราสามารถเลือกได้ manage ได้นะครับเพราะว่าเขามีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงสูงลงทุนในประเทศผสมต่างประเทศหรือต่างประเทศล้วนเราก็สามารถทำได้เช่นกันซึ่งคนที่จะแนะนำได้นะครับผมแนะนำว่าต้องมี IC license นะหรือมีเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มี license ในการแนะนำนะครับเขาก็จะอาจจะผิดกฎระเบียบนิดนึงแล้วก็ในมุมของการวางแผนการเงินแบบนี้นะครับถ้าจะต้องแนะนำกองทุนหรือกองทุนรวมเราก็ต้องลองดูครับว่าวันนี้เราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็การวางแผนการเงินสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าวันนี้ครับเราวางแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วแต่เราไม่ได้มีโกปลายทางว่าเกษียณจะมีเท่าไหร่จะเอาไปบริหารจัดการได้อย่างไรอันเนี้ยไม่เหมาะเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าบริษัทที่กำลังจะช่วยสร้างอนาคตให้กับพนักงานและแน่นอนว่าผ่านโครงการที่เรียกว่า Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิทธิ์ในการสมทบของนายจ้างและประโยชน์ที่เกิดขึ้นสามารถเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกองทุนของบริษัทได้ด้วยสามารถเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างไรบริษัทนะฮะสามารถมีเงื่อนไขเรื่องของอายุงานของพนักงานเช่น2ปีสมทบ

0: รับเงินเดือนได้แต่ผมแชร์ทริคแบบนี้นิดนึงครับว่าให้เราทำประเมินเลยว่าถ้าพนักงานคนนี้มีศักยภาพที่ดีเราประเมินเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้นไปเลยไม่ต้องรอเขาลาออกนะครับใครที่ฟังอยู่นะเอาทริคนี้ไปใช้ได้ใครที่มีศักยภาพทำงานหนักนะฮะแล้วคนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยเป่าหูอยู่ข้างๆแล้วก็ฟังแล้วก็โปรโมทเขาอยู่นั่นผมไม่แนะนำนะผมเชื่อว่าผู้ประกอบการรู้นะครับผมเชื่อว่าเจ้าของกิจการรู้ว่าใครทำงานไม่ทำงานผมอยากให้คุณเนี่ยบริหารจัดการให้ดีแล้ววันนี้ครับถ้าวันนี้เขาเนี่ยทำงานให้คุณอย่างสุดความสามารถแต่เขาเป็นแค่คนที่พรีเซนต์ไม่เก่งและพูดไม่เก่งเราอาจจะบริหารจัดการตรงนี้ครับเป็นรางวัลให้กับเขาเพิ่มก็ได้แค่นี้เขาก็โอ้โหแฮปปี้จะแย่อยู่แล้วนะครับนายจ้างจะได้อะไรจากการจัดตั้ง Provident Fundหลายคนฟังมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะบอกว่าพนักงานดีแน่นอนบริษัทต้องจ่ายเพิ่มแล้วบริษัทจะได้อะไรแน่นอนครับนายจ้างนะครับหนึ่งเลยสิทธิ์ค่าใช้จ่ายตามบริษัทที่จ่ายออกไปอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้เลยนะครับแน่นอนเรื่องของกำไรก่อนภาษีลดหย่อนลงมาเนี่ยถ้าเกินนะครับถ้ากำไรเนี่ยเกินหรือยอดขายเกิน20 ล้านขึ้นไปโดน 20% ถูกปะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเราก็อาจจะเหลือภาษีสัก 15% ก็ได้นะครับโอเคนะฮะใครที่ฟังทาง TikTok นะครับหรือฟังทางไลฟ์ทาง Facebook นะครับก็สามารถ inbox มาได้นะฮะสำหรับท่านที่สนใจกองทุน Provident Fund ให้กับพนักงานนะครับทีนี้ลดภาระการบริหารเงินลงทุนบริษัทไม่ต้องตั้งทีมมานั่งเลือกหุ้นเลือกกองทุนเลือกพันธบัตรพนักงานเลือกพันธบัตรพัฒรัฐบาลนะครับขออภัยคำนวณดิวิเดนด์นะครับคำนวณ NEV ทำทะเบียนสมาชิกทำรายงานนะครับบริษัทเนี่ยสามารถจ้างบลจ.หรือบริษัทที่โจ้เนี่ยแนะนำเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็บริหารจัดการทาง HR มีหน้าที่ตัดทุกเดือนตามเปอร์เซ็นต์ที่พนักงานโอเคบริษัทมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ HR มีหน้าที่จ่ายเช็คการเงินมีหน้าที่จ่ายเช็คจ่ายเงินเข้ากองบริษัทจัดการกองทุนบริหารจัดการให้ได้กำไรแล้วพนักงานสามารถเช็คได้ตามพอร์ตแล้วก็ออนไลน์ตามที่บลจ.เนี่ยฟีดข้อมูลให้กับพนักงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นอีโคซิสเต็มที่ผมเนี่ยจะเซตเอาไว้แล้วก็บริหารจัดการให้กับทาง HR แล้วก็กลุ่มเจ้าของบริษัทเพื่อให้เช็คได้ว่าเอ้ย performance ตอนนี้เป็นอย่างไรอ๋อเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของ Provident Fund นะครับ
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้

0: กับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
3: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจอีซี่มันนี่โดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ Link the best for your future
4: กลับเข้าสู่รายการเจ้า Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆกับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะครับใครเพิ่งเข้ามาฟังนะสัปดาห์นี้นะฮะวันจันทร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นนะครับโจพูดถึงเรื่องของ Provident Fund ที่ตอนนี้กำลังจะบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีข้อมูลนะฮะก็สามารถทักมาได้เลยที่inbox นะครับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 Facebook Fanpage ก็ได้ทาง TikTok นะครับก็ได้หรือว่าทาง Facebook Fanpage โจ Easy Money ก็ได้ JOEEASYMONEY นะครับถ้าเป็นบ้านเขียวนะฮะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยทักมาได้เลยว่าอยากได้ข้อมูล Provident Fund เพื่อจัดตั้งกองทุนไว้ให้กับพนักงานนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยทำข้อมูลส่งให้นะครับเพราะว่าต้องใช้หนึ่งเลยข้อมูลบริษัทครับแล้วก็ตัวเงินเดือนเนาะที่จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำกลับไปให้รวมถึงวางโครงสร้างให้ด้วยนะครับว่าเราจะหักนะครับ Provident Fund ของพนักงานเนี่ย 2-15% และเงื่อนไขในการสมทบครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทในแต่ละบริษัทเนี่ยเราสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ครับว่า1ปีสมทบ 2% 3ปีสมทบ 5% 5ปีสมทบ 10% และ10ปีขึ้นไปสมทบ 15% ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในเงื่อนไขที่จะทำให้1พนักงานมีแผนเรื่องของเกษียณ2พนักงานนะฮะมีการรีเทนชั่นหรืออยู่กับเราตลอดไปนะครับ3ถ้าเรานะฮะโปรโมตหรือบริหารจัดการเงินกองทุนของเราให้ดีผ่านบลจ.ที่มีฟิตเรตติ้งนะครับหรือว่ามีเรตติ้งความมั่นคงเสถียรภาพทางการเงินเนี่ย AA ขึ้นไปเพราะว่าในแต่ละบริษัทนะครับจะมีฟิตเรตติ้งนะที่มีเสถียรภาพทางการเงินเนี่ย AA AAA ถูกป่ะส่วนตัวบลจ.ที่โจจะเลือกให้กับลูกค้านะครับโจจะไม่เลือก A เดียวให้เลยนะโจจะขอเป็น 2A 3A ขึ้นไปเพราะว่าเสถียรภาพทางการเงินรวมถึงเสถียรภาพของบริษัทนะครับจะมั่นคงมากๆให้เรื่องเงินด้วยเป็นเรื่องง่ายๆให้โจ Easy Money ได้ดูแลโจมองว่าถ้าวันนี้เราบริหารจัดการได้ดีในเรื่องของเงินขององค์กรในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินให้กับพนักงานและสุดท้ายครับถ้าวันนี้ฮะเราบริหารจัดการการเงินให้กับพนักงานไม่ได้บริษัทนะครับไม่สามารถบริหารจัดการให้ลูกน้องของเราอะอยู่กับเราได้จนเกษียณได้เราก็จะเหนื่อยกับการหาคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะแล้ววันนี้ครับถ้าเรานะฮะไม่ได้บริหารจัดการคนให้ดีเราจะใช้คอนเซปต์ไหนมาบริหารจัดการเราก็ต้องเพิ่มเงินเดือนอัพเงินเดือนถึงจะทำให้เขาอยู่กับเราถูกป่ะเดี๋ยวนี้บริษัทเขาไม่ได้อยู่แล้วว่าโอ้อยู่เป็นครอบครัวนะอยู่กันแบบคุณพ่อคุณพี่คุณน้องถูกป่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆป้าๆมาม่าป่วยหรือลูกป่วยหรืออะไรก็ตามเรากลับไม่ให้เขาลางานเพื่อไปดูแลแต่ตอนอยากจะให้เขาทำงานกลับบอกว่าดูแลกันเป็นครอบครัวถูกปะครับเงินไม่อยากจ่ายไม่อยากซัพพอร์ตช่วยเขาผมมีเคสหนึ่งที่โหรักกันมากเป็นพนักงานแล้วแบบโหดูแลกันเป็นครอบครัวพนักงานก็ทำงานยันเที่ยงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองจะลาไปเยี่ยมป้ามาที่บ้านแล้วเสียชีวิตป้าเสียชีวิตก็ต้องทำงานแล้วก็ค่อยไปวันสุดท้ายตอนป้าเสียชีวิตฟิลขาดสุดท้ายออกไม่มีประโยชน์นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ครับเราบริหารจัดการให้ดีดูแลเขาให้ดีนะครับอันนี้จะเป็นในสิ่งที่ทำให้เราอ่ะมั่นคงนะครับส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะมี Provident Fund ให้กับบริษัทหรือมีให้กับพนักงานนะครับ1เลยคือภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์ของบริษัทเราย้อนกันไปนิดนึงอันที่1 นะครับการที่เราจะมีProvident Fund นะครับให้กับพนักงานนะครับ ประโยชน์นะครับคือ1ประสิทธิภาพด้านการจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทอันนี้ได้เลยแน่นอนไม่เกิน 15% นะครับของ Provident Fund ที่ลูกน้องของเราหักไปนะครับ2ครับลดภาระเรื่องของการบริหารนะครับ1เลยคือลดต้นทุนนะครับไม่ต้องไปเลือกหุ้นเองไม่ต้องไปเลือกกองทุนเองพันธบัตรก็ไม่ต้องเลือกเอง NAV จัดตั้งกองทุนก็ไม่ต้องนะฮะแถมมีสิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีทางตามที่กฎหมายกำหนดได้ด้วยนะครับ3ครับมีภาพลักษณ์ให้กับองค์กรลองคิดดูครับว่าถ้าวันนี้เรามี Provident Fund แล้วมุมมองการเงินของ Retirement Fund บริษัทบริหารจัดการเงินเกษียณให้กับพนักงานรวมถึงตัวเจ้าเองก็จะเข้าไปช่วยให้ความรู้กับบริษัทแล้วก็พนักงานให้เขาได้มีเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนรวมถึงมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณตามเป้าหมายของเขาวินที่1พนักงานได้มีเกษียณอายุได้อย่างมั่นคงและตามเป้าหมายวินที่2บริษัทได้ช่วยพนักงานให้เป็นไปตามความฝันและเป้าหมายของพนักงานวินที่3บริษัทได้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทวินที่4บริษัทมี retention ของพนักงานอยู่ต่อสม่ำเสมอนะครับบอกเลยว่าการ turn over ไม่มีแน่นอนนะฮะผมอยากให้เจ้าของกิจการนะครับเปลี่ยนจากการตั้งคำถามนะครับว่าจากเดิมตั้งบริษัท Provident Fund เสียเงินเท่าไหร่อย่างไรเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรต่างๆแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราจะได้มาซึ่งใจของพนักงานถ้าเราไม่ยอมเสียอะไรเลยผมไม่มั่นใจเลยว่าพนักงานคนนี้จะอยู่กับเราไปจนเกษียณหรือเปล่าลองเอากลับไปคิดดูนะครับทั้งหมดนี้นะฮะการจัดตั้ง Provident Fund เราไม่ได้เสียเงินไปเปล่าๆครับทั้ง1เราคีปคนเก่ง2เราทำให้คนเก่งนะฮะชวนคนเก่งเข้ามาเพราะว่าสวัสดิการพนักงานดีนะครับและ3ทั้งหมดนี้นะครับเราอยากจะให้สรุปนะครับว่าวันนี้ถ้าเราเนี่ยมี Provident Fund หรือเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันดีกับพนักงานแล้วมันก็ดีกับบริษัทมากๆรวมถึงภาพลักษณ์ของเราดีเหมือนกันไม่ต่างจากบริษัทใหญ่ๆระดับ Global เลยเพราะว่าบริษัท Global มีทั้งสวัสดิการพนักงานที่เป็นค่ารักษาพยาบาลถูกปะมี Provident Fund นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวนี้มีเป็นแบบ Flexi Pack นะฮะ Flexi Pack คืออะไรเช่นองค์กรมีเงินให้ก้อนนึง 30,000 บาทอยากจะเอาไปทำฟัน 10,000 อยากจะเอาไปตัดแว่น 5,000 อยากจะเอาไปเป็นสวัสดิการของลูก 10,000 อยากจะอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้เหมือนกันนะฮะทั้งหมดนี้คือสวัสดิการและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำให้กับองค์กรก็คือการดีลพาร์ทเนอร์ฮะที่เป็นเหมือนกับเก็บคะแนนเก็บแต้มแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์มาเป็น VIU ได้พาร์ทเนอร์มาเป็นบัตร Starbucks เป็น SF เป็นตัว Squeeze นะฮะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แวรี่ไปตามโอกาสว่าทำแต้มเท่าไหร่อย่างไรแล้วมีพาร์ทเนอร์แบบนี้มาจากการใช้สวัสดิการประกันกลุ่มหรือการใช้ Provident Fund หรือการดีลพาร์ทเนอร์มาทำเป็น Flexi ให้กับพนักงานทั้งหมดนี้คือ Corporate Solution นะครับที่บริษัทหรือว่าที่องค์กรต่างๆเนี่ยควรจะมีให้กับพนักงานและอีกเรื่องนึงตอนนี้ Longevity กำลังมาถูกป่ะฮะองค์กรไหนที่ ConcernLongevity ให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นโรค NCDS โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรืออะไรก็ตามจะทำให้พนักงานครับ turn over หรือป่วยน้อยลงการ absorb หรือการเพิ่มอะไรนะเบี้ยประกันปีต่อของกลุ่มบริษัทเนี้ยหลายคนเจ้าของกิจการมาทักโจ้คุณโจ้จะทำยังไงดีค่ารักษาพยาบาลทุกปีบวมมากผมก็เลยวางแผนเป็น prevention ให้กับกลุ่มองค์กรแล้วก็วางกลยุทธ์ strategy เรื่องของการออกกำลังกายโภชนาการรวมถึงการวางแผนการเงินการเสริมเพิ่มความสุขการมี empathy ระหว่างกันการทำกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ทำให้เขาเนี่ยมี percentage ในการที่จะเป็นโรค NCDS โรคติดต่อเรื้อรังไม่รุนแรงเนี่ยน้อยลงนี่หรือเปล่าครับที่องค์กรควรจะต้องมีให้กับพนักงานเจ้าของกิจการพนักงานหรือ HR หรือใครก็แล้วแต่ที่ฟังรายการโจ้ Easy Money มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะมีสิ่งเหล่านี้ลองมาวางแผนร่วมกันได้ครับเดี๋ยวทีม Chief Analyst นะครับทีมโจ้ Easy Money เนี่ยจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ลองมาพูดคุยกันว่าของเดิมมีอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องมีตู้มเดียวทั้งหมด no แต่ผมกำลังมองว่าทำอย่างไรใ องค์กรของเราไปต่อทำยังไงให้องค์กรของเรามีสุขภาพที่ดีทำยังไงองค์กรของเราองค์กรของเรามีทั้ง wealth และ health ในเวลาเดียวกันแน่นอนเจ้าของบริษัทต้องการทำกำไรสูงสุดแน่นอนองค์กรอยากให้พนักงานอยู่กับเราเป็นนานๆแน่นอนองค์กรไม่อยากให้พนักงานเทิร์นโอเวอร์สูงและองค์กรก็อยากจะให้พนักงานอยู่กับเขาไปจนเกษียณแต่เราต้องคิดกลับกันครับว่าเราจะทำยังไงให้พนักงานอยู่กับเราเราได้ใจเขาหรือเปล่าแล้วเราทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าตามวิชั่นมิชชั่นของบริษัทจริงไหมหลายบริษัทครับตั้งมิชชั่นวิชั่นมีแต่ยอดขายแต่ไม่มีเอมพาธีหรือไม่มีการมองว่าพนักงานเนี่ยก็มีเหมือนกันมีหัวใจอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลครอบครัวอยากจะมีเป้าหมายการเงินที่ดีเหมือนกับเจ้าของกิจการทั่วไปนั่นแหละแต่วันนี้เราส่งเสริมเขาไปในทิศทางไหนนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับเงินเดือนทำให้พนักงานเหล่านี้เติบโตแล้วก็ใช้ไปได้ทุกวันแต่สวัสดิการครับอาจทำให้เขามองเห็นอนาคตร่วมกับองค์กรและ Provident Fund ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอบโจทย์ครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่า Provident Fund น่ะมันทำให้ตัวองค์กรมีค่าใช้จ่ายทำให้พนักงานมีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณเพราะว่ามันฟรีซและมันบังคับนะครับใครที่ลังเลอยู่ว่าคุณโจ้ที่มีอยู่ Provident Fund จะหักเท่าไหร่ดีติ๊กไปเลย 15% ถ้าเลือกได้ 15% ติ๊กแม็กสุดไปเลยนะครับแล้วก็ไปไซโคเจ้าของเลยว่าเปลี่ยนวาระการประชุมเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของบริษัทหน่อยได้ไหมเรื่องของสมทบอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะจะช่วยให้เรานะฮะอยู่ต่อกับบริษัทนั้นได้นานยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทกับพนักงานที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันกันแค่วันนี้นะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้วันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับรวมถึงถ้าวันนี้บริษัทจัดตั้งจริงและกองทุนแบบไหนเล็กทำได้ไหมกองทุนมี100 ล้านจะบริหารจัดการได้หรือเปล่าพนักงานที่เข้าได้นะครับกับพนักงานตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ50ปีลงทุนที่เดียวกันหรือไม่อันนี้เราต้องมาคุยกันเพราะว่าวันนี้พนักงานที่เข้ามารวมถึงพนักงานใกล้เกษียณความเสี่ยงย่อมไม่เท่ากันนั่นหมายความว่ากองทุนที่เลือกครับเราต้องเลือกแต่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงลงทุนในประเทศต่างประเทศหรือผสมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับ suitability หรือความเสี่ยงของแต่ละคนที่บริหารจัดการนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ครับเราเนี่ยเลือกความเสี่ยงต่ำเลือกความเสี่ยงต่ำแต่อายุยัง20คำถามถามว่าผลตอบแทนจะโตไปตามที่เราต้องการไหมคำตอบก็น่าจะไม่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราอายุ55จะเกษียณอยู่แล้วอีก 3-4 ปีแต่เราเลือกความเสี่ยงสูงเลยติดลบอยู่ 30% จะรับได้ไหมเราจะต้องมีความเสี่ยงที่แมชกับอายุช่วงอายุและแมชกับเป้าหมายการเงินในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับบริษัทเล็กก็ตั้งได้บริษัทใหญ่ก็ตั้งได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้เลยเรามาถึงในช่วงของเอ้ยมีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถทักมาถามกันได้ที่โจ้ Easy Money ทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้เลย JOEEASYMONEY นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำถามเนี่ยมีอยู่แล้วว่าความเสี่ยงมีไหมเฮ้ยเราบริหารจัดการได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดวันนี้เราจะเลิกล่ะจะทำได้ไหมแล้วเราจะออกจากกองสำรองเลี้ยงชีพได้หรือเปล่าออกได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพนักงานสามารถออกได้เลยแล้วเงินที่สมทบเข้าไปก็อาจจะไม่ได้ที่บริษัทสมทบให้และเงินที่เข้าบัญชีก็เอามาเป็นรายได้เอาไปลดหย่อนภาษีต้องเอาไปเข้าเงื่อนไขภาษีที่เป็นรายได้บุคคลธรรมดาเอาออกได้เลยไม่ผิดนะครับแต่เราก็อาจจะต้องวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะรูปแบบกองทุนจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบครับจะเป็นแบบที่1เนี่ยเป็นกองทุนเดี่ยวเหมาะสมกับบริษัทที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีกองทุนเดิมมากกว่า100ล้านขึ้นไปเป็นนโยบายการลงทุนที่สามารถบริหารจัดการร่วมกันสามารถทำได้แบบที่2คือกองทุนร่วมครับคือแต่ละบริษัทเนี่ยบลจ.เขาจะมีกองทุนมาสเตอร์กองอยู่แล้วมาสเตอร์ฟันอยู่แล้วเราก็แค่เอาเงินไปพูลรวมกับทุกคนนะครับอันนี้เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัทเล็กหรือว่าบริษัทที่มี Provident Fund หลักหมื่นนะครับไม่เยอะนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็บริษัทที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนมาก่อนผมก็แนะนำว่าให้ใช้ฟันพูลฟันได้เลยนะฮะ รวมถึง SME ก็อย่าคิดว่า Provident Fund เนี่ยเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เจ้าของบริษัทนะมีคนอยู่ในองค์กร20คน30คน40คนแค่มีเงินเดือนฮะคุณผู้ชมคุณฟังเกิน 400,000 บาทขึ้นไปก็สามารถจัดตั้ง Provident Fund ได้แล้วนะครับเล็กอย่างนึงบริษัทเล็กเงินเดือนเกิน 400,000 อยู่แล้วเพราะอะไรจ้างแพงถูกป่ะจ้างแพงนะฮะเล็กเรื่องนึงคือจะรอให้บริษัทใหญ่ก่อนพอดีฮะคนที่มีคุณภาพเทิร์นโอเวอร์ไปหมดแล้ววันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของ Provident Fund เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันว่า Employee Benefit หรือสิ่งสำคัญที่พนักงานจะได้องค์กรของเราเป็นในรูปแบบใดเดี๋ยวเบรกหน้าเบรก3เรากลับมาพูดคุยกันกับรายการโจ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆกับ Provident Fund ครับ
3: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ Easy Moneyโดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
9: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
4: กลับเข้าสู่รายการโจ้อีซี่มันนี่นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆในเบรกที่3นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง Provident Fund กันไปแล้วเนาะเต็มๆ2เบรกนะครับว่าเจ้าของบริษัทพนักงานมีประโยชน์หรือได้ประโยชน์อะไรจากการทำ Provident Fund นะครับและอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณโจ SME ทำ Provident Fund ได้ไหมนะฮะเพราะว่า Provident Fund นะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่พนักงานนะ15คน20คนได้เลยเพราะว่าถ้ามีเงินเดือนเนี่ยเกิน 400,000 ขึ้นไปนะครับก็สามารถทำ Provident Fund ได้แล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรอ50คน100คนเนาะก็สามารถทำ Provident Fund ได้เหมือนกันรวมถึง Employee Benefit นะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็ช่วยให้พนักงานนะครับคงอยู่ก็คือ1เลยคือถ้าวันเนี้ยเรามี SME นะเราอาจจะเหนื่อยเนาะในการบริหารจัดการถูกปะแต่ถ้าวันนี้เรามีโครงสร้างหรือสวัสดิการให้กับพนักงานและแน่นอนครับว่าพนักงานก็จะอยู่กับเรานะครับไปตลอดจนที่หึองค์กรให้ความสำคัญกับเราวางแผนเกษียณล่วงหน้าให้กับเรารวมถึงให้ความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินให้กับเราด้วยนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็น HR หรือเป็นพนักงานที่ยังไม่มี Provident Fund นะครับก็สามารถทักมาได้นะแล้วเดี๋ยวโจ้ลองให้ความรู้ไปให้ข้อมูลไปครับแล้วก็ลองคุยกันดูว่าเราจะสร้าง Provident Fund ในองค์กรของเราได้สำเร็จหรือเปล่านะครับก็ในมุมของการวางแผนการเงินหรืออะไรก็ตาม Provident Fund ก็จะเป็น1ในเครื่องมือแล้วกันเนาะที่จะวางแผนเกษียณให้กับทุกๆคนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับ employee choice เลยนะครับก็คือความคิดนี้ที่เป็นคอนเซปต์เรื่องของที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก็คือสมมุติบริษัทเนี่ยมีทั้งหมด100คนควรลงทุนเหมือนกันหมดไหมนะครับวันนี้เพื่อนลงแบบนี้เราลงเหมือนเพื่อนวันนี้พี่ลงแบบนี้เราลงเหมือนพี่วันนี้น้องลงแบบนี้เราลงเหมือนน้องผิดนะครับผิดการลงทุนนะครับต้องแปรเปลี่ยนไปตามเป้าหมายการเงินของเราสมมติโจอายุ40ปีนะครับใน40ปีโจยังมีเวลาทำงานอีกประมาณ10ปีเพื่อจะเกษียณตอนอายุ50คอนเซปต์ของการเกษียณของโจคือยังทำงานอยู่ครับแต่เราจะต้องมีเงินใช้หรือมีเงินอินคัมเข้ามาสม่ำเสมอตั้งแต่อายุแต่50เป็นต้นไปเดือนละ 20,000 เดือนละ 30,000 แล้วแต่เป้าหมายของคุณนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการวางแผนเหมือนกันและแน่นอนครับว่าแผนเกษียณแผนบำนาญกองทุน RMF ไทย ESG หรือกองทุนต่างๆเราจะต้องติ๊กเพื่อตัวนี้เอามาใช้เพื่อเกษียณหรือเปล่าถ้าใช่ติ๊กถูกแล้วเราก็เดินหน้าต่อเลยครับไม่ว่าเพื่อนจะพูดยังไงก็ตามถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะวางแผนเพื่อเกษียณเราโกออนไปเลยและความเสี่ยงของแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันใกล้จะ60แต่ความเสี่ยงยังสูงมากๆอยู่เลยยังเป็นกองทุนความเสี่ยงสูงสุดผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ากำลังหรือความคิดหรือ mindset นะครับหรือความเสี่ยงในการรับความเสี่ยงได้เนี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงได้เนี่ยมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าในอายุเราไม่สามารถล้มเหลวได้บ่อยๆถ้าอายุ20เราล้มเหลวได้โอ้โหเต็มที่ถูกปะเปลี่ยนที่ทำงานนู่นนี่นั่นงั้นงี้อัพเงินเดือนไปเรื่อยแต่พอเกษียณแล้วครับผมแนะนำว่าให้เป็นความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ำได้เลยย้ายเข้าตราสารหนี้ต่างประเทศได้เลยสำหรับ Provident Fund แล้วก็รอจนอายุ60แล้วก็ถอน Provident Fund ออกมา Enjoy นะครับทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงในการเลือกหรือการประเมินความเสี่ยงหรือจะบริหารจัดการอย่างไรเช่นคน4วัยความเสี่ยงต่างกันอายุ20ความเสี่ยงสูงปริ๊ดอายุ30ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงอายุ40ความเสี่ยงปานกลางอายุ50 60ความเสี่ยงต่ำทั้งหมดนี้เราไม่สามารถเลือกกองทุนตามกันได้นึกออกไหมฮะและใช่ครับหลายคนเลือกกองทุนตามเพื่อนเพราะฉะนั้นโจจะไม่แนะนำนะฮะทั้งหมดนี้นะครับถ้าวันนี้เราเลือกได้เราจะเลือกตามความเสี่ยงของเราแต่เฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้ความเสี่ยงของเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเสี่ยงของเรามันไปในทิศทางไหนกองทุนผสมเนี่ยก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นลงทุนในไทยต่างประเทศความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงสูงถูกป่ะสามารถจัดได้หลายรูปแบบแล้วก็องค์กรสามารถจัดให้กับพนักงานได้ด้วยเพราะฉะนั้น Provident Fund จะสร้างเงินเกษียณแล้วก็เป็นการประกันให้ปกป้องรวมถึงป้องกันเงินที่จะไม่มีใช้หลังเกษียณนั่นเองนะครับในนี้กลับมาว่าวันนี้ถ้านายจ้างนะครับถ้าในเรื่องเราพูดเรื่องของนายจ้างมาเยอะมากๆแล้วแล้วเราจะพูดมาฝั่งพนักงานบ้างแล้วพนักงานได้อะไรจากการทำ Provident Fund 1เลยคือสมทบจากบริษัทครับมีเงินก้อนไว้ใช้นะครับมีการออกจากงานเราได้เงินก้อนนั้นออกมานะครับเรามีทุพพลภาพเนี่ยเกษียณออกมาเราใช้เงินได้เลยนะครับมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากกองทุนรวมนะครับดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสู้ได้ไหมขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนถ้ามากกว่า 2% สู้ได้แน่นอน ถูกปะยังไม่รวมเงินเฟ้อนะถ้าเอาเงินเฟ้อมาบวกด้วยยังไงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผมว่าได้แน่นอนนะครับ RMF บำนาญ SSF Thai ESG Provident Fund ใช้ร่วมกันได้เอามาใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายสรรพากรยอมรับได้ได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า Provident Fund เนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรผมขอฝากไว้ตรงนี้เลยว่าเวลาพนักงานลาออกนะครับเห็นเงินก้อน Provident Fund แล้วดีใจแต่อย่าพึ่งนะฮะเอากลับไปเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเอาใหม่ขอโทษฮะเวลาเงินเข้าบัญชีเอาเงินกลับไปเป็นรายได้ยื่นภาษีด้วยนะครับแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งไว้จ่ายภาษีสรรพากรด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น Provident Fund ที่ทั้งเจ้าของบริษัทได้ประโยชน์และกลุ่มเจ้าของกิจการหรือพนักงานก็ได้ประโยชน์นะครับสรุปสุดท้ายทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานจะได้ประโยชน์อย่างไรเราพูดกันไปแล้วเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามองแต่ประโยชน์ส่วนเราที่เป็นเจ้าของกิจการเราไม่มองประโยชน์ของพนักงานเลยผมมองว่าพนักงานเขารู้ครับแล้วพนักงานทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าถ้าวันนี้เจ้านายไม่ใส่ใจเขาก็รู้อยู่แล้วข่าวฟีดเร็วมากรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ประกาศว่าจะบังคับใช้1ตุลาและสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ครับแบบชัดๆสรุปได้แบบนี้ก็คือเราจะช่วยรักษาคนเก่งนะครับให้อยู่กับเราไปนานๆลดการเทิร์นโอเวอร์อันนี้สำหรับนายจ้าง 2. ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นว่ามี Provident Fund นะครับ 3. เงินสมทบของนายจ้างใช้ลดหย่อนภาษีหรือเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทได้ 4. คือลดภาระการบริหารเงินลงทุนให้บริษัทจัดการกองทุนบริหารไปเลยนะครับและสุดท้ายของนายจ้างนะครับก็จะเป็นการออกแบบ Provident Fund ให้กับองค์กรลดการturn over นะครับและเพิ่ม retention rate นะครับว่าให้พนักงานเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆส่วนมาฝั่งลูกจ้างบ้างนะครับประโยชน์นะครับที่ลูกจ้างจะได้จากการมี Provident Fund นะครับ1เลยก็คือได้เงินสมทบจากนายจ้างนะครับในการที่เพิ่มเติมจากเงินเดือนแล้วเราก็หักไว้นะฮะ 2-15% ต่อมานะครับเป็นเงินก้อนมีไว้ใช้หลังเกษียณเมื่อออกจากงานแล้วก็เมื่อทุพพลภาพหรือหลังจากที่ประกันให้ครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตนะครับต่อมาเงินสะสมสามารถใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับและเมื่อเปลี่ยนงานก็ไม่จำเป็นต้องถอนออกนะครับเราสามารถย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคงไว้หรือย้ายไปกองใหม่ของที่ใหม่ก็ทำได้เช่นกันและสุดท้ายนะครับถ้าองค์กรนะครับมี employee choice แบบนี้นะครับทางพนักงานก็สามารถเลือกกองทุนได้ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงกลางความเสี่ยงสูงและเราสามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็สามารถรักษาองค์กรไว้ได้แล้วก็กองทุนเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพนักงานมากที่สุดด้วยนะเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้ในวันที่เกษียณครับสุดท้ายท้ายสุดครับสำหรับบริษัทที่เรื่องของ Provident Fund หรือเป็นเครื่องมือในการรักษาคนแล้วเนี่ยองค์กรยังสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้อีกด้วยนะครับเรามาสรุปกันตรงนี้ว่าในมุมของการวางแผนการเงินเราจะสรุปกันนะฮะว่าองค์กรมี Provident Fund เป็นเครื่องมือที่จะรักษาคนสร้างองค์กรให้มั่นคงและพนักงานมี Provident Fund ก็จะทำให้เขามีเครื่องมือไว้หลังเกษียณและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทั้งออมและเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทก็มีเครื่องมือเดียวคือ Provident Fund ที่สามารถทำประโยชน์ได้ทั้งองค์กรและพนักงานในเวลาเดียวกันนี่ก็คือนโยบายของทางประเทศไทยนะครับที่จะรณรงค์นะฮะให้ทุกบริษัทได้มี Provident Fund ภายในวันที่1ตุลาคมที่จะใช้ในปีนี้นะครับโบนัสทำให้พนักงานดีใจในวันนี้แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทำให้บริษัทแฮปปี้ในวันนี้และมีพนักงานไปเกษียณกับเราในวันข้างหน้าฝากเอาไว้กับรายการโจ Easy Money ใครฟังแล้วอยากจะติดตามหรืออยากจะทักเข้ามาเพื่อบริหารจัดการแล้วก็อยากจะตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ทักเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106โจ Easy Money Facebook Fanpage IG TikTok แล้วก็ YouTube นะครับฝากเอาไว้กับโจ Easy Money พบกันอีกทีวันจันทร์หน้าสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: โจ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future

ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
5: CP RAMมุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
6: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
7: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
8: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
9: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันเย็นวันแรกของวันจันทร์นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์เรามาชวนคุยกันต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการประกวดการทำความดีกันก็แล้วกันนะซึ่งโหฟังแล้วแบบชื่นใจมากเลยว่าเออเราต้องมีโครงการอย่างนี้แหละจูงใจช่วยกันหล่อหลอมให้เยาวชนของไทยและทั่วโลกเห็นความสำคัญของการช่วยกันทำความดีนะคะซึ่งท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งท่านก็ดูแลมูลนิธิรากแก้วนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์ท่านก็ผลักดันเรื่องนี้มากๆเลยเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าเราได้ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันการทำความดีระดับโลกได้เรียบร้อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
11: สวัสดีครับคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับในข่าวที่แล้วถ้าจำกันได้เราก็คุยถึงคนที่ทำความดีระดับโลกมาแล้วนะครับที่เป็นนักร้องหญิงคันทรีของอเมริกาเสียชีวิตไปในวัย80คือคุณดอลลี่พาตันนะชั่วชีวิตเขาเนี่ยเขาเก่งมากเขาสามารถทำงานหาเงินได้รวมทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาทและตลอดชีวิตเขาไม่ใช่ว่าเขามาทำความดีในช่วงรวยแล้วนะครับเขาทำความดีตั้งแต่นาทีแรกที่เขาเริ่มมีรายได้เลยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจาก 35,000 ล้านบาทตลอดชีวิตที่สะสมทรัพย์เนี่ยเขาทำความดีไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยกว่า 20,000 ล้านบาทสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตเขาจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาเหลือทรัพย์สินเพียง 15,000 ล้านคือไม่ถึงครึ่งแต่ก็เหลือเฟือเพียงพอสำหรับทายาทของเขานะครับวันนี้เราก็จะชวนคุยกันถึงคนไทยบ้างแล้วก็เด็กไทยของเราหมายความว่าเราคงต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบนะครับให้มีพลเมืองคุณภาพให้เป็นคนที่มีความดีแล้วก็มีความเก่งควบคู่กันไปอันนี้เองเนี่ยมูลนิธิรากแก้วซึ่งเป็นมูลนิธิเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ได้มีเจตนามุ่งมั่นนะครับที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนอายุ 18-22 ปีที่กำลังอยู่ในวัยที่มีความคิดอ่านที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆมีพลังสูงมากในการที่อยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมให้เป็นความมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลังเหล่านี้เป็นพลังบริสุทธิ์ซึ่งถ้ามีเวทีมีผู้แนะนำและทำให้เห็นเป็นแนวทางที่ดีมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสันติสุขที่เขาเรียกว่าซอฟต์ไซด์มิฉะนั้นจะมีเด็กเยาวชนบางส่วนก็จะไปทางด้านฮาร์ดคอร์ก็คือเจตนาดีเหมือนกันแต่วิธีการทำแล้วอาจจะมีผลที่แตกต่างกันไปมูลนิธิรากแก้วเราก็เลยส่งเสริมสนับสนุนเด็กนะครับเยาวชนทั้งหลายเนี่ยให้ช่วยกันคิดโครงการแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ใช้ความรู้เข้าไปจับในรายละเอียดของการทำความดีแบบ doing good เนี่ยให้เป็น doing well คือทำได้ดีเอามาพูดคุยกันเป็นตัวอย่างได้มูลนิธิรากแก้วจัดแข่งขันมาทุกปีนะครับเรียกว่าชิงแชมป์ประเทศไทย Endectus เนี่ยนะครับเพื่อจะคัดที่1หรือชนะเลิศเนี่ยไปแข่ง World Cup ชิงแชมป์โลกอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในระดับโลกเนี่ยเขาก็มีการเอาโครงการของแต่ละประเทศเนี่ยไปแข่งขันกันเพื่อชิงแชมป์โลกปีที่แล้วมูลนิธิรากแก้วเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดชิงแชมป์โลกไปแล้วนะครับปีนี้เดือนพฤศจิกายนจะจัดที่บราซิลคราวนี้ในรอบแข่งขันปีนี้เราก็มีทั้งหมด21มหาวิทยาลัยเสนอมาทั้งหมด28โครงการเราก็ไปแข่งขันตามภูมิภาคมาก่อนนะครับรอบคัดเลือกหาตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้ายครับก็คัดเข้ามาได้9ทีมมาแข่งกันที่กรุงเทพที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับในรอบสุดท้ายที่มาเสนอ9ทีม9มหาวิทยาลัยเนี่ยผมคงมีเวลาเล่าได้สัก2มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นนะครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยได้รองชนะเลิศนะครับแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะเลิศจะเป็นตัวแทนไปแข่งบราซิลขออนุญาตเล่าถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่น่าสนใจก่อนนะครับเขาทำตามหลักที่มูลนิธิวางแนวไว้ให้เลยว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาหรือเป็นคณาจารย์เนี่ยเราควรเข้าไปในชุมชนตามความต้องการของชุมชนไม่ใช่ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือตัวนิสิตหลายครั้งเราคิดว่าเราไปช่วยเหลือชุมชนโดยเราคิดเองเช่นเราไปสร้างห้องน้ำให้เข
10: า
11: เราไปสร้างโรงเรียนสร้างฝายให้เขาสุดท้ายห้องน้ำไม่มีน้ำนะครับก็ทิ้งเปล่าประโยชน์ไปอย่างนี้เป็นต้นอันเกณฑ์ข้อแรกที่ทั้งสองมาเลยทำได้ดีก็คือเขาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนซะก่อนก็คือดูทางด้านดีมานด์ไซส์ไม่ใช่ถูทางด้านซัพพลายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ไปพบ6ปัญหารวมกลุ่มกันอยู่ที่บุรีรัมย์ก็คืออันที่1แรงงานของผู้สูงอายุไม่มีใครสืบทอดเรื่องการทอผ้าเลยนะครับ
10: ค่ะค่ะ
11: อันที่สองคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทำผ้าไหมต่อไปสินค้าก็ขายไม่ออกลายไม่สวยแล้วก็การตลาดไม่ดีประการที่สี่ก็ไม่มีคนเล่าเรื่องให้เป็นสตอรี่เทเลอร์ไม่มีแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาก็ตามด้วยรายได้ที่น้อยต้นทุนที่สูงก็ไม่มีกำไรก็จบลงที่ว่าผ้าไหมของบุรีรัมย์ก็จะเฟดไปในที่สุดนี่คือปัญหาที่ได้จากชุมชนทางเด็กของราชภัฏเขาก็เลยคิดวิเคราะห์ขึ้นมาว่าเขาก็ทำ SWOT analysis เลยนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ value chain ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ใช้องค์ความรู้เข้าไปช่วยทีละอย่างทีละอย่างอาทิเช่นนะครับ แบบผ้าหรือลายผ้าที่มันไม่ทันสมัยส่งขายต่างประเทศได้ไม่ดีนะ
10: ค่ะ
11: เขาก็ใช้ AI ช่วยออกแบบอันนี้เป็นความทันสมัยแล้วก็ฉลาดประหยัดของนิสิตนักศึกษาของราชวัฒน์บุรีเราตัวเองก็อาจจะออกแบบผ้าได้ไม่เก่งนะแต่ตัวเองมีความรู้เรื่อง AI รู้เรื่องตลาดก็เลยใช้ AI ออกแบบก็ได้ออกแบบผ้ามาหลายสิบแบบที่น่าสนใจหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทีแรกก็กล้าๆกลัวๆนะครับว่าจะออกแบบยังไงทำยังไงก็ช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปก็เลยได้ลวดลายอัตลักษณ์ลายผ้าที่ร่วมสมัยถัดไปก็ไปถึงการย้อมสีเพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อสักครู่นี้เราออกแบบไปเนี่ยว่าระหว่างผลเศรษฐกิจนะครับคือขายของได้มีเงินใช้การย้อมสีเนี่ยระหว่างมีเงินใช้สังคมรวยขึ้นเนี่ยคนรอบๆที่ย้อมผ้าก็อาจจะเป็นโรคภัยใกล้เจ็บจากสีที่อันตรายเขาก็ดูในมิติที่สองก็คือทางด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ไปคัดใช้ความรู้ของสีจากธรรมชาติได้หลายสีทีเดียวแล้วก็เป็นสีที่สวยๆสีสังเคราะห์อาจจะทำไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็นำกระบวนการทั้งสองอย่างเข้ามาผลิตเป็นผ้าแล้วก็มีการพัฒนาตัวนิสิตนักศึกษาที่ลุกดูดีเข้าได้กับตะวันตกนะตกลงหน้าตาอย่างของคนไทยทางด้านเราเนี่ยโอ้โหตะวันตกชื่นชมนะครับไปเดินแบบเนี่ยนะก็เอามาทำเป็นแบรนดิ้ง
10: ค่ะ
11: แล้วก็ใช้อีคอมเมิร์ซเข้าไปช่วยก็ทำให้ขายผ้าเนี่ยได้ราคาดีเป็นที่นิยมทำให้คนสูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นส
10: ิ่
11: งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเขายังทำยังไงให้คนมาท่องเที่ยวมาชื่นชมเรื่องราวของลายผ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
10: ม
11: ที่สอดคล้องกับการตั้งกระทรวงใหม่เลยนะครับคือเอากระทรวงท่องเที่ยวไปรวมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยถูกต้องแล้ว
10: ค่ะค่ะ
11: แล้วทำไงเราถึงจะช่วยคนมากกว่าผู้สูงอายุเราก็ไปช่วยเด็กเราก็เลยใช้เด็กเนี่ยมาอบรมให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเด็กก็เลยรักถิ่นฐานตัวเองเดี๋ยวโตขึ้นก็จะทำผ้าไหมเป็นนะครับแต่ในระหว่างเด็กก็เลยให้เป็นมัคคุเทศก์เด็กพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตกลงเด็กก็เลยมีรายได้เพิ่มขึ้นเด็กถูกปลูกฝังทัศนคติของการหาเงินด้วยลำแข้งตัวเองได้ตั้งแต่เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเองเรียนรู้เรื่องราวชุมชนวัฒนธรรมตัวเอง
10: เยี่ยมเลย
11: อันนี้ครับคือบริบทที่จะเห็นว่าต้นน้ำคือการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนกลางน้ำก็คือนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้ความรู้ที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหอคอยงาช้างเนี่ยจับต้องอะไรไม่ได้อะนะครับม
10: ี
11: แต่นิสิตจบไปแล้วก็รวยอาจารย์มีตำแหน่งวิชาการแต่งตัวดีๆชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยเรียนรู้ไปกับชุมชนพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันสุดท้ายก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องราวของทีมที่ลองชนะเลิศนะครับยังไม่ได้ชนะเลิศนะ
10: ก็ยัง
11: น่าสนใจขนาดนี้ครับ
10: ค่ะค่ะโหเรียกว่าแล้วเขาเอาโจทย์จริงๆมาทำแล้วก็มันก็ทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆมิติด้วยนะคะอาจารย์เรียกว่าทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันนี้เป็นทีมที่1ทีมชนะเลิศละคะอาจารย์
11: อันนี้ทีมชนะเลิศเดี๋ยวจะเล่าสั้นกว่าทีมรองชนะเลิศนี่ก็กระไรอยู่นะครับ คาดว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่พอขออนุญาตเกริ่นไว้ตรงนี้นิดหนึ่งก่อนแล้วก็คงจะขอเล่าต่อยอดคราวหน้าว่าทีมชนะเลิศเนี่ยจุฬาเนี่ยก็ลงไปที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ไปพบปัญหาของเกษตรกร2กลุ่มกลุ่มที่1คือเกษตรกรที่ปลูกโกโก้แล้วหวังว่าจะรวยโดยการทำช็อกโกแลตและกลุ่มที่2คือเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแล้วก็หวังว่าคนนิยมทานนมมากขึ้นก็จะร่ำรวยกันใหญ่ละ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: เรื่องจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่งั้นก็คงจะรวยกันหมดทั้งประเทศแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าโกโก้เนี่ยด้วยความชื้นด้วยอุณหภูมิของประเทศไทยที่ไม่เหมือนประเทศที่เขาปลูกโกโก้ได้ดีนะครับองค์ความรู้ที่เราถูกนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรเนี่ยก็เลยมีจุดอ่อนเวลาเราผลิตโกโก้ต้นปลูกต้นโกโก้ขึ้นมาเนี่ยผลของโกโก้ที่ไปทำช็อกโกแลตได้จริงอ่ะมันเหลือแค่ 20% อีก 80% น่ะไม่ถึงมาตรฐานที่จะผลิตเป็นช็อกโกแลตได้ที่เราเรียกว่าโกโก้ตกเกรดก็ทำให้เกษตรกรปลูกโกโก้ก็ผิดหวังแล้วก็ไม่ได้รายได้ตามที่ต้องการขณะเดียวกันเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ก็ได้ผลผลิตนมที่คุณภาพปานกลางราคาก็ไม่สูงนักตลอดจนกระทั่งโคกินหญ้าแล้วเกิดการหมักในกระเพาะปล่อยแก๊สมีเทนซึ่งมีคาร์บอน1อะตอมนะครับก็กลายเป็นทำให้เกิดโลกร้อนไปได้ด้วยดังนั้นปัญหาก็เจอและต้นน้ำที่นิสิตจุฬาไปเจอนะครับก็คือเกษตรกรโกโก้ขายผลผลิตได้แค่ 20% เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีนักแล้วก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยก็ใช้องค์ความรู้เข้าไปว่าจะเชื่อมโยงของปัญหา2กลุ่มเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวได้อย่างไรโดยการที่เขาใช้ความรู้ทางการเรียนอันนี้ครับคือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเราอุตส่าห์เป็นสถาบันทางวิชาการเราเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับแต่เราต้องใช้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศไปในเวลาที่เรียนเลยไม่ต้องรอจบก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหานะครับเด็กเหล่านี้ก็ใช้องค์ความรู้ร่วมกับคณาจารย์ว่าไอ้เจ้าผลโกโก้ตกเกรดเนี่ยมันสามารถนำไปเป็นอาหารเสริมหรือเป็นแร่ธาตุเสริมที่จะทำให้คุณภาพของน้ำนมของโคนมเนี่ยดีขึ้นนอกจากนั้นสารบางอย่างที่อยู่ในผลโกโก้เนี่ยจะไปทำให้กระบวนการหมักของการย่อยหญ้าที่โคเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยปล่อยเป็นก๊าซมีเทนเนี่ยที่มีคาร์บอนเนี่ยลดลงก็เลยทำให้เกษตรกรที่ขายโกโก้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้ตกเกรดจากเดิมกิโลละ0บาทคือขายไม่ได้อ่ะเป็นกิโลละ20บาทนะครับโคนมเนี่ยก็ทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 45%นะครับแล้วลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างเป็นระบบโดยใช้แพลตฟอร์มขององค์การก๊าซเรือนกระจกจะเห็นได้ว่าเวลาเราพูดเรื่องการทำความดีเนี่ยในโครงการที่มูลนิธิรากแก้วดูแลเนี่ยเราจะยกขึ้นสู่ระดับนานาชาติที่นานาชาติฟังแล้วเข้าใจแล้วพิจารณาได้ว่าช่วยได้จริงหรือไม่โดยใช้วิชาการอย่างเวลาเราปล่อยก๊าซมีเทนลดคาร์บอนหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องมีแพลตฟอร์มที่นานาชาติยอมรับขององค์การก๊าซเรือนกระจกอย่างนี้เป็นต้นนะคร
10: ับ ค่ะค่ะค่ะน่าสนใจมากหมายเสียดายเวลาหมดไว้เดี๋ยวให้อาจารย์คุยละเอียดให้ฟังแต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็พยายามสร้างให้เกิดเป็นมาตรฐานระดับสากลได้จริงๆเลยนะคะอาจารย์อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเยาวชนของเราทั้งประเทศนะคิดอะไรแบบนี้ได้นะอาจารย์โอ้โหประเทศไทยนี่เราเจริญก้าวหน้าแน่เลยนะคะแล้วเราคงจะหวังว่าจะได้ผู้บริหารและข้าราชการนักการเมืองและข้าราชการที่มีคุณภาพในอนาคตได้นะคะอาจารย์
11: คนเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นอยู่ในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็จะมาสมัครเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็จะไปเป็นพลเมืองไทยเรียนอีกนิดหนึ่งตอนท้ายครับว่าผมไม่ได้มีโอกาสเล่าทุกทีมานะครับแต่เรียนว่าทั้ง21มหาวิทยาลัยโครงการเป็นคุณภาพดีใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับกรรมการตัดสินด้วยความยากลำบาก
10: ยากลำบาก
11: อันนี้จึงเป็นความหวังที่ไม่ใช่ความหวังลอยๆหากจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าเรามีเด็กหลายสิบมหาวิทยาลัยที่ทำโครงการเพื่อสังคมแบบดูยิ่งเวลคือเก่งทำแบบเก่งด้วย
10: ค่ะ
11: สำคัญสาธารณะหรือวิจูนี่เป็นเรื่องดีสุดนะครับ
10: สำคัญคือต้องรักษาความคิดและอุดมการณ์นี้เอาไว้ให้ไปตลอดนะอาจารย์ไม่ไปเปลี่ยนแปลงเอาตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นแก่ประโยชน์ตัวส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ประเทศชาติและสังคมเนี่ยแหละนะคะอาจารย์นี่ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ขา
11: ครับด้วยความยินดีครับ
10: สว
11: ั
10: สด
11: ีทุกท่าน
10: สว
11: ั
10: สดีค่ะท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมเนี่ยสนับสนุนเรื่องของโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความคิดเพื่อสังคมอย่างนี้มายาวนานทีเดียวนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันศรีบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับ

0: ช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เลี้ยงให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
1: อุ้ย
0: จากสสส
2: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เลี้ยงให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
1: อุ้ย
0: จากสสส
11: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีบริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติกส
1: ์เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
3: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบ

0: สิทธิ์เกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
2: ขณะนี้ชาวอำเภอแม่สายกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีภาพของการดึงบิ๊กแบ็กออกฮะลักษณะก็คือถ้าไม่ดึงออกบางส่วนของชุมชนที่อยู่หลังบิ๊กแบ็กเนี่ยน้ำท่วมสูงเลยฮะเพราะอยู่ติดกับแม่น้ำนี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจาก Facebook ของคุณประภาสอนนะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยเป็นภาพชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายครับโพสต์ตอน 9:09 นใช้ข้อความอย่างนี้นะฮะที่เดิมเลยอีลุงชอบเอากระสอบออกตอนนี้อีลุงเอาออกอีกแล้วน้ำทะลักเข้ามาแล้ว
4: ตึกเดิมนะคะเอากระสอบทรายออกอีกแล้วทำให้น้ำไหลเข้าตรงที่เดิม

0: จากจุดนี้ก็ทำให้น้ำทะลักเข้าชุมชนเกาะทรายในเวลาต่อมาปรากฏภาพของเทศบาลตำบลแม่สายครับเอาบิ๊กแบ็คเข้ามานี่ฮะมาปิดช่องนี้เพื่อช่วยป้องกันและชะลอการไหลของน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางตำรวจโรงพักแม่สายก็ต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบครับบริเวณหน้าโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาจากการที่มีคนไปดึงกระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบ็กออกแล้วก็มีการประสานเทศบาลตำบลแม่สายเข้ามาดำเนินการแก้ไขนะครับเพราะยังดีที่น้ำไม่ได้ขึ้นสูงมากครับทำให้ก็ยังใช้บิ๊กแบ็กแล้วก็แบ็กโฮเนี่ยเข้ามาช่วยอุดไว้ได้ทันนี่ฮะแล้วถ้าจะดูระดับน้ำของแม่น้ำแม่สายนะครับ Facebook ความดีที่ไม่อยากทำโพสต์ภาพไหลเชี่ยวแบบนี้ฮะเป็นน้ำสีเข้มครับ
1: ชาวเกาะทรายนะครับ
0: กลุ่มชุมชนคนแม่สายครับอย่าตื่นตระหนกอันนี้ข้อความที่โพสต์
1: นะคร
0: ับ แต่ว่าเฝ้าระวังไว้ครับระดับน้ำแม่สายขึ้นเร็วมากๆครับที่เกาะพิกัดบ้านเกาะทรายพื้นที่อื่นๆก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับ
1: เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังกันเด้อพี่น้องชาวเกาะทรายนะครับภาพที่เห็นนี้อยู่ซอย16นะครับหลังวัดเกาะทรายนะครับน้ำขึ้นเร็วมากนะครับขึ้นเร็วนะครับให้เฝ้าระวังนะครับตอนนี้ขึ้นทางท่อน้ำทิ้งมาแล้วอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะอุดละขึ้นเร็ว
0: นี่เป็นภาพตอน 8:58 หลังจากนั้น Facebook ฮักแม่สายโพสต์ภาพอีกครั้ง 10:15 ครับระดับน้ำขึ้นลงๆแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยฝั่งท่าขี้เหล็กมาเฝ้าระวังกันอยู่ครับในแม่น้ำมีขยะมีกิ่งไม้ถูกพัดมาค้างอยู่ที่สะพานเยอะมากเลยครับ
2: อัปเดตเวลา 10:15 นาทีนะครับบริเวณสะพาน1แม่สายท่าขี้เหล็กระดับน้ำยังทรงๆอยู่นะครับนะครับเออดูภาพรวมของตอนนี้นะครับ 10:15 นาทีที่7กันยาตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งใต้คิเล็กกับของไทยนะครับได้ขึ้นมาสังเกตการบนสะพานนะครับนะฮะมีชาวบ้านมาดูน้ำทรายกันระดับน้ำยังทรงๆอยู่นะครับจะเห็นนี่คือเศษขยะเศษกิ่งไม้เนาะจากที่มาจากเหนือน้ำนะครับในทางที่ตะวันตกนะครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับถ้าฝนหยุดตกน้ำน่าจะค่อยๆลดลงนะครับครับในเจ้าที่ทหาร
0: ส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาเอาแบ็คโฮมาเก็บเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลนี่ครับก็เกรงว่ามันจะขวางทางน้ำคือไหลมาสะสมกองกันอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานเนี่ยครับนอกจากนี้อันนี้ฝั่งไทยเราทำเต็มที่ฝั่งเมียนมาบ้างฮะอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าพนังกั้นน้ำพัง Facebook นพดลกันทวงครับโพสต์คลิปตอน 10:26 แนวพนังกั้นน้ำของฝั่งเพื่อนบ้านท่าขี้เหล็กพังลงมาแล้วแต่ปรากฏว่าในคลิปเสียงเนี่ยด้วยความเคารพจะบอกว่าก็เลยน้ำฝั่งไทยไหลเข้าไปฝั่งเมียนมาแทน
3: เพราะว่าแบ็คของทางฝั่งเพื่อนบ้านของเรานั้นได้พังไปนะครับก็จะสังเกตว่าระดับน้ำของเรานั้นถือว่าลดไปเยอะเลยครับมวลน้ำนั้นทะลักออกไปจากฝั่งโน้นนะครับก็ถือว่า อยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับภัยธรรมชาติอะไรก็ยากที่จะคาดเดานะครับก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าฝนก็ยังคงตกที่ต้นน้ำนะครับครับระดับน้ำที่โจตดาก็ยังคงสูงนะครับอันนี้อันตรายยิ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดจุดใดจุดหนึ่งที่พังไปลักษณะ
0: อีกคลิปหนึ่งจะเป็นจุดเดียวกันก็คือบริเวณนี้นี่แหละครับโรงแรมเอราวัณโฮเทลแต่จะเป็นภาพให้เห็นว่าคือคนถ่ายเขาจะอยู่แถววัดเกาะไซคัมแล้วก็รายงานสถานการณ์ข้ามฝั่งไปว่าฝั่งเมียนมาหนักแล้วกำแพงที่ถล่มน่าจะ30เมตรได้นั้นนะ
4: ครับเป็นกำแพงครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับน้ำสายบริเวณหลังวัดเกาะทรายชุมชนเกาะทรายนะครับของเขตเทศบาลตำบลแม่สายนะครับที่เห็นกำแพงพังถล่มนั้นนะครับเป็นกำแพงของฝั่งประเทศพม่านะครับตรงโรงแรมเอราวัณโมเทลนะครับ ของฝั่งประเทศเมียนมานะครับประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่บริเวณหลังวัดก่อทรายนะครับที่พังถล่มลงไปก็ทำให้น้ำไหลทะลักนะครับเข้าท่วมชุมชนตรงนี้ก็เลยจะเป็นชุมชน
0: ปพส่งเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำริมแม่น้ำแม่สายนะครับตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับแม่น้ำแม่สายเนี่ยลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันกับที่แม่ฮ่องสอนครับฝนถล่มอย่างหนักจนเกิดน้ำป่าหลากนะครับท่วมเข้าที่เทศบาลเมืองครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.2 ครับเช้าวันนี้ทางรองผู้ว่าพร้อมกับฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบความเสียหายนะครับพบว่ามวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรนะครับที่ได้รับความเสียหายครับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูกำลังเข้าไปสำรวจและประเมินนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไปอันนี้เป็นลักษณะน้ำป่าหลากมาเร็วไปเร็วครับ
5: ค่ะสลับมาดูเรื่องเศรษฐกิจคุณผู้ชมรู้สึกไหมคะเดือนที่แล้วสิงหาคมอาหารจานเดียวปรับขึ้นจานละ5บาทถึง10บาทรู้ตัวพี่ไก่รู้สึกไหมคะ
0: ขออภัยไม่รู้สึกอาจจะไม่ค่อยจะไปซ
5: ื้อทานใช
0: ่ใช่อ
5: ันเนี้ยไม่ใช่ว่าเสียงจากชาวบ้านด้วยนะกระทรวงพาณิชย์บอก
0: เหรอฮะ
5: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงแน่ๆนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าคือไปสำรวจเงินเฟ้อทั่วไปเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมค่ะพบว่าเพิ่มขึ้น 2.53% อยู่ที่ระดับ 102.67 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะคะสูงที่สุดในรอบ3เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69เป็นต้นมาค่ะปัญหามาจากเรื่องแรกก็คือราคาน้ำมันในประเทศยังคงสูงอยู่นะคะจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่สำคัญคืออาหารจานเดียวค่ะซึ่งมันมีสัดส่วนในการคำนวณเงินเฟ้อถึง 15% ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างใช้คำนี้นะคะแปลว่าไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างปรับราคาต่อจานในอัตราที่ค่อนข้างสูงเฉลี่ย 5-10 บาทต่อจานค่ะก็ไล่ไปเลยนะคะเมนูอย่างที่เราจะนึกออกได้อาหารจานเดียวเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวกะเพราอาหารสดก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นไข่ไก่ไก่สดผักสดผลไม้สดซึ่งอันนี้กระทรวงพาณิชย์บอกเช่นกันเป็นผลพวงมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่เหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองก็คือว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะเอลนินโยเอยอะไรเอยก็ทำให้ราคาผักสดมันสูงขึ้นไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรู้สึกกันไหมคะ5บาท10บาทเลยนะแล้วอย่างที่เราพอทราบกันเนาะพวกอาหารจานเดียวแบบนี้ค่ะเวลาขึ้นเราไม่ค่อยลง
0: ไม่ลงหรอกครับคุณผู้ช
5: ม
0: จุดไหนเป็นยังไงเนี่ยช่วยกันจัดรายการกับเราก็ได้เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ที่อินโดนีเซียยังน่าเป็นห่วงครับคุณผู้ชมภูเขาไฟอานักกระกะตัวยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมดูจากภาพนี้เลยนะฮะมีควันไฟออกจากปล่องภูเขาไฟและเกิดฟ้าผ่าบริเวณรอบๆแล้วก็มีกลุ่มควันด้วยก็คือยังคงปะทุต่อเนื่องครับข้อมูลจาก BMKG นะครับหรือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียบอกว่าเท่าภูเขาไฟเนี่ยลอยขึ้นสูงถึงประมาณ 20,000 ฟุตถ้าตีเป็นเมตรก็ประมาณ 6,000 เมตรเลยฮะทางฝั่งตะวันออกของภูเขาไฟเหนือเกาะชวาและสูงถึง 15,000 เมตรหรือ15กิโลเมตรทางฝั่งตะวันตกเหนือพื้นที่เกาะสุมาตราแต่ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิแต่ผลกระทบก็คือวันนี้สนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียรวมถึงสนามบิน2แห่งในกรุงจาการ์ตาปิดให้บริการช่วงเช้ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มให้บริการได้เมื่อใดเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลกระทบให้มีการยกเลิกเที่ยวบินกระทบกับผู้คนมากกว่า 170,000 คนครับคุณผู้ชมมีคำเตือนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตานะครับว่าวันนี้สนามบินนานาชาติของกรุงจาการ์ตาขยายเวลาปิดจะมีให้บริการรถบัสขนส่งจากท่าอากาศยานนานาชาติไปยังท่าอากาศยานจังหวัดใกล้เคียงที่ยังเปิดอยู่จะมียอร์กจาการ์ตาสุราบายาเซมารังแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 7-8 ชั่วโมงขอให้ท่านที่จะเดินทางประสานสายบินและบริษัททัวร์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเลื่อนการเดินทางด้วยนะครับ
5: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่วันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าเนรเทศ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะวันนี้ในประเทศรายที่2แล้วนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งที่จริงแล้วก็คือคู่กรณีกับชาวอิสราเอลที่ถูกในประเทศเป็นรายที่1ฉะนั้นติดแฮชแท็กในประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันในเรื่องเด่นเย็นนี้พักกันครู่นึงค่ะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
8: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
14: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
16: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
17: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
18: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
19: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
20: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
21: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
22: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
23: New Favit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
24: อาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
5: ค่ะ คุณผู้ชมจริงๆสถานีสยามนี่สำคัญมากนะเป็นสถานีใหญ่ใจกลางเมืองนะคะคนเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วค่ะก็อย่างที่ทราบกันค่ะ2สถาบันคู่อริฝั่งนึงคือนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะอีกฝั่งนึงคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายค่ะทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูคุณสสลักษ์สุขเจริญค่ะบอกว่าเมื่อเช้านี้ศูนย์วิทยุได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายบนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามพอไปถึงพบกลุ่มนักศึกษาจากทั้ง2สถาบันรวมตัวอยู่ฝั่งละประมาณ20คนค่ะตอนนั้นมีตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์และพยายามจะผลักดันทั้ง2ฝ่ายออกจากกันนะคะก็คือให้ฝั่งนึงอยู่ที่ด้านบนสถานีอีกฝั่งนึงอยู่ที่ด้านล่างสถานีค่ะทางร่วมกตัญญูก็ขึ้นไปด้านบนนะคะเจอนักศึกษาปทุมวันถูกแทงบริเวณด้านหลัง2คนค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวกับโรงพยาบาลตำรวจทั้ง2คนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครแทงไม่เห็นหน้าเพราะว่าโดนแทงจากด้านหลัง
1: คนถูกร่างกายครับไปถึงก็มีนักศึกษา2สถาบันอยู่อีกฝั่งนึงอยู่บน BTS แล้วอีกฝั่งนึงอยู่ด้านล่างตำรวจจับแยกหมดแล้วเหตุการณ์สงบแล้วตำรวจกำลังผลักดันให้กลับเข้าไปในโรงเรียน
2: ใช่ไหมคะแต่ฝั่ง
1: ก็เบื้องต้นที่เห็นฝั่งละประมาณ20ผู้บาดเจ็บเป็นฝั่งนักศึกษาฝั่งปทุมวันเบื้องต้น2รายครับที่ว่านำส่งโรงพยาบาลมีถูกอาวุธมีดแทงเข้าไปเลยด้านหลังก็แผลค่อนข้างลึกพอสมควรครับทั้ง2คนครับ
3: ตอนนั้นเขามีอาการความโกรธแค้นที่จะเอาคืนไหม
1: ก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเขาผมดูคนเจ็บอยู่ห้องพยาบาลตอนพวกรุ่นพี่พวกเพื่อนๆที่มาด้วยก็อยู่ด้านนอกเจ้าที่ตำรวจดูแลอยู่ผมว่าดูแล2คนเจ็บอย่างเดียวเจอบ่อยครับหลังๆนี่เจอบ่อยแล้วเพราะว่าล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมีเหตุการณ์ไปแล้วก็โรงเรียนปิดไปอาทิตย์นึงปรับไปเรียนออนไลน์แต่ว่านี่ก็มาเนี่ยวันนี้เปิดวันแรกก็มีปัญหากันยังไม่เคยเจอที่แบบประชาชนแบบเดินผ่านแล้วโดนลูกหลงใช่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาดูกันเขาสบตารู้กันอยู่แล้วใครเป็นใครใช่ไม่ค่อยมีแบบคนมาเดินห้างคนรถไฟฟ้าโดนลูกหลงหรอก
5: ทางผู้กำกับการสน.ปทุมวันค่ะพันตำรวจเอกสิริชาติจันทร์พรหมมาค่ะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันรอบนึงแล้วค่ะนักศึกษา2สถาบันตอนนั้นน่ะบังเอิญเจอกันบนสกายวอล์กแล้วชกต่อยกันก็บาดเจ็บกันไปทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นเหมือนอย่างที่กู้ภัยท่านเมื่อกี้บอกเลยนะคะหยุดเรียนไปสัปดาห์หนึ่งวันนี้เปิดมาวันแรกไงก็เข้าใจว่านัดล้างตากันนะคะซึ่งตำรวจเองก็วางกำลังเอาไว้แล้วทุกจุดนะคะแม้กระทั่งบนรถไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงเวลาเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนค่ะแต่วันนี้เนื่องจากว่าทั้ง2ฝ่ายมากันเยอะฝ่ายละกว่า20คน2ฝั่งก็40คนตำรวจเรากำลังน้อยกำลังไม่พอห้ามทั้งหมดไม่ไหวก็เลยทำให้มีคนเจ็บไป2คนแต่ว่าอาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีค่ะแล้วก็สิ่งที่ตูนจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมคงฟังจนเบื่อหลังจากนี้จะนำข้อมูลไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อหาทางออกในระยะยาวต่อไปเพราะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเรื่องแบบนี้ไม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ท่านบอกด้วยค่ะท่านผู้กำกับบอกว่าจริงๆตำรวจก็ทำหน้าที่กวดขันตรวจอาวุธมาตลอดเลยนะยึดอาวุธได้ทุกเดือนอย่างมีดเนี่ยยึดได้จากทั้ง2สถาบันไม่ต่ำกว่า10เล่มในแต่ละเดือน
4: โดยปกติเนี่ยเขาจะมีการเหลื่อมเวลากันในการเดินทางเข้าเรียนแต่ณวันเนี้ยเขามาช่วงเวลาใกล้เคียงกันเหตุเกิดที่ชั้น3 BTS สยามแต่ว่าในตัวสถานีเนี่ยมันจะมีชั้นจำหน่ายตั๋วชั้น1แล้วกันชั้น2ชั้น3แล้วก็วางกำลังทั้ง3ชั้นแต่ณเวลาดังกล่าวเนี่ยจำนวนนักเรียนเยอะในชั้น3พอเราเข้าไปห้ามแล้วก็ห้ามได้ไม่เพียงพอนะครับเราถามว่ามีการสืบเนื่องมาไหมก็ถ้าเขาโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเวลาใกล้เคียงกันนะอันนี้เขาอาจจะมีการคุยกันหรืออะไรทางสื่ออะไรของเขานั่นเนี่ยครับ
11: ก็ว่าง่ายคือคุณตั้งใจนัดมาปะทะกันเลย
4: ก็เดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเวลาใกล้เคียงกัน
11: คร
4: ับ ก็ให้ผมเนี่ยทำข้อมูลในเรื่องที่ผ่านมารวบรวมนะครับข้อมูลต่างๆทางผู้ช่วยรองนครบาลท่านจะเข้าไปปรึกษาหารือกับท่านรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเพื่อนำเรียนเพราะว่าตรงนี้เหมือนตำรวจเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันแต่เหมือนเราจะเป็นปลายน้ำเราต้องแก้ปัญหาทั้งระบบต้องร่วมกันทั้งกระทรวงทั้งสถาบัน ทั้งตำรวจทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูอาจารย์เพื่อจะมาร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี
5: ้ทีมข่าวก็ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่ใช้บริการ BTS สยามกับสถานีสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็ไม่ต้องสืบหรอกทุกคนน่ะก็พูดเหมือนกันนะคะว่ามันอันตรายน่ากลัวก่อเหตุท่ามกลางประชาชนพลุกพล่านเสี่ยงต่อการที่ประชาชนจะถูกลุกหลงอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้องปรามให้เข้มงวดกว่านี้จะได้ไหมแม้กระทั่งทางเพจ Drama Addict อะค่ะก็ยังบอกเลยว่าลูกเพจก็ร้องเรียนมานะคะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบอะเขาบอกว่าให้ช่วยทำข่าวเรื่องช่างกลบน BTS สยามได้ไหมคนทำงานมาทำงานรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยทางลูกเพจท่านนี้บอกว่านักเรียนช่าง20กว่าคนยืนดักรอเป็นกลุ่มBTS ชั้น3เกือบทุกเช้าช่วงเปิดเทอมคือมันไม่ได้เป็นเรื่องทุกวันไงแต่ทางลูกเพจบอกว่ายืนดักรอเป็นกลุ่มอ่ะเกือบทุกเช้าเลยอะค่ะบอกว่าช่วยด้วยเถอะคนทำงานเอาชีวิตมาเสี่ยงไม่รู้จะตีกันตอนไหน
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ทนายตั้มไป DSI ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ประเด็นอยู่ที่ทนายตั้มบอกว่ามีคลิปลับเป็นหลักฐานสำคัญถ้าเปิดคลิปนี้จะเห็นเลยนะวิธีการทำงานของกันจอมพลังว่าอะไรยังไงทิ้งท้ายฝากข้อความถึงกันจอมพลังด้วยนะครับโดยบอกว่าถ้ากันได้ยินกันขี้แตกแน่ไปดูภาพนี้ฮะทันทีที่ทนายตั้มมาถึงคุณผู้ชมฮะขี่เจ็ตสกีมาแบบนี้ครับเป็นภาพที่ทนายตั้มบอกคงจะคุ้นๆใช่ไหมใส่แว่นดำสวมเสื้อชูชีพนี่ฮะพูดง่ายๆก็คือจะล้อเลียนคุณกันจอมพลังนั่นแหละนักข่าวส่วนหนึ่งก็หัวเราะทนายตั้มบอกจริงจังนะจริงจังแล้วก็ยื่นเอกสารแบบนี้ครับให้ถ่ายรูปในเนี้ยในซองเนี้ยมีหลักฐานสำคัญนะมีคลิปลับมีคลิปลับหลังจากนั้นทนายตั้มก็เดินเข้าไปด้านในครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดสูทสีแดงเข้มออกมานี่แล้วก็ยื่นหลักฐานให้กับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI ครับทนายตั้มบอกว่าวันนี้ผมขี่เจ็ตสกีมาจากช่องแคบฮอร์มุสผมแต่งตัวทำคอนเทนต์เพราะผมต้องการสื่อให้ประชาชนเห็นว่าทำคอนเทนต์แต่งตัวแบบนี้ง่ายนิดเดียวคนก็เชื่อแล้วเนี่ยฮะโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากแล้วก็กล่าวอ้างอีกว่ามูลนิธินี้ไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรร
5: ม
0: ใช้คำนี้เลยฮะมีการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิไปได้มีการหาบัญชีม้าจากคนในครอบครัวและญาติพี่น้องจ่ายให้บัญชีละ 5,000 รับโอนเงินเข้ามาเงินเข้า1บัญชียอดกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวอันนี้ทนายตั้มกล่าวอ้างนะฮะแล้วก็ยังอ้างอีกว่ามีหลักฐานการโอนเงิน10ล้านเข้าบัญชีเลขาของภรรยาขณะนั้นบัญชีดังกล่าวถูกธนาคารอายัดแต่ภายหลังก็สามารถปลดล็อกได้คลิปลับที่เอามาให้นั้นจะเห็นวิธีการทำงานของกันจอมพลังออกจากบ้านทีใช้รถ3คันสายข่าวบอกด้วยว่าจะมีทีมหนึ่งคอยไปรับเงินแล้วทนายตั้มก็ไปแฉเรื่องเสื้อเกราะว่าถ้าไปสั่งจีนราคานี้แต่ทำไมสั่งมาราคานี้ไปแฉเรื่องบังเกอร์บอกว่าไปได้บังเกอร์มาจริงๆมีคนสร้างให้นะแต่ทำไมมีการเบิกค่าทรายค่าหิน
1: คลิปลับเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเขานะครับว่าเวลาคนมาทำงานเนี่ยเขาจะต้องมีการผมบอกว่าทีมเขาเนี่ยเขาจะเยอะมากนะครับออกจากบ้านทีมีรถ3คันคันแรกกันจอมพลังนั่งอันที่3มาเป็นทีมการ์ดทีมที่3เนี่ยที่เวลามีอะไรเนี่ยสายข่าวผมมาบอกนะครับว่าจะเป็นทีมที่คอยไปที่จะไปรับเงินอะไรต่างๆถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรมเลยผมมีหลักฐานนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องของเงิน10ล้านที่โอนเข้าบัญชีเลขาของเมียคุณสิ่งที่คุณพยายามพูดมาตลอดว่าคุณพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเนี่ยผมถามหน่อยให้ตรวจสอบยังไงคนถามไปก็บล็อกวันเนี้ยผมถามไปคำถามแรกก่อนแล้วนะครับในเรื่องของชุดเกาะคุณยังไม่มีปัญญามาตอบเลยเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่กล้าตอบคุณจะมาเอาใครมาสร้างภาพว่าปกติ 20,000 เกาะ SFC อ่ะเขาขายกันนะครับ 6,990 มีทั้งหน้าทั้งหลังนะแถมถ้าเกิดสั่งผลิตจากเมืองจีนน่ะนะยังถูกกว่านี้อีกแต่คุณเนี่ยเอามานะโชว์ติ่งของพวกคุณเนี่ยว่าเนี่ยซื้อมาแค่ 6,000 เองนะโอ้โหมีเป็นบุญคุณกับประเทศชาติอีกแต่ว่า 6,000 เนี่ยมันเป็นแค่เกาะด้านที่แค่ด้านเดียวนะแพงกว่ากันเท่าตัวเงินบวกตรงเนี้ยไปอยู่ที่ไหนเท่าที่ผมรู้มาอีกอย่างนะ
8: คุณการจอมพลังบังเกอร์คุณได้มาฟรีนะครับคุณเปิดรับบริจาคเรื่องนี้หรือเปล่าคนที่เขาส่งทรายขนหินให้คุณส่งหินให้คุณฟรีนะครับเขาอยากจะดูว่าคุณได้เอาเนี่ยเอารายการพวกนี้ไปรับขอบริจาคแล้วไปซื้อที่ไหนหรือเปล่าแล้วคุณมีการจ่ายค่าอะไรไปยังไงบ้างเงินออกของคุณน่ะคุณไปจ่ายค่าอะไรที่ไหนบริษัทไหนเพราะว่าเดี๋ยวทางดีไซน์วันนี้ผมจะเข้าตรวจสอบต่อเลยนะครับว่าบริษัทนั้นเป็นนอมินีของคุณหรือเปล่านะเพราะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยการจอมพลังผมต้องบอกเลยนะว่าคุณนี่ทุกงานเลยนะทุกงานจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยคุณถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่าการจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน
0: ่ทีนี้ช่วงท้ายครับทนายตั้มเนี่ยก็กล่าวอ้างว่าเห็นว่าเริ่มมีข่มขู่พยานแล้วถ้ามีการไปข่มขู่จริงระวังจะมีการคัดค้านประกันตัวในอนาคตนะแล้วก็ฝากข้อความไปถึงคุณกันจอมพลังจริงๆช่วงฝากข้อความเนี่ยพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเรื่องเว็บพนันด้วยแล้วก็พูดคำว่าผมขอพูดคำนึงนะร้านทองบางแสนจำได้ไหมนักข่าวก็พยายามถามว่าคืออะไรคืออะไร
5: ค่ะ
0: ทนายตั้มบอกพูดแค่นี้แหละแค่นี้มันก็ขี้แตกแล้ว
8: แล้วฝากบอกในกันจอมพลังไว้เลยนะชนภัทรนาคสั่วเนี่ยรู้จักใช่ไหมฮะและที่ชอบมาบอกว่าคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวกับเว็บพนันมาป้องคนนู้นคนนี้เนี่ยนะว่าไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าอะไรตัวเองไปมีส่วนในการวิ่งเคลียร์คดีเขาหรือเปล่ากันจอมพลังจำได้หรือเปล่าร้านทองบางแสนอะนะครับนะเดี๋ยวบอกไปแค่นี้ก็ขี้แตกแล้วครับนะนอกจากเรื่องของชนภัทรนาคสั่วแล้วเนี่ยนะเอาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเครียดอะผมยังบอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีการข่มขู่พยานแล้วนะครับคือพยานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลัวมากกลัวคนนี้มากเพราะว่ารู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างและคอนเนคชั่นของเขานะครับถึง
9: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
12: New Favit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
24: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: หลังจากที่แถลงเสร็จเมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มโพสต์ข้อความนะครับ FC ช่วยด้วย IO จอมพลังกล่าวหาผมรับงานน้ำเงินเนี่ยแหละครับวิธีด้อยค่าอยากให้ทุกคนหยุดสนใจเรื่องนี้ผมบอกเลยถ้าผมรับงานใครมาจริงป่านนี้หน่วยงานรัฐคงช่วยกันตรวจสอบจนอึงอยู่ไม่ได้แล้วเรื่องนี้ผมได้แต่หวังว่าสื่อกับพี่น้องประชาชนจะช่วยกันตามอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบเราก็พยายามจะไปตรวจสอบนะครับว่าคุณกันจอมพลังมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมยังไม่มีอะไรมากครับแต่ปรากฏล่าสุดในโพสต์ของคุณกันจอมพลังนะฮะมีการโพสต์ภาพนี้ครับเป็นคลิปภาพที่คุณกันบอกว่าเหตุเกิดที่หาดใหญ่นะครับปีที่ผ่านมาครับบ้านหลังนี้หลังช่วยเสร็จผ่านไป2ชั่วโมงชั้นเดียวนะฮะบ้านหลังนี้จมหมดเลยครับหลายครอบครัวก็ต้องปีนขึ้นหลังคาหนีน้ำครับเป็นภาพคุณกันจอมพลังตอนลงพื้นที่ขี่เจ็ตสกีไปช่วยชาวบ้านที่หาดใหญ่เอางั้นปิดท้ายด้วยคลิปนี้ของคุณกันนะครับสักครู่ชมข่าวกันต่อครับ
1: น้ำดูดเข้าไปประตูน้ำสูงขึ้นเร็วมากด้วยตอนแรกหอยทากทุกคนผมมาหอยทากยังเห็นอยู่เลยตอนนี้หอยทากจมน้ำไปแล้ว
2: น้ำมาแรงกว่าเดิมด้วย
1: ช่วยกัน
3: ออกแรงนิดหน่อยปลอดภัยนะ
1: เยี่ยมอีกคนนึงไปขึ้นไปเกาะไปไหนบ้านสุดท้ายเป็นไงบ้านสุดท้ายฮะมีคนอยู่เหรอมีคนอยู่ไหมรีบออกมาเร็วเดี๋ยวมันจะออกไม่ได้น้ำมันขึ้นบ้านนู้นมีคนอีกไหมออกมาทุกคนออกมา
2: ไม่ไหวนะพี่คืนนี้นี่ยันหลังคานะไม่ออกแย่นะบวกเราต้องออกนะ
1: ไหวนะขาถึงก่อนนะ
2: หนู
1: ไม่ต้องกลัว
4: โอเคไม่ต้องกลัวลูก
1: เดี๋ยวหนูไปก่อนนะลูกเดี๋ยวเจ็ตสกีมาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินข้ามสะพานไปนะทุกคนต้องส่งน้องไปก่อนสู้ๆนะลูก

0: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ฟังนะคะอาจารย์นครินทร์ก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่าตนเองก็มองอนาคตการเมืองและสังคมไทยไม่ชัดเหมือนกันกับทุกคนนี้แหละแล้วก็เริ่มต้นไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี2475ถึง2500การเมืองกับสังคมไทยมีคณะราษฎรเป็นผู้มีบทบาทนำจากนั้นในปี2500ถึง2516มีคณะปฏิวัติเป็นผู้มีบทบาทนำต่อมาปี2516ถึง2540การเมืองและสังคมไทยเป็นแบบแบ่งปันอำนาจระหว่างผู้นำระบบราชการผู้นำทหารกับผู้นำทางการเมืองจากนั้นปี2540จนถึงปัจจุบันนี้การเมืองไทยก็เปลี่ยนทิศทางไปค่ะมีความฝันอยากปฏิรูปการเมืองมีความต้องการอยากให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็งและมีองค์กรอิสระขึ้นมานับจากปี2540จนถึงปัจจุบันเราได้ทำรัฐธรรมนูญมาแล้ว6ครั้งก็คือปี2540 49 50 57 58ก็มีแต่ไม่ได้ใช้และก็ฉบับปี60นี่แหละค่ะคุณนครินทร์บอกต่อไปอีกนะคะว่าถ้าพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลและการพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีช่วงที่ผ่านมาทั้งคุณเศรษฐาทวีสินและคุณแพทองธารชินวัตรถ้าจะอธิบายให้เราคนไทยกันเองเข้าใจเนี่ยตนพอจะอธิบายได้แต่ปัญหาก็คือถ้าจะต้องไปอธิบายให้ต่างชาติเข้าใจเนี่ยโอ้มันจะถามตอบกันวุ่นวายมากเลยนะอย่างเวลาไปพูดให้ประธานศาลต่างประเทศเขาฟังเนี่ยผมตอบคำถามเขายากมากเลยตอบเหนื่อยมากมันซับซ้อนสุดท้ายก็ต้องเลือกตอบอธิบายแบบกำปั้นทุบดินไปคือตอบว่าทำไมต้องยุบพรรคหรอก็เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นแบบนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยต้องตัดสินไปแบบนี้นี่ค่ะทีนี้อีกช่วงนึงนะคะอาจารย์นครินทร์ก็พูดถึงสว.ค่ะบอกตนคิดว่าวุฒิสภาในเวลานี้เนี่ยมีความชอบธรรมทางการเมืองต่ำอาจจะพูดแรงนะแต่ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็ถือว่าความชอบธรรมไม่สูงมากเพราะระบบที่มานี่แหละเป็นระบบที่เราคิดกันมาเองแล้วใช้กันมาเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนมันก็เป็นปัญหาช่วงหนึ่งเนี่ยมีการถามตอบด้วยนะคะก็มีการถามมุมมองของอาจารย์นครินทร์ว่าคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นของสีอะไรอาจารย์นครินทร์บอกรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนทุกสีประเทศจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกสีสิทธิเสรีภาพของคนทุกสีต้องได้รับความคุ้มครองต้องมีช่องทางให้คนทุกสีได้เอะอะโวยวายได้ร้องทุกข์แต่ปัญหาก็คือเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงแล้วเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าและจะให้ใครเป็นคนทำมันก็เลยมีการคาดการณ์กันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้ามีจริงๆจะเป็นของสีนั้นสีนี้แล้วก็น่าจะเข็ดกันได้แล้วนะกับการให้ผู้เชี่ยวชาญมาเขียนอาจารย์นครินทร์บอกบางครั้งผู้เชี่ยวชาญก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันผมเองเนี่ยรู้จักกันกับประธานกรรมการยกร่างปี60คืออาจารย์นครินทร์ไม่บอกชื่อแต่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าใครอาจารย์นครินทร์บอกผมได้คุยกับท่านท่านบอกท่านเสียใจมากที่สุดเลยอะเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างเลยคือเรื่องระบบการเลือกสว.ท่านบอกเลยว่าผิดพลาดที่สุด
5: ถ้าเป็นผมพอจะอธิบายให้พวกเรากันเองเนี่ยพอเข้าใจได้และคนไทยจำนวนมากก็ทึกทักว่าเข้าใจได้แล้วก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรมากรัฐบาลเศรษฐาขึ้นมาอย่างไรก็พอจะอธิบายได้สิ้นสุดอย่างไรก็พออธิบายได้รัฐบาลคุณแพทองธารขึ้นมาอย่างไรก็พออธิบายได้นะครับที่สุดอย่างไรก็ผมพออธิบายได้รัฐบาลคุณอนุทินขึ้นมาอย่างไรพออธิบายได้คือถ้าอธิบายกับพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาก็ทุกคนพยักหน้าพยักหน้าครับเข้าใจก็อธิบายให้คนไทยพอเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจครับนะครับแต่เวลาพูดเรื่องนี้ให้กับประธานศาลต่างประเทศเนี่ยยากมากเหนื่อยมากนะครับต้องอธิบายด้วยความซับซ้อนแล้วผมก็ต้องอธิบายท่านแบบทุบแบบปั้นทุบดินนะครับก็กฎหมายเรากำหนดไว้อย่างนี้ครับทำไมผมต้องยุบพรรคก็กฎหมายกำหนดไว้อย่างนี้ครับมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำผมคิดว่าต่ำนะครับถ้าผมอาจจะพูดแรงไปสำหรับท่าน ที่มาจากวุฒิสภาแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็คิดว่าไม่สูงมากนะครับอันเนื่องมาจากระบบที่มาสวเป็นระบบที่เราคิดกันเองและใช้กันเองนะครับไม่เคยมีใครใช้การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผมเรียนท่านว่าเปลี่ยนทุกช่วงเวลานะครับอันนี้มีความเครือบแคลงมีความไม่แน่นอนมีปัญหาทางกฎหมายในหลายเรื่องคือรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่ง
6: ต้องเป็นของคนของคนทุกสี
5: ประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีไม่สำคัญนะครับแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกสีนะครับสิทธิเสรีภาพของทุกสีต้องได้รับความคุ้มครองแล้วก็ต้องมีช่องทางโดยชอบธรรมที่ให้ทุกสีได้เอะอะโวยวายได้มีตัวแทนช่องทางของการร้องทุกข์เข้าสู่ระบบราชการหรือศาลหรือหน่วยงานองค์กรอิสระเพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งแต่ปัญหาของเราเนี่ยผมก็จะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำจริงๆหรือเปล่าทั้งที่ความจริงมีประชามติมาแล้วแล้วที่ยุ่งยากมากกว่านั้นคือเราจะทำโดยใครคาดการณ์ว่าจะเป็นของสีนั้นสีนู้นหลายคนก็ห่วงว่าถ้าทำเขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นของสีนี้เขียนด้วยคนนี้จะกลายเป็นสีนี้แล้วเราก็คงน่าจะเข็ดแล้วนะครับมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนเนี่ยนะครับบางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันนะครับผมเบิร์นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดนะ
4: อีกช่วงหนึ่งค่ะอาจารย์นครินทร์บอกว่าเห็นหัวข้อที่เชิญท่านมาพูดเนี่ยก็คือหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตเชื่อว่าผู้จัดงานเชิญตนเองมาพูดเพราะอยากให้ตนเป็นวิศวกรทางการเมืองวาดภาพสังคมการเมืองแต่ยอมรับเลยว่ายังมีความรู้น้อยไม่บังอาจจะวาดภาพว่าสังคมการเมืองในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ขอให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองและสถาบันสังคมต้องมีความชอบธรรมคือคนต้องยอมรับแต่ปัญหาของเราเวลานี้ก็คือรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองสองอย่างนี้เนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำยกตัวอย่างความไว้วางใจกกต.เนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างต่ำดังนั้นตอนนี้การมองอนาคตการเมืองคิดว่ามันไม่แจ่มชัดเลยไม่เหมือนกับขับรถไปบนถนนแล้วมองทางไม่เห็นไกลๆอะค่ะมันพร่ามัวเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อีหลักอีเหลือ
5: คือผมเข้าใจว่าผู้เชิญอยากให้ผมเป็นวิศวกรทางการเมืองนะวาดภาพสังคมการเมืองซึ่งผมขอยอมรับว่าผมยังมีความรู้น้อยแล้วก็มีบังอาจที่จะวาดภาพว่าสังคมการเมืองไทยอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมให้ความเห็นอย่างนี้นะครับว่ารัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองสถาบันสังคมเนี่ยมีความชอบธรรมนะครับชอบธรรมคือคนต้องยอมรับนะครับท่านใช้อำนาจอะไรก็ได้นะครับและความไว้เนื้อเชื่อใจ trust นะครับแต่ปัญหาของเราคือรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองเนี่ยมีทั้งสองอย่างเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำครับยกตัวอย่างเช่นครับความไม่ไว้วางใจในการเลือกตั้งในการบริหารงานเลือกตั้งผมถามจริงท่านโทษถ้ามีคนจากกกต.อยู่นะครับความไว้วางใจมีสูงหรือมีต่ำครับผมคิดว่าค่อนข้างต่ำทิศทางการมองอนาคตของการเมืองไทยมีความไม่แจ่มชัดทุกวันนี้เวลาคุยกับใครรวมทั้งคุยกับนักวิชาการต่างชาติเราผมก็จะเวลาตอบได้นะครับพอจะตอบได้แต่มันพร่ามัวเหมือนเราขับรถไปบนถนนที่มองไม่เห็นทางไกลนะครับมีความไม่แน่นอนคาดเดาได้ยากแต่สะสมความคับข้องใจความอึดอัดผมอยากจะเรียกความอีหลักอีเหลือเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้และความคาดหวังของคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็จะยกระดับขึ้นมันจะไม่มีทิศทางผมคิดว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาครับสังคมการเมืองไทยวิวัฒนาการไปตามนิสัยใจคอของคนไทยครับอำนาจหลักหรืออำนาจชี้นำเนี่ยผมให้ภาษาอังกฤษกำกับไว้นะครับท่านอาจจะใช้คำว่า directive power guiding power หรือใช้คำว่า hegemonic power ก็ได้นะครับสังคมนั้นต้องใช้อำนาจนำทั้งที่มาจากเป็นอำนาจที่ชอบธรรมถ้าอำนาจอันชอบธรรมเนี่ยเป็นอำนาจที่ชี้นำสังคมไทยจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
4: ซึ่งพูดถึงเรื่องสว.เนี่ยนะคะวันนี้ก็มีป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมค่ะนักดนตรีนักแต่งเพลงนะคะก็โพสต์บอกว่าตัวอย่างการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็เป็นภาพค่ะบอกว่าชวนวาดภาพหรือเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ชี้นิ้วสั่งกกต.ให้สั่งฟ้องสว.ส่วนทางไอลอว์นะคะก็โพสต์ว่าจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่13กันยายน 4:00 น.ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพค่ะบอกว่าโค้งสุดท้ายไอลอว์เปิดฟลอร์ให้ประชาชนปราศัยเปิดรับสมัครคนขึ้นปราศัยก่อนกกต.จะลงมติคดีโกงเลือกสว.ใครที่อัดอั้นกับคดีโกงเลือกสว.ไอลอว์บอกว่าได้เวลาส่งเสียงให้สังคมรับรู้
7: อ่านไอลอว์จะจบแล้วทีมงาน ยังชี้นิ้วสั่งกกต.อยู่ไม่มีอ
4: ่ะเขาไปใครจะไปก็ไปที่เพจไอลอว์แล้วกันนะคะเขาชวนทุกคนขึ้นมาปราศัยให้เวลากระชับกระชับคนละ5นาทีเกี่ยวกับเรื่องเลือกสว.เนี่ยนะคะกลับไปที่เวทีวป
7: อ
4: จริงๆแล้วท่านนายกอนุรินทร์ชาญวีรกุลนะคะท่านก็ไปงานนี้เหมือนกันค่ะท่านก็แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Resilient Thailand ค่ะพลิกฟื้นประเทศไทยน่าสนใจช่วงหนึ่งท่านบอกว่าเราเนี่ยต้องรวบรวมบทเรียนความรู้มาเป็นพลังขับเคลื่อนจนทำให้รู้จักคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนี่จริงๆท่านนายกก็เป็นนักเรียนวปอรุ่น61ด้วยนะคะวันนี้มาเป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่น68ค่ะหัวข้อที่ท่านได้รับเชิญมาอย่างที่บอกนะคะ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนท่านก็พูดถึงชื่อเนี้ยค่ะว่า Resilient Thailand เนี่ยมันเป็นคำในหัวข้อที่นักศึกษาวปอจะนำเสนอกันท่านนายกอนุทินบอกดีใจมากเลยที่นักศึกษาวปอตั้งโจทย์ตรงกับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลกำลังทำงานอยู่นั่นก็คือในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยอยู่รอดและก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งดังนั้นคำว่า resilient คือไม่ใช่แค่ล้มแล้วลุกแต่เมื่อลุกแล้วต้องวิ่งไปข้างหน้าแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมตนอยากจะให้ใส่ไปในวงเล็บว่า moving forward ด้วยดังนั้นคำว่า resilient รวมหลายๆอย่างเอาไว้ก็คือเมื่อเรามีปัญหาแล้วเราก็จะต้องเดินหน้าด้วยการถอดบทเรียนแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความรอบรู้แล้วมันจะทำให้เรารู้จักกับคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางฟังเสียงท่านนายกปิดเบรกนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ซึ่งผมดีใจว่าโจทย์ที่ทุกท่านได้ตั้งไว้นั้นเนี่ยตรงกับโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลกำลังทำงานอยู่พอดีนั่นก็คือในวันที่โลกมันไม่เหมือนเดิมเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งเดี๋ยวนี้เวลาเป็นสปีชของผู้นำประเทศในวงใดๆก็ตามไม่มีสปีชของผู้นำคนไหนที่ขาดคำว่า resilient ครับ resilient ก็คือไม่ใช่เพียงแต่ล้มแล้วลุกแต่ล้มเซแต่เมื่อลุกแล้วต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งกว่าเดิมผมอยากจะให้ใส่วงได้ไปอีกนิดนึงว่า moving forward และ resilient ที่มันรวมหลายๆอย่างเอาไว้ก็คือเรามีปัญหาเราชะงักเราเดินหน้าต่อไปด้วยการตักตวงบทเรียนต่างๆถอดบทเรียนต่างๆแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าแล้วด้วยความรอบรู้ situational awareness ก็คือความรอบรู้และก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
9: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
12: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
14: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
12: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
17: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
18: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
13: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
19: กลายเป็นว่าพอข่าวนี้ออกมาอ้าวต่างชาติทะเลาะกัน2ฝ่ายโดนเนรเทศกันทั้งคู่ก่อนหน้านี้ถ้าจะดูคำสั่งนะครับซึ่งออกมาเมื่อวันที่4กันยายนเป็นคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลครับโดยเนื้อความก็คล้ายกันคือมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวนอกจากนี้เขายังทำผิดตามคำสั่งศาลเกาะสมุยซึ่งพิพากษาว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก1เดือนปรับ 30,000 บาทเขารับสารภาพคงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 จำคุกรอลงอาญาให้เนรเทศออกนอกราชอาณาจักรและไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคำสั่งนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับมีรายงานล่าสุดเข้ามาจากกระทรวงการต่างประเทศว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนางอโลนาฟิชคัมจะเข้าไปพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วทั้งนี้ภายหลังการหารือของทั้งสองท่านจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยข่าวใหญ่แน่นอนพรุ่งนี้ต้องจับตาว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวเนื่องกับการเนรเทศด้วยหรือไม่หรือจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะสมุยรวมไปถึงพื้นที่ภูเก็ตนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถูกถามถึงเรื่องนี้เนรเทศแล้ว2รายท่านนายกบอกว่าก็เป็นไปตามการดำเนินการตามกฎหมายเมื่อมีกฎหมายอยู่ก็ต้องใช้ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยเราไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
20: รายที่สองนะคะที่เป็นชาวฝรั่งเศสท่านนายกเนรเทศไป
21: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
20: ท่านนายกแล้วรายแรกที่เขาจะ ขาจะอุทธรณ์ไหมคะท่านนายก
0: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะ
20: ท่านนายกเห็นหนังสืออุทธรณ์หรือยังคะ
0: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
20: จะมีรายต่อไปอยู่ในลิสต์ไหมคะ
0: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
21: มันกลายเป็นว่าปัญหาจากชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะแล้วครับต้องทำมาตรการเพิ่มเติม
0: นะไม่เยอะฮะคำถามผิดครับไม่ได้เยอะเลยครับกับแก้ไข

0: ที่มีอันตรายต่อสัตว์บางคนทำนู่นทำนี่แล้วพยายามมาขอเงินคืนแต่ที่สุดจุดเริ่มต้นของปัญหาคืออะไรสวนสัตว์ตัดสินใจติดธงชาติสัญชาติหนึ่งเพื่อไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าพื้นที่พอติดธงชาติเท่านั้นเองกลายเป็นเรื่องเหยียดชาติครับ มีการข่มขู่คุกคามเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีการข่มขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวจะเผาบ้านจะเผาสวนสัตว์ตนเองคุณจินดารัตน์ภรรยาของคุณเควินก็บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งบ้านเลยรวมไปถึงคนดูแลสัตว์เนี่ยก็ไม่กล้าจะอยู่ในสวนสัตว์แล้วต่อมากลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยออกไปประกาศในทำนองว่าเกาะสมุยเป็นของคนเชื้อชาติเขาจะทำอะไรก็ได้เขาอ้างว่าเขารู้จักตำรวจรู้จักทนายหลายคนคุณจินดารัตน์ตั้งคำถามว่าเขาทำได้ขนาดนั้นมีใครอยู่เบื้องหลังสนับสนุนเขาหรือไม่นักข่าวก็ถามแล้วพฤติกรรมที่บอกว่ามันแย่ๆเนี่ยยกตัวอย่างบ้างได้ไหมโอ้โหพอยกตัวอย่างมาเป็นฉากๆคุณจินดารัตน์บอกว่าอย่างเช่นเขาเข้าไปแกล้งสัตว์เขาไม่ทำตามคำแนะนำการให้อาหารเขาเปิดประตูกรงเข้าไปหาสัตว์ไปรบกวนสัตว์แล้วก็อ้างว่าสัตว์ทำอันตรายเขาอย่างเช่นเขาบอกเขาไม่ชอบนกแต่เขาเดินเข้าไปในกรงนกพอนกมาเกาะไหล่เขาตบหัวนกนกช็อกตายคารังคุณจินดารัตน์บอกว่าพฤติกรรมมันเยอะแยะไปหมดเลยบางทีก็ไปแย่งอาหารไปแย่งขวดนมที่อยู่ในตะกร้าของนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เขาจะเอาไปให้สัตว์บางทีเขาก็จับสัตว์ของเรามาลักษณะเหมือนจะให้มันกัดกันยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างละกันเขาบอกลูกเขาอะไม่ชอบใส่รองเท้าคือมันเป็นคำห้ามติดประกาศไว้อยู่แล้วว่าห้ามถอดรองเท้าปรากฏลูกเขาไม่ใส่แล้วไปเหยียบขี้ไก่มาขอเงินค่าเข้าสวนสัตว์คืนอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็เลยตัดสินใจติดธงเลยว่าเราไม่ให้ละเราไม่ต้องการกลุ่มเหล่านี้คุณจินดารัตน์ก็ยืนยันว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะแต่คือมันเป็นกลุ่มเนี้ยที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาเลยไม่ต้องการให้เข้ามาในสวนสัตว์เขาอันนี้เรื่องโดยย่อนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานปรากฏว่าหลังจากที่คำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกมาเมื่อวันศุกร์วันที่4
1: ค่ะ
0: คุณจินดารัตน์เนี่ยโพสต์ภาพนี้ฮะขอขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำให้จินได้รับรู้ถึงความยุติธรรมในประเทศไทยท่านทำได้จริงๆขอบคุณมท.4มาให้กำลังใจถึงเกาะสมุยเลยตั้งแต่ช่วงแรกๆคอยถามถึงความคืบหน้าตลอดเวลาไม่เคยทิ้งกันเลยท่านรับฟังทุกปัญหาของประชาชนจริงๆขอบคุณพี่เต้อาชีวะพี่เต้อาชีวะเนี่ยเขามาช่วยเรื่องการยื่นเรื่องร้องเรียนที่ผลักดันเรื่องนี้พาไทยสู้ไปด้วยกันขอบคุณมท.2ท่านมีความเด็ดขาดตัดสินใจรวดเร็วพูดจริงทำจริงช่วยประชาชนแบบจริงจังคนไทยเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะพาประเทศไปในทางที่ดีแน่นอนแล้วก็ยังทิ้งท้ายอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้จินได้มั่นใจว่าเราสามารถส่งหลักฐานเกี่ยวกับคนอื่นๆที่อยู่ในไทยแล้วยังข่มขู่จินกับเควินทำให้รู้ว่ารัฐบาลไทยจัดการได้เด็ดขาดและช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆอันนี้โพสต์เมื่อ2วันที่แล้วปรากฏวันนี้ฝั่งตัวเองโดนเนรเทศด้วย
1: ค
0: ุณเควินสามีโดนเนรเทศคุณจินโพสต์เลยฮะเรื่องไม่จบจะเอาคนที่ปกป้องจินออกนอกประเทศแล้วใครจะดูแลจินคะถ้าเควินเขาออกไปแล้วจินโดนข่มขืนจินโดนคุกคามใครจะรับผิดชอบจินคะให้บอกชื่อคนบอกชื่อบริษัทเลยได้ไหมคะใครจัดการได้บ้างไล่กันตามวันเวลาก่อนเลยได้ไหมคะหลักฐานมีมากมายก่ายกองพอโพสต์เราก็โดนแจ้งลบมีใครกำลังช่วยปกปิดอะไรอยู่ไหมคนที่มาทำมือเป็นรูปปืนจะยิงอยู่หน้าบ้านยังหาไม่เจอเลยคนที่มาจอดรถดูหน้าฟาร์มไปกลับ4-5 รอบต่อวันครั้งละ5นาทีตำรวจก็ตามไม่เจอบอกว่าจะพาครอบครัวเที่ยวอย่างนี้มันปกติเหรอคะคนที่ขับรถตามเจอจนแบบหน้าผิดปกติเลยตำรวจตามเจอบอกไม่มีอะไรถามเขาตรงๆเขาคงบอกหรอกทีนี้ในแชทที่แนบมาก็เป็นลักษณะคุยกัน2ฝ่ายมีการพูดถึงว่าอีกฝ่ายนึงบอกชื่อบริษัทออกมาว่าอยู่บริษัทนี้อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอายังไงโอ้ก็ดีเลยแล้วก็พูดในทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาพวกยกมาหาเธอก็แนบแชทมาเป็นหลักฐานอ่านมากไม่ได้ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมทีนี้เราได้ยินคุณเราได้สัมภาษณ์คุณจินคุณจินเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยคือตอนแรกคิดว่าจบแล้วพอมาได้เอกสารว่าสามีถูกเนรเทศเธอบอกคือตั้งแต่คนแรกที่โดนเนรเทศไปคู่กรณีอ่ะ จนถึงวัน

0: เนี่ยเธอยังได้แชทข้อความข่มขู่คุกคามอยู่เลยแล้วทำอย่างนี้กับเธอเบื้องต่อไปเธอจะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงมองว่าทั้งหมดนี้เธอไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว
1: จินก็ตกใจแล้วก็ยังงงๆอยู่อะค่ะว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอมีประกาศออกมาเมื่อวันที่4ว่าเซ็นให้อิสราเอลเนี่ยออกจินก็รู้สึกพอใจแล้วมาวันนี้เสร็จปุ๊บจินก็รู้สึกช็อกอยู่เหมือนกันค่ะก็งงๆ
2: เซ็นเพื่อไปขอบคุณมท.4ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ยังส่งข้อความมาขู่เขาอยู่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีตำรวจคนไหนแบบทำอะไรเขาได้แม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ซึ่งเป็นแชทล่าสุดใช่ไหมคะที่คุณจินโพสต์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแบบส่งข้อความมาหาว่าแบบด่าจินว่าแบบสัตว์ต่างๆนานาด่าจินเป็นแบบวรนุชบ้างด่าจินเป็นโสเพณีแล้วก็ส่งข้อความมาหาเควินแบบจะพาเพื่อนจะพาพวกมาที่สวนสัตว์จะมาข่มขืนจินจะมาแบบนู้นจะมาแบบนี้สุดท้ายแล้วอะเหมือนเควินอะตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบนอยอะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือน10ปีที่อยู่ที่นี่มาเหมือนแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาปกป้องแฟนเขาปกป้องธุรกิจของเขาปกป้องคนไทยแล้วเขาจะต้องมาเจอแบบนี้
2: เราจะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อได้ไหมคะ
1: ยังไงก็ต้องทำค่ะจินจะทำเพื่อความถูกต้อง
0: คำถามต่อไปก็คืออ้าวแต่ว่าในคำสั่งเนี่ยมันมีเรื่องของการผิดพรบจราจรด้วยไปเกิดอะไรกันขึ้นคุณจินก็เล่าว่าสามีเนี่ยถูกแจ้งข้อหาพรบจราจรทางบกสืบเนื่องจากตุลา68เควินไปขี่มอเตอร์ไซค์แถวหาดเฉวงเพื่อไปรับมอเตอร์ไซค์อีกคันจะเอาไปติดสติกเกอร์โดนตำรวจจับข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ปรากฏว่าพอโดนตำรวจจับแล้วมันมีคนเนี่ยเอาคลิปส่งไปให้ตำรวจว่าเควินเคยขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้ออยู่บ่อยลักษณะคือมันทำให้เกิดอันตรายกับคนอื่นเควินเขาก็เลยโมโหว่าเขาถูกยึดรถแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เขาไม่เคยขี่ยกล้อแต่มอเตอร์ไซค์เขามันสูงหน้ามันสูงไม่ได้ตั้งใจจะยกโตเถียงกับเจ้าหน้าที่ถูกส่งขึ้นศาลผิดพรบจราจรเลย
1: มันตั้งแต่เมื่อปีก่อนแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ยกหน้าค่ะตำรวจบอกว่าเขามีคลิปที่เควินอ่ะขับรถยกหน้าตลอดระยะเวลาที่บันทึกข้อความโดนจับจนไปอัยการจนขึ้นศาลแม้แต่จินพาทนายไปที่ศาลจินก็ไม่ได้เคยเห็นคลิปเลยค่ะ
2: ขัดแย้งหรือพูดจาไม่ดีกับทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะ
1: มีอยู่แล้วค่ะจินไม่ได้เข้าข้างขนาดนั้นแต่จินรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าตอนที่เขาโทรมาหาจินอ่ะเขาก็โมโหแล้วตำรวจบอกว่าเหมือนจะใส่กุญแจมือจะล็อกกุญแจมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเควินก็เลยบอกว่าแบบคุณทำไม่ได้นะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแบบเขาไม่ได้แบบทำผิดขนาดนั้นถึงจะต้องล็อกกุญแจมืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
2: ก็คือโมโหแบบเหมือนพูดจาแบบพยายามขัดขืนว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องโดนยึดรถอะไรประมาณนี้ค่ะจินก็จ่ายค่าปรับไปแสนนึงตอนนั้นเพื่อที่จะเอาเควินกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปจ่ายค่าปรับ 5,000 บาทค่ะ
2: แล้วก็100,000เนี่ยคือค่าประกันตัวออกมาจากศาล
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ค่าปรับ 5,000 บาท
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือเรื่องกฎหมายจราจร
1: ใช่ค่ะก็คือจบ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเนรเทศชาวต่างชาติแต่ด้วยเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรื่องนี้ไปถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ประกาศจะลงถนนตูนจะลงถนนทวงคืนประเทศไทยคือนอกจากคุณสนธิจะแถลงเรื่องระบอบสีน้ำเงินอะไรเกี่ยวข้องกับระบอบทักษิณแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยฮะจะเอาประเทศคืนจากไอ้พวกสีเทาแล้วก็ไล่เชื้อชาติเลย
3: เดี๋ยววันพฤหัสนี้จะลงถนน
0: ช่วงหน้าติดตามครับ
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: อ้าวสายต่อไป
11: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
10: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
12: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
13: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
14: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
15: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: ถูกคุกคามในประเทศไทยให้ออกนอกราชอาณาจักรปรากฏว่าวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงข่าวลงถนนครับคุณผู้ชมโดยบอกว่าอันนี้จะเป็นการทำงานภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมากรณีไทยปล่อยให้ต่างชาติเข้ามายึดพื้นที่คุณสนธิเนี่ยไล่เลยนะฮะมีชาติอะไรบ้างชาติอะไรบ้างชาติอะไรบ้างแล้วไอ้พวกเทาๆเนี่ยมีเทานั้นเทานี้เทานี้เทานั้นแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นชาวต่างชาติคนนึงซึ่งเป็นผู้นำศาสนาชูบัตรประชาชนคนไทยที่ได้รับคำถามคือประชาชนเขาสับสนนะลักษณะอย่างเงี้ยไปได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรเราจะต้องเอาประเทศไทยของเราคืนประเทศไทยของเราต้องมีศักดิ์มีสีเป็นประเทศของคนไทยพวกนักการเมืองมันพวกเดียวกันหมดมันทำมาหากินวิธีเดียวกันหมดสมบัติมันผลัดกันชมนี่เดี๋ยววันที่10นี้เลยเริ่มเลย9โมงครึ่งคุณสนธิบอกว่าผมจะเริ่มเดินไปยังสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก่อนเพื่อยื่นหนังสือต่อสถานทูตผมกำลังเรียกร้องให้ไทยกลับมาเป็นของไทยผมไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ผมต้องการให้รัฐบาลมันใช้คำว่ามัน อยู่อย่างไม่เป็นสุขพอพูดถึงรัฐบาล21ปีก่อนผมประกาศกับมวลชนว่าเราจะต่อสู้กับระบอบทักษิณจนถึงวันนี้นายทักษิณกลับมาแล้วแต่สิ่งที่เจอคือพรรคภูมิใจไทยอันนี้คุณสนธิบอกพรรคภูมิใจไทยก็ทำไม่ต่างจากระบอบทักษิณผมมองว่าร้ายแรงกว่ามากด้วยซ้ำตั้งแต่ประเทศไทยได้นายอนุทินกลับมาเป็นนายกประเทศไทยเราแย่กว่าเดิม
16: ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทำอะไรต่างไปกว่าระบอบทักษิณเลยซึ่งพวกเราก็รู้กันว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินมีน้ำซ้ำอย่างร้ายแรงกว่าจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ถ่ายรูปอยู่ในนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ถ่ายรูปสมัยทักษิณชินวัตรถ่ายรูปกันมาตลอดเหมือนกันแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันหมดไม่ได้มีอะไรต่างกันจะต่างกันก็ตรงที่ว่าพรรคภูมิใจไทยฉลาดแต่หารู้ไม่ว่านี่คือเลขกลของพรรคภูมิใจไทยที่จะดึงเอาคะแนนเสียงต่างๆมาเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลพฤหัสนี้ เวลา 9:30 ผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลที่สุขุมวิทจะรับไม่รับผมไม่แคร์แต่ผมจะออกประกาศอ่านแถลงการแถลงการเนี่ยมันเจ็บคนยิวฟังแล้วเจ็บประเทศอิสราเอลฟังแล้วก็เจ็บเมื่อยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราว่าสิ่งที่เราสู้อยู่และทำอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทย
0: นี่ฮะเราก็ยังพูดถึงคุณอนุทินอีกสักพักหนึ่งเลยครับนอกจากนี้คุณสนธิก็ยังพูดถึงกรณีที่คนหลายคนมองว่าลงถนนก็เท่านั้นม็อบน้ำหมากคุณสนธิบอกว่าคือผมทำอะไรเพราะผมเชื่อผมมาวันนี้ผมลงถนนผมไม่ได้ต้องการหาแสงเพราะผมเป็นดาวฤกษ์ในตัวอยู่แล้วใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่สนใจ
16: ทำไมอนุทินถึงต้องการนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผูกพันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพราะกระทรวงมหาดไทยคือสารเริ่มต้นแห่งความชั่วร้ายของความไม่มีศีลธรรมความไม่ซื่อสัตย์ความขี้ขลาดตาขาวและความไม่ยอมเสียสละเพื่อประชาชน
17: ถ้าคุณนายกอนุทินเนี่ยดูสไลฟ์อยู่ตอนนี้จะฝากอะไรไปถึงครับ
16: ก็ปล่อยแค่นี้ผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นผม79แล้วผมบอกกับลูกหลานผมเพื่อนๆร่วมงานว่าถ้าจะต้องตายในระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นคืนมาเป็นของเราผมยอมตายผมยอมตายผมไม่กลัวหลายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะครับถ้าผมต้องเดินทางไปแม้กระทั่งคนเดียวไปสู่สถานที่มืดมิดผมก็จะไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ยี่หร่าแล้วถ้าผมต้องตายเรื่องนี้ยิ่งดีถ้าการตายของผมเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศล้างบางหมดให้เกิดขึ้นผมยินดีที่จะตาย
0: อันนี้แค่บางส่วนนะครับคุณผู้ชมอาจจะไปดูเต็มๆได้ต้องขอบคุณเพจคุยทุกเรื่องกับสนธินะครับ
2: ค
0: ือจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องหัวสวพูดถึงอะไรหลายอย่างของรัฐบาลชุดนี้นักข่าวก็เอาไปถามท่านนายกครับท่านนายกบอกไม่ได้ฟังเขาจะลงถนนนักข่าวบอกจะลงถนนนะแล้วเดี๋ยวจะมีการยกระดับต่างๆท่านนายกก็ตอบอ๋อเหรอครับแล้วเรื่องเขาท้าดีเบตอีกครั้งนึงแล้วด้วยนะท่านนายกก็บอกอ๋อครับ
18: ไม่มีอะไรแล้ว
19: เมื่อเช้าได้ฟังคุณสนธิแถลงข่าวไหมครับท่านนายก
18: ไม่ได้ฟังนะ
19: มีการประชุมสนธิบอกว่าจะวันหลังวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้าเกิดเรื่องวสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะ
18: อ๋อครับ
19: ค่ะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตทางอากาศร่วมกัน
18: ครับ
19: ท่านนายกไม่ได้ตอบคำถามนะ
20: ขอบคุณครับ
19: ครับอย่างเดียว
0: แล้วก็เป็นท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดานะครับออกเอกสารชี้แจงคืออย่างที่บอกว่าคุณสนธิพูดหลายเรื่องพูดถึงเรื่องใบอนุญาตต่างๆที่มันซ้ำซ้อนด้วยพูดถึงเรื่องนอมินีด้วยทีนี้รองโฆษกลลิดาก็บอกว่ามันต้องแยกให้ออกระหว่างการลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนกับการยกอำนาจกำกับให้ต่างชาติคนละเรื่องกันอธิปไตยไทยทางเศรษฐกิจไม่ได้หายไปเพราะการลดใบอนุญาต1ใบรัฐบาลไทยยังเป็นผู้กำหนดกติกาส่วนประเด็นเรื่องนอมินีเนี่ยคือการปรับกฎไม่ได้ทำให้การอำพรางผู้ถือหุ้นกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายต้องทำความเข้าใจตรงนี้คุณลลิดาบอกแล้วก็ทิ้งท้ายว่าไม่ควรทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากฎกระทรวงนี้ทำให้นอมินีถูกกฎหมายเพราะไม่เป็นความจริงผิดกฎหมายเหมือนเดิมก็เป็นการออกเอกสารชี้แจงครับคุณผู้ชมแต่คนที่พูดเลยคือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงการประกาศลงถนนของคุณสนธิว่าก็เป็นสิทธิ์ที่คุณสนธิทำได้แต่ก็อยากจะให้เข้าใจปัญหาทุนเทาไม่ได้เกิดรัฐบาลนี้นะไม่ได้เกิดรัฐบาลอนุทินเลยเกิดมาระยะหนึ่งแล้วรัฐบาลนี้เข้าไปปราบทุนเทาต่างหาก
21: ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าการชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธินะครับที่สามารถจะทำได้หน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่า
1: มีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับประเด็นต่อๆมานะครับซึ่งจะเป็นประเด็นคลาสสิกเลยที่ในทุกครั้งจนบางคนบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสวก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่ากรณีเขากระโดงเนี่ยตอนนี้การรถไฟเนี่ยได้ดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นนะครับ24คดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที
3: ่เดี๋ยวเราติดตามนะคะวันพฤหัสนี้เป็นยังไงสลับมาอีกเรื่องคุณผู้ชมคะอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะโพสต์ผ่านทางเพจปั่นไปไหนบอกว่าถึงเวลาจะต้องถอนการประกันตัวไหมพร้อมกับแนบรูปนะคะเป็นข่าวของข่าวสดค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะในภาพวันนี้ไปยื่นหนังสือต่อผบ.ตร.ให้ออกหมายจับคุณสมชัยพร้อมพวกรวม6คนค่ะในข่าวของข่าวสดเนี่ยมีการเขียนบรรยายว่าคำพูดคุณณัฐวุฒิน่ะคือไปที่ไหนจะเจอผมทุกที่จั กจี้แน่เอาป่ะคุณอยากจะลองไหมล่ะแล้วก็บอกว่าคลิปตัดต่อนะต้นฉบับที่ไปเผยแพร่ตัดตอนทั้งหมดใช้ AI อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าถึงเวลาถอนการประกันตัวไหมผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายที่หน้าสอนอทองหล่อหลังจากถูกจับกุมทำประวัติถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือและได้รับการประกันตัวด้วยเงิน 45,000 บาทพร้อมรับปากว่าจะไม่ไปก่อเหตุวุ่นวายกับคู่กรณีวันนี้ยังให้สัมภาษณ์ว่าผมไปที่ไหนเขาจะไปที่นั่นเป็นการข่มขู่คุกคามและต้องการให้เกิดเหตุวุ่นวายเป็นอันตรายต่อสังคมคุณสมชัยบอกว่าพรุ่งนี้อังคารที่8กันยายน9โมงเช้าผมมีนัดกับแพทย์นิติเวชที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจไม่เชิญไม่ท้าทายคุณณัฐวุฒิแต่ไม่มั่นใจว่าในโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวจะให้สัมภาษณ์เรื่องคดีหัวสวของกกต.ด้วยหากมีบุคคลอันตรายมาก่อกวนถึงในพื้นที่ใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนทั้งประเทศจะให้ความไว้วางใจต่อบทบาทหน้าที่การรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างไรอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิวงเนียมค่ะไปยื่นหนังสือถึงผบ.ตร.เลยนะคะ
0: ครับ
3: ให้ออกหมายจับคุณสมชัยกับพวกรวม6คนคดีเดิมนะคะที่คุณณัฐวุฒิพูดมาก่อนหน้าก็คือคดีที่บอกว่าคุณสมชัยเนี่ยไปเปิดรับบริจาคเป็นกองทุนเอาไว้สู้คดีกับคนที่ถูกกกต.ดำเนินคดีพวกคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งอะไรแบบนี้ก็บอกว่าคุณณัฐวุฒินะคะบอกว่าการเปิดรับบริจาคไม่ได้ขออนุญาตการเรี่ยไรจากกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยก็เลยมาขอให้ผบ.ตร.ออกหมายจับคุณสมชัยกับพวกช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะเพราะเหตุผลคือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทั้ง6คนจะหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติก็การทำข่าวนี่นักข่าวเขียนข่าวมานักข่าวน่าจะปวดหัวพอสมควรคือถามอะไรไปว่าเอ๊ะแต่คุณณัฐวุฒิส่งเอกสารมาผ่านทางไลน์แกชอบใช้ชื่อไลน์ว่าปีเตอร์ก็ส่งคุณณัฐวุฒิส่งมาเองนี่ผมไม่ได้ส่งอะไรผมไม่ได้ส่งนักข่าวก็ทวงนี่ไงส่งมาแบบนี้แบบนี้แกบอกว่าอะไรรู้ไหมที่ส่งมาในไลน์อ่ะยังไม่ใช่ต้นฉบับเป็นแค่ยกร่างเพราะผมไม่ได้เซ็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นสีสันการนำข่าวของนักข่าวในวันนี
0: ้ครับ
3: ค่ะ
0: คุณผู้ชมฮะมีข่าวเข้ามาว่าถนนสามแสนยุบคือพอบอกว่าเป็นถนน3เลนก็ตกอกตกใจกันนะครับกลัวว่ามันจะใหญ่โตนะฮะแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดแต่ว่ามีคลิปภาพออกมาคือเป็นถนนยุทธครับสำนักงานเขตดุสิตแจ้งเตือนนะครับให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเกิดเหตุผิวจราจรทรุดตัวและยุบตัวลงด้านหน้าบริษัทบุญรอดเบเวอรี่ห่างจากจุดใหญ่จุดเดิมจำได้นะฮะหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเนี่ยประมาณแค่เกือบ2โลเอง
3: 1.4 กิโลเมตรนะ
0: ก็ไม่ไกลกันมากนะพอมันใกล้ๆกันคนก็จะกังวลมากครับคุณผู้ชมฮะก็เลยมีคลิปภาพนี้เป็นคลิปภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจครับพาไปดูจุดที่ซุดนี่ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วต่อมาสำนักงานเขตดุสิตก็โพสต์ภาพว่ามีรอยร้าวแล้วก็พื้นที่ซุดจริงแต่ว่าตัวคอนกรีตเนี่ยยังไม่ได้ถูกดูดลงไปข้างล่างแล้วก็มีคนใช้ Facebook เนี่ยถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะคุกกี้บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสภานะนั่งรถผ่านแล้วเห็นแล้วบอกโอ้โหยุบเยอะนะ เอาดูมุมนี้ก็เยอะพอสมควร
3: นี่เนี่ยค
0: ่
3: ะ
0: พอได้พอได้แล้วที่สุดครับสำนักงานเขตดุสิตก็ออกประกาศเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะว่ามีผิวจราจรทรุดตัวแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.กำลังขุดเจาะเพื่อเร่งซ่อมแซมส่งผลให้การจราจรสามเสนขาออกชะลอตัวมุ่งหน้าเกียรติกายนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะครับ
3: ให้บังเอิญนะคะใกล้เคียงกันกับจุดที่ยุบเนี่ยสภาค่ะวันนี้มีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะก็จริงๆวางเอาไว้เนี่ยทั้งหมดก็คือจะมีกัน3วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกมีคนที่น่าสนใจก็คืออาจารย์วีระธีระพัทรานนท์นะคะสื่อมวลชนอาวุโสที่เรารู้จักกันในชื่ออาจารย์วีระธีระพัทรเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอตัดงบการขึ้นเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการในงบส่วนกลาง 13,000 ล้านบาทค่ะบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2527และปี2540หน่วยราชการที่รับเงินเดือนเนี่ยไม่เคยต้องรับผลกระทบเลยไม่เคยใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนดังนั้นจึงขอให้ฟรีซหรือว่าหยุดการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปี2ปีจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
4: ตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540เนี่ยข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าตอนลงมติท่านก็เอาตามเสียงกรรมธิการเสียงข้างมากอยู่ดีอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันขอบพระคุณครับท่านประธาน
0: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ Data Center ครับหลังจากที่คุณสุรกิติครับนาตาชาของเราขายน้ำอ้อยอยู่ข้าง Data Center พระราม9ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วออกมาบอกว่ามันมีน้ำมันรั่ววันนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับไปร่วมสังเกตการและตรวจสอบสภาพพื้นที่ปรากฏว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่อธิบดีไปพูดคุยกับคุณสุรกิติยกมือไหว้คุณสุรกิติเลยนะฮะ
3: ต้องมาขอโทษ
0: ต้องมาขอโทษเลยนะฮะที่ปล่อยปละละเลยทำให้น้ำมันรงน้ำมันรั่วอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อย
20: ครับพี่
22: พี่เป็นก่อนขอโทษพี่นะ
20: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
22: เห็นพี่ลงเนี่ย
20: ไม่เป็นไรครับ
22: เพื่อขอประทานโทษนะ
20: ครับ
22: เดี๋ยววันหลังพี่มีอะไรก็ถ้าโทรแล้วมันสายสัตว์ก็เข้าเพจ
20: ได้ได้ครับ
22: ขอบคุณครับ
20: ขอบคุณครับทางกรมอุทิศมั้งแต่วันแรกเลย
22: แล้วจริงขึ้นไหมพี
20: ่ยังให้คำตอบไม่ได้ครับ
23: ไปกินดีขึ้นหน่อยนะผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้เอาให้จบ
20: ดีครับจบเพราะว่าผมได้กินแบบนี้มา2เดือนแล้ว
23: เข้าใจพี่
20: เดือนเต็ม
23: เข้าใจ
20: ครับขอบคุณท่านครับ
23: สู้นะพี่นะ
20: ครับผม
23: เดี๋ยวจัดการเรียบร้อย
20: ครับ
23: ครับขอบคุณครับ
20: ขอบคุณครับ
23: ครับครับนี่เจ้าของเรื่อง
24: ครับ
23: เจ้าของเรื่อง
20: ก็โอเคนะพี่นะ
24: ครับผม
23: โอเคเดี๋ยวผมอยู่จนจบอ่ะ
20: ครับผม
23: อยู่จนจบ
20: คร
23: ับ เดี๋ยวเอาให้จบพี
20: ่ผมก็รอจนจบเนี่ย
0: ปฏิบอกว่ามีอะไรบอกผมได้เลยนะแล้วบอกทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะผมแจ้งไปตั้งแต่วันแรกแล้วฮะ แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังหาสาเหตุไม่เจอฮะ ก็ยกมือไหว้ขอโทษดูภาพหน่อยสิเขาบอกจุดนี้คือท่อตรงร้านแกดำเลยเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: คือน้ำมันอะเพียบเลยมันมีการปนเปื้อนจริงแต่ว่าที่สุดแล้วท่านที่ปฏิบอกว่าระดับโอ้โหมันไม่ได้อยู่ในระดับที่อันตรายแต่ก็จะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วฟังเสียงอธิบดีสักนิดนึงสิ
23: ดูสิที่ประชาชนกังวลตอนนี้ก็เป็นศูนย์แล้วนะฮะที่แล้วเนี่ยเราคุยว่าในโรงงานมัน6 ppm แล้วก็ตรงจุดเมื่อกี้3 ppm แต่ตอนนี้ในโรงงานศูนย์แล้วจุดนี้ศูนย์แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคลีนครบอ่ะเราก็จะวัดอีกเราคาดว่าจะหมดตอนนี้เขาเอา ตัวจุลินทรีย์ที่มันเป็นตัวกินน้ำมันนะฮะมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือตัวที่เรากำชับทางบริษัทบริษัทก็คุยกับทางผู้ประกอบการเอาบริษัทมา
0: ก็ตัวค่าตอนนี้อยู่ในค่าระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เหลือเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆแล้วก็ไปประมวลว่าเออสาเหตุอะไรยังไง
3: เนี่ยนี้นะคะที่ร้องเรียนแล้วเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยมีการเข้ามาดูแลนะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ
15: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้มันก็พอจะมีข่าวเป็นไวรัลอยู่บ้างนะคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มพลเมืองดีกลุ่มนึงเป็นผัวเมียกันแล้วก็จะมีแบบอาสาคนหนึ่งมีแบบญาติๆเขาเนี่ยนะฮะคือต้องการไปช่วยเหลือนะครับคือคนไร้บ้านนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนเร่ร่อนคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งไปช่วยเหลือปรากฏว่าไปเจอนะฮะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าในศาลานั้นอ่ะมันไม่ได้มีบุคคลที่มียาเสพติดอยู่คนเดียวนะฮะมันกลับกลายเป็นว่ามีทางฝั่งของตัวผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับคือคุณเจนเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนมีบ้านไม่ใช่คนเร่ร่อนแล้วเธอไปหาลูกของเธอเธอเลยไปนอนพักอยู่ที่นั่นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลับไปอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับคนที่มียาเสพติดอยู่ด้วยเธอบอกเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับเธอเหมือนกันเธอเลยแจ้งความพลเมืองดีเหล่านั้นครับว่ามาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแล้วที่สำคัญถ่ายคลิปฉันแล้วเอาไปลงแบบเนี้ยมันทำให้ฉันเสียหายนะคนจะมองว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวสองมุมตั้งใจฟังดีๆนะมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ผมพยายามจะแบบเล่าให้มันฟังแบบง่ายๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะวันนี้ครับคุณเจนนะฮะเธอบอกเธอเป็นผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีคุณเจนนะ
7: สวัสดีค่ะ
6: มีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับเป็นทนายคนกลางนะแล้วทางฝั่งนี้ครับพลเมืองดีนะครับคุณบุ๊กนะฮะคุณเคนแฟนคุณบุ๊กชื่อเคนนะ
8: ครับ
6: คุณเคนนะแล้วก็มีคุณไหมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
6: มีพลเมืองดีนะ3คนนี้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
6: คุณจำหน้าได้นะ
7: จำได้หมดทุกคนค่ะ
6: คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นรถเล่นร่อนนะ
7: ไม่ใช่ค่ะมีบ้านค่ะ
6: มีบ้านนะ
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อเอาละใจเย็นใจเย็นนะนั่งตรงๆนั่งตรงๆนั่งดีๆนะใจเย็นใจเย็นนะผมขอถามทางนี้ก่อนนะ
7: ค่ะ
6: คุณจะได้ฟังที่มาที่ไปพร้อมๆกันนะพี่ตุ๋ยพร้อมนะ
8: ครับ
6: คุณผู้ชมพร้อมนะโอเค
8: ครับ
6: อ่ะบุ๊กเล่าที่มาที่ไปสิไอความเป็นพลเมืองดีของคุณแล้วคุณซวยยังไงเอาลองเล่าสิ
8: เอาก่อนนะครับผมอยากเห็นถอดแมสคุยกับผมเอาความจริงคุยกับผมดีกว่า
7: ไม่ถอด
8: เดี๋ยวผมจะเล่าความจริงวันนั้นครับเรื่องมันเกิดอย่าง
6: น
8: ี้ครับ
6: เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนถอดแมสเขาไม่ถอดเขาขอสงวนหน้าเขาไว
8: ้ได้ครับได้นี่ผมคนพลเมืองดีผมไม่ใส่แมสด้วยครับ
6: ไม่ใส่แมสนะ
8: ครับ
6: แต่นี่พลเมืองไม่ดีใส่แมส
8: ก็ผมก็ไม่รู้ครับก็อันนี้ตัวเชี่ยก็คิดเอาเองครับ
6: ตัวเชี่ยคิดเอาเองนะ
8: ครับผม
6: โอเคเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะถอดไหมไม่ถอดนะ
7: ไม่ถอดค่ะ
6: ไม่ถอดนะ
8: ก็เหตุการณ์วันนั้น
6: เหตุการณ์ครับเชิญครับ
8: ก็มีป้าเตี้ยครับ
6: ป้าเตี้ยเป็นใคร
8: เป็นคนที่เขาไม่มีที่อยู่
6: ป้าเตี้ยคือคนที่ไม่มีที่อยู่นะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
6: โอเคยังไงฮะป้าเตี้ยเขาทำไม
8: ผมไปขายของอยู่งานสมโพธิศาลหลักเมืองปทุม
6: ขายอะไร
8: ขายเป็นยำปูแล้วก็เป็นยำทะเลครับ
6: ยำปูนะยำทะเลนะ
8: ครับผม
6: ขายกับเมีย
8: ใช่ครับ
6: โอเคครับ
9: ยำแหนมข้าวโพดค
6: ุ้งอะไรนะ
8: แล้วก็มีพวกเป็นยำ
9: ข้าวโพดคุ้งเนยอะไรประมาณเน
6: ี้
9: ย
6: ยำนะขายยำโอเคแล้วไงต่อครับ
8: หน่อยมีป้าเตี้ยเขาเดินมาครับเขาบอกเขาอยากกินยำปูยังเลยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกินยำปูผมก็เลยเกิดดูบ้างสงสารป้าเขาขอผมก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวยำปูให้ป้าเตี้ยกินเราก็รอป้าเตี้ยป้าเตี้ยยังไม่เดินมาไปรอตีสองยังไม่เดินพอป้าเตี้ยเดินมาบอกไหนอยากยำปูเอายำปูมาให้กินหน่อยผมบอกป้าผมรอป้ามาผมเก็บบ้านแล้วป้าขอตังก็ได้โอเคครับผมเอาตังให้ป้าย
6: ำปูเก็บแล้วไม่มีแล
8: ้ว
6: งั้นป้าขอตังหน่อยเถอะ
8: ใช่ครับ
6: ป้าจะได้ไปซื้อของกิน
8: ใช่ครับ
6: ให้ไหม
8: ผมก็ให้ไป40บาท
6: 40บาท
8: ครับผมแล้วเขาก็วอนขอผมว่าป้าอยากกลับวัดไปส่งป้าหน่อยได้ไหม
6: อยากกลับวัด
8: ใช่ครับ
6: ไปส่งป้าที่วัดหน่อยได้ไหม
8: ใช่ครับผมก็บอกได้ครับผมก็จะคุยกับน้องๆว่าจะไปส่งป้ากันแล้ววันนั้นก็มีอาสาครับที่ว่าเขาไปคุมหน้าวิก
6: อาสาชื่ออะไร
8: ชื่อนุ
6: นะ
8: ใช่ครับ
6: นุนี่เป็นอาสานะ
8: ใช่ครับ
6: คุณรู้จักเขามาก่อนไหม
8: ไม่ครับไม่ครับ
6: แล้วคุณรู้ได้เขาเป็นอาสา
8: ก็วันนั้นครับเขามีงานแล้วมีศิลปินดังมาก็มีเฝ้าหน้าวิกเขาก็ไปเฝ้าหน้าวิกคอยตรวจบัตรหน้าวิกตรวจค้นหน้าวิกครับ
6: คือเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นอาสา
8: ใช่ครับใช่ครับ
6: โดยที่คุณก็ไม่เคยรู้มาก่อน
8: ไม่เคย
6: ไอ้คำว่าอาสานี่คืออาสาอะไร
8: คือผมถามเขาว่าพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาและพอถามอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเป็นชุดสืบ
6: อุ้ยตายบอกไปชุดสืบด้วย
8: ผมก็เลยมีความ
6: แฝงตัวมา
8: ใช่ครับผมก็มีความแบบว่าสบายใจแล้วพี่ชุดสืบก็อยู่เหมือนพี่เป็นนักเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6: อ๋อเป็นอาสาและเป็นชุดสืบด้วย
8: ใช่ครับ
6: ชุดสืบแปลงตัวมาเป็นอาสา
8: ใช่ครับใช่ครับ
6: ไอ้นี่ตัวสำคัญตัวนะ
8: ผมก็เลย
6: นุเนี่ยนะ
8: ผมก็เลยชวนพี่เขาพี่ไปกับผมไหมคือไปเนี่ย
6: ไปส่งป้าเตี้ยกัน
8: ป้าเตี้ยเผื่อมันมีเหตุอะไรพี่จะได้เป็นพยานให้ผ
6: ม
8: เพราะว่าป้าเตี้ยเขาให้พาไปวัดแล้ววัดมาค่ำกลางคืนผมก็กลัวเหมือนกัน
6: วัดอะไร
8: วัดหงครับ
6: วัดหงที่ไหนเนี่ย
8: อยู่ปทุมครับ
6: ปทุมนะโอเค
8: ครับผม
6: จากนั้นยังไงต่อฮะ
8: ผมก็พาพี่เขาไปขึ้นรถผมไปแล้วป้าเตี้ยก็ขึ้นรถไปก็ไปเดินเข้าไปมีผู้หญ
6: ิงมีใครไปบ้าง
8: มีผมมีแฟนผมแล้วก็มีน้อง
6: สามคนนี้นะ
8: ก็น้องผู้ชายผม
6: น้องผู้ชายนี่คนนะมาด้วยนะ
8: ข้างล่างครับอยู่ข้างล่าง
6: ห้าคนแล้วนะ
8: ใช่ครับแล้วก็อาสา
6: แล้วก็อาสาอย่าใช้คำว่าอาสาเขาเป็นชุดสืบ
8: ครับ
6: เป็นชุดสืบแฝงตัวมา
8: ใช่ครับ
6: เป็นชุดสืบชื่อไอ้นุ
8: ใช่ครับ
6: โอเคไปด้วยกัน
8: ขึ้นรถไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บผมก็ลงจากรถพาป้าเตี้ยไปเดินเข้าไปครับหน้าศาลามีคนบอกเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะผมก็ตกใจครับ
6: กี่โมง
8: ประมาณตีสามนะครับ
6: ตีสามนะ
8: ใช่ครับผมก็ผีหรือเปล่าตกใจผมก
6: ็ผีจะมาถามเลยมาทำอะไรกันเยอะแยะ
8: ผมก็หันไปดูพอหันไปดูปุ๊บก็เจอคนนั่นดูดม้าอยู่ข้างหน้าครับ
6: ดูดม้า
8: ใช่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับ
6: หน้าวัดหง
8: ใช่ครับหน้าศาลาหนึ่งไว้ศพครับ
6: หน้าศาลาหนึ่ง
8: ใช่ครับ
6: เขาดูดม้าเลยนะ
8: เขาดูดกำลังดูดเลยครับ
6: แล้วถามมาทำไมกันเยอะแยะ
8: ใช่ครับแล้วพอถึงปุ๊บผมบอกแจ้งเจ้าวาดแจ้งเจ้าวาดเขายกมือขอร้องครับว่าอย่าแจ้งเจ้าวาดเลยอย่าให้เจ้าวาดรู
6: ้
8: พอดังนั้นผมก็เลยเห็นผู้หญิงคือพี่เขานอนอยู่ข้างใน
6: คนนี้
8: ใช่ครับ
6: นอนอยู่ที่ไหน
8: ข้างในศาลาครับ
6: นอนอยู่ในศาลาหนึ่ง
8: ใช่ครับ
6: ศพหรือเปล่าที่เรามองตอนแรก
8: คือผมเห็นแล้วครับคือคุมผ้าครับมีคนแน่นอนก็เปิดพี่เขาเปิดประตูไอ้ตำรวจชุดสืบที่อ้างว่าเปิดเลยผมก็เปิดพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไป
6: เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะคือศาลาอันนั้นเนี่ยมันมีประตูไหม
8: เป็นประตูยกขึ้น
6: ประตูยกขึ้นนะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
6: แล้วมันเห็นเป็นลูกกรงเข้าไป
8: เอาแง้มไว้ประมาณนี้ครับ
6: อ๋อมันแง้มอยู่อย่างนี้
8: ใช่ประมาณนี้ครับ
6: ข้างหน้าเอาขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยนี่เห็นภาพเลยนี่เห็นภาพเลย
8: ครับใช่อ
6: ันนี้นะ
8: ใช่ครับ
6: นี่นะอย่างนี้นะ
8: ใช่ครับนี่ครับ
6: ผู้หญิงคนนี้คุณเจนคนนี้
8: ใช่
6: นอนอยู่ข้างใน
8: ใช่ครับ
6: นี่ศาลาหนึ่งตั้งศพนะ
8: ใช่ครับ
6: แล้วข้างหน้าตรงบันไดเนี่ยมีคนนั่งดูดม้าอยู่
8: ใช่ครับ
6: แล้วคุณกับพวกแล้วคุณกับทางฝั่งแฟนคุณน้องคุณแล้วก็อาสานุเนี่ยหรือชุดสืบนุเนี่ยเดินไปด้วยกัน
8: ใช่ครับ
6: พอเห็นเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าแจ้งเจ้าอาวาสเลยมีคนดูดม้า
8: ครับ ล้วจากนั้นมาผมเริ่มถ่ายคลิปเลย
10: ถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บข้างในนั้นคุณเห็นเลยว่ามีคนนอนอยู
8: ่ใช่ครับนอนห่มผ้าห่มอยู
10: ่คุณเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วไปดึงผ้าออก
8: ก็คือหลังจากนั้นนะครับผมไม่ได้ดึงครับคือจะเป็นชุดที่ว่าอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับสืบเนี่ยครับ
10: ไอ้ชุดสืบเนี่ยไอ้นุ๊ก
8: เขาบอกให้ลุกให้ลุกเลยลุกเลย
10: ลุกเลยนี่ตำรวจนะ
8: ใช่ครับ
10: ลุก
8: ใช่ครับ
10: คนนี้ลุกไหม
8: ลุกครับ
10: ลุกขึ้นมาเสร็จคนนี้นะ
8: ครับ
10: เดี๋ยวผมจะมาถามคุณที่หลังนะคุณไปนอนทำไมนะ
8: แล้วเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงมาค้นตัวมาค้นตัวค้นกระเป๋า
10: ไอ้นุ๊กบอกแบบนั้น
8: ใช่ครับ
10: ไอ้นุ๊กบอกผู้หญิงค้นตัวเลย
8: ใช่
10: โอ้โหนี่มันเป็นตำรวจแน่
8: ใช่ครับ
10: ตำรวจแน่วิธีการเนี่ยนะพี่ตุ๋ยจากนั้นยังไงต่อ
8: ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งเจ้าวาดก่
10: อ
8: นผู้หญิงคนที่อ้างว่าชื่อปุ๊กครับ
10: ปุ๊กเป็นใคร
8: ก็คนที่ดูดม้าอยู่ข้างหน้าคร
10: ับ อ๋อดูดม้านั่นชื่อปุ๊กเหรอ
8: ใช่ครับเขาก็เลยว่าอ้างผมว่าอย่าไปแจ้งเจ้าวาดเลยเขาขอร้องเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าวาดรู้ผมก็เลยไปแจ้งเจ้าวาดกับไอ้ชุดสืบเนี่ยครับ
10: ไปแจ้งเจ้าวาดกับไอ้นุ
8: ใช่ครับ
10: กับไอ้นุคนนี้ที่อ้างตัวเองเป็นชุดสืบ
8: ใช่ครับผมก็ไปแจ้ง
10: ไปแจ้งว่า
8: เจ้าวาดครับพอดีผมมาส่งป้าเตี้ยพอดีผมเห็นมีคนมั่วสุมเสพยาอยู่ข้างหน้าศาลาและอยู่ข้างใน
10: ครับ
8: ผมขออนุญาตเจ้าวาดเข้าไปดูได้ไหมครับเจ้าวาดบอกว่าทำเลยโยมทำเลยมีอะไรเจ้าวาดรับผิดชอบเองผมก็เลยได้อำนาจของเจ้าวาด
10: ไฟเขียว
8: ใช่ครับ
10: เจ้าวาดไฟเขียว
8: ผมก็เลยเข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บก็มีการดูมีการค้นตามกระเป๋าก็เจอสิ่งเสพติด
10: ของใคร
8: ของเขาอ้างว่าเป็นของปุ๊กครับ
10: ของปุ๊กนะ
8: ใช่ครับเป็นยาบ้าม
10: ันมีกระเป๋าอยู่ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
10: เป็นกระเป๋าอะไรยังไง
8: เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางครับ
9: กระเป๋าใบนี้
8: กระเป๋าเครื่องสำอาง
10: กระเป๋าใบนี้ป่ะขอโทษนะ
9: อ
10: ันนี้ป่ะ
9: ใช่นะที่เรา
11: จำไม่ได้
9: ใช่
10: ใบนี้ป่ะ
9: คลิปอ่ะ
10: เฮ้ยเอาแน่ๆนะใช่ป่ะ
8: เดี๋ยวผมถามนัทน้องเฟียไปไหนแล้ว
11: ไม่ใช่
8: ใช่ไหม
10: ใช่ไหม
11: ยาจะเจอในกระปุกเหมือนกระปุกลูกอมอะค่ะ
10: ยาเจอในกระปุกลูกอม
11: ไม่ได้เจอในกระเป๋า
9: เขาถามเป็นกระเป๋าใบนี้หรือเปล่า
8: ไม่กระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่
10: นะเอาเมื่อกี้บอกค้นในกระเป๋า
8: ก็คือว่าค้นในกระเป๋าก็เทกระเป๋าออกมาก
10: ระเป๋าใบไหนไม่ใช่ใบนี้นะ
8: ไม่ใช่ใบนี้
10: อ่ะทางนี้บอกใช
8: ่คือระหว่างค้นอ่ะจะเป็นน้องคนค้นครับน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับเป็นคนค้นเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าคือไออาสาตำรวจคนเนี้ยที่อ้างตัวเป็นนุเนี่ยครับมันชอบหลานผมมันก็เลยบอกว่าน้องมาค้นน้องผมก็เลยมาค้นพอมาค้นปุ๊บก็มาตรวจค้นแกะ
10: ไม่ฟังใหม่พี่เข้าใจ
8: ครับพี
10: ่แต่พี่อยากรู้ไอ้กระเป๋าที่น้องไปค้นน่ะคือใบไหนที่ไปเจอยาบ้าเนี่ยอันนี้สำคัญ
8: อ๋อไอ้ตัวที่เจอยาบ้าผมไม่เจอในกระเป๋าพี
10: ่เอาไม่เจอกระเป๋านะ
8: เจออยู่ตรงใต้เสือพี
10: ่โอเคยาบ้าไปเจอใต้เสือแต่คุณค้นกระเป๋าใบนี้ด้วยนะ
8: ใช่ครับ
10: ถูกไหม
8: ใช่คร
10: ับโอเคแต่ไม่ได้เจอยาบ้าในนี้นะ
8: ไม่ครับ
10: จากนั้นยังไงต่อ
8: ก็ทำการตรวจค้นเสร็จปุ๊บเจ้าวาดก็เดินมาพอเจ้าวาดเดินมาปุ๊บไอ้ตำรวจที่ว่านุเนี่ยมันก็โทรแจ้งสายตรวจเข้ามาพอสายตรวจมาอะไรมาเขาก็ให้ผมอ่ะเอาตัวพวกที่ว่ามีของมีอะไรไปที่มั่วสุมในวัดไปส่งให้เขาหน่อยที่สภ.เมืองผมก็เอาไปเขาก็หยิบยาหยิบอะไรเขาก็เก็บอุปกรณ์เก็บอะไรกัน
10: ครับ
8: ก็เก็บของกลางใส่ถุงเขาก็เอาไปผมก็เอาขึ้นรถผมไปพอไปถึงสภ.เมืองครับทางสายตรวจเขาบอกว่าไอ้ของกลางนี่ของใคร
10: ของกลางคือยาบ้าเนี่ยของใคร
8: ใช่ครับของใครแล้วผู้หญิงคนที่ชื่อปุ๊บอกว่าของเขาเองไอ้งั้นขึ้นมาไอ้ที่เหลือ2คนกลับบ้านไปแล้วป้าเตี้ยก็มาขอเงินผมอีก
10: ตอนไปที่สอนอเอาคนนี้ไปด้วยไหม
8: ไปด้วยครับไปทั้งหมด3คนเลย
10: ตำรวจมาถึงใช่ไหม
8: ใช่ครับ
10: ตำรวจมาถึงตำรวจทำยังไงบ้างเอาที่วัดก่อนน้องอย่าเพิ่งเล่าข้ามเพราะเดี๋ยวมีผลกันทางนี้เขา
8: ครับผม
10: ตำรวจมาถึงวัดเสร็จปุ๊บตำรวจทำอะไรยังไงบ้าง
8: ก็มีการตรวจค้นส่องไฟฉายแค่นั้นครับพี
10: ่
8: ผมก็ได้แจ้งตำรวจฟังว่า
10: ตำรวจมากี่คน
8: มา2นายครับ
10: 2นายนะ
8: ใช่ครับผมก็ได้แจ้งให้พี่กับฟังว่าของกลางอันนี้พี่ของพี่คนนี้เขาบอกเขายอมรับ
10: โอ้จิ๊บุ๊กนะ
8: แต่พี่ผู้หญิงคนนี้เขายอมรับกับผมว่าเขาเสพแต่เขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
10: ผู้หญิงคนนี้คือคนนี้นะ
8: ใช่ครับเขาแจ้งมาว่าเสพใช่ครับ
10: เขาแจ้งคุณเลยนะ
8: ใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
10: จากนั้นยังไง
8: จากนั้นคือตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
10: อ้าวงั้นไปกันหมดเลย
8: ใช่ครับเก็บมาแล้วก็ไปกันหมดพอไปถึงปุ๊บก็ตามที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับ
10: ไปถึงที่โรงพักก็คือทางนี้ก็ต้องไปด้วย
8: ใช่ครับ
10: เพราะเขายอมรับเขาเสพ
8: ใช่ครับ
10: ไปถึงโรงพักเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่า
8: ไอ้อุปกรณ์นี่หลักฐานนี่ของใครถ้าของผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นมาและที่เหลือกลับบ้านไป2คน
10: นี่กลับ
8: แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อป้าเตี้ย
10: ป้าเตี้ยกลับ เพราะตรงนั้นก็เท่ากับเป็น3คนถูกไหม
8: ใช่ครับ
10: ก็จะมี1ก็คือมียายปุ๊กที่ดูดม้า
8: ใช่ครับ
10: จะเป็นเจ้าของม้าที่ยอมรับ
8: ครับ
10: 2คือเจน
8: ครับ
10: 3คือป้าเตี้ย
8: ใช่ครับ
10: พอขึ้นโรงพักตำรวจบอกว่าทั้งป้าเตี้ยและเจนกลับไปได้ไอ้ปุ๊กอยู
8: ่ใช่ครับ
10: เพราะมีของกลาง
8: ใช่ครับ
10: เรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่
12: ใช่ครับแค่นั้น
10: จบแค่นี้
12: ใช่ครับ
10: แล้วยังไงอ่ะแล้วคุณยังไงอ่ะ
12: ก็ผมก็พากลับบ้านพี่เขาบอกว่าบ้านแฟนเขาอยู่ทางบ่อเงินผมก็แค่โอเคครับบ่อเงินพี่เขาบอกขอกลับไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมบ้านแฟนอยู่บ่อเงินบอกกับน้องๆร้องไห้บอกน้องๆผมก็บอกได้ครับผมประสานงานไปยัน191บอกพี่ครับผู้หญิงคนนี้เขาตรวจเจอไม่เจอยาไม่เจอของกลางแต่ทางสภ.เมืองเขาได้ปล่อยตัวให้กลับบ้านเพราะเขาไม่เจอของกลางไม่เจออะไรเลยผมอาสาไปส่งบ้านได้ไหมเพราะพี่เขาไม่มีรถกลับแล้วพี่เขามาขอให้เอาไปส่งที่บ้าน
10: เป็นห่วง
12: เป็นห่วง
10: เป็นห่วงเพราะเขาบอกเขาร้องไห้ร้องไห้อยู
12: ่ใช่คร
10: ับบอกโอ้โหตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะบ้านฉันอยู่บ่อเงิน
12: ใช่ครับ
10: ไม่รู้จะทำยังไงไปส่งให้หน่อยได้ไหม
12: ใช่ครับ
10: เราขอตำรวจเลยบอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งเขาได้ไหม
12: ใช่ครับ
10: ตำรวจบอกว่า
12: โอเคได
10: ้พลเมืองดีใจพระ
12: ใช่ครับ
10: เชิญ
13: ตังก็ไม่มีโทรศัพท์
10: เขาบอกด้วยนะ
12: ใช่ครับ
10: ตังไม่มี
13: ใช่
10: โทรศัพท์ไม่มี
12: ใช่ครับ
13: แล้
12: วจะให้ผมทิ้งได้ยังไงพี่คนเดียวผมก็เลยอาสาเนี่ยไปส่งก็คุยกับตำรวจและโทรหา191เสร็จผมขึ้นไปหาสายตรวจอีกนะครับข้างบนของสภ.เมืองปทุมพี่แบบนี้ได้ไหมอย่างที่ผมพูดกับ191เขาบอกได้ครับเขายังคืนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กับบัตรประชาชน2ใบของผู้ชายที่เขาติดตัวมาให้ผมเอามาคืนพี่เขาเลย
10: เหรอ
12: ใช่ครับ
10: เอาเรื่องไงต่อหลังจากนั้น
12: แล้วผมก็พาเขาบอกพี่ปะขึ้นรถไปสภ.เขาก็ขึ้นเองนะครับไม่มีใครดึงไม่มีใครอุ้มนะครับขึ้นเองก็ขึ้นไปเขายังเลือกที่นั่งกับน้องผมเลยครับอยากนั่งตรงนี้ตรงนั้น
13: ขอนั่งข้างผู้ชาย
12: แฟนผมก็เลยพูดไปว่า
10: ขอนั่งข้างผู้ชายด้วย
12: ใช่ครับแฟนผมก็เลยพูดไปว่าขออนุญาตครับคำหยาบรถกูจะมาเลือกทำไมขึ้นมาเถอะอัดกันมาก่อน
10: รถกูจะเลือกทำไมมันก็ขึ้นมาเถอะ
12: ใช่ครับ
13: ก็อัดกันไปด้วยกัน
10: นั่งข้างผู้ชาย
13: ใช่ค่ะขอเลือกกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมผู้ชายคนนี้พูดจาดีคือหนูสองคนเหมือนพูดจาไม่ดีประมาณนี
10: ้เพราะพี่รู้
12: พี่รู้ว่าหนูทำมาได้เงินผมก็เลยงงครับผมทำมาได้เง
10: ิน พี่รู้ว่าเขาบอกไง
13: เขาบอกว่าเขารู้ว่าทำเหตุการณ์แบบนี้คุณได้เงินกันพี่ปล่อยพี่ลงไปได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าพี่คะได้เงินจากใครพี่เอ่ยมาเลย
12: ตอนระหว่างทางนะครับระหว่างทางที่ว่าจะพาไปสภ.ลาดหลุมแก้ว
13: ใช
14: ่ที่คุณเล่ามาเนี่ยคุณเล่าแต่นุที่บอกเป็นอาสา
12: ใช่
14: ตัวนุอยู่ไหนครับ
13: ไม่มา
12: ไม่มา
10: ติดต่อไม่รู้จักกันไอ้นุรู้จักกันไหม
12: ผมไม่รู้จักครับ
14: นั่นสิพอคุณไปแล้วบอกนุบอกว่าเข้าไปค้น
12: ใช่คร
14: ับ แล้วนุก็หายไปเลย
12: ใช่คร
13: ับ ใช่ค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
10: อ๋อนุไปเลยเหรอ
12: ใช่ครับตอนนี้เมื่อคืนนี้มีทางทีมงานติดต่อผมไปนะครับผมได้โทรไปหาเขาบอกเดี๋ยวเขาลางานก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกพอประมาณช่วงเช้าผมจะเดินทางมาเขาติดต่อไม่ได้แล้วครับ
10: หายเลย
12: ใช่ครับ
13: ใช่ค่ะเพราะเราบอกว่าจะไปออกรายการหุ่นกระแสพี่เตรียมตัวนะเดี๋ยวประมาณ5:00เดี๋ยวเราไปรับแล้วทีนี้เกิดความที่ว่าติดต่ออะไรไม่ได้เลยเราก็เลยทิ้งข้อความไว้
10: อ่ะโอเคพอหลังจากนั้นยังไงต่อพอเขาบอกว่าปล่อยเขาลงตรงนี้เถอะพี่รู้ว่าพวกน้องๆทำแบบนี้ได้เงิน
13: ใช่ค่ะ
10: พอเท้าถามบอกว่าได้เงินอะไรพี่พูดมาเขาว่าไง
13: เขาไม่พูดค่ะ
12: ไม่พูดแล้วก็เงียบกันมาจนถึงโรงพักครับผมก็เลยคิดในใจขับรถไปก็คิดไปว่าทำไมพี่กับพูดแบบนี้ตอนแรกให้เรามาส่งทำไมกลางคังมาพูดแบบนี้ผมก็เลยพาพี่เขาไปโรงพักเพื่อว่าไปหาจุดกลางคือโรงพักสภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าให้ส่งพี่ต่อไปบ้านหรือหาบ้านให้พี่เขาแค่นั้นเองครับพอไปถึงสภ.ลาดหลุมแก้วผมเป็นคนลงเดินไปก่อนแล้วไอ้อาสามันก็มาด้วย
10: ไอ้นุ
12: ใช่ครับมันก็ลงมาตามผมแล้วพี่เขาเดินตามตูดผมมาผมก็ไปเรียกตำรวจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ3ครั้งก็ไม่มีใครออกมา
10: ครั้งที่สภ.ลาดหลุมแก้ว
12: ใช่ครับประมาณ5:00กว่าๆครับ
10: เขาหลับเหรอ
12: ก็ผมก็ดูอันนี้ผมยังไม่ขอพูดนะครับว่าเขาหลับไหมผมด้วยความมั่นใจเดินออกไปผมเห็นมีตำรวจหลับอยู่คนละมุมเลยร้อยเวรอยู่ในห้องของเขาแต่เขาหลับนอนแล้วก็10เวรหลับอยู่ข้างห้องร้อยเวรแล้วก็เวรที่ว่าเวรเขียนบันทึกประจำวัน
10: เวรเ
12: ขาใช่ครับเขาก็นอน
10: ไม่ใช่
12: เขาก็นอนอยู่ที่เปตรงที่ว่าบันทึกประจำวันเขาก็ลุกขึ้นมาแต่คนที่ลุกขึ้นมาก่อนคือร้อยเวรเขาถามว่ามีอะไรผมก็บอกผมได้เอาพี่ผู้หญิงคนนี้มาส่งทางสภ.เมืองได้ส่งได้ปล่อยตัวแต่พี่เขาไม่มีบ้านผมช่วยให้พี่ไปส่งบ้านเขาหน่อยได้ไหมเขาอ้างว่าบ้านเขาอยู่บ่อเงินคุณเอาใครมามึงเอาใครมานะครับเขาไม่ได้พูดคำว่าคุณมึงเอาใครมา
10: ตำรวจบอกเหรอ
12: ใช่ครับ
10: มึงเอาใครมาม
12: ึงเอาใครมามึงกักขังหน่วงเหนียวเขาบ้านนี
10: ้เฮ้ย
12: พูดแบบนี้ครับผมก็เลยงงผมก็เลยไปตามแฟนผมขึ้นมาครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วครับ
10: ตำรวจสภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ย
12: ใช่ครับใช่ครับ
10: บอกมึงไปเอาใครมา
12: ใช่ครับคุณมีอำนาจอะไรคุณใหญ่โตมาจากไหน
10: คุณไปปลุกเขาตื่นหรือเปล่า
12: ก็ผมก็น่าจะใช่นะเพราะช่วงงงเงียขี้ตาผมก็เห็นมันก็มีงงเงียขี้ตา
10: บอกมึงไปเอาใครมามึงกักขังโรงเรียนเขาหรือเปล่า
12: ใช่ครับ
10: มึงมีอำนาจอะไรไปเอาตัวเข้ามา
12: ใช่ครับ
10: คือคุณขึ้นแค่ขึ้นไปบอกพี่ครับพาเขาไปส่งที่บ้านที่บอกเงินหน่อย
12: ใช่ครับเขาคือเขาไม่ฟังครับเขาไม่ฟังอะไรเลยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมึงเป็นใครถามอีกคนนึงไอ้นุมันก็เลยบอกว่ามันเป็นชุดสืบบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
10: ไอ้นุเนี่ยบอกชุดสืบ
12: ใช่ครับ
10: เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนก
12: ัน
10: บอกเป็นชุดสืบนะ
12: ใช่ครับบอกกับร้อยเวรร้อยเวรเขาก็เลยเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บก็มีไอ้ตำรวจอีกคนนึงเดินออกมาที่เป็นสิบเวรเดินออกมาก็มีการกระทบกระทั่งก็คือการด่า
10: ด่าใคร
12: ก็คือด่าทางแฟนผมครับ
10: ด่าว่า
12: ว่ามึงเป็นใครพวกมึงเป็นใครเอาเขามาทำไมกูจะเอามึงเข้าคุกให้หมดแทนมันมึงใหญ่โตมาจากไหน
13: มียศอะไร
12: มียศอะไรแล้วแฟนผมก็วิ่งมาผลักคนนี้หาว่าพี่คนนี้ไม่พูดความจริงถูกไหมครับแฟนผมผลักถูกไหมครับ
10: อ้าวแล้วทำไมคนนี้ไม่พูดความจริงเรื่องอะไรอ่ะ
12: ก็พี่เขาขึ้นมาเขาไม่พูดความจริงว่าพี่เขาอยากมาที่ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าจะอยากกลับบ้านเขาไม่พูดความจริงตรงนี้พี
10: ่แล้วเขาไปพูดกับตำรวจว่า
12: ไงสภ.เมืองปล่อยหนูแล้วค่ะปล่อยหนูแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะพูดแค่คำเดียวอ่ะพี
14: ่ก็ถูก
12: แต่ไอ้ส่วนต่าง
14: เขาไม่พูดถูกนี่
12: เขาพูดถูกครับพี
14: ่เขาก็พูดถูก
12: แต่ตำรวจก็ถามอีกอย่างนึงไงว่าคุณอยากกลับบ้านใช่ไหมเขาไม่พูดความจริงอ่ะพี
14: ่อ้าวความจริงก็เมื่อกี้เขาบอกไงว่าสภ.เมืองปล่อยเขาแล้ว
12: ใช่อ
14: ยากกลับบ้านก็ความจริงใช่เหรอ
13: แล้วเขาบอกว่าให้เราคือเขาบอกว่าจะมาที่วัดบ่อเงินใช่ไหม

0: ไปที่สน.แล้ว
1: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทิ้งเขาค่ะหน
2: ู
1: ก็อยากจะทิ้งเขาค่ะแต่หนูทำไม่ลงค่ะอ
0: ยู่ที่สถานีตำรวจอะคุณปล่อยเขาไว้เลยเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเอง
1: พี่เขาไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์แสงเกงขาสั้นไม่รู้จะติดต่อใครร้องไห้ยกมือไหว้พี่อยากไป
3: ขอให้พี่ตรง
1: ใช่ค่ะแล้วหนูอะ
2: คืออย่างนี้นะคร
0: ับ เจตนาเราดีนะแต่เพียงว่าพี่แค่มองว่าบางเรื่องที่เราทำอะมันมากเกินไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเข้าใจกันผิดอันนี้พี่มองแบบต้องก่อนนะ
2: ครับตอนนี้ก็คือพี่ทนายครับก็คือว่าที่ขอไม่พูดความจริงคือผมอยากให้พี่กับพูดความจริงว่าผมไม่ได้ว่าอุ้มตัวเขาขึ้นรถมาหรือกักขังนุ่งเหนียวเขาผมขอให้พี่พูดความจริงกับตำรวจว่าพี่อ่ะยินยอมมากับผมพี่ขอให้ผมมาแต่พี่เขาไม่พูดกับพูดคำเดียวว่าฉันจะกลับบ้านฉันฉันจะไปบ้านฉันเขาปล่อยฉันแล้วทำไมเขาไม่พูดตอนที่ว่าเหมือนคุณอยากขึ้นรถเรามาแค่นั้นเองครับ
3: โอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเล่าต่อนะฮะเพราะว่าทางเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านไปบอกทางตำรวจทางลาดหลุมแก้วแบบนั้น
2: ครับผม
3: ลักษณะเหมือนพวกคุณกักขังนุ่งเหนียว
2: ใช่ครับใช่
3: ก็เลยทำให้ตำรวจทางลาดหลุมแก้วเนี่ยบอกพวกคุณไปกักขังนุ่งเหนียวถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวมาฟังคุณบ้างนะแล้วเขาแจ้งความคุณนะตอนนี้
1: ใช่
2: ครับผม
3: เขาแจ้งความที่ลาดหลุมแก้วใช่ไหม
2: ครับทราบครับ
3: คุณไปแจ้งความเขาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณไปขอเขาให้ไปส่งจริงไหม
4: ไม่ค่ะ
3: ฮะ
4: ไม่ค่ะ
3: แล้วคุณไปทำอะไรเขาเนี่ย
4: ไม่ทำอะไ
3: ร
4: เพราะว่าหนูจะกลับบ้านถามหาเงินที่คนกระเป๋าที่มันหายไป
3: เงินในกระเป๋าหายไป
4: ใช่ค่ะ
3: เท่าไหร
4: ่400ค่ะเพราะว่าหนูถามว่าเห็นเงินพี่ไหมพี่จะกลับบ้าน
3: เห็นเงินพี่ไหมพี่กลับบ้าน
4: เขาบอกว่าไม่รู
3: ้ไอ้ทำไมดูลุกลี้ลุกลนนะ
4: หนูโมโหอ
3: ่
4: ะ
3: แล้วใจเย็นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: อาหารแมวคาดิว่า
13: คาดิว่าคาดิว่า
11: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับมาสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับแน่นอนครับกำลังพูดคุยเรื่องราวที่เรียกว่าก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวของพลเมืองดีครับเป็นสองผัวเมียขายยำอยู่นะฮะปรากฏว่าแกขายยำอยู่ไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าเตี้ยป้าเตี้ยเนี่ยเดินมาบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากขอยำยากินหน่อยได้ไหมขอดำป้ากินหน่อยได้ไหมทางนี้บอกได้สิเดี๋ยวยังไงผมทำให้นะเขาก็คุยกันเดี๋ยวทำยำให้กับทางป้าเตี้ยปรากฏว่าป้าเตี้ยก็เดินไปไหนก็ไม่รู้หายไปกลับมาอีกทีร้านก็ปิดแล้วนะฮะยำเยิมหมดป้าเตี้ยก็บอกว่าถ้างั้นขอเป็นตังค์ได้ไหมล่ะทางนี้ก็เอาตังค์ให้ป้าเตี้ยไป40บาทพอให้เสร็จปุ๊บป้าเตี้ยบอกเลยบอกว่าหลานเอ้ยเดี๋ยวไปส่งป้าหน่อยได้ไหม เนี่ยป้าอยู่ตรง

0: เนี่ยพระปางพักอยู่ที่วัดหงเนี่ยแหละใกล้ๆทางนี้ก็อาจจะได้ตีสามคุณผู้ชมครับเขาก็ไปแต่ก่อนจะไปปรากฏว่าเขาเองเนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งฮะชื่อว่านายนุนายนุเป็นใครคุณผู้ชมครับนายนุเนี่ยก็คือบุคคลที่อ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอาสาแล้วก็เป็นชุดสืบนะฮะอ้างอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับตัวเขาก็เลยแบบอ่ะเชื่อใจว่านายนุเองเนี่ยเป็นชุดสืบเพราะไปเจอในงานนั่นแหละครับเขาก็เลยชวนกันไปบอกทั้งนั้นเดี๋ยวไปส่งทั้งป้าเตี้ยด้วยกันไปส่งที่วัดพอไปส่งป้าเตี้ยเสร็จปุ๊บนะฮะกำลังจะเข้าไปในวัดปรากฏว่าหน้าวัดเนี่ยมันมีศาลาตั้งศพนะฮะข้างหน้าศาลาตรงบันไดก่อนเข้าไปในศาลามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนั่งดูดม้าอยู่เนี่ยตรงจุดเนี้ยนั่งดูดม้าอยู่คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นชื่อปุ๊กแล้วไอ้ประตูที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ปิดแบบนี้มันเปิดอยู่ครึ่งนึงนะฮะมองลอดเข้าไปข้างในปุ๊บปรากฏข้างในนั้นนะคุณผู้ชมครับไปเห็นเหมือนกับมีคนเนี่ยนอนห่มผ้าอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปกับตำรวจไงพลเมืองดีเนี่ยเขาเข้าใจเขาไปตำรวจเขาก็เลยมุดเข้าไปแบบนี้ตามนี้นะมุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้เปิดผ้าขึ้นมาก็คือคุณเจนนั่งอยู่ข้างผมโลงเลิงตั้งอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคุณเจนก็ไม่ได้กลัวโลงนะไปนอนอยู่นั้นน่ะเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของพลเมืองดีกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาต้องไปแจ้งเจ้าอาวาสแล้วเขาก็เลยเดินไปกับทางฝั่งของคนที่อ้างเป็นตำรวจชื่อนายนุไปแจ้งเจ้าอาวาสว่ามีคนมาดูดม้าอยู่เจ้าอาวาสก็บอกว่าแล้วแต่โยมจะจัดการเลยเรียกตำรวจมาด้วยเขาก็เลยเรียกตำรวจมาเป็นตำรวจที่สภ.เมืองที่ปทุมพอตำรวจไปถึงเสร็จปุ๊บมา2นายฮะตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเลยซึ่ง1ก็คือป้าเตี้ย2ก็คือยายปุ๊กที่ดูดม้าอยู่เพราะก่อนที่จะไปเรียกเจ้าอาวาสเขาเปิดไอ้เสือขึ้นมาปรากฏว่ามันมียาบ้าเนี่ยอยู่2เม็ดถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ซ่อนอยู่ใต้เสือเขาก็ถามว่าของใครยายปุ๊กบอกว่าของฉันเองจ้ะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยเสื้อขาวนี่ใคร
1: นี่ครับ
0: ก็คือคุณเจนนะคุณเจนนอนอยู่นี่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: เขาถามคุณเจนตำรวจถามเจนเสพหรือเปล่าเจนบอกเลยบอกว่าเสพมา 2-3 วันก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ไม่ได้เสพตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักที่สภ.เมืองปทุมพอไปถึงตำรวจก็บอกว่าอ่ะสอบเรียบร้อยแล้วยายปุ๊กต้องอยู่ที่นี่เพราะยายตุ๊กไปปุ๊กยอมรับว่ามียาอยู่2เม็ดส่วนเจนกลับยังฝั่งของตัวป้าเตี้ยเนี่ยกลับไปได้พอให้กลับเสร็จปุ๊บเจนบอกว่าไม่มีตังค์โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่รู้จะกลับยังไงจากจะไปหาผัวอยู่ที่บ่อเงิน
1: ใช่คร
0: ับ น้องๆไปส่งพี่หน่อยได้ไหมทางนี้เขาบอกว่าอ่ะไปส่งก็ได้เสร็จตะขึ้นรถไปเลือกที่อีกจะขอนั่งใกล้ๆผู้ชายคนนี้พูดจาดีไม่เหมือนเอง2คนหรอกทางนี้ก็บอกว่าเอ้ยมึงขึ้นมาเถอะจะให้ไปส่งมึงยังมาเลือกอีกเอาขึ้นรถไปในระหว่างทางก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเขายังไม่ทำมาพาไปส่งที่บ่อเงินเขาพาแวะไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วก่อนไปถึงสภ.ตอน 5:00 ปรากฏตำรวจเนี่ยหลับหมดเขาก็ไปปลุกตำรวจว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาจะให้ไปส่งที่บ้านผัวเขาที่บ่อเงินพี่ไปส่งเขาหน่อยได้ไหมผมจะกลับไปนอนแล้วตำรวจบอกว่าพวกมึงมาที่นี่ทำไมมึงกักขังลุงเดียวเขาหรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยฮะทางเนี้ยก็ไปบอกทางตำรวจก็เหมือนกันว่าเนี่ยอยากจะกลับบ้านแต่พวกเนี้ยพาเขามาแต่เขาอยากจะกลับบ้านตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะจับพวกมึงทั้งหมดเลยปรากฏไอ้นุที่นั่งไปด้วยแสดงตัวเลยว่าผมเนี่ยเป็นชุดสืบเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ตำรวจมึงยศไหนมึงว่ามาเลยเดี๋ยวกูจะมึงติดคุกด้วยว่างั้นถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เนี่ยผมเท้าความให้ฟังประมาณแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเขาแจ้งความคุณเลย
1: ใช่ครับ
0: แจ้งความคุณข้อหาเลย
1: อันนี้ท่านผู้กำกับยังไม่ได้แจ้งให้ผมครับแต่วันนั้นผมไปให้ปากคำน้องให้ปากคำประมาณครึ่งท่อนแล้วก็อ้างว่าติดธุระเดี๋ยวค่อยมาให้ปากคำอีกนะพอประมาณ10นาทีครับได้มีแหล่งข่าวแหล่งนึงครับมาทำข่าวพี่เขาว่าแจ้งความจับผมแล้วแล้วพักนึงครับบอกให้ผมมาโทรบอกไอ้นุว่าอย่าเพิ่งให้ปากคำนะค่อยมาให้พรุ่งนี้ผมก็เลยโทรบอกนุว่าพี่นุกลับไปก่อนตำรวจนัดพรุ่งนี
0: ้
1: มันก็เลยกลับแล้วพักนึงครับไอ้นุมาให้ปากคำแต่น้องผมให้ครึ่งนึง
0: อ่ะแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปิดดูตั้งแต่แรกเลยเอาพลเมืองดีเข้าไปในศาลาวัดเอ้าเปิดคลิปมา
3: ไม่ต้องลอกคนสิไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
4: บัตรเพื่อนไป
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวมาตรงนี้แมวตอนนี้ยังไม่จำเป็นค่ะ
5: จับไปให้ผู้หญิงหน่อย
6: พี่เคนอย่าให้เขาไปนะ
3: ถ่ายก่อน
5: ขอไหน ขออยู่ไหนขออยู่ไหนผมทำขออยู่ไหนเดี๋ยวขอ
2: ไม่มี
5: แน่ใจต้องหาของกลางเลยขออยู่ไหนขออยู่ไหนขออยู่ไหนเดี๋ยวของอยู่ไหน
3: เขาบอกว่าหนูไปเปิด
4: ไฟ
3: หน
4: ู
3: ไปเป
4: ิ
3: ด
4: ไฟ
3: ไ
4: ห
3: มคน
4: โ
3: ก
5: ง
3: ก
5: ัน
3: นี่เขาเป
5: ิ
3: ดไฟแล้
4: ว
5: อันหนู
4: เป
5: ิ
4: ดแล้ว
5: เอาเดี๋ยวพ้นเอาเช่นนี้พอให้เอาเช่นนี้พอ
4: ได้ไหมพ้นเลยสิ
5: แจ้งแจ้ง
3: แจ้ง
0: นี่
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: อะไร
0: สอง
3: เม็ดไม
5: ่
3: ม
5: ีอ
3: ะไร
0: เจนนะ
5: วางของ
6: เอาไว้เฮ้ยถุงมือถุงมือใส่ก่อนตัวใดเดี๋ยวมือ
4: กูมีคลิป
5: ถ่ายคลิปไว้
4: ถ่ายไว้ถ่ายไว้
0: นี่ใคร
5: น
0: ี่คุณนะ
4: เจอ
0: เ
4: ลย
0: เบื้องขาวนั่นกัดปุ๊กใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นั่นปุ๊กนะ
1: ใช่ครับ
0: มือถือบุหรี่อยู่ป่ะ
1: ใช่ครับอันนี้อาสาน
0: ี่อาสานะเสื้อกั๊กนี่นะอ้างตัวเองก็เป็นสายสืบนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่งตัวเท่เลยนะไอ้นุนะแล้วหายตัวเลยนะมึงนะ
3: เจ้า
5: อย่าวาดอย่าวาด
3: ได้ไหม
5: ต้อง รู้ไอ้ฮะพี่ถ่าย
7: เจ้าอาวาส
3: เพราะว่า
7: เจ้าอาวาสให้ที่พักอาศัย
1: อันนี้ป้าเตี้ยป้า
0: เ
1: ตี้ย
0: เสื้อสีฟ้าคือป้าเตี้ยนะ
5: ชี้ของตัวเอง
0: น่ะชี้น่ะฮะไอ้นุบอกให้ชี้ทำตัวเองเป็นตำรวจเลยชี
3: ้เจ้าอาวาสให้ที่อาศัยไง
8: แค่พาแต่งตัวไว้ค่ะไม่ใช่เจ้า
0: วันโอ้โหมันแต่งตัวเท่เลยเว้ย
3: ไม่ได้นอน
8: มานอนคนเดียวค่ะอันนี
5: ้มาให้อัน
8: น
5: ี้ของผมนะ
8: ค่ะ
5: แล้วเน
8: ี่
5: ย
8: ไม่
5: ใ
8: ช่ที่ว่านอนคนเดียว
3: ไม่ได้พูดเยอะค่ะพี
5: ่ที่ฟังผมเมื่อคืนนี้ผมมาส่งเขาส่งเขาบอกว่าให้เข้ามาเอาคุมไปคุมไปเขาบอกว่าให้เข้ามาเมื่อคืนนี้
8: หนูก็นอนอย่างเง
5: ี้
8: ยแต่เขา
5: ห้
8: าม หน
5: ู
8: มากอ
5: ันนี้มันเป็นที่รู้แต่เมื่อคืนแล้วครับ
3: ไม่แต่อันนี้มันคือว่ามันเป็น
4: มั่วสุมค่ะ
3: อันนี้มันเป็นที่วัด
5: นี่คนที่ไหนบัตรที่อยู่ไหน
8: บัตรก็คนที่นี่แหละค่ะ
5: บัตรค่ะ
8: เจอ
3: แล้ว
8: น
3: ี่
8: เ
3: ฮ้
8: เม
3: ื่อ
8: ก
3: ี้ใครอ่ะเนี่ยก็เหนื่อยก่อนนะ
4: ตาไม่ได้แล้วรู้ไห
1: มในกรงก็มีฟอยดูดอยู่ในกรงแมว
0: ในกรงแมวก็มีฟอยที่ดูดม้าเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แมวหรือม้า
1: แมว
0: แมว
4: แมวมีของสิ่งเสพติดด้วย
0: ในกรงแมวมีฟอยม้า
3: เราตั้งใจอยากเข้ามาส่งแต่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปเลยขอผ้าห่มขอหมอนก็เลยบอกว่าเอานอนอยู่ที่
0: คือเรื่องของเรื่องอ่ะที่คนกลุ่มนี้กล้าที่จะไปตรวจสอบไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าไอ้นุบอกตัวเองเป็นตำรวจ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้นุก็บอกเช็คเลยค้นเลยไอ้พวกนี้ก็เข้าใจว่าไอ้นั่นเป็นตำรวจก็เลยดูถูกไหม
1: ถูกครับ
0: วิเคราะห์เรื่องข้อกฎหมายสุดท้ายยังไงบ้าง
9: คือสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าถ้ามองว่าน้องเขาเป็นพลเมืองดีเชื่อโดยสุจริตว่านุเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานแล้วเขาให้กระทำเนี่ยนะครับการกระทำของคุณบังเอิญโชคดีว่าที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่กระทำผิดกฎหมายแต่ส่วนที่เจนะเขากล่าวหาคุณเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่าวหาในเรื่องเหตุการณ์ระหว่างสถานีตำรวจหนึ่งไปอีกสถานีตำรวจหนึ่งกับของที่เขาหายอันนั้นเรื่องนึงแล้วก็ผมมองดูว่าก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อคุณคิดว่าคุณตั้งใจที่จะทำดีแต่เพียงแต่ว่าส่วนตัวผมแค่มองว่าบางเรื่องน่ะคุณอาจจะตั้งใจมากเกินไปก็ถอยๆมาบางเรื่องไม่ต้องตั้งใจมากแล้วก็ดูให้ละเอียดอย่าไปแบบเชื่อโดยสนิทใจในบางเรื่องนะครับมันจะได้ไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจด้วยว่าครั้งหน้าคุณอยากจะช่วยเหลือใครจะได้ทำได้อย่างเต็มที่ส่วนคุณเจนถ้าเกิดสับสนเข้าใจอะไรผิดก็คุยกันนะครับเรื่องข้อกฎหมายก็เมื่อสักครู่ในรายการผมก็พูดไปแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ท่านผู้กำกับท่านบอกนะครับส่วนคุณก็ใช้สิทธิ์ไปก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนทำหน้าที่ตามขั้นตอน
1: คร
9: ับพี
0: ่ครับก็เชื่อว่าทางสภ.ลาดหลุมแก้วให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับท่านแล้วเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้แบบกระชั้นชิดเลยแบบตามติดๆเลยจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับทางนี้ถ้าคิดว่าอยากจะเคลียร์ก็เคลียร์ได้นะมันจะได้จบๆไม่งั้นไม่คุ้มหรอกเขาไปแจ้งความคุณเนี่ยเดี๋ยวก็ยับอีกจริงเขาก็มีหลักฐานมีคลิปวิดีโอเจ้าอาวาสจะไปแจ้งความคุณบุกรุกวัดอีกเข้าไปเสพยาในวัดกันเละเทะหมดอะผมว่ามันไม่คุ้มฮะแล้วตกลงว่าคุณไปที่วัดนั้นอะครั้งแรกใช่ไหม
10: ไม่ได้ไปครั้งแรกหนูต้องผ่านวัดนั้นเพื่อจะเข้าบ้านหนู
0: นอนครั้งแรก
10: ใช่ค่ะ
0: นอนครั้งแรก
10: ใช
0: ่แต่มันมีป้าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกว่าคุณมานอนหลายครั้งแล้ว
10: ยี่ก้อยเหรอ
0: ฮะเขาบอกคุณไปนอนหลายครั้งแล้วแล้วก็เอาไอ้พวกเด็กที่มันติดยาเข้ามา หาด้วย
10: ใช่ค่ะใครจะไปทำแบบนั้นบ้านลูกหนูอยู่ตรงนั้น
0: ก็มันวัดไงคุณเอาเข้ามาหรือเปล่า
10: ไม่ค่ะหนูไม่เคยหรอก
0: ไม่เคยนะเขามีหลักฐานน่ะทำไงก็วาดก็บอกเขามีพยานยืนยันเต็มเลยนะ
10: ไม่อ่ะหนูไม่เคยยุ่งกับพวกนี้ค่ะ
0: แต่คุณก็ไม่ได้นอนที่วัดนี้เป็นครั้งแรกคุณก็เข้าไปนอนอยู่บ่อย
10: ๆ
0: เขาไล่เขาเต้าวาดบอกเขาไล่คุณจะไล่ยังไงแล้วคุณก็ยังเข้าไปอีก
10: หนูไม่เคยไปนอนเลย
0: ไปนั่งเล่นดึกๆเดินๆนอนไหมหรือไปนั่ง
10: หนูไปนั่งคุย
0: นั่งคุยตีอะไร
10: ก็หนูกินเหล้าอยู่ตรงมันมีโต๊ะหินอ่อน
0: ตีสาม
9: เขาห้ามกินเหล้าในวัดมันผิดกฎหมายปะโถ
0: ตีสามนั่งอยู่ที่วัด
10: หนูไม่เคยนอนค่ะยังไงหนูก็ยืนยันว่าหนูไม่เคยนอนวันนั้น
0: นั่งนั่งงี้นั่งนั่ง
10: ไม่ใช่
0: ฮะ
10: ไม่ใช่หนูละ
9: ส่วนน้ำซุปอะ
0: ฮะมีเลี้ยงเล่นเลี้ยงแมวนั่งเลี้ยงแมวอยู่ในวัด
10: หนูไม่เลี้ยงแมว
0: ไม่เลี้ยงแมวเกลียดแมว
10: ไม่เกลียดแต่ไม่เลี้ยงไม่ใช่แมวหนู
9: เขาไม่ให้กินเหล้าในวัดนะมันผิดกฎหมายนะ
0: ตลกนะเล่าเนี่ยโอเคประมาณนี้นะมีอะไรอยากพูดกับประชาชนคนไทยหน่อยไหมจะบอกว่าอย่าไปเสพยานะอย่าไปอะไรมันไม่ดีนะอย่าไปอยากจะบอกเขาไหมเชิญ
10: ไม่มีอะไรจะบอก
9: บอกไม่บอกเหมือนแม่สอนลูกอะ
0: ไปบอกเขาหน่อยไป
10: ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะ
9: ทำไม
0: ฮะไม่มีนะโอเคนะโอเคฮะอ้าวโอเคคุณผู้ชมขอบคุณนะครับ
10: ขอบ
0: คุณนะ
11: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
14: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
15: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
16: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
19: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าว สทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิทเช่นเคยนะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุค่ะและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะรวมถึงส่ง SMS นะคะ4838106ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันกับคุณมโนสินแจ้งจบประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมโนสินคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณทรายครับ
1: ประเด็นคือน่าสนใจมากๆว่าตอนนี้มีต่างชาติเข้ามาสร้างคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่าเองกลายเป็นเหมือนโรงแรมขนาดเล็กในภูเก็ตเนี่ยถูกแย่งลูกค้าไปพูดง่ายๆใช่ไหมคะสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึง
2: ครับผมครับก็สืบเนื่องจากมีเสียงบ่นนะครับก็คือจากจริงๆไม่ใช่โรงแรมขนาดเล็กอย่างเดียวผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยในจังหวัดภูเก็ตเองก็รู้สึกว่าทำไมลูกค้าน้อยลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงทั้งที่มีการประกาศหลายครั้งว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็พอเราไปดูความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการสร้างคอนโดนะครับจากกลุ่มจีนกลุ่มรัสเซียค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันซึ่งปกติเนี่ยคอนโดเนี่ยให้เช่าเป็นรายเดือนได้นะครับแต่ว่าต่างชาตินะครับก็อาจจะอยู่เหนือกฎหมายไทยเนาะเขาก็นำมาปล่อยเป็นรายวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะทำเป็นทั้งระบบเหมือนกันทำให้รับลูกค้าเองตั้งแต่สนามบินนะฮะไม่ว่าจะขับแท็กซี่เองนะครับปล่อยเช่ารถเองนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงแรมซึ่งทำจากคอนโดเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือผับบาร์ต่างๆร้านนวดต่างๆเนี่ยกลุ่มรัสเซียมาเปิดเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้เขาค่อนข้างครบวงจรตัวเลขเหล่านี้นักท่องเที่ยวมาประมาณ 60,000 ถึง 80,000 คนต่อวันจากการประเมินเนี่ยคอนโดไม่ต่ำกว่า 15,000 ห้องหรือประมาณ 30,000 คนต่อวันถ้าเต็มนะทำให้คิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 40-50% เนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ทำให้โดยรวมเนี่ยเดิมที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มคนไทยเองหรือคนท้องถิ่นเองเนี่ยดูบางตาลงเยอะครับ
1: โอ้โหคือพอฟังแบบนี้แล้วใส่นึกถึงข่าวสมัยก่อนที่จะมีข่าวเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรกันต่างๆนี่คือภาพเดียวกันเลยนะคะเนี่ย
2: ครับก
1: ็ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะ
2: ใกล้เคียง
1: นักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าไม่เงินไม่เข้าผู้ประกอบการคนไทยเลย
2: ใช่ครับใช่ตัวนี้ต้องมีมาตรการแล้วก็ต้องระมัดระวังในระยะยาวด้วยครับจริงๆก็ระบบของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงครับ
1: ค่ะเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้เป็นมานานหรือยังคะเป็นภาพแบบนี้มานานมากไหมคะ
2: ปีที่แล้วเนี่ยดูแย่ลงนิดหน่อยแต่ปีนี้เนี่ยจากตัวเลขของคอนโดต่างๆที่เสร็จอีกเยอะครับเป็นน่ามากกว่า 10,000 ห้องนะในบริเวณของเชิงทะเลแล้วก็โดยที่ผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่าเป็นคอนโดที่สร้างโดยชาวจีนกับรัสเซียนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้ปีนี้พอเสร็จมากกว่า10,000ยูนิตเนี่ยทำให้ผมคิดว่ามีการแชร์ลิงก์ไปในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะครับปีนี้จะหนักที่สุดเลยผมว่า
1: โหเท่าที่ได้คุยกับผู้ประกอบการเขาสะท้อนถึงความกังวลในตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: คือจริงๆเนี่ยมีการประกาศว่าภูเก็ตเนี่ยทำยอดนะนิวไฮนะปีที่ผ่านมาประมาณ 550,000 ล้านบาทเนาะคราวนี้เนี่ยมีการประกาศว่าตัวเลขสนามบินมาถึง 80,000 คนต่อวันเนาะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งดูตามเพจข่าวต่างๆเนาะหลังจากที่มีการประกาศข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าคนก็บอกนักท่องเที่ยวอยู่ไหนนะบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าเขาก็งงกันว่าทำไมนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มาถึงมือของ ผู้ประกอบการชาวไทยเนาะมันหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยก็มีการสงสัยแล้วก็มีการหาข้อมูลนะครับก็ได้พบว่ามีข้อมูลต่างๆของการแชร์ลิงของนักท่องเที่ยวไปจริงเนาะซึ่งถามว่านักท่องเที่ยวกลุ่มของรัสเซียเองที่เข้ามาเนี่ยที่ทำอยู่ในระบบของรัสเซียเองเนี่ยอาจจะมาจับจ่ายบ้างอาจจะประมาณสัก 20% ครับแต่อีก 80% ก็จะใช้ในกลุ่มตรงนั้นทำให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้าคนท้องถิ่นมากก็มีคำถามว่าถ้าเรายังดำเนินการอย่างเงี้ยนั่งเที่ยวมาเยอะจริงๆมาใช้ทรัพยากรจริงๆมาทิ้งขยะจริงๆแต่สุดท้ายคนท้องถิ่นได้อะไรตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับ
1: น่าเป็นห่วงจริงๆโอ้เท่าที่ดูตอนนี้แล้วที่คุณมโนสิทธิ์บอกอีกอย่างนึงน่าสนใจก็คือไม่ใช่เฉพาะในส่วนของที่พักหรือว่าการสร้างคอนโดเท่านั้นแต่ว่ายังมีเรื่องของธุรกิจร้านอาหารหรือว่าอื่นๆอีกใช่มั้ยคะ
2: ใช่ร้านอาหารร้านนวดนะครับเช่ารถนะครับหรือแม้แต่ขับรถแท็กซี่เองซึ่งจริงๆก็ไปใช้บริการตัวนี้ไม่ได้ฮะจริงๆตามกฎหมายไม่ได้ครับ
1: แต่ก็มีทุกวันนี้มีให้เห็นอยู่
2: ครับใช่ครับใช่แล้วก็ประกอบกับจริงๆcapacity ของสนามบินเนี่ยมันภูเก็ตเนี่ยไม่สามารถขยายได้มากนักนะครับทำให้สมมติเต็มที่ที่ 80,000 คนต่อวันเนี่ยโดนแชร์ไป 30,000 อย่างเงี้ยครับแสดงว่านักท่องเที่ยวในระบบที่เคยใช้ใจ่ายกับคนไทยเนี่ยต้องน้อยลงอยู่แล้วครับครับตัวเนี้ยทำให้รู้สึกคนไทยรู้สึกว่าโอ้ปีนี้หากินยากขึ้นนักท่องเที่ยวจับจ่ายน้อยลง
1: ค่ะเราเคยสะท้อนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบไหมคะ
2: ก็อาจจะต้องทำพวกเนี้ยเอาไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอีกทีหรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าติดตามตอนนี้ภูเก็ตก็มีเรื่องของการติดตามเรื่องนอมินีอยู่ครับเพราะว่าการที่มาสร้างโรงแรมใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาเปิดดำเนินการได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันอยู่ครับ
1: แต่ดูแล้วเนี่ยภูเก็ตจริงๆแล้วเป็นหัวเมืองใหญ่นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอคุณมโนสิทธิ์อยากมีอะไรสะท้อนไปถึงรัฐบาลไหมคะว่าจะให้เข้ามาดูแลหรือว่าเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างอะค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของผมซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะซึ่งดูแลโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศนะครับข้อมูลที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยก็คือโรงแรมขนาดใหญ่มี occupancy ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 70% โรงแรมขนาดเล็กอยู่ที่ 49% เนาะคราวนี้เนี่ยตัวโรงแรมเองเนี่ยตอนนี้เราได้ทำเขาเรียกว่าพรบ.โรงแรมและสถานที่พักแรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรบ.โรงแรมให้เหมาะสมโดยที่เอาทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับเข้าระบบให้ได้ถูกต้องก่อนพอถูกต้องปุ๊บมันจะเป็นการแยกน้ำแยกเนื้อครับก็คือคนไทยต้องมีสิทธิ์ก่อนเนาะอันเนี้ยเราต้องให้สิทธิ์คนไทยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดต่างๆที่เอามาปล่อยเช่าเป็นรายวันต่างๆนะครับตัวเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกทีนะครับที่จะนำเข้าระบบหรือเราจะจัดการอย่างไรให้เป็นรูปแบบนะครับที่ชัดเจนเนื่องจากว่าหน้าตอนนี้พอกฎหมายมันคาราคาซังอยู่เราก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะเข้าไปจัดการดูแลต่างๆเหล่านี้มันก็ยังค่อนข้างจัดการยากดังนั้นผมจะฝากรัฐบาลว่าอย่างน้อยในฐานะผมเป็นประธานอนุกรรมการดูแลโรงแรมขนาดเล็กแล้วก็พรบ.เนี่ยร่างโดย1กฤษฎีการ่าง1ชุดนะครับอันที่2ก็คือว่าปกครองก็ร่าง1ชุดนะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคการเมือง2พรรคก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนนะครับก็ร่างพรบ.โรงแรมและที่พักเหมือนกันที่พักเท่าเทียมร่างออกมาละเหลือแค่ว่าพรบ.ต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดทำได้ไหมถ้าเร็วที่สุดทำได้ปุ๊บพวกโรงแรมต่างๆตอนนี้ก็คือประมาณ80,000 กว่าโรงเนี่ยนะครับจากแสนโรงนะมีใบอนุญาตแค่15,000โรง อีก 85,000 โรงไม่ได้ยังไม่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ถ้ากฎหมายเสร็จปุ๊บตัวโรงแรมต่างๆเหล่านี้ก็คือที่พร้อมจะเข้าเขายินดีเข้าอยู่ละแล้วก็ที่เหลือที่ยังหลบๆอยู่ที่เขาแอบทำหรือว่าอาจจะต่างชาติทำแล้วผิดกฎหมายพวกนี้จะแยกน้ำนะครับแยกเกรดขาวเทาดำอะไรได้ชัดเจนจะได้ดำเนินการทางภาครัฐได้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนต้องเอาใจช่วยลุ้นให้ตัวบทกฎหมายออกมาเนี่ยมีการบังคับใช้อย่างจริงจังรวมถึงความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะผู้ประกอบการชาวไทยของเราจะได้ประโยชน์ว
2: ัน
1: นี้ต้องเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชาวไทยในภูเก็ตทุกคนเลยนะคะที่ทำอย่างถูกต้องนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับขอบพระคุณครับคุณสายครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะหมดเวลาแล้วดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

สวัสดีครับซองทวิตตอนนี้เลือกเพลงฝรั่งที่โด่งดังมาในหลายยุคสมัยเพลงที่มีการนำไปคัฟเวอร์มากที่สุดเพลงหนึ่งในโลกก็ว่าได้ถ้าไม่นับเพลงชาติอเมริกาที่มักจะได้ยินนักร้องมากหน้าหลายตานำมาร้องในหลายวาระโดยเฉพาะช่วงก่อนชมการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทกีฬา Can't Take My Eyes Off You ที่เป็นเพลงต้นฉบับถูกทำออกมาในปี1967เป็นของ Frankie Valli ถือเป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำจาก RIAA และไปติดอันดับ2บน Billboard Hot 100 Chart เป็นรองเพียงเพลงบินดี้ของวงพ็อปดาวรุ่งพุ่งแรงจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อ The Association เพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เขียนโดย Bob Crew และ Bob Gaudioเพื่อนร่วมวงของวันลี่ในวง The Four Seasons Can't Take My Eyes Off You กลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของวันลี่ในฐานะศิลปินเดี่ยวเขายังมีเพลงฮิตตามมาในปี1975กับเพลง My Eyes Adore You ซึ่งเปิดตัวที่อันดับที่1บน Billboard Hot 100 Chart เนื้อหาของเพลงบรรยายเกี่ยวกับความงดงามของผู้หญิงที่ไม่อาจละสายตาไปได้เลยอยากจะกอดคุณไว้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่คือเหมือนเป็นการบรรยายเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับความสวยงามและบอกรักผู้หญิงแบบโรแมนติกสุดๆเหมือนดังเช่นฉากหนึ่งจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Ten Things I Hate About You ที่ออกฉายเมื่อปี1999เป็นฉากที่แพทริกที่แสดงโดยฮีทแรดเจอร์ร้องเพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เกี่ยวสาวโดยมีวงดนตรีอย่างโรงเรียนมาสร้างเสียงดนตรีให้น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นกับการจีบสาวที่ทรงพลังในเนื้อหาของเพลงที่หวานกินใจซะเหลือเกินเขาว่ากันว่ามันคือหนึ่งในปรากฏการณ์ฟื้นคืนชีพของเพลงนี้อีกช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้

ในส่วนของประวัติพอสังเขปของแฟรงกี้วัลลี่นะครับชื่อตั้งแต่กำเนิดคือฟรานซิสสเตเฟนคาสเทลลุสติโอเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี1934เป็นนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องนำของวง The Four Seasons นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเสียงร้องสูงแหลมจนผิดธรรมชาติแบบฟอลเซสโตอันทรงพลังของเขาแฟรงกี้พร้อมกับสมาชิกวงคนอื่นๆนั้นได้แก่ทอมมี่เดวิโต้นิกแมสซี่และบ๊อบกาดิโอซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกดั้งเดิมของวง The Four Seasons ได้รับเกียรติยกย่องในฐานะศิลปินแนว Rock and Roll ของหอแห่งเกียรติยศทางด้านเพลง Rock and Roll ในปี1990และหอแห่งเกียรติยศนักร้องประเภทกลุ่มในปี1999แฟรงกี้มีเพลงยอดนิยม29เพลงที่ติดอยู่ใน40อันดับเพลงยอดนิยมขณะเมื่ออยู่กับวง The Four Seasons1เพลงขณะที่วงเริ่มมีชื่อเรียกใหม่ว่า The Wonderwall และอีก9เพลงในช่วงที่เป็นศิลปินเดียวเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนามวงในจำนวนนี้มีเพลง Cherry Big Girl Don't Cry Walk Like a Man Black Doll และ December 1963 Oh What a Nightส่วนเพลงในนามของศิลปินเดี่ยวที่ได้รับความนิยมมีเพลง My Eyes Adore You Grease Can't Take My Eyes Off You และเพลง You Are Really Now ที่โด่งดังมากในสหราชอาณาจักรอย่างเหนือความคาดหมายในปี1970ท้ายสุดขอพูดถึง Can't Take My Eyes Off You ในมิติของการถูกนำไป cover ใหม่ในหลายยุคสมัยและหลากหลายศิลปินโดยมีข้อมูลจาก Flashback เพลงนี้ที่คิดถึงที่ได้เขียนถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่นักฟังเพลงรู้จักข้ามยุคข้ามเวลามานมนานกาเลเพราะเวอร์ชันแรกออกมาตั้งแต่ปี1967จบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินนำมาคัฟเวอร์ใหม่อยู่เรื่อยๆจนเกิน50เวอร์ชันแล้วนับเป็นเพลงหนึ่งที่มีหลากหลายเวอร์ชันที่สุดล่าสุดเพลงนี้ถูกนำมาคัฟเวอร์เมื่อปี2016โดยเจสซี่เจศิลปินสาวชาวเมืองผู้ดีแต่เวอร์ชันที่ได้รับการชื่นชมและโหวตให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวสายดนตรีของนักดนตรีอเมริกันเมื่อปี2010ซึ่งต่างก็ยกให้เป็นเวอร์ชันของ Boys Town Gang ที่ทำออกมาให้ชาวดิสโก้ได้แดนซ์กันในช่วงปี1982ซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ยากที่สุดของเพลงนี้เลยก็ว่าได้นะครับนักเที่ยวในยุค 80s จะคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพลงชาติของดิสโก้เทคเลยในยุคนั้นว่าแล้วเรามาย้อนเวลากลับไปฟังเพลงนี้และนึกถึงบรรยากาศในคืน Lady Night ในดิสโก้เทคกันอีกสักครั้งนึงนะครับกลับมาพบกับ2ทวิตกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: สวัสดีครับมาพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะครับบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั้นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปตั้ง20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน 3-4 ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับบางคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะแต่เพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีนี้ทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุม ตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับเขาเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นแล้วก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนตาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆค่อยไปค่อยมาอาจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระมัดระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกพูดมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะงั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EVPlaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกบลูเรสปอนส์ทีจี
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
7: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่แฟนคาราบาวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition

0: งที่3กลับมาพร้อมความพิเศษแบบจัดเต็มสนุกไปกับบทเพลงระดับตำนานใกล้ชิดศิลปินในบรรยากาศแบบ Exclusive และที่พลาดไม่ได้กับของที่ระลึกสุดพิเศษไอเทมที่สายสะสมต้องมีเสาร์ที่12กันยายน2569 Lifehouse Search Studio รามคำแหง81 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้บัตร VIP 2,000 บาทได้รับแมกเนตที่เปิดขวดพิเศษเฉพาะงานนี้บัตร Regular 1,500 บาทผ่านช่องทาง The Concertหรืออินบ็อกซ์ผ่านทาง Facebook Search Studio หรือ Line OA @searchstudioth สุดพิเศษของที่ระลึกที่บอกได้เลยว่ามางานนี้มาแล้วผ้าโพกลายมนเพลงคาราบาวราคา350บาทหน้างานมีจำนวนจำกัดนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญซื้อผ้าโพกสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ที่ Line OA @searchstudioth รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานมอบให้กับโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลค่ะต่อกันที่ Iconic Craft Coffee Expo 2026เทศกาลงานกาแฟที่ไอคอนสยามกำลังจะกลับมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมขึ้นแท่นเป็นหมุดหมายของโลกกาแฟอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งคนรักกาแฟเตรียมตัวให้พร้อมร้านกาแฟปักหมุดให้แน่นบาริสต้าล็อกวันไว้เลยกับ Iconic Craft Coffee Expo 2026ที่ไอคอนสยามขอการันตีไว้เลยปีนี้จะพิเศษยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะไอคอนสยามจึงเดินหน้าขยายพื้นที่จัดแสดงสินค้าให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบนชั้น7ไอคอนสยามเพื่อรองรับกับจำนวนผู้เข้าร่วม งานผู้ประกอบการและกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมยกระดับประสบการณ์ให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบเทรนด์ใหม่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคุณภาพในวงการกาแฟไปกันได้นะคะกับงาน Iconic Craft Coffee Expo 2026วันที่16ถึง20กันยายน2569ชั้น7ไอคอนสยามค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันจันทร์ที่7กันยายน2569หรือ2026เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็มีเตะกันไปในนัดที่3ของฤดูกาลจริงๆก็เริ่มคู่แรกสุดตั้งแต่เกมคืนวันศุกร์เกมนัด Friday Night ที่ลิเวอร์พูลลงสนามนัดที่3ของฤดูกาลแล้วก็ชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลหลังจากใน2เกมแรกเนี่ยทีมหงแดงลิเวอร์พูลโดยมีกุนซือคนใหม่คืออันโดนีอีราล่าเข้ามาเป็นเจ้าหน้าใหญ่แทนอันเดอร์สล็อตที่จากทีมไปละก็ออกสตาร์ทด้วยการเสมอทั้ง2นัดแรกแล้วก็มาชนะในนัดที่3ได้เมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวรอดูว่าลิเวอร์พูลจะชนะนัดแรกของฤดูกาลได้หรือเปล่าซึ่งตัวผมเองผมก็บอกไปแล้วว่าก็คาดว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะอิปสวิชก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรในขณะที่ทีมอื่นๆหลังจากผ่าน2นัดแรกกลุ่มหัวตารางมีอยู่4ทีมด้วยกันที่ชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมป์จากฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซี1ในทีมที่ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็ถูกจับตามองว่าอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์มาในแต่ละฤดูกาลมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนะครับฤดูกาลนี้มีการเสริมทัพมาแล้วก็ได้กุนซือคนใหม่อย่างชาบีอลอนโซซึ่งแน่นอนว่าทำให้แฟนของทีมสิงโตน้ำเงินครามเนี่ยเหมือนว่าจะมีความหวังในการที่จะลุ้นความสำเร็จอีกครั้งมากขึ้นเพราะว่าระดับชื่อชั้นในการทำทีมของชาบีอลอนโซก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วหรือแม้แต่แมนซิตี้เองเนี่ยแฟนก็อาจจะต้องจับตามองอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนแมนซิตี้คงจะลุ้นอยู่ว่าคนที่เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมระบายสีฟ้าคือเอนโซมาเรสกามารับสืบต่อ การทำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เป็นเจ้านายใหญ่ของแมนซิตี้ยาวนานมาถึง1ทศวรรษเต็มๆ10ปีแล้วก็อำลาจากถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมไปแล้วนะครับว่าเอนโซ่มาเรสก้าเนี่ยจะนำแมนซิตี้ก้าวไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้ส่วนอาร์เซนอลหลังจากมิเกลเตต้านำอาร์เซนอลเป็นแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาได้สำเร็จสิ้นสุดการรอคอย22ปีนับตั้งแต่อาร์เซนอลได้แชมป์ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้คือย้อนกลับไปเมื่อปี2004ในยุคของอาร์เซน เวนเกอร์ก็ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกใหม่เลยจนกระทั่งมาถึงฤดูกาลที่ผ่านมา 2025-2026 มิเกลเตต้าก็ทำได้สำเร็จแล้วนะครับและเราก็เห็นได้ว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยมีขุมกำลังที่ปึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีการเรียกว่าเสริมทัพในฤดูกาลนี้อีกแม้ว่าอาจจะไม่มากมายนักแต่ขุมกำลังเดิมที่เรียกว่าอัดแน่นไปด้วยนักเตะผลงานระดับคุณภาพพอเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็ทำให้อาร์เซนอลก็ยังคงมีขุมกำลังที่พูดง่ายๆว่าสามารถจัดลงสนามแบ่งเป็น11ตัวจริงหรือว่าจะตัวสมรองเนี่ยได้เป็น2ทีมเป็นทีมชุด A ชุด B เลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีขุมกำลังปึกซึ่งจริงๆแล้วทีมที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ลุ้นประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งอย่างการลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือการลุ้นแชมป์บอลถ้วยในอีก2รายการในแต่ละฤดูกาลไม่ว่าจะเป็น FA Cup หรือ League Cup เนี่ยมันจะต้องเป็นทีมที่มีขุมกำลังใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งเพียงพอที่จะลุ้นความสำเร็จระดับสูงให้ได้จริงๆถ้าทีมไหนไม่มีทีมขนาดใหญ่แล้วก็มีคุณภาพมากพอเนี่ยโอกาสจะไปแข่งกับยักษ์ใหญ่ทีมอื่นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จก็ย่อมมีน้อยกว่าอย่างแน่นอนนะครับอีกทีมหนึ่งที่คือนอกเหนือจากอาร์เซนอลแมนซิตี้แชมป์กับรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วเชลซีก็เป็นอีกทีมที่ชนะใน2เกมแรกเก็บ6คะแนนเต็มมาเหมือนกันเลขทีมก็คือม้ามืดอย่างฮัลซิตี้ทีมที่เลื่อนชั้นจากลีกแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในฐานะเป็นเพียงแค่ทีมที่ชนะเลือกจากการเพลย์ออฟของลีกแชมเปี้ยนชิพทั้งที่จบฤดูกาลปกติของลีกแชมเปี้ยนชิพได้อันดับ6เท่านั้นนะครับแต่ชนะในการเพลย์ออฟก็เลยเลื่อนชั้นตามโคเวนทรีแล้วก็อิปสวิชทาวน์ขึ้นมาฮาวก็เก็บ6คะแนนเต็มได้เช่นกันและฮาว2นัดแรกที่ชนะทั้ง2เกมรวดเนี่ยทำได้เหมือนอาร์เซนอลอีกต่างหากด้วยก็คือเป็น2ทีมที่ถึงเวลานั้นยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยจาก2นัดแรกครับส่วนทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็ถูกยกให้เป็นทีมเต็งอยู่ในกลุ่มต้นๆเหมือนกันเต็งในการลุ้นแชมป์นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปถึงไปแล้วว่าก่อนอาร์เซนอลฤดูกาลใหม่เนี่ยอาร์เซนอลถูกยกให้เป็นเต็ง1ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2026-2027 นี้แมนซิตี้เป็นเต็ง2ลิเวอร์พูลเป็นเต็ง3เชลซีเป็นเต็ง4เต็ง5กับเต็ง6คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนยูไนเต็ดกุนซืออาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่าไมเคิลคาริกเพิ่งจะเข้ามาทำทีมได้ไม่ถึงครึ่งฤดูกาลดีเมื่อช่วงต้นปีเดือนมกราคมแทนที่ของรูเบนอาโมริมแล้วพอทำให้แมนเต็ดจบในอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วไมเคิลคาริกก็เลยได้รับโอกาสได้รับสัญญาถาวรแม้ว่าจะเป็นสัญญาที่ไม่ยาวมากนักแต่ผมว่าก็ยุติธรรมดีคือสัญญาระยะเวลา2ปี2ฤดูกาลเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอที่จะเป็นเจ้านายใหญ่ของแมนยูไนเต็ดไปยาวๆต่อไปได้เลยหรือเปล่านะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เป็นอีกทีมนึงอะที่น่าผิดหวังแล้วก็น่าผิดหวังมากกว่าแมนยูไนเต็ดอีกต่างหากด้วยถ้ามองจากผลงานของสเปอร์เมื่อจบฤดูกาลที่แล้วที่ได้เพียงแค่อันดับ17และที่มันเหลือเชื่อก็คือสเปอร์เนี่ยตกต่ำดำดิ่งได้อันดับ17ของพรีเมียร์ลีกติดต่อกันมาใน2ฤดูกาลหลังสุดก่อนหน้านี้ใครจะคิดว่าทีมใหญ่อย่างสเปอร์จะเรียกว่าต้องตกไปอยู่ในอันดับที่พูดง่ายคืออยู่อันดับเหนือกว่า3ทีมที่ตกชั้นเพียงแค่อันดับเดียวเท่านั้นนะครับคราวนี้มันก็น่าจับตามองอยู่ว่าสเปอร์ ในฤดูกาลนี้จะทำได้ดีแค่ไหนครับเพราะว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมชนิดหลายคนบอกโอ้โหสเปอร์ไปเอาเงินถุงเงินถังมาจากไหนเนี่ยแบบทุ่มเต็มที่เลยทีเดียวและการที่สเปอร์ก็มีกุนซือใหม่อย่างโรเบโตเดอแซบี้กุนซือชาวอิตาเลียนก็เลยทำให้ถูกจับตามองว่าสเปอร์ในยุคของเดอแซบี้เนี่ยจะกลับมาเป็นทีมที่ลุ้นความสำเร็จได้ดีกว่าการจบในอันดับ17ในพรีเมียร์ลีกตลอด2ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาหรือเปล่าคือถ้าเพียงแค่ดีกว่าอันดับ17คืออันดับสูงกว่านั้นแต่อยู่อันดับที่ไม่ใช่ไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางอ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท็อป5ท็อป6ไปจนถึงท็อป7ที่จะลุ้นความสำเร็จเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าผิดหวังอันนี้ไม่ได้หมายถึงสเปอร์ทีมเดียวนะครับทีมใหญ่ๆทีมอื่นอ่ะแมนยูไนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลหรือแม้แต่อาร์เซนอลแมนซิตี้ในชื่อพวกนี้ถ้าเกิดแบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อป5ท็อป6นี่ก็ยังไงก็เรียกว่าน่าผิดหวังแล้วแต่ถ้าดูจากการออกซ้ายฤดูกาลเนี่ยอาร์เซนอลแมนซิตี้2ทีมเนี่ยแทบจะรับประกันได้เลยว่ายังไงก็อยู่ในกลุ่มหัวตารางไปยาวๆแน่เชลซีเองพอออกซ้าย2นัดแรกแล้วก็มีกุนซืออย่างเชอร์บิลอนโซผมเชื่อว่าแฟนสิงห์ตนน้ำเงินครามก็คงคิดว่าเอาแล้วว่าฤดูกาลนี้เชลซีได้ลุ้นกันยาวๆแน่หรือแม้แต่ลิเวอร์พูลพอลิเวอร์พูลออกสตาร์ท2นัดแรกได้แค่2แต้มแต่พอลิเวอร์พูลลงเล่นนัดที่3ก่อนใครเพื่อนในเกมวันคืนวันศุกร์เล่นเกม Friday Night แล้วบุกไปชนะ Ipswich Town ได้2ประตูต่อ0ก็ทำให้ลิเวอร์พูลชนะนัดแรกของฤดูกาลแล้วพอชนะนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยพอได้3คะแนนเต็มในขณะที่ทีมอื่นลงเล่นในวันเสาร์วันอาทิตย์ไล่เรียงกันไปครบทุกทีมแล้วที่เล่นไป3นัดก็เห็นได้ว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ขยับขึ้นไปอยู่ดับ6ของตารางแล้วนะครับมี5คะแนนจากการชนะ1เสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับเบรนท์ฟอร์ดแต่เบรนท์ฟอร์ดมีผลตามประตูได้เสียดีกว่าลิเวอร์พูลอยู่1ลูกก็เลยทำให้เบรนท์ฟอร์ดตอนนี้อยู่ในอันดับ5ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ6แต่ฮาวซิตี้ที่2นัดแรกชนะยังไม่เสียประตูนัดที่3แม้ว่าฮาวซิตี้จะไม่สามารถสร้างผลงานแล้วก็สถิติชนะต่อเนื่องเป็นนัดที่3ได้แต่การที่พวกเขาไม่แพ้แล้วก็ไม่เสียประตูในนัดที่3เนี่ยมันก็ทำให้ฮาวก็ถือว่ายังทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็อยู่ในอันดับ3ของตารางหลังจาก พวกเขาเสมอกับแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่เล่นเป็นคู่สุดท้ายนะครับแม้ว่าฮาวจะไม่ได้9คะแนนเต็มจาก3นัดแรกแต่ฮาวก็ยังไม่เสียประตูเลยเหมือนกันไงจาก3นัดแรกแล้วพอมาถึงเกมวันอาทิตย์เมื่อวานเนี้ยคู่ที่2อาร์เซนอลเจอกับเชลซีนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่ไม่สามารถสร้างผลงานชนะ3นัดรวดได้คือทีมชนะก็จะเป็นทีมเดียวที่ชนะจะเป็นอีก1ทีมขออภัยจะเป็นอีก1ทีมต่อจากแมนซิตี้ที่ชนะ3นัดรวดไปก่อนใครเพื่อนละเพราะแมนซิตี้ลงเล่นในวันเสาร์เล่นในแทสเซเดียมเชนะโคนทรีซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0ถ้าพูดถึงคู่นี้2ทีมนี้มันก็คือความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าพอแมนซิตี้ชนะเก็บ9คะแนนเต็มโคนทรีก็เลยกลายเป็นทีมที่3นัดรวดยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวแล้วก็ยังยิงใครไม่ได้เลยเสียไป5ประตูจาก3นัดคือนัดแรกเนี่ยแพ้อาร์เซนอลก็โดนไป3ลูกละนัดที่2ก็ยังแพ้ฮาวอีกโดนไปอีกลูกหนึ่ง ทั้งที่โคนทรีเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วในฐานะทีมแชมป์นะแต่ฮาวเนี่ยได้อันดับ6ในฤดูกาลปกติแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากการเพลย์ออฟแต่พอมาเจอกันในเวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็กลายเป็นฮาวเอาชนะโคนทรีได้แล้วโคนทรีก็โชคไม่ดีต่อเนื่องอ่ะเพราะว่าพอมาโปรแกรมนัดที่3นัดเปิดฤดูกาลก็ต้องไปเยือนอาร์เซนอลละนัดที่3ก็ลำบากหนักอีกเหมือนกันเพราะว่าต้องไปเยือนแมนซิตี้คือที่แพ้แค่ลูกเดียวนี่ก็ถือว่าแพ้น้อยแล้วนะครับสำหรับโคนทรีที่แพ้ไป0ประตูต่อ1ให้กับแมนซิตี้แต่แพ้น้อยแต่ก็ทำให้พวกเขาก็แพ้ไปแล้ว3นัดรวดแล้วก็ยังยิงใครไม่ได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าออกชนะ3นัดแรกก็ดูน่าเป็นห่วงแล้วแล้วก็มีฟูลแลมอีกเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับที่3นัดแรกก็ยังไม่มีแต้มเลยหลังจากที่ฟูลแลมเมื่อวันเสาร์ก็แพ้คริสตัลพาเลซคารังของตนเองเล่นในครอนคอตเทจแต่แพ้คริสตัลพาเลซไป2ประตูต่อ3ทั้งที่หมดครึ่งแรกเนี่ยฟูลแลมนำอยู่ 2-1 แต่เข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยพาเลซมายิงเพิ่ม2ลูกรวดก็เลยแซงชนะไปนะครับฟูลแลมก็เลยแพ้3นัดรวดเช่นเดียวกับโคนทรีอันนี้ในภาพรวมพูดถึงแต่ละทีมนะครับที่มีผลงานในนัดแรกไล่เรียงมานัดที่2ต่อเนื่องมาถึงนัดที่3ผมพูดสรุปรวมเลยแล้วกันว่าใน10คู่ที่เล่นในเกมนัดที่3ของฤดูกาลจากคืนวันศุกร์มาจนถึงเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะครับผลที่ออกมาในแต่ละคู่ก็เริ่มตั้งแต่เกมแรกที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอิปสวิชได้ 2-0 อย่างที่ได้บอกมันก็ทำให้ลิเวอร์พูลชนะเกมแรกของฤดูกาลแล้วก็ตอนนี้อันดับก็ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ6แล้วเพราะว่า2นัดแรกเสมอ2นัดมีเพียงแค่2แต้มเนี่ยยังไงมันก็อยู่ในโซนครึ่งล่างของตารางอยู่แล้วนะครับแต่พอขยับได้มา3คะแนนเต็มในนัดที่3เนี่ยอันดับก็เรียกว่าขยับขึ้นไปอย่างรวดเร็วลิเวอร์พูลได้อเล็กซานเดอร์อิซักครับทำคนเดียว2ประตูก็ถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะครับและได้2ประตูเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนาทีที่6กับนาทีที่9ยังไม่ผ่าน10นาทีเนี่ยอิซักแผลงฤทธิ์กดไป2ประตูมีโอกาสลุ้นแฮตทริกตั้งแต่ผ่านไปแค่9นาทีแรกเวลาที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยแม้ว่าอิปสวิชจะพยายามเปิดเกมสู้พยายามที่จะสร้างสรรค์โอกาสในการที่จะลุ้นประตูก็ถือว่ามีลุ้นประตูเยอะกว่าลิเวอร์พูลนิดหน่อยด้วยนะแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลจะน้อยกว่า 45-55% แต่โอกาสลุ้นประตูทั้งหมดของอิปสวิชเนี่ยรวมแล้ว14ครั้งลิเวอร์พูลมีโอกาสลุ้นประตูรวมแค่10ครั้งแต่Ipswich เนี่ยยิงเข้ากรอบ5ออกนอกกรอบอีก5แล้วก็ติดบล็อกอีก4แอลิฟูเนี่ยโอกาสน้อยกว่าแต่ยิงเข้ากรอบถึง7ครั้งออกนอกกรอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ติดบล็อก2แต่ที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นตัวเรียกว่าชี้ขาดผลแพ้ชนะก็คือ2ประตูแรกของอีซักตั้งแต่9นาทีแรกของเกมนะครับมันก็เลยทำให้ลิฟูก็ได้3คะแนนเต็มไปแล้วก็ส่งผลทำให้อีซักตอนนี้ผ่าน3นัดแรกก็เป็น1ใน3คนน่ะที่ยิงได้3ประตูนะครับคนที่ยิงได้3ประตูคนแรกสุดตั้งแต่ผ่าน2นัดแรกก็คือบรูโน่แฟนันส์กัปตันทีมของแมนเชสเตอร์เพราะว่าเป็นแฮตทริกฮีโร่ในเกมนัดที่2ที่แมนเชสเตอร์เปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดถล่มอิปสวิชทาวน์ไป5ประตูต่อ2นั่นเองในขณะที่อีซักก็ทำเพิ่มอีก2ประตูในนัดที่3เนี่ยก็ขยับมาเป็น3ประตูเท่ากันErling Braut Haaland ก็เป็นอีกคนหนึ่ง Haaland เนี่ยนับตั้งแต่มาอยู่กับแมนซิตี้4ฤดูกาลก่อนหน้านี้เป็นดาวซัมโบสูงสุดของพรีเมียร์ลีกไปถึง3ฤดูกาลก็มีฤดูกาลเดียวคือ2ฤดูกาลก่อนที่โมเมซาลาได้ดาวซัมโบสูงสุดครับแต่3และ4ฤดูกาลก่อนที่ Haaland มาอยู่กับแมนซิตี้ก็สร้างสถิติสุดฤทธิ์สุดเดชยิงระเบิดเถิดเทิงเลยและฤดูกาลที่แล้วก็กลับไปเป็นดาวซันโวสูงสุดอีกครั้งตอนนี้3คนนี้ก็เลยทำคนละ3ประตูเท่ากันนะครับโดยที่ฮาลันในเกมนัดที่3ของฤดูกาลเนี่ยเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะครับที่แมนซิตี้เปิดบ้านชนะโคนทรีไป1ประตูต่อ0 ก็เป็นเออร์ลิ่งบราฮาลันเนี่ยครับในเวอร์ชันใหม่โฉมใหม่ตัดผมซอยสั้นเลยหลังจากที่ทุกคนเห็นก็คือเขาไว้ผมยาวมาตลอดแล้วเวลาลงสามก็รวบผมข้างหลังไว้นะครับแต่ฤดูกาลนี้ซอยสั้นละแต่ก็ยังสามารถทำประตูได้ไม่ว่าจะผมยาวผมสั้นนะครับแล้วก็ทำประตูสำคัญอ่ะช่วยแมนซิตี้ชนะโคนทรีไป1ประตูต่อ0ได้ประตูชัยในนาที26ในเกมที่แมนซิตี้ครองบอลมากกว่าโคนทรีเยอะมากนะครับ78-22%โอกาสลุ้นประตูก็ถือว่า15ครั้งกับ12ครั้งโคนทรีถือว่าครองบอลได้น้อยแต่พยายามยิงอ่ะยิงได้ลุ้นมากลุ้นน้อยก็พยายามยิงแต่สุดท้ายแล้วแมนซิตี้ก็ยังแข็งแกร่งกว่าเกินกว่าที่โคนทรีที่ก่อนหน้านี้ก็ยังยิงใครไม่ได้แล้วมาเจอยิ่งเจอแมนซิตี้ก็ยิ่งลำบากไปแมนซิตี้ก็เฉือนชนะไปแม้ว่าจะชนะน้อยแต่ก็ชนะแล้วก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขารั้งตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พออาร์เซนอลชนะเชลซี2ประตูต่อ1เนี่ย1คือทำให้อาร์เซนอลเสียประตูแรกของฤดูกาลคือเสียตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเมื่อวานนี้ที่อาร์เซนอลเจอกับเชลซีแต่มันเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่ชนะมาแล้ว2นัดรวดก่อนหน้านี้ไงเชลซี2นัดแรกก็เรียกว่ายิงระเบิดเลยแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันชนะฟูแลมได้ 3-2 เป็นประเดิมแล้วก็มาชนะไบรตันทีมที่ในนัดเปิดฤดูกาลถือว่าเป็นจ่าฝูงเพราะว่าถล่มแอสตันวิลล่าไปถึง 4-0 ยิงชนะมากกว่าใครเพื่อนเลยในนัดเปิดฤดูกาลสำหรับไบรตันแต่ผมเจอเชลซีเชลซีนำ3ลูกก่อนไบรตันไล่มา2ลูกเชลซีหนีไปเป็น 4-2 แล้วไบรตันสุดท้ายไล่มาได้ลูกเดียวเชลซีก็เลยชนะ 4-3 2นัดแรกนี่เชลซีก็ยิงเยอะแต่ก็เสียประตูมากต่างกับอาร์เซนอลที่2นัดแรกก็ยิงได้4ลูกแต่ไม่เสียประตูเลยสุดท้ายเมื่อวานนี้อาร์เซนอลก็ชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1เชลซีก็ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วล่ะแต่อาร์เซนอลแข็งแกร่งกว่าแล้วก็เล่นในบ้านอาร์เซนอลนอกจากนั้นสถิติมันก็บ่งบอกมาตลอดว่าเชลซีเนี่ยเอาว่าเจอกันไม่ต่ำกว่า10ครั้งหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลไม่มีแพ้เชลซีนะส่วนใหญ่ชนะแย่สุดคือเสมอและถ้านับเฉพาะการเจอกันในเอมิเรตส์สเตเดียมรังของทีมปืนใหญ่เองเมื่อวานนี้พออาร์เซนอลชนะเชลซีก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลผูกปีชนะเชลซีในบ้านของพวกเขาเองในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ย5ฤดูกาลหลังสุดติดต่อกันแล้วนะครับแต่เชลซีของเชอร์บิลันโซก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ดีผมก็มองว่าเล่นดีเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลก็ดีเหลือเกินแล้วพออาร์เซนอลมาแซงนำเนี่ยมันเลยทำให้เชลซีก็เจองานหนักแล้วก็ไม่สามารถตามตีเสมอได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาขยายความคุยกันเพิ่มเติมเพราะว่าถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในนัดที่3ของฤดูกาลสุดท้ายแล้วพออาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีมนอกเหนือจากแมนซิตี้ที่ชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มผลตามประตูได้เสียเนี่ยก็ยังบวก5เท่ากันด้วยเพียงแต่ว่าแมนซิตี้ยิงได้7เสีย2ไงอาร์เซนอลพอยิงเพิ่มได้2ลูกจาก2นัดแรกยิงไป4ลูกเมื่อวานนี้ยิง2ลูกก็เพิ่มเป็นยิงเป็น6ลูกแล้วก็เสีย1ลูกประตูได้เสียผลต่างอาจจะเท่ากันคือบวก5แต่เขาจะให้ทีมที่ยิงประตูได้เยอะกว่าอยู่อันดับเหนือกว่าแมนซิตี้ก็เลยอยู่ที่หัวตารางตามด้วยอาร์เซนอลจากการมี9คะแนนเท่ากันผลต่างประตูได้เสียบวก5เท่ากันแต่แมนซิตี้ยิงได้เยอะกว่าอาร์เซนอล1ลูกอีกทีมนึงที่พูดถึงตรงนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราไปขยายความเพิ่มเติมเก็บตกควันหลงกันก็คือคู่แรกของเมื่อวานนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันแมนเต็ดนัดแรกแพ้ฮาวแบบเสียฟอร์มเยอะมาก0ประตูต่อ2นัดที่2เรียกฟอร์มกลับมาได้เล่นในออลทราฟอร์ดถล่มอิปสวิชไป 5-2 พร้อมกับแฮตทริกของบรูโน่อย่างที่ได้พูดไปแล้วนัดที่3เมื่อวานนี้บุกไปเยือนเอเวอร์ตันนำ2ครั้ง2คราแต่ไม่สามารถรักษาสกอร์ที่นำ 2-1 ไว้ได้จนจบเกมมาพลาดท่าเอาแทบจะวินาทีสุดท้ายของเกมก็ไม่ได้นะครับทดเวลาไปเข้าสู่นาทีที่6ก็มาโดนเอเวอร์ตันยิงตีเสมอเป็น 2-2 ซึ่งมันก็มีหลายจุดที่น่าจะมาพูดถึงกันเพิ่มเติมก็คงจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้เวลาหมดพอดีแต่พูดในภาพรวมของพรีเมียร์ลีกที่ผ่าน3นัดแรกของฤดูกาลไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ผมพิจารณาสาธิตฟริกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: จอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวว
3: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: สารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงซะจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแว่ว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: แม่ว่าลูกสองคนของแกน่ะอาจจะอยู่กับพ่อของแกก็ได้นะ
1: อะไรนะแม่แม่พูดอะไรน่ะ
0: แม่ก็เดาเอาเท่านั้นน่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะแม
0: ่แกก็คงต้องทำใจแล้วล่ะ
1: ทำใจเหรอคะ
0: ถูกต้อง
1: แม่จะให้ตราทำใจยังไงไม่ทราบนั่นเป็นลูกของตรานะคะแม
0: ่พวกเขาก็ลูกพ่อของแกเหมือนกันนะแม่ตราอย่าลืมสิว่าลูกนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่กับพ่อหรือว่าแม่ของแกก็ได้ทั้งนั้นนะแม่ตรา
1: ตราไม่ยอมค่ะ
0: แกไม่ยอมแล้วแกจะทำอะไรได้ล่ะ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงตราก็ต้องเอาลูกสองคนไปเลี้ยงเองค่ะ
0: แม่ตราลูกแกนะโตแล้วนะไม่ใช่เด็กเด็กที่จะยอมทำตามใจแกได้นะแต่นี่มันไม่ใช่แล้วลูกนะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแล้วแกจะไปบังคับใจลูกแกไม่ได้หรอก
1: แต่ว่าแม่คะ
0: แกไม่ต้องคิดมากหรอกนะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะแกอยากให้มันเกิดเองไม่ใช่หรือไง
1: แม่โทษตราคนเดียวเหรอคะ
0: ใช่เพราะแกคนเดียวแท้ๆเลย
1: แม่นะ
0: ก็ถ้าแกไม่โวยวายถ้าแกเฉยเอาไว้น่ะนะเรื่องราวมันก็จะบานปลายได้ยังไงล่ะ
1: คือว่าตรา
0: เออนอนได้แล้วล่ะนะไม่ต้องคิดอะไรแล้ว
1: แม่คอยดูนะพอหย่ากันแล้วตราจะเอาลูกสองคนไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่เพชรบุรีทันทีเลยค่ะ
0: แม่ตรา

0: ทำไมไม่ดื่มล่ะฮะ
1: ก็ดื่มอยู่นี่คะ
0: ดื่มหน่อยเดียวเองฉันดื่มซะมากกว่านะเนี่ย
1: ก็หัวหน้าน่ะคอเล่าอยู่แล้วนี่นาส่วนสาน่ะไม่ค่อยได้ดื่มหรอกค่ะ
0: แล้วชวนฉันออกมาดื่มทำไมล่ะ
1: อยากมานั่งฟังเพลงกับหัวหน้านะคะ
0: แล้วยังไง
1: สาน่ะขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆหัวหน้าก็มีความสุขแล้วค่ะ
0: สาวิตรี
1: ค่ะหัวหน้า
0: ฉันไม่ใช่ชายโสดแล้วนะ
1: สาไม่ถือหรอกค่ะสาน่ะยังไงก็ได้ค่ะ
0: แม้ว่าฉันจะมีลูกมีเมียแล้วอย่างนั้นเหรอ
1: ค่ะ
0: เพื่ออะไร
1: ก็เพื่อสาได้อยู่กับคนที่สารักก็พอใจแล้วค่ะสารักหัวหน้าจริงๆนะคะ
0: ฉันรู
1: ้แล้วหัวหน้าล่ะคะ
0: ฉันทำไมเหร
1: อหัวหน้าไม่สงสารสามั่งเหรอคะ
0: ก็คือว่าฉัน
1: นะคะหัวหน้ารักสาสักนิดเดียวก็พอแล้วค่ะ
0: ฉันรักใครไม่ได้แล้วจริง
1: ๆแม้สาจะขอแค่นิดเดียวหัวหน้าก็ให้สาไม่ได้เหรอคะ
0: ฉันไม่อยากทำให้เธอต้องไปทุกข์ใจ
1: สาไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเลยขอแค่หัวหน้ารักสานิดเดียวก็พอแล้ว
0: เคยมีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆอีกเยอะแยะนะจะไปทิ้งความฝันทั้งหมดมาอยู่กับผู้ชายอย่างฉันทำไมกันล่ะ
1: อย่างที่บอกนี่ค่ะสารักหัวหน้าค่ะสาลืมหัวหน้าไม่ได้ค่ะ
0: สาวิตรี
1: จริงๆนะคะหัวหน้าสายอมทุกอย่างขอแค่หัวหน้ารักและสงสารสานิดเดียวก็พอแล้วค่ะ
0: แต่ว่าฉันฉันสาต้องทะเลาะให้แล้วนะ
1: ก็แค่น้อยใจนิดๆ นะคะรักใครก็ไม่มีใครเห็นใจเลยค่ะมีแต่คนปฏิเสธสาทั้งนั้นเลย
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่น้อยใจไปเลยอีกหน่อยสาจะได้เจอผู้ชายดีๆสักคนแน่นอนจ้ะ
1: สาไม่รักใครอีกแล้วค่ะสาจะรักหัวหน้าคนเดียวค่ะ
0: สา
1: จริงๆนะคะหัวหน้านะคะรักษาหน่อยเดียวเถอะนะคะ
0: คือว่าฉัน
1: คืนนี้เราให้ใจซึ่งกันและกันนะคะ
0: สาน
1: ะคะหัวหน้าเราลองเปิดใจต้อนรับซึ่งกันและกันดูสิว่าเราจะมีความสุขมากขนาดไหนจะฝืนใจตัวเองเลยนะคะหัวหน้าสารู้นะคะว่าตอนนี้หัวหน้ากำลังมีปัญหากับภรรยาอยู่ให้สาได้เติมเต็มหัวใจของหัวหน้าบ้างนะคะ
0: คือว่า
1: เราไปโรงแรมกันค่ะหัวหน้านะคะ
0: สาวิตรีพูดอะไรออกมาน่ะรู้ตัวหรือเปล่าฮะ
1: รู้สิคะแล้วสาก็ยอมหัวหน้าทุกอย่างด้วยค่ะ
0: ไม่ได
1: ้ทำไมล่ะคะ
0: ฉันว่าจะเมียฉันไม่ได
1: ้หัวหน้าทำไมล่ะคะสาไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครเด็ดขาด
0: ฉันไม่ได้กลัวเรื่องนั้นหรอกนะ
1: แล้วหัวหน้ากลัวอะไรคะ
0: ฉันไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นแค่ไม่อยากนอกใจเมียปกตินั่นเอง
1: หัวหน้า
0: ถ้าฉันเลิกกับเมียเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นจะยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้หย่ากับเมียเลยฉันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบฉันจะไม่เผลอใจไปให้ใครโดยไม่จำเป็นเด็ดขาด

0: เอาล่ะฉันส่งแค่หน้าโรงแรมนะ
1: ไม่ขึ้นไปบนห้องพักก่อนแล้วคะ
0: ขึ้นไปทำไมฮะ
1: ไปดื่มอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
0: ฉันดื่มหนักไปแล้วไปอยากไปดื่มต่อที่ไหนอีกอยากกลับโรงแรมนอนแล้วล่ะ
1: นอนที่ห้องพักสาก็ได้นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้หรอก
1: หัวหน้าดึงเกียรติสามากใช่ไหมคะ
0: เปล่าเปล่าเปล่า
1: ถ้าอย่างงั้นมันยังไงกันล่ะคะ
0: มันไม่สมควรนะสา
1: แต่สาไม่ถือนี่ค่ะ
0: ไม่ได้ถึงยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาด
1: สารู้นะคะว่าหัวหน้าก็ต้องการสาเหมือนกันแล้วหัวหน้าจะปฏิเสธหัวใจตัวเองทำไมล่ะคะในเมื่อสาเนี่ยเปิดใจให้หัวหน้าขนาดนี้แล้ว
0: นี่สารีบขึ้นห้องพักเถอะอย่าพูดอีกเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
1: แต่ว่าสาน
0: ะสาวิตรี
1: ก็ได้ค่ะในเมื่อหัวหน้ารังเกียจสาสาก็จะไม่เศร้าซีหัวหน้าอีกแล้วสาจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้ค่ะ
0: อ๋อดีแล้วเราเจอกันที่ทำงานนะ
1: หัวหน้าจะไม่ถามสาสักคำหรอคะว่าสาจะกลับกรุงเทพยังไงนะ
0: ก็สาบอกฉันแล้วนี่นาว่ามากับพี่สาวก็ต้องกลับพร้อมกับพี่สาวนะสิจริงไหมล่ะ
1: ค่ะสาจะกลับพร้อมพี่อิ๋วค่ะ
0: ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วหัวหน้าล่ะคะ
0: ฉันทำไมเหรอ
1: หัวหน้าจะกลับวันไหนคะ
0: อ๋อพรุ่งนี้เหมือนกันน่ะแต่อาจจะเป็นเย็นๆก็ได้เพราะลูกต้องไปโรงเรียนเช้าวันจันทร
1: ์ค่ะแล้วเจอกันค่ะ
0: จ้ะ
1: บ๊ายบายค่ะหัวหน้า
0: บายจ้ะ

0: ายแล้วตายตายตายตายแล้วทำไมเธอไม่รูปหัวรูปหางเขาซะล่ะฮะ
1: พี่อี๋จะให้สารูปหัวรูปหางเขายังไงล่ะ
0: เขาดื่มจัดซะขนาดนั้นแสดงว่าเขาเปิดใจให้เธอแล้วรู้ไหมทำไมถึงได้ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปซะอย่างนั้นฮะ
1: โอ้ยสาไม่รู้อะไรแล้วสางงไปหมดแล้วพี่อิ๋ว
0: สา

0: นี่นี่ออส
1: อะไรพี่ป๊อ
0: ดนึกแกช่วยพูดกับแม่หน่อยสิวะ
1: พูดอะไรฮะ
0: เรื่องจะให้แม่ไปอยู่กับฉันยังไงเล่า
1: แล้วไงล่ะฮะเรื่องนี้เคลียร์กันลงตัวแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ลงตัวอะไรเล่าแม่ไม่อยากไปอยู่กับฉันแกรู้ไหมวะฮะ
1: อ้าวทำไมฮะ
0: ไม่รู้ฉันมีความรู้สึกว่าแม่น่ะโดนลุงคนนั้นเป่าหูจนไม่อยากไปอยู่กับฉันที่ออสเตรเลียแล้ว
1: เอ๊ะลุงคนไหนฮะ
0: ก็ลุงที่ไปเที่ยวกับแม่มาไงเล่าเห็นว่าพากันไปเที่ยวอัมพวาด้วยกันมาแล้วเนี่ย
1: อ๋อผมนึกออกแล้วฮะลุงที่ชื่อลุงอัดนบ
0: ฉันจำไม่ได้หรอกว่าลุงในแกชื่ออะไรแต่รู้ว่าแกพาแม่ไปเที่ยวแล้วแล้วก็ทำให้แม่น่ะเปลี่ยนใจไม่อยากไปอยู่กับฉัน
1: พี่ก็อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นสิฮะ
0: แม่ฉันคิดแต่ฉันคิดยังไงวะ
1: ก็ค่อยๆพูดกับแม่ก็ได้นี่นะ
0: ก็ดีไงฉันให้แกพูดกับแม่ให้ไง
1: แล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนนะ
0: ไม่รู้ฉันตื่นขึ้นมายังไม่เห็นแม่เลย
1: อ้าวแม่ยังไม่ตื่นอีกเหรอปกติแล้วแม่ตื่นแต่เช้ามืดนี่นาแม่ไม่เคยนอนตื่นสายเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าพี
0: ่ฉันไม่รู้เหมือนกันนะนี่แกอยากรู้ก็ขึ้นไปเคาะประตูเรียกแม่สิ
1: ก็ได้ผมจะขึ้นไปเรียกแม่เดี๋ยวนี้แหละ
0: เฮ้แล้วอย่าลืมช่วยพูดเรื่องฉันกับแม่ด้วยนะเว้ย
1: ฮะผมจะลองคุยดูฮะ
0: ยังไงแกต้องเกลี้ยกล่อมให้แม่ไปกับฉันให้ได้นะ
1: ผมก็จะพยายามแล้วกันครับพี่แต่ถ้าแม่ไม่ยอมไปท่าเดียวก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันน่ะ
0: ถ้าแม่ไม่ยอมไปฉันจะโทษอีตาลูกนั้นคนเดียวล่ะคอยด
1: ู
0: ส
1: ิแม่ฮะแม
2: ่เข้ามาสิออสประตูไม่ได้ล็อกหรอกจ้ะ
1: แม่ทำอะไรอยู่ฮะ
2: นอนฟังเพลงลูกกรุงอยู่นะจ๊ะ
1: แม่สบายดีนะฮะ
2: สบายดีแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะ
1: ผมเป็นห่วงนึกว่าแม่ไม่สบายซะอีกเห็นไม่ลงไปกินข้าวเช้าปกติแล้วแม่ก็ตื่นแต่เช้ามืดนี่ฮะ
2: แม่ก็อยากนอนเล่นเพลินๆมั่งแหละจ้ะลูกไม่มีอะไรหรอกมีออส
1: ฮะแม่
2: เราอ่ะฟังเพลงลูกกรุงไปหรือเปล่าหึ
1: ก็พอฟังได้ฮะแต่ไม่ถึงกับชอบ
2: ผิดกับแม่นะเพลงลูกกรุงคือวิญญาณของแม่เลยล่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอฮะแม่
2: จริงๆนะออสแม่นะวันไหนไม่ได้ฟังเพลงลูกกรุงแล้วก็เหมือนชีวิตของแม่ขาดอะไรไปอย่าง
1: ดีแล้วฮะที่แม่ชอบฟังเพลงไม่ว่าจะเพลงอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้จิตใจสบายทั้งนั้นล่ะฮะแม
2: ่จ้า
1: เออแม่ฮะพี่ปอก็บอกกับผมว่า
2: บอกอะไรเหรอ
1: เขาบอกว่าแม่จะไม่ไปอยู่ออสเตรเลียกับเขางั้นเหรอฮะทำไมล่ะแม
2: ่ไม่ทำไมหรอกแม่ไม่อยากไปก็คือแม่ไม่อยากไปแล้วจะมาบังคับไม่ได้หรอกลูก
1: แม่คิดอะไรอยู่ล่ะฮะ
2: คิดอะไรล่ะ
1: ไม่รู้สิฮะก็ก่อนหน้าเนี้ยแม่รับปากกับพี่ป๊อดแล้วนี่นาว่าจะไปอยู่ด้วยแต่เมื่อแม่ไปเที่ยวอัมพวาแม่กลับเปลี่ยนใจไปซะอย่างนั้นแหละแม่มีอะไรในใจหรือเปล่าฮะ แม่ขำอะไรฮะ
2: ออดกำลังคิดว่าแม่โดนคุณอนบเป่าหูมาใช่ไหมล่ะ
1: เปล่าหรอกฮะแต่ว่าพี่ป๊อดเขา
2: พี่ป๊อดของเราอ่ะเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฮะแม่พี่ป๊อดนะเขาแปลกใจมากที่แม่ไปเที่ยวกับลุงอนบแค่วันเดียวเท่านั้นแม่ก็เปลี่ยนใจไม่ยอมไปออสเตรเลียแล้ว
2: มันไม่เกี่ยวกับลุงอนบหรอกลูก
1: แล้วมันยังไงเหรอฮะแม
2: ่แม่ไม่อยากไปเลี้ยงหลานพี่เราเขาอยากให้แม่ไปดูแลหลานสองคนแม่ประกาศไว้แล้วว่าแม่จะไม่ยอมเลี้ยงลูกของใครอีกแล้วเลี้ยงลูกสองคนจนเติบใหญ่ก็หนักหนาเอาการแล้วจะมาให้แม่เหนื่อยกับหลานอีกหรือไงแม่ไม่เอาหรอกนะ
1: พี่ป๊อดบอกกับแม่ว่าจะให้แม่ไปเลี้ยงหลานเหรอฮะ
2: ใช่พี่เราเขาพูดว่าให้คนอื่นเลี้ยงยังไงก็ไม่เหมือนแม่เลี้ยงหรอกแต่พี่เราเขาไม่เคยถามความสมัครใจของแม่เลยว่าแม่น่ะอยากเลี้ยงหรือเปล่าแม่เหนื่อยหรือเปล่าแม่อยากมีบ้านปลายชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องเหนื่อยใจเหนื่อยกายกับใครทั้งนั้นเลี้ยงเด็กน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะลูกต้องทุ่มทั้งกายและใจใครไม่เคยเลี้ยงอ่ะจะไม่มีวันเข้าใจหรอก
1: ผมเข้าใจครับแม
2: ่ออดเข้าใจแม่จริงๆเหรอ
1: ฮะผมเข้าใจแม่จริงๆฮะ
2: ถ้าอย่างนั้นออดก็คงจะไม่มาขอร้องให้แม่เขาไปกับพี่ป๊อดของเราใช่ไหมฮึ
1: ไม่หรอกครับแม่ผมไม่ขอร้องแล้วก็ไม่ห้ามด้วยไม่ต่อต้านไม่คิดคัดค้านอะไรทั้งนั้นนะฮะแม่แม่อยากทำอะไรก็ทำเถอะฮะตามใจชอบเลยผมน่ายินดีเสมอถ้าแม่มีความสุขกับสิ่งที่แม่ทำและแม่เป็นคนเลือกเอง
2: แม่ขอบใจออดมากนะจ๊ะแม่ดีใจที่ออดเข้าใจแม่แค่เนี้ยแม่ก็มีความสุขแล้วล่ะ
1: ฮะแม่
0: นั่นไงพี่นึกแล้วเชียวว่าแม่จะต้องหลงคารมอีตาแก่นั่นแล้วแน่
1: โอ้พี่ป๊อดอย่าไปโทษลุงกันเลยฮะ
0: มันจะโทษอีตาลุงนั้นไม่ได้อ่ะก็เป็นเรื่องจริงนี่นะไม่รู้มันไปเป่าหูแม่ยังไงแม่ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ยอมไปกับฉันแล้วทีนี้ลูกสองของฉันจะทำยังไงวะเนี่ยโถเอ้ย
1: แล้วก่อนหน้านี้พี่ป๊อดให้ใครเลี้ยงอยู่ล่ะ
0: จ้างเขาเลี้ยง
1: พี่แหม่มเขาไม่มีเวลาเลี้ยงเองเหรอ
0: เขาก็ต้องทำงานเหมือนฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปเลี้ยงลูกแกนี่ก็ถามแปลกฮะ
1: แล้วทำไมไม่จ้างคนอื่นเลี้ยงต่อไปล่ะครับหลานสองคนก็โตแล้วไม่ใช่เหรอเข้าโรงเรียนแล้วนี่นา
0: ก็เพราะอย่างนี้ฉันถึงอยากให้แม่ไปช่วยดูแลให้หน่อยทำอาหารให้ลูกฉันกินช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าที่ติดดอยแล้วก็ดูแลตอนแกกลับมาจากโรงเรียนเรื่องอาหารการกินมันก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องห้องหับฉันจ้างแม่บ้านมาดูแลเป็นรายชั่วโมงอยู่แล้วแม่ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องห้องหับอะไรเลย
1: ผมได้ยินแม่พูดว่า
0: แม่พูดว่าอะไร
1: แม่เขาบอกว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงใครอีกแล้วเลี้ยงเราสองคนพี่น้องจนโตก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ได้ให้แม่ไปเหนื่อยอะไรนักหนานี่นาก็อย่างที่บอกแกนั่นแหละแกว่างานแค่นั้นมันหนักหรือเปล่าล่ะฮะ
1: พี่อาจจะมองว่ามันไม่หนักแต่อายุอย่างแม่อาจจะหนักเกินไปสำหรับแม่ก็ได้นะพี่ป๊อด
0: เอ๊ออด
1: อะไรฮะ
0: นี่แกเองไม่อยากให้แม่ไปอยู่กับฉันใช่ไหมฮะ
1: เปล่าหรอกฮะแม่อยากจะไปไหนทำอะไรผมก็ไม่เคยคัดค้านอยู่แล้วขอให้แม่มีความสุขก็พอแล้ว
0: แกก็เก่งแต่ปากเท่านั้นวะ
1: เอ้ยพี่ป๊อดทำไมมาว่าผมแบบนี้อ่ะ
0: ก็รู้ไม่จริงไงฉันขอความช่วยเหลืออะไรจากแกไม่ได้เลยจริงๆเลยนะเนี่ย
1: โธ่ก็ไอ้เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแม่คนเดียวนะไม่เกี่ยวกับผมเลย
0: ก็ฉันให้แกขึ้นไปพูดกับแม่ทำไมไม่เกี่ยวแล้ว
1: ก็ผมก็บอกพี่แล้วผมไม่รับปากทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแม่
0: ถ้าแกเอาเหตุผลดีๆไปพูดกับแม่มีหรือแม่จะไม่ยอมเชื่อฟังแกฮะแม่รักแกจะตายไปไม่ว่าแกจะพูดอะไรแม่ต้องเชื่อฟังแกหมดรู้ว่าแก
1: รู้ว่าอะไรพี
0: ่รู้ว่าแกไม่ยอมพูดฮะแกไม่ยอมพูดไม่อยากให้แม่ไปอยู่กับฉันใช่ไหมฮะ
1: โธ่พี่ป๊อด
0: เฮ้แกคิดอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ออด
1: เปล่าอย่ามองผมในแง่ร้ายแบบนั้นสิฮะ
0: แล้วยังไงแกไม่พยายามพูดกับแม่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่
1: ผมพยายามเอาเหตุผลพูดกับแม่แล้วแม่ไม่ไปเองต่างหากพี่เองก็รู้นิสัยแม่ดีนี่นาลองแม่บอกว่าไม่ก็คือไม่ไม่มีใครไปบังคับใจแม่ได้หรอก
0: แต่ว่า
1: ถ้าพี่อยากจะให้แม่ไปให้ได้พี่ก็ต้องไปพูดให้สำเร็จสิฮะผมน่ะยังไงก็ได้อยู่แล้วอยู่บ้านคนเดียวได้เสมอ

0: โถ่พี่มีเก็บที่ไหนเล่าพี่ก็พูดไปเรื่อย
1: อ้าวเมียแกก็ยังไม่มีอยู่ตัวคนเดียวทำงานตัวเป็นเกลียวอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีเงินเก็บโอ้โหใครหน้าไหนจะเชื่อแกว่าไอ้ออด
0: อ๋อเอาเถอะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อผมไปละ
1: เอ๊ะแล้วจะกลับมาตอนไหน
0: ยังไม่รู้อ่ะพี่เย็นๆอาจจะเลยไปตีเทนนิสด้วย
1: ทุกวันเลยไง
0: ก็ไม่ทุกวันหรอกอยู่ที่อารมณ์แล้วก็มีเพื่อนไปตีด้วยอ่ะถ้านัดครบก็ไปถ้าไม่ครบก็ไม่ไป
1: เออตามสบายไป
0: งั้นเจอกันคืนนี้พี
1: ่เออโชคดีว่าไอ้น้องชาย
0: ขอบคุณฮะ
1: ไม่ได้เรื่องเลย
2: คุณเป็นยังไงมั่งคะ
3: ผมสบายดีครับแล้วคุณรสาล่ะเมื่อคืนโดนฝนเป็นอะไรมั่งหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะพอเข้าบ้านอาบน้ำอุ่นทันทีเลยค่ะ
3: ครับ
2: คุณทำอะไรอยู่คะ
3: ชมต้นไม้ในสวนนะครับ
2: มีความสุขจังเลยนะคะเนี่ย
3: มาแบ่งความสุขจากผมไปไหม
2: คุณอนุ
4: เราแอบฟังแม่คุยโทรศัพท์กับลูกคนนั้นลูกคนนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่เขาตามตอแยแม่เราจนแม่เราเปลี่ยนใจไม่อยากไปออสเตรเลียกับเราแน่ๆเลยแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีวันเนี้ยคือปล่อยให้แม่ติดต่อกับลูกคนนั้นอีกแล้วก็เราต้องเสียแม่ไปแน่ๆเลยนี่ถ้าลูกคนนั้นเป็นพ่อใหม่แล้วก็โอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยไม่อยากคิดเลยเว้ย
2: คุณไม่รังเกียจคนแก่อย่างฉันหรอคะ
3: ไม่เลยครับผมอยากเห็นคุณมีความสุขนะอันที่จริงแล้ววัยอย่างคุณน่ะน่าจะมีแต่ความสุขไปแล้วนะครับเนี่ย
2: มันก็จริงของคุณนะคะลูกสองคนของฉันโตกันหมดแล้วมีงานมีการทำอย่างมั่นคงไม่เดือดร้อนอะไรแล้วแทนที่ฉันจะมีความสุขแต่ฉันกลับรู้สึกว่ากำลังมีความทุกข์ซะมากกว่าไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะค่ะ
3: ก็เพราะคุณน่ะไม่อยากตามลูกชายคนโตไปออสเตรเลียนะสิครับ
2: ค่ะฉันบอกตามตรงเลยนะคะฉันไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่ไหนๆในโลกนี้เลยฉันเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยมีที่ทำมาหากินก็เพราะเป็นคนไทยนี่แหละค่ะแล้วอยู่ดีๆจะให้ฉันไปอยู่ประเทศที่ฉันไม่คุ้นเคยอะนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฉันจะไปยืนอยู่ณจุดไหนของแผ่นดินในประเทศนั้นๆ นะคะ
3: ผมเข้าใจคุณอรสานะครับ
2: ขอบคุณนะคะที่เข้าใจฉันสงสัยจะมีแค่คุณอํานพคนเดียวละมั้งเนี่ยที่เข้าใจหัวอกของฉันลูกของฉันน่าจะเข้าใจฉันสักนิดก็ยังดีนะคะเนี่ย
3: ใจเย็นๆนะครับค่อยพูดค่อยจากกันนะครับ
2: ฉันว่าลูกคนนี้คงไม่ยอมฟังเหตุผลของแม่คนนี้หรอกค่ะพูดไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองน้ำลายเปล่าๆปี้ๆนะคะคุณ
3: เอานาผมเชื่อว่ายังไงซิเนี่ยลูกชายคุณน่ะก็ต้องยอมฟังเหตุผลของแม่อยู่ดีเนี่ยแหละครับเชื่อผมนะลองคุณไม่ยอมไปสักอย่างลูกคุณน่ะจะลากตัวคุณไปได้ยังไงล่ะจริงไหม
2: คุณอนบคะ
3: ครับ
2: รับปากฉันได้ไหมคะ
3: รับปากอะไรครับ
2: รับปากว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะ
3: แน่นอนอยู่แล้วครับผมยินดีเป็นเพื่อนคุณราสานะครับผมรับรองครับว่าผมน่ะจะไม่ทำให้คุณน่ะเสียใจเด็ดขาดเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบ่งปันความสุขให้กันเท่านั้นนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ อุ๊ยคุณอนบคะ
3: ครับมีอะไรครับ
2: ฉันได้ยินเสียงคนไออยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะไม่รู้ว่าใช่แต่ออดขึ้นมาหรือเปล่าตะกี้นี้ได้ยินเสียงรถออกจากบ้านไปถ้าไม่ใช่ตาออสก็คงจะเป็นตาป๊อดนั่นแหละแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะ
3: ว่างก็โทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับ
2: ค่ะหวัดดีนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย
6: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
8: ยกสุดท้าย

0: ยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เราดึงบานประตูปิดเหมือนเดิมแม่รู้แล้วว่ามีใครอยู่แถวนี้ด้วยเสียงไอของเราก็เราจงใจจะไอให้แม่ได้ยินแม่จะได้วางสายอีตากลุ่มคนนั้นซะไม่งั้นก็ยังคุยกันไม่รู้จบต่อไปเรื่อยๆปล่อยให้คุยกันนานๆเดี๋ยวแม่เราก็คล้อยตามอีตาลุงคนนั้นไปซะทุกเรื่องแน่ๆเลย
1: ใคร
2: ผมเองฮะ
1: ตาป๊อด
2: ฮะแม
1: ่มีอะไรล่ะ
2: ผมขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่ต้อง
2: เอ้าทำไมฮะแม่ที่กระตาออดอ่ะแม่อยากให้ออดเข้าไปคุยด้วยเลยอ่ะ
1: แล้วยังไงล่ะ
2: ก็คือผมแม่มีคติกับผมใช่ไหม
1: เปล่าสักหน่อย
2: ถ้ากันแม่อนุญาตให้ผมเข้าไปสิครับ
1: เราจะเข้ามาทำอะไรในห้องนอนแม่เหรอ
2: ผมเข้าไปคุยกับแม่ไม่ได้เลยฮะตอนนี
1: ้ได
2: ้งั้นผมเข้าไปนะ
1: เอาล่ะแม่ขี้เกียจห้ามแล้วเข้ามาเลย
2: ขอบคุณนะ
1: เข้ามาแล้วมีอะไรจะคุยก็คุยไปสิ
0: คือแม่ยังติดต่อลุงคนนั้นอยู่อีกแล้ว
1: ถามทำไม
0: เพราะว่าลุงแกไม่หวังดีกับแม่หรอกฮะ
1: แกเอาอะไรมาพูดฮะ
0: ก็ความจริงนะฮะ
1: คุณอนบเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำให้แม่รู้สึกอึดอัดใจแต่อย่างใดเลย
0: ก็แน่ละเพิ่งจะเริ่มคบหากันผู้ชายที่ไหนจะเผลอใจทำให้เป้าหมายอึดอัดใจล่ะครับมันต้องไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามน่ะตายใจซะก่อนแล้วค่อยมาเชื่อทีหลังก็ไม่เป็นไรไม่สายเกินไปด้วย
1: แกไม่ต้องเลยนะตาป๊อด
0: ที่ผมพูดเรื่องลูกคนนั้นแล้วก็แม่มักจะมีอารมณ์งี้ทุกทีสินะ
1: แม่ยังไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเลยนะ
0: ที่แม่ไม่ยอมไปออสเตรเลียกับผมเพราะลูกคนนั้นใช่ไหม
1: มันไม่เกี่ยวกับใครเลยนะตาป๊อดมันอยู่ที่แม่คนเดียวเท่านั้นนะ
0: เหตุผล
1: ฮะแม่ได้พูดไปหมดแล้ว
0: ไม่อยากเลี้ยงหลาน
1: ถูกต้อง
0: ผมก็เลยให้แม่ไปดูแลอะไรนักหนานี่ครับแค่ดูเรื่องข้าวปลาอาหารตอนเย็นกับหลานเท่านั้นเองเรื่องเสื้อผ้าก็มีแม่บ้านคอยช่วยดูแลอยู่แล้วไม่เห็นยุ่งยากอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำไมจะต้องลากเอาแม่ไปทำอย่างนั้นด้วยล่ะทำไมไม่ให้แม่บ้านจัดการไปทุกอย่างทุกเรื่องเลยล่ะเรื่องง่ายๆทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องยากด้วยฮะ
0: ก็ผมจะให้หลานได้ใกล้ชิดย่าของแกมั่งอะฮะแกจะได้ซึมซับเอาสิ่งดีๆจากย่าของแกได้มั่งไงฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ส่งหลานสองคนมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วกัน
2: แม่แม่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดิครับ
1: ทำไมจะเป็นไปไม่ได้แกกับตาออดก็โตมาจากมือแม่โตที่เมืองไทยนี่แหละกินข้าวบนกองดินกองทรายที่เพชรบุรีนี่แหละ
0: แต่ลูกผมสองคนนั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะแม
1: ่ไม่เหมือนยังไง
0: ลูกผมสองคนเกิดที่ออสเตรเลียอยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะให้แกมาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ไม่ได้แล้วฮะ
1: ทำไมจะไม่ได้ถ้าต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก
0: ็ไม่ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเมืองไทยไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยกลับมากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการพัฒนาอะไรเลย
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะตาป๊อด
0: แม่
1: เราอย่ามาดูถูกบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะแม่ทนไม่ได้หรอกนะ
0: โอเคผมขอโทษก็ได
1: ้คราวหน้าคราวหลังจะพูดจาอะไรหัดใช้สมองไตร่ตรองซะก่อนโตขนาดนี้แล้วจะต้องให้แม่มาว่าอีกหรือไงเหรอ
0: คือว่าผม
1: เรื่องที่จะให้แม่ไปออสเตรเลียล้มเลิกไปเถอะ
0: แม
1: ่ยังไงแม่ก็ไม่ไปหรอก
0: แต่ผมซื้อตั๋วเครื่องบินให้แม่แล้วนะครับ
1: อ้าวแล้วตอนที่ซื้อน่ะทำไมไม่โทรมาถามความเห็นจากแม่ซะก่อนล่ะ
0: ผมจะรู้ได้ยังไงว่าแม่จะปฏิเสธผมอ่ะปกติแล้วแม่ไม่เคยปฏิเสธผมเลยนี่นะผมว่าอะไรแม่ก็จะว่าตามไปเรื่อยนี่นะไม่ขาดผมเลย
1: พ่อไม่ต้องพูดแล้วแม่ไม่อยากฟังคำอ้างอะไรของแกทั้งนั้นนะตาป๊อด
0: โตแม่ก
1: ็หลานสองคนก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทำไมจะต้องให้แม่ไปยุ่งวุ่นวายด้วยล่ะแล้วนี่แม่ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าแม่น่ะจะไปสื่อสารกับหลานสองคนให้เข้าใจกันได้ยังไงสองคนนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ฮะแต่ผมก็สอนภาษาไทยอยู่เรื่อยๆนะฮะแม่ไม่เคยขาดเลย
1: แล้วพวกแกน่ะพูดได้หรือเปล่าล่ะฮะ
0: ก็พูดได้นิดหน่อย
1: อย่างเช่น
0: สวัสดีกินข้าวหรือยังสบายดีไหมสบายดีอะไรเงี้ยฮะ
1: ได้แค่นี้เองเหรอ
0: แม่ก็ค่อยๆสอนแกสิครับจะไปยากเย็นอะไรล่ะฮะ
1: โอ้ยไม่ไหวหรอกตาป๊อด
0: ทำไมฮะแม่ท
2: ทำไมถึงไม่ไหวล่ะฮะถ้าแม่มุ่งมั่นจะให้หลานพูดภาษาไทยให้ได้ก็ต้องได้สิฮะ
1: ไม่เอาแม่น่ะขี้เกียจไล่จับปูใส่กระด้ง
2: โทษแม่ก
1: ็พอเหอะไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะตะป๊อด
2: ตกลงยังไงแม่ก็ไม่ไปใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่แม่ขออยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี
2: ่ที่นี่ไม่มีใครนะฮะครอบครัวผมตั้งใจจะตั้งรกรากที่ออสเตรเลียแล้วเพราะผมซื้อบ้านที่นู่นเอาไว้นะฮะแม่แม่ก็รู้เนี่ยผมจะให้แม่ไปอยู่อย่าให้แม่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตนะแม่นะไปนะนะฮะแม่ฟังนะครับ
1: แม่จะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อแกจะให้แม่ไปดูแลหลานสองคนน
2: ่
1: ะ
2: นั่นมันเรื่องเล็กจะตายไปฮะคุณแม่ก็ไม่ดีเหรอฮะแม่จะได้ทำนู่นทำนี่แม่จะได้ไม่เหงาไง
1: ให้แม่ทำอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ไปเลี้ยงหลาน
2: น่ะแต่ว่าแม่ฮะ
1: ไม่มีใช่ไหมล่ะถ้าแม่ไม่เลี้ยงหลานก็ไปอยู่ด้วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนึงแม่ก็โอ้
1: แล้วยังไงล่ะ
2: คือนี่ผมก็แค่อยากให้แม่น่ะสิสมกับหลานมันก็เท่านั้นเองอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้องเลยแม่ไปคุยเรื่องนี้อีกแล้วป่ะลูกลงไปก่อนเถอะ
2: เอ้านี่แม่จะนอนต่อหรือไงฮะ
1: เปล่า
2: แล้วไงฮะ
1: แม่จะอาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอก
2: แม่จะออกไปอีกแล้วเนี่ย
1: ใช่
2: แม่จะไปไหนฮะ
1: เดี๋ยวแม่ว่าจะให้คุณอนบมารับไปส่วนของเขาสักหน่อยนะ
2: ฮะแม่แม่จะไปกวนอินตาลุงนั่นอีกหรือไงเนี่ย
1: ไม่ได้กวนเขายินดีพาแม่เที่ยวต่างหากล่ะ
2: แม่มีวันรู้เหรอฮะว่าอินตาลุงคนนั้นน่ะกำลังคิดอะไรกับแม่อยู
1: ่คิดอะไรล่ะ
2: ผมไม่รู
1: ้เราพูดมาแบบเนี้ยเราต้องรู้สิอ่ะว่ามา
2: ก็คือว่า
1: ว่ายังไงล่ะ
2: เขาคิดไม่ดีกับแม่เนี่ย นะแม่มันขำตรงไหนเนี่ยเขาไม่ดีกับแม่เนี่ยฮะตลกนะฮะ
1: แม่ก็ไม่ตลกเหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ฮะ
1: ก็ดีสิถ้าคุณอนบเป็นพ่อม่ายแล้วก็แม่ก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายชีวิตกับเขาเหมือนกัน
2: โอ้แม
3: ่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมแกจะต้องนั่งรถมากับฉันด้วย
4: ลุงก็รู้ดีนี่นะว่าเพราะอะไร
3: เฮ้ยฉันไม่เป็นอะไรหรอกแกก็ไปเชื่อปากของแกไปซะทุกเรื่องเชียวถ้าฉันความจำเสื่อมจริงๆแล้วฉันจะขับรถไปไหนมาไหนได้เหรอหรือแกว่าอย่างไรฮะ
4: ก็รู้อะค่ะว่าบางทีนะลุงก็ความจำดีเยี่ยมค่ะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเกิดลุงจำอะไรไม่ได้ขึ้นมาตอนไหนน่ะเกิดปุ๊บปั๊บแล้วลุงจำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ถูกแล้วจะทำยังไงล่ะคะใครถามลุงลุงก็ตอบเขาไม่ได้นะคะ
3: นี่เลอะเทอะหน้ามีอย่างนั้นด้วยเหรอ
4: มีสิคะ
3: ไม่มีหรอกอย่างที่แกพูดน่ะมันมีแต่ในหนังเท่านั้นนะแม่พริ้มเอ้ยชีวิตจริงน่ะมันไม่มีอย่างนั้นหรอกเชื่อฉันสิ
4: ไม่ค่ะพริ้มอ่ะเชื่อที่ป้าสั่งเอาไว้เท่านั้นค่ะเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลุงแล้วพริ้มไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพริ้มก็คงจะต้องโดนป้าเล่นงานตายแน่ๆเลยค่ะ
3: อุ้ยไม่หรอกนะป้าแกน่ะไม่ทำอะไรแกหรอก
4: ว่าได้หรือคะก็ถ้าพิมพ์อ่ะปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีแล้วล่ะก็พิมพ์คงโดนป้าเล่นงานตายนั่นแหละค่ะ
3: เฮ้ยป้าเขาสั่งให้แกมาเป็นก้างขวางคอฉันใช่ไหมเนี่ย นั่นไงฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดเลยแกนี่แสบจริงๆเลย
4: ลุงก็กล่าวหาพิมพ์จนได้แล้วนะ
3: แล้วไม่จริงล่ะ
4: ไม่จริงหรอกค่ะไม่มีใครอ่ะสั่งให้พริมอ่ะมาเป็นก้างขวางคอลุงหรอกค่ะก็ลุงอ่ะไม่เคยนอกใจป้าเลยนี่นะ
3: แกพูดก็มีเหตุผลดี
4: มันจริงใช่ไหมล่ะ
3: จริงสิฉันน่ะไม่เคยนอกใจป้าของแกหรอก
4: แล้วคราวนี้ล่ะคะ
3: คราวนี้อะไรฮะ
4: อ่ะก็ที่ลุงขับรถไปรับคุณป้าอรสานี่ยังไงล่ะคะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ลุงกำลังคิดอะไรกันแน่คะ
3: เฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นน่ะ
4: แน่ใจนะคะ
3: แน่ยิ่งกว่าแน่อีกนะจะบอกให้
4: ดีค่ะ
3: ทำไมแกสงสัยอะไรฉันฮะ
4: เปล่าค่ะ
3: ฉันรู้นะว่าแกคิดว่าฉันกำลังอ่ะมีใจกับคุณรสาใช่ไหม
4: ก็คือ
3: นั่นไงนั่นไงฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดเลยว่าแกน่ะจะต้องคิดอย่างนั้นแน่แน่นี่ถามจริงเหรอหนังพริม
4: ลุงจะถามอะไรพริมล่ะจ๊ะ
3: สมองของแกน่ะคิดได้แค่นี้เองหรือไงฮะ
4: พริมแบบนี้ล่ะค่ะ เอ้
3: าหรือไม่จริงล่ะ
4: ไม่จริงค่ะพริมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นนะคะ
3: เอาเหอะเอาเหอะแล้วอย่างเรื่องนี้อยากไปฟ้องป้าแกก็แล้วกัน
4: ค่ะพริมอ่ะจะปิดปากให้สนิทแล้วทีเดียวเชียวค่ะแต่ว่า
3: แต่ว่าอะไรฮะ
4: แต่ว่าลุงก็ควรจะมีค่าปิดปากพริมด้วยนะสิคะ
3: หนังพริมไม่น้อยหน่อยนางพริม
4: ไม่น้อยหรอกค่ะพริมอ่ะไม่ได้เรียกค่าปิดปากมากมายอะไรนี่คะก็แค่เศษเงินของคุณลุงอ่ะเท่านั้นเองแหละ
3: นี่แกนี่แสบเหลือเกินแล้วแกจะเอาค่าปิดปากเท่าไหร่ฮะ
4: ก็เศษเงินของคุณลุงนะคะ
3: เดี๋ยวนะขอคิดดูก่อนเศษเงินในรถฉันตอนนี้ก็มีอยู่1550อีก3บาทรวมทั้งหมดก็18บาทพอไหม
4: ลุงอะ อะไรกันน่ะค่าปิดปากแค่18บาทเองเหรอลุง
3: อ้าวก็แกเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือว่าเอาเศษเงินของฉันน่ะฮะ
4: แหมลุงอ่ะอย่าแกล้งพาซื่อหน่อยลอย
3: ฉันเป็นคนซื่อจริงนะแม่พริมแกขอเศษเงินฉันฉันก็ให้เศษเงินแกไม่ถูกต้องเหรอนี่ฮะ
4: ลุงอ่ะเพม่าหมายถึงแบงค์20แบงค์50แบงค์100หรือถ้าใจดีหน่อยอ่ะแบงค์500ก็ยังไหวอยู่นะคะ
3: เฮ้ยพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเศษเงินนะเว้ย
4: เรียกสิคะก็ความคิดของพริมอ่ะพริมว่านั่นแหละคือเศษเงินส่วนแบงค์พันน่ะมันไม่ใช่เศษเงินซะหน่อย
3: หัวหมอจริงนะแกเนี่ย เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะ
4: อ้าวมีการเอาไว้ก่อนเหรออ
3: ืมใช
4: ่ถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ตอนนี้ป้าแกโทรมาถามว่าลุงไปไหนพริมก็จะไม่เอาไว้ก่อนหรอกนะ
3: เฮ้ยๆแหมแกนี่หัวหมอจริงนี่ว่า
4: ไม่รู้ล่ะก็ลุงอ่ะหัวหมอกับพริมก่อนนี่นะ
3: เออให้ก็ได้นี่นี่นี่ไป
4: หนึ่งร้อย
3: แล้วนี่นี่นี่นี่แบงค์20มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาไปให้หมดเลย
4: แบงค์20มีแค่6ใบเองก็เท่ากับ120แบงค์ร้อยอีก100
3: เป็นเท่าไหร่อ่ะ
4: 220บาทเอง
3: เองเหรอ
4: ค่ะ
3: บ้าแกจะเท่าไหร่วะเนี่ยฮะ
4: ก็แบงค์ร้อยในกระเป๋านั่นน่ะหยิบมาให้พริมให้หมดเลยได้มาหลับหูหลับตาเผลอหยิบแบงค์500ติดมือมาสักใบสองใบก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ
3: น้อยหน่อยนางพริมพอฉันยอมแกหน่อยแกก็แหมช่างเอาใจเลยนะเดี๋ยวไล่ลงจากรถรอให้เดินกลับบ้านขาลากเลยดีไหม
4: ไม่ดีแน่นอนค่ะ
3: เอาแบงค์ร้อยอีก3ใบรวมเป็นเท่าไหร่ฮะ
4: 520ค่ะ
3: ฉันให้แกแค่นี้เอาม
4: ั้ยน้อยจังเลยอ่ะ
3: แกจะเอาไม่เล่าถ้าไม่เอานะเอาคืนมาแล้วถ้าแกอยากพูดอะไรก็เชิญพูดให้พอฉันไม่กลัวป้าแกหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
4: คือว่า
3: เอาคืนมาสิฉันเปลี่ยนใจแล้วไม่ให้ข้าปิดปากแล
4: ้
3: ว
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ทำไมฮะ
4: ให้แล้วให้เลยค่ะเอาคืนไม่ได้หรอก
3: แกนี่จริงๆเลย ช่วยฉันรับทีสิ
4: จะให้พิมรับจริงๆเหรอคะ
3: คือมีฉันโทรมาแกก็บอกไปแล้วกันว่าเราไปตลาดหรือไปไหนก็ได
4: ้ค่ะค่ะค่ะฮัลโหล
5: อ้าวแม่พิมหลอกเหรออ
4: ุ๊ยป้า
3: เฮ้ยป้าแกโทรมาจริงๆเหรอนางพิม
4: ค่ะลุงจะคุยด้วยหรือเปล่าคะ
3: แกก็คุยไปสิพูดตามที่ฉันบอกแล้วกันอย่าให้มีพิรุธนะรู้ไหม
4: รู้แล้วค่ะลุง
5: ฮัลโหลแม่พริมแกยังฟังฉันอยู่หรือเปล่านะเฮ้ย
4: ฟังอยู่ค่ะป้า
5: เอ๊ะนั่นเสียงรถดังนั่นแกไม่ได้อยู่ในบ้านหรอกเหรอ
4: เปล่าค่ะ
5: แล้วแกไปไหนแกเอามือถือลุงแกไปได้ยังไงแกทิ้งให้ลุงแกอยู่บ้านคนเดียวได้ยังไงฮะแกไม่รู้หรือไงว่าลุงเป็นโรคความจำเสื่อมนะฮะ
4: เดี๋ยวค่ะป้าค่ะใจเย็นๆนะคะถามทีละประโยคนะคะพิมฟังไม่ทันนะคะ
5: แล้วแกไปไหนล่ะนั่นน่ะ
4: พิมไปตลาดกับลุงค่ะ
5: ลุงแกไปด้วยเหรอ
4: ค่ะถ้าป้าไม่เชื่อนะจะคุยกับคุณลุงก็ได้นะแต่ต้องรีบคุยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยลุงกำลังขับรถอยู่ค่ะไม่สะดวกที่จะคุยค่ะ
5: ไหนงั้นขอเสียงลุงแกหน่อยสิ
4: ค่ะป้าลุงคะส่งเสียงหน่อยป้าแกไม่เชื่อว่าลุงอ่ะไปตลาดกับพริ้มค่ะ
3: โอ้ได้ๆๆฮัลโหลดาริ่งจ๋า
5: ตายจริงคุณจ๋าน่าเกลียดมากเลย
4: ป้าได้ยินที่ลุงพูดอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจะให้ลุงพูดอีกครั้งดีไหม
5: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉันน่ะได้ยินแล้วรับไม่ได
4: ้ป้ามีอะไรอีกหรือเปล่าคะ
5: ก็ไม่มีแล้วล่ะยะ
4: งั้นแค่นี้นะคะกำลังจะมาถึงตลาดสดแล้วค่ะ
5: เออแล้วก็อย่าพาลุงเราเดินจนเพลินล่ะเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปแล้วมันจะยุ่งเข้าใจไหม
4: รู้แล้วค่ะ
5: แค่นี้แหละ
4: หวัดดีค่ะป้า
5: หวัดดี
4: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลุง
3: เยี่ยมไปเลยนะพริมนี่มันต้องอย่างนี้สิแกถึงจะอยู่รับใช้ฉันได้นานแสนนาน
4: แต่พริมมารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะลุง
3: ไม่สบายใจอะไรอีกเหรอ
4: พริมกำลังโกหกคนอยู่ค่ะ
3: บ้าเรื่องแค่นี้เองอ่ะแกจะเอามาคิดให้ทกสมองทำไมเหรอ
4: แต่ว่าพริม
3: แกไม่ต้องคิดมากเชื่อฉันแล้วทุกอย่างจะดีเอง
4: ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่คะ
3: ถูกต้องไหลตามน้ำไปก่อนแล้วแกจะได้ดีเองแหละน้องพริมเอ้ย

0: รู้ว่าลูกชายของคุณป้าอรสาแกจะยอมให้แม่เขาอ่ะไปกับคุณลุงหรือเปล่าคะ
1: อ้าวทำไมจะไม่ให้ไปล่ะฮะ
0: เอ้าเดี๋ยวลูกชายเขาจะหาว่าคุณลุงอ่ะกำลังเป่าหูคุณป้าแกยังไงล่ะคะ
1: ผู้เยาว์หน้าอย่าคิดมากเลยนั่นไงนั่นไงคุณอรสาน่ะเดินออกมาแล้ว
0: อุ๊ยลูกชายของคุณป้าก็เดินออกมาด้วยค่ะลุงงานเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะคะ
1: น้องเพลม
2: ส่งแม่แค่นี้แหละเดี๋ยวแม่เดินไปขึ้นรถคุณอนบเอง
3: ทำไมฮะแม่ไม่อยากให้ผมไปหาลุงอนบยังไง
2: ไม่ใช่ไม่อยากแต่แม่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ลูกจะต้องเดินออกไปหาคุณอนบนี่นะ
3: เอาหน้าผมอยากจะคุยกับลุงแกหน่อยอะ
2: นี่ตาป๊อดเราน่ะมีเรื่องอะไรจะคุยกับลุงเขาฮึ
3: ไม่มีอะไรมากหรอกฮะแม่แม่อย่ากังวลใจไปเลยรับรองผมไม่หักหน้าแม่แน่นอน
2: แต่ว่าแม่ว่า
3: เดินไปท่านแม่ผมจะเดินไปส่งที่รถเอง
2: ตามใจก็แล้วกัน
1: สวัสดีครับคุณอรสา
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณป้าอรสา
2: สวัสดีจ้ะแม่พริมตามมาด้วยเหรอเนี่ย
0: ค่ะไม่ว่าลุงไปไหนอ่ะพริมก็จะต้องตามไปทุกที่ล่ะค่ะไปคนเดียวอ่ะไม่ค่อยไว้ใจหรอกค่ะ
2: เหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับลุง
1: อ๋อสวัสดีป้าป๊อดออกมาส่งแม่เหรอ
3: ครับ
1: อ๋อดีดีดีผมเปิดประตูรถให้นะครับเชิญครับคุณอรสา
2: ขอบคุณค่ะ
3: ลุงฮะ
1: ว่าไง
3: วันนี้ลุงจะพาแม่ผมไปถึงไหน
1: อ๋อไม่ได้ไปถึงไหนหรอกครับชวนไปเที่ยวที่สวนฉันน่ะพ่อป๊อจะไปด้วยไหมล่ะสวนของฉันน่ะร่มรื่นมากเลยนะ
3: ไม่ขอบคุณฮะผมขอความช่วยเหลือจากลุงเรื่องหนึ่งได้ไหม
1: อะไรเหรอ
3: คือแม่ผมน่ะเปลี่ยนใจไม่ยอมไปออสเตรเลียกับผมผมอยากให้ลุงน่ะช่วยแก้กล่อมแม่ผมหน่อยให้ไปออสเตรเลียกับผมสักทีนึง
1: แม่เรื่องนี้ค่อนข้างพูดยากซะด้วยสิมันขึ้นอยู่ที่ใจของคนเราอะนะถ้าแม่ของป้าป๊อดไม่อยากไปต่อฉันเกลี้ยกล่อมยังไงมันก็ไม่เป็นผลหรอก
3: แต่ผมมั่นใจนะว่าถ้าลุงพูดกับแม่แม่อาจจะเชื่อลุงก็ได
1: ้ไม่หรอกอย่าขอร้องฉันเลยป้าป๊อดมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
3: นี่ลุงพูดมันไม่อยากให้แม่ผมไปกับผมงั้นน่ะ
1: โอ้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อป๊อด
3: แล้วไงฮะ
1: ก็อย่างที่บอกพ่อป๊อดไงเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะ
3: แต่ว่าคือพอแม่ผมไปเที่ยวกับลุงมาวันเดียวแม่ผมก็เปลี่ยนใจไม่ยอมไปออสเตรเลียแล้วมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าลุงน่ะมีอำนาจในการตัดสินใจของแม่ผมไม่น้อยเลยทีเดียวนะเนี
1: ่
3: ย
1: ไม่หรอกพ่อป๊อดอย่าเข้าใจฉันผิดเลยฉันไปไหนกับแม่ของพ่อป๊อดด้วยเจตนาดีนะเราเป็นเพื่อนกันไม่เคยคิดไปอย่างอื่นเลยนะ
2: นี่ยืนคุยอะไรกันคะคุณอนบตะป๊อดเราจะไปกันหรือยังคะ
1: อ๋อไปเดี๋ยวนี้แหละฉันต้องไปแล้วนะป๊อด
3: ฮะ
1: เปลี่ยนใจพฤติกรรมไหมฮะสวนฉันน่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่หรอกนะ
3: อ๋อไม่เชิญลุงตามสบาย
1: งั้นฉันไปนะ
3: ครับผ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปะกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
8: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
9: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
10: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
5: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clockไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคนจัดพูดไม่เยอะค่ะปล่อยให้คุณได้คุยกับเพลงนะคะเป็นเพลงในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะอย่างเช่นเพลงแรกในวันนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนี้เราตั้งท็อปปิกในการพูดคุยคืออะไรก็นี่เข้าเดือนกันยายนแล้วไงคะก็เลยเริ่มต้นกันด้วย September นะคะเพลงนี้เนี่ยดิฉันว่าหลายคนนี่ยิ้มเลยนะคะพอขึ้นอินโทรเพลงมาเนี่ยงานของ Earth, Wind and Fire นะคะเพลงนี้ R&B ที่แสนจะคลาสสิกค่ะแล้วก็เป็นความทรงจำที่รื่นรมผ่านเพลงได้อย่างดีเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงถัดไปนะคะที่จะให้คุณได้คุยด้วยนะคะในเรื่องของเดือนกันยายนเนี่ยนะคะก็คืองานของ Green Day ค่ะเพลงชื่อ Wake Me Up When September Ends นะคะต้องเรียกว่าเป็นบัลลาดร็อกที่หลายคนก็ยังคงจดจำนะคะถึงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องของเดือนกันยายนเพลงแรกออกไปในแนวรื่นรมใช่ไหมคะแต่เพลงนี้ออกไปในเรื่องของความสูญเสียและโศกเศร้ากันบ้างแต่ว่าในเดือนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่สวิงกันสุดๆนะคะเดี๋ยวฉันจะให้คุณได้ฟังงานต่อเนื่องกันไปนะคะด้วย September Moon ค่ะงานของ Neil Diamond นี่ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นออกแนวป๊อปกันบ้างนะคะหลังจากที่มา R&B มาเป็นร็อกนิดๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อกันด้วยงานของ Frank Sinatra นะคะกับเพลงชื่อ The September of My Years นะคะนี่ก็ต้องเป็นเจ้าพ่อแห่งเรื่องราวประสบการณ์เลยละค่ะจากนั้น James Taylor รอคุณอยู่นะคะกับงานดังอีกเพลงหนึ่งก็คือ September Grass นะคะไปติดตามไปฟังนะคะแล้วก็ไปคุยกับเสียงเพลงด้วยกันว่าด้วยเรื่องของกันยายนค่ะ

จะสังเกตว่าวันนี้นี่ส่วนใหญ่ทำนองเพลงนี้ยังไม่ได้ออกไปในแนวของความมีจังหวะเร่งอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปลายของครึ่งชั่วโมงแรกนี่ขอขยับจังหวะกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะด้วยงานของ The Happenings นะคะกับเพลงชื่อ See You in September หลังจากนั้น

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

เนื่องจากว่าช่วงที่เปิดเพลงแล้วก็เอ๊ะมีแต่เสียงของทางฝั่งผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเพลงเกี่ยวกับเรื่องของกันยายนกันยายนนี่มันต้องมีสัญลักษณ์เป็นรูปผู้หญิงนี่คะเพราะฉะนั้นจะพลาดได้ยังไงต้องมีงานเพลงดังของนาตาลีอิมบรูกเลียนะคะมาให้คุณได้ฟังกันเริ่มต้น Come September ค่ะแต่ว่าชื่อเพลงเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังมีความแตกต่างในเพลงต่อไปนะคะที่ชื่อเดียวกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธีมจากภาพยนตร์มากกว่าค่ะนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่า Come September เป็นหนังรุ่นเก่าดั้งเดิมมากเลยนะคะตั้งแต่สมัย Rock Hudson ยังเป็นพระเอกอยู่เลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพอเป็นหนังเพลงก็จะมีนักร้องหลายๆคนที่ได้ร่วมงานในภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึง Bobby Darin ด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็เลยจะเลือกเอา Come September ในฉบับที่เป็น Original Soundtrack นี้มาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะต่อจากนั้นจะขอเลือกเพลงในสไตล์แบบ Country กันบ้างนะคะให้คุณได้ฟังกันเป็นงานของ Roseanne Cash นะคะที่ร่วมงานกับ Johnny Cash นะคะแล้วก็กลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า September When It Comes นะคะมาให้คุณได้ฟังหลังจากนั้นดิฉันขอเลือกเสียงของผู้หญิงมาให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะเริ่มจาก Carole King นะคะกับเพลงชื่อ It Might As WellRain Until September นะคะแล้วก็รวมถึงงานของ Peggy Lee ที่ออกมาตั้งแต่ปี1945โน้นเลยค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า September in the Rain ค่ะ

วันนี้เราเริ่มต้นกันในเดือนกันยายนนะคะกับเพลงที่พูดถึงเรื่องของเดือนนี้ในอารมณ์ที่แตกต่างหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเนี่ยขอจบด้วยเพลงเดียว2เวอร์ชันนะคะมีทั้งเวอร์ชันของวิลลี่เนลสันกับเพลงชื่อ September Song และอีก1เวอร์ชันจะเป็นของ Nat King Cole นะคะที่อยู่ในอัลบั้ม Nat King Cole Sing George Shearing Plays นะคะเป็นเพลงปิดท้ายนะคะในช่วงรายการของเราวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันและมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันแบบนี้นะคะกับช่วงเวลาของ2ชีวิตวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทวาระ2และ3วันแรกหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับลดไปแล้วกว่า 11,162 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีไม่แสดงความเห็นกรณีนายสุทธิลิ้มทองกุลเตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยคืนมาโดยเริ่มจากการไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย10กันยายนนี้สภาผู้บริโภคกี้กสทช.เร่งเปิดประชุมชี้การประชุมบอร์ดล่ม8ครั้งทำวาระค้าง148เรื่องกระทบผู้บริโภคอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมสนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียยังคงปิดให้บริการเนื่องจากเท่าทานของภูเขาไฟยังคงแผ่ปกคลุมในพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียผู้โดยสารกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบ

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่7กันยายนนะครับวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3นะครับเป็นวันแรกหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปรับลดงบประมาณไปแล้วกว่า 11,162 ล้านบาทจากผู้เสนอคำแปรยติทั้งหมด154คนนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากรรมธิการได้พิจารณารายละเอียดหน่วยรับงบประมาณกว่า 3,286 หน่วยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและฐานะการคลังของประเทศโดยงบประมาณปี2570แบ่งเป็นงบกลาง 698,000 ล้านบาทงบรายจ่ายหน่วยงาน 1.34 ล้านล้านบาทและงบชำระหนี้ภาครัฐ 462,000 ล้านบาทฝ่ายค้านและกรรมการเสียงข้างน้อยอภิปรายคัดค้านในหลายประเด็นนะครับนางสาวสุริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนได้เสนอปรับลดงบประมาณเพิ่มอีก 100,000 ล้านบาทพร้อมเสนอแก้กฎหมายยกเลิกการตั้งงบสำรองแข็งงบสำรองแข็งตัว3เท่าขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอตัดงบในภาพรวม 1.5 แสนล้านบาทบอกว่ามีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากและก็เตือนหนี้สาธารณะใกล้จะแตะเพดานนายกรจาติกวนิชก็เสนอหั่นงบทั้งกระดานนะครับร้อยละ10เตือนว่าถ้ายังจัดสรรงบแบบเดิมนั้นอาจจะติดกับดักกันคลังนายชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่างบขาดดุลสูงสุดถึง 7.88 แสนล้านบาทหรือร้อยละ 3.9 ของ GDP พร้อมตั้งฉายาว่าเป็นงบประมาณเสียกรรมลอเพราะว่างบจังหวัดถูกปรับลดลงกว่า 22,000 ล้านบาทขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์พรรคประชาชนได้แสดงความผิดหวังที่กรรมธิการปรับลดงบประมาณได้เพียง 0.29 ของวงเงินทั้งหมดท้ายที่สุดที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นชอบมาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณรวมนะครับโดยยังต้องพิจารณารายมาตราต่อเนื่องจนถึงวันที่9กันยายนนี้ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปมีการอภิปรายที่น่าสนใจจากนายวีระธีรพัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างน้อยที่อภิปรายครับว่างบรายจ่ายหลายรายการนั้นไม่สามารถตัดทอนได้เช่นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการกว่า 90,000 ล้านบาทและเงินบำเหน็จบำนาญกว่า 389,000 ล้านบาทแต่มีรายการหนึ่งที่เสนอให้ตัดทั้งก้อนก็คืองบกลางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากความผันผวนราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทเนื่องจากพบว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันพร้อมเสนอตัดงบเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการอีก 13,000 ล้านบาทแม้จะยอมรับว่าเป็นรายการที่ตัดจริงไม่ได้เนื่องจากผูกพันกับระบบราชการแต่ต้องการให้ข้าราชการร่วมสุขร่วมทุกข์กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้รวม2รายการที่เสนอตัดทั้งสิ้นก็ 25,000 ล้านบาทนายวีระระบุด้วยนะครับว่าตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2527และ2540ข้าราชการไม่เคยได้รับผลกระทบจากงบประมาณจึงเสนอให้พิจารณาชะลอการขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีก 1-2 ปีข้างหน้าใน1-2 ปีนะครับในปีหน้าเพื่อนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมยอมรับว่าข้อเสนอนี้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายราชการแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วที่ประชุมจะลงมติตามเสียงข้างมากของกรรมาธิการนะครับมาดูปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวนะครับโดยนายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นต่อนายสนธิลิ้มทองกุลที่เตรียมเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้แนวคิดที่ว่าเอาประเทศไทยคืนมาโดยจะเริ่มจากการเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย10กันยายนนี้นะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเรื่องการเคลื่อนไหวการเมืองบอกว่าไม่พอใจที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลการเคลื่อนไหวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยคืนมานายสนธิเริ่มแถลงระบุว่าเมื่อ21ปีก่อนเขาเองก็ได้ประกาศว่าจะนำมวลชนต่อสู้กับระบอบทักษิณ กระทั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกรัฐประหารและตัวเขาเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวเชื้อที่ทำให้เกิดการรัฐประหารนายสุนทรีตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนที่เคยร่วมปฏิบัติการไม่เห็นด้วยกับการทำงานของนายทักษิณกลับเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำทั้งที่พรรคภูมิใจไทยกระทำไม่ต่างจากระบอบทักษิณเขาเองก็มองว่าร้ายแรงมากกว่าได้ซ้ำไปตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้นายอนุทินกลับมาเป็นนายกประเทศไทยแย่กว่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นเพราะระบบพรรคการเมืองของไทยที่ทั้งนักการเมืองและเจ้าสัวเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดบางช่วงนายสุนทรีได้เปิดภาพถ่ายคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินที่ถ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลและก็ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนในภาพนั้นเป็นพวกเดียวกันกับตอนที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยฉลาดและเจ้าเล่ห์กว่านายสุนทรีไล่เรียงตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องทั้งการกักตุนน้ำมันแต่จับตัวไอ้โม่งไม่ได้น้ำท่วมหาดใหญ่ยังเยียวยาไม่ครบถ้วนทั้งที่ผ่านมา1ปีรวมไปถึงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการแต่สิ่งที่ตอบคำถามสังคมไม่ได้ก็ยังเรื่องหัวสวคดีเขากระโดงและกรณีที่ไทยปล่อยให้ต่างชาติเข้าไปยึดพื้นที่ทั้งยิวจีนเขมรรัสเซียและยกตัวอย่างชาวอิสราเอลที่เป็นผู้นำทางศาสนาโพสต์รูปชูบัตรประชาชนคนไทยที่ได้รับคำถามที่ประชาชนสับสนก็คือเขาได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรและใครเป็นคนให้จากนั้นนายสุนทรีก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่ต้องออกมาเรียกร้องรวมพลังกันต่อสู้เพื่อเอาประเทศไทยคืนมาประเทศไทยต้องมีศักดิ์ศรีเป็นประเทศของคนไทยบอกว่าเอารูปให้ดูแล้วพวกนักการเมืองเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดทำมาหากินวิธีการเดียวกันหมดสมบัติผัดกันชมก็เลยต้องเอาประชาชนคนไทยมารวมตัวกันไม่มีใครช่วยได้พรรคฝ่ายค้านก็ช่วยไม่ได้ครับ
1: วันที่10พฤหัสนี้เวลา 9:30 ผมจะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลที่สุขุมวิทจะรับไม่รับผมไม่แคร์และจะไม่หยุดเพียงแค่นี้เมื่อยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อีสานจะเป็นภาคตะวันออกจะเป็นทางใต้ให้เข้ามารับทราบว่าสิ่งที่เราสู้อยู่และทำอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทยผมไม่ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ให้มันอยู่ไม่เป็นสุข
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีคำแถลงของนายสนธิว่าไม่ได้ฟังส่วนกรณีที่นายสนธิระบุจะยกระดับการเคลื่อนไหวหลังวันที่14กันยายนถ้าประเด็นหัวสวมีความคืบหน้านายกก็พยักหน้ารับและก็กล่าวว่าอ๋อครับและเมื่อถูกถามว่านายสนธิท้าดีเบตผ่านโซเชียลมีเดียนายกก็พยักหน้าและก็ตอบว่าครับอีกและก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ตอบคำถามเพิ่มเติมท่ามกลางความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตานะครับว่าจะบานปลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่นะครับยังมีความเห็นมีปฏิกิริยาต่อเนื่องจากการประชุมกสทช.ที่ล่มมาตลอดวันนี้มีเสียงเรียกร้องจากทางสภาผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันเราตามเรื่องของ Data Center กันต่อนะครับนายกวันนี้ลงนามแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเรื่อง Data Center เพิ่มอีก3คนครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 3คนส่วนกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่วัดก๊าซพิษน้ำเน่าเสียนะครับ Data Center พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและก็พบสาเหตุทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหัวปะเก็นรั่วทำให้น้ำมันไหลลงท่อครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนำเครื่องอุปกรณ์ตรวจวัดมัลติแรร์ตรวจสอบบ่อพักน้ำเสียบริเวณหน้าบริษัทศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ที่หรือที่เรียกว่าศูนย์ Data Center ย่านพระราม9นี่แหละครับเพื่อตรวจหาปริมาณค่าก๊าซพิษหลังจากที่พบคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นดีเซลภายในท่อระบายน้ำทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้กลิ่นเหม็นฉุนของคราบน้ำมันผลการตรวจสอบพบว่าค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC มีค่าเป็นศูนย์จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ตรวจภายในโรงงานพบ VOC ปริมาณ6 ppm และบริเวณจุดเกิดเหตุพบค่า VOC ประมาณ3 ppm ส่วนค่าก๊าซไข่เน่าลดลงเหลือ1และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL อยู่ที่ศูนย์ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลบริษัทให้ข้อมูลว่าเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเจเนเรเตอร์เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมีบริษัทผู้รับเหมามาดำเนินการเพราะว่าบริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการด้วยตัวเองระหว่างนั้นก็มีเหตุน้ำมันรั่วบริเวณหัวปะเก็นก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะใช้น้ำฉีดล้างอยู่หลายรอบก็ทำให้น้ำมันบางส่วนไหลออกไปอย่างเราก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าระบบควรจะเป็นระบบปิดและยังต้องตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลให้ชัดเจนครับ
1: คือต้องแจ้งตามตรงว่า Data Center ยังไม่ใช่แหล่งกำเนิดมลพิษเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเขาต้องเคลียร์ให้ประชาชนน่ะไม่กระทบก่อนแล้วถึงเวลาเราก็จะดูหลักกฎหมายแต่ในส่วนของในเรื่องของกฎหมายก็มีอยู่หลายตัวใช่ไหมเช่นเรื่องน้ำมันใช่ไหมที่วันก่อนเขาแจ้งความดำเนินคดีไปแต่ในส่วนเราก็จะดูว่ามีผลกระทบต่อคนรอบๆหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวเราก็คิดค่าเสียหาย
0: ระหว่างลงพื้นที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ขอโทษประชาชนที่บริเวณใกล้บริษัท Data Center นี้พร้อมรับปากว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องผลกระทบของกลิ่นให้แล้วเสร็จ
2: ขอโทษทีนะไม่เป็นไรครับที่ลงเนี่ยไม่เป็นไรครับขอประทานโทษนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวหลังที่มีอะไรก็ถ้าโทรแล้วมันสายตัดก็เข้าเกณฑ
3: ์ได้ครับผม
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับทางกรมอุทิศมั้งแต่วันแรกเลย
2: แล้วดีขึ้นไหมพี
3: ่ยังให้คำตอบไม่ได้ครับ
2: ไปกินดีขึ้นหน่อยนะ
0: วันนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่ข้อมูลอ้างถึงกรณีนายสุพนัทมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองนำความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Data Center ในผังเมืองและมีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัทตั้งแต่19พฤษภาคม2568นอกจากนี้ก็ยังระบุว่ากรมโยธาเห็นควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาการสร้าง Data Center เทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่มีกำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดซึ่งปัจจุบันอาคาร Data Center ได้ขออนุญาตเป็นประเภทสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารคลังสินค้าซึ่งมีรายละเอียดต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การใช้อาคารอยู่แล้วมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับว่านายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่725/2569แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center คือ1นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2นายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ3นายธีระเจียสุริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนนี้ที่ผ่านมานะครับและได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมไปแล้วตั้งแต่4กันยายนที่ผ่านมาครับวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคได้จัดประชุมหารือและก็แถลงข่าวร่วมกับคณะกรรมการกสทช.และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยเพื่อติดตาม2ประเด็นวิกฤตก็คืออนาคตทีวีดิจิทัลและผลกระทบหลังการควบรวมค่ายมือถือและเรียกร้องให้กรรมการกสทช.ที่เหลืออยู่6คนเร่งเปิดประชุมอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่บอร์ดล่มต่อเนื่องถึง8ครั้งทำให้มีวาระค้างอยู่กว่า148เรื่องครับสำหรับการหารือในครั้งนี้สภาผู้บริโภคได้เชิญกรรมการกสทช.ทั้ง6คนเข้าร่วมนะครับมีกรรมการ3คนเข้าร่วมประชุมก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุภชลาไสนางสาวสาวรียองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคเปิดเผยว่าปัญหาการประชุมบอร์ดกสทช.ที่ล่มซ้ำซากถึง8ครั้งเกิดจากข้อขัดแย้งเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานและปัญหาองค์ประชุมไม่ครบซึ่งในวันที่9กันยายนนี้จะมีการนัดประชุมครั้งที่9ความล่าช้าดังกล่าวนั้นทำให้การพิจารณาเรื่องสำคัญหยุดชะงักโดยเฉพาะปัญหาของผู้บริโภคที่ไม่สามารถรอผลทางคดีได้ทั้งภาระค่าบริการภัย SMS แนบลิงก์จากมิจฉาชีพและการตรวจสอบว่ามาตรการกำกับดูแลหลังการควบรวมกิจการโทรคมนาคมเกิดผลจริงหรือไม่ทั้งมิติของราคาการแข่งขันและโอกาสของรายย่อยจึงขอเรียกร้องให้กรรมการทั้ง6คนหาทางออกร่วมกันและให้สำนักงานกสทช.ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดประชุมอย่างเต็มที่และเป็นกลาง
4: เพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันว่าคุณหมอสรณะเนี่ยต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยขณะนี้ถูกคำวินิจฉัยนะว่าฉลาดสิทธิ์ในการเป็นกสทช.แล้วเพราะนั้นควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะควรที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องให้ผู้บริโภคหรือทีวีดิจิตอลเนี่ยต้องรอการพิจารณาอีก6ปีนะไม่ใช่นะหรืออย่างน้อย3ปีตอนนั้นวาระกสทช.ก็ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องตั้งคำถามว่าการที่สำนักงานไม่จัดประชุมให้กับกสทช.ที่เหลือเนี่ยสำนักงานกำลังไม่ทำหน้าที่ใช่หรือไม
0: ่ด้านรองศาสตราจารย์รุจโกมลบุตรอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคก็ระบุว่าปัจจุบันมีวาระค้างการพิจารณาอยู่ถึง148วาระทั้งเรื่องผลกระทบการควบรวมทีวีดิจิทัลและเรื่องร้องเรียนต่างๆซึ่งถ้าไม่มีการเปิดประชุมการดำเนินงานและการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ
5: วาระการประชุมมีเป็น148วาระนะครับแล้วในนั้นเนี่ยมีเรื่องสำคัญเช่นเรื่องการแก้ไขผลกระทบจากการควบรวมนะครับเรื่องทีวีดิจิทัลแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนอื่นๆอีกมากมายเรื่องแบบนี้จะขยับไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางสำนักงานไม่จัดประชุมถ้าเกิดว่าคุณหมอยังจะอยากเข้าประชุมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีก3ท่านไม่ยอมเข้าประชุมนะคร
0: ับ สภาผู้บริโภคได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักใน2มิตินะครับก็คือด้านกิจการโทรคมนาคมติดตามและบังคับใช้มาตรการหลังการควบรวมค่ายมือถืออย่างเข้มงวดทั้งด้านโครงสร้างราคาคุณภาพบริการความโปร่งใสของแพ็คเกจและระบบแจ้งเตือนการใช้งานที่เป็นธรรมด้านกิจการโทรทัศน์ก็เร่งจัดทำแผนงานหรือ Roadmap อนาคตทีวีดิจิทัลก่อนปี2572พร้อมกับวางกรอบกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT และคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะครับ

0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกดูเรสปอนส์ทีจี
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายชายแดนไทยเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เมื่อเช้ามีมวลน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวกรากจนระดับน้ำสูงแตะพื้นสะพานเหลือระดับต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตทั้งฝั่งไทยและเมียนมาประมาณ50ถึง100เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยหน้าโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์มีน้ำทะลักผ่านแนวกำแพงและผนังกั้นน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนเบื้องต้นพบว่ามีกระสอบทรายบางส่วนถูกน้ำออกจากแนวป้องกันก็ประสานเทศบาลตำบลแม่สายเข้าดำเนินการแก้ไขบริเวณนี้ยังมีน้ำท่วมขังนะครับแต่ว่าระดับน้ำไม่สูงมากส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาเร่งนำรถแบ็คโฮเข้าเก็บเศษไม้ขยะและสิ่งปฏิกูลที่ติดอยู่กับตัวสะพานเนื่องจากเกรงว่าจะกีดขวางทางน้ำและทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นถ้าน้ำล้นออกจากสะพานและถนนอาจจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ

0: แม่สายและก็ท่าขี้เหล็กบริเวณด้านหลังวัดเกาะทรายพนังกั้นน้ำฝั่งไทยยังสามารถรองรับมวลน้ำไว้ได้แม้ว่าจะมีน้ำรั่วซึมเข้ามาตามแนวกำแพงบิ๊กแบ็กอยู่บางส่วนส่วนฝั่งประเทศเมียนมาพบแนวกำแพงคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนเป็นวงกว้างนะครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารือฝ่ายปกครองท่าขี้เหล็กของเมียนมาถึงแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำและป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้ง2ฝั่งชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าปัจจัยสำคัญก็คือปริมาณฝนในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาซึ่งทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงมาแต่จากข้อมูลที่ได้รับยังไม่เกิน100มิลลิเมตรในขณะที่ระบบป้องกันน้ำที่เตรียมไว้สามารถรองรับได้และถ้าจะเป็นต้องอพยพประชาชนหรือขนย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2567ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับแผนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าอธิบดีกรมธนารักษ์ได้เห็นชอบให้ดำเนินการรื้อถอนแล้วขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำและก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรต่อไปอย่างไรก็ตามครับแม้ระดับน้ำล่าสุดมีแนวโน้มลดลงแต่สถานการณ์แม่น้ำสายยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้ายังมีฝนตกหนักเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับเราไปดูที่แม่ฮ่องสอนนะครับก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เช่นที่ตำบลปางหมูตำบลผาบ่องอำเภอเมืองมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า20ครอบครัวเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ฝนตกหนักอย่างรุนแรงและฉับพลันวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรทำให้เกิดมวลน้ำป่าทะลักเข้าสู่เขตตัวเมืองและแจ้งเตือนเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนในพื้นที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะเจอฝนตกหนักซ้ำลงมาอีกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาพื้นที่ติดทางน้ำไหลระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและก็ติดประกาศเตือนภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับอินโดนีเซียก็เผชิญกับภัยธรรมชาติเหมือนกันนะครับสนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียยังคงปิดให้บริการเพราะว่าเท่าฐานของภูเขาไฟอานักกรากาตั้วยังคงแผ่ปกคลุมในพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียผู้โดยสารกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบนะครับกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าในวันนี้สนามบิน8แห่งในอินโดนีเซียรวมไปถึงสนามบิน2แห่งในกรุงจาการ์ตายังคงปิดให้บริการในช่วงเช้าวันนี้หลังจากเท่าทานภูเขาไฟอานักกรากาตั้วยังคงแผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่ปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ยังต้องปิดสนามบินต่อไปเพื่อความปลอดภัยรัฐมนตรีคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าการระงับบริการของสนามบินซูการ์โนฮัตตาในกรุงจาการ์ตามีจุดประสงค์เพื่อให้สนามบินมีเวลาทำความสะอาดทางวิ่งทางขับและลานจอดเครื่องบินเพื่อให้ผู้ประกอบการสายการบินมีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับฝูงบินของตัวเองโดยยังคงปิดทำการจนถึง 5:59 คืนนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นอินโดนีเซียโดยจะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสนามบินอีก6แห่งที่เหลือนั้นจะปิดทำการไปถึงเมื่อใดเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นหนึ่งในสายการบินที่ได้รับผลกระทบวันนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์ระงับเที่ยวบิน18เที่ยวนอกจากนี้ก็มีเที่ยวบินอีก1เที่ยวที่เช้าพรุ่งนี้ที่ออกจากจาการ์ตาถูกยกเลิกเช่นเดียวกันมีผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในครั้งนี้ประมาณ 314,000 คนขณะที่เที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวต้องยกเลิกและล่าช้าออกไปผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้โดยสารต้องหาเที่ยวบินใหม่หรือเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดบันเตนมีคำสั่งให้โรงเรียนในบันเตนนั้นเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์นะครับ3วันเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบแต่ว่าระมัดระวังงดกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าขณะนี้นั้นยังคงมีเท่าภูเขาไฟตกลงมาซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวประมงและนักท่องเที่ยวก็ขอให้หลีกเลี่ยงเข้าใกล้ภูเขาไฟรัศมี3กิโลเมตร เท่าฐานจากภูเขาไฟอานักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราได้แผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบหลายแห่งนะครับนับตั้งแต่ภูเขาไฟปะทุขึ้นเมื่อช่วงดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้อินโดนีเซียได้เปิดเผยภาพภูเขาไฟล่าสุดนะครับจะเห็นว่าภูเขาไฟปะทุต่อเนื่องครับมีควันไฟออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟแล้วก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นรอบๆกลุ่มควันด้วยข้อมูลจาก BMKG หรือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียระบุว่าเท่าภูเขาไฟลอยขึ้นสูงถึงประมาณ 20,000 ฟุตหรือ 6,000 เมตรทางฝั่งตะวันออกของภูเขาไฟเหนือเกาะชวาและก็สูงถึง 50,000 ฟุตหรือ 15,000 เมตรประมาณ 15 กิโลเมตรเนี่ยครับทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติอินโดนีเซียระบุว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิจากภูเขาไฟในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ว่าเมื่อปี2561นะครับการปะทุของภูเขาไฟอานักรากาตัวนี้ทำให้ลาวาและบางส่วนของภูเขาไฟพังถล่มลงทะเลก่อให้เกิดสึนามิฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า400คนในเกาะชวาและสุมาตราในตอนนั้นครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเราติดตามรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนมาเลเซียไปหารือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: รัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนมาเลเซียครับไปหารือการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าพร้อมจะร่วมมือสร้างรั้วชายแดนป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติส่วนการพูดคุยเพื่อสันติภาพยังรอมาเลเซียแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่นะครับฝ่ายไทยเองก็พร้อมถ้าBRN ทุกปีกทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมีท่าทีที่เป็นเอกภาพในการยุติความรุนแรงและก็เตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะพูดคุยมากขึ้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายลดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภายในปี2570นะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าหารือร่วมกับดาโตสุรีอุตามาฮาจีมูฮัมหมัดบินฮาจีฮัสซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและดาโตสุรานูชูวานบินไซนอลอาบิดินเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าการหารือในวันนี้ก็เพื่อติดตามผลการหารือระดับผู้นำและผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังการเยือนของนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมและรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงร่วมกันก็คือโครงการรั้วความมั่นคงชายแดนที่มาเลเซียมีแผนการสร้างอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องให้กางแผนงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดรวมไปถึงการยกระดับข่าวกรองเพื่อความแม่นยำทางข่าวสารและความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมครับมีนายธนัทผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยเช่นเดิมในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ที่เหมาะสมโดยฝ่ายไทยระบุชัดเจนว่าการพูดคุยจะคืบหน้าได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่สงบลงจึงขอความร่วมมือให้กลุ่ม BRN ทุกปีกทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมีท่าทีที่เป็นเอกภาพในการยุติความรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะพูดคุยให้มากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการลดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภายในปี2570ต่อไป
1: ผมคิดว่าสำคัญและจริงๆเนี่ยก็คือว่าเรามียุทธศาสตร์นะครับของรัฐบาลเนี่ยแต่ที่สำคัญมากที่สุดคือการปฏิบัติในพื้นที่มันก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของยุทธเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการนะครับเราการเมืองการทหารการพัฒนาต้องไปด้วยกันนะครับเพราะว่าและรวมทั้งกระบวนการพูดคุยด้วยมันคงไม่ใช่มิติใดมิติหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เราต้องทำครบถ้วนทุกมิติถ้าเราทำงานอย่างมีเอกภาพแบบบูรณาการนะครับในพื้นโดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเราจะมีความคืบหน้านะครับ
0: รัฐมนตรีต่างประเทศเปิดเผยด้วยว่าทางมาเลเซียยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียไปบั่นทอนความมั่นคงของไทยส่วนยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลก็คือการยึดมั่นกับแนวทางของรัฐบาลก็คือการเข้าถึงเข้าใจแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือการเข้าถึงเข้าใจและพัฒนาประชาชนในพื้นที่และการทำงานด้วยความเป็นเอกภาพของหน่วยงานในพื้นที่เช่นเดียวกับมิติความมั่นคงความปลอดภัยเพราะว่าขณะนี้เรื่องเศรษฐกิจก็ต้องบูรณาการโครงการแต่ละโครงการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นของส่วนรวมที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดการศึกษาและอัตลักษณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นจะต้องคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยก็ต้องยึดมั่นในแนวทางของรัฐบาลมาเลเซียด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละตอนที่หารือกันเนี่ยเขาบอกความมั่นคงชายแดนของไทยเนี่ยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียขออย่าได้เป็นห่วงเลยเขาจะให้ความร่วมมือกับไทยเต็มที่เขาขอยืนยันนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่ให้มีการให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียในลักษณะที่จะบั่นทอนความมั่นคงของไทยนะครับ
0: นายศิริศักดิ์ กล่าวย้ำว่ารัฐบาลจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือความปลอดภัยความเป็นอยู่ส่วนแผนระยะยาวก็ต้องเปิดกว้างต่อการรับฟังเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ต้องพูดคุยกันนะครับแต่ตอนนี้การสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตและความปลอดภัยรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนรุกตลาดท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี2569มุ่งดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงจากต่างประเทศนะครับควบคู่กับมาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยโครงการไทยเที่ยวไทย Plusตั้งเป้าให้เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาทภายในปีนี้นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้ร่วมกันแถลงแผนกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี69รัฐมนตรีท่องเที่ยวระบุว่ารัฐบาลได้ปรับแนวทางด้านการท่องเที่ยวจากการเน้นแค่ปริมาณมาเป็นเน้นคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทยครับโดยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากตลาดระยะไกลควบคู่ไปกับการกระจายประโยชน์ไปยังเมืองต่างๆภายในประเทศซึ่งรัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยครับเบื้องต้นก็เตรียมมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสภายใต้กรอบวงเงินกู้เร่งด่วน 4,000 ล้านบาทจากกระทรวงการคลังให้กับประชาชน1ล้านสิทธิ์มีเงื่อนไขใช้ได้สูงสุดคนละ50ในลักษณะร่วมกันจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยรัฐบาลจะช่วยค่าห้องพักห้องละ 3,000 บาทพร้อมกับคูปองเงินสด 1,000 บาทเพื่ออุดหนุนสินค้าและบริการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าในช่วงตุลาคมนี้และใช้งานจริงช่วงธันวาคมครับ
2: สิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมแต่จะเป็นแฟลตเรทหรือโคเพย์2ไวเชอร์ก็คือคูปองที่จะได้รับแต่ละสิทธิ์ได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่วันนี้ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทท.พ้องต้องกันว่าขยับเป็น 1,000 บาทกับใช้ได้ครอบคลุมในภาคธุรกิจบริการมากขึ้นเพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์เกิดมากขึ้นมากกว่าร้านอาหารครับอันนี้มันก็จะเข้ามาในจังหวะไฮซีซั่นที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายในช่วงที่เป็นเวลาทองอย่างแท้จริงทั้งคนไทยได้เที่ยวหรือว่าการตลาดที่ทท.จะไปทำเพื่อเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวสุดเทศไทย
0: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการทท.ระบุว่าแผนงานของทท.จากนี้ก็คือปรับสร้างสมดุลให้กับตลาดการท่องเที่ยวไปที่กลุ่มตลาดใหม่ตลาดระยะใกล้และตลาดภายในประเทศตลอดช่วง3เดือนต่อจากนี้โดยยังคงแนวคิดการสร้างประสบการณ์จากการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางหลายรูปแบบทั้งกลุ่มท่องเที่ยวคนเดียวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมยามค่ำคืนรวมไปถึงอีเวนต์ระดับโลกเช่น Tomorrowlandการแข่งขันสปาร์ตันที่เข้ามาจัดภายในประเทศควบคู่ไปกับการดึงเที่ยวบินตรงจากนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อผลักดันจำนวนและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับที่คาดการไว้ในช่วงต้นปีหลังจากทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางตลอดปีก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่ำกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับเบื้องต้นททตั้งเป้าจำนวนท่องเที่ยวไว้ในปีนี้ที่ประมาณ33ล้านคนและถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวยก็อาจจะเพิ่มไปที่34ล้านคนพร้อมกับรายได้ 2.7 ล้านล้านบาทเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทและจากต่างประเทศ 1.7 ล้านล้านบาท
3: เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนเดือนกุมภาพันธ์เรื่องของ geopolitics หลายๆเรื่องเนี่ยถ้า worst case scenario เลยมันหมายความว่าสถานการณ์การสู้รบยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่สามารถที่จะจบได้ภายใน1เดือนหรือ2เดือนก็คือลากยาวมากกว่า5เดือนถึง6เดือนซึ่งตอนนี้เราอาจจะพูดได้นะคะว่าสถานการณ์ยังไม่จบเราประมาณการว่า worst case เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28ถึง31ล้านคนหมายถึงนักท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าว่าสถานการณ์มันดีขึ้นจบภายในประมาณสัก3เดือน4เดือนเนี่ยมันก็จะจบที่ประมาณ30ถึง32ล้านคนแต่ถ้าสถานการณ์ดีนั่นหมายความว่าจบเร็วเราอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวแตะที่ประมาณ33ล้านถึง34ล้านและตอนนี้สถานการณ์มันทรง แต่ว่ามันมีสถานการณ์อื่นที่เข้ามาเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าเงินบาทเองเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติแต่เราก็คิดว่าตามนโยบายรัฐมนตรีว่าเนี่ยในช่วง4เดือนนี้เราจะกระตุ้นด้วยอะไรบ้าง
0: จำนวนนักท่องเที่ยวล่าสุดตั้งแต่มกราคมถึงวันนี้ครับไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 21.28 ล้านคนลดลงร้อยละ 3.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68สร้างรายได้อยู่ที่ 1.04 ล้านล้านบาท5อันดับนักท่องเที่ยวมากสุดก็คือจีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและอันดับ5เกาหลีใต้นะครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศงานเทศกาลนาดำนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่30ที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียเดบอตมณฑลเหยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับเทศกาลนี้ผสมผสานประเพณีชาติพันธุ์หลายศตวรรษนะครับเข้ากับเทคโนโลยีอนาคตไฮไลท์คือการแสดงเต้นรำพื้นบ้านจากนักเต้นในชุดประจำเผ่าสีสันสดใสและก็มีหุ่นยนต์อัจฉริยะเต้นรำตามจังหวะไปด้วยอย่างคล่องแคล่วคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
6: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่ามังกรทะเลจีนตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุ่นระเบิดน้ำลึกหลายสิบลูกที่ถูกทิ้งลงไปในระยะต่างๆกันทำให้ฝูงปลาต่างๆหูแตกตายนับจำนวนหมื่นแต่มังกรยักษ์ไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆมันเพียงแต่ตกใจเท่านั้นเมื่อมันตกใจมันก็โผล่ขึ้นมากิริยาท่าทางของมันดุร้ายมากเสียงร้องคำรามนั้นดังสะเทือนเลื่อนลั่นปืนใหญ่ประจำเรือพิฆาตลำหนึ่งยิงมังกรยักษ์ทันทีและแล้วเรือพิฆาตอีกสองลำก็ช่วยกันระดมยิงบ้างกระสุนปืนใหญ่เรือไม่ต่ำกว่า 5-6 นัดถูกร่างมังกรยักษ์และระเบิดขึ้นแลเห็นถนัดแต่ชิ้นระเบิดของปืนใหญ่เรือขนาด3นิ้วไม่ได้ทำให้มันเจ็บปวดหรือมีบาดแผลเลยหนังของมันแข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าเมื่อมันถูกยิงมันก็แผดเสียงร้องกึกก้องท้องทะเลด้วยความโกรธต่อจากนั้นมันก็จมหายลงไปในน้ำผู้บัญชาการฝึกแผนพรายทะเลมีคำสั่งด่วนให้เรือรบทุกลำช่วยกันสังหารมังกรยักษ์ตัวนี้ให้ได้และสั่งผู้บังคับการเรือบรรทุกเครื่องบินให้ส่งเครื่องบินโจมตีมังกรยักษ์ด้วยอาวุธจรวดบรรดาทหารเรือชาติภาคีที่แลเห็นมังกรยักษ์ตัวนี้ต่างตื่นเต้นอกสั่นขวัญแขวนไปตามกันเพราะตัวของมันใหญ่กว่าเรือพิฆาตความยาวของมันวัดจากหัวถึงปลายหางคงไม่ต่ำกว่า150เมตรปืนใหญ่ประจำเรือรบไม่มีอำนาจพอที่จะสังหารมังกรยักษ์ตัวนี้ได้ขณะนี้มันดำน้ำหายไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหลบหนีไปมันอาจจะโผล่ขึ้นมาข้างเรือรบลำใดลำหนึ่งก็ได้และถ้ามันไม่ทำลายเรือรบให้พลิกคว่ำมันก็คงคาบเอาทหารเรือคนใดคนหนึ่งไปกินอย่างไรก็ตามมีเรือรบประมาณ10ลำเท่านั้นที่แลเห็นมังกรยักษ์ตัวนี้ส่วนเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือดำน้ำซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปถึงแม้ทหารประจำเรือไม่ได้เห็นมังกรยักษ์คำสั่งที่ได้รับจากผู้บัญชาการกองเรือสีโต้ก็ทำให้ทหารเหล่านั้นตื่นเต้นตกใจไปตามกันปืนเรือทุกกระบอกอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมกระสุนจริงถูกลำเลียงมาไว้ใกล้ๆกับปืนมันโผล่ขึ้นข้างเรือพิฆาตลำหนึ่งคณะพักสีสหายต่างชี้มือบอกกันและร้องเอะอะเอตโรมังกรยักษ์ชูศีรษะและลำตัวของมันขึ้นมาห่างจากกราบขวาของเรือพิฆาตลำนั้นราว 5-6 เมตรมันว่ายน้ำตามเรือพิฆาตอย่างรวดเร็วทุกคนแลเห็นมันก้มตัวลงคว้าทหารเรือฝรั่งคนหนึ่งโดยใช้กรงเล็บตะครุบตัวแล้วยกขึ้นใส่ปากเคี้ยวกลืนเข้าไปในท้องปืนต่อสู้อากาศยานของเรือพิฆาตได้ระดมยิงมันในระยะเผาขนทหารเรือวิ่งพล่านแต่มังกรยักษ์หาได้รับอันตรายจากกระสุนปืนไม่มันล้มตัวของมันคร่อมลงไปบนดาดฟ้าเรือพิฆาตเหมือนกับว่าเรือรบลำนั้นเป็นเรือเด็กเล่นน้ำหนักตัวของมังกรยักษ์ทำให้เรือพิฆาตพลิกคว่ำจมทะเลทันทีและเกิดการระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหวมังกรยักษ์อ้าปากกว้างร้องกึกก้องแสดงความดุร้ายของมันมันก้มหัวลงงับทหารเรือฝรั่งที่ว่ายอยู่ในท้องทะเลเอาขึ้นมากินทีละคนปืนใหญ่ของเรือรบหลายลำต่างระดมยิงมังกรยักษ์อย่างดุเดือดเรือปราบเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยทั้ง3ลำก็ช่วยกันยิงสัตว์ประหลาดซึ่งมีร่างกายใหญ่โตมโหฬารราวกับขุนเขาฝูงเครื่องบินไอพ่นประจันบานจากเรือบรรทุกเครื่องบินเดินทางมาแล้วหมู่แรกมีเครื่องบิน6เครื่องบินในระยะสูงเพียง 3,000 ฟิตพอเข้ามาในระยะโจมตีหมู่เครื่องบินก็แตกแยกกันออกจากฝูงผลัดกันโจมตีเป้าหมายด้วยปืนกลอากาศและอาวุธจรวดสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วยืนอ้าปากหวอไปตามกันเรือหลวงพระนครอยู่ห่างจากมังกรยักษ์ราว400หลาเท่านั้นจึงมองเห็นมันอย่างถนัดไอ้หยาเสียงหวนครางปืนกลเครื่องบินยิงไม่เข้าเว้ยอาวุธจรวดก็ยิงถูกมันจังๆไม่เห็นมันเป็นอะไรถ้ามันว่ายมาที่เรือเราจะทำยังไงดีล่ะหมอในพลดิเรกยิ้มแห้งๆไม่ต้องทำอะไรหรอกมันปีนขึ้นมาบนเรือเราเรือก็คว่ำเหมือนเรือพิฆาตลำนั้นและพวกเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อของมันหลายคนโอ้ยนิกรร้องสุดเสียงมันตะครุบไอพ่นลำนั้นไว้ได้เว้ยโอ้โหเอาใส่ปากเคี้ยวกรวมกรวมเลยอ้าวกินไม่ลงถุยออกมาแล้วปืนใหญ่เรือยังระดมยิงเรื่อยเรือรบอีกหลายลำกำลังบ่ายหน้าตรงเข้ามาเรือพิฆาตลำหนึ่งใช้ตอร์ปิโดโจมตีมังกรยักษ์ลูกตอร์ปิโดวิ่งมุดน้ำตรงไปหามันอย่างรวดเร็วกระทบร่างของมันระเบิดลั่นมังกรยักษ์ร้องคำรามสุดเสียงและดิ้นรนไปมามันจมหายลงไปในน้ำอีกครั้งหนึ่งทหารเรือไทยประจำเรือหลวงพระนครเข้าใจว่ามังกรยักษ์ถูกตอร์ปิโดสิ้นชีวิตก็ชัยโยโห่ร้องลั่นนาวาเอกฮิรันกล่าวถามศาสตราจารย์ดิเรกทันที
7: มันตายไหมครับอาจารย
6: ์นายพลดิเรกสั่นศีรษะ
7: โน่แต่มันอาจจะได้รับบาดเจ็บบ้างระวังเถอะครับถ้ามันโผล่ขึ้นมาข้างเรือเราพวกเราจะเท่งทึงไปตามกันเรือของเราลำเล็กกว่าเรือพิฆาตถูกมันทับก็ต้องจมผมกะว่ามังกรยักษ์ตัวนี้มันมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3,500 ตัน
6: จ่าเอกคนหนึ่งเดินเข้ามาในหอบังคับการอย่างร้อนรนเขาปราดเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้านาวาเอกฮิรันแล้วยกมือวันทยาหัตยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้ผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำ
8: มีวิทยุมาถึงท่านครับผม
6: นาวาเอกฮิรันคลี่เอกสารออกอ่านข้อความตัวอักษรพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษแล้วเขาก็หันมาทางนายพลดิเรก
7: อาจารย์ครับผู้บัญชาการกองเรือสีโต้ขอร้องให้อาจารย์ใช้กระสุนปรมาณูยิงมังกรยักษ
8: ์ออไรผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันแต่เราจะต้องเสี่ยงโชคชะตาถ้ายิงมันไม่ตายมันอาจจะว่ายน้ำรีเข้ามาจมเรือเราก็ได
7: ้ครับก็ต้องเสี่ยงดีกว่าจะปล่อยให้มันทำลายเรือรบสีโต้ไปทีละลำสองลำไอ้ยักษ์ทะเลตัวนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์ไปไหนๆผมจะตอบรับไปนะครับอาจารย
8: ์ออไร
7: พวกเราจะลงไปที่แท่นปืนหัวเรือเดี๋ยวนี้กระสุนปตอปรมาณูเหลืออยู่เพียงนัดเดียวผู้บังคับหมู่ยิ้มแห้งๆอาจารย์จะใช้ค้อนทุบอีกไหมครับศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มเล็กน้อยต้องใช้แน่นอนเพราะผมทำลูกปืนโตกว่าลำกล้องตั้ง2มิลลิเมตรยัดไม่เข้าต้องใช้ค้อนค่อยๆทุบดันมันเข้าไปว้าหน้าเสียวไส้นาวาเอกฮิรันบ่นพึมพำแล้วหันมาทางพนักงานประจำห้องสื่อสารของเรือหลวงพระนครบอกให้เขาวิทยุไปถึงผู้บัญชาการที่เรือธงอาจารย์ดิเรกของเราจะใช้กระสุนปรมาณูสังหารมังกรยักษ์ใน 2-3 นาทีนี
9: ้ครับผมจ่าเอกร่างใหญ่รับคำสั่งพร้อมกับยกมือวันทยาหัตแล้วรีบออกไปจากหอบังคับการนายพลดิเรกพาคณะพักของเขาออกจากหอบังคับการทันทีท่านผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำติดตามมาด้วยพอลงมาที่ดาดฟ้าเรือต้นเรือนายทหารรูปหล่อซึ่งมียศเป็นเรือเอกก็วิ่งเข้ามาหาท่านครับเรดาร์ใต้น้ำของเราพบมังกรยักษ์อยู่ข้างเรือเราครับอยู่ลึก150ฟุตและว่ายตามเรือเรา
7: วะ
9: นาวาเอกฮิรันอุทาน
7: เมียผมจะเป็นม่ายคราวนี้เองเรือรบตั้งเต็มทะเลมันไม่ตามเสือกมาตามเรือเราเอายังไงดีล่ะต้นเรือ
9: ผมขออนุญาตสั่งโจมตีด้วยระเบิดน้ำลึกครับ
7: งั้นเหรอตกลงต้นเรือสั่งนวต.โจมตีได้เลยถึงแม้ทุ่นระเบิดน้ำลึกทำอันตรายมันไม่ได้แก้วหูของมันอาจจะแตกหรือมิฉะนั้นมันอาจจะตกใจหลบหนีไปก็ได
9: ้ในนาทีนั้นเองคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็เข้าประจำปตอ40มิลลิเมตรกระบอกหมายเลข1ทางหัวเรือเจ้าแห้วเป็นผู้นำกระสุนติดหัวปรมาณูมาให้ศาสตราจารย์ดิเรกซึ่งเก็บไว้ในห้องกระสุนปืนใหญ่เรือหลวงพระนครเริ่มโจมตีมังกรยักษ์ด้วยระเบิดน้ำลึกแล้วผู้บังคับการวิทยุรายงานไปให้ผู้บัญชาการกองเรือซีโต้ทราบเสียงทุ่นระเบิดน้ำลึกระเบิดสนั่นหวั่นไหวเรือหลวงพระนครติดตามมังกรยักษ์ตามตำแหน่งที่ปรากฏในเรดาร์แต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวก็เกิดขึ้นเรือเอียงวูบวาบเหมือนกับจะล่มใบจากเรือฟาดฟันถูกร่างของมังกรยักษ์อย่างจังทำให้ใบจากหักต้นกลสั่งหยุดเครื่องทันทีเรือหลวงพระนครไม่สามารถจะแล่นต่อไปได้แล้วเมื่อนาวาเอกฮิรันได้รับรายงานเช่นนี้เขาก็เสียขวัญใบหน้าซีดเผือดผิดปกติแต่ก็ใจแข็งพูดกับต้นเรือที่มารายงานเขาว่า
7: บอกผู้การให้ใจเย็นๆพวกเราดอกประดู่บานพร้อมกันและโรยพร้อมกัน
9: ต้นเรือทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้มันไม่โรยพร้อมกันนะสิครับท่านมันจะเลือกกินพวกเราเพียง 2-3 คนเท่านั้น
7: เธอหน้าคุณไปบอกทหารให้ร้องเพลงปลุกใจอาจารย์ดิเรกคงสังหารสัตว์ยักษ์ตัวนี้ได้แน่ๆเห็นไหมล่ะท่านกำลังบรรจุกระสุนปรมาณูไปคุณช่วยเป็นต้นเสียงให้ทหารร้องเพลงได้ไหมล่ะ
9: ครับผมจะพยายามครับแต่ทหารของเราสมัครใจสวดมนต์มากกว่าครับนี่มันไม่ใช่ข้าศึกนี่ครับลงปืนใหญ่ยิงไม่เข้าเราก็หมดท่าเรือหลวงพระนครลอยลำนิ่งเฉยอยู่กลางทะเลทันใดนั้นเองมังกรยักษ์ก็โผล่ขึ้นมาตอนหัวเรือทางกราบซ้ายห่างจากเรือเพียง3เมตรเท่านั้นมันชูคอและลำตัวของมันขึ้นสูงขนาดยอดเสากระโดงเรือรบลำนี้ลำตัวของมันใหญ่โตมโหฬารมากถึงแม้ว่ามันโผล่ขึ้นมาเพียงครึ่งตัวยังไม่เห็นเท้าหลังและส่วนล่างของมันซึ่งจมอยู่ในน้ำหัวของมันก็สูงไล่เลี่ยกับหอบังคับการเรือหลวงพระนครมันอ้าปากกว้างส่งเสียงคำรามร้องมองแลเห็นเขี้ยวและฟันของมันอย่างถนัดปากของมันที่อ้าเต็มที่กว้างประมาณ3เมตรสามารถกินคนหรือกินช้างได้อย่างสบายในตาของมันโตกว่าผลมะพร้าวโปนถลนออกมานอกเบ้าเนื้อตัวและเกล็ดที่คอของมันเหมือนแผ่นเหล็กกล้าสีดำที่มีตะไคร้น้ำจับเป็นมันละเลื่อมตีนหน้าของมันโตเกือบเท่าท่อนซุงเล็บตีนแต่ละเล็บยาวไม่น้อยกว่า1เมตรทหารเรือกราบซ้ายของเรือหลวงพระนครซึ่งประจำอยู่ตามสถานีรบต่างทิ้งสถานีรบเพ่นหนีเอาตัวรอดหลายคนวิ่งเฮโลไปทางกราบขวาบ้างก็รีบลงไปใต้ท้องเรือน ายทหารประจำเรือแม้กระทั่งผู้บังคับการไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาทหารได้แล้วเพราะนายทหารก็โกยอ้าวหลบหนีมังกรยักษ์เช่นเดียวกันนาวาเอกฮิรันผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำพาต้นเรือห่อแนบไปทางท้ายเรือด้วยความรักตัวกลัวตายปืนเรือจากเรือรบหลายลำที่ช่วยกระดมยิงมังกรยักษ์ต่างหยุดยิงแล้วเพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะถูกเรือหลวงพระนครของเราเข้าทหารเรือแห่งประเทศภาคีซีโต้ต่างเฝ้ามองดูเรือหลวงพระนครด้วยความห่วงใยและเชื่อว่าอย่างไรเสียมังกรยักษ์ก็คงจะทำลายเรือปราบเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยลำนี้ซึ่งขณะนี้ลอยลำนิ่งเฉยเพราะใบจักหักเรือรบไทยอีกสองลำไม่กล้าเข้ามาในระยะใกล้เพียงแต่แล่นคุมเชิงอยู่ห่างๆและเตรียมยิงด้วยปืนใหญ่ประจำเรือคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วยืนตัวสั่นงันงกอยู่ข้างแท่นปตอ40มิลลิเมตรกระบอกนั้นทุกคนแงนหน้ามองดูมันและนึกในใจว่าไม่ใครก็ใครคงจะถูกมันคาบเอาไปกินแน่นอนแต่มังกรยักษ์ยังไม่ได้ทำอะไรมันคงอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามทำลายขวัญและขยับร่างอันใหญ่โตปานขุนขาวของมันไปมาเสียงหวนยอมรับว่าหัวใจของเขากำลังจะหยุดทำงานแล้วเมื่อความกลัวเกิดขึ้นจนถึงขีดสุดอาเสียก็ทรุดตัวลงนั่งยองๆยกมือไหว้มังกรยักษ์เอาดื้อๆแล้วกล่าวคำวิงวอนด้วยเสียงสั่นเครือแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเจ้าประคุณเจ้าพ่ออย่าทำลูกช้างและพรรคพวกของลูกช้างเลยครับถ้าเจ้าพ่ออยากกินคนเชิญเสด็จไปกินตามเรือรบลำอื่นๆเถอะครับเรือรบไทยสามลำนี้เจ้าพ่ออย่าทำเลยนะครับมังกรยักษ์หยุดคำรามมันลดตัวลงต่ำแล้วหุบปากจ้องตาเขม็งมองดูกิมหงวนอาเสียยิ้มแห้งๆเอ็นดูลูกช้างเถอะครับเจ้าพ่อทหารเรือฝรั่งตัวโตกว่าทหารเรือไทยเนื้อหนังก็มากกว่าพวกเรานะครับมังกรยักษ์พยักหน้าหงึกๆและแล้วมันก็ผละจากเรือหลวงพระนครว่ายน้ำเข้าไปหาเรือสลูปของประเทศภาคีซีโต้ลำหนึ่งปืนใหญ่ประจำเรือรบต่างๆเริ่มระดมยิงมันอีกเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวกระสุนปืนใหญ่เรือถูกมังกรยักษ์อย่างจังๆหลายต่อหลายนัดแลเห็นถนัดแต่มันไม่เป็นอันตรายเจ้าพ่อทะเลจีนพาร่างอันใหญ่โตมโหฬารมาถึงเรือสลูปลำนั้นมันก็พุ่งตัวขึ้นไปนอนพังภาพบนดาดฟ้าเรือแลเห็นส่วนหางของมันอย่างถนัดเมื่อมันพลิกตัวไปทางขวาเรือรบซึ่งมีระวางขับน้ำเกือบ 2,000 ตันก็พลิกคว่ำทันทีทหารเรือหลายคนว่ายน้ำหนีเอาตัวรอดแต่ส่วนมากต้องเสียชีวิตเพราะถูกเรือครอบไว้มังกรยักษ์กินเหยื่อของมันอย่างสบายทหารเรือบางคนดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในปากของมันและแล้วก็ถูกมันเคี้ยวกลืนเข้าไปในท้องเครื่องบินไอพ่นประจันบานของเรือบรรทุกเครื่องบินมาอีกแล้วคราวนี้บินมาสองฝูงในระยะต่ำนักบินได้แตกแยกกันออกจากฝูงผลัดกันนำเครื่องบินดำดิ่งลงมาโจมตีมังกรยักษ์ด้วยปืนกลและอาวุธจรวดในเวลาเดียวกันปืนใหญ่เรือก็ช่วยกันระดมยิงอย่างดุเดือดมังกรยักษ์อยู่ห่างจากเรือหลวงพระนครราว500หลานาวาเอกฮิรันพาผู้บังคับการเรือและต้นเรือวิ่งเหยาะๆเข้ามาหาคณะพักสี่สหายในท่าทางตื่นตระหนกตกใจท่านผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำกล่าวกับศาสตราจารย์ดิเรกทันทีย
10: ิงมันสิครับอาจารย์มันจมเรือรบไปอีกลำหนึ่งแล้วกระสุนปืนปรมาณูของอาจารย์เท่านั้นที่จะสังหารมันได้
9: นายพลดิเรกถอนหายใจหนัก
10: ๆเดี๋ยวคุณฮิรันผมกำลังเรียกขวัญของผมกลับคืนมาผมยอมรับว่าในชีวิตของผมไม่เคยหวาดกลัวอะไรเหมือนมังกรยักษ์ตัวนี้ผมนึกไม่ถึงจริงๆว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์อย่างเงี้ยจะยังมีเหลืออยู่ในโลกมันเป็นสัตว์สมัยเดียวกับไดโนเสาร์หรือบรอนโนเสาร์โอ้ยผมกลัวขนาดที่เรียกว่าอุจจาระหดผายลมหายเชียวครับ
9: เจ้าคุณปัจจนึกว่า
10: ถ้าไม่ได้ไอ้งวนพูดขอร้องวิงวอนมันอาจจะล่มเรือเราแล้ว
9: นาวาเอกฮิรันมองหน้ากิมหงวนอย่างตื่นซึ่งขณะนี้
10: จ้าพ่อทะเลจีนได้ดำหายลงไปในน้ำแล้วฝูงเครื่องบินประจัญบานของเรือบรรทุกเครื่องบินยังบินวนเวียนค้นหาอยู
11: ่อาเสียอ้อนวอนมันว่ายังไงครับ
10: เซียงวนถอนหายใจลึกๆอย่าเรียกท่านว่ามันครับท่านคือเจ้าพ่อทะเลจีนท่านไม่ทำร้ายพวกเราแน่นอนผมได้ยกมือไหว้ท่านแสดงความเคารพเกรงกลัวท่านแล้วขอร้องให้ท่านไปกินทหารเรือลำอื่นๆท่านยิ้มให้ผมแล้วก็ผละไปโดยดีศาสตราจารย์ดิเรกหัวเราะก้าก
11: Impossible มันไม่ใช่เจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกมันคือสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเป็นมนุษย์สมัยหินเราเกิดสมัยนั้นเราก็จะพบเห็นสัตว์ขนาดยักษ์นี้มีอยู่ทั่วไปทั้งในน้ำและบนบกในอากาศก็มีเป็นต้นว่านกชนิดหนึ่งเหมือนค้างคาวปีกเป็นพืชไม่มีขนแต่ตัวใหญ่คาบคนหรือวัวควายเอาไปกินได้อย่างสบาย
10: นาวาเอกฮิรันเปลี่ยนสายตามาที่นิกรซึ่งยืนนิ่งเฉยเหมือนรูปหุ่น
11: เป็นยังไงบ้างครับคุณนิกร
10: นิกรอมยิ้มแต่ไม่ยอมปริปากพูดอะไรจนกระทั่งเสียงงวนยกมือขวาขึ้นวนเวียนเหนือใบหน้าในจอมทะเลน
11: ไอ้กอนอ้าวเป็นอะไรไปวะ
10: นิกรสะดุ้งสุดตัวแล้วพูดแผ่วเบาก
11: ันอยู่ที่ไหนเว้ยกันตายหรือยังเนี่ยไอ้ยักษ์ใหญ่นั่นมันกินกันหรือเปล่าย
10: ังกิมหวนเอตโร
11: พวกเราไม่มีใครตายหรอก
10: นิกรขมวดคิ้วย่น
11: แล้วที่นี่มันนรกหรือสวรรค์
10: บอกว่ายังไม่ตายอาเสียตะโกนสุดเสียงเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงนายพลดิเรกเข้าประจำปืนทันทีขณะนี้จำนวนเรือรบในทะเลตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นเพราะเรือที่อยู่ไกลออกไปได้เดินทางมาถึงจุดที่มังกรยักษ์อาละวาดแล้วพลเรือโทนหลอดกาแฟสั่งให้ผู้บังคับการเรือรบทุกลำร่วมมือกันสังหารมังกรยักษ์ตัวนี้ให้ได้และวิทยุมาเตือนนายพลดิเรกถึงเรื่องที่จะใช้กระสุนปืนใหญ่ปรมาณูทำลายมังกรยักษ์แน่ล่ะเจ้าพ่อทะเลจีนจะเป็นภัยอย่างร้ายกาจแก่พวกชาวเรือทั้งหลายถ้าหากว่าปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ต่อไปและมันอาจจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามก็ได้ถ้ามันขึ้นบกบ้านเมืองก็จะถูกมันเหยียบราบเป็นหน้ากลองผู้คนจะล้มตายนับหมื่นแสนยากที่จะปราบมันได้เวลาผ่านพ้นไปตามลำดับครึ่งชั่วโมงต่อมามังกรยักษ์ได้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วร่างอันใหญ่โตมโหฬารของมันโผล่พ้นพื้นทะเลอย่างรวดเร็วและสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ10เมตรมันอยู่ห่างจากเรือหลวงพระนครเพียง300หลาเท่านั้นและอยู่ทางกราบขวามีเสียงทหารเรือร้องตะโกนรายงานบอกกัน
11: มังกรยักษ์ทางขวาห่างจากเรือประมาณ300หลาน
10: ายพลดิเรกหันแท่นปืนไปทางขวาทันทีแต่เขาไม่กล้าปล่อยกระสุนปรมาณูออกไปจากลำกล้องจนกระทั่งนาวาเอกฮิรันร้องบอกเขาย
11: ิงสิครับอาจารย์ยิงมันสิครับระยะแค่นี้อาจารย์คงยิงไม่ผิด
10: ศาสตราจารย์ดิเรกมองดูหน้าผู้บังคับหมู่ซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าผู้บังคับการเรือหลวงพระนคร
11: ยิงไม่ได้ผู้หมู่อำนาจระเบิดของกระสุนปรมาณูจะทำให้เรือเราพังเพราะอยู่ในระยะใกล้มากแล้วทำยังไงล่ะครับก็ต้องรอให้มันเคลื่อนที่ไปห่างจากเรือเราไม่ต่ำกว่า600หลาถึงจะยิงได
10: ้ผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำเลื่อนตัวเข้ามายืนรวมกลุ่มกับคณะภาคสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วเขากระซิบถามเจ้าแห้วเบา
11: ๆระยะ600หลาแกเชื่อว่าอาจารย์ดิเรกยิงมันถูกไหมหมู่แห้ว
10: เจ้าแห้วฝืนยิ้มอย่างน่าสงสารเพราะเต็มไปด้วยความรักตัวกลัวตาย
12: รับประทานคุณหมอไม่เคยทำอะไรผิดพลาดนี่ครับ
10: นาวาเอกฮิรันพยักหน้ารับทราบกระซิบถามเจ้าแห้วต่อไป
11: ติ๊งต่างว่าอาจารย์ยิงผิดจะเป็นยังไง
10: เจ้าแห้วถอนหายใจเฮือกใหญ
12: ่ยิงผิดรับประทานมังกรยักษ์มันก็คงว่ายเข้ามาล่มเรือเรานะสิครับท่านและพวกเราหลายคนก็คงตกเป็นเหยื่อของมัน
10: นาวาเอกฮิรันยกมือขวากอดคอพลพัชราภรณ์เพื่อนเกลอของเขา
11: เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นหวาดเสียวที่สุดในชีวิตของกันแกล่ะรู้สึกยังไงบ้าง
10: พันเอกพลหัวเราะเบาๆก็เหมือนอย่างแกแหละฮิรันไม่น่าเชื่อเลยเว้ยว่าตัวมันใหญ่โตราวกับภูเขาเช่นนี้
11: โน่นมันว่ายไปทางหมู่เรือรบของปากีสถานแล้วเอาละวะยิงกันอีกแล้ว
13: นายพลดิเรกสุดตัวนั่งประจำปืนและตั้งศูนย์ปืนเตรียมยิงเมื่อเจ้าพ่อทะเลจีนอยู่ห่างจากเรือหลวงพระนคร650หลาศาสตราจารย์ดิเรกก็เหนี่ยวไกปืนทันทีกระสุน40มิลลิเมตรติดหัวปรมาณูถูกยิงออกไปจากกระบอกของมันแล้วพุ่งตรงไปยังมังกรยักษ์ตัวนั้นด้วยการยิงอันแม่นยำของนายพลดิเรกกระสุนนัดนั้นถูกหลังมังกรยักษ์พอดีระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหวเสียงระเบิดของกระสุนปืนนัดนี้ดังยิ่งกว่าปืนเรือประจันบานขนาด16นิ้วซะอีกเรือหลวงพระนครและเรือรบอีกหลายลำที่อยู่ใกล้เคียงกันเอียงวูบวาบสั่นสะเทือนมังกรยักษ์ร้องโอกดิ้นทุรนทุรายอยู่บนผิวน้ำฟาดหางโผงผางชิ้นระเบิดของกระสุนปรมาณูทำให้เกิดบาดแผลเวอะหวะมันซุดตัวลงว่ายน้ำวนเวียนไปมาเลือดของมันไหลแดงฉานนายพลดิเรกลุกขึ้นจากที่นั่งพลปืนแล้วหันมายิ้มให้ผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำ
11: ผมเข้าใจว่ามันได้รับบาดเจ็บแล้วครับครับผมมองดูด้วยกล้องและเห็นมันถูกยิงอย่างถนัดครีบหลังของมันหลายแผ่นหลุดกระจายอาจารย์มั่นใจไหมครับว่ามันคงไม่รอด
14: ไม่มั่นใจหรอกครับตัวมันใหญ่โตมากบาดแผลที่เกิดขึ้นคงไม่มากมายอะไรนักสำหรับมันน่าเสียดายจริงๆที่ผมเอากระสุนปรมาณูมาเพียงสองนัดเท่านั้นแต่ว่าไม่เป็นไรผู้หมูผมยังมีอาวุธวิเศษของผมพอที่จะสังหารมันได้ถ้าหากว่ามันจะพยายามจมเรือเรา
11: อาวุธวิเศษ
13: นาวาเอกฮิรันอุทาน
11: อาจารย์หมายถึงอะไรครับ
13: ก่อนที่ศาสตราจารย์ดิเรกจะตอบคำถามทุกคนก็แลเห็นมังกรยักษ์ชูตัวของมันขึ้นแล้วว่ายน้ำปราดเข้าไปยังเรือพิฆาตลำหนึ่งผู้บังคับการเรือพิฆาตลำนั้นสั่งเดินเครื่องเต็มที่โกยอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตมังกรยักษ์เปลี่ยนทิศทางหันมาเล่นงานเรือสลูปอีกลำหนึ่งแต่ผู้บังคับการก็นำเรือโกยอ้าวแล่นหนีไปเต็มฝีเท้ามันไล่ไม่ทันเพราะมันอ่อนแรงเนื่องจากมันได้รับบาดเจ็บนั่นเองนายพลดิเรกวิ่งเหยาะๆไปยังห้องพักของเขาสักครู่ก็กลับมาที่แท่นปืนทางหัวเรือพร้อมด้วยอาวุธวิเศษของเขามันคือปืนสายฟ้าที่เขานำติดตัวมาด้วยซึ่งเขาตั้งใจไว้ว่าในการแสดงทำลายเครื่องบินด้วยกระสุนปตอ.ปรมาณูของเขาถ้าหากว่ากระสุนปืนเกิดด้านไม่ระเบิดเขาก็จะใช้ปืนสายฟ้ากระบอกนี้เผาเครื่องบินประจันบานที่ใช้วิทยุบังคับให้เป็นจุนไปเพื่อกู้หน้าเขาไว้แต่เมื่อกระสุนปตอ40มิลลิเมตรของเขาได้ผลเขาก็ไม่ได้แสดงอำนาจของปืนสายฟ้ากระบอกนี้เจ้าพ่อทะเลจีนดำหายลงไปในน้ำอีกศาสตราจารย์ดิเรกเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำแล้วชูปืนวิเศษของเขาให้ดู
11: นี่คือปืนสายฟ้าของผมที่ผมจะสังหารมังกรยักษ์ตัวนี
13: ้นาวาเอกฮิรันลืมตาโพลง
11: ปืนสายฟ้า
13: เขาทวนคำ
11: ปืนกระบอกนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์แสดงให้ประชาชนชมที่สนามบินดอนเมืองออไรวันนั้นคุณก็คงเห็นอำนาจของปืนกระบอกนี้แล้วอย่าว่าแต่มังกรยักษ์ตัวนี้เลยครับต่อให้เกาะกลางน้ำที่เรามองเห็นโน่นถ้าถูกปืนสายฟ้าของผมเข้ามันก็จะไหม้ละลายจมหายลงไปในน้ำโอ้โหวิเศษเลยครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นมังกรยักษ์เสร็จแน่
13: นายพลดิเรกยิ้มละไม
11: สั่งทหารให้นำเรือยนต์ลงทะเลเถอะครับผมกับคณะของผมจะออกล่ามังกรยักษ์เองและวิทยุแจ้งไปให้ผู้บัญชาการกองเรือซีโต้ทราบด้วยเขาจะได้สั่งให้เรือรบทุกลำหยุดยิงเพื่อพวกเราจะได้ทำงานโดยสะดวกครับครับผมจะจัดการตามความประสงค์ของอาจารย์เดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่าให้ผมลงเรือยนต์ไปกับอาจารย์ด้วยเลยนะครับผมปวดท้องเหลือเกินเหมือนกับใครบิดไส้ไม่ทราบว่าเป็นอะไร
13: ผู้บังคับการพูดเสริมขึ้นเบาๆผมก็เหมือนกันครับเมื่อเช้ารับประทานอาหารก่อนเวลาก็เลยปวดท้องตลอดวันอาจารย์คงไม่มีความจำเป็นที่จะให้ผมไปด้วยนะครับผมจะได้อยู่ดูงานที่เรือเนี่ยเตรียมเปลี่ยนใบจากเรือที่ชำรุด
11: ออไรผมกับคณะของผมไปกันตามลำพังก็ได
13: ้นี่ก่อนว่า
14: เรือยนต์ลำเล็กๆกันนั่งไม่ได้มันเวียนหัววะ
15: เสียงหวนกล่าวขึ้นบ้าง
14: กันไม่เวียนหัวปวดหัวและไม่ปวดท้องหรอกแต่กันสารภาพอย่างลูกผู้ชายว่ากันกลัวตายเว้ยแกไปคนเดียวก็แล้วกัน
15: เจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วย
16: นั่นนะสิให้พวกเราเป็นผู้สังเกตการอยู่บนเรือรบกันดีกว่าเรือยนต์น่ะมันลำเล็กนิดเดียวดีไม่ดีมังกรยักษ์มันกินทั้งเรือทั้งคนก็เสร็จมันเท่านั้น
15: นายพลดิเรกหัวเราะลั่น
16: ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าคุณพ่อกับพวกเราทุกคนต้องไปกับผมมันเป็นโอกาสอันดีแล้วที่เราจะแสดงความสามารถอาจหารของเราให้พวกทหารเรือภาคีซีโต้ได้เห็นและถ้าเราปราบมังกรยักษ์ตัวนี้ได้ชื่อเสียงของพวกเราก็จะเลื่องลือไปทั่วโลกแต่ถ้าใครรักตัวกลัวตายก็ไม่ต้องไปผมไปคนเดียวก็ได้เพียงแต่ไอ้แห้วช่วยขับเรือยนต์ให้ผม
15: เจ้าแห้วเย็นว่าไปหมดทั้งตัว
12: รับประทานผมขับไม่เป็นนะขอรับคุณหมอ
15: นายแพทย์หนุ่มหันมาทำตาเขียวกับเจ้าแห้ว
16: อย่าโกหกแกเคยขับเรือยนต์มามากต่อมากแล้ว
12: แต่วันนี้ผมขับไม่เป็นขอรับ
15: ศาสตราจารย์ดิเรกอดหัวเราะไม่ได
16: ้ตามใจแกถ้าอย่างนั้นฉันจะขับเอง
15: ใน5นาทีนั้นเองเรือยนต์ประจำเรือหลวงพระนครก็ถูกหย่อนลงทะเลเรือยนต์ลำนี้บรรทุกคนได้10คนทั้งคนขับเมื่อนายทหารเรือคนหนึ่งมารายงานให้นายพลดิเรกทราบว่าเรือยนต์พร้อมแล้วศาสตราจารย์ดิเรกก็กล่าวกับคณะพักของเขา
16: ไม่มีใครไปกับกันแน่นะลาก่อนเว้ยสวัสดีทุกๆคนชาติหน้าพบกันใหม
15: ่เสียงหวนสะดุ้งโยง
14: พูดอย่างเงี้ยใครจะปล่อยให้แกไปตายตามลำพังกันไปด้วยตายก็ตายวะ
15: นี่ก่อนว่า
14: เฮ้ๆกันไปด้วยคน
15: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงดร.ดิเรกเดินนำหน้าพาเพื่อนเกลือของเขากับเจ้าคุณปัจจนึกไปที่บันไดทางกราบขวาของเรือนาวาเอกฮิรันและนาวาตรีกำปั่นวิ่งติดตามมาเมื่อคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วลงไปในเรือยนต์ลำนั้นผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำก็พาผู้บังคับการลงมาในเรือด้วย
17: อ้าว
15: เจ้าคุณปัจจนึกอุทาน
17: ผู้การกับผู้หมู่ไปกับเราด้วยหรือ
15: นาวาเอกฮิรันยิ้มแห้ง
17: ๆไปครับคุณอาผมปลงตกแล้วคนเราถ้าถึงที่ตายนอนอยู่ในมุ้งรถยนต์ยังแล่นเข้าไปทับตายถ้าผมกับผู้การไม่ไปด้วยพวกทหารเรือก็จะนึกยิ้มเยาะเราที่เราขี้ขลาดตาขาวไม่สมควรที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาเขานานมันต้องอย่างงั้น
15: ท่านเจ้าคุณพูดยิ้ม
17: ผู้การช่วยขับเรือยนต์หน่อยสินะ
14: ครับผมแสดงเอง
15: นาวาตรีกำปั่นพูดยิ้มแล้วเงยหน้ามองไปบนเรือใหญ่โบกมือให้ต้นเรือผู้ช่วยของเขา
14: ลาก่อนครับต้นเรือถ้าผมเท่งทึงคุณต้องเอาเรือกลับไปฐานทัพของเราให้ได้
15: เรือยนต์ประจำเรือหลวงพระนครแล่นค้นหามังกรยักษ์อย่างองอาจขณะนี้เรือรบทุกลำได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการกองเรือซีโต้ทราบทั่วกันแล้วว่าให้หยุดยิงมังกรยักษ์เพราะนายพลดิเรกกับคณะของเขาพร้อมด้วยผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยและผู้บังคับการเรือหลวงพระนครกำลังนำเรือยนต์ติดตามล่ามันด้วยอาวุธวิเศษเรือรบหลายสิบลำแล่นเอื่อยๆเหมือนลอยลำอยู่กับที่พวกทหารเรือของชาติภาคีต่างจ้องมองดูเรือยนต์ลำนี้ด้วยความตื่นเต้นสนใจบนสะพานเดินเรือหรือหอบังคับการผู้บังคับการเรือและต้นเรือต่างใช้กล้องมองดูเรือยนต์ของคณะพักสี่สหายเรือยนต์แล่นผ่านหน้าเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแต่อยู่ห่างจากเกาะราว1ไมล์ทันใดนั้นเองเสียงหวนก็ร้องเออะเอตโรขึ้นและชี้มือไปทางเกาะนั้น
14: เฮ้ยโผล่ขึ้นมาแล้ว
15: ทุกคนใจเต้นระทึกไปตามกันต่างพากันมองดูมังกรยักษ์ซึ่งกำลังโผล่ขึ้นจากพื้นน้ำใกล้กับเกาะนั้นร่างอันใหญ่โตปานขุนเขายืนเด่นสูงตระหง่านมันอ้าปากร้องคำรามลั่นหมุนตัวไปรอบๆในท่าทางดุร้ายแล้วมันก็เดินลุยน้ำขึ้นไปบนเกาะร้างซึ่งเป็นเกาะหินปราศจากต้นไม้หรือพืชมีขนาดใหญ่กว่าเกาะสีชังเพียงเล็กน้อย จ้าพ่อทะเลจีนยืนโงนเงนอยู่บนชายหาดแล้วโซเซไปมาสักครู่มันก็ล้มลงนายพลดิเรกยกกล้องส่องทางไกลมองดูมังกรยักษ์ด้วยความสนใจยิ่งแล้วเขาก็ร้องบอกผู้บังคับการเรือหลวงพระนครซึ่งทำหน้าที่ขับเรือยนต์ลำนี
18: ้นำเรือตรงไปที่เกาะครับลดความเร็วลง
15: นาวาตรีกำปั่นยิ้มแห้งๆ

0: ถูกมันทำลายหมดผมจำเป็นต้องฆ่ามันเสีย
1: นาวาเอกฮิรันซึ่งนั่งคู่กับนาวาตรีกำปันค่อยๆหันหน้ามาทางลูกน้องของเขาแล้วกระซิบถาม
2: คุณมีพระติดตัวมาบ้างหรือเปล่าม
0: ีหลวงพ่อทวดองค์เดียวครับ
2: งั้นเหรอดีแล้วผมมีสมเด็จวัดระฆังนำเรือเข้าไปเถอะผู้การ
1: เรือยนต์ลำนั้นค่อยๆเบนหัวของมันแล่นตรงไปยังเกาะร้างกลางสมุทรเมื่อมังกรยักษ์ร้องคำรามขึ้นทุกคนก็สะดุ้งเครือกเย็นว่าไปตามกันเจ้าแห้วตัวสั่นงันงกอาราธนาหลวงพ่อให้ช่วยคุ้มครองป้องกันอีก250หลาจะถึงเกาะนายแพทย์ดิเรกก็สั่งให้ผู้บังคับการหยุดเรือทันที
2: หยุดครับผู้การอย่าเข้าไปใกล้กว่านี้ประเดี๋ยวมันอาละวาดเดินเครื่องถอยหลังหน่อยครับบังคับเรือให้ลอยลำนิ่งผมจะได้สังหารมันด้วยปืนสายฟ้าของผม
1: เรือยนต์ลำนั้นลดความเร็วลงเมื่อเครื่องยนต์ดับไปและแล้วนาวาตรีกำปันก็เดินเครื่องถอยหลังแล้วดับเครื่องเรือยนต์ลอยลำนิ่งเฉยอยู่ห่างจากเกาะร้างไม่เกิน200หลาซึ่งเป็นระยะยิงอันแม่นยำและได้ผลของปืนสายฟ้าหรือปืนวิเศษของนายพลดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกศาสตราจารย์ดิเรกลุกขึ้นเดินไปทางหัวเรือทันใดนั้นเองมังกรยักษ์ก็มองมาเห็นเข้าถึงแม้ว่ามันกำลังเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนปรมาณูมันก็ยังไม่สิ้นความดุร้ายมันลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วขาหน้าของมันอยู่ในอากาศร่างของมันใหญ่โตมโหฬารสั่นสะเทือนขวัญความกลัวทำให้เจ้าแห้วกระโจนลงไปในทะเลคนมองดูเจ้าแห้วอย่างขบขันแล้วเอตโรลั่น
2: โดดลงไปทำไมวะไอ้แห้ว
1: เจ้าแห้วว่ายน้ำเข้ามาเกาะเรือเสียงหวนกับนิกรช่วยกันดึงตัวเจ้าแห้วขึ้นมาบนเรือเพราะกลัวว่าเจ้าแห้วจะตกเป็นเหยื่อปลาฉลามเจ้าแห้วเปียกน้ำโชกไปหมดทั้งตัว
0: รับประทานผมก็ไม่ทราบเหมือนกันขอรับว่าทำไมผมถึงโดดลงไปในน้ำ
1: นายพลดิเรกยกปืนสายฟ้าขึ้นประทับบ่าเขากล่าวขึ้นดังๆว่า
2: ไม่ต้องกลัวมันพวกเรามันเสร็จกันแน
1: ่เสียงดังราวกับฟ้าผ่าใกล้ๆเกิดขึ้นเมื่อศาสตราจารย์ดิเรกเหนี่ยวไกยิงกระแสไฟฟ้าอันร้อนแรงที่สามารถเผาแท่งเหล็กขนาดใหญ่ให้ไหม้ละลายเป็นน้ำในวินาทีเดียวพุ่งออกไปจากลำกล้องปืนวิเศษแลเห็นเป็นสีเขียวนวลและแรงกล้าจนแสบตาเมื่อกระทบร่างอันใหญ่โตมโหฬารของมังกรยักษ์ทุกคนก็แลเห็นเจ้าพ่อทะเลจีนถูกไฟไหม้ลุกลามไปทั่วตัวอย่างรวดเร็วมันทรุดตัวลงในท่าหมอบและร้องครวญครางกึกก้องทะเลหลวงนายพลดิเรกยิงซ้ำอีก 3-4 ครั้งทหารเรือประจำเรือรบของชาติภาคีนับจำนวนหมื่นต่างแลเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตื่นเต้นแปลกใจเหลือที่จะกล่าวมังกรยักษ์ถูกเผาด้วยปืนสายฟ้าและไหม้ละลายเป็นเท่าฐานไปในชั่วเวลาไม่ถึง10วินาทีร่างของมันสูญสิ้นไปแล้วแม้แต่กระดูกหรือเขาเล็บฟันของมันก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ความร้อนของปืนสายฟ้านอกจากจะเผาร่างของมังกรยักษ์แล้วยังเผาภูเขาบนเกาะนั้นไหม้ละลายไปครึ่งหนึ่งศาสตราจารย์ดิเรกลดปืนลงแล้วหันมายิ้มกับทุกคน
2: ออไรในที่สุดไอก็ได้สังหารมังกรยักษ์ตัวนี้ได้สมความปรารถนาทั่วโลกจะต้องตื่นเต้นในเรื่องมังกรยักษ์ตัวนี้และชื่อเสียงของพวกเราที่อยู่ในเรือยนต์ลำนี้ก็จะแพร่ไปทั่ว
1: นาวาเอกฮิรันยิ้มแป้น
2: เคราะดีที่ผมหายปวดท้องแข็งใจติดตามอาจารย์มาพลอยมีชื่อเสียงไปด้วยอาจารย์แน่จริงๆครับแต่น่าเสียดายมากอาจารย์เผามันเป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักฐานเลย
1: ในพลดิเรกหัวเราะเบา
2: ๆแต่ว่าทหารเรือของชาติภาคีย่อมเป็นพยานในเรื่องนี้และเรือรบที่ถูกมันจมก็เป็นหลักฐานอย่างดีกลับเรือเราเถอะครับผมจะควบคุมการเปลี่ยนใบจากให้เพื่อให้เรือพระนครแล่นได้ต่อไป
1: เรือยนต์ลำนั้นถูกติดเครื่องและแล่นเลี้ยวกลับมุ่งตรงไปยังเรือหลวงพระนครบรรดาเรือลบหลายลำต่างเปิดวูดกึกก้องแสดงความยินดีที่ศาสตราจารย์ดิเรกกับคณะสามารถสังหารมังกร

ตัวนี้ได้เครื่องบินไอพ่นประจันบานจากเรือบรรทุกเครื่องบินรวม3เครื่องบินผ่านเรือยนต์ในระยะต่ำนักบินได้โบกมือให้คณะพักสี่สหายของเราในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองนายพลดิเรกก็ได้รับวิทยุจากเรือรบทุกลำแสดงความยินดีต่อเขาที่ปราบมังกรยักษ์ได้ท่านนายพลหลอดกาแฟผู้บัญชาการกองเรือซีโต้ถึงกับลงเรือยนต์มาที่เรือหลวงพระนครแสดงความยินดีต่อนายพลดิเรกกับคณะของเขาโดยทั่วหน้ากันซึ่งรวมทั้งผู้บังคับหมู่เรือปราบเรือดำน้ำและผู้บังคับการเรือหลวงพระนครด้วยเรื่องราวของมังกรทะเลจีนก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
7: สวัสดีครับผู้ฟังครับส่องทวิตมาแล้วนะครับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ทักทายคุณผู้ฟังคืนนี้ส่องทวิตเป็นธีมที่ชื่อว่าเอลวิสซองเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะครับผมจะเลือกเพลงของเอลวิสเพรสลีย์ที่ศิลปินคนอื่นๆนำมาร้องที่วงดนตรีหลายๆวงนำมาร้องนะฮะมาให้คุณได้ฟังกันในค่ำคืนนี้นอกจากเพลงของเอลวิสที่ถูกคัฟเวอร์แล้วผมก็ยังมีเพลงที่เอลวิสเพรสลีย์นำเพลงของคนอื่นมาร้องด้วยนะครับหรือว่าเอลวิสคัฟเวอร์นั่นเองนะครับจะอยู่ในช่วงท้ายรายการนะครับเพลงที่เอลวิสนำเพลงคนอื่นมาร้องช่วงต้นรายการผมจะเปิดเพลงของเอลวิสที่ถูกคนอื่นร้องก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงเหตุผลที่เลือกตรีมนี้นิดนึงก็คือเอลวิสเพรสลีย์เราก็คงทราบกันดีนะครับว่าเขาเป็นราชาร็อกแอนด์โรลที่ยิ่งใหญ่มีงานเพลงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่50นะครับผลงานเพลงของเขานั้นหลายๆเพลงเรารู้จักกันดีตอนนี้เนี่ยคนหนุ่มสาวยุคสมัยนี้ก็เคยได้ฟังเพลงของเอลวิสนะครับเอลวิสมีชื่อจริงว่าเอลวิสแอรอนเพรสลีย์เกิดเมื่อวันที่8มกราคมปี1935นะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคมปี1977คิดเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2520ตอนนั้นเขาอายุ42ปีเท่านั้นเองนะครับถ้าเอลวิสยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้เอลวิสก็อายุ88แล้วนะครับ46ปีที่แล้ว16สิงหาคมเป็นวันแห่งการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการเพลงเขาเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวอเมริกันที่เป็นที่รู้จักกันดีในฉายาราชาแห่งร็อกแอนด์โรลเอลวิสนั้นเกิดที่เมืองทูเปโรรัฐมิสซิสซิปปีขณะที่เขามีอายุ13ปีเนี่ยครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองเมมฟิสในรัฐเทนเนสซีนะฮะเริ่มต้นอาชีพนักร้องที่เมืองนี้แหละตอนนั้นอายุ19ปีแล้วนะครับคนที่ปลุกปั้นเอลวิสก็คือแซมฟิลิปส์นะครับเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่ชื่อว่า Sun Records แซมฟิลิปส์เนี่ยเห็นหน่วยก้านและความสามารถของเอลวิสก็เลยชวนเขามาร้องเพลงแล้วก็นำเพลงของคนผิวสีคนผิวดำหรือพวกอเมริกันแอฟริกันเนี่ยมาให้เอลวิสขับร้องนะครับ แล้วเขาก็ร้องได้ดีด้วยทำให้ขยายฐานคนฟังได้กว้างมากขึ้นประกอบกับมีนักดนตรีฝีมือดีมาร่วมงานในค่ายเพลงนี้ในค่ายเพลงค่ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตตี้มัวที่เป็นมือกีตาร์อีกคนหนึ่งก็คือมือเบสที่ชื่อว่าบิลแบล็กนะครับสองคนนี้เนี่ยเป็นนักดนตรีชั้นยอดของค่ายเพลงซันเรคคอร์ดเพลงที่เอลวิสร้องในช่วงแรกๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะว่านำเพลงของคนผิวดำมาร้องในสไตล์ของตัวเองการร้องและการเอื้อนเสียงก็จะผสมผสานระหว่างความเป็นคันทรีกับความเป็นริทึมแอนด์บลูส์นะฮะหลังจากที่อยู่กับค่ายเพลง Sun Record มาระยะหนึ่งเอลวิสก็ไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลง RCA Victor โดยมีผู้จัดการส่วนตัวคือผู้พันทอมปาร์เกอร์นะครับพอไปเซ็นสัญญากับ RCA Victor เอลวิสก็มีซิงเกิลแรกออกมาในเดือนมกราคมปี1956ซิงเกิลแรกของเอลวิสคือเพลง Heartbreak Hotel นะครับเพลงนี้ขึ้นอันดับ1นะฮะในชาร์ตของอเมริกาความโด่งดังของเอลวิสทำให้ได้มีโอกาสไปโชว์ตัวทางเครือข่ายสถานีโทรทัศน์หลายต่อหลายแห่งหลายต่อหลายช่องแล้วก็ทำให้เขามีเพลงฮิตอันดับ1ตามมาอีกหลายเพลงนะครับเอลวิสร้องเพลงที่เต็มไปด้วยพลังความแปลกใหม่ฟังแล้วเร้าใจใครที่ได้ฟังมักจะอดใจไม่ไหวที่จะขยับเขยื้อนร่างกายตามไปด้วยต่อมาก็มีคนเต้นในสไตล์ในแบบฉบับของแต่ละคนนะครับที่เมื่อได้ยินได้ฟังเพลงเอลวิสแล้วก็มีการเรียกขานแนวดนตรีแบบใหม่ที่นำเสนอโดยเอลวิสว่าเป็นแบบร็อกแอนด์โรลความโด่งดังของเอลวิสทำให้มีโอกาสเข้าสู่วงการภาพยนตร์นะครับผลงานเรื่องแรกที่เอลวิสได้ร่วมแสดงก็คือหนังเรื่อง Love Me Tender เดี๋ยวผมมีเพลงนี้ให้คุณได้ฟังด้วยนะครับปี1958เอลวิสถูกเกณฑ์ทหารไปรับใช้ชาติอยู่2ปีพอปลดประจำการก็กลับมาทำผลงานเพลงแล้วก็มีงานแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องมีการออกทัวร์คอนเสิร์ตที่ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับรวมถึงผลงานเพลงอัลบั้มประกอบภาพยนตร์อีกหลากหลายปี1968หลังจากห่างหายไปจากเวทีคอนเสิร์ตนานเกือบ7ปีเอลวิสก็ได้กลับมาเปิดการแสดงสดในรายการพิเศษทางทีวีแล้วก็มีการแสดงในสถานที่หลากหลายที่ลาสเวกัสนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมก็ตามแต่นะครับรวมถึงมีการออกตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตอีกหลากหลายที่ด้วยกันปี1973เอลวิสเพรสลีย์ได้แสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทั่วโลกที่ชื่อว่า Aloha from Hawaii คาดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีผู้ชมรายการนี้ราวๆ 1.5,000 ล้านคนเลยนะครับหลังจากผ่านพ้นปี1973เอลวิสก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมาระยะหนึ่งนะครับโดยประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยโรคปอดบวมโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบโรคลำไส้ใหญ่อักเสบแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยนะฮะอย่างรวดเร็วรวมถึงข่าวว่าเอลวิสนั้นติดยาจากใบสั่งแพทย์จนกระทั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมปี1977มีผู้พบร่างของเอลวิสในห้องน้ำที่คฤหาสน์ส่วนตัวที่เกรสแลนด์ก่อนที่ต่อมาแพทย์จะประกาศว่าเอลวิสได้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการเป็นการจากไปอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียงแค่42ปีเท่านั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของเอลวิสเพรสลีย์นักร้องผู้ยิ่งใหญ่นักร้องที่ไม่มีใครไม่รู้จักผลงานเพลงของเขานะครับเรามาฟังเพลงแรกที่ผมเลือกฝากคุณนะฮะเป็นเวอร์ชันที่ cover โดยคริสไอแซคครับเพลงนี้ชื่อ Can't Help Falling in Love ครับ

คริสไอแซคนะครับนำเพลงของเอลวิสมาร้องไว้ในอัลบั้มชุดที่11ของเขานะฮะที่ใช้ชื่ออัลบั้มว่า Beyond the Sun นะครับอัลบั้มชุดนี้มีเพลง Can't Help Falling in Love อยู่ด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของเอลวิสที่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ถามถึงกันมาได้นะฮะ024127668 SMS ใช้4838106นะครับ

ครที่ชื่นชอบเพลงของ Elvis Presley อัลบั้มชุดนี้เนี่ยเชื่อแน่นอนว่าหลายคนมีเก็บไว้เป็นเจ้าของเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนะครับของที่ระลึกของหายากก็แล้วแต่นะฮะเพลงจากหนังเรื่อง Honeymoon in Vegasที่เพลงประกอบหนังเรื่องนี้เนี่ยทุกเพลงเป็นเพลง cover ของ Elvis หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น All Choked Up ของ Billy Joel ที่เป็น Billy Joel ร้องนะฮะเวอร์ชันของ Billy Joel มี Love Me Tender เวอร์ชันของ Emigrant Burning Love เวอร์ชันของ Travis Tritt Heartbreak Hotel นะครับเวอร์ชันของ Billy Joel แล้วก็ Are You Lonesome Tonight เพลงที่คุณได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเสียงของ Brian Ferry นะครับยังมีอีกหลายเพลงเลยนะฮะที่เป็นเพลงของ Elvis Presley แล้วก็ร้องโดยศิลปินหลากหลายมีทั้งในสาขาของ Rock ในสาขาของ Country สาขาของเพลง Pop ก็มีนะครับมี Willie Nelson ร้องเพลง Blue Hawaii ด้วยนะฮะในอัลบั้มชุดนี้ก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของอัลบั้มชุดนี้ก็ลองไปหาดูยังมีขายกันอยู่นะครับมาฟัง Suspicious Mindsเวอร์ชันของโรนันคีติงกันบ้างครับสองจิตสองใจผมหามาหลายเวอร์ชันแต่ผมขอเลือกเวอร์ชันของโรนันก็แล้วกันนะครับ

พลงนี้เนี่ยครั้งแรกที่มีการบันทึกเสียงแล้วก็ถูกนำมาขายในเชิงพาณิชย์เป็นผลงานของมาร์คเจมส์นะครับเป็นนักร้องและแต่งเพลงชาวอเมริกันเขาร้อง Suspicious Minds ไว้ในปี1968แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถัดมาปีหนึ่งเนี่ยเอลวิสก็นำมาร้องแล้วก็ทำให้เพลงนี้โด่งดังจนกระทั่งถึงปีนี้พ.ศ.นี้เนี่ยก็มีหลายเวอร์ชันมากนะครับถ้าคุณไปเซิร์ชดูไปพิมพ์ชื่อเพลง Suspicious Minds เนี่ยมีมากกว่า10เวอร์ชันเลยนะครับส่วนเวอร์ชันที่คุณได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นของ Ronan Keating พูดถึงในยุคอนาล็อกคนฟังเพลงอย่างยุคผมเนี่ยถือว่าเป็นยุคอนาล็อกนะฮะ Gen X คือจะมีพวกคัสเซ็ตมีพวก CD มีพวกอะไรอีกล่ะคัสเซ็ต CD แล้วก็แผ่นเสียงไวนิลพวกเนี้ยใครที่เล่นเพลงใครที่ฟังเพลงก็จะสะสมเทปคาสเซ็ตไว้สะสมแผ่นซีดีไว้แล้วก็แผ่นเสียงไว้พอประมาณนะครับส่วนเด็กยุคใหม่ผมเชื่อแน่นอนว่าเด็กยุคใหม่ในช่วง 10-20 ปีหลังสุดเนี่ยคงไม่มีใครเก็บของพวกนี้มากสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนคนยุคก่อนนะฮะต้องบอกว่าเราอาจจะเป็นคนยุคหนึ่งที่มีของเล่นของสะสมเป็นพวกแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตแล้วก็ซีดีทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่นะครับมันเป็นของรักของห่วงไปแล้วนะฮะถ้าใครไม่ทันยุคนี้ก็ต้องบอกว่าต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่แหละนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีเทปคาสเซ็ตยังมีซีดียังมีแผ่นเสียงอยู่ไหม

Wood and Heart นะฮะเวอร์ชันนี้ Tom Petty and the Heartbreakers นำมาทำใหม่นะครับอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Nobody's Children นะครับออกมาในปี2015นะฮะ

เสียงของลินดาลอนสแตทนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Living in the USA อัลบั้มชุดที่9นะครับเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่9ของลินดาลอนสแตทนะครับออกมาในปี1978ครับเพลงต่อมาเป็นเพลงที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดเพลงหนึ่งที่ถูกคนอื่นนำไปร้องนะครับเพลงของเอลวิสที่นักร้องคนอื่นนำไปร้องแล้วก็ดังมากผมกำลังพูดถึงเพลง Always on My Mind เวอร์ชันในปี1982ที่ร้องโดยนักร้องคันทรีรุ่นเด็กที่ชื่อว่าวิลลี่เนลสันนะครับเพิ่งสังเกตว่าวิลลี่เนลสันเวลาร้องเพลงเนี่ยเขาตีหน้าขรึมมากเขาตีหน้าดุมากนะฮะเป็นนักร้องที่เวลาร้องเพลงแล้วตีหน้าเฉยเมยซึ่งมันดูไม่มีเสน่ห์ผมว่าลองไปสังเกตดูนะครับว่าตอนวิลลี่เนลสันร้องเพลงเนี่ยเขาตีหน้าดุอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าแต่ถึงจะดุยังไงเพลงนี้ดังมากนะครับเพลง Always on My Mind จากวิลลี่เนลสันครับ

ปี1982เนี่ยวิลลี่เนลสันขึ้นไปรับรางวัลแกรมมี่ด้วยนะครับเพลงนี้ติดชาร์ตคันทรีนานหลายสัปดาห์เลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เอวิสไม่ได้ร้องเป็นคนแรกก่อนหน้านี้เนี่ยผมเปิดเพลง Suspicious Minds ใช่ไหมครับที่คนที่ร้องเป็นคนแรกก็คือมาร์คเจมส์เอวิสเป็นคนถัดมาที่ร้อง Suspicious Minds แล้วก็โด่งดังเพลง Always On My Mind ก็เช่นกันนะครับคนที่ร้องเพลงนี้เป็นคนแรกคือเบลนด้าลีต่อมาคือเกวินแมคแคร์สองคนนี้ร้องในช่วงเวลาห่างกันไม่เยอะนะครับในปีเดียวกันเลยละปี1972และเอวิสเพรสลีย์ก็เช่นกันนะครับเอวิสเพรสลีย์ก็ร้องเพลงนี้ในปี1972เหมือนกันแต่เป็นช่วงปลายปีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นเพลงของเอวิสเวอร์ชันของเอวิสดังที่สุดนะครับสำหรับ Always On My Mindส่วนเวอร์ชันของวิลลี่เนลสันในปี1982ก็อย่างที่บอกว่ากลายเป็นเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมในสายของคันทรีนะครับอยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่27ของวิลลี่เนลสันแล้วนะครับถัดจากวิลลี่เนลสันมาเนี่ย Always On My Mind ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกในสายของเพลงซินพ็อปในสายของเพลงแดนซ์อย่างวง Pet Shop Boys จากอังกฤษนะครับก็นำเพลงนี้มาทำใหม่ในเวอร์ชันที่เป็นแบบฉบับของ Pet Shop Boys ทำออกมาในช่วงปี1987นะฮะฟังเพลงที่เป็นซิงเกิลแรกๆของเอลวิสที่โด่งดังที่ออกขายในช่วงมกราคมปี1956 Heartbreak Hotel จาก Lynyrd Skynyrd ครับ

อย่างที่บอกว่านี่คือเพลงแรกๆของเอลวิสเพรสลีย์ที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักนักร้องคนนี้นะครับเพลงนี้ออกมาขายในวันที่27มกราคมปี1956เอลวิสได้เพลงนี้มาจากการแต่งของคุณครูโรงเรียนมัธยมที่ก็มีพื้นฐานในการทำดนตรีครูคนนั้นชื่อเมเบลริกส์แอคตันนะครับเขาร่วมกันแต่งเพลงนี้กับทอมมี่เดอร์เดนทอมมี่เป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่มาจากJacksonville ในฟลอริดาเนื้อเพลงของ Heartbreak Hotel เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้างอิงรายงานที่มันผิดเพี้ยนจาก The Miami Herald นะครับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อหนึ่งนะฮะที่รายงานเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ทำลายเอกสารระบุตัวตนทั้งหมดของเขาแล้วก็กระโดดลงมาจากหน้าต่างโรงแรมจนกระทั่งเสียชีวิตโดยทิ้งจดหมายลาตายไว้ด้วยบรรทัดเดียวเท่านั้นว่า I walk a lonely street นี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ทั้งเมเบลริกส์แอคตันกับทอมมี่เดอร์เดนเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับ

That's Alright จาก Foreigner นะครับออกมาในปี2011อัลบั้มที่ชื่อ Feels Like the First Time เพลงนี้ต้นฉบับเป็นของนักร้องผิวสีนักร้องเพลงบลูส์ที่ชื่อว่า Arthur Crudup นะครับ Arthur Crudup เนี่ยทำเพลงนี้ไว้ในปี1946ต่อมาเนี่ย Elvis ก็นำไปร้องไม่ใช่เป็นคนแรกนะครับคนที่ร้องเพลงนี้คนที่ร้องเพลงนี้คนแรกคือนักร้องอเมริกันที่ทำดนตรีทำเพลงบลูส์นะครับมาถึงช่วงนี้ครับตอนนี้3ทุ่ม48นาทีละได้เวลาที่ผมจะเลือกเพลงที่เอลวิสเป็นคนร้องแต่เอาเพลงของคนอื่นมาร้องนะครับคือเอลวิสเพรสลีย์คัฟเวอร์สนั่นเองนะฮะเริ่มจากเพลงนี้เลยครับเพลงนี้คือเพลง Bridge Over Troubled Water จาก Simon and Garfunkelที่เป็นเสียงของเอลวิสเพรสลีย์นะครับ

พลงที่เอลวิสร้องไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี1977นะครับ My Way version นี้เนี่ยเอลวิสร้องในคอนเสิร์ตที่มีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปทั่วโลกนะฮะที่ใช้ชื่อว่า Aloha from Hawaii ในปี1973ตอนนั้นเขาคาดกันว่ามีผู้ชมราวๆ 1.5 พันล้านคนเลยทีเดียวนะครับลองนึกดูนะฮะว่าปี1973มีคนดูถึง 1.5 พันล้านคนนี่มากขนาดไหน My Way version ของ Elvis Presley ผ่านไปนะครับผมทิ้งท้ายเลยละกันนะครับเพลงสุดท้ายคืนนี้ในธีม Elvis Song เป็นเพลงที่ศิลปินหลายๆคน cover เพลงของ Elvis Presley ผมเลือกเพลง Love Letters นะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องเดียวกับชื่อเพลงเลยนะครับเวอร์ชันที่ผมเลือกปิดท้ายรายการคืนนี้คือเวอร์ชันของ Alison Moyet นะฮะสมาชิกของวงยาสูนั่นเองคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปก่อนนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย์รู้จักคำว่า palliative care ไหมจ๊ะ
2: ไม่รู้จักครับ
1: palliative care ก็คือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเน้นลดความเจ็บปวดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดใช้ชีวิตดีๆสบายๆคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นแล้วมีมากมากขึ้นในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน
2: ดีมากเลยครับพี่ตุ้งไม่ทราบชอบทานแตงโมไหมครับ
1: ชอบมากเพราะมันสดชื่นอ่ะทานสดชื่นแล้วเหมือนได้ดื่มน้ำด้วย
2: นะแตงโมมีประโยชน์มากมายหลายประการเลยครับเพราะว่าคนไทยหลายคนก็ชอบนะเรามาดูประโยชน์และคำเตือนของการกินแตงโมกันดีกว่าเอาประโยชน์ก่อนนะฮะช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายที่พี่ตุ๊กบอกน้ำ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมเพราะแตงโมมีน้ำมากถึง 90% อันที่2ครับอุดมไปด้วยวิตามินซีนะ มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน
1: โอ้
2: เห็นไหมผิวพรรณเรา
1: ซึ่งจริงๆมันไม่เปรี้ยวนะแต่มีวิตามินซี
2: ใช่นะฮะแปลกมากนะฮะแล้วก็เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยนะครับประการที่3ฮะมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีน
1: อ
2: ันนี้รู้อยู่แล้วครับบำรุงสายตา
1: เพราะว่ามันเป็นสี
2: ใช่ครับข้อที่4นะฮะยังมีไลโคปีนนะช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระนี่อันนี้ดีมาก
1: ช่วยถึงเซลล์เลยนะ
2: ถูกต้องครับผมแต่ถึงแม้แตงโมจะมีประโยชน์มากมายอย่างที่พูดไปแล้วนะครับคุณทุกคนครับเราไม่สามารถจะทานแตงโมได้ปริมาณมากๆทุกคน
1: เยอะมากๆนะก็ไม่ได้
2: กินมากไม่ค่อยดีโดยเฉพาะใครรู้ไหมฮะคนที่เป็นโรคไตเบาหวานต้องระวังฮะเพราะน้ำแตงโมนั้นมีน้ำเยอะ
1: หวานด้วย
2: ถูกต้องครับและอาจจะมีผลต่อการขับปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตด้วยต้องระวังนิดหนึ่งครับ
1: สำหรับตอนนี้นะคะก็ให้ตามน้ำฝนไปที่แถวโชคชัย4ลาดพร้าว
2: แถวบ้านผมเลย
1: ไปกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิ
2: ม
1: พันเนตรพันกร4ทิศสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับ

สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะผลอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านโชคชัย4ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยคือตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะซึ่งสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะด้านในจะเป็นยังไงตามฝนเข้าไปสักการะกันเลยค่ะกวนอิมสร้างบนเนื้อที่กว้างขวางเลยค่ะมี2ฝั่งแล้วก็มีจุดสวยงามสำคัญหลายจุดเริ่มที่จุดแรกตำหนักพระแม่กวนอิมฝั่งเดิมหรือฝั่งตรงข้ามพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ไฮไลท์คือองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานพรประทับยืนบนองค์เอียงเอี้ยงไต่ซือบูชาด้วยชุดธูปมหามงคลที่มีให้บูชาทั้งชุดเล็ก1คำพรชุดใหญ่16คำพรหรือจะเพิ่มเติมคำพรตามความประสงค์ทางตำหนักจะมีซื่อฟูและท่านเนนคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะจุดที่2คือจุดเก่งฟ้าดินหรือพระศิวะจุดนี้สักการะเพื่อความเจริญงอกงามเป็นสิริมงคลค่ะจุดที่3คือการสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาศาสดาของชาวพุทธจุดที่4คือสักการะพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์หนึ่งในพระมหาโพธิสัตว์ที่ชาวจีนเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะขอเรื่องสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ

0: ุดที่5จุดสักการะพระมหาปริศัทกวนอิมประจำปีเกิด12นักษัตสามารถสอบถามซื่อฟูหรือว่าท่านเนนเพื่อการสักการะที่ถูกต้องและปีนักษัตที่สมพงกับตัวเราเพื่อเสริมสิริมงคลได้เลยค่ะจุดที่6ห้องสวดมนต์ชั้น3เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำวันสำคัญเช่นสวดบูชาและกราบขอพรฟ้าดินในวันพระจีนสวดถวายเครื่องสักการะในวันประสูติวันสำเร็จมรรคผลและวันออกบวชของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและสวดถวายเครื่องสักการะในวันประสูติพระพุทธองค์และเหล่าพระโพธิสัตว์ซึ่งทุกวันพระจีนมีการสวดมนต์ตั้งแต่เวลา1ทุ่มจนถึงประมาณ3ทุ่มเลยค่ะต่อไปเราก้าวสู่ฝั่งพระมหาเจดีย์จุดที่7เป็นพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกรอยู่ฝั่งพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์พันกรนี้คือสัญลักษณ์แทนคุณธรรมสูงสุดในพุทธศาสนามหายานสัญลักษณ์ของพระเนตรและพระกรจำนวนนับไม่ถ้วนสื่อถึงความเมตตากรุณาอันไร้ประมาณทุกสารทิศค่ะจุดที่8ชั้นบนสุดของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศต่างๆและขอพรลูกแก้ววิเศษเป็นจุดสูงสุดของพระมหาเจดีย์เลยค่ะนอกจากนี้แต่ละชั้นในพระมหาเจดีย์จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสูตรฝ่ายพุทธมหายานรวมถึงภาพพุทธประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำบรรยายทั้งไทยจีนและอังกฤษเลยค่ะจุดที่9คือเจ้าปู่มังกรมหาสมุทรเจ้าพ่อเสือและเง็กเซียนฮ่องเต้อยู่ที่ลานมหามงคลด้านล่างพระมหาเจดีย์ค่ะจากนั้นเราจะก้าวไปยังหีบสมบัติจักรพรรดิมาขอเรื่องโชคลาภจากเง็กเซียนฮ่องเต้จุดที่10รอดซุ้มพระพุทธเจ้า9พระองค์สักการะพระศรีอริยะเมตไตรเพื่อความสุขความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและขอเงินทองก่อนกลับบ้านกันด้วยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งสวยงามสงบเหมือนสวรรค์ใจกลางเมืองจริงๆเลยค่ะสำหรับตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยศรีนะคะเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะส่วนโซนพระมหาเจดีย์ด้านในเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมตามมาเที่ยวกันได้นะคะส่วนครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหญ่โตมโหฬารมีหลายจุดมากเลยสวยสดงดงามนะ
2: ผมเคยไปแต่ไป 2-3 จุดเอง
1: ไปไม่ทั่วใหญ่มากใช่ไหม
2: ไม่ค่อยมีคนแนะนำเราก็เลยเอาที่จุดที่เราอยากไปนะครับมาถึงช่วงเที่ยวทั่วไทยนะฮะเราจะไปชมกับกุ้ยหลินเมืองไทยครับ
1: โอ้สวยมาก
2: พี่ตุ๊กเคยไปกุ้ยหลิน
1: เคยไปกุ้ยหลินใช่
2: แต่นี้ไม่ต้องไปถึงนั่นเลยฮะก็มาเนี่ยกุ้ยหลินเมืองไทยจะอันซีนแค่ไหนเชิญชมครับ
3: เที่ยวทั่วไทยวันนี้ชวนไปพิชิตเส้นทางสายมูสุด Amazing กันที่ถ้ำนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมค่ะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ธรรมชาติบนเทือกเขาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์สุดๆเริ่มจากเดินเท้าระยะทางประมาณ2กิโลเมตรขึ้นสู่ยอดเขาถ้ำนาคีตลอดเส้นทางนอกจากจะได้ตื่นตากับหินเกล็ดคล้ายพญานาคสุดมหัศจรรย์แล้วยังได้เช็คอินความสดชื่นกันที่น้ำตกไทรงามและที่น้ำตกผางอยที่ไหลเย็นฉ่ำลงมาจากยอดเขาภูลังกาและไฮไลท์สุดอันซีนที่สายเช็คอินต้องร้องว้าวคือการลงแช่บ่อชุบตัวบ่อหินธรรมชาติบนยอดเขาที่เชื่อกันว่าใครได้ลงอาบจะได้เติมพลังธรรมชาติเสริมบุญบารมีกลับไปแบบเต็มๆค่ะวันหยุดนี้สายเที่ยวสายมูต้องรีบปักหมุดมาสัมผัสด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกสายลุยต้องเช็คอินค่ะพาไปปักหมุดจุดชมวิวสุดอันซีนบนยอดเขาหินปูนกันที่ผาแดงเจ้าของฉายากุ้ยหลินเมืองไทยที่เปิดให้คุณมาสัมผัสวิวหลักล้านแบบ360องศาได้ตลอดทั้งปีระยะทาง700เมตรคุณจะได้ลุยป่าหินปูนสุดท้าทายและไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะชาวบ้านมุงเขามีหมวกกันน็อกมีถุงมือพร้อมประกันอุบัติเหตุดูแลครบระหว่างทางจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสลับกับเขาหินปูนผ่าน15จุดท่องเที่ยวสุดปังและเมื่อขึ้นถึงยอดเขาคุณจะได้ฟินกับหมอกยามเช้าแล้ววิวสวยๆของธรรมชาติที่ไหลล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนแบบฟินสุดสัปดาห์นี้สายผจญภัยห้ามพลาดไปพิชิตยอดเขาผาแดงกันนะคะใครว่าพังงามีแค่ทะเล หน้าฝนนี้ชวนไปสัมผัสความชุ่มฉ่ำกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่วังเคียงคูตั้งอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองค่ะใครสายผจญภัยสายธรรมชาติต้องชอบเพราะเพียงแค่ปล่อยใจชิวๆบนแพไม้ไผ่พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะถอดแพล่องไปตามลำคลองคดเคี้ยวระยะทาง3กิโลเมตรชมพื้นป่าเขียวขจีลมเย็นๆและสายน้ำใสๆที่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูแพ1ลำนั่งได้2คนเพียง500บาทพิกัดโกมุนคอนเนตทัวร์เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสายธรรมชาติต้องตามมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนะคะปิดท้ายวันนี้ใครกำลังมองหาจุดเช็คอินสุดหิวใจพาไปสัมผัสแสงยามเย็นสุดอันซีนกันที่เกาะหมากตั้งอยู่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะเกาะสวยล้อมรอบด้วยทะเลสาบสงขลาพอตกเย็นแสงอาทิตย์สีเหลืองทองจากกระทบผิวน้ำสวยสะกดตาสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะบริเวณลานยอบ้านแหลมกรวดที่มียอยักษ์ตั้งเด่นเป็นเอกลักษณ์มาถึงที่นี่ต้องไม่พลาดกับเมนูเด็ดอย่างกุ้งสามน้ำเนื้อหวานฉ่ำและแกงผัดเผ็ดปลาดุกทะเลรสจัดจานตามแบบฉบับสูตรคนพัทลุงแท้ๆใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปักหมุดมาเลยที่เกาะหมากพัทลุงนะคะ
1: อย่างที่พูดเป็นประจำนะก็คือเมืองไทยยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะมากเลยไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกเลยก็ได้
2: ครับเมืองไทยไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด
1: ใช่
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้เรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาพูดคุยกับเรานะคะนายแพทย์อดิศรโวหารหรือคุณหมอตองค่ะสวัสดีค่ะหมอ
4: สวัสดีครับ
2: หมอตองครับคุณหมอจะมาพูดเรื่อง
1: palliative
2: care มันคืออะไรครับหมอครับ
4: palliative care เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองครับผมมันเป็นศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันศาสตร์หนึ่งนี่แหละที่ดูแลคนไข้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ความทรมาน
1: คือเป็นโรคเรื้อรังอยู
4: ่
1: มีความเจ็บปวดอยู
4: ่ครับผมจากโรคหรือภาวะต่างๆที่มันกระทบกับคุณภาพชีวิตครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตทางร่างกายเช่นอาการเจ็บปวดทุกทรมานต่างๆ
1: จากโรคภัย
4: ใช่หรือว่าทางด้านจิตใจเช่นบางคนมีความวิตกกังวล
1: ซึมเศร้า
4: ความซึมเศร้าความเครียด
2: เพิ่งมีมาหรือว่านั้นมีมานานแล้วครับ
4: ความจริงเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วเป็นการรักษามาตรฐานที่ทุกโรงพยาบาลมี
1: พี่ก็ได้ยินมานานแล้วนะพาเลียทีฟแต่ว่าเป็นจะได้ยินเขาพูดคำว่าการรักษาแบบประคับประคองมากกว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นกับการรักษาแบบนี้ครับเป็นเพราะอะไรคะ
4: ความจริงประเทศไทยเนี่ยการรักษาดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีมาประมาณเกือบ20ปีได
1: ้โอ้ก็นานแล้วเนาะ
4: แต่ว่าอาจจะสมัยก่อนอาจยังไม่ค่อยพูดถูกพูดถึงมากเท่าไหร
2: ่
4: เนื่องจากว่าเนื่องจากหลายเหตุผลเพราะว่า1มันเป็นศาสตร์ใหม่ด้วย2คือแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีการเรียนการสอนศาสตร์นี้ในโรงเรียนแพทย์มาก่อนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอหลายๆท่านก็อาจจะมีความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่กับ palliative care คือจะเอาคำว่า palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไปซ้อนทับกับผู้ป่วยระยะท้ายหรือผู้ป่วยที่ใกล้เสียช
1: ีวิตนี่คือที่พี่สงสัยอยู่ว่าpalliative care หรือการรักษาแบบประคับประคองนี่คือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใช่หรือไม่คะ
4: ความจริงตอบว่าใช่ไหมก็คือใช่เพราะว่า palliative care เนี่ยดูแลคนไข้ระยะท้ายด้วยเนื่องจากว่าคนไข้ระยะท้ายเนี่ยครับการรักษาอื่นๆที่มันอาจจะมีประโยชน์เนี่ยมันมีน้อย
1: แล้วคือหมายความว่ารักษายังไงก็จะไม่หายแล้ว
4: ใช่แต่ว่าการรักษาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ทำได้ในช่วงนี้อย่างเข้มข้นมากและมันก็ยังอาจจะเป็นการรักษาเดียวด้วยซ้ำที่ยังทำได้เพราะฉะนั้นทีมดูแลแบบประคับประคองเนี่ยจึงมีบทบาทมากๆเลยในช่วงนี
2: ้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นคนที่เขารักษาแล้วน่าจะหายเลยเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ไหมครับ
4: ถ้าสมมติว่าเขาเป็นโรคอะไรบางอย่างที่กระทบกับคุณภาพชีวิตของเขาก็
2: อาจจะต้องใช้
4: ทีมดูแลแบบประคับประคอง
1: คือก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโรคเรื้อรังก็ได้
2: หรือระยะสุดท้ายก็ได้
4: ไม่จำเป็นครับผมคือส่วนใหญ่อย่างที่แม่ตุ๊กบอกเมื่อต้นรายการว่าส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังแต่ความจริงเนี่ยก็จะมีบ้างที่เป็นโรคไม่ได้เรื้อรังแต่เป็นโรคฉับพลันเช่นการติดเชื้อรุนแรงต่างๆหรือบางคนประสบอุบัติเหตุแล้วมีเลือดออกในสมองทำให้คุณภาพชีวิต
1: แย่ลง
4: palliative care ก็สามารถดูแลคนไข้แบบนี้ได้
1: เหมือนแบบว่าจิตใจมันย่ำแย่นะเวลาเราป่วยเน
2: ี่
1: ยใจมันจ
2: ิ
1: ตมันก็จะตกอะนะเราก็จะไปฟื้นฟูด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะขั้นตอนของ palliative care เนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้าง
4: ผมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคืออันดับแรกเลยเนี่ย palliative care เราไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้มีหมออย่างเดียวแต่ว่าเรามีทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งเช่นคุณหมอคุณพยาบาลนัก กายภาพบำบัดนักจิตวิทยาคลินิกครับผมนักกำหนดอาหารที่ดูแลเรื่องโภชนาการก็มีครับผมมีหลายคน
1: เป็นทีม
4: เป็นทีมครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องศึกษาคนไข้ก่อนว่าคนไข้เขามีปัญหาอะไรปัญหาด้านไหน
1: สมมติว่าเป็นมะเร็ง
4: สมมติว่าเป็นมะเร็ง
1: ขั้น4แล้ว
4: ถ้าสมมติเป็นมะเร็งแล้วไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอศัลยกรรมเขาก็อาจจะวางแผนผ่าตัด
2: ค
4: ุณหมอมะเร็งอาจจะวางแผนให้เคมีบำบัดค
1: ุ
4: ณหมอฉายแสงก็อาจจะฉายแสงแต่ว่าปัญหาของมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่ามะเร็งมันจะโตหรือมันจะกระจายไปที่ไหนแต่ว่ามะเร็งเนี่ยมันจะสร้างปัญหาอื่นๆได้อีกมากเช่นมันอาจจะมีอาการปวดจากก้อนมะเร็ง
1: ปวด
4: มีอาการเหนื่
1: อ
4: ยถ้าตัวมะเร็งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอวัยวะ
1: กินไม่ได้นอนไม่หลับ
4: ต
1: ัวดำ
4: คลื่นไส้อาเจียนครับผมหรืออาจจะมีปัญหาทางจิตใจไหมเศร้าหรือเปล่า
1: จิตนั้นมี
4: กังวลหรือเปล่าครับผมหรือบางทีมีปัญหาทางสังคมหรือเปล่าเช่นทางครอบครัวดูแลได้ไห
1: ม
4: คนที่ดูแลได้ถูกต้องหรือเปล่ามีความเครียดหรือเปล่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
1: อันนี้ palliative care ควรจะเข้าไป
4: ใช่ครับผมหรือบางทีปัญหาทางด้านการเงินเพราะทีมเรามีสังคมสงเคราะห์ด้วย
2: ทีนี้ palliative care เนี่ยญาติเป็นคนขอหรือหมอจัดการเองครับ
4: โอ้คำถามนี้ดีเช่นกันครับผมความจริงได้ทั้งสองอย่างหนึ่งคือเป็นความจริงเป็นสิทธิของผู้ป่วยอยู่แล้วที่จะร้องขอบริการทางการแพทย์ครับผมแต่ว่าที่สำคัญกว่าคือเป็นหน้าที่ของหมอด้วยเช่นกันที่จะต้อง
1: จะแนะนำ
4: ใช่จับสังเกตให้ได้ว่าคนนี้ดูมีอะไรที่กระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วนะแล้วน่าจะต้องรับการดูแลแบบ palliative care หรือการดูแลแบบรักษาประคอง
1: อันนี้หมายถึงหมอเจ้าของไข
4: ้หมอเจ้าของไข้ผมเขาควรจะจับให้ได้และพอเขาจับได้แล้วว่าคนไข้น่าจะได้ประโยชน์จากการส่งไปหาทีม palliative care คุณหมอมีหน้าที่ทางจริยธรรมทางการแพทย์ที่จะใช่ให้คนไข้เข้าถึงการบริการนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
1: แล้วต้องอธิบายด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายเบิกได้
4: ใช่
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยแค่รักษามะเร็งก็จะไม่มีเงินรักษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องมาเสียเพิ่มอีกอะไรอย่างเง
4: ี้
1: ยเอ๊ะหมอฮะ palliative care นี่มีทุกโรงพยาบาลไหมคะ
4: โอเคครับโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีน่าจะเกือบ 100% แล้ว
1: รัฐบาลเหรอฮะ
4: ใช่ครับแต่ว่ามีในระดับที่ต่างกันเช่นในโรงพยาบาลใหญ่ๆอาจจะมีทีมครบเลยสาขาข่าววิชาชีพที่พูดมาแต่ในโรงพยาบาลอาจจะมีแค่คุณหมอหรือคุณพยาบาลไม่กี่คนครับผมก็แต่ว่าก็กำลังพัฒนาอยู่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนไข
1: ้อีกหน่อยก็คงมีทุกโรงพยาบาล
4: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆก็มีมากขึ้น
1: ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่อง palliative care คะ
4: ครับผมสิ่งที่อยากจะฝากก็คือหลายๆท่านที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายแรงแล้วก็คิดว่ามีความเจ็บปวดทุกทรมานเกิดขึ้นคุณภาพชีวิตสูญเสียไปบางท่านอาจจะคิดว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรอกแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีทีมอย่างทีมดูแลแบบประคับประคองหรือทีมอื่นๆที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของท่านให้คุณภาพชีวิตของท่านเนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
2: วันนี้ขอบคุณหมอตองครับ
4: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะครับ
2: นะฮะเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รับทราบวันนี้นะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้อยากประสบความสำเร็จจงสร้างนิสัยซ้ำๆอยากสุขภาพสดใสให้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตความสำเร็จมาจากอุปนิสัยโรคภัยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตครับ
1: You are what you eat
2: ใช่
1: อันนี้ถูกต้องเลยนะคะวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:00
6: นที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เนี่ยทุกวันจันทร์เลยค่ะกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้คุยกันกับธุรกิจที่มาแรงนะคะหลายคนจะชอบแบบโอ้มีความใฝ่ฝันอยากจะแบบมีคาเฟ่สักคาเฟ่หนึ่งไปแบบว่าเปิดเพลงสบายๆนั่งชิลๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆนะคนทำธุรกิจนี้เนี่ยมันจะมีความสุขหรือเปล่าถามอาจารย์ก่อนดีกว่าว่าภาพรวมนะคะถ้าเราดูประเทศไทยเนาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจคาเฟ่เนี่ยค่ะจะเป็นคาเฟ่ชากาแฟหรืออะไรใดๆก็ตามธุรกิจนี้เนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันนะอาจารย์มันยังแบ
3: บ
2: มันเป็นเรทโอเชียนจริงๆอย่างที่เขาพูดกันไหมคะ
3: อันนี้เรียนเลยว่าถ้าเอาตามสถิตินะครับเอางี้ก่อนเลยกันจะบอกว่าการลงทุนคือความเขาบอกเนี่ยการลงทุนคือความเสี่ยงคนจะมีญาณใช่ไหมครับการเปลี่ยนใหม่การลงทุนคือความเชื่อโปรดใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห
2: ์ความเชื่อนะความเชื่อต้องเอาวิทยาศาสตร์เอาหลายสิ่งหลายอย่างมาผนวกกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับทีนี้ว่าวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ก็คืออะไรนะครับก็คือว่าเรามาจับตัวเลขกันก่อนว่าคือต้องบอกแบบนี้นะก็พยายามสตัดดี้ย้อนหลังไปครับว่าประมาณ 5-6 ปีเนี่ยมีหลายสำนักมากนะครับออกมาประเมินสถานการณ์โอกาสธุรกิจทางด้านการเปิดร้านชากาแฟเนี่ยว่ามันอยู่ในภาวะอิ่มตัวอ
2: ิ่
3: มตัวแปลว่าเปิดเพิ่มไม่ได้ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
3: แต่เชื่อไหมครับว่าโดยทฤษฎีกับทางปฏิบัติมันสวนทางกัน
2: ค่ะ
3: มันมีการแหกกฎกันเกิดขึ้นทีนี้ในสิ่งที่ตัวเลขชี้วัดบอกวิทยาศาสตร์มาบอกว่ามันตลาดมันอิ่มแล้วอ่ะมันได้ประมาณปีรวมๆแล้วประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าตลาดใหญ่ๆทั้งเป็นแบรนด์ที่แบบโดยคอร์ปอเรทนะครับอย่าง Amazon ที่เป็นแบรนด์ของไทยนะครับแล้วก็แบรนด์พันธุ์ไทยแล้วก็อีก 2-3 แบรนด์แล้วก็แบรนด์ต่างชาติซึ่งเราก็คุ้นเคยดีนะจะเป็น Starbucks หรือว่าทอมเบอร์ตันอะไรที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะครับแต่ตัวเลขมันกลับขยับเติบโตได้อ่ะครับทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความเชื่อเมื่อบวกกับวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันแปลว่ามันยังมีช่องว่างการตลาดที่ทำให้แบรนด์มันเกิดขึ้นได้ทีเนี้ยถ้าเกิดเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงกันครับว่าถ้าเกิดพอเราบอกว่าอ้าวก็แต่ละแบรนด์เนี่ยมาจากความพร้อมความยิ่งใหญ่ของการลงทุนแต่ก็มีหลายแบรนด์ครับอย่าง Coffee 122ครับ
2: โอ้อันนี้ดังมากเลยอาจารย
3: ์ใช่นั่นก็มาจากเชียงรายเป
2: ิ
3: ดสาขาเล็กๆอยู่ทาวอินทาวตอนนี้น่าจะมี 5-6 สาขาแล้วทำตัวเลขเป็นหลักฐานครับผม
2: ค่ะ
3: มันเลยทฤษฎีกับความเป็นจริงมันก็อธิบายยากอยู่เหมือนกัน
2: คือนั่งมองคนที่จากก้าวเข้าสู่ธุรกิจแม้กระทั่งเพื่อนบุกเองนะคะฉันก็เพิ่งเปิดร้านชาเขียวซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหชาเขียวเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแต่ก็เพิ่งเปิดร้านชาเขียวสดๆร้อนๆเลยที่ Habitat อย่างเงี้ยแล้วถามว่าเอ้ยเปิดแล้วขายได้ไหมโอ้ปรากฏว่าคนก็มาซื้อเยอะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็มีคนที่เป็นเจ้าตลาดใหญ่ๆอยู่เนาะอาจารย
3: ์
2: นั่นหมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือมันมีทั้งคนที่ปิดไปเปิดตัวแล้วก็ยังขายได้ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความแตกต่างเนาะอาจารย์อะไรที่มันจะเป็นความแตกต่างของคาเฟ่ที่เปิดได้คาเฟ่ที่อยู่รอดคือเปิดได้แล้วอยู่ให้รอดอ่ะมันจะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์จริงๆแล้วมันแตกกลยุทธ์ออกมาประมาณ 4-5 ข้อหลักๆแต่ว่าถ้าพูดรวมๆก่อนนะอาจารย์คิดว่าเหตุผลหลักมันต้องมาจากความละเอียดนะครับมันเป็นงานละเอียดอ่ะมันไม่ได้เป็นงานหยาบคำว่างานละเอียดหมายความว่ากว่าจะเปิดร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นส ูตรพิเศษของร้านเองการเซ็ต personality ของแบรนด
2: ์
3: การออกแบบตัวเมนูพิเศษซึ่งมันต้อง differentiate นะครับ
2: คือ
3: ต้องเรียนแบบนี้ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งที่เป็นบวกนะแต่ฝั่งที่เป็นลบอ่
2: ะ
3: ม
2: ัน
3: ม
2: ี
3: คนเปิดแล้วก็ล้มหายตายจากไปจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจจะต้องไปดูที่ DVD นะว่าคนธุรกิจประกอบการธุรกิจเป็น coffee shop เป็นร้านกาแฟเนี่ยปิดตัวไปเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่ปิดตัวเนี่ยอาจจะมีความละเอียดไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจนั้นๆนะครับว่าทำการบ้านมาดีแค่ไหนและเขาวางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไรครับผม
2: นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์คะวันนี้ถ้าในมุมมองของ SME เนาะจริงๆแล้วเวลาจะทำธุรกิจอะไรมันต้องมีปัญหามาก่อนเริ่มแรกอย่างถ้าเป็นธุรกิจร้านกาแฟวันนี้เท่าที่อาจารย์ได้ไปสัมผัสหรือไปมองแล้วเล็งเห็นเนี่ยนะคะปัญหาร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในประเทศไทยแล้วแบบมันทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ถ้าส่วนใหญ่ที่ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมโดยรวมของเราแบบเอเชียนะจริงๆจะว่าแบบไทยก็ไม่เชิง
2: ค
3: นโซนเราเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ได้ค่อยมีความคือเราจะเป็นคนที่มีความคอมโพรไมซ์สูงแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันเราเลยกลายเป็นชอบกลยุทธ์ที่เรียกว่ามีทูสตรัทจี
2: ้
3: ใครทำอย่างไรดีเราเลยทำตามด้วยมันเลยออกมาเป็นเหมือนกันหมดไงเพราะมันเหมือนกันหมดนั่นแหละเป็นจุดตายเพราะว่าจุดที่ไม่แตกต่างมันทำให้กลายเป็นจุดตายได้เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องมาบริโภคร้านเราในเมื่อใกล้ๆกันก็มีเหมือนกันรสชาติใกล้เคียงกันแบรนด์ก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ราคาก็เหมือนกันนะคร
2: ับ
3: มันก็เลยทำให้อันนั้นมันไม่มีจุดขายพอไม่มีจุดขายมันก็เลยทำให้ไปไม่รอดเว้นแต่ว่าบังเอิญนะครับไม่ได้มีจุดขายเลยแต่ว่าคุณเนี่ยแจ็คพอตได้โลเคชันหรือทำเลที่ดีซึ่งอันนี้จะเชื่อมเลยครับเมื่อคราวอาทิตย์ที่แล้วที่พูดถึงนะครับมันก็มีนะบางคนก็บอกไม่เห็นต้องแตกต่างเลยก็ขายได้แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าความแตกต่างมันไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ
2: ์
3: ตำแหน่งที่ยืนของสินค้าเองก็คือทำเลที่ตั้งก็มีผลครับบางคนแบบได้อยู่ในอาคารสำนักงานที่แบบโอ้มีลูกค้าจำนวนมากแล้วบังเอิญตึกนั้นก็กลายเป็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเลยไม่ค่อยมีคู่แข่งประมาณนั้น
2: ทำเลนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์อย่างคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องทำเลกัน
3: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นร้านกาแฟอันนี้มันต้องเข้าใจเลยว่าคือกาแฟมันต้องออกอะเนาะแล้วกูอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าออฟฟิศก็ต้องมีแยกไปอีกนะอาจารย์ว่าแบบแล้วเสาร์อาทิตย์อะถ้าคุณไม่มีคนในออฟฟิศเลยคุณขายใครอะไรอย่างงี้เนาะอาจารย์เนาะมันก็ต้องแบบมีเรื่องของการตั้งราคาเรื่องของแก้วจำนวนแก้วต่อวันที่จะรับได้แล้วถ้าหักลบเสาร์อาทิตย์ไปคุณอยู่ได้ไหมกับค่าเช่าที่คุณจะต้องแบกรับอยู่อะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ
3: แล้วบางครั้งต้องเรียนว่าปัญหาเล็กๆเลยที่อาจารย์เห็นเลยนะอย่างแบบโอเคถ้าอยู่ในอาคารสำนักงานตอนที่ไม่มีคนมาทำงานเขาปิดอยู่แล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งผ่านไปอาคารตรงแถวสาทรก็เห็นว่าร้านแบรนด์ใหญ่ก็ปิดแต่ประเด็นคือบางทีตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆเช่นร้านกาแฟคนดื่มหลักๆจะดื่มเช้าถูกไหมครับอาจารย์ไปเจอบางร้านนะครับ9โมงเพิ่งเปิด10โมงเพิ่งเปิดแปลว่าชั่วโมงขายคุณหายไปแล้วอ
2: ะ
3: อันนี้มันเป็นเรื่องเบสิกที่แบบมันเลยทำให้พลาดนะครับแทนที่จะได้จำนวนแก้วอย่างที่คุณปุกว่ามันก็หายไปครับ
2: ค่ะทีนี้วันนี้ปุกเห็นนะคะว่าร้านกาแฟเยอะเนาะแล้วก็ร้านชาก็เยอะจะเป็นชาเขียวชาไทยอะไรเพียบเลยทีนี้อาจารย์เราอะมีทั้งร้านในต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วก็ของเราอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างชาแก้วกาแฟที่มาจากเชียงรายเนาะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าคือถ้าเราจะอยู่ให้ได้แล้วไปให้รอดอะพวกกาแฟที่เป็นแบบจุดขายเด่นๆของเราเลยอะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเป็นspecialty coffee เป็นพวกเฉพาะพิเศษอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทำให้ร้านเราสามารถยืนหยัดอยู่ในRed Ocean ได้ไหมคะ
3: ครับอย่างนี้ดีไหมครับเพราะว่าเตรียมข้อมูลไว้ว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็น4คาถาหัวข้อหลักว่าทำไงที่เราจะทำธุรกิจใหม่หรือทำอยู่แล้วเราจะอยู่รอดนะครับที
2: ่
3: ด
2: ี
3: ทุกอย่างเป็ดใสนะบางคนบอกทำมาตั้งหลายปีตัวเลขก็ยังแบบขายสมมติว่าขายได้วันละ200แก้วก็อยู่แบบนั้นแหละแต่ว่า เอาจิตกระถางเนี่ยอันแรกคือว่ายังไงต้องแบบวางตำแหน่งแบรนด์ให้มันชัดนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นหัวใจเลยว่าทำไงที่ตำแหน่งแบรนด์ของเราแล้วต้องเข้าใจพฤติกรรมว่าตัวนี้มันเขาเรียกว่าอย่างวันทูทูเขาวางว่าเขาเป็น everyday coffee นะต้องมีตำแหน่งว่าเขาจะทำอย่างไรขายใครอันที่สองคือภาพลักษณ์ยังไงก็ต้องมีครับการสร้างตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยการสร้างตัวเพอร์โซนาของแบรนด์เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าใครเหมาะกับเราแล้วเราเหมาะกับใครนะครับที่สามยังไงก็ยังมีหัวใจปัจจัยเรื่องทำเลนะทำเลนี้อาจารย์พูดรวมเหมือนคราวที่แล้วนะทำเลปันจริงกับทำเลบนออนไลน์เพราะทุกวันนี้การสั่งออเดอร์บนเดลิเวอรี่ก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับcost control ละ cost control แล้วก็ quality control ทำไงที่ควบคุมคุณภาพและต้นทุนได้บางร้านอาจจะต้นทุนดีมากเลยแต่ quality ไม่ได้ด้วยนะมันต้องหาจุดที่มันมาแตกกันจนเจอไอ้สี่ตัวหลักเนี่ยครับมันจะทำให้อยู่รอดได้แล้วก็ค่อยมาเติมว่าเราเข้าใจ behavior ของคนมากแค่ไหนสังเกตง่ายๆนะโอกาสเติบโตเนี่ยเรารู้ว่าวันนี้เนี่ยคนที่ดื่มกาแฟไม่ได้มาที่ร้านกาแฟเพื่อดื่มกาแฟเดียวเขามาใช้เป็น third place เพื่อใช้เราทำอาชีพที่อีโคโนมีกันเยอะขึ้นนะครับเราทำอาชีพอิสระดังนั้นออฟฟิศไม่ต้องมีออฟฟิศก็คืออยู่ร้านกาแฟเพราะนั้นเราทำให้ร้านเราเป็นออฟฟิศก็ได้ไหมแล้วเราจะบริหารยังไงที่เขาเรียกอัพเซลด้วยนะบางร้านก็แบบปวดหัวว่าโอ้โหน้องนั่งทั้งวันเลยอ่ะแบบกาแฟ 50-60 บาทอย่างเงี้ยมันจะสเปซมันก็หายไปก็ต้องมีวิธีการในการจัดเซตทำโปรอะไรต่าง
2: ค่ะโอ้โหนี่ฟังแล้วเนี่ยคนที่จะทำร้านกาแฟเนาะที่กำลังคิดว่าโอ๊ยจะต้องมีโปรเจกต์ใหม่แล้วอยากจะทำธุรกิจเนี่ยต้องฟังอาจารย์เพราะว่ามันสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ความเขาเรียกว่าเรื่องของราคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้หลายคนจะถามว่าอุ๊ยเวลาเรามีกาแฟที่เราจะขายอ่ะแล้วทำเลก็ดีลูกค้าก็ดีเลยก็ดีบางคนบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้เขากินกาแฟระดับราคาที่เท่าไหร่แล้วควรจะขายกาแฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ราคามันมีผลต่อการเดินเข้าไปของคนหรือว่าลูกค้าที่จะแบบอยู่กับเราไหมคะ
3: ครับมีเยอะมากเลยครับเพราะว่าไลฟ์เนี่ยอังยิงถ้าหลักมาตรฐาน 4P มันก็ยังคงคลาสสิกอยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าไลฟ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยมันก็กลับมาย้อนว่าถ้าเราเซกเมนต์โปรดักต์เราได้อยู่ในตลาดกลุ่มไหนแล้วเราวางคาแรคเตอร์มันได้ชัดแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เราแมทช์ได้นึกออกไหมครับถ้าคนจ่ายกาแฟแก้วละ50กับ200อ
2: ่ะ
3: expectation มันต่างกันเยอะเลย200เขาอาจจะต้องการตั้งแต่ตัวแก้วที่ถือไปอ่ะครับแพ็คเกจจิ้งอะไรก็แล้วแต่นะจนแบบมีช่วงยุคนึงอ่ะที่คนเขาก็แบบฮาๆมากเลยว่าถือแก้ว Starbucks ก็ต้องแบบโลโก้ต้องหันออกนะ
2: ต้องให้เห็นนางเงือกด้วยนะค่ะ
3: แต่ไอ้พูดแต่4 P แล้วขออนุญาตเพิ่มอีกอันหนึ่งครับแล้วก็จะขายได้จะได้จุดแตกต่างเลยคือ P ที่คือการทำ personal branding ทุกวันนี้มีหลายร้านนะครับขายได้เพราะอาเลสต้าขายได้เพราะคนขาย
2: ค่ะอาจารย์พูดอีกพอดีว่าปูกับเพิ่งไปร้านกาแฟร้านหนึ่งอาจารย์คือในเมืองพัทยามันใหญ่มากเลยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าที่เป็นหนองใหญ่ซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันไกลมากอาจารย์คือมันต้องออกจากเมืองพัทยามันนิดนึงเนาะแล้วอยู่แถวโซนเข้าไปฝั่งในตรงข้ามกับบ้านสุขาวดีอาจารย์มีน้องบอกว่าพี่มาร้านกาแฟนะร้านเนี้ยมันลับมากลับจนไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าร้านคือไม่มีใครรู้เลยว่าคือร้านกาแฟแล้วตรงตามที่อาจารย์พูดเลยค่ะคือทำเลอ่ะอยู่ค่อนข้างไกลแล้วตัวอาคารนะคะอาจารย์เขาเป็นอาคารที่แบบปิดทึบโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาขายอะไรป้ายอาจารย์ป้ายก็เล็กนิดเดียวเหมือนกับว่าคือเป็นแผ่นไม้เล็กมากๆเขียนไว้นิดหน่อยนะคะแล้วปรากฏว่าเดินเข้าไปอาจารย์ช็อตแรกที่เปิดประตูค่ะเราก็โอ้ยไข่มันจะมาเนาะโอ้โหอาจารย์คนแน่นเลยอะนะคะคนแน่นเลยในนั้นแบบบรรยากาศตรงแต่งแบบโอ้โหก็แบบบรรยากาศชิคๆแบบคนชอบกาแฟแต
3: ่
2: ความพิเศษของเขาที่นี่นอกเหนือจากกาแฟที่แน่นอนว่าเชื่อว่าทุกร้านอ่ะคัดสรรมาอย่างดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะอาจารย
3: ์
2: บาริสต้าหล่อมาก หล่อทุกคนเป็นหนุ่มๆ4คนยืนเป็นแผงเลยค่ะอาจารย์โอ้โหแล้วแบบทุกคนตะลึงแล้วพอไปดูลูกค้าในร้านนะคะสาวๆเยอะมากอาจารย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้มันต้องมีจุดขายนะว่าเราจะทำยังไงแล้วมันทำให้รู้เลยค่ะอาจารย์ว่าต่อให้เขาอยู่หรือแค่ไหนอะถ้าคุณมีจุดขายที่ชัดเจนอะคนเขาก็ไปหาคุณ
3: ใช่ใช่ครับ
2: เป็นอะไรที่นี่อาจารย์พูดมาแล้วเห็นภาพเนอะมันชัดเจนมากๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอทำธุรกิจในยุคนี้นะอาจารย์สมมติว่าคนที่อยากจะเปิดจริงๆอะอาจารย์มีคำแนะนำไหมว่าถ้าคุณจะเราจะมั่นใจกับการทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่สมมติว่าถ้าเราอะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละแล้วเราต้องลงทุนแล้วเราอะจะมั่นใจได้ไงว่าอาชีพเนี้ยเราควรลองเริ่มดูแล้วไปต่อดูมันมีอะไรที่เป็นตัวที่แบบจะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนทำธุรกิจแต่ละครั้งบ้างไหมคะ
3: ที่จริงใช้จริงใช้ความรู้เก่าหรือสูตรสมัยเรียนหนังสือเลยก็ได้นะครับถ้าใครเป็นนักกิจกรรมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีบริษัทจำลองถูกไหมครับ
2: ค่ะ
3: โคลนมาเลยครับถ้าเราจะเปิดร้านเนี่ยสมมติว่าเราจะทำร้านเราออกแบบแบรนด์ออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับและจำลองหาพื้นที่ที่หนึ่งอาจจะบ้านเดียวก็ได้ครับแล้วเอาเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนเนี่ยให้ได้สักสมมตินะอย่างน้อยๆสุดเนี่ยสักประมาณ50คนไม่ได้ต้องมาพร้อมกันนะจะทีละ5คน10คนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามสถานที่อำนวยแล้วก็ทำเขาเรียกเป็นโฟกัสกลุ่มแล้วก็ทำเติร์ดตรงนี้เลยแต่พยายามเน้นว่าอย่าเอาแต่เพื่อนนะเอาเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่ห่างออกไปหน่อยเพราะงั้นบางทีเพื่อนก็อวยกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีการติชมกันก่อนเหมือนเวลารัฐบาลออกกฎหมายเลยครับยังไงต้องมีการทำประชาพิจารณ
2: ์
3: ต้องให้คนเขามาบอกว่าชอบไม่ชอบอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรให้ความคิดเห็นเราซึ่งส่วนใหญ่อะไม่ค่อยทำซิมูเลชันพวกนี้กันอยากทำก็แบบคิดเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เปิดเลยพอเปิดเลยบางทีเอาพุ่งตรงนะบางคนแบบสกิลการชงกาแฟแล้วแบบสมมติว่าเปิดร้านแล้วเจ้าของร้านมาเป็นบาริสต้าเองเนี่ยยังเป็นมือสมัครเล่นแต่พอเราโดดไปเปิดเป็นร้านมันคือต้องเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับรสชาติไม่นิ่งคั่วกาแฟไม่ดีความหอมไม่เกิดคนที่กินประจำที่เป็นคอกาแฟเขาไม่ชอบหรือแม้กระทั่งบางครั้งต้องบอกพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเข้าร้านกาแฟเนี่ยอันนี้เป็นตลาดใหม่นะ
2: ค่ะ
3: ไม่ได้ชอบดื่มกาแฟเลยครับแต่เป็นสายทำคอนเทนต์อย่างคุณปุ๊กว่าครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายร้านเลยครับแบบเขาไวท์ร้านเขาดีมากเขามีบาริสต้าสวยหล่อดูดีคนไปทำคอนเทนต์ร้านสวย
2: ค่ะ
3: ครับก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดแต่ว่าพอเราทำซิมูเลชันเราจะได้อธิบายแนวทางของธุรกิจเราเนี่ยเพื่อจะได้ถามหาทิศทางก่อนว่าคนที่ได้มีประสบการณ์แล้วอะเขาจะทีถูกทีผิดให้เรายังไงมีคำแนะนำว่าควรปรับปรุงแบบไหนราคาเหมาะไหมเมนูควรมีความแตกต่างพิเศษอย่างไรแม้ทั้งต่อให้เมนูเดียวกันนะครับชื่อเรียกบางคนเขาครีเอทออกมาให้ไม่เหมือนกันก็ดูน่าสนใจ
2: ครับผมอันนี้ลองต้องลองดูก่อนเนาะลองลงมือทำดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หาคนใกล้ๆตัวซึ่งต้องเป็นคนที่หวังดีกับเราด้วยนะไม่ใช่เขาเกลียดเราบอกอุ้ยไม่อร่อยบอกเออเปิดเลยดีมากดีมากเปิดไปจริงๆไม่ได้
3: ร
2: ัก
3: มากรักมากก็ไม่ดีเกลียดมากก็ไม่ได้ครับต้องเอาคนแบบว่าหลากหลายที่แบบมีค่ากลางหน่อย
2: นะคะเพราะว่าร้านกาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนจะชอบพูดกันนะอาจารย์พูดแบบติดเล่นจริงติดเล่นหรือจริงก็ไม่รู้ว่าบอกว่าเอ้ยถ้าเกลียดใครนั้นแนะนำเลยบอกเปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟเปิดเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับทำไม่ได้แต่อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังวันนี้ว่าอย่างน้อยอ่ะคุณต้องมีความพิเศษมีความแตกต่างคุณต้องเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆแล้วจุดของร้านจุดขายที่มีความแตกต่างเนี่ยมันต้องเป้าหมายต้องชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ใช่ใช่ครับต้องมองเห็นหน้าตาลูกค้าเราเลยแหละต้องนิยามได้เลยเป็นคนประเภทไหนสไตล์ไหนแต่งตัวยังไงใช้เงินเท่าไหร
2: ่
3: มีวิธีอย่างไร
2: ค่ะเนาะเป้าหมายชัดเจนแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เราต้องการอ่ะจะมาตามที่เราได้มีความชัดเจนไว้ตั้งแต่แรกนะคะได้เลยอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับแฟนๆรายการไหมคะสำหรับสัปดาห์นี
3: ้ก็คงฝากที่โปรยตั้งแต่ต้นนะครับว่าการลงทุนหรือการทำธุรกิจเนี่ยมันคือความเชื่อและมันก็บวกมาทั้งความเสี่ยงก
2: ็
3: โปรดใช้วิจารณญาณและวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และที่สำคัญนั่นคือว่าอย่าลืมใส่ DNA ความเป็นตัวเองลงไปเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นได้อย่างแท้จริงแล้วเราไม่ต้องเสแสร้งเราเอาความเป็นตัวของเราบางคนมีความดิบก็ใส่ดิบไปเลย พูดถึงดิบอาจารย์ไปขอนแก่นเนี่ยมีร้านกาแฟชื่อ Godfather ครับ
2: โอ้ Godfather นี่นั่งนึกถึงหนังเลยอาจารย์
3: เข้าไปแบบมนุษย์ทุกคนอะไรเงี้ยอาจารย์เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยโตแต่ว่าก็อยากจะแบบเหมือนในหนังนะเข้าไปแล้วดูเท่ๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ออกแบบเขาก็เอายุ้งเหมือนกับโรงสีข้าวเก่ามาทำอะครับก็ออกมาเป็นแบบ Industrial Loft Coffee แบบดูดีเลยครับ
2: โอ้นี
3: ่คาแรคเตอร์สำคัญ
2: เนาะชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ตัวตนของเราเองแล้วเดี๋ยวลูกค้าที่เขาชอบในสไตล์แบบเราอ่ะจะมาหาเราเองใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ
3: ผมใช่ครับ
2: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ฟังมันดุเดือดจริงๆนะดุเดือดเลือดพล่านแต่ถามว่าในความดุเดือดเนี้ยคนยังเปิดร้านกาแฟเปิดร้านชากันอยู่ไหมเปิดนะคะเยอะมากมีทั้งในของประเทศเองทั้งของต่างประเทศเองแต่ทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้ยืนยาวเราถึงจะอยู่รอดได้ก็อย่างที่อาจารย์อภิชาติเล่าให้ฟังเลยว่าคุณต้องชัดเจนในตัวตน DNA มันต้องชัดเจนว่าเราคืออย่างนี้แบบนี้นั่นแหละค่ะแล้วก็รักษาคุณภาพให้ดีด้วยนะคะทำให้มันมีมาตรฐานมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพของจริงอะแล้วมันจะอยู่ได้ทำเลก็มีส่วนสำคัญเนาะบวกลบคูณหารให้ดีทำเลที่คุณอยู่ถ้าแบบไม่ใช่ย่านออฟฟิศที่คนจะต้องมาทำงานดื่มกาแฟจะให้ลูกค้าต้องขับรถมาหามันมีไหมอะไรไหมก็ว่ากันไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกัน10นาฬิกาเวลาเดิมปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7แล้วนะคะโอ้โหแป๊บๆมันก็ผ่านเข้าสู่ใกล้จะสิ้นปีกันอีกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าข่าวสารแล้วก็สาระความบันเทิงนะคะทางข่าว3สีของเราก็ยังจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมทางช่อง3แบบแน่นอนนะคะส่วนช่วงที่3ของเราในวันนี้ก็จะมีศิลปินมาฝากเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันด้วยฝากติดตามกันตลอดทั้งรายการด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันเลยนะคะสำหรับวันนี้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าหลังจากโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือทหารอเมริกันมาฮือฮาท่องเที่ยวไทยคลึกครื้นสุดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกนี้นะคะซึ่งผลออกมาว่าติดลบไป 3% ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในช่วง8เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคมโดยพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 20,935,135 คนลดลง 3.08% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยตลาดนักท่องเที่ยว10อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยสูงสุดในช่วง8เดือนแรกของปีนี้อันดับ1ค่ะยังคงเป็นจีนนะคะจำนวน 3,543,272 คนเพิ่มขึ้น 16.05% ค่ะส่วนอันดับ2นะคะคือมาเลเซียจำนวน 2,658,686 คนนะคะลดลง 11.87% ค่ะตามมาด้วยรัสเซียเกาหลีใต้ไต้หวันสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและเยอรมนีตามลำดับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าแนวโน้มตลอดทั้งปี2569นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยตามเป้าและรายได้ไม่ติดลบนะคะโดยคาดว่าจะมีตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งมีรายได้รวม 2.7 ล้านล้านบาทค่ะ
1: และถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปอินโดนีเซียอาจจะต้องตรวจสอบเส้นทางการบินกันให้ดีนะคะเนื่องจากที่นั่นตอนนี้มีเหตุภูเขาไฟปะทุค่ะจนต้องมีการสั่งปิดน่านฟ้านะคะถึง8สนามบินค่ะภูเขาไฟอานักกรากาตัวของอินโดนีเซียนะคะกำลังประทุหนักและขยายวงกว้างมากเท่าภูเขาไฟลอยปกคลุมทั่วท้องฟ้ากรุงจาการ์ตาโดยและพื้นที่โดยรอบค่ะทำให้มีการสั่งปิด8สนามบินในช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้เที่ยวบินมากกว่า 1,005 เที่ยวบินต้องล่าช้าและมีผู้โดยสารตกค้างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณ 170,000 คนค่ะขณะที่วันนี้สายการบินไทยนะคะก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง2เที่ยวบินค่ะโดยให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยซึ่งผู้โดยสารนะคะที่มีแผนการเดินทางในเส้นทางกรุงเทพจาการ์ตาควรที่จะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางผ่านไทยโมบายแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของการบินไทยค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะไม่ได้กระทบแค่ภาคทางเดินอากาศเท่านั้นนะคะแต่ประชาชนก็ยังเดือดร้อนจากเท่าภูเขาไฟโดยวันนี้ทางกรุงจาการ์ตานะคะสั่งให้ทุกโรงเรียนในพื้นที่เปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์และยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้มาตรการนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนค่ะเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะตอนที่เกิดการปะทุเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเพราะว่ามีการปะทุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้ไปเที่ยวอินโดไม่ได้เราก็ไปเที่ยวที่จีนกันค่ะกับนี่เลยนะคะ106ออนทัวร์ของวิทยุครอบครัวข่าวค่ะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19เที่ยวชมย่านเมืองเก่าเยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จังหยูชมพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากหลายร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนที่รอให้เราไปร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้กติกาง่ายๆเลยนะคะชวนเพื่อนร่วมทริปไปให้ครบ4คนแล้วร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีไปติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและส่งคลิปนะคะที่นั่นได้เลยนะคะเพื่อชิงที่นั่งได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้กิจกรรมนี้เที่ยวสนุกฟรีตลอดการเดินทางเลยค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดใครนะคะยังไม่สะดวกเนาะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้จะบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากๆอย่างที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นก็มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะคะซึ่งยุคนี้เนี่ยไม่ได้รอแค่คนไปหาแล้วนะคะแต่ว่าเขาพาหนังใหญ่เนี่ยออกมาหาคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเราไปติดตามสกู๊ปนี้กับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันค่ะ
3: ผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ในมือณขณะนี้นะครับคือตัวอย่างหนังใหญ่การแสดงขั้นสูงของไทยที่มีประวัติความเป็นมามาอย่างช้านานปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากมากๆซึ่งมีการแสดงเพียงแค่3คณะทั่วประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีนอกจากการแสดงแล้วพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสานต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้คงอยู่และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองครับ
4: หนังใหญ่คือมหรสพไทยโบราณที่ใช้แผ่นหนังสัตว์แกะสลักเป็นรูปตัวละครแล้วเชิดให้เกิดเงาผ่านจอผ้าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวหนังเสียงดนตรีท่วงท่าและการพากย์ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันโดยในปัจจุบันประเทศไทยมีหนังใหญ่เหลือเพียง3คณะได้แก่หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระนองและหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจรัญถาวรนุกูลพงศ์ผู้จัดการฝ่ายการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนการแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำตัวหนังจากหนังสัตว์เป็นวัสดุพิเศษแทนแต่ยังคงเรื่องราวและเทคนิคการแสดงแก่คนรุ่นหลัง
5: ตามประวัติเลยจริงๆแล้วคือศิลปะการแสดงเงาศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รุ่งเรืองอยู่ในสมัยยุคยาการแสดงอย่างนึงที่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนดังนั้นเนื้อเรื่องต้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในการที่จะมาทำในเรื่องในการแสดงทีนี้พอเราได้ตัววัสดุที่เป็นหนังมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาขึ้นแบบขึ้นรูปแบบโครงสร้างแล้วก็จะมีการฉลุการแกะเพื่อให้เป็นช่องว่างเป็นสัดส่วนของตัวละครหลังจากที่เราตอกฉลุเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเอาแบบจากที่เป็นกระดาษออกแล้วก็มาลงสีถ้าเราจะทำแบบโบราณเราก็จะใช้สีประมาณ 3-4 สีแต่ถ้าเกิดเราจะมาทำเป็นงานร่วมสมัยในปัจจุบันเราก็เพิ่มสีสันเข้าไปได้เมื่อก่อนคนแทบจะไม่รู้จักเราปรับตัวจากที่เราเคยแสดงของเราเองปีนึงจะมีงานอยู่แค่2ครั้ง3ครั้งแต่ปัจจุบันเราได้เข้ากับออร์แกไนซ์งานอีเวนต์แล้วก็ทำเป็นงานร่วมสมัยตื่นผสมร่วมกับโขนร่วมกับหุ่นร่วมกับนางรำร่วมกับการแสดงอื่นมันจึงได้มีความหลากหลายจากที่เป็นเดิมอยู่ดังนั้นมันก็เลยมีความน่าดูแล้วก็เข้าถึงคนหลายอายุหลายอาชีพได้ง่ายขึ้นครับ
4: ในส่วนของการเชิดหนังใหญ่ผู้เชิดมีหน้าที่บังคับให้ตัวหนังเคลื่อนไหวไปอย่างมีชีวิตชีวาทั้งเต้นและรำตามทำนองเพลงแต่จะมีข้อกำหนดของผู้เชิดจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นใครที่อยากชมการแสดงหนังใหญ่ด้วยตาตัวเองสามารถไปติดตามได้ที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีมีการแสดงสัปดาห์ละ2วันคือวันเสาร์เวลา 10:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage วัดขนอนหนังใหญ่ธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้กับข่าวดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่หนุ่มกันชัยพี่เชอรี่เข็มอัปสรและพี่แอนทองประสมที่เป็นกว่ารางวัล นะคะจากงาน Prel Award 2026มาครองค่ะPrel Award 2026คืองานมอบรางวัลประจำปีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ47ปีนิตยสาร Prel ซึ่งปีนี้มีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการและเซเลบริตี้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็น2สาวดาวรุ่งพุ่งแรงของทางช่อง3แทนดวงแก้วและอยู่ยูออนิชาซึ่งกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่อย่างซีรีส์ Love Me To Hurt Me รักร้ายที่ได้ปรากฏตัวในลุคสุดจึ้งเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ส่วนผลรางวัลปีนี้นะคะพิธีกรสุดฮอตพี่หนุ่มกรรชัยคว้ารางวัล Media Icon of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงอิทธิพลด้านสื่อมวลชนที่มุ่งมั่นนำเสนอข้อเท็จจริงรอบด้านเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การตระหนักรู้ของสังคมในวงกว้างขณะที่มีอันทองประสมค่ะก็คว้ารางวัล Woman of Inspiration ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังบวกในการใช้ชีวิตกล้าคิดกล้าฝันและสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเองด้านพี่เชอร์รี่เข็มอัปสรคว้ารางวัลใหญ่อย่าง Sustainability Changemaker ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้พลังของตัวเองในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนและขับเคลื่อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมจากความตระหนักรู้สู่การลงมือทำไปครองด้วยรายการข่าวสามสีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลอีกครั้งด้วยนะคะ
1: มาต่อกันที่ข่าวของณเดชน์คุกิมิยะกันบ้างนะคะช่วงนี้หืมฮอตมากค่ะออกงานแทบทุกวันเลยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งหาเงินกำลังสร้างบ้านใหม่อยู่ค่ะเรียกว่าเป็นขาขึ้นสุดๆเลยนะคะสำหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพราะหลังจากเข้าพิธีวิวาห์แล้วก็ทริปฮันนีมูนกับภรรยาอย่างยาย่ารัสยาไปแล้วนะคะตอนนี้ณเดชน์ก็กลับมาลุยงานแบบรัวๆทั้งละคร2หัวใจที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้รวมถึงภาพยนตร์อีก2เรื่องที่กำลังต่อคิวเข้าฉายในเดือนนี้อย่างที่หยดสมิงเขาขวางและเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะงานนี้ได้เจอณเดชน์ก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างในช่วงนี้งานเยอะมากนะคะเจ้าตัวบอกว่าดีแล้วมีงานทำก็ดีแล้วยอมรับว่าช่วงนี้งานรัวจริงๆเพราะว่ากำลังเก็บเงินสร้างบ้านอยู่นอกจากนี้นะคะหลายคนก็ยังแซวด้วยว่าพอแต่งงานกับยาย่าแล้วเนี่ยงานเข้าเยอะเลยซึ่งณเดชน์บอกว่าก็เป็นไปได้นะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ค่ะไปฟังเสียงณเดชน์กันดีกว่า
8: ผมดวงนารีอุปถัมภ์นะสวยด้วยพลังดีด้วยส่งเสริมกันแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องทำบ้านเดี๋ยวต้องอยากที่จะแบบถ้ามีงานทำก็คือจะรับช่วงนี้รับเยอะๆเลยเพราะว่าอยากจะทำบ้านแบบเราก็เก็บหอมรอมริบของเราแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เงินเยอะที่สุดยิ่งกว่างานแต่งงานเลยเนี่ยคือบ้านเพราะเราอยากจะสร้างทีเดียวแล้วก็ใช้แบบ60 70 80ปีอะไรเงี้ยอยากให้บ้านแบบลงทุนทีเดียวแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยครับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตคู่แล้วกันก็คือการทำบ้านด้วยกันเอาเริ่มต้นนะครับคิดว่าแบบหลัก10ประมาณหลัก10 10 อัพเพราะเดี๋ยวนี้คือบ้านผมไม่ได้ไปซื้อบ้านโครงการที่สร้างสำเร็จครับไปซื้อแบบที่เปล่าแล้วก็เหมือนจะสร้างบ้านกันเองอะไรเงี้ยครับจริงๆทำบ้านอ่ะผมว่ามันมีอยู่แล้วไอ้บ้านไปแต่ว่าอยู่ที่มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ผมมีประสบการณ์จากการทำบ้านให้คุณแม่แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าจะเอาอยู่นะสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ย
2: ส่วนนางเอกของภาพยนตร์ Henry First Dates จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นั่นก็คือมินนี่นิชาหรือมินนี่เจียไอดอลที่นอกจากผลงานการแสดงแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่เธอรับอุปถัมภ์น้องวรรณาผ่านมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งน้องมินนี่บอกว่าเธออุปถัมภ์น้องวรรณามาตั้งแต่ปีที่แล้วพอรู้ว่าน้องอยากเรียนแพทย์ก็เลยอยากซัพพอร์ตความฝันของน้องเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำฝันของน้องให้เป็นจริงโดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้องมินนี่ได้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเธอก็เลยชวนน้องวรรณามาดูด้วยทำให้มีโอกาสได้เจอและพูดคุยกับน้องเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องมินนี่กันค่ะ
9: น้องอยากเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะดีถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตความฝันของน้องได้แล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนตัวมินนี่เองอะค่ะตอนเด็กๆอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีครอบครัวซัพพอร์ตทำให้เราได้ทำตามความฝันของเราจนเป็นเราในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนที่ขาดโอกาสเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เขาไปถึงฝันให้ได้ที่บ้านน้องอะไรเงี้ยบางทีฝนตกหลังคารั่วหนูรู้สึกว่าอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมใน environment ที่ดีกว่าเดิมอะไรตอนแรกเคยคุยไว้ว่าถ้ามีโอกาสหนูอยากไปหาน้องเลยแต่ว่าด้วยความที่โอเคหนูก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอดก็เมื่อประมาณตอนเดือนมีนาหนูจัดคอนเสิร์ตของวงไอดอลที่กรุงเทพที่ Impact ใช่ไหมคะก็เลยเชิญน้องมาดูก็เลยเชิญน้องมาดูได้มีโอกาสพูดคุยได้ถ่ายรูปแล้วก็น้องน่ารักมากเขาชอบวาดรูปก็แบบเหมือนวาดรูปมาเป็นของขวัญขอบคุณให้มินนี่เลยดีใจภูมิใจแล้วก็อยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็อยากทำให้เขาด้วยความที่น้องอยากฝันอยากเป็นแพทย์ก็อยากให้น้องได้เป็นแพทย์ที่ดีจริง
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเรามารออยู่แล้วกับศิลปินหนุ่มรูปดอกกับ CSNP หรือน้องสมาร์ท ชิสนุพงศ์ที่วันนี้นำเพลงช้าเพลงแรกมาฝากกันด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยและฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการข่าว3สีนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะของเทศกาลดนตรีลั่นเฟส2026ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะลั่นเฟส2026เป็นเทศกาลดนตรีในโปรเจกต์ Music Industry Nexus โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีเพื่อมุ่งยกระดับวงการเพลงไทยสู่ระดับสากลโดยการเปิดพื้นที่ให้คนรักดนตรีศิลปินและคนในวงการได้มาเชื่อมต่อกันผ่านเสียงเพลงและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งครั้งนี้ได้15ศิลปินเช่น Tattoo Color แบงค์สอนรามเอเชียเซเว่นสิงโตนำโชคและอีกมากมายมาร่วมส่งมอบความบันเทิงใน2เวทีที่จัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเปิดให้ชมฟรีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดนตรีที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ
1: และตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เป็นอีกครั้งที่กลับมาเยือนข่าว3สีแล้วก็เอาเพลงช้าๆมาฝากกันด้วยขอต้อนรับ CSNP หรือน้องสมาร์ทชิสนุพงษ์นั่นเองสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อย่างที่เกริ่นไปว่าน้องสมาร์ทเคยมาร่วมรายการแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเพลงเร็ว
12: ครั้ง

0: ผลงานออกมาแล้วฟีดแบ็กคือมันดีมากๆมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผมเยอะมากๆครับ
1: อาจจะมีเพลงเช้าม
2: าจริง
1: พยานาคตเป็นเจ้าพ่อเพลงแบบบัลลาดอะไรแบบนี
2: ้
1: แล้วตอนนี้ก็มีเพลงเช้าเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ทำออกมาเป็นสไตล์ป๊อปบัลลาดด้วยคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของเพลงแนวนี้คะ
0: ผมคิดว่าเสน่ห์ของบัลลาดมันคือเป็นแนวเพลงที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังได้ง่ายครับและผมก็คิดว่าท่วงทำนองของป๊อปบัลลาดเนี่ยมันมีความลึกซึ้งและผมคิดว่าถ้าเอาเนื้อเพลง Last Bite มาบวกกับป๊อปบัลลาดผมคิดว่ามันน่าจะทัดใจคนฟังได้หลายๆคนเลยครับ
2: ต้องบอกว่าเนื้อเพลงนี้ก็เศร้าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเป็นการถ่ายทอดความทรงจำในค่ำคืนสุดท้ายก่อนจากลาเล่าถึงสิ่งที่เพลงต้องการจะสื่อสารหน่อยว่าทำไมถึงเลือกเป็นสิ่งนี้ออกมาที่จะสื่อสารในเพลงนี้
0: ครับคือเนื้อเพลงมันฟีลประมาณแบบว่าความสัมพันธ์ที่มีแผลความสัมพันธ์ที่มีแผลแล้วเราเนี่ยอยากจะให้มันดีขึ้นทำทุกวิถีทางเลยแต่พอผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่เราก็ยังอยากจะคีพความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แล้วผมก็คิดว่าถ้าเราเสียความสัมพันธ์นี้ไปเราก็ยังโหยหามันอยู
2: ่
0: เป็นเนื้อเพลงแบบ bad end ครับ
1: โอ้ย bad end อ่ะแค่ฟังก็รู้สึก
2: จบไม่สวยเลย
1: จบไม่สวยใช่มาพูดถึงส่วนของเบื้องหลังการทำงานกันบ้างนะคะทราบมาว่าได้โปรดิวเซอร์ร่วมค่ายอย่างแนนอกเนี่ยมาร่วมทำงานด้วยกันด้วยในเพลงนี้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ผมมีอิสระมากเลยแต่ว่าทางค่ายเขาเปิดให้ผมใช้ไอเดียของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็ใน MV เนี่ยมีพี่เนยแล้วก็พี่นายแต่ว่าผมได้มีส่วนร่ว
2: ม
0: แล้วพี่เนยกับพี่นายเขาก็กำกับ MV กำกับผมอีกทีนึงแต่ว่าผมก็ได้ใช้แบบไอเดียของตัวเองเยอะมากๆในเพลงนี้ครับผม
2: นี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากดูจริงๆแฟนๆก็ดูอยู่แล้วแหละแต่อยากจะแบบดูไปเยอะๆให้ฝาก
0: รอบเดียวไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะช่วยเพิ่มยอดวิวฝากกันหน่อยสำหรับเพลงนี้ Last Bite ค่ะ
0: ครับก็ขอฝาก Last Bite ไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ออกแล้วสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับ MV เพลงจะอยู่ใน YouTube Gallery Record นะครับผมอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ
2: นี่เรามี challenge ไหมคะสำหรับเพลงช้าปกติเพลงเร็วจะมีไงเพลงช้าจะมีนะ
0: เพลงช้า challenge เหรอครับ
2: ให้ไปเล่นแผ่นเสียง
0: เล่นแผ่นเสียงลิปซิงค์หรือ POV อะไรก็ได้ได้หมดเลยครับผ
1: มจัดมาเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ CSNP น้องสมาร์ทชิสนุพงศ์มากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ที่มาพูดคุยกับเราวันนี้แล้วมาฝากซิงเกิลใหม่กับเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอยกเวทีตรงนี
2: ้
1: ให้กับน้องสมาร์ทกับเพลงใหม่ล่าสุด Last Bite จาก CSNP ค่ะขอยกเวทีให้เลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะผู้ชมครับกระแสในวันนี้มันก็พอจะมีข่าวเป็นไวรัลอยู่บ้างนะผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มพลเมืองดีกลุ่มหนึ่งเป็นผัวเมียกันแล้วก็จะมีแบบอาสาคนหนึ่งมีแบบญาติๆเขาเนี่ยนะฮะคือต้องการไปช่วยเหลือนะครับคือคนไร้บ้านนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนเร่ร่อนนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งไปช่วยเหลือปรากฏว่าไปเจอนะฮะบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมียาเสพติดอยู่ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าในศาลานั้นอ่ะมันไม่ได้มีบุคคลที่มียาเสพติดอยู่คนเดียวนะฮะมันกลับกลายเป็นว่ามีทางฝั่งของตัวผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับคือคุณเจนเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนมีบ้านไม่ใช่คนเร่ร่อนแล้วเธอไปหาลูกของเธอเลยไปนอนพักอยู่ที่นั่นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลับไปอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับคนที่มียาเสพติดอยู่ด้วยเธอบอกเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับเธอเหมือนกันเธอเลยแจ้งความพลเมืองดีเหล่านั้นครับว่ามาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแล้วที่สำคัญถ่ายคลิปฉันแล้วเอาไปลงแบบเนี้ยมันทำให้ฉันเสียหายนะคนจะมองว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวสองมุมตั้งใจฟังดีๆนะมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่ผมพยายามจะแบบเล่าให้มันฟังแบบง่ายๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะวันนี้ครับคุณเจนนะฮะเธอบอกเธอเป็นผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะสวัสดีคุณเจนนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับเป็นทนายคนกลางนะแล้วทางฝั่งนี้ครับพลเมืองดีนะครับคุณบุ๊กนะฮะคุณเคนแฟนคุณบุ๊กชื่อเคนนะ
3: ครับ
1: คุณเคนนะแล้วก็มีคุณไหมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีพลเมืองดีนะ3คนนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คุณจำหน้าได้นะ
2: จำได้หมดทุกคนค่ะ
1: คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นคนเร่ร่อนนะ
2: ไม่ใช่ค่ะมีบ้านค่ะ
1: มีบ้านนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเอาละใจเย็นใจเย็นนะนั่งตรงๆนั่งตรงๆนั่งดีๆนะใจเย็นใจเย็นนะผมขอถามทางนี้ก่อนนะ
2: ค่ะ
1: คุณจะได้ฟังที่มาที่ไปพร้อมๆกันนะพี่ตุ๋ยพร้อมนะ
3: ครับ
1: คุณผู้ชมพร้อมนะโอเค
3: ครับ
1: อ่ะบุ๊กเล่าที่มาที่ไปสิไอ้ความเป็นพลเมืองดีของคุณแล้วคุณซวยยังไงเอาลองเล่าสิ
3: เอาก่อนนี่ครับผมอยากเห็นถอดแมสคุยกับผมเอาความจริงคุยกับผมดีกว่า
2: ไม่ถอด
3: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังความจริงวันนั้นครับเรื่องมันเกิดอย่างนี้ครับ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนถอดแมสแล้วเขาไม่ถอดเขาขอสงวนหน้าเขาไว
3: ้ได้ครับได้นี่ผมคนพลเมืองดีผมไม่ใส่แมสด้วยครับ
1: ไม่ใส่แมสนะ
3: ครับ
1: แต่นี่พลเมืองไม่ดีใส่แมส
3: ก็ผมก็ไม่รู้ครับก็อันนี้โซเชียลก็คิดเอาเองครับ
1: โซเชียลคิดเอาเองนะ
3: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะถอดไม่ถอดนะ
2: ไม่ถอดค่ะ
1: ไม่ถอดนะ
3: ก็เหตุการณ์วันนั้น
1: เหตุการณ์ครับเชิญครับ
3: ก็มีป้าเตี้ยครับ
1: ป้าเตี้ยเป็นใคร
3: เป็นคนที่เขาไม่มีที่อยู
1: ่ป้าเตี้ยคือคนที่ไม่มีที่อยู่นะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคยังไงฮะป้าเตี้ยเขาทำไม
3: ไปขายของอยู่งานสมโภชศาลหลักเมืองปทุม
1: ขายอะไร
3: ขายเป็นยำปูแล้วก็เป็นยำทะเลครับ
1: ยำปูนะยำทะเลนะ
3: ครับผม
1: ขายกับเมีย
3: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
4: ยำแหนมข้าวโพดคุ้มเ
1: นยอะไรนะ
3: แล้วก็มีพวกเป็นยำ
4: ข้าวโพดคุ้มเนยอะไรประมาณเน
1: ี้
4: ย
1: ยำนะขายยำโอเคแล้วไงต่อครับหน่อย
3: มีป้าเตี้ยเขาเดินมาครับเขาบอกเขาอยากกินยำปูยังเลยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกินยำปูผมก็เลยเกิดดูไปสงสารป้าเขาขอผมก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวยำปูให้ป้าเตี้ยกินเราก็รอป้าเตี้ยป้าเตี้ยยังไม่เดินมาไปรอตีสองยังไม่เดินพอป้าเตี้ยเดินมาบอกไหนอยากยำปูเอายำปูมาให้กินหน่อยผมบอกป้าผมรอป้ามาผมเก็บบ้านแล้วป้าขอตังก็ได้อ่ะโอเคครับผมเอาตังให้ป้าย
1: ำปูเก็บแล้วไม่มีแล
3: ้วครับ
1: งั้นป้าขอตังหน่อยเถอะ
3: ใช่ครับ
1: ป้าจะเดินไปซื้อของกิน
3: ใช่ครับ
1: ให้ไหม
3: ผมก็ให้ไป40บาท
1: 40บาท
3: ครับผม
1: แ
3: ล้วเขาก็วอนขอผมว่าป้าอยากกลับวัดไปส่งป้าหน่อยได้ไหม
1: อยากกลับวัด
3: ใช่ครับ
1: ไปส่งป้าที่วัดหน่อยได้ไหม
3: ใช่ครับผมก็บอกได้ครับผมก็จะคุยกับน้องๆว่าจะไปส่งป้ากันแล้ววันนั้นก็มีอาสาครับที่ว่าเขาไปคุมหน้าวิก
1: อาสาชื่ออะไร
3: ชื่อนุ
1: นะ
3: ใช่ครับ
1: นุนี่เป็นอาสานะ
3: ใช่ครับ
1: คุณรู้จักเขามาก่อนไหม
3: ไม่ครับไม่ครับ
1: แล้วคุณรู้ได้เขาเป็นอาสา
3: ก็วันนั้นครับเขามีงานและมีศิลปินดังมาก็มีเฝ้าหน้าวิกเขาก็ไปเฝ้าหน้าวิกคอยตรวจบัตรหน้าวิกตรวจค้นหน้าวิกครับ
1: คือเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นอาสา
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โดยที่คุณก็ไม่เคยรู้มาก่อน
3: ไอ้
1: คำว่าอาสานี่คืออาสาอะไร
3: คือผมถามเขาว่าพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาและพอถามอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเป็นชุดสืบ
1: อุ้ยตายบอกเป็นชุดสืบด้วย
3: ผมก็เลยมีความ
1: แฝงตัวมา
3: ใช่ครับผมก็มีความแบบว่าสบายใจแล้วพี่ชุดสืบก็อยู่เหมือนพี่เป็นนักเจ้าที่ตำรวจ
1: อ๋อเป็นอาสาและเป็นชุดสืบด้วย
3: ใช่ครับ
1: ชุดสืบแปลงตัวมาเป็นอาสา
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ไอ้นี่ตัวสำคัญตัวนะ
3: ผมก็เลย
1: นุเนี่ยนะ
3: ผมก็เลยชวนพี่เขาพี่ไปกับผมไหมคือไปเนี่ย
5: ไปส่งป้าเตี้ย
3: กันป้าเตี้ยเผื่อมันมีเหตุอะไรพี่จะได้เป็นพยานให้ผ
5: ม
3: เพราะว่าป้าเตี้ยเขาให้พาไปวัดแล้ววัดมาข้างกลางคืนผมก็กลัวเหมือนกัน
5: วัดอะไร
3: วัดหงครับ
5: วัดหงที่ไหนเนี่ย
3: อยู่ปทุมครับ
5: ปทุมนะโอเค
3: ครับผม
5: จากนั้นยังไงต่อฮะ
3: ผมก็พาพี่เขาไปขึ้นรถผมไปแล้วป้าเตี้ยก็ขึ้นรถไปก็ไปเดินเดินเข้าไปมีผู้หญ
5: ิงใครไปบ้าง
3: มีผมมีแฟนผมแล้วก็มีน้อง
5: สามคนนี้นะ
3: ก็น้องผู้ชายผม
5: น้องผู้ชายอีกคนนะมาด้วยนะข้างล่าง
3: เองครับอยู่ข้างล่าง
5: ห้าคนแล้วนะ
3: ใช่ครับแล้วก็อาสา
5: แล้วก็อาสาอย่าใช้คำว่าอาสาเขาเป็นชุดสืบ
3: ครับ
5: เป็นชุดสืบแฝงตัวมา
3: ใช่ครับ
5: เป็นชุดสืบชื่อไอ้นุ
3: ใช่ครับ
5: โอเคไปด้วยกัน
3: ขึ้นรถไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บผมก็ลงจากรถพาป้าเตี้ยไปเดินเข้าไปครับหน้าศาลามีคนบอกเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะผมก็ตกใจครับ
5: กี่โมง
3: ประมาณตี 3นะครับ
5: ตีสามนะ
3: ใช่ครับผมก็ผีหรือเปล่าตกใจผมก็
5: ผีจะมาถามเลยมาอะไรกันเยอะแยะ
3: ผมก็หันไปดูพอหันไปดูปุ๊บก็เจอคนนั่นดูดม้าอยู่ข้างหน้าครับ
5: ดูดม้า
3: ใช่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับ
5: หน้าวัดหง
3: ใช่ครับหน้าศาลาหนึ่งไว้ศพครับ
5: หน้าศาลาหนึ่ง
3: ใช่ครับ
5: เขาดูดม้าเลยนะ
3: เขาดูดกำลังดูดเลยครับ
5: แล้วถามมาทำอะไรกันเยอะแยะ
3: ใช่ครับแล้วพอถึงปุ๊บผมบอกแจ้งเจ้าวาดแจ้งเจ้าวาดเขายกมือขอร้องครับว่าอย่าแจ้งเจ้าวาดเลยอย่าให้เจ้าวาดรู้เพราะดังนั้นผมก็เลยเห็นผู้หญิงคือพี่เขานอนอยู่
5: คนนี้
3: ใช่ครับ
5: นอนอยู่ที่ไหน
3: ข้างในศาลาครับ
5: นอนอยู่ในศาลาหนึ่ง
3: ใช่ครับ
5: ศพหรือเปล่าที่เราไปมองตอนแรก
3: คือผมเห็นแล้วครับคือคลุมผ้าครับมีคนแน่นอนก็เปิดพี่เขาเปิดประตูไอ้ตำรวจชุดสืบที่อ้างว่าเปิดเลยเปิดเลยผมก็เปิดพอเปิดเข้าไปเพื่อนมันก็เข้าไป
5: เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะคือศาลาอันนั้นเนี่ยมันมีประตูไหม
3: เป็นประตูยกขึ้น
5: ประตูยกขึ้นนะ
3: ใช่ครับใช
5: ่แล้วมันเห็นเป็นลูกกรงเข้าไป
3: เอาแง้มไว้ประมาณนี้ครับ
5: อ๋อมันแง้มอยู่อย่าง
3: นี้ใช่ประมาณนี้ครับ
5: ข้างหน้าเอาขอกระดานหน่อยขอกระดานหน่อยนี่เห็นภาพเลยนี่เห็นภาพเลย
3: ครับใช่อ
5: ันนี้นะ
3: ใช่ครับ
5: นี่นะอย่างนี้นะ
3: ใช่ครับนี่ครับ
5: ผู้หญิงคนนี้คุณเจนคนนี้
3: ใช่
5: นอนอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
5: นี่ศาลาหนึ่งตั้งศพนะ
3: ใช่ครับ
5: แล้วข้างหน้าตรงบันไดเนี่ยมีคนนั่งดูดม้าอยู่
3: ใช่ครับ
5: แล้วคุณกับพวกแล้วคุณกับทางฝั่งแฟนคุณน้องคุณแล้วก็อาสานุเนี่ยหรือชุดสืบนุเนี่ยเดินไปด้วยกัน
3: ใช่ครับ
5: พอเห็นเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าแจ้งเจ้าอาวาสเลยมีคนดูดม้า
3: ครับแล้วจากนั้นมาผมเริ่มถ่ายคลิปเลย
5: ถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บข้างในนั้นคุณเห็นเลยว่ามีคนนอนอยู
3: ่ใช่ครับนอนห่มผ้าห่มอยู
5: ่คุณเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วไปดึงผ้าออก
3: ก็คือหลังจากนั้นนะครับผมไม่ได้ดึงครับคือจะเป็นชุดที่ว่าอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยครับสืบเนี่ยครับ
5: ไอ้ชุดสืบเนี่ยไอ้นุ๊ก
3: เขาบอกให้ลุกเลยลุกเลย
5: ลุกเลยนี่ตำรวจนะ
3: ใช่ครับ
5: ลุก
3: ใช่ครับ
5: คนนี้ลุกไหม
3: ลุกครับ
5: ลุกขึ้นมาเสร็จคนนี้นะ
3: ครับ
5: เดี๋ยวผมจะมาถามคุณที่หลังนะคุณไปนอนทำไมนะ
3: แล้วเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงมาค้นตัวมาค้นตัวค้นกระเป๋า
5: ไอ้นุ๊กบอกแบบนั้น
3: ใช่ครับ
5: ไอ้นุ๊กบอกผู้หญิงค้นตัวเลย
3: ใช
5: ่โอ้โหนี่มันเป็นตำรวจแน่
3: ใช่ครับ
5: ตำรวจแน่วิธีการเนี่ยนะพี่ตุ๋ยจากนั้นยังไงต่อ
3: ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งเจ้าวาดก่
5: อ
3: นผู้หญิงคนที่อ้างว่าชื่อปุ๊กอะครับ
5: ปุ๊กเป็นใครอีกอะ
3: ก็คนที่ดูดม้าอยู่ข้างหน้าคร
5: ับ
3: อ๋อ
5: คนดูดม้านั่นชื่อปุ๊กเหรอ
3: ใช่ครับเขาก็เลยว่าอ้างผมว่าอย่าไปแจ้งเจ้าอาวาสเลยเขาขอร้องเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าอาวาสรู้ผมก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสกับไอ้ชุดสืบเนี่ยครับ
5: ไปแจ้งเจ้าอาวาสกับไอ้นุ
3: ใช่ครับ
5: กับไอ้นุคนนี้ที่อ้างตัวเองเป็นชุดสืบ
3: ใช่ครับผมก็ไปแจ้ง
5: ไปแจ้งว่า
3: เจ้าอาวาสครับพอดีผมมาส่งป้าเตี้ยพอดีผมเห็นมีคนมั่วสุมเสพยาอยู่ข้างหน้าศาลาและอยู่ข้างใน
5: ครับ
3: ผมขออนุญาตเจ้าวาดเข้าไปดูได้ไหมครับเจ้าวาดบอกว่าทำเลยโยมทำเลยมีอะไรเจ้าวาดรับผิดชอบเองผมก็เลยได้อำนาจของเจ้าวาด
5: ไฟเขียว
3: ใช่ครับ
5: เจ้าวาดไฟเขียว
3: ผมก็เลยเข้าไปครับพอเข้าไปปุ๊บก็มีการดูมีการค้นตังกระเป๋าก็เจอสิ่งเสพติด
5: ของใคร
3: ของเขาอ้างว่าเป็นของปุ๊กครับ
5: ของปุ๊กนะ
3: ใช่ครับเป็นยาบ้าม
5: ันมีกระเป๋าอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
5: เป็นกระเป๋าอะไรยังไง
3: เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางครับ
4: กระเป๋าใบนี้
3: กระเป๋าเครื่องสำอาง
5: กระเป๋าใบนี้ป่ะขอโทษนะ
4: อ
5: ันนี้ป่ะ
4: ใช่เนาะที่เรา
6: จำไม่ได้
4: ใช่
5: ใบนี้ป่ะ
4: คลิปอ่ะ
5: เฮ้ยเอาแน่ๆนะใช่ป่ะ
3: เดี๋ยวผมถามนัดน้องน้องน้องเฟียไปไหนแล้ว
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ใช่ไหม
5: ใช่ไหม
6: ยาจะเจอในกระปุกเหมือนกระปุกลูกอมอะค่ะ
5: ยาเจอในกระปุกลูกอม
6: ไม่ได้เจอในกระเป๋าใบน
4: ี้ถามเป็นกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าก
3: ระเป๋าใบนี้ใบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่
5: ไม
3: ่
5: ใช
3: ่
5: ไม่ใช่นะเอาเมื่อกี้บอกค้นในกระเป๋า
3: ก็คือว่าค้นในกระเป๋าก็เทกระเป๋าออกมาก
5: ระเป๋าใบไหนไม่ใช่ใบนี้นะ
3: ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่ใบนี้
5: อ่ะทางนี้บอกใช่
3: คือระหว่างค้นน่ะจะเป็นน้องๆคนค้นครับน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับเป็นคนค้นเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าคือไอ้อาสาตำรวจคนเนี้ยที่อ้างตัวเป็นนุเนี่ยครับมันชอบหลานผม มันก็เลยบอกน้องๆมาค้นมาค้นน้องผมก็เลยมาค้นพอมาค้นปุ๊บก็มาตรวจค้นแกะ
5: ไม่ฟังใหม่พี่เข้าใจ
3: ครับพี
5: ่แต่พี่อยากรู้ไอ้กระเป๋าที่น้องไปค้นน่ะคือใบไหนที่ไปเจอยาบ้าเนี่ยอันนี้สำคัญ
3: อ๋อไอ้ตัวที่เจอยาบ้าผมไม่ได้เจอในกระเป๋าพี
5: ่เอาไม่เจอกระเป๋านะ
3: เจออยู่ตรงใต้เสือพี
5: ่โอเคยาบ้าไปเจอใต้เสือแต่คุณค้นกระเป๋าใบนี้ด้วยนะ
3: ใช่ครับ
5: ถูกไหม
3: ใช่คร
5: ับ โอเคแต่ไม่ได้เจอยาบ้าในนี้นะ
3: ไม่ครับไม่ครับ
5: จากนั้นยังไงต่อ
3: ก็ทำการตรวจค้นเสร็จปุ๊บเจ้าวาดก็เดินมาพอเจ้าวาดเดินมาปุ๊บไอ้ตำรวจที่ว่านุเนี่ยมันก็โทรแจ้งสายตรวจเข้ามาพอสายตรวจมาอะไรมาเขาก็ให้ผมอ่ะเอาตัวพวกที่ว่ามีของมีอะไรไปที่มั่วสุมในวัดไปส่งให้เขาหน่อยที่สภ.เมืองผมก็เอาไปเขาก็หยิบยาหยิบอะไรเขาก็เก็บอุปกรณ์เก็บอะไรกัน
5: ครับ
3: ก็เก็บของกลางใส่ถุงเขาก็ไปผมก็เอาขึ้นรถผมไปพอไปถึงสภ.เมืองครับทางสายตรวจเขาบอกว่าไอ้ของกลางนี่ของใคร
5: ของกลางคือยาบ้าเนี่ยของใคร
3: ใช่ครับของใครแล้วผู้หญิงคนที่ชื่อปุ๊บอกว่าของเขาเองไอ้งั้นขึ้นมาไอ้ที่เหลือ2คนกลับบ้านไปแล้วป้าเตี้ยก็มาขอเงินผมอีก
5: ตอนไปที่สน.เอาคนนี้ไปด้วยไหม
3: ไปด้วยครับไปทั้งหมด3คนเลย
5: ตำรวจมาถึงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
5: ตำรวจมาถึงตำรวจทำยังไงบ้างเอาที่วัดก่อนน้องอย่าเพิ่งเล่าข้ามเพราะเดี๋ยวมีผลกันทางนี้เขา
3: ครับผม
5: ตำรวจมาถึงวัดเสร็จปุ๊บตำรวจทำอะไรยังไงบ้าง
3: ก็มีการตรวจค้นส่องไฟฉายแค่นั้นครับพี
5: ่
3: ผมก็ได้แจ้งตำรวจฟังว่า
5: ตำรวจมากี่คน
3: มา2นายครับ
5: 2นายนะ
3: ใช่ครับผมก็ได้แจ้งให้พี่กับฟังว่าของกลางอันนี้พี่ของพี่คนนี้เขาบอกเขายอมรับ
5: คุณจิ๊บปุ๊กนะ
3: แต่พี่ผู้หญิงคนนี้เขายอมรับกับผมว่าเขาเสพแต่เขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
5: ผู้หญิงคนนี้คือคนนี้นะ
3: ใช่ครับเขาแจ้งมาว่าเสพใช่ครับ
5: เขาแจ้งคุณเลยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาเสพมา 2-3 วันแล้ว
5: จากนั้นยังไง
3: จากนั้นคือตำรวจเขาก็เริ่มบอกว่า
5: อ้าวทั้งนั้นไปกันหมดเลย
3: ใช่ครับเก็บมาแล้วก็ไปกันหมดพอไปถึงปุ๊บก็ตามที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับ
5: ไปถึงที่โรงพักก็คือทางนี้ก็ต้องไปด้วย
3: ใช่ครับ
5: เพราะเขายอมรับเขาเสพ
3: ใช่ครับ
5: ไปถึงโรงพักเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่า
3: อุปกรณ์นี้หลักฐานนี้ของใครถ้าของผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นมาและที่เหลือกลับบ้านไป2คน
5: นี่กลับ
3: แล้วก็อีกคนนึงชื่อป้าเตี้ย
5: ป้าเตี้ยกลับเพราะตรงนั้นก็เท่ากับเป็น3คนถูกมั้ย
3: ใช่ครับ
5: ก็จะมี1ก็คือมียายปุ๊กที่ดูดม้า
3: ใช่ครับ
5: เป็นเจ้าของม้าที่ยอมรับ
3: ครับ
5: 2คือเจน
3: ครับ
5: 3คือป้าเตี้ย
3: ใช่ครับ
5: พอขึ้นโรงพักตำรวจบอกว่าทั้งป้าเตี้ยและเจนกลับไปได้ไอ้ปุ๊กอยู่
3: ใช่ครับ
5: เพราะมีของกลาง
3: ใช่ครับ
5: เรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่
3: ใช่ครับแค่นั้น
5: จบแค่นี้
3: ใช่ครับ
5: แล้วยังไงอ่ะแล้วคุณยังไงอ่ะ
3: ก็ผมก็พากลับบ้านพี่เขาบอกว่าบ้านแฟนเขาอยู่ทางบ่อเงินผมก็แค่โอเคครับบอกว่าเงินพี่เขาบอกขอกลับไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมบ้านแฟนอยู่บ่อเงินบอกกับน้องๆร้องไห้บอกน้องๆผมก็บอกได้ครับผมประสานงานไปยัน191บอกพี่ครับผู้หญิงคนนี้เขาตรวจเจอไม่เจอยาไม่เจอของกลางแต่ทางสภ.เมืองเขาได้ปล่อยตัวให้กลับบ้านเพราะเขาไม่เจอของกลางไม่เจออะไรเลยผมอาสาไปส่งบ้านได้ไหมเพราะพี่เขาไม่มีรถกลับแล้วพี่เขามาขอให้เอาไปส่งที่บ้าน
5: เป็นห่วงเพราะเขาบอกเขาร้องไห้อยู่
3: ใช่ครับ
5: บอกโอ้โหตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวนะบ้านฉันอยู่บ่อเงิน
3: ใช่ครับ
5: มันจะทำยังไงไปส่งให้หน่อยได้ไหม
3: ใช่ครับ
5: เราขอตำรวจเลยบอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งเขาได้ไหม
3: ใช่ครับ
5: ตำรวจบอกว่า
3: โอเคได
5: ้พลเมืองดีใจพระ
3: ใช่ครับ
5: เชิญ
7: ตังก็ไม่มีโทรศัพท์
5: เขาบอกด้วยนะ
3: ใช่ครับ
5: ตังไม่มีโทรศัพท์ไม่มี
3: ใช่ครับแล้วจะให้ผมทิ้งได้ยังไงพี่คนเดียวผมก็เลยอาสาเนี่ยไปส่งก็คุยกับตำรวจและโทรหา191เสร็จผมขึ้นไปหาสายตรวจอีกนะครับข้างบนของสภ.เมืองปทุมพี่แบบนี้ได้ไหมอย่างที่ผมพูดกับ191เขาบอกได้ครับเขายังคืนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กับบัตรประชาชน2ใบของผู้ชายที่เขาติดตัวมาให้ผมเอามาคืนพี่เขาเลย
5: เหรอ
3: ใช่ครับ
5: เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
3: แล้วผมก็พาเขาบอกพี่ปะขึ้นรถไปสภ.เขาก็ขึ้นเองนะครับไม่มีใครดึงไม่มีใครอุ้มนะครับขึ้นเองก็ขึ้นไปเขายังเลือกที่นั่งกับน้องผมเลยครับอยากนั่งตรงนี้ตรงนั้น
7: ขอนั่งข้างผู้ชาย
3: แฟนผมก็เลยพูดไปว่า
5: ขอนั่งข้างผู้ชายด้วย
3: ใช่ครับแฟนผมก็เลยพูดไปว่าขออนุญาตครับคำหยาบรถกูจะมาเลือกทำไมขึ้นมาเถอะอัดกันมาก่อน
5: รถกูจะเลือกทำไมมันก็ขึ้นมาเถอะ
3: ได้ครับ
7: ก็อัดกันไปด้วยก
5: ันนั่งข้างผู้ชาย
7: ใช่ค่ะขอเลือกกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมผู้ชายคนนี้พูดจาดีคือหนูสองคนเหมือนพูดจาไม่ดีประมาณนี
5: ้เพราะว่าพี่รู้
3: ว่าหนูทำมาได้เงินผมก็เลยงงครับผมทำมาได้เง
5: ิน พี่เขาบอกไง
7: เขาบอกว่าเขารู้ว่าทำเหตุการณ์แบบนี้คุณได้เงินกันพี่ปล่อยพี่ลงไปได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าพี่คะได้เงินจากใครพี่เอ่ยมาเลย
3: การที่หนูทำแบบนี้ระหว่างทางนะครับระหว่างทางที่ว่าจะพาไปสภ.ลาดหลุมแก้ว
7: ใช
8: ่ที่คุณเล่ามันเนี่ยคุณเล่าแต่นุที่บอกเป็นอาสา
3: ใช่ครับ
8: ตัวนุอยู่ไหนครับ
7: ไม่มา
3: ไม่มา
5: ติดต่อไม่รู้จักกันไอ้นุรู้จักกันไหม
3: ผมไม่รู้จักครับ
8: นั่นสิพอคุณไปแล้วบอกนุบอกว่าเข้าไปค้น
3: ใช่คร
8: ับ แล้วนุก็หายไปเลย
3: ใช่คร
7: ับ ใช่ค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
5: อ๋อนุไปเลยเหรอ
3: ใช่ครับตอนนี้เมื่อคืนนี้มีทางทีมงานติดต่อผมไปนะครับผมได้โทรไปหาเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาลางานก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกพอประมาณช่วงเช้าผมจะเดินทางมาเขาติดต่อไม่ได้แล้วครับ
5: หายเลย
3: ใช่คร
7: ับใช่ค่ะเพราะเราบอกว่าจะไปออกรายการหุ่นกระแสพี่เตรียมตัวนะเดี๋ยวประมาณตีห้าเดี๋ยวเราไปรับแล้วทีนี้เกิดฟาร์มที่ว่าติดต่ออะไรไม่ได้เลยเราก็เลยทิ้งข้อความไว้
5: อ่ะโอเคพอหลังจากนั้นยังไงต่อพอเขาบอกว่าปล่อยเขาลงตรงนี้เถอะพี่รู้ว่าพวกน้องทำแบบนี้ได้เงิน
7: ใช่ค่ะ
5: พอเท้าถามบอกว่าได้เงินอะไรพี่พูดมาเขาว่าไง
7: เขาไม่พูดค่ะ
3: ไม่พูดแล้วก็เงียบกันมาจนถึงโรงพักครับผมก็เลยคิดในใจขับรถไปก็คิดไปว่าทำไมพี่กับพูดแบบนี้ตอนแรกให้เรามาส่งทำไมกลางคังมาพูดแบบนี้ผมก็เลยพาพี่เขาไปโรงพักเพื่อว่าไปหาจุดกลางคือโรงพักสพ.ลาดหลุมแก้วเพื่อที่ว่าให้ส่งพี่ต่อไปบ้านหรือหาบ้านให้พี่เขาแค่นั้นเองครับพอไปถึงสพ.ลาดหลุมแก้วผมเป็นคนลงเดินไปก่อนแล้วไอ้อาสามันก็มาด้วย
5: ไอ้นุ
3: ใช่ครับมันก็ลงมาตามผมแล้วพี่เขาเดินตามตูดผมมาผมก็ไปเรียกตำรวจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีใครอยู่มั้ยครับ3ครั้งก็ไม่มีใครออกมา
5: ทั้งที่สพ.ลาดหลุมแก้ว
3: ใช่ครับประมาณตี 5 กว่าๆครับ
5: เขาหลับเหรอ
3: ก็ผมก็ดูอันนี้ผมยังไม่ขอพูดนะครับว่าเขาหลับมั้ยผมด้วยความมั่นใจเดินออกไปผมเห็นมีตำรวจหลับอยู่คนละมุมเลยร้อยเวรอยู่ในห้องของเขาแต่เขาหลับนอนแล้วก็10เวรหลับอยู่ข้างห้องร้อยเวรแล้วก็เวรที่ว่าเวรเกณฑ์บันทึกประจำวัน
5: เวรกรรม
3: ใช่ครับเขาก็นอน
5: ไม่ใช่
3: เขาก็นอนอยู่ที่เปตรงที่ว่าบันทึกประจำวันเขาก็ลุกขึ้นมาแต่คนที่ลุกขึ้นมาก่อนคือร้อยเวรเขาถามว่ามีอะไรผมก็บอกผมได้เอาพี่ผู้หญิงคนนี้มาส่งทางสพ.เมืองได้ส่งได้ปล่อยตัวแต่พี่เขาไม่มีบ้านผมช่วยให้พี่ไปส่งบ้านเขาหน่อยได้ไหมเขาอ้างว่าบ้านเขาอยู่บ่อเงินคุณเอาใครมามึงเอาใครมานะครับเขาไม่ได้พูดคำว่าคุณมึงเอาใครมา
5: ตำรวจบอกเหรอ
3: ใช่ครับ
5: มึงเอาใครมาม
3: ึงเอาใครมามึงกักขังหน่วงเหนี่ยวครับบ้านนี
5: ้เฮ้ย
3: พูดแบบนี้ผมก็เลยงงผมก็เลยไปตามแฟนผมขึ้นมาครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วครับ
5: ตำรวจสพ.ลาดหลุมแก้วเนี่ย
3: ใช่ครับใช่ครับ
5: บอกมึงไปเอาใครมา
3: ใช่ครับคุณมีอำนาจอะไรคุณใหญ่โตมาจากไหน
5: คุณไปปลุกเขาตื่นหรือเปล่า
3: ก็ผมก็น่าจะใช่นะเพราะช่วงงงเงียขี้ตาผมก็เห็นว่าก็มีงงเงียขี้ตา
5: บอกมึงไปเอาใครมามึงกักขังโรงเรียนเขาหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
5: มึงมีอำนาจอะไรไปเอาตัวเข้ามา
3: ใช่ครับ
5: คือคุณขึ้นไปบอกพี่ครับพาเขาไปส่งที่บ้านที่บ่อเงินหน่อย
3: ใช่ครับเขาคือเขาไม่ฟังครับเขาไม่ฟังอะไรเลยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมึงเป็นใครถามอีกคนนึงไอ้นุมันก็เลยบอกว่ามันเป็นชุดสืบบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
5: ไอ้นุเนี่ยบอกชุดสืบ
3: ใช่ครับ
5: เป็นที่ตำรวจเหมือนก
3: ัน
5: บอกเป็นชุดสืบนะ
3: ใช่ครับบอกกับร้อยเวรร้อยเวรเขาก็เลยเข้าห้องน้ำพอเราเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บก็มีไอ้ตำรวจอีกคนนึงเดินออกมาที่เป็น10เวรเดินออกมาก็มีการกระทบกระทั่งก็คือการด่า
5: ด่าใคร
3: ก็คือด่าทางแฟนผมครับ
5: ด่าว่าม
3: ึงเป็นใครมึงเป็นใครเอาเขามาทำไมกูจะเอามึงเข้าคุกให้หมดแทนมันมึงใหญ่โตมาจากไหน
7: มียศอะไร
3: มียศอะไรแล้วแฟนผมก็วิ่งมาผลักคนนี้หาว่าพี่คนนี้ไม่พูดความจริงถูกไหมครับแฟนผมผลักถูกไหมครับ
5: อ้าวแล้วทำไมคนนี้ไม่พูดความจริงเรื่องอะไรอ่ะ
3: ก็พี่เขาขึ้นมาเขาไม่พูดความจริงว่าพี่เขาอยากมาที่ลาหลุมแก้วเพื่อที่ว่าจะอยากกลับบ้านเขาไม่พูดความจริงตรงนี้พี่
5: แล้วเขาไปพูดกับตำรวจว่า
3: พูดว่าสพเมืองปล่อยหนูแล้วค่ะปล่อยหนูแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะพูดแค่คำเดียวอ่ะพี
8: ่ก็ถูก
3: แต่ไอ้ส่วนต่าง
8: เขาก็พูดถูกนี่
3: เขาพูดถูกครับพี
8: ่เขาก็พูดถูก
3: แต่ตำรวจเขาถามอีกอย่างนึงไงว่าคุณอยากกลับบ้านใช่ไหมเขาไม่พูดความจริงอ่ะพี่
8: อ้าวความจริงก็เมื่อกี้เขาบอกไงว่าสพเมืองปล่อยเขาแล้วอยากกลับบ้านก็ความจริงใช่เหรอ
7: แล้วเขาบอกว่าให้เราคือเขาบอกว่าจะมาที่วัดบ่อเงินใช่ไหมให้เรามาส่งที่วัดบ่อเงินเราก็เลยถามว่าสรุปอ่ะพี่บอกว่ามาจากเป็นคนสุรินทร์ไปชลบุรีไปนู่นไปนี่5แห่ง6แห่งเราถามว่าพี่สรุปจะไปที่ไหนคือกูจะได้ไปส่งจะไปที่ไหนแค่นั้นเองก็แค่บอกกับตำรวจเข้าไปว่าน้องเนี่ยมาส่งหรือว่าอะไรทีนี้หนูก็เกิดความที่ว่าอ้าวพี่พูดวกไปวนมาพอทีนี้ตำรวจบอกว่ามึงแยกย้ายเลยอะไรประมาณแบบนี้ใช่มั้ยคะพี่เขาเดินออกไปหนูก็ผลักอย่างเงี้ยพี่แค่พูดความจริงมามันจะตายไหม
8: อย่าว่าพี่นะเอาจริงนะที่เขาบอกอยู่นั่นอยู่นี่แล้วเราบอกว่าอะไรนะจะกลับหนูจะไปส่งถ้าพี่เป็นน้องอ่ะพี่ทิ้งไว้ที่สอนอแล้ว
7: ใช่ค่ะหนูก็อยากจะทิ้งเขาค่ะหน
3: ู
7: ก็อยากจะทิ้งเขาค่ะแต่หนูทำไม่ลงค่ะอ
8: ยู่ที่สถานีตำรวจอ่ะคุณปล่อยเขาไว้เลยเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเอง
7: พี่เขาไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์แสงเกงขาสั้นไม่รู้จะติดต่อใครร้องไห้ยกมือไหว้พี่อยากไป
5: ไปส่ง
7: ใช่ค่ะแล้วหนูอ่ะ
3: คืออย่างนี้นะคร
8: ับเจตนาเราดีนะแต่เพียงว่าพี่แค่มองว่าบางเรื่องที่เราทำอ่ะ มันมากเกินไปนิดนึง
7: ค่ะ
8: มันก็เลยเข้าใจกันผิดอันนี้พี่มองแบบต้นก่อนนะ
3: ครับตอนนี้ก็คือพี่ทนายครับก็คือว่าที่ขอไม่พูดความจริงคือผมอยากให้พี่กับพูดความจริงว่าผมไม่ได้ว่าอุ้มตัวเขาขึ้นรถมาหรือกักขังนวงเหนียวเขาผมขอให้พี่พูดความจริงกับตำรวจว่าพี่อ่ะยินยอมมากับผมพี่ขอให้ผมมาแต่พี่เขาไม่พูดกับพูดคำเดียวว่าฉันจะกลับบ้านฉันฉันจะไปบ้านฉันเขาปล่อยฉันแล้วทำไมเขาไม่พูดตอนที่ว่าเหมือนคุณอยากขึ้นรถเรามาแค่นั้นเองครับ
5: โอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเล่าต่อนะฮะเพราะว่าทางเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านไปบอกทางตำรวจทางลาดหลุมแก้วแบบนั้น
3: ครับผม
5: ลักษณะเหมือนพวกคุณกักขังลุงเหนียว
3: ใช่ครับใช่
5: ก็เลยทำให้ตำรวจทางลาดหลุมแก้วเนี่ยบอกพวกคุณไปกักขังลุงเหนียวถูกไหม
3: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวมาฟังคุณบ้างนะแล้วเขาแจ้งความคุณนะตอนนี้
7: ใช่
3: ครับผม
5: เขาแจ้งความที่ลาดหลุมแก้วใช่ไหม
3: ครับทราบครับ
5: คุณไปแจ้งความเขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณไปขอเขาให้ไปส่งจริงไหม
2: ไม่ค่ะ
5: ฮะ
2: ไม่ค่ะ
5: แล้วคุณไปทำอะไรเขาเนี่ย
2: ไม่ทำอะไร
5: เพรา
2: ะว่าหนูจะกลับบ้านถามหาเงินที่คนกระเป๋าที่มันหายไป
5: เงินในกระเป๋าหายไป
2: ใช่ค่ะ
5: เท่าไหร
2: ่400ค่ะเพราะว่าหนูถามว่าเห็นเงินพี่ไหมพี่จะกลับบ้าน
5: เห็นเงินพี่ไหมพี่กลับบ้าน
2: เขาบอกว่าไม่รู
5: ้เอ๊ะทำไมหนูลุกลี้ลุกลนนะ
2: หนูโมโหอ่ะ
5: เอาล่ะแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
11: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: กลับมาสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับกำลังพูดคุยเรื่องราวที่เรียกว่าก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวของพลเมืองดีครับเป็นสองผัวเมียขายยำอยู่นะฮะปรากฏว่าแกขายยำอยู่ไม่รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าเตี้ยป้าเตี้ยเนี่ยเดินมาบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากขอยำยากินหน่อยได้ไหมขอดำป้ากินหน่อยได้ไหมทางนี้บอกได้สิเดี๋ยวยังไงผมทำให้นะเขาก็คุยกันเดี๋ยวทำยำให้กับทางป้าเตี้ยปรากฏว่าป้าเตี้ยก็เดินไปไหนก็ไม่รู้หายไปกลับมาอีกทีร้านก็ปิดแล้วนะฮะยำเยิ้มหมดป้าเตี้ยก็บอกว่าถ้างั้นขอเป็นตังค์ได้ไหมล่ะทางนี้ก็เอาตังค์ให้ป้าเตี้ยไป40 บาทพอให้เสร็จปุ๊บป้าเตี้ยบอกเลยบอกว่าหลานเอ้ยเดี๋ยวไปส่งป้าหน่อยได้ไหมเนี่ยป้าอยู่ตรงเนี้ยป้าพักอยู่ที่วัดหงเนี่ยแหละใกล้ๆทางนี้ก็อาจจะได้3 ตีคุณผู้ชมครับเขาก็ไปแต่ก่อนจะไปปรากฏว่าเขาเองเนี่ยไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งฮะชื่อว่านายนุนายนุเป็นใครคุณผู้ชมครับนายนุเนี่ยก็คือบุคคลที่อ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นอาสาแล้วก็เป็นชุดสืบนะฮะอ้างอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับตัวเขาก็เลยแบบอ่ะเชื่อใจว่านายนุเองเนี่ยเป็นชุดสืบเพราะไปเจอในงานนั่นแหละครับเขาก็เลยชวนกันไปบอกทั้งนั้นเดี๋ยวไปส่งทางป้าเตี้ยด้วยกันไปส่งที่วัดพอไปส่งป้าเตี้ยเสร็จปุ๊บนะฮะกำลังจะเข้าไปในวัดปรากฏว่าหน้าวัดเนี่ยมันมีศาลาตั้งศพนะฮะข้างหน้าศาลาตรงบันไดก่อนเข้าไปในศาลามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนั่งดูดม้าอยู่เนี่ยตรงจุดเนี้ยนั่งดูดม้าอยู่คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนั้นชื่อปุ๊กแล้วไอ้ประตูที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ปิดแบบนี้มันเปิดอยู่ครึ่งนึงนะฮะมองลอดเข้าไปข้างในปุ๊บปรากฏข้างในนั้นนะคุณผู้ชมครับไปเห็นเหมือนกับมีคนเนี่ยนอนห่มผ้าอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาไปกับตำรวจไงพลเมืองดีเนี่ยเขาเข้าใจเขาไปกับตำรวจเขาก็เลยมุดเข้าไปแบบนี้ตามนี้นะมุดเข้าไปแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้เปิดผ้าขึ้นมาก็คือคุณเจนนั่งอยู่ข้างผมโรงเลิงตั้งอยู่นั่นน่ะเห็นไหมคุณเจนก็ไม่ได้กลัวโรงนะไปนอนอยู่นั่นน่ะเนี่ย เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของพลเมืองดีกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาต้องไปแจ้งเจ้าอาวาสแล้วเขาก็เลยเดินไปกับทางฝั่งของคนที่อ้างเป็นตำรวจชื่อนายนุไปแจ้งเจ้าอาวาสว่ามีคนมาดูดไม้อยู่เจ้าอาวาสก็บอกว่าแล้วแต่โยมจะจัดการเลยเรียกตำรวจมาด้วยเขาก็เลยเรียกตำรวจมาเป็นตำรวจที่สภ.เมืองที่ปทุมพอตำรวจไปถึงเสร็จปุ๊บมา2นายฮะตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเลยซึ่ง1ก็คือป้าเตี้ย2ก็คือยายปุ๊กที่ดูดไม้อยู่เพราะก่อนที่จะไปเรียกเจ้าอาวาสเขาเปิดไอ้เสือขึ้นมาปรากฏว่ามันมียาบ้าเนี่ยอยู่2เม็ดถูกไหม
3: ถูกครับ
5: ซ่อนอยู่ใต้เสือเขาก็ถามว่าของใครยายปุ๊กบอกว่าของฉันเองจ้ะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยๆๆๆๆเสื้อขาวนี่ใคร
3: เนี่ยครับ
5: ก็คือคุณเจนนะคุณเจนนอนอยู่นี่นะ
12: ใช่ค่ะ
5: เขาถามคุณเจนตำรวจถามเจนเสพหรือเปล่าเจนบอกเลยบอกว่าเสพมา 2-3 วันก่อน
3: ใช่ครับ
5: แต่วันนี้ไม่ได้เสพตำรวจก็เชิญตัวทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักที่สภ.เมืองปทุมพอไปถึงตำรวจก็บอกว่าอ่ะสอบเรียบร้อยแล้วยายปุ๊กต้องอยู่ที่นี่เพราะยายตุ๊กไปปุ๊กยอมรับว่ามียาอยู่2เม็ดส่วนเจนกลับยังฝั่งของตัวป้าเตี้ยเนี่ยกลับไปได้พอให้กลับเสร็จปุ๊บเจนบอกว่าไม่มีตังค์โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่รู้จะกลับยังไงอยากจะไปหาผัวอยู่ที่บ่อเงินน้องๆไปส่งพี่หน่อยได้ไหมทางนี้เขาบอกว่าอ่ะไปส่งก็ได้เสร็จตะขึ้นรถไปเลือกที่อีกจะขอนั่งใกล้ๆผู้ชายคนนี้พูดจาดีไม่เหมือนเองสองคนหรอกทางนี้ก็บอกว่าเอ้ยมึงขึ้นมาเถอะจะให้ไปส่งมึงยังมาเลือกอีกเอาขึ้นรถไปในระหว่างทางก็มีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆสุดท้ายเขายังไม่ทําพาไปส่งที่บ่อเงินเขาพาแวะไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วก่อนไปถึงสภ.ตอนตีห้าปรากฏตำรวจเนี่ยหลับหมดเขาก็ไปปลุกตำรวจว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาจะให้ไปส่งที่บ้านผัวเขาที่บ่อเงินพี่ไปส่งเขาหน่อยได้ไหมผมจะกลับไปนอนแล้วตำรวจบอกว่าพวกมึงมาที่นี่ทำไมมึงกักขังดวงเดียวเขาหรือเปล่า
3: ใช่คร
5: ับเนี่ยฮะทางเนี้ยก็ไปบอกทางตำรวจก็เหมือนกันว่าเนี่ยอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านแต่พวกเนี้ยพาเขามาอยากเขาอยากจะกลับบ้านตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะจับพวกมึงทั้งหมดเลยปรากฏไอ้นุที่นั่งไปด้วยแสดงตัวเลยว่าผมเนี่ยเป็นชุดสืบเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
5: ตำรวจมึงยศไหนมึงว่ามาเลยเดี๋ยวกูจะมึงติดคุกด้วยว่างั้นถูกไหม
3: ถูกครับ
5: เนี่ยผมเท้าความให้ฟังประมาณแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเขาแจ้งความคุณเลย
3: ใช่ครับ
5: แจ้งความคุณข้อหาเลย
3: อันนี้ท่านผู้กำกับยังไม่ได้แจ้งให้ผมครับแต่วันนั้นผมไปให้ปากคำน้องให้ปากคำประมาณครึ่งท่อนแล้วก็อ้างว่าติดธุระเดี๋ยวค่อยมาให้ปากคำอีกนะพอประมาณ10นาทีครับได้มีแหล่งข่าวแหล่งนึงครับมาทำข่าวพี่เขาว่าแจ้งความจับผมแล้วแล้วพักนึงครับบอกให้ผมมาโทรบอกไอ้นุว่าอย่าเพิ่งให้ปากคำนะค่อยมาให้พรุ่งนี้ผมก็เลยโทรบอกนุว่าพี่นุกลับไปก่อนตำรวจนัดพรุ่งนี
5: ้
3: มันก็เลยกลับแล้วพักนึงครับไอ้นุมาให้ปากคำแต่น้องผมให้ครึ่งนึง
5: อ่ะแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปิดดูตั้งแต่แรกเลยเอาพลเมืองดีเข้าไปในศาลาวัดอ้าวเปิดคลิปมา
13: ไม่ต้องรอคนสิไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
14: ไปเพื่อนไป
13: ไม่ค่ะเดี๋ยวมาตรงนี้แมวตอนนี้ยังไม่จำเป็นค่ะ
15: จับไปให้ผู้หญิงหน่อย
16: พี่เคนอย่าให้เขาไปนะ
13: ถ่ายก่อน
15: ขออยู่ไหนขออยู่ไหนขออยู่ไหนขออยู่ไหนเดี๋ยวผมไว้ฮะ
13: ไม
15: ่
13: ม
15: ีแน่ใจ
13: ค่ะ
15: ต้องหาของกลางที่เหลือ
13: ขออยู่ไหน
15: เด
16: ี๋
15: ยวเด
16: ี๋
15: ยวของอย
16: ู่
15: ไหน
13: เขาบอก
15: ว่
13: าหน
15: ู
13: ไปเปิดทาง
15: เ
13: ป
15: ิ
13: ดไป
15: เ
13: ป
15: ิ
13: ดไ
15: ม่
13: คน
15: โ
13: กงก
15: ัน นี่ๆให้เขาเปิดไปแล้วอ่ะหนูเปิดแล้วเอ้าเดี๋ยวคนโพสต์
16: คนเลยสิ
15: แจ้งแจ้งแจ้ง
13: น
5: ี่
13: สองเม็ด
5: มีอะไรนะ
15: วางของเอาไว้เฮ้ยถุงมือใส่ก่อนอะไรถุงมือ
13: กูมีคลิป
15: ถ่ายคลิปไว้
16: ถ่ายไว้
5: นี่ใคร
16: นี
5: ่นี่คุณนะ
16: มีไหมเจอเลย
5: เบื้อขาวนั่งกระปุกใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
5: นั่นปุกนะ
3: ใช่ครับ
5: มือถือบุหรี่อยู่ป่ะ
3: ใช่ครับอันนี้อาสาน
5: ี่อาสานะเสื้อกั๊กนี่นะอ้างตัวเองก็เป็นสายสืบนะ
3: ใช่คร
5: ับ โอ้แต่งตัวเท่เลยนะไอ้นุนะแล้วหายตัวเลยนะมึงนะ
13: เจ้า
15: อย่าวาดไม่ได้ต้องไอ้อาร์ตไปเดินพี่ถ่ายเจ้าอาวาส
13: พราะว่า
12: จะมาว่าฮาจิมะกับใ
14: ส่อันนี้ป้าเตี้ยสีฟ้า
5: คือสีฟ้าคือป้าเตี้ยนะ
12: ชี้ของต
5: ั
12: วเอง
5: น่ะชี้ชี้น่ะฮะไอ้นุไอ้นุบอกให้ชี้ทำตัวเองเป็นตำรวจเลยชี
13: ้เจ้าอาวาสให้ที่อาศัยไง
12: มีเพื่อน
17: แค่มาแต่เก่าวันค่ะไม่ใช่เก่าวัน
5: โอ้โหมันแต่งตัวเท่เลยเว้ย
13: ไม่ได้นอน
17: มานอนคนเดียวค่ะอันนี้
12: ผมมา
17: อ
12: ัน
17: น
12: ี้
17: ผมมาค่ะ
12: แล
17: ้
12: วเนี่ยไม่ใช่
17: ผมว่านอนคนเดียว
13: ไม่ได้พูดเยอะค่ะพี
12: ่พี่ฟังผมเมื่อคืนนี้ผมมาส่งเขาส่งเขาบอกว่าให้เข้ามาเขาบอกว่าให้เข้ามาเมื่อคืนนี
17: ้หนูก็นอนอย่างเงี้ยแต่เขานั่งหนูมากอ
12: ันนี้มันเป็นที่รู้แต่เมื่อคืนแล้วครับ
13: ไม่แต่อันนี้มันคือว่ามันเป็นมั่วสุมค่ะอันนี้มันเป็นที่วัด
12: ที่คนที่ไหนบัตรบัตรที่อยู่ไหน
17: บัตรก็คนที่นี่แหละ
12: บัตรบัตร
17: เ
12: ฮ้
17: ยเมื่อกี
13: ้ใครอาหารเนี่ย
18: พูดไว้ก่อนนะ
19: ตาตาไม่ได้นะลูก
14: ในกรงก็มีฟอยดูดอยู่ในกรงแมว
5: ในกรงแมวก็มีฟอยที่ดูดม้าเหรอ
14: ใช่ครับใช่คร
5: ับแมวหรือม้า
14: แมว
5: แมว
18: แมวมีของสิ่งเสพติดด้วย
5: อืมในกรงแมวมีฟอยม้า
13: เราตั้งใจอยากเข้ามาส่งแต่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปเลยเขาบอกขอผ้าห่มขอหมอนก็เลยบอกว่าเอานอนอยู่ที่
5: คือเรื่องของเรื่องอ่ะที่คนกลุ่มนี้กล้าที่จะไปตรวจสอบไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าไอ้นุบอกตัวเองเป็นตำรวจ
14: ใช่ครับ
5: และไอ้นุก็บอกเช็คเลยค้นเลยไอ้พวกนี้ก็เข้าใจว่าไอ้นั่นเป็นตำรวจก็เลยดูถูกไหม
14: ถูกครับ
5: นี
18: ่ไอ้นะอันนี้คือยาอะไรคะ
5: นี่อะไรอ่ะ
14: อันนี้อะไรต้องถามพี่ครับ
5: อันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้ได้ไงนี่อะไรของคุณเนี่ย
18: หนูไม่รู้ไม่ใช่ของหน
5: ูแต่แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
20: ก็เมื่อกี้เขาค้นอยู่ตรงคุณมัน
14: อยู่ในกระเป๋าพี่ครับ
18: ไม่ใช่กระเป๋า
14: พี่อ้างว่าโทรศัพท์1เครื่องกับเงิน400พี่ดู
18: ไม
14: ่เอากระเป๋าออกมาไม่มีครับ
18: ไม่มีอ่ะไม่ได้ออกมาจากกระเป๋ามีแต่เครื่องสำอาง
14: ผมเทกระเป๋าออกมา
20: ตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนู้นน่ะ
5: ตรงนู้น
18: ไม่มีค่ะไม่มี
5: ไม่มีนะ
18: ไม่มีอะไรเลย
5: ไม่มีอะไรเลยกระเป๋าไม่มีอะไรโทรศัพท์มีไหม
18: มีค่ะ
5: โทรศัพท์มีนะ
14: คร
5: ับ แต่ยาไม่มี
18: ไม่มีอะไรเลย
5: ไม่มีเลย
18: เครื่องสำอางหนู
5: โทรศัพท์มีไหม
18: มีค่ะ
5: เงินมีไหมเงิน
18: มีค่ะ
5: เงินหายไหม
18: หายค่ะ
5: เงินหายนะแต่ยามีไหม
18: ไม่มีค่ะ
5: ยาหายไหม
18: ไม่มี
5: ไม่มี
18: หายนี
5: ่ไม่หายจะได้ยังไงเรามันไม่มี
21: นี่ครับสดๆร้อนๆนะคร
5: ับ สดๆร้อนๆนะ
14: เนี่ย
21: เอาอะไรไปทิ้งในร
5: ถอ่ะโอเคผมเอาตรงนี้แค่นี้ก่อนนะอันนี้แค่นี้ก่อนนะ
14: ครับ
5: เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่ออันนี้คือคุณเล่าในมุมคุณจบวันนี้ยังหมดแล้วนะ
14: ครับ
5: อันนี้ยังไม่รวมกับที่คุณไปถ่ายคลิปนะ
14: ครับ
5: มันเกิดอะไรขึ้นในมุมคุณ
18: หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ๆหนูก็
5: ไม่เข้าใจก็จบเลยนะ มันยังไงเรื่อง
18: น่ะอยู่ๆหนูก็มาเป็นผู้ต้องหาเฉยๆมาโดนกระทำแบบนี้ค่ะ
5: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไปทำไมที่วัดนั้น
18: อ๋อหนูเจนกลับมาหาลูกค่ะบ้านแฟนเก่าเจนอยู่ติดกับวัด
5: บ้านอยู่ติดบ้านแฟนเก่าอยู่ติดกับวัดนะ
18: ใช่ค่ะแล้วลูกเจนอยู่ที่นั่น
5: ลูกอยู่บ้านแฟนเก่า
18: ใช่ค่ะอยู่บ้านหง
5: แล้วทำไมคุณไม่ไปนอนที่บ้านแฟนเก่า
18: ลูกยังไม่กลับจากทำงานนะคะ
5: ตีสามเนี่ยนะลูกทำงานถึงกี่โมง
18: เจนกลับจากลาดหลุมแก้วมาสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่ม
5: ไอ้บ้านที่บอกเงินที่ไปเนี่ยเป็นบ้านอีกผัวหนึ่งถูกไหม
18: ใช่ค่ะ
5: ผัวใหม่นะ
18: ใช่ค่ะ
5: โอเคและอันนี้คือเป็น
18: บ้านลูก
5: บ้านลูกกับผัวเก่า
18: ค่ะ
5: ตีสามแล้วลูกยังไม่กลับมา
18: ไม่ใช่เจนกลับมาตอนมาถึงวันหงส์ประมาณห้าทุ่ม
5: ห้าทุ่มนะ
18: ค่ะแล้วก็โทรถามลูกว่า อยู่ไหนหนูแม่จะมานอนด้วย
5: ครับ
18: ลูกบอกว่ากลับดึกหน่อยแม
5: ่เราก็ไม่รู้จะไปนอนไหนละ
18: ใช่ค่ะหนูก็เลยเดินไปเที่ยวงานหนูเดินไปเที่ยวงานก่อนแล้วหนูก็เดินกลับมาที่วัดมาเจอปุ๊กหนูก็เลยนั่งเล่นกับปุ๊กกับแมว
5: ปุ๊กไหนปุ๊กไหน
18: ปุ๊กที่มียาเนี่ยค่ะ
5: ปุ๊กที่ดูดม้า
18: ใช่ค่ะ
5: ปุ๊กที่ดูดม้าเจอปุ๊กกับแมว
18: ใช่ค่ะหนูก็เลยนั่งเล่นแมวนั่งคุยกันประมาณสักชั่วโมงกว่าหนูก็เผลอหลับ
5: เล่นแมวแล้วเล่นม้าไหม
18: ไม่
5: เล่นม้าเล่นแต่แมว
18: ใช่ค่ะ
5: เล่นแต่แมวไม่ได้เล่นม้าแล้วไงต่อ
18: แล้วหนูก็เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีไอ้คนที่มันบอกว่ามันเป็นชุดสืบอ่ะมันก็ดึงหนูขึ้นบอก
5: เฮ้ยเหรอ
18: บอกว่าตื่นลุกมันก็เขาก็เลยตรวจค้นกันนะคะโดยประมาณนี้แล้วก็เขาก็ตรวจค้นในกระเป๋าหนูก็ไม่เจออะไร
5: ไม่แล้วคุณธรรมดาที่คุณไปหาลูกเนี่ยเวลาไม่เจอลูกคุณไปนอนที่นี่ประจำไหม
18: ไม่ค่ะ
5: นี่ครั้งแรก
18: ใช่ค่ะหนูไม่ได้ไปนอนหนูไปนั่งเล่นแล้วหนูก็เผลอหลับไป
5: ออกไปนั่งเล่นนั่งเล่นกับปุ๊กใช่ไหม
18: ใช่ค่ะ
5: แล้วเห็นว่าปุ๊กเขาดูดม้าไหม
18: ไม่เห็น
5: เห็นไหม
18: ไม่เห็นค่ะไม่เห็นตอนเดินไปไม่เห็น
20: รู้จักปุ๊กมาก่อนไหม
18: รู้จักค่ะปุ๊กปุ๊กเป็นคนแถวนั้น
20: รู้จักกันมาก่อน
18: ใช่
5: รู้จักกับปุ๊กนะ
18: ใช่ค่ะ
5: รู้ว่าเขาดูดม้าไหม
18: ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้สนิทอะไรกับเขาขนาดนั้น
20: เคยดูดด้วยกันไหม
18: ไม่เคยค่ะ
20: ไม่เคยใช่ไหม
5: แล้วตอนเราดูดจะแยกที่อื่น
18: ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว
5: ไม่ใช่นะแล้วไงต่อไหนเล่าซิแล้วไงต่อ
18: เสร็จแล้วหนูก็เล่นกับแมวมันมีลูกแมวออกมาใหม่หนูก็เลยนั่งเล่นหนูก็เผลอหลับไปแล้วพวกเขาก็ขึ้นมาหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เขาก็มาขอตรวจค้นแหละแล้วพวกหนูก็เลยมองหน้าเขาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจหญิง
5: คนไหนคนนี้เหรอ
18: ใช่ค่ะเป็นตำรวจหญิง
5: คุณบอกว่าเป็นตำรวจหญิงไหม
7: ไม่ได้พูดค่ะ
18: เป็นตำรวจหญิง
1: ในคลิปยาวที่ผมถ่ายจนจบก็ไม่มีครับ
18: เขาบอกเขาเป็นตำรวจหญิง
5: เขามีคลิปอยู่นะตั้งแต่แรกเนี่ยที่เขาถ่ายมาเก็บไว้หมดเลยเขาไม่มีพูดตะคำ
20: เคยเห็นหรือยังเคยเห็นหรือยังคลิปเคยเห็นหรือยัง
18: หนูเห็นแล้วค่ะ
20: เห็นหมดแล้วใช่ไหม
18: แต่ไม่เห็นไม่หมด
5: อะไรนะ
18: ตอนที่เขาด่าปุ๊กยังไม่มีเลยพี่
20: อะไรนะ
18: ตอนที่เขาด่าปุ๊กยังไม่มีเลย
5: ด่าปุ๊กว่าอะไรเขาด่าปุ๊กว่าอะไร
18: ปุ๊กมันมองหน้าไงบอกว่าไม่ต้องมองหน้า
7: เป็นไร
20: อันนั้นเขาเรียกด่า
18: แล้วก็คือแบบทุกอย่างคือยัดข้อหาอะไรที่เขาบอกว่าเขาเจอฟอยหรืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนซองบุหรี่อะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มันขยำอยู่ใต้นั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
20: เขาไม่ได้ยัดข้อหาคุณซะหน่อยของกลางไม่ได้มีที่คุณใช่ไหมเมื่อกี้
18: ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าเวลาเขาพูดอะเขาก็ไอ้ชุดสืบก็บอกว่ามึงไม่รับนะมึงยาวนะมึงยาวอยู่อย่างนั้นอะ
5: ไอ้นุอะนะ
18: ใช่ค่ะ
5: ไอ้นุนะ
18: ใช่
5: เออ
18: มึงเสร็จมันก็บอกมาเลยกูจะช่วยมึงอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: เขาบอกแบบนี้ยอมรับมาซะเราก็ไม่ยอมรับเพราะเราไม่ได้เสพนี่
18: ใช่
5: แล้วเราไปบอกเขาว่าเสพมา3วันก่อน
18: หนูก็บอกไปไงหนูกลัว
5: หนูกลัวแล้วบอกเสพมา3วันก่อนค่ะ
18: ใช่ค่ะ
5: แต่วันนี้หนูไม่ได้เสพ
18: แล้วเขาก็สักพักนึงเขาก็โทรเรียกสายตรวจมาแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาบนศาลานะคะเขาก็ยืนแล้วเขาก็เดินกลับไปหนูก็ไม่ทันได้มองหรอกว่าเขามายังไงแล้วพวกเขาก็พาหนูไปที่สภ.เมือง
5: เขาบังคับเราไป
18: ไม่เขาก็บอกว่าเอาไปขึ้นรถไปรถผม
5: ไปที่
18: สภ.
5: สภ.เมือง
18: ค่ะ
5: คุณไปด้วยนะ
18: ไปค่ะ
5: ไปถึงที่สภ.เมืองเขาว่าไง
18: หนูก็เปิดประตูไปหนูก็เดินตามเขาไป
20: สมัครใจไปด้วยกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเหตุการณ์
18: ใช่
20: เราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันก็ไปพร้อมๆกันเพื่อจะไปแสดงตัว
18: ใช่ค่ะว่าหนูไม่
20: เพราะรู้จักป้าเตี้ยเห็นป้าเตี้ยไหมเมื่อกี้
18: หนูไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่าเขาจะเดินชอบเดินมาขอเงินอะไรประมาณนั้นค่ะ
20: ไม่ป้าเตี้ยอยู่ด้วยไหม
5: พี่ตุ๋ยก็ถาม
20: ว่าป้าเตี้ยอยู่ด้วยไหม
18: ตอน
20: ที่อยู่ในศาลาแล้วป้าเตี้ยไปสน.ด้วยไหม
18: ไปค่ะ
20: แต่
18: ไม่ได้นั่งรถเก่งไป
5: รู้จักป้าเตี้ยมาก่อนไหม
18: ไม่รู้จักหรอกค่ะแต่แค่เขาเป็นคนสติไม่ดีแถวนั้น
5: แล้วปุ๊กอ่ะ
18: ปุ๊กอ่ะหนูรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทมาก
5: อ๋อไม่ได้สนิทมาก
18: แค่คุยกันผ่าน
5: ๆแล้ววันที่คุณไปนอนไปนั่งเล่นนั่งคุยกับเขาอ่ะเขาดูดม้าอยู่คุณไม่รู้เลยเหรอ
18: ไม่รู้ตอนหนูไปเขาไม่ได้ดูดม้าเขาดูเขาอ่านนิยายอยู่
5: อ่านนิยาย
18: ใช่
5: นิยายอะไรอ่ะ
18: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันชอบอ่านนิยายปุ๊กอ่ะ
5: อ๋ออ่านนิยาย
18: ใช่ค่ะ
5: เออแล้วปุ๊กเขาไปทำอะไรที่วัดนั่นน่ะ
18: ก็ปุ๊กมันทำงานอยู่ที่นั่น
5: ที่ไหน
18: ที่วัดอะค่ะ
5: เขาทำอะไร
18: ทำความสะอาด
5: ทำความสะอาดอยู่ในวัด
18: ใช่ค่ะเวลามีงานศพอะไรเงี้ยล้างจาน
5: แล้วเขาพักอยู่ที
18: ่ก็น่าจะที่วัดอะค่ะหนูก็ไม่เพราะว่าเขามีบ้านอยู่ตรงแม่เขาขายไปหมดแล้วที่หนูรู้นะเขาก็เลยมาทำงานพี่ก้องเขาเอามาทำงานด้วย
5: พี่ก้องคือใครอะ
18: พี่ก้องเป็นสับปะเลอค่ะเขาสงสารเขาคงรู้จักกัน
5: พี่ก้องสับปะเลอแสดงคุณรู้จักคนในวัดนั้นหมดอยู่แล้ว
18: ก็หนูอยู่ตรงนั้นมานานค่ะ
5: แ
18: ล้วก็แต่ถามว่าสนิทกับปุ๊กไหมก็ไม่ได้สนิทหรอกก็แค่เห็น
5: แล้วไปนอนในศาลาไม่กลัวเหรอ
18: หนูไปนั่งเล่นหนูก็เผลอหลับหนูก็ไม่รู
20: ้ผมอยากจะถามพอดีพี่หนุ่มถามอยากว่าในศาลาวันนั้นน่ะเขามีตั้งศพอยู่ไหม
18: ไม่มีค่ะ
20: ไม่มี
18: แต่มีโรงเป็นโรงเย็นเฉยๆ
5: เป็นโรงเย็นร้อนไหมเรา
20: ฝากเขามีฝากศพอยู่ในโรงเย็นไหม
18: ไม่มีค่ะ
20: ไม่มีนะแล้วทำไมเข้าไปได้ครับ
18: ก็ปุ๊กมันเหมือนจินก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากก็ปุ๊บมันหนูไปที่ไรก็ปุ๊บมันก็นอนในนั้น
20: แต่ตีสามใช่ไหมตอนนั้นตีสามคุณไม่น่าจะเผลอหลับแบบคุณตั้งใจหลับแล้วไหม มันตีสามแล้วมันไม่ใช่แบบคุณนั่งเล่นแล้วหลับไปไง
18: ก็หนูหลับไปหนูก็ไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหน
20: ลูกไม่ได้โทรมาตามหรอครับที่บอกว่าแม่จะรออยู่ที่วัดอะไรเงี้ย
18: ไม่เห็นนะคะ
20: ลูกไม่ได้โทรมาตาม
18: ใช่ใช่
5: ผมถามอย่างนี้อ่ะหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเสร็จปุ๊บ คุณไปที่สภ.เอ้ยที่สภ.เมืองใช่ไหม
18: ใช่ค
5: ่
18: ะ
5: แล้วตำรวจเขาปล่อยตัวคุณใช่ไหม
18: ใช่ค่ะหนูเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกว่าที่เหลือกลับบ้านไปให้หมด
5: หนูจะให้ปุ๊กเท่านั้น
18: ใช่ค่ะ
5: หลังจากนั้นคุณไปบอกเขาว่าคุณจะไปหากลับไปหาผัวใช่ไหม
18: ไม่ค่ะหนูบอกว่าหนูถามหาเงินก่อนแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู
5: ้ถามหาเงิน400
18: ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ย
5: หาเงิน400
18: ใช่ค่ะแล้วหนูไม่ได้บอกให้เขาไปส่งด้วยแล้วหนูไม่ได้ร้องไห้ยกมือไหว้เขาด้วยที่หนูร้องไห้ก็คือว่าเขาบอกว่ากุญแจรถขโมยมาหรือเปล่าให้ประมาณว่าแบบรถคันนี้ขโมยมาเพื่อจะมาส่งยาหรือเปล่าแล้วเขาก็แย่งกันพูดอ่ะ
5: คุณขับรถไปเหรอ
18: ไม่รถหนูเสียอยู่3โคกเพราะเขาเห็นกุญแจรถหนูไง
5: รถเสียอยู่3โคก
18: ใช่เขาเห็นกุญแจรถหนูเขาก็หาว่าหนูขโมยรถมาร
5: ถเสียอยู่3โคกแล้วคุณมาวัดหงไง
18: หนูนั่งโบมาหนูมาแต่ก็หนูแก้วรถหนูอะเสียตั้งนานแล้วที่3โคกอะ
20: ไม่ได้เสียวันนั้นใช่ไหม
18: ไม่ใช่ค่ะเสียตั้งนานแล้วมันจอดตั้งนานแล้วแต่หนูพกกุญแจไว้ในกระเป๋า
20: โอเค
5: คงเดินนะอ้าวเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ
18: ความจริงแล้วกุญแจรถไม่เกี่ยวหรอก
5: ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะ
18: ใช่แต่เขาเอาไปเขาบอกว่าหนูขโมยรถมา
20: เขาคือใคร
18: นี่ไง
20: อย่าไปใส่ความเขานะ
18: หนูไม่ใส่ความค่ะหนูพูดความจริง
20: เขามีคลิปเขามีอะไร
4: นะพี่
18: ที่เขาพูดอ่ะเขาพูดอยู่สพ
5: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะอะไรนะ
4: เหตุการณ์วันนั้นที่พี่บอกว่าผมดึงตัวพี่แล้วผมเงินหายอะไรมันมีกล้องหน้าสภ.เมืองครับขอกล้องดูได้ครับว่าผมทำจริงไหมว่ามีเงิน
18: ที่วัดมันจะมีกล้องไหนอ
20: ่
18: ะ
20: ไม่เขาบอกสภ.เมือง
18: อ
5: ้าวโอเคมีสภ.เขามีกล้องสภ.เมืองนะเขามาเปิดนะคุณยุ่งเลยนะ
18: ได้ค
5: ่
18: ะ
5: ได้นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
22: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
23: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
24: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
25: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
26: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขออนุญาตถามทั้งเจนหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เจนขึ้นรถไปเนี่ยเจนได้มีการพูดคุยอะไรกับพวกเขาไหม
18: เขาก็มีค่ะก็คุยเขาก็ถามว่าทำไมจะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะ
5: อืม
18: แต่น้องเขาบอกว่าเขาจะไปส่ง
5: พี่จะบอกงี้นะเจนอะไรก็ตามแต่เนี่ยเจนต้องพูดความจริงนะ
18: เ
5: พราะว่าเจนรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจนยังไม่ตอบเลย ยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยบอกรู้บอกใช่ค่ะเจนฟังพี่ก่อนนะนี่หันมันมองหน้าสิเออดีมากเจนพี่บอกให้ฟังนะอะไรก็ตามแต่ที่เจนไปแจ้งความนะแล้วถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะเจนจะถูกแจ้งความเท็จ
18: ค่ะ
5: โทษเป็นไงครับพี่ตุ๋ย
20: ก็มีโทษจำคุกครับ จำคุกก็มันแล้วแต่ด้วยว่าหนักเบาแค่ไหนแต่ขั้นต่ำเนี่ย6 เดือนแจ้งคอนเทคขั้นต้นนะนี่ยังไม่พูดถึงว่าคุณไปดำเนินคดีกับเขาแล้วทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะคุณไปกลั่นแกล้งเขาได้รับโทษเนี่ยน่าจะ7 ปีด้วยซ้ำ
5: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่มที่บอกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้พูดอยู่บนข้อเท็จจริงนะ
18: ค่ะ
5: พี่เป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมีประเด็นแล้วมันไม่สนุกเวลาที่โดนเรื่องของแจ้งความเท็จเนี่ยมันหนักนะ
18: ค่ะ
5: หนักนะเพราะเขาพิสูจน์ได้แล้วมันหนักอ่ะทีเนี้ยพี่ถามนิดนึงเราได้มีการถามถึงเงิน400 บาทไหม
18: หนูถามตั้งแต่หน้าโรงพักแล้วค่ะแล้วก็พอขึ้นรถมา
5: เขาตอบว่าไงเขาตอบว่าไง
18: ก็ไม่เห็นไม่รู้
5: เขาบอกไม่รู้แล้วถามถึงโทรศัพท์ไหม
18: ถามค่ะถามหมด
5: เป็นโทรศัพท์อะไรครับ
18: เรียวมีค่ะ
5: เรียวมี
18: เรียวมี
5: เรียวมี
18: ค่ะ
20: มีเฉพาะนี้ครับ
5: เดี๋ยวอ๋อเรียวมีน
18: ะ
5: โอเคเรียวมีรุ่นไหน
18: จำไม่ได้ค่ะ C15หรืออะไรสักอย่าง
5: สี
18: เขียวค่ะ
5: คือตอนพอเราขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราได้ถามอีกไหม
18: ไม่ถามค่ะเขาก็จะคุยเรื่องประวัติหนูละว่ามาจากไหน
5: คุณถามเขาตอนไหนเรื่องโทรศัพท์กับเงินเนี่ย
18: หน้าสพค่ะ
5: แล้วพอเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไป
18: คุ
5: ณทำยังไง
18: หนูว่าเอาแล้วจะกลับบ้านยังไง
5: แล้วคุณทำยังไงต่อ
18: หนูก็ไม่ได้ทำงานหนูก็จะกลับบ้านแล้วเขาก็บอกแล้วผู้หญิงแสดงว่าเอาแล้วจะกลับได้ไงอ่ะทำไมได้กลับคนเดียว
5: แล้วไงอีก
18: แล้วเขาก็จะบอกเขาบอกว่ามาจากลาดหลุมแก้วใช่ไหมให้ไปสพลาดหลุมแก้วต่อ
5: เขาบอกงี้เลยนะ
18: ใช่ค่ะ
5: คุณไม่ได้บอกเขาไปส่งบอกเงินนะ
18: ใช่หนูไม่
5: มีบ้านผู้หญิงบอกเงินจริงไหม
18: มีค่ะ
5: มีบ้านผู้หญิงบอกเงินจริงนะแต่คุณไม่เคยพูดเลยนะว่าคุณจะไปบอกเงิน
18: ใช่ค่ะ
5: ไม่เคยพูดนะ
18: ใช่ค่ะหนู
5: แสดงไอ้พวกนี้เป็นผู้พิเศษรู้เองว่าบ้านคุณอยู่บอกเงินถูกไหม
18: หนูบอกว่าบ้านแฟนหนูอยู่บอกเงิน
5: คุณบอกเขาทำไมอ่ะ
18: ก็เขาถามหนูอ่ะ
5: ถามว่า
18: พี่มาจากไหน
5: เ
18: ว่าอ๋อมาจากบ้านมาจากวัดบอกเงินมาหาลูกที่วัดหง
5: อืมแล้วเขาบอกเขาจะไปส่งที่บอกเงินไหม
18: บอกครั้งหนึ่งน้องผู้ชายบอก
5: จะไปส่งที่บอกเงิน
18: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไปส่งไปสพลาดหลุมแก้วเลย
5: พาไปสพลาดหลุมแก้วเลย
18: ใช่ค่ะแล้วไอ้พอระหว่างที่ทางที่หนูก่อนที่หนูจะขึ้นรถอ่ะไอ้สกาวมันบอกว่ามึงรีบขึ้นเลยก่อนที่มึงจะโดนข้อหาหนัก
5: โอเค
18: หนูก็เลยหันไปถามน้องใช่ไหมว่าสรุปพี่ต้องไปใช่ไหมพี่ไปหาลูกนะใช่ไหม
5: แล้วไง
18: แล้วทีนี้น้องก็เลยบอกว่ามันก็แนะนำว่าถ้าพี่บริสุทธิ์ใจพี่ก็ไปให้มันจบๆเถอะค่ะ
5: คุณพูดไหมตอนอันนี้ตอนไหนตอนที่
0: ตอนกำลังขึ้นรถอยู่หน้าสพอำเภอเมือง
5: ตอนที่อยู่อำเภอเมืองใช่ไหมคุณจะพาเขาไปที่ไหนตอนนั้น
0: ไปที่สพ
5: สพลาดหลุมแก้วหรอ
0: สพลาดหลุมแก้ว
5: ทำไมถึงจะพาไปลาดหลุมแก้วเพราะอะไร
0: ก็หนูไม่สามารถที่จะพาตัวเขาไปส่งที่บ้านได้เพราะว่าด้วยที่หนูอะค่ะพาไปส่งที่โรงพักดีกว่าให้ตำรวจพาเขาไปที่บ้านดีกว่า
5: แล้วเราก็อยู่ที่โรงพักอยู่แล้วทำไมไม่ให้โรงพักที่นั่น
0: หนูไม่ได้ลงไปถึงลาดหลุมแก้วหนูไม่ได้ลงไปค่ะ
5: ไม่ใช่ที่เขามาพูดกับพวกคุณเนี่ยเขาพูดตอนที่เขาอยู่หน้าสพเมือง
0: สพเมืองค่ะ
5: ทำไมคุณถึงไม่ให้สพเมืองก็พาไปส่ง
2: คืออย่าง
5: น
2: ี้ครับ
5: ทำไมถึงต้องพาไปที่ลาดหลุม
2: แก้วเป็นไงครับพี่หนุ่มคือสพเมืองครับเขาได้ตัวผู้หญิงคนชื่อปุ๊กพอได้ตัวปุ๊บเขาเอาขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วเขาไม่มาวุ่นวายแล้วเขาบอกกลับบ้านไปเขาเอาขึ้นไปแล้วเขาไม่มาวุ่นวายเลยผมก็เลยขึ้นไปถามเขาอีกทีพี่ปล่อยเขาแล้วใช่ไหมเขาจะกลับบ้านเนี่ยไปส่งบ้านได้ไหมเขาบอกได้
5: ทีนี้ไปขอเขา
2: ใช่ครับผมไปขอแล้วครับ
5: คุณไปขอเขาเอง
2: ใช่ครับ
5: ที่คุณเล่าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
5: โอเคแล้วทำไมคุณต้องพาไปลาดหลุมแก้วอ่ะทำไมคุณถึงไม่ให้ทางสพ
2: ก็เมืองเขาติดเคสที่ว่าคนชื่อปุ๊กครับติดเคสคนชื่อปุ๊กเขาเอาไปทำประวัติทำอะไรอยู่ข้างบนอยู่แล้วเขาก็กำลังทำประวัติทำอะไรกันเขาบอกเนี่ยเอาไปเลยเพราะถ้าว่าให้พี่เขากลับเองครับเขาปล่อยให้เดินกลับเลยครับตำรวจเขาปล่อยให้เดินกลับเลยครับ
5: คือจริงๆแล้วคุณก็น่าจะบอกทางสพเมืองเขาว่าทางสพเมืองเขาจัดการพาไปส่งหน่อย
2: ผมตอนนั้นผม
8: มันเป็นทางผ่านเราม
2: ันเป็นทางผ่านของผมด้วยแล้วเป็นเขาแบบผมหวังดีด้วยอยากให้พี่เขากลับบ้านแค่จบๆเพราะว่าป้าเตี้ยครับเขาก็นอนตามคลองตามอะไรพี่สายตรวจเขาบอกอย่างป้าเตี้ยเขาก็นอนตามคลองตามสะพานเขาก็นอนแต่ผมกลัวพี่อย่างเงี้ยทางเจ้าวาดเขาไม่ให้เข้าไปแล้วแล้วพี่เขาจะไปอยู่ยังไงพี่เขาไม่ให้ป้าเตี้ยพี่เขายังมีสติยังเป็นคนที่ว่าเราคุยกันได้รู้เรื่องแต่อย่างป้าเตี้ยเป็นคนบ้านอนตรงไหนก็นอนได้แต่พี่เขายังเป็นสาวเป็นแซ่ก็คือผมอยากให้โรงพักส่งกลับบ้านแค่นั้นเองครับ
8: เพราะเขาบอกอยู่ลาดหลุมแก้ว
2: ใช่ครับเพราะตอนแรกเขาขอผมว่าต่อหน้าโรงพักครับว่าขอกลับบ้านร้องไห้กับน้องผมครับ ว่าขอกลับไปส่งบ้านได้ไหมที่บอกเงินถูกไหมครับที่พี่บอกผมให้ไปส่งบอกเงิน
18: ไม่ได้บอกให้ไปส่งบอกเงิน
5: แต่มันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงพักนะ
18: ค่ะหนูไม่ได้บอกให้ไปส่งที่วัดบอกเงินหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้าน
5: เอาไปส่งหน่อยได้ไหม
18: ไม่ได้บอกให้เขาไปส่งหนูยืนยันว่า
5: แล้วจะกลับยังไงอะ
18: เอาบ้านลูกหนูที่วัดหงหนูก็ให้หนูไปหาลูกหนูที่วัดหงก็ได้แล้วหนูก็ไปให้ลูกหนูออกค่ารถให้ก็ได้ไปถ้าจะไปวัดบอกเงินอะ
2: ถ้าตอนนั้นพี่พูด
18: หนูตั้งใจมาหาลูก
2: ถ้าพูดว่าให้ลูกมารับก็คือจบเลยครับแต่เขาไม่พูดคำว่าลูกเลยครับ
5: เออทำไมถึงไม่ไปบ้านลูกทำไมตอนถึงไปกับเขาทำไม
18: หนูไม่มีโอกาสได้พูดเลยค่ะเพราะหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้านมึงจะกลับทำไมใส่อารมณ์กับหนู
3: เป็นใคร
18: ผู้หญิงเสื้อแดงค่ะแล้วก
5: ็
18: เอาบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนใครมาก็ไม่รู้อีกใบนึงแล้วก็มาบอกว่าเป็นของหนูแต่หนูมีบัตรประชาชนแฟนเก่าหนูอะใช่แต่อีกใบนึงอะไม่ใช่
20: คืออันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยคือหมายความว่าลงมาจากสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วอยู่หน้า
18: หนูจะกลับบ้านแล้วหนูก็ถามหาเงินแค่นั้น
20: อยู่หน้าสถานีสภ.เมืองถูกไหม
2: ที่ยังไม่ได้ขึ้นกันนะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับ
18: ยังไม่ใช่
20: ถูกแล้วยังไม่ได้ขึ้นหลักก็คืออยู่หน้าสภ.เมือง
18: แล้วเขาก็เลยกลับเลย
5: ถามหน่อยวันนั้นตำรวจเขาตรวจฉี่คุณป่ะ
18: ไม่ได้ตรวจค่ะไม่ได้อะไรเลยหนูเดินขึ้นไปยังไม่ถึงประตูเลยเขาก็ไล่กลับแล้ว
5: แล้วคุณเสพไหม
18: ไม่ได้เสพค่ะ
5: ก่อนนั้น2วันเสพมาใช่ไหม
18: ไม่ค่ะเพราะว่า
5: แล้วหลังจากนั้นเสพไหม
18: ไม่เสพค่ะ
5: ไม่มีเลยนะ
18: ใช่ค่ะ
5: กล้าตรวจฉี่เลยนะ
18: ค่ะ
5: พร้อมไหม
18: พร้อมค่ะ
5: เดี๋ยวใช่ไปตรวจฉี่นะได้ไหม
20: สมัครใจ
18: ได้ค่ะ
5: สมัครใจนะ
20: สมัครใจใช่ไหม
5: สมัครใจไหม
18: ค่ะ
5: ถามสมัครใจไหม
18: สมัครใจค่ะ
5: สมัครใจนะโอเค ยังไม่ไปยังไม่ไปตอนนี้ใจเย็นก่อน เดี๋ยวจะเอามาให้ตรวจเลยได้นะ
18: ได้ค่ะพี
20: ่แต่บอกเขาใช่ไหมว่าเราอ่ะเสพมาเมื่อ 2-3 วันก่อนบอก
18: ก็ไอ้คนที่มันบอกชุดสืบอ่ะมึงก็รับไปเถอะรับโอ้มันแย่ข้อหาหนูเยอะมาก
20: เดี๋ยวๆไอ้เรื่องเขาบอกคือเราบอกเขาใช่ไหมว่าเราเสพมาก่อนหน้านั้นบอกไหมครับ
18: ยังตอนแรกหนูไม่ยอมรับเลยหนูไม่ยอมรับหนูมันยังไงหนูก็ไม่ยอมรับมันมีคลิปอยู่ว่าไม่มีอะไร
20: สรุปว่าเราบอกเขาไหมว่าเราเสพมาก่อน
18: หนูกลัวหนูก็เลยบอกว่าเออเสพมาเมื่อ 6-7 วันก่อน
20: สรุปบอกใช่ไหม
18: ใช่ค่ะ
5: ตกลง 6-7 วันหรือ 2-3 วันมันมีคลิป 2-3 วันคุณไปบอก 6-7 วันอะไรกันแน่เนี่ย
18: ก็หนูคุยกับน้องคนที่ค้นกระเป๋าหนูค่ะ
5: ตกลงคุณไปบอกเขาว่าเสพมากี่วัน
18: ตอนแรกหนูบอกว่าพี่ไม่เจออะไรพี่ไม่ปล่อยพี่ไปพี่มาหาลูกสาวแล้วทีนี้ไอ้นายบอกว่ามึงจะไปได้ไงไอ้หนูอ่ะหนูก็เลยว่าเอาแล้วพี่จะต้องทำยังไงอ่ะมันบอกว่ามึงต้องมียามึงมาขายยาหนูก็เลย
5: ไม่เดี๋ยวก่อนตกลงคุณบอกเขาเนี่ยว่าคุณเสพมาแล้วกี่วัน
18: หนูบอกว่าตอนแรกหนูบอกว่า 6-7 วัน
5: แล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็น
18: 2-3 วันที่เห็นในคลิปอะค่ะ
5: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา เดี๋ยวคุยกับทางตำรวจด้วยนะฮะคือทางนี้ยืนยันใช่ไหมว่าตำรวจหลับจริง
2: ๆยืนยันครับ
5: แต่ทางฝั่งภูมิกับก็บอกไม่ได้หลับ
2: ยืนยัน
5: ตำรวจหลับไหมอ๋อ
18: หนูไม่ทันหนูเข้าไปหนูก็ไปนั่งรอค่ะ
5: หลับไหม
18: หนูไม่เห็นน่ะ
5: แล้วตำรวจออกมาไหม
18: มีค่ะมีน่าจะเป็นร้อยเวรที่เขามาถามว่ามีอะไรกัน
5: เออเขาไปปลุกใช่ไหม
18: เขาไม่ได้ปลุกเขาตะโกนว่าสวัสดีครับ
5: ใครตะโกนครับ
18: เขาก็เดินใช่ค่ะเขาก็เดินเข้าไปแต่ว่าเจนอ่ะเดินเข้าไปปุ๊บเจนก็นั่งรอแต่เจ๊ไม่เห็นหรอกว่าใครหลับหรืออะไรหนูไม่เห็น
5: ไม่เห็นว่าใครหลับ
18: ใช่ค่ะแต่หนูเห็นแค่ร้อยเวรเลยออกมามาถามว่ามีอะไรกัน
5: แล้วเขามีการด่ากันไหม
18: ไม่มีค่ะ
5: ไม่มีการด่ากันนะ
18: ใช่ค่ะไม่มีเลย
3: อร่อยเลย
5: แน่ใจ
18: แน่ใจค่ะ
5: อ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ทางนี้เขายืนยันว่าเขาเนี่ยเหมือนกับลักษณะโดนบังคับให้ขึ้นรถไปถูกไหม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ได้อยากขึ้นแต่ต้องขึ้นรถไปแล้วเขาบอกเขาจะพาไปที่สน.ลาดหลุมสภ.ลาดหลุมแก้วถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เพื่อที่จะพาคุณเนี่ยไปส่งที่บ้านถูกไหม
4: ตรงนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะไปส่งที่บ้านหรือเปล่า
3: ไม่เขาต้องการพาคุณไปส่งที่ลาดหลุมแก้วเพื่อหลุมแก้วพาคุณไปส่งที่บ้านถูกไหมถูกไหม
4: ไม่ค่ะเหมือนเขาพยายามจะให้ตำรวจจับหนูอะเพราะว่าตอนที่หนูนั่งรถมาไอ้คนที่ใส่ที่มันบอกว่ามันเป็นชุดสื่อมันบอกว่าถ้ามึงไม่ไปมึงพูดมากนะกูจะให้มึงไปนอนคุกสักสองสามวัน
3: แล้วคุณขึ้นรถไปกับเขาทำไม
4: ก็หนูแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะ
3: คุณต้องอย่าลืมนะอันดับแรกเนี่ยเขาเอาเงินคุณไป400เอาโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องแล้วจะพาคุณไปสภ.ด้วยคุณยังขึ้นรถไปกับเขาทำไม
4: ก็เขาพูดขู่หนูก็กลัว
3: ทำไมคุณถึงไม่เดินขึ้นไปแจ้งความบนสภ.เมืองเลยว่าพี่โทรศัพท์หนูหายไปเนี่ยเงิน400ด้วยคุณไปขึ้นรถก็ทำไม
4: ตอนนั้นหนูยังไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนูกำลังคุยกับน้องว่าพี่ไม่มีอะไรทำไมไม่ปล่อยพี่ไปทางนู้นเขาก็ปล่อยน้องเขาก็เลยแนะว่าพี่บริสุทธิ์ใจก็ไปเถอะพี่ใช่ปะ
3: ไม่แต่ประเด็นมันคือว่าทำไมคุณถึงไม่ได้มีการขึ้นไปแจ้งความว่าคุณว่าโทรศัพท์คุณกับเงิน400คือ
5: มันไม่ต่อเนื่องไม่สอดคล้องมันดูเหมือนกับว่าคุณเพิ่งมานึกได้ทีหลังคือคนเราพอเวลาปกติมันของมันหายหรือถูกบังคับขู่เข็นข่มขู่เนี่ยณอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องดำเนินการเลยคือพี่หนุ่มก็ตั้งคำถามแบบนี้แค่สงสัยว่าทำไมคุณเจนไม่แสดงตัวณตอนนั้น
4: หนูกำลังเถียงนะคะหนูกำลังแบบทะเลาะกันอยู่
3: เอางี้พี่ถามตรงๆเลยจริงไหมมันมีวงในทางข่าวเนี่ยที่แจ้งมาบอกว่าทางนี้เขาไปเปิดเรื่องบางเรื่องแล้วก็เลยทำให้คุณเองเนี่ยต้องออกมาพูดแบบนี้เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเขาอะ
4: เรื่องบางเรื่องหนูไม่รู้เรื่องค่ะจริงๆพี่หนุ่มหนูไม่รู้เรื่องเลยที่หนูออกมาเพราะว่าหนูเห็นคลิปหนูแล้วลูกหนูกำลังศึกษาอยู่แล้วหนูก็ทำงานห้างถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปหนูโดนแบนทุกห้างเลยนะพี่หนูทำงานไม่ได้เลยนะที่หนูออกมาเนี่ยแล้วลูกหนูก็กำลังเรียนอยู่ปริญญาตรีจบปีหน้าแล้วก็เป็นนักวอลเ
3: ลย์ไม่ต้องไปพูดถึงขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวถึงรู้ตัวเลย
4: เพราะว่าหนูมีผลกระทบหนูถึงได้ออกมาไม่เกี่ยวกับใครเลยพี
3: ่
4: แล้วหนูไม่มีพยานหนูอยู่ตัวคนเดียว
5: อันนี้ออกมาคือมาปกป้องตัวเองหรือมาปกป้องใครหรือเปล่า
4: ปกป้องลูกหนูกับหนู
5: โอเคแล้วจะมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เห็นจริงๆคือเห็นคุณต้องบอกว่าเห็นนะเห็นจริงๆบอกว่าเห็นจริงๆนะจะได้เรื่องมันจะได้ตรงกันถ้าเกิดว่าคุณบิดเบือนไปหรือว่าไม่เห็นแล้วบอกว่าเห็นหรือว่าเห็นแล้วบอกไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยสลับไปมาอย่างเงี้ยมันจะดูไม่น่าเชื่อถือ
4: แต่หนูที่ตำรวจนอนหนูไม่เห็นจริงๆหนูเห็นแค่ร้อยเวรออกมา
5: ผมยังไม่ได้ถาม
3: ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลย ทำไมคุณไปร้อนรนว่าแบบไปเราไปคุยเรื่องตำรวจที่สภ.ลาดหลุมแก้วล่ะเอ๊ะหรือมันมีอะไรยังไงเหรอมัน
4: ไม่มีหรอกค่ะ
3: ไม่มีนะเห็นคุณพูดออกมาเรายังไม่ได้ถามคำถาม
4: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูไม่รู้จักกับพวกเขาเลยทำไมพวกเขาถึงมาทำกับหนูแบบนี้เอาคลิปหนูไปลงอย่างเงี้ย
3: คือทั้งเนี้ยเขาต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพราะตัวคุณเองเนี่ยไปกล่าวหาเขาหลายหลายเรื่องเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยออกมาเปิดให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะเรื่องราวเป็นแบบนี้พอเขาเปิดเผยเพื่อปกป้องตัวเองคุณก็กลับมาเล่นเขาเรื่องนี้อีก
4: ไม่ใช่ค่ะหนูแจ้งความหลังจากที่หนูเห็นคลิปแล้ว
6: มันหลังไม่ได้พี่ถ้าพี่ได้ผลกระทบวันนั้นอ่ะพี่แจ้งในวันนั้นเลยพี่ไม่สมควรที่จะวิ่งหนีครับพี่วิ่งหนีวันนั้นครับวันที่ว่าตำรวจบอกว่ากลับไป

0: ที่สภ.ลาดหลุมแก้วพี่วิ่งหนีและตำรวจก็อีกนายนึงออกมาแล้วก็ถามว่าพี่ไปไหนแล้วผมบอกพี่วิ่งหนีไปแล้วถ้าพี่ได้ผลกระทบจริงอ่ะข่าวออกไปวันแรกอ่ะพี่น่าจะมาแจ้งความแล้วและพี่น่าจะแจ้งความตั้งแต่วันนั้นวันที่ว่าพี่บอกโทรศัพท์พี่หายพี่ไม่แจ้งความอ่ะ
1: พี่หายไป 3-4 วัน
0: พี่หายไป 3-4 วันไปเก็บตัวขังเงียบพอรับข้อมูลจากผมแล้ว
1: รู้ไงว่าขังเงียบ
0: น่ะโอ้โหพี่
2: ไม่ใช่ที่เขาถามนี่คือหมายความว่าเราไม่ได้แจ้งความ
1: ก็วันนั้นน่ะ
2: ใช่มั้ย
1: หนูเดินมาคนนี้เขาไปเรียกเมียเขามาใช่มั้ยคะแล้ววิ่งเข้ามามาด่าหนูอีตอแหล
2: เอาอย่างงี้เดี๋ยวก่อนจริงหรือเปล่าว่าหลังจากวันนั้นน่ะเราหายไป3วันแล้วเราก็มาแจ้งความถูกม
1: ั้ยใช่ค่ะเพราะหนูเพิ่งเห็นคลิปหนูถึงไม่เพิ่งมาแจ้งความ
2: เพิ่งรู้สึกว่าเสียหาย
1: ก็ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะแจ้งหนูนอนคิดอยู่ว่าหนูจะทำยังไงดีแต่พอหนูมาเปิดคลิปดูนี่แหละว่ามันเป็นรูปหนู
3: แล้วโทรศัพท์ที่ไห
4: นคืออย่างนี้นะเดี๋ยวอธิบายฟังอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคนจะหาว่าเราไปอยากให้เขาผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือฟังทั้งสองฝั่งแหละก็เลยพยายามถามทางนี้ด้วยเหมือนกันว่าแล้วทำไมตอนที่ก่อนที่คุณจะพาเขาไปสภ.ลาดหลุมแก้ว คุณไม่ขึ้นไปบอกตำรวจว่าให้ไปส่งเขา
0: คือ
4: คุณก็บอกว่าผมขึ้นไปบอกแล้วแต่ว่าผมขอไปส่งเอง
0: คือไม่ใช่ครับเขาบอกว่าให้เอาไปเลยเขาทำประวัติกับผู้หญิงที่ชื่อปุ๊กอยู่ครับประมาณนี้ครับพี่หนุ่ม
4: แล้วคือผมก็พยายามถามในมุมของทุกๆฝ่ายนะว่าแบบมันมีข้อสงสัยข้ออะไรยังไงแต่อันนี้ผมก็สงสัยหลายอย่าง
1: หนูรู้ค่ะหนูก็ไม่รู้จะอธิบายไง
4: เข้าใจผมก็เลยพยายามจะไล่ถามคุณให้คุณได้พูดชี้แจงข้อเท็จจริงไงนึกออกไหม
1: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้มันยังมีคลิปอีกยาวมากเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
4: อีกประมาณแบบ9นาที10นาทีเลยนะซึ่งเราอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้หมดแต่ในนั้นมันจะบอกอะไรไปทั้งหมดถูกไหม
0: ใช่ครับเป็นอันนี้เป็นคลิปกับแม่บ้านครับ
4: ยังไงอันนั้นอ่ะ
0: คลิปเสียงของแม่บ้านครับที่เขาได้เอามาพูดใส่ทางนี้นะครับว่าทางเนี้ยไม่ได้มาพึ่งมาอยู่คือมาอยู่นานแล้วก็ไปมาแอบอยู่ในศาลาก็คือไล่ไปแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกแม่บ้านที่เขาอ้างนะครับที่ว่าเขาผมได้คุยกับเขานะครับ
4: เขาบอกว่า
0: ทางนี้คือแอบเข้ามาอยู่ไล่ไปก็ไม่ยอมไปก็มีโทรประสานงานหาตำรวจ191มาประมาณ10นาที20นาทีก็หายไป
4: อันนั้นคือเฉพาะวันนั้นหรือเปล่าเฉพาะวันนั้นหรือเปล่า
0: คือเขาบอกว่าเหตุน่ะมันเป็นมาต
4: ่อเรื่อย
0: เรื่อยครับประมาณ
4: อ๋อเรื่อยๆแสดงว่าคุณไม่ได้เมื่อกี้คุณก็บอกคุณไปนอนแค่ครั้งแรกวันเดียว
1: แต่มันมีหลักบ้านหนูอยู่ติดเลย
4: แต่ทางนี้เขาบอกว่าทางแม่บ้านของที่วัดเนี่ย
0: ใช่ครับ
4: เขาแจ้งคุณมีเบอร์เขาไหมแม่บ้าน
0: ไม่มีครับ
3: มีคลิปเสียงที่ว่าเราได้แอบบันทึกแม่บ้านไว้วันนั้น
0: ก็คือว่าเราได้คุยแม่บ้านเขาอ้างมาอย่างนี้ครับพี่หนุ่มเขาไม่อยากให้ผมเอาไปออกสื่อ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ากลัววัยรุ่นแถวนั้นมาทำลายเขา
3: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้ครับ
3: แล้วเขาเตือนมานานแล้วแล้วเขาบอกว่าช่วงประมาณ2-4เนี่ยจะมีผู้ชายมาหาเขาเต็มเลย
4: มาหาคนนี้
3: ใช่
0: ครับมีดมกาวมั่งมีอะไรมั่งที่ศาลาครับ
3: ใช่ค่ะคลิปเสียงเรายังมีอยู่แต่เราไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าป้าก้อยเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวโดนทำร้ายเพราะเขาเตือนมานานแล้วว่าอย่ามามั่วสุมที่นี
0: ่ใช่ครับ
4: ที่วัดเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ทางนี้ยังเข้าไปบ่อยๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอยู่ในศาลาเนี่ย
3: ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักกับเขาแต่เขาเหมือนเขาอึดอัดใจเขาก็เลยระบายให้ฟังวันนั้น
4: คือจริงๆแล้วอันนี้ขอโทษเลยนะขอโทษคือพี่กับคนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนพี่นะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ไม่กล้าเข้าไปนอนในศาลาตั้งศพอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ครั้งแรกอ่ะแต่เรากล้าไงตกลงเข้าไปหลายครั้งยังเนี่ยถามจริง
1: ไม่ค่ะ
4: เอาตรงๆเดี๋ยวมันมีหลักฐานออกมา
1: หนูเข้าไปนั่งเล่นไอ้ตรงบันไดอ่ะตรงที่พวกเขาเดินขึ้นไปหน้าห้องน้ำอ่ะค่ะ
0: อันนี้ผมต้องถามพี่ว่าพี่บอกว่า
1: ไอ้พวกดมกาว3-4 ไม่มีหรอกค่ะเพราะบ้านหนูติดกับวัดเลย
0: พี่บอกว่าพี่เข้าไปไม่บ่อยแต่พี่เลี้ยงแมวนั้นจนเชื่อง
1: ไหนแมวไหนแมวไอ้ปุ๊ก
0: พี่บอกว่าแมวพี่อยู่แล้วครับ
1: นายเมื่อไหร่
0: เลยครับ
1: แมวไอ้ปุ๊กมัน
0: นี่ครับ
4: เจ้าอาวาสบอกว่าไงนะ
0: เจ้าอาวาสบอกเลี้ยงแมวจนเชื่องแล้วครับแล้วบอกว่าเพิ่งมาอยู่ได้ไงมา
1: แมวไอ้ปุ๊ก
0: โดยพลักการโดยที่เจ้าอาวาส
1: ไม่ชอบแมว
0: แมวจนเชื่องครับแมว3ตัว
4: อ้าวไม่ชอบแมวแล้วไปเล่นกับมันทำไมเมื่อกี้คุณยังบอกคุณเล่น
1: ใช่ก็หนูลูกมันตัวเล็กๆมันหนูก็จับแต่หนูไม่ได้เลี้ยง
0: ไม่มีครับลูกแมวตัวเล็กกับพี่มีตัวใหญ่ครับ
1: มีค่ะ
2: คุณเจนเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการมาถึงเนี่ยมีหลายๆเรื่องพูดกลับไปกลับมาม
1: ีค่ะ
2: บอกไงว่า
1: หนูไม่ใช่แมวหนู
0: ครับ
4: เอาไม่ใช่แมวคุณนะ
1: ใช่ค่ะแมวปุ๊ก
4: เพราะคุณเกลียดแมวแต่ไปนั่งเล่นได
1: ้ไม่หนูไม่ได้ถึงขั้นเกลียดหนูก็เล่นได้
0: แมวครับพี่หนุ่มข้างในครับ
1: เนี่ยไม่ใช่แมวหนูเลย
0: ผมไปเปิดออกครับเจ้าว่าผมไปเปิดออกครับ
3: เจ้าว่าตอนนี้เอาไปเลี้ยงแล้ว
4: เนี่ย
3: ถ้าแมวเป็นคน
1: ไปถาม
4: แมวดูแล้วกัน
0: อืม วันนี้ผมจะเปิดครับแมวร้องใส่ผมอะถ้าแมวมันพูดได้มันคงฟ้องผมหมดแล้วครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
4: เหรอ
0: เ
4: หรอวะ
0: แมวไม่รู้อะไรครับพี่เอาฟอยดูดดูดม้าไปใส่ครับ
4: เอาที่ดูดม้าฟอยม้าไปใส่ในกรงแมว
0: ใช่ครับใส่ในกรงแมวครับ
4: เนี่ยอันนี้โรงเย็นนะ
0: ใช่
1: ค่ะโรงเย็น
0: ใต้โรงเย็นก็มีครับ
4: ใต้โรงเย็นก็มี
0: ใช่ครับ
4: มีฟอย
0: ใช่ครับ
3: อยู่ทุกที
0: ่ที่ห้องน้ำข้างหน้าวัดครับรอบเลยครับฟอย
2: แต่ไม่รู้ของใครเนาะ
3: ใช
0: ่ใช่
4: ไหม
0: ไม่
4: รู้ของใครนี่ไม่ได้ปักความคุณนะแต่คุณเพิ่งไปครั้งแรกใช่ไหม
1: หนูบ้านหนูอยู่ที่วัดอะค่ะหน
4: ู
1: ก็มานั่งเล่น
4: คุณเพิ่งไปครั้งแรก
1: แต่ไปนอนอะใช่ค่ะครั้งแรก
4: ครั้งแรกนะนี่นี่แมวนะแมวนะ
1: ใช่ค่ะ
4: นี่ในกรงในกรงมีฟอยอยู่นะนี่นะ
2: มีฟอยไหม
1: หนูไม่เห็นแล้วค่ะ
4: หนูไม่เห็นหนูไม่เห็น
2: ใช่กรงนี้ไหม
1: มันมีหลายกรงที่หนูไม่รู้หรอกเพราะไอ้ปุ๊กมันเลี้ยงแมวไอ้ปุ๊กมัน
2: แมวไม่เมาน
4: ี่นะ
1: ไม่ทราบเลย
4: แล้วคุณได้ติดต่อไปหาลูกบ้างไหม
1: ตอนนี้ค่ะก็โทรคุยค่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าลูกเขารู้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถามหนูแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขารู้ด้วย
4: เห็นนี่มันเกิดนานยังเนี่ย
1: เมื่อ31นะคะ
4: 31สิงหาก็มีกี่วันนี่เอง
1: ค่ะ
4: ใช่ไหมไม่เกินอาทิตย์นึงเนี่ยนะแล้วคุณโทรคุยกับลูกแล้วนะ
1: ค่ะหนูโทรหาลูกหนูทุกวัน
4: ทุกวันนะเอาโทรศัพท์ที่ไหนโทรอ่ะ
1: โทรศัพท์แฟนค่ะ
4: อ๋อตอนนี้มีโทรศัพท์ไหม
1: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีโทรศัพท์แล้วนะโอเคแล้วเบอร์เก่าคุณเบอร์อะไร
1: 06
4: ไม่ต้องมีอยู่ใช่ไหมที่ว่าหายไปใช่ไหม
1: ค่ะ
4: เบอร์นี้หายไปนะ
1: ค่ะ
4: ยังใช้ได้อยู่ไหม
1: หนูโทรไม่ติดอ่ะ
4: เบอร์ไม่ติดแล้วนะ
2: เป็นเบอร์เติมเงินหรือจดทะเบียน
1: เติมเงินค่ะ
2: เติมเงิน
4: ลงทะเบียนไหม
1: ไม่ได้ลงค่ะ
4: ไม่ได้ลงทะเบ
1: ีย
4: น
1: ใช่หนูใช้นานแล้วหนูไม่ได้ลง
4: โอเคแต่โทรศัพท์หายไปทางนี้น่าจะเอาไป
1: หนูไม่ได้บอกว่าทางนี้เอาไป
4: แล้วเงินอีก400
1: ค่ะ
4: แต่ว่ามันมีภาพตอนที่เขาเทกระเป๋ามันไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
4: เอาลองเปิดดูซิทีมงาน
3: คนเลยสิ
5: แจ้ง
6: นี่
5: 2
6: เมตร
5: โอเคแจ้ง
6: เลย
5: วางของ
6: ถุงมือถุงมือใส่ก่อนกูได้เลี้ยงมือ
7: กูมีคลิป
6: ถ่ายคลิปไว้
7: ถ่ายไว้
6: มีไหมใ
7: ครเดี๋ยวเจอด้วยเบียร์
6: ใครมาส่งไหมพี
7: ่นี
6: ่ชื่ออะไรมาส่งไหมพี่มีไหม
8: ไม่มีแล้วค่ะ
6: จะสั่งจะว่า
7: อะไร
3: ถุง
7: วางไว้บนไอ้เนี่ย
3: เนื้อเนี่ย
7: ไอ้นะอันนี้คือยาอะไรคะ
3: แป้งหมูด้วย
6: นะ
7: คืออะไร
6: มีของใดไหมไม่มีเลยตัวนี้ตัวยง
3: เงียบกริบเลย
6: เป็นเกล็ดเหรอ
2: ส่องขึ้น
6: ต
2: ัง
6: ระวังระวัง
9: ระวัง
6: นี่ตัวยงนี่ตัวพารา
2: ม ีมั้ย
3: น่าจะพึ่งเล่นกันเลยนั่นแหละ
4: โอเคตกลงพี่ตุ๋ยเชิญครับ
2: ผมเห็นในคลิปที่ตรงน้องเสื้อเขียวที่ค้นน่ะคือนั่งอยู่กับเขาน้องเสื้อเขียวใครเราไหม
1: อ๋อนี่น้องคนนั้นค่ะ
2: ม
1: ี
2: โทรศ
1: ั
2: พท์
1: ไห
2: มมี
8: โทรศ
2: ั
8: พท์
2: ใต้หมอน
8: ที่เขานอนอยู่หยิบของขึ้นมาแกเจอโทรศัพท์เครื่องนั้นกับเงินอีกแค่20บาทในกระเป๋าไม่มีซิ
4: มีเงิน20บาทกับโทรศัพท์1เครื่องอยู่ใต้หมอนน้องขออีกทีนะไม่มีไมค์เชิญเลยฮะมีอะไรนะขอทีนี
10: ้มีโทรศัพท์ค่ะใต้หมอนแล้วก็มีเงินอีก20บาทในกระเป๋าสีน้ำตาลที่หนูเป็นคนค้นค่ะ
4: ครับแล้วโทรศัพท์เขาอยู่ไหน
10: อยู่ใต้หมอนค่ะใต้หมอน
4: ไม่ตอนนี้อยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้อยู่โรงพักครับ
10: ไม่ทราบ
0: ทางสายตรวจได้อาไปครับเพราะว่าคนชื่อปุ๊กมีโทรศัพท์ไปวันนั้น3เครื่องครับ
10: ใช่เขาเก็บไปหมดเลย
0: เก็บไปหมดเลยครับ
10: หนูเห็นว่าโทรศัพท์ไม่ได้มีใครแต่ว่าในแก๊งของเขาเนี่ยเก็บไปแล้วหนูก็เลยไม่ได้สนใจ
4: แล้วเงิน400หรือเปล่า
10: 20บาทค่ะ
4: 20บาทนะ
10: ก็มีบอกอยู่ด้วยว่าระวังเงินปลิวแล้วในคลิปที่มีเงินปลิวแค่20บาท
4: 20บาท
10: แล้วพี่เขาก็เอาเครื่องสำอางของเขาเองอ่ะมาทับเงิน20ไว้กันมันปลิว
4: อุ๊ยตาย
10: หนูเป็นคนคนเองค่ะ
1: น้องเป็นคนคน
2: ใช่มั้ย
4: ใช่มั้ย
2: ที่เขาพูดถูกมั้ย
1: ถูกค่ะน้องเป็นคนคน
2: ไปดูอย่างงั้นเขาบอกมีโทรศัพท์3เครื่องที่สภ.เมืองอ่ะกลับเข้าไปดูว่าใช่โทรศัพท์เราไหมนะครับกลับไปดูนะไปขอตำรวจดูว่าหนูขอดูหน่อยว่าของกลางอ่ะปนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าฉะนั้นไอ้ที่ไปแจ้งความเขาไว้ว่าโทรศัพท์หายก็ระวังด้วยเดี๋ยวเกิดของมันไปอยู่ตรงนั้น เนื้อเราอาจจะสับสนนิดนึงแต่ใจเย็นๆ
4: ไปแจ้งอะไรบ้างพี่ตุ๋ยถามเขาหน่อย
2: แจ้งอะไรบ้างเห็นบอกว่าไปแจ้งอะไรนะโทรศัพท์หายเงินหาย400แล้วอะไรอีกนะครับ
1: ทำร้ายร่างกายค่ะ
4: ทำร้ายร่างกาย
2: แจ้งที่สภ.อะไรครับ
1: ลาดหลุมแก้วค่ะ
4: ลาดหลุมแก้ว
2: แล้วมีอะไรอีกครับทำร้ายร่างกายแล้วมีอะไรครับ
1: แล้วก็กักขัง
4: ค่ะกักขัง
2: กักขังยืนยันไหมกับตำรวจไหมว่าใครเป็นคนกระทำกับเราใคร
1: เสื้อแดงค่ะเสื้อแดง
2: คนเดียวเหรอ
1: ค่ะ
4: กักขังยังไงเขากักขังยังไง
1: ไม่ที่ทำร้ายร่างกายอะค่ะ
4: ทำร้ายร่างกายก็ทำร้ายร่างกายอะไรคุณ
1: ก็หนูเดินพอเขาเดินขึ้นมาด่าหนูตอแหลไอ้สัตว์แล้วหนูก็เลยเดินออกมาเดินเปิดประตูออกมาเพื่อจะกลับบ้าน
4: ตอแหลไอ้สัตว
1: ์ค่ะแล้วเขาก็วิ่งตามมาผลักหนูมีคลิปค่ะ
4: ไหนมีคลิปขอดูสิคลิปยังไง
1: แต่หนูไม่มี
4: อ่
1: ะ
4: มีไหมคุณท
1: ำไหมเพราะว่าอยู่ในโรงพัก
3: หนู
1: ต้องมี
3: ทำไมมึงไม่พูดความจริงอ่ะ
4: คุณผลักจริงไหม
3: ใช่ค่ะ
4: หนูผลักทำไม
3: เขาพูดวกวนค่ะแล้วไม่พูดความจริงไม่อธิบายตั้งแต่ต้นว่าเราเอาคุณมาส่งเพื่ออะไร
4: ให้ตำรวจฟัง
3: ใช่ค่ะแล้ว
0: คือตอนที่เขาพูดแบบอย่างนี้ครับพี่หนุ่มผมก็ขอชี้แบบนี้ครับเขาพูดวกวนคือพูดวกวนทุกอย่างเพื่อที่ว่าให้เรากับตำรวจทะเลาะกันครับ
2: พูดเหมือนเมื่อกี้นี่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หนูบอกประโยคเดียวว่าหนูจะกลับบ้าน
2: เขาผักจริงไหม
1: จริงค่ะ
2: ล้มไหม
1: เซค่ะ
2: เซเนาะ
0: ก็มีคลิปอยู่ครับ
2: แล้วไอ้ที่บอกว่าอะไรนะทำอะไรร่างกายแล้วหน่วงเหนียวกักขังใครหน่วงเหนียวกักขังคุณ
1: ก็หนูขอกลับบ้านเขาไม่กลับระหว่างทางอ่ะเขาก็ถามว่าน
2: ั่งคุยกันอยู่ตรงไหนที่เขาบอกว่าคุณขอกลับบ้านแล้วเขาไม่กลับนั่งคุยอยู่
1: ระหว่างทางกับไอ้ขับไปสภ.ลาดหลุมแก้วค่ะ
2: สภ.ไหนจากสภ.เมืองไปลาดหลุม
1: แก้ว
2: คุณบอกว่าขอกลับบ้านไม่ให้กลับ
1: ค่ะไอ้เสื้อกั๊กก็บอกว่ามึงไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวกูก็เอามึงไปนอนคุกทั้งสองสามคืนเลยเขาบอกเงี้ยตลอดทางเลยแล้วทางนี้เขาก็ถามประวัติหนูว่าทำไมถึงไปอยู่ลาดหลุมแก้วมีแฟนหนูก็บอกว่ามีแฟนอยู่ที่นั่นแต่พอดีว่าวันนี้หนูแล้วทำไมถึงกลับมาตอนแรกหนูก็ไม่บอกหนูก็เลยบอกว่าทะเลาะกันเพราะว่าแฟนอ่ะยังไม่เลิกกับเมียเก่าก็เลยโกรธ
2: อันนี้ไม่เกี่ยว
1: แล้วคนนี้เขาก็เลยบอกว่า
2: คุณเจนเดี๋ยวผมโคตรงงเลยตอนนี้ไม่เกี่ยวเอาอย่างนี้พอคุณบอกว่าคุณขึ้นจากสภ.เมืองไปลาดหลุมแก้วแล้วคุณไปแจ้งความเขาว่าเขาหน่วงเหนียวกักขังคุณพอลงไปสภ.ลาดหลุมแก้วทำไมไม่แจ้งความเลยเพราะเขากักขังคุณในรถถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมผม
1: ก็หนูรู้สึกหนูกลัวไงว่าถ้าหนูอยู่ต่อต้องมีปัญหาหรือว่าหนูจะต้องโดนทำร้ายร่างกายขนาดอยู่ต่อหน้าตำรวจเขายังทำกับหนูขนาดนี้ได้เลย
2: พอลงไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วอะทำไมไม่วิ่งหนีหรือแจ้งตำรวจที่เขากักขังเพราะว่าคิดคุณเล่าให้ผมฟังว่าเขากักขังคุณในรถในระหว่างที่เดินทางจากสภ.เมืองไปลาดหลุมแก้วถูกไหมครับนั่นแหละพอลงไปถึงลาดหลุมแก้วแล้วว่าทำไมไม่หนีหรือแจ้งตำรวจ
1: ก็หนูก็ไปบอกว่าตำรวจทางนู้นน่ะเขาปล่อยหนูแต่ทางเขาไม่ยอมปล่อยหนูเขาจะเอาหนูมาที่เนี่ย
2: บอก
1: ก็บอกตำรวจใช่ค่ะ
2: แต่ยังไม่ได้แจ้งวันนั้นนะ
1: ไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าขนาดแค่หนูเดินกลับบ้านเขายังผลักหนูเลยถ้าหนูอยู่ต่อหนูไม่เจ็บตัวมากกว่านี้เหร
4: อ
1: แล้วหนูตัวคนเดียวพี่หนุ่ม
4: โอ้ตายแล้วน่าเอ็นดูน่าสงสาร
2: แล้วสรุปยังไงที่เราแจ้งความโทรศัพท์หายถ้าเกิดมันไม่หายนะเงิน400มันเป็น20นะครับเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ถึงขนาดทำร้ายร่างกายเราอาจจะได้เรื่องของทำร้ายร่างกายแก่จิตใจเล็กน้อยอาจจะเป็นโทษปรับเนอะส่วนนงเนียวกักขังคุณต้องไปสู้กันถ้ามันมีหลักฐานถามคุณเจนก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ลงกระทำอย่างนั้นน่ะคิดดูดีๆนะเพราะว่าถ้าคดีตอนนี้ให้การกับตำรวจหรือยัง
1: ให้แล้วค่ะ
2: ให้การกับตำรวจไปหมดแล้วใช่ไหมครับให้การตามนี้เลยไหม
1: ค่ะ
2: ให้การตามที่เล่าในรายการนี้เลยนะ
5: หนูขอถามระหว่างทางที่พี่ให้คำกับนักข่าวไปค่ะระหว่างทางที่พี่บอกว่ากระทบกระทั่งมาตลอดทางเลยหนูนั่งหน้ารถเบาะข้างขวาถูกไหมคะ
1: ค่ะ
5: หนูอุ้มลูกหนูนอนอยู่ถูกไหมหนูหันไปบอกพี่เจนเย็นลูกหนูนอนเดี๋ยวลูกหนูตื่นถูกไหมคะพี
1: ่ใช่
5: ระหว่างทางนั้นไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้น
1: หนูไม่ได้ยินเหรอที่เขาด่าพี่อ่ะไม่ได้ยินเลยเหรอ
5: ด่าว่าอะไรคะ
4: ด่าว่าอะไรเขาด่าว่าอะไร
1: เขาด่าหนูตลอดทางเลยถ้ามึงเสพกูโดนจับกูก็จะเสพบ้าง
0: วันนั้นไม่มีการด่าอะไรมาเลยครับผมเป็นคนขับไม่มีการด่าแล้วไอ้ตำรวจที่อ้างชื่อเป็นนุนะครับมันก็ไม่ได้พูดอะไรเลยครับวันนั้นแล้วเพราะว่าที่ไม่ได้พูดอะไรกันคือลูกเขาหลับครับ
1: พูดตลอดทางเลยนี่ก็บอกว่ายัดข้อหาอีกข้อหาหนึ่งเป็นชู้ใช่ไหม
3: พี่คะคือเราอะระหว่างทางคือเราถามประวัติพี่คะมาจากไหนเป็นคนที่ไหนมาทำอะไรที่นี่พี่บอกเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ไปชลบุรี
1: ไปทำไมชลบุรี
3: เอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคุณจะไปชลบุรีเนี่ย
1: พูดอะไรให้มันตรงๆไง
2: เขาเล่าเรื่องราววันนั้นจากที่คุณเจนเล่าให้เขาฟังเขากำลังพูดเรื่องวันที่เขาถามว่าวันนั้นคุณพูดอะไรฟังดูก่อน
1: ไม่มีเรื่องชลบุรีไม่มีอะไรเลยค่ะ
2: ฟังดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าไง
5: พี่บอกว่าพี่สรุปพี่อยู่ที่ไหนพี่มาจากสุรินทร์พี่เป็นคนสุรินทร์พี่มาได้ผัวที่สามโคกตอนนี้ผัวพี่ติดคุกอยู่แล้วพี่ไปได้แฟนใหม่อยู่ที่บ่อเงินก็เลยถามว่าเอ้าแล้วพี่มาวัดหงได้ยังไงพี่บอกว่าพี่ผู้ชายอ่ะเรียกโบให้พี่มาที่วัดหงถูกไหมคะอืมแต่พี่บอกว่าณตอนนั้นพี่บอกกับพวกหนูว่าพี่ไม่มีโทรศัพท์
0: ใช่คร
3: ับ แล้วเราถามว่าคุณเรียกโบมายังไงพี่ชายเรียกให้แล้วโทรศัพท์หายตอนไหนคะงงเหมือนกันค่ะ
1: พี่บอกว่าตัวเองถามว่ามาจากไหนบอกว่ามาจากกระดุมแก้วผัวเรียกโบให้พี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าพี่ไม่มีโทรศัพท
0: ์พี่ก็ยังบอกอยู่เลยว่าจากกระดุมแก้วอ่ะคือว่าพี่เป็นน้อยเขาอันนี้ผมก็ขอแค่นี้พี่พูดกับผมวันนั้นถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเมียน้อยเขาก็เลยไม่สบายใจก็เลยไม่มาที่วัด
3: พี่คะแล้วหนูขอสอบถามหน่อยพี่เรียกโบมาโทรศัพท์พี่ขอดูก็ยังไม่ให้เลยพี่เรียกโบแบบไหนคะ
1: ก็บอกว่าผัวเรียกให
0: ้เรื่องนี้ก็คือเอางี้เหรอครับพี่หนุ่มเจ้าอาวาสก็รู้ครับวันนั้น
2: เขารู้เรื่องของคุณได้ไงเนี่ย
1: ก็เขาถามหนูจี้ๆหนูก็เลยบอกว่าพอดีว่าทะเลาะกับแฟนก็เลยมาหาลูก
2: แต่ที่เขาพูดนี่ถูกไหมแค่ไม่ถูกเล็กน้อยเท่านั้นใช่ไหมถูกเกือบทั้งหมดใช่ไหมเอางี้เท่า1ถึง10ถูกกี่ตัวเลขถึงเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ถึง5ค่ะเพราะว่าหนูตัวคนเดียวหนูจะพูดอะไรได้คะไม่หนูไม่มีพยานหนูไม่มีอะไรเลยหนูไปคนเดียว
4: ตำรวจก็ส่งไอ้ที่ตรวจปัสสาวะมาให้ละคุณอยากตรวจไหมหรือคุณกินยาแก้ไอมาก่อนป่ะถ้าคุณกินยาแก้ไอมาก่อนจะได้รู้ว่ามันเดี๋ยวมันจะมีผลเป็นเยี่ยวม่วงคุณกินยาแก้ไอมาป่ะ
1: ก็กินบ้างค่ะ
4: ก็ตรวจไม่ได้ถึงงั้นอะ
1: หนูบริสุทธิ์ใจได้หมดแหละพี่หนุ่มเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะอธิบายพวกพี่ยังไงว่า
0: ผมที่ผมมานะพี
2: ่ไม่มีใครว่าคุณเจนเพียงแต่ว่าน้องฝั่งนี้เขาแค่เป็นพลเมืองดีเอง
4: คืออย่าง
2: น
4: ี้พี่อธิบายให้เจนฟังคือจริงวันนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยเจนเพียงแต่ว่าฝั่งนี
0: ้
4: ตอนนี้เขาโดนคนด่าชิบหายไปปวงหมดเลยเพราะคนเนี่ยเขาฟังในสิ่งที่เจนออกมาพูดแล้วข้อเท็จจริงมันไม่ปรากฏเพราะทางฝั่งนี้เขายังไม่ได้ออกมาชี้แจงวันนี้เขาเลยมาชี้แจงเขาบอกวันนี้เขามีลูก3คนไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลย
0: ใช่ครับแล้วก็แม่แก่ของทางแฟนผมอีกคนนึงแล้วตอนนี้ครับทางเจ้าของบ้านนะครับได้ไล่ออกจากบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าไปนอนที่ไหนครับ
3: ให้เวลาเก็บของ
0: เมื่อวานไปปรึกษาหลวงพ่อวัดผงที่ผมไปมาครับหลวงพ่อบอกว่าโยมย้ายข้าวของนอนศาลาก่อนก็ได
4: ้นอนศาลาหนึ่งที่มีโรงนั่นแหละ
1: หนูก็มีผลกระทบเหมือนกันที่ลงเอาคลิปไปลงอ่ะลูกหนูก็3คนเหมือนกัน
0: ก็ว่าไปตามหลักฐานก็ได้ครับว่าอะไรยังไงครับ
4: คือตามหลักฐานว่าไปแต่บางครั้งบางเรื่องอ่ะเราไปแต่งเติมมากเกินไป
0: ครับ
4: มันก็เลยทำให้เขามีผลกระทบเขาถึงต้องออกมาพูด
1: ไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยพี่หนุ่ม
2: คืออย่างนี้เขาเล่าเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเขาเล่าเรื่องที่คุณเจนเล่าให้เขาฟังณวันนั้นเขาก็คงพูดแบบนั้นคุณเจนอาจจะวันนั้นผมไม่รู้ไงก็ผมไม่รู้คุณเมาไม่เมานะผมไม่รู้เมาอะไรคุณจะอาจจะพูดสับสนไปสับสนมาแล้วก็จำผิดหรือเปล่าพอคุณพูดอีกรูปแบบนึงจากที่เขาได้ยินคุณเล่าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงคุณเจนอาจจะไม่ได้โดนเขารังแกก็ได้ไงนึกดีๆวันนั้นน่ะสับสนอะไรไหม
1: ไม่สับสนแล้วค่ะหนูหน้าสภ.หนูยังบอกเลยว่าถ้าไม่เป็นความจริงอ่ะหนูฟ้องกลับได้ไหมหนูพูดแต่ชุดสืบ
2: ได้สิ
1: ฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหม
4: ได้สิแต่ในขณะเดียวกัน
1: แต่ว่าหนูไม่มีพยานตรงที่ว่าใครที่จะมา
4: เ
1: ข้าข้างหนูไงมาเป็นพยานให้หนูว่าหนูพูดอย่างนี้จริงไหม
2: นี่คุณเจนฟ้องหมิ่นประมาทคือคลิปที่เขาปล่อยนั่นแหละถ้ามันไม่จริงอ่ะคุณใช้อันนั้นนั่นแหละพยานหลักฐานนะครับ
1: ไม่ระหว่างมันระหว่างที่อยู่ที่หน้าสภ.ค่ะที่หนูเถียงกันกับเขาอะ
2: ไปขอตำรวจแจ้งความไปแล้วใช่ไหมนะครับขอตำรวจขอคลิปที่หน้าสถานีตำรวจหน่อย บอกตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์คุณด้วยไง
0: นน
2: พิสูจน์ผิด
0: เขา
2: ด
0: ้วยครับ
2: หน้าสภ.เมืองใช่ไหมไปบอกที่สภ.ลาดหลุมแก้วให้เขาประสานที่สภ.เมืองนะบอกขอคลิปหน้าสภ.มีไหมเห็นกล้องก่อน
0: มีครับผมไปดูมาเมื่อวานนี้ครับมีกล้องประมาณ3จุดครับตรงน
2: ี้วันนี้ไปเลยได้ไหมล่ะเราจะได้รู้ความจริงได้ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ไปสภ.ลาดหลุมแก้วนะ
4: แล้วคือตกลงคือคุณจะยังไงต่อไปกับเรื่องนี
1: ้หนูก็ หนูก็ต้องออกมาเรียกร้อง
4: ความเป็นธรรม
1: ใช่ให้หนูเพราะว่าหนูไม่ได้รู้จักไม่ได้
4: คุณต้องการอะไรตอนนี
1: ้หนูต้องการให้รู้ว่าหนูไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรพวกนี้เลยหนูแค่มาแบบมาหาลูกอะหนู
4: ไม่ข้องเกี่ยวกับอะไร
1: พวกยาเสพติดที่เขา
4: ก็ไม่ได้กล่าวหาว่าคุณเป็นยาเสพติดนี่ผมยังไม่เขายังไม่ได้พูดหรอกคุณตะคำนะว่าคุณเสพยาเสพติดเนี่ย
1: แต่ระหว่างทางมันใช่พี่หนุ่มไม่งั้นหนูไม่ออกมาหรอก
0: แต่พี่น่าจะออกมาตั้งแต่วันแรกที่ผมพาไปแล้วตำรวจ
1: ก็บอกแล้วไงว่ากลัวไง
0: กลัวอะไรพี่วันนั้นพี่ลงมาพี่วิ่งไปที่ว่าแฟตตำรวจนอนพี่
1: น่าจะวิ่งหนีออกมาทำไมอ่ะ
0: พี่วิ่งหนีไปทางแฟตตำรวจนอนพี่
1: มันออกข้างหลังได
3: ้เอ้า
0: ผมไม่รู้ครับพี
1: ่คืออ
2: ย่าง
1: ไม่รู้ก็อย่าพูด
2: คุณเจนคืออย่างนี้เหตุการณ์วันนั้นก็คือเจอคุณปุ๊กมียาถูกไหม
1: ค่ะ
2: นุถามคุณก็บอกคุณเสพแล้วเวลาอยู่ในรถคุณก็พวกคุณก็คุยกันเอง 3-4 เรื่องนี่แหละมันเป็นเรื่องที่คุณคุยกันเองอ่ะแล้วคุณก็เลยอาจจะไม่พอใจแต่เขาไม่ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรคุณในเรื่องที่หรือกล่าวหาคุณอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องคุณคุยกัน 3-4 คนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเขาคุยกับหนูดีๆมันก็แหละเพราะว่าหนูยังคุยกับน้องเขาดีเลยหนูจะคอยถามเขาตลอดอ
3: ่
1: ะ
3: แล้วคือหนูจะไปตบปากพี่เรื่องอะไรคะที่พี่ลงไปในคลิปอะคะ
1: ลงไปในคลิปอะไรเอาก็บอกว่าอะไรฟ้องหมิ่นประมาทแล้วกูก็ตบปากไงจริงเหรอไม่มีพี่สักคำเลยมีแต่มึงกูสัตว์ด่าตลอดทางเลย
0: ครับแล้วผมถามพี่หน่อยครับวันนั้นครับวันที่ว่าพวกผมเข้าไปในศาลาครับพี่มันมีพอเวลาลุกขึ้นพี่ลุกขึ้นมาไอ้ตำรวจอาสาที่มันอ้างเป็นนุมาดึงพี่ขึ้นมาถูกไหมครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับและพี่แบบอยากเข้าห้องน้ำจังเลยครับพี่
1: อ้าวน้องก็เข้าไปกับพี่
0: ไม่ได้เข้าครับน้องได้เข้าไหมครับ
9: ไม่ได้เข้าค่ะ
1: แล้วม
0: ีพี่ปิดประตูครับ
1: แล้วทำไมอ่ะ
0: ครับแล้วพี่ก็รีบลาดน้ำพี่ก็ออกมาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ใส่ร้ายพี่นะผมแค่อยากให้สื่อได้ออกไปครับ
1: ใช่ค่ะปวดฉี
0: ่ครับก็ว่าไปตามนั้น
1: เพราะว่าก็ถามน้องแบบต้องปิดประตูไหมถึงถามน้องอยู่เลย
0: ครับแต่มีถุงร้อน6คูณ9พี่ที่พี่นอนทับอยู่ตรงพี่ครับถุงร้อน6คูณ9เปื้อนยาคราบยาเลยครับ
1: ไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เขาว่าไปตามนะครับพี่ผมมีหลักฐานที่ว่ามีถุงครับ
3: เดี๋ยวเขาก็รู้ไ
1: หมหนูไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพี
4: ่นี่คุณเพื่อความบริสุทธิ์ใจเอาซะเลยไหมล่ะให้เขาเห็นกันไปเลย
1: ได้ค่ะ
3: หายไป3วัน
4: นี่ที่ตัวฉี่มาแล้วคุณกล้าพิสูจน์เลยไหม
1: ค่ะพี
4: ่แต่กินยามาไหม
1: กินค่ะ
4: กินยาแก้ไอนะเป็นไอไม่สบายเหรอ
1: ใช่ค่ะหนูเจ็บคอต่อมทอมซินให้หมอมาตรวจก็ได้ค่ะ
4: อ๋อเป็นต่อมทอมซินนะเป็นเมื่อไหร่เมื่อวาน
1: ไม่ค่ะ
4: กี่วันแล้ว
1: เป็นมา 3-4 วันแล้วค่ะ
4: 3-4 วันนะกินยาแก้ไอล่าสุดเมื่อไหร่
1: เมื่อคืนค่ะ
4: เมื่อคืนนะลองไปตรวจดูเลยไหม
1: ได้ค่ะพี่
4: จะเสียงอ่อยที่โอ้โหมาถึงขนาดนี้ไปเสียงอ่อยเรามันได้ดิพี่เอาไง
2: มองได้
1: ได้ค่ะ
4: เอาไงนี่ตำรวจก็ส่งมาให้เลยเนี่ย
1: ค่ะ
4: นี่ขอบคุณนะทางสน.ทองหล่อขอบคุณมากๆนะครับส่งมาให้เลยนะตำรวจเขาส่งมาให้เนี่ยเป็นท่านรองโรดนะที่สน.ทองหล่อส่งมาให้บอกเป็นชุดตรวจยาเสพติดส่งมาให้2ชุดเป็นการตรวจหายาบ้ากับยาไอซ์
11: ถ้าตรวจเส้นผม
4: คุณเสพไอหรือไอ้นั่นน่ะม้าหรือไง
1: กินเหล้าค่ะ
4: กินเหล้านะโอเคกินเหล้าขึ้นไหมแต่เมื่อคืนคุณเพิ่งกินยาไปเนี่ยดิใช่ไหม
1: ผมก็กินพร้อมเหล้าเลยพี
4: ่โอ้กินพร้อมเหล้าด้วยนะ
2: เอายามาด้วยไหมถุงยา
1: ไม่ได้เอามาค่ะ
2: อ้าวยา
4: แก้ไออ่ะ
1: ไม่ได้เอามาค่ะพี่ไม่ได้อะไร
4: เป็นยาน้ำหรือยาเม็ดที่กินอ่ะไอยาแก้ไออ่ะ
1: ทั้งสองอย่างเลยพี่ยาอมก็กิน
4: ยาอมก็กินนะเอากำคิกเพียงไปกินนี่ไปกำคิกเพียงไปอืมเป็นเจ็บคอใช่ไหมเป็นต่อมทอมซินมานานยัง
1: เป็นมานานแล้วค่ะ
2: ว่าคุณกำลังบอกว่าคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าเกิดว่าจะตรวจเนี่ยสมัครใจนะ
4: คุณสมัครใจหรือเปล่าเอาตรงๆไม่สมัครใจไม่ต้องตรวจเอาแล้วแต่คุณเลย
1: ถามว่าหนูสมัครใจไหมหนูก็ไม่อยากสมัครใจหรอก
4: ไม่อยากสมัครใจก็ไม่ต้องตรวจเท่านั้นแหละ
1: แต่ว่ามันอย่างถ้าหนูไม่ตรวจมันก็หนูก็ไม่บริสุทธิ์ใจอีกอ่ะ
2: ก็พี่หนุ่มเขาถึงถามไงว่ากินยาแก้ไอมาไหมมันมีผลไงเดี๋ยวมันก็จะสีม่วงก็เพราะยาแก้ไอ
1: กินมาค่ะพี
4: ่กินมาเมื่อคืนใช่ไหมเป็นยาอะไรยี่ห้ออะไรไหนบอกยี่ห้ออะไร
1: ยาแก้ไอเหรอคะ
4: ยาแก้ไอย่ออะไร
1: เสือดาวหรืออะไรคนเสืออ่ะแล้วก็ยา
4: คุณนึกว่าแดกเสือ11ตัวไม่ใช่นะ
1: แล้วก็แคปซูลค่ะ
4: แคปซูลยาเสือนะยากาเสือ
1: เสืออะไรเสือดาว
4: ยาตาเสือดาวมันไม่ขึ้นมันไม่เกี่ยวกันยาตาเสือดาวไม่เกี่ยว
1: ยาก็ไอตาเสือดาว
4: ไม่เกี่ยว
2: นี่แล้วตั้งแต่นั่งผมไม่เห็นไอสักแอะเลยทำไมมันหายไวจัง
1: โหพี่ชั่วโมงนี้หน
4: ูก็กินยาแก้เสือมาตาเสือมาไง
2: หายแล้วคนถ้าไอตั้งแต่หลายวันอย่างเงี้ยกินยา
4: เขากินเป็นต่อมตรงตีนเขากินยากาเสือไปแล้วก็มันหายแล้วพี่
2: อ๋อครับ
4: การเขาระงับ
2: ผมไม่เห็นเขากระแอมน้ำก็ไม่จิบหายแล้วใช่ไหม
1: หนูโมโห
2: อ้าวโอเค
4: หมูก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นอ้าวไม่เขาไม่สมัครใจก็ไปบังคับเขาไม่ได้เขาบอกเขาไม่อยากจะสมัครใจเขาว่างั้นไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเราไม่ใช่ตำรวจไงถ้าตำรวจก็อาจจะบังคับให้ตรวจได้ใช่ไหม
2: แล้วถ้าเกิดออกไปแล้วตำรวจเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเขาเชิญไปตรวจอย่างเงี้ยสมัครใจไหมครับ
1: ตำรวจนะพี่ก็ต้องไป
2: ต้องไป
4: ตำรวจพี่ตำรวจแล้วพี่ก็ต้องไป
1: เขียนเจ้าพี่ทำไง
4: พี่ตามดูอย่างไงไง
2: ก็ผมไม่รู้จริงๆคุณก็บอกว่าไม่สมัครใจได้นี
5: ่
2: สรุปยังไงครับที่แจ้งความเขาไว้จะไปที่สภ.เมืองก่อนนะไปดูก่อนว่าโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าเมื่อกี้น้องก็บอกว่ามี3เครื่องนะไปดูตรงนั้นก่อนนะครับแล้วอย่าลืมไปขอกล้องวงจรปิดไปแจ้งที่สภ.นะครับลาดหลุมแก้วขอวงจรปิดที่หน้าเมืองนะ
4: กินยาตาเสือดาวมาที่พี่แม่งเครียดเลย
0: ผมอยากถามอีกประเด็นนึงครับอันนี้ประเด็นที่ว่าผมโดนโจมตีอยู่นะครับวันนั้นที่พี่ขึ้นไปโรงพักกับผมครับที่ตำรวจด่าพี่ได้ยินไหมครับ
1: ไม่ยินครับแค่ถามว่าเราสองคนเป็นใคร
0: อันนี้ถามจริงครับแล้วก็มีอะไรต่อครับ
1: แล้วถ้าเขาถามอยู่3ครั้งแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นพ่อค้าไอ้นั่นบอกว่าชุดสืบเขาก็เลยถามว่าอยู่สภ.ไหนแต่มันไม่ตอบ
2: คนนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่หนูหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าน้องวิ่งไปเรียกเมียเขาขึ้นมาแล้วหนูก็ทะเลาะ กับน้องคนนี้อยู่
0: แล
1: ้วพี่แล้วพอหนูเดินออกไปปุ๊บน้องก็ผลักหนูก็วิ่งเข้ามาบอกว่าพี่ขอทำร้ายร่างกายหนูแล้วหนูก็เดินออกไปเลย
0: ครับแต่ที่พี่ให้สื่อสัมภาษณ์ไปครับที่ผมดูบางช่องนะครับพี่บอกว่าตำรวจเขาไม่ได้ด่าตำรวจเขาแค่มันเรียกถามว่าหนูคนเนี้ยไปไหนสุดท้ายมันไม่จริงครับพี่ผมก็มีคลิปตำรวจเหมือนกันครับที่ตำรวจวุ่นวายครับ
4: มีตำรวจวุ่นวายด้วยเหรอ
0: มีครับมีครับ
4: ผมก็มีที่นั่นเหรอ
0: ใช่ครับมึงลงไปเลยถ้ามึงถ่ายลงโซเชียลกูจะฟ้องทุกมาตา
4: แล้วด่าคุณไหม
5: ด่า
4: ด่าคุณว่า
5: เขาบอกว่า
4: คุณพูดเลย
5: ฝากไปบอกเมียมึงด้วยนะอย่าตอแหลอย่าปากดีให้มาก
0: อันนี้จริงครับ
4: เหรอ
5: น้องๆก็ได้ยินค่ะหลังจากที่รอส่งพี่ครับ
4: เอาฟังเสียงทางพุ่มกับก็สิพุ่มกับก็ตกลงยืนแล้วว่าเขาหลับหรือเปล่า
0: หลับครับ
4: ยืนยันว่าเขาหลับนะ
0: ยืนยันครับ
4: แต่ทางนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะ
5: นั่นน่ะดิเป็นไปได้ไง
4: ท่านนี้ก็ผมไม่เห็นว่าหลับนะ
0: ผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เขาก็เห็นนะครับว่าผมไปเดินไปตามในห้องอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะหนูมองน้องคนนี้แล้วก็หันมาทีนึงก็มีร้อยเวรเดินออกมาหนูเห็นแค่นั้น
4: โอเคเปิดเสียงพุ่มกับพุ่มกับเขายืนยันเขาไม่ได้หลับกันนะ
9: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดผู้หญิงที่สองคนที่ไปเนี่ยคนแรกเนี่ยที่พาพลเมืองดีไปดู
2: ครับ
9: แล้วก็คนที่สองเนี่ยที่ไปลาดหลุมแก้วเนี่ย
2: ครับ
9: เขาไปขอใช้โทรศัพท์จากคนที่เราจับกุมข้อหาครอบครองยาบ้าเขาขอใช้โทรศัพท์เพราะว่าโทรหาสามีเขาอยู่ที่ลาดหลุมแก้ว
2: ครับ
9: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารับพอดีไม่มารับเสร็จก็พอดีจังหวะผู้หญิงคนที่มีอาการทางประสาทอ่ะแกก็เอาพลเมืองดีเนี่ยไปดูที่สารวัตร
2: ครับ
9: ว่ามีผู้หญิงคนนี้นอนอยู่นี่นะ
2: ครับ
9: ผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นผู้หญิงก็เลยหลอนเหมือนกันเพราะว่าบ้านขายไปแล้วก็มาอาศัยสารวัตรอยู่3
11: แต่ก็ไม่มีเรื่องการ
9: ไม่มีเรื่องเสพติด
11: การสาร
9: ไม่มีแล้วตอนน
11: ี้เรื่องสารเสพติด
9: คนที่เล่นร่อนตอนนี้ก็ประสานพนักงานสังคมกับเอาตัวไปเพราะว่าเป็นคนที่เล่นร่อนต่อความร้อนรำคาญประสานพนักงานสังคม
0: ก็ประมาณนี้ครับแต่อันนี้ผมอยากได้ยินจากปากผู้กำกับที่ว่ามีทางออนไลน์ที่ว่าสื่อข่าวช่องครับที่ว่าได้ออกมาอีกครับ
4: ว่า
0: ตำรวจมีหลับนายเดียวนอนอยู่ในโต๊ะพับ
4: หลับนายเดียวนอนอยู่ในโต๊ะพับ
0: ใช่ครับอยู่นอนอยู่ในโต๊ะพับที่หลังโต๊ะทำงานของลงทึกประจำวันครับแต่อีก2นายเขายังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นี่ครับผมก็อยากจะถามว่าอันนี้เขาไม่ได้หลับใช่ไหมครับอยู่ในห้องครับผมเข้าไปเห็นผมก็เห็นอยู่ในห้องครับถ้าผมตั้งใจที่ว่าจะทำร้ายตำรวจหรือจะเล่นตำรวจโรงพักนี้ผมเดินเข้าไปผมถ่ายแล้วครับแต่อันนี้ผมไม่มีจิตตำนงที่คิดอย่างนั้นจริงๆ ผมก็เลยบอกกับสื่อว่าผมเข้าไปเจอเจ้าหน้าที่หลับแล้วลุกขึ้นมาก็โวยวายผมแค่นั้นเองครับประมาณนี้ครับ
4: เอาไงดีคุณพร้อมไหมล่ะสมัครใจไหม
1: ไม่สมัครค่ะ
4: ไม่สมัครใจตรวจนะไม่สมัครใจตรวจนะ
1: ค่ะ
4: เพราะเดี๋ยวเจอ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเดี๋ยวเจอ
1: ไม่ค่ะ
4: เราไม่พิสูจน์กับเขาหน่อยเหรอ
1: ไม
4: ่เอ้านี่อุตส่าห์เอามาให้แล้วเนี่ยมันจะได้ฉีกปากมาเลยเนี่ยก็บอกแล้วไงว่ากูไม่ได้เทคยาเนี่ยจะได้อัดปากเขาเลยฮะ
1: ขนาดหนูออกมาขนาดหนูยังสู้เขาไม่ได้เลย
4: ก็นี่ไงเราจะสู้ด้วยความจริงเจนเราถ้าฉี่เยี่ยวปกตินี่จบเลยนะเนี่ยคุณจะมากล่าวหาเราได้ยังไงอ่ะเนี่ยสีม่วงๆเห็นไหมเนี่ยข้างม่วงๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะเอาไงดี
1: ไม่ค่ะ
4: ไม่นะไม่พร้อมนะ
1: ค่ะ
4: กินยามาด้วยยาแก้ไอใช่ไหมใช่ไหม
1: ค่ะ
4: เจ็บคอเหรอ
1: เจ็บทุกที่อะพี่
4: แสดงว่าแสบยา
2: เจ็บทุกที่
4: เจ็บทุกที่ทำไมอะเจ็บที่คืออะไรฮะยังไง
1: ฮะ
4: เจ็บทุกที่คืออะไร
2: จับมือแน่นเลยคลายเออไม่ต้องเกรง
4: เอออย่าไปนั่นมากไม่ตรวจก็ไม่ตรวจเออไม่ต้องเครียดมากนะกอดอกเลยนะโอเคเอาไงดีคุณจะเอายังไงตอนนี้คือผมเป็นห่วงคุณอย่างเดียวคุณไปแจ้งความเขาไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะ
1: ก็ดำเนินคดีแล้วค่ะ
4: ฮะอะไรนะ
1: ที่หนูแจ้งเลย
4: ให้ดำเนินคดีไปนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เราไม่กลัวเขาดำเนินคดีกลับเหรอคืออย่างนี้นะ
1: มันเป็นสิทธิ์ของเขา
2: อ่ะใช่มันเป็นสิทธิ์เขาแค่กำลังบอกว่าถ้าคุณไปแจ้งความเขาดำเนินคดีเขาใช่ไหมครับสอบสวนไปแล้วให้ปากคำเขาสามารถแจ้งความคุณกลับได้ทันทีนะเพราะการแจ้งความเท็จมันไม่ต้องรอผลคดีความผิดคุณมันเกิดขึ้นทันทีเขาจะมีหลักฐานคุณเจนต้องระมัดระวังผมถึงได้บอกว่าทำความเข้าใจพูดคุยกันดีไหมเพราะจริงๆเขาก็เจตนาดีจะช่วยคุณวันนั้นนึกถึงคืนนั้นนึกถึงคืนนั้นก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเราเนี่ยสับสนอะไรหรือเปล่าแล้วปรับความเข้าใจพูดคุยกันซะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีส่วนโทรศัพท์อ่ะเข้าใจว่าน้องเขาบอก3เครื่องผมเชื่อว่าอยู่ในนั้นน่ะของคุณน่ะน่าจะอยู่ในนั้นแหละ
0: ก็ที่มากลางรายการนี่ครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้พี่ตั้งสติและพี่พูดความจริงผมก็ไม่อะไรที่คุยกันง่ายๆครับ
2: มองหน้าผมปรับความเข้าใจกันได้ไหมครับ
4: ไปถอดแว่นมองตาพี่หน่อยสิ
1: ไม่ได
4: ้อู้ยเห็นไหมล่ะตาหนังสวยได้ไหมล่ะฮะไหนดูดิมีคอเลสเตอรอลขึ้นตาแล้วนะเนี่ยต้องไปเช็คหน่อยนะจริงๆเป็นวงๆตาเป็นวงเหมือนผมเลยไปหาหมอซะนะกินเยอะใช่ไหม
1: มาก
4: มากใช่ไหมอย่าไปเทคบ่อย ไอเห็นไหมเขาไอ เขาไอแล้ว โอเคพี่ว่าเชื่อพี่เหอะไปคุยกันให้ดีๆเนาะ
2: นึกถึงความหวังดีเจตนาดีของเขาแล้วจริงๆนะวันนั้นน่ะมันก็มีปุ๊กใช่ไหมที่เขามียาอยู่เห็นป่ะเห็นไหมครับ
1: เห็น
2: ใช่ไหมว่าปุ๊กเขามียาจริงๆใช่ไหมครับ
1: เห็นตอนที่เขาวาง
2: ใช่เห็นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: เห็นไหมล่ะก็แปลว่ามันก็เข้าใจคือเขาอาจจะเชื่ออย่างนั้นได้เขาก็เลยพูดสอบถามคุณไปแบบนั้นแหละคุยกันครับผมว่าเป็นเรื่องดีกว่า
0: ก็อยากให้คุยครับ
2: เพราะตอนนี้เสียหายไปแล้วทั้งคู่เหมือนกระดาษเลยปลิวไปแล้วเก็บมาไม่หมดแล้วคุณก็เสียหายเขาก็เสียหายคุณปรับความเข้าใจกันมาบอกทางสังคมเขาซะว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ววันนั้นแล้วก็คุณจะทำให้คนที่เขาคิดดีทำดีเจตนาดีอีกหน่อยเขาจะไม่กล้าทำอะไรแล้วถ้าเกิดเขาตั้งใจจะไปส่งคุณจริงๆอีกหน่อยถ้าเขาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขากลัวที่จะเจอแบบคุณอีกเขาจะไม่ทำอีกแล้วแทนที่จะช่วยเหลือใครได้อีกตั้งหลายคนคุณเจนลองนึกดีๆเนาะไปคุยกันได้ไหมครับ
4: ดีไหมไปคุยกันดีไหมฮะ อยากได้ค่าเสียหายไหม
0: ก็ถ้าพี่จะต่อสู้ก็โอเคครับเพราะทางผมก็มีทางเจ้าวาดเขาจะไปดำเนินคดีหาว่าพี่บุกรุกเข้ามาในเขตของวัดครับก็ตามนั้นเลยครับ
2: ขึ้นศาลมันไม่สนุกหรอกมันเหนื่อยเสียเวลาคุณต้องไปตำรวจไปลำตรวจไปสอบปากคำสอบปากคำเสร็จต้องไปขึ้นศาลส่วนเขาแจ้งความคุณก็โดนต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือมีเงินปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าอีกลำบากนะ
1: ค่ะ
2: จบกันได้เนี่ยจบเลยคุยกันได้นะ
4: คนที่เขาสั่งมาเนี่ย
1: ไม่มีใครสั่ง
4: มีไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงๆ
2: มีแต่ใจสั่งมา
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ใจสั่งมาอย่าง
4: นี้ไม่แล้วคุณรู้ได้ไงคุณต้องดำเนินคดีพวกนี้ทางตำรวจที่หนึ่งเขาบอกมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะหนูเข้าไปว่าหนูจะมาแจ้งความทำร้ายร่างกายก่อนตอนแรกนะ
4: ตอนที่เขาทำร้ายร่างกายคุณอยู่ในพื้นที่ไหน
1: ในโรงพักค่ะ
4: โรงพักเขาเลยนั่นใช่ไหมอ๋อโอเคที่เขาผักกันนะตำรวจรับแจ้งยัง
1: รับแล้วค่ะ
4: ตำรวจรับแจ้งแล้วนะแล้วมีแจ้งอะไรอีกแจ้งอะไรอีก
1: ก็มีกักขังหน่วยเหนือที่หนูบอกไปอะค่ะบังคับขู่เข็นโดยไม่สมัครใจอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นหนูขอคำแนะนำจากเขา
4: ขอคำแนะนำจากทางสพถูกไหม
1: ใช่ค
4: ่
1: ะ
4: ทางสพลาดหลุมแก้วเขาเลยบอกมาแบบนี
1: ้
4: แนะนำมาแบบนี้เขาแนะนำเนาะ
2: ผมไม่รู้จะพูดอะไรคือกล่าวหาคนอ่ะมันต้องมีพยาน
1: ก็หนูไปคนเดียวอ่ะ
2: ก็ผมถึงได้บอกไงพอเราไม่มีพยานมันก็เหมือนกับว่าการดำเนินคดีมันอาจจะลำบากก็ต้องใช้พยานแวดล้อมคุณเจนก็ต้องไปหาพยานแวดล้อมมาตั้งแต่เริ่มต้นที่สพเมืองเลยถูกไหมครับแล้วก็ป้าเตี้ยแล้วก็หนูพวกนี้พยานคุณทั้งหมดอ่ะเป็นพยานแวดล้อมแล้วก็ตำรวจในพื้นที่สพเมืองเนี่ยพยานคุณที่พูดถึงเขากักขังนวงเหนียวถ้าเขาได้จริงมันไม่ใช่เขาก็ไม่ผิดแล้วคุณก็จะโดนเขาแจ้งความกลับแล้วเดี๋ยวตำรวจรับเรื่องเนี่ยเขาก็พิมพ์ลายนิ้วมือขอปล่อยตัวชั่วคราวคุณก็เหมือนกันแล้วจะมีเงินไหมล่ะขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเป็นแสนเลยนะตำรวจเขาเงินประกันตัวนะไม่มีก็ต้องถูกควบคุมตัว
4: พี่ตุ้ยผมถามเป็นความรู้หน่อยพี
2: ่
4: กรณีแบบนี้ที่เขาบอกว่าทางสพ.ลาดหลุมแก้วแนะนำเนี่ยให้คำปรึกษาเนี่ยแล้วก็ให้บอกมาอย่างนี้ถูกไหมแบบนี้คือจริงๆแล้วเขาให้คำแนะนำแบบไหนเหรอพี่ตุ้ย
2: คือตำรวจนะถ้าจะแนะนำการดำเนินคือตำรวจนะต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมีหลักฐานเพียงพอไหมแล้วพอรับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถึงจะแจ้งความไม่ใช่ไปบอกเขาว่าให้ทำนั่นทำนี
1: ่
2: แค่เล่าเรื่อง
1: หนูเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วหนูก็ถามเขาด้วยเขาก็เลยนึกว่าหนูถามว่า
4: คุณไปเล่าเรื่องอะไรเขาฟัง
1: ก็เรื่องที่หนูมาโดนมาตั้งแต่นำตัวมาที่สพ
2: จากสพเมือง
1: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมคุณไม่ไปแจ้งความที่สพเมืองปทุมด้วย
1: หนูอยู่ตรงหนูบ้านแฟนหนูอยู่ใกล้ตรงนั้นไงหนูก็เลยมาแค่ตรงนั้นแฟนหนูพามาน
2: ั่นแหละถ้าเกิดคุณไปเล่าข้อที่จริงแล้วตำรวจเวลาเขาฟังพอเขาฟังข้อที่จริงเขาก็ต้องบอกว่ามีพยานบุคคลไหมรู้เห็นไหมมีหลักฐานอื่นไหมอย่างเงี้ยตำรวจเขาสอบปากคำเสร็จเขาก็จะปรับข้อที่จริงมาว่าจะเป็นฐานความผิดอะไรได้บ้างคือต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตำรวจบอกว่าให้เพิ่มนั่นเพิ่มนี่ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่เพิ่มข้อหาเพียงแต่ว่าได้ข้อที่จริงมาแล้วก็เขาปรับข้อจริงเข้ากับข้อหาก็ขึ้นอยู่กับคุณเจนต้องมีหลักฐานอะไรพยานประจักษ์พยานไม่มีก็ดูพยานแวดล้อมว่าน่าเชื่อถือไหมว่าเราไปกักขังเขาไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้
4: แต่มุมนึงอะเอาตรงๆนะในมุมทางนี้นะพี่อยากเข้าใจคุณผมมาเข้าใจคุณจริงๆแต่คุณพลาดแค่เรื่องนึงรู้ไหมคุณพลาดที่คุณไปเชื่อไอ้หนุคนนั้นรู้ป่ะว่ามันเป็นตำรวจ
0: ผมก็ตอนแรกก็ผมเห็นว่าใช่ครับเพราะใส่เสื้อกั๊กคิดว่าใช่แล้วครับ
4: พี่ตุ๋ยคิดเหมือนผมไหม
2: ใช่ครับ
4: คือพอเขาไปพลาดเนี่ยไอ้หนุเนี่ยไปอ้างตัวเองเป็นสายสืบตอนแรกผมเป็นอาสาแล้วตอนหลังบอกเป็นสายสืบพอเป็นสายสืบเสร็จปุ๊บไอ้กลุ่มเนี้ย3คนเนี้ยก็เลยเชื่อว่าคนนั้นเป็นตำรวจปรากฏไอ้เนี่ยจะไปส่งป้าเตี้ยนะฮะตำรวจไอ้นุเนี่ยไปด้วยอ้างตำรวจเนี่ยไปด้วยเสร็จไปเจอคนดูดม้าไอ้นี่แสดงตัวเลยชี้ทายเอาคนดิไอ้พวกนี้ก็ทำตามเขาหมด
2: เชื่อคิดว่าเป็นตำรวจ
4: เชื่อว่าเขาคิดว่าเขาเป็นตำรวจ
0: ใ
4: ช่ก็ไปทำตามเขาหมดทุกอย่าง
2: ดีนะว่าเขาให้ทำเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรอ่ะถ้าเขาให้ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายคุณจะซวยไปด้วย
4: ซวยเลย
0: แล้ววันนั้นดีเลยนะครับว่าผมให้น้องมันถ่ายคลิปถ้าผมไม่ถ่ายคลิปคือผมก็ซวยไปด้วยครับ
2: ก็ระมัดระวังครับเวลามีคนบอกให้ช่วยเหลืออะไรนะดูนิดนึงแต่เนี่ยดีเป็นเรื่องดีที่เป็นเรื่องของโอเคดำเนินการกับคนที่กระทำผิดเนาะ
0: ครับ
4: ใช่เพราะว่ามันมีหลักฐานไปเจอคนดูดม้าอยู
2: ่
4: นะฮะนี่ก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นไปอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูดเมื่อ 2-3 วันก่อนชอบดูดม้าเหร
1: อหนูชอบกินเหล้ามากกว่า
4: เหรออ้าวแล้วไปบอกเขาทำไมไปดูดม้าไป2วันก่อน
1: ก็หนูมันขู่หนูอ่ะ
4: ใครขู
1: ่หนู
4: ขู่ก็เลยต้องบอกว่าขู่ว่ามึงต้องยอมรับนะคุณก็เลยยอมรับว่าใช่ดูดไปไม่2วันก่อนเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
4: พิสูจน์ข้อเท็จจริงเลยมั้ยล่ะ เอามั้ยล่ะจะได้รู้แล้วไอ้หนูมันขู่แล้วจริงๆที่เราพูดเนี่ยว่าดูดไป2วันก่อนไม่จริงพี่บอกให้นะ ตัวเนี้ยอ่ะพี่อ่านให้ฟังแล้วกันชีวิตกู
2: เหตุเกิด31ใช่ไหม
3: ใช่
0: เกิดวันที่1ครับเพราะว่าคืนนั้นมันเข้าตีหนึ่งแล้วครับ
2: วันนี้วันที่7
0: ใช่ครับใช
2: ่ถ้าเส
4: ียนะ
2: มีอยู่แล้วเนี่ย
4: ตำรวจเลยเขาส่งมาอย่างนี้คือถ้าตรวจแล้วหากว่าเจอว่ามีสารเสพติดนะครับก็สามารถที่จะพาตัวไปบำบัดได้เลยเขาจะพาไปบำบัดให้นะฮะตอนนี้เขาส่งสายตรวจมาให้แล้วรออยู่ด้านล่างถ้าเกิดว่าตรวจแล้วว่าพบว่ามีจะได้พาไปบำบัดกันนะตำรวจยังบอกได้ว่าถึงแม้คุณจะกินยาแก้ไอไปนะครับแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นสีม่วงตำรวจบอกเลยบอกว่าจากประสบการณ์มันคือยาเสพติดแน่ๆเพราะโดยปกติแล้วการกินยาแก้ไอกับชุดตรวจชุดนี้นะฮะหากไม่มียาเสพติดมันไม่ขึ้นแน่ๆคือพูดง่ายๆล่ะคือต่อให้คุณกินยาแค่ไอมาถ้าตรวจชุดนี
2: ้ก็ไม่มีผลอะไร
4: ขึ้นมันถ้ามันขึ้นก็คือเป็นยาเสพติดเขาจะพาคุณไปบำบัดแต่ถ้าคุณไม่โอเคไม่เต็มใจก็เป็นสิทธิ์ของคุณผมไม่ใช่ตำรวจเราแค่ต้องการให้แค่คุณถ้าคุณต้องการรู้สึกว่าคุณ
2: พ
4: ิสูจน์ตัวเองคุณก็สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคฉันไม่พร้อมเป็นสิทธิ์ของคุณเลยไม่เกี่ยวผมไม่สามารถบังคับคุณได้
0: แล้วอีกอย่างนะครับปมนี้ครับพี่หนุ่ม
4: เดี๋ยวก่อนแต่เพิ่งเอาไง
1: ไม่พร้อมค
4: ่
1: ะ
4: ไม่พร้อมนะคุณไม่พร้อมนะโอเคไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของคุณแต่เดี๋ยวถ้าสายตรวจข้างล่างเขาบอกเขาพาไปเรื่องคุณนะผมไม่เกี่ยว
0: แล้วก็ปมที่ว่าผมเข้าไปเห็นสื่อข่าวสื่อนะครับเป็นเขาลงไว้ว่าเป็นสาวใหญ่อดีตนักการอดีตสะใภ้นักการเมืองชื่อดังครับ
4: อันนี้ไม่ต้องไปถามเขาหรอกมันเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
0: ผมตกใจพี่ตอนคืนนั้นนะผมพาคนพี่แบบเขาไปส่งที่โรงพักแล้วพี่เขาเอายศใหญ่มาอ้างอย่างนี้เลยผมกลัวตกใจไงพี่ผมต้องพาลูกผมนอนในป่าพี่วันนั้นนะผมกลัวครับพี
4: ่อันนี้คือไม่มันไม่น่าจะ
2: ไม่น่าจะอยู่ในเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
2: เนาะ
4: ไม่เกี่ยวกันนะเอาคือผมว่าคุณไป
3: ส
4: ัง
3: คมตัดสินใจได้
4: คุณอยากจะพูดอะไรกับสังคมตอนนี้เชิญสังคมที่เขาด่าคุณตอนแรกอ่ะเขายังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงตอนนี
0: ้ก็คือข้อเท็จจริงตอนนี้ครับที่ผมให้ไปเป็นความจริงทั้งหมดครับส่วนหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆนะครับถ้าทางพี่เขาแจ้งความผมก็ยินดีที่ว่าเอาพยานหลักฐานหรือว่าหลักฐานที่ผมมีอยู่ก็ว่าไปตามคดีครับ
4: นะฮะแล้วมีอะไรจะฝากถึงทางฝั่งของตัวสภ.ลาดหลุมแก้วไหม
0: ก็
4: มีเรื่องเขาไม่คุณไม่กลัวเหรอล่าสุดที่เขาไปแจ้งลาดหลุมแก้วนะคุณไม่กลัวเขาเหรอเขาจะให้ความเป็นธรรมกับคุณหรือเปล่า
0: ก็ลาดหลุมแก้วผมก็ว่าไปตามระเบียบวินัยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับว่าเขาจะลงโทษหรืออะไรยังไงครับ
4: ตามเขาเลย
0: ใช่ครับตาม
4: ถูกไหมฮะ
0: จริงตามกล้องเลยครับ
4: ทางเนี้ยไปผลักเขาแบบนี้ไม่ได้ล้มถูกไหมฮะแต่เขาไปแจ้งความว่าทำร้ายร่างกายนะครับ
2: แล้วก็นุ่งเหนียวกักขัง
4: ก็คือการที่เขาพามาจากที
2: ่สพเมือง
4: สพเมืองมาที่สพสพลาดหลุมแก้วเขาไปแจ้งอย่างนี้ตำรวจแนะนำแบบนี้ถูกไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ค
2: ่
4: ะตำรวจแนะนำแบบนี้นะคุณก็ต้องมีพยานก็คือตำรวจที่
2: สพเมือง
4: บอกสพเมืองปทุม
0: ครับแล้วก็มี191
2: เบอร์โทรที่
0: ใช่ครับที่ผมมีอยู
4: ่แล้วคุณก็มีการไปขอเขาด้วยว่าจะให้ไปส่งที่บ้านไหมเขาบอกให้ไปส่งได้เลย
0: ใช่ครับ
4: คุณก็พาไป
0: ใช่ครับ
4: ซึ่งถ้าเกิดจะกักขังลุงเนี่ยก็จะพาไปที่สภ.ทำไมวะ
2: 191เขาจะบันทึกเสียงคุณไว้ลอง
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: นั่นแหละ
4: 191ไปยืนยันอันนี้ทางฝั่งของตัวคุณได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทางสภ.ลาดหลุมแก้วเขาทราบยังเรื่องนี้
0: เรื่องเกี่ยวกับ
4: เนี่ยเรื่อง191เรื่องอะไรได้บอก
0: ผมก็แจ้งแล้วครับแจ้งให้ทราบแล้วนะครับ
4: ผมก็ยังงงทนที่จะมาแนะนำทางนี้แบบนี้ในเมื่อก็รู้ข้อเท็จจริงท
0: างนี้วันที่ว่าไปคุยกับท่านผู้กำกับแล้วท่านรองที่ว่าคุยกันในห้องนะครับผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังและทางผู้กำกับเขายังแจ้งมาเลยครับว่าเขาเอาตัวพี่ไปที่ที่พม.หรืออะไรแล้วที่บำบัดแล้วครับวันนั้นนะครับผมก็เลยมางงเอ้าอยู่ๆพี่มาแจ้งความจับผม
4: แล้วไปทำไมพม.ไปบำบัดอะไร
2: ไปจริงหรือเปล่าครับ
1: ไ
4: ม่ไป
1: ครับไม่
4: มีเรื่องไปพม.ไปบำบัด
2: คนละคนหรือเปล่า
0: ไม่ครับผมถามครับว่าคนที่ว่าจากโรงพักครับผู้กำกับเป็นคนบอกเองครับว่า
4: ลาดหลุมแก้ว
0: ที่คนที่ว่าเขาหนีไปในสภ.ลาดหลุมแก้วทางเมืองเขาได้จับได้แล้วได้ส่งไปที่บำบัดแล้ววันนั้นครับที่
4: หมายถึงคนนี้เหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับวันนั้นที่ผมคุยกันที่โต๊ะในห้องของผู้กำกับนะครับน้องๆก็อยู่ครับ
4: ตัวหาผู้กำกับสิ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: รวมไปถึงไอ้นุไอ้นุก็อยู่ครับวันนั้น
2: คุณไปพมมา
4: ไอ้นุไปด้วยนะ
0: ใช่ครับ
2: ไม่ได้ไปใช่
0: ไอ้นุก็ไป
1: ไม่โดนอะไรจับเลยหนูแจ้งความ
4: แต่ต้องพูดกลับบอกไปพมแล้ว
0: ไปทางที่ว่าสถานบำบัด
4: ไปบำบัดแล้ว
2: แต่ผมฟังเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นปาเตียนะเหมือนเมื่อสักครู่ที่ท่านพูด
0: ใช่ครับแต่ปาเตียเขาก็แจ้งผมว่าไปพมแล้วทางพมมารับไปแล้วและส่วนพี่คนนี้เขาบอกว่าทางพี่คนนี้ไปบำบัดแล้ววันนั้น
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนู
0: วันที่ว่าผมคุยกันอยู่ในห้องครับ
4: ลองถามท่านภูมิกับดิว่าท่านจะยังไงดีเพราะอันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการรับความเป็นธรรมเหมือนกันจะดำเนินคดีกับเขาได้แต่ขอให้ตรงไปตรงมาเพราะทางนี้บอกว่าตำรวจไปแนะนำเขาแบบนี
1: ้หนูขอคำแนะนำ
4: เขาไปขอคำแนะนำแล้วตำรวจแนะนำมาแบบนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็ตำรวจก็ให้คำแนะนำมาถูกไหมล่ะก็คุณขอคำแนะนำก็ถึงแนะนำมาอย่างนี้ถูกไหมล่ะ
2: ตำรวจต้องฟังเขาได้จริงก่อนว่าเขาได้จริงมันเข้าว่าเป็นความผิดอะไรไม่ใช่เป็นแนะนำเรื่องราวแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ให้ตั้งข้อหานั้นเลยมันคนละเรื่องกันนะแล้วเดี๋ยวเขามีหลักฐานในเรื่องจากสภ.เมืองเสียงบันทึก191เนี่ยจะเป็นหลักฐานยืนยันเขานะครับว่าเขาไม่ได้หน่วงเหนี่ยวคุณนะก็ถ้าเขาแจ้งความคุณคุณคิดว่าคุณไม่ได้ผิดคุณก็แจ้งความเขาเลยก็ได
0: ้ก็เอาตามกฎหมายแล้วผม
2: คุณก็แจ้งความเขาที่สภ.ลาดหลุมแก้วล่ะ
0: ก็เอาทางพยานหลักฐานมาคุยกันครับเอามาเปิดดูกันครับ
2: แต่จริงๆมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะสบตาผมเสร็จแล้วก็หลบตามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวลงไปคุยกันหรือจะคุยตรงนี้ครับพี่หนุ่มเขาก็ให้โอกาสคุย
1: ลงไปคุยก็ได้ค่ะ
2: คุยไม่คุย
1: ยัง
4: ไม่คุยนะไปปรึกษากันก่อนนะปรึกษาใคร
1: ไปคุยกับแฟนหน
4: ูคุยกับแฟนก่อนนะแฟนมาไหมเนี่ย
1: ไม่มาค่ะ
4: อันนี้นี่พุ่งกลับแล้ว
12: ได้
4: สวัสดีครับพุ่งกลับครับ
12: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: ผมกัญชัยครับพุ่งกลับครับ
12: ครับ
4: ผมอยู่ในรายการครับพุ่งกลับครับ
12: ครับ
4: แล้วพุ่งกลับครับคือไอ้กรณีนี้ทางฝั่งของตัวคุณเจนเนี่ยเขาไปแจ้งความทางฝั่งของตัวคุณบุ๊คคุณเคนคุณไหมในสองกรณีถูกไหมฮะคือหนึ่งทำร้ายร่างกายกับสองกักขังนงเหนียวใช่ไหมครับ
12: ครับก็มีในเรื่องของการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยคร
4: ับ อ๋ออันนั้นคือไม่เกี่ยวกับพวกเขาใช่ไหมเพราะอันนั้นมันคือไอ้นุใช่ไหมฮะ
12: ใช่คือเขาแจ้งในภาพรวมไปก่อนครับ
4: อ๋อแจ้งภาพรวมไปก่อนนะครับ
12: เขาแจ้งในภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับผม
4: ครับแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมฮะกับพวกนี
12: ้ก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานการกักขังนงเหนียวการข่มขืนใจแล้วก็ทำร้ายร่างกายครับ
4: ครับ
12: ที่จำได้นะครับผม
4: ครับผมเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวคนที่ถูกแจ้งความอย่างคุณบุ๊กหรือคุณเคนคุณไหมเนี่ยเขากังวลใจเขามองว่าคนเขาไปพูดเรื่องของตำรวจนอนหลับอยู่ที่สภ.ของท่านเนี่ยเขาก็กังวลใจว่าจะไม่รับความเป็นธรรมเพราะเหมือนกับอาจจะมีความข้างแค้นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะท่านมองเรื่องไงบ้างครับ
12: อ๋อไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราก็รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงอยู่ทั้งหมดอยู่นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยานจากคลิปการสนทนาจากผู้แจ้งกับ0111ในคืนเกิดเหตุนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆนะครับ
4: ซึ่งท่านได้ดูได้ฟังหมดแล้วด้วยถูกไหมฮะ
12: ได้ฟังหมดแล้วครับ
4: คลิป
12: ได้ฟังหมดแล้วครับคือทุกอย่างก็เป็นข้อเท็จจริงครับสามารถตอบคำถามได
4: ้ครับผม
12: เรายืนยันครับว่าทำอย่างไปตรงมาครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
4: ครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วระบบอาญาเมืองไทยคือระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวคุณเจนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความไปแจ้งได้ฮะมันเป็นการกรณีกล่าวหาอยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงออกมาแล้วมันไม่ใช่จริงๆขึ้นมาเนี่ยทีเนี้ยมันอาจจะกลับมาอยู่ฝั่งคุณเจนที่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไปแจ้งความเท็จได้เหมือนกันถูกไหมท่าน
12: ใช่ครับแต่ตอนนี้ผมเราก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กล่าวหา
4: คนใดคนหนึ่งครับครับเข้าใจครับ
2: ท่านผู้กำกับครับ
12: จริงอยู่ครับผมครับ
2: ท่านผู้กำกับผมทนายตุ๋ยนะครับทีนี้จากที่เมื่อสักครู่ท่านแจ้งให้ทางพวกเราทราบเนี่ยทางฝั่งนุเคนใหม่เนี่ยครับเขาอยากจะแจ้งความกลับเลยเพื่อเขาจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยครับโดยปกติแล้วพนักงานสอบสวนสามารถจะรับเรื่องไว้ดำเนินการสอบสวนสืบสวนไปได้เลยไหมครับ
12: อ๋อรับได้ครับ
2: เพราะว่า
12: เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วคร
2: ับคือประสบการณ์ผมว่าพอเวลามีผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยแจ้งความกลับส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนจะรอคือความเห็นผมในทางกฎหมายการกระทำผิดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยมันสามารถสอบสวนไปพร้อมกันได้ครับท่าน
12: ครับก็ได้ครับผมได้
2: ครับผมขอความกรุณาท่านกำชับพนักงานสอบสวนให้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าถ้าเกิดทาง นุกเขาจะแจ้งความกลับเนี่ยอยากให้รับเรื่องไว้สักนิดนึงครับท่าน
12: ครับครับครับเพราะว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอยู่แล้วครับผม
2: ครับ
12: ถ้ามาแจ้งแล้วก็ยังไงก็ต้องดำเนินการให้
2: ครับผม
4: ครับผมท่านครับแล้วกรณีของทางฝั่งคุณเจนท่านได้มีการส่งไปบำบัดหรืออะไรยังไงตามที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงท่านไหมครับ
12: คือบำบัดเนี่ยเรายังไม่ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับที่ว่ากล่าวอ้างที่แจ้งว่าถูกสพเมืองนำไปบำบัดตรงนั้นเป็นกรณีของป้าเตี้ยครับผม
4: ป้าเตี้ยนะครับโอเค
12: ใช่ครับใช่ครับใช
4: ่โอเคแต่ว่าทางนี้มีการตรวจปัสสาวะตรวจอะไรยังไงหรือยังครับ
12: คือในเบื้องต้นเนี่ยคุณเจนเข้ามาในฐานะผู้เสียหายนะคร
4: ับ แล้วก็ยังไม่มีใครแจ้ง
12: เรายังไม่ได้ทราบถึงพฤติกรรมหรือมีมูลเหตุที่จะต้องตรวจฉี่นะครับตรวจปัสสาวะยกเว้นว่าเขาจะสมัครใจนะครับผม
4: ครับ
12: ครับ
4: ครับ
12: แล้วก็มันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วครับว่าสามารถสมัครใจบำบัดได้หรือไม่สมัครใจก็จะเป็นสนับการบังคับบำบัดครับผม
4: ได้ครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณครับท่านคร
4: ับ กราบขอบคุณท่านนะครับท่านครับไงฝากให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
12: ครับครับยังไงเราทางเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับแล้วก็พยานหลักฐานครับเป็นข้อเท็จจริงที่จับต้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นคลิปการสนทนาระหว่าง191กับผู้แจ้งหรือคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเราจะรับฟังพยานหลักฐานจากทุกส่วนนะครับก่อนที่เราจะพิจารณาข้อเท็จจริงนะครับผม
4: ได้ครับท่านครับอ
12: ยากครับว่ายังไงทางเรานะครับทางท่านผู้บังคับการกำชับมานะครับว่าเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชน
4: ครับ
12: ฉะนั้นเราจะทำทุกอย่างให้กระจ่างนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: ได้ครับครับท่านครับยังไงผมขออนุญาตติดตามเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะครับ
12: ได้คร
4: ับ ได้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ
12: ครับผมครับ
4: ครับพันตำรวจเอกฤษฎีฮิรันรัตน์นะครับท่านเป็นผู้กำกับอยู่ที่สภ.ลาดหลุมแก้วนะครับท่านบอกท่านพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในกรณีของทางฝั่งของตัวทั้ง3ท่านเองเนี่ยท่านก็บอกว่าณตอนนี้ทางนี้เข้ามาแจ้งก็ต้องรับไว้ก่อนแต่คุณสามารถแจ้งส่วนได้ตามที่พี่ตุ๋ยบอกเหมือนกัน
2: ครับ
4: แจ้งไหม
0: แจ้งครับ
4: แจ้งแน่นอน
0: แจ้งแน่นอนครับ
4: โอเคนะครับแล้วก็ต้องฝากไปถึงทางฝั่งของตัวเจ้าของบ้าน
0: ใช่ครับ
4: บ้านเช่าที่ทั้ง3คนนี้เขาเช่าอยู่2คนนี้เขาเช่าอยู่เนี่ยเขามีลูกเล็กอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งใจดำฟังเรื่องฟังราวก่อนตอนนี้ท่านเหมือนกับเป็นเหยื่อทางโซเชียลเหมือนกันพอฟังความมุมเดียวปุ๊บเนี่ยท่านก็
2: ตัดสินเลย
4: ว่าไอ้นี่มันโดนด่าอยู่เนี่ยมันผิดแน่แล้วท่านให้เขาออกจากบ้านเลยโอ้โหอย่าเพิ่งใจเย็นให้เวลาเขาสักนิดท่านลองดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหม
5: ค่ะ
4: เออสบายแล้วเขาจะแจ้งความคุณแล้วนะเอาไงต่อเอาเลยไหมล่ะพิสูจน์กันไปเลย
2: มีอมยิ้มด้วย
4: เอาไง
5: ไม่พร้อมค่ะ
4: เดี๋ยวตัวเป็นเพื่อน เอาไหมล่ะคนละอันเอาไหมล่ะคนละอันนี่มี2อันตรวจคนละอันเลยนี่เอาไหมคนละเยี่ยวเอาไหม
5: ไม่ค่ะ
4: เอาไหมล่ะ
5: ไม่เอาค่ะ
4: พิสูจน์กันเลย
5: ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
5: ไม่ทำไม
4: กินยาแก้ไอมาก
5: ินเหล้ามาด้วย
4: กินเหล้าไม่เกี่ยวฮะเอาไหม
5: ไม่หนูไม่สมัครใจ
4: ไม่สมัครใจนะไม่สมัครใจนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แหมงี้มันก็กลายเป็นที่ครหานะเป็นพี่ไม่ยอมหรอกพี่ต้องตรวจเนี่ยฮะไหนเนี่ย
2: กินไหนกินไหนไม่กักอุ้นแน่
4: คุณเลยเยี่ยวไหมเอาไหมประมาณนี
0: ้
4: ก็ตอนนี้เดี๋ยวไปแจ้งความนะครับหรือถ้าเกิดคุยกันได้ก็คุยมันจะได้จบๆมันไม่มีอะไรหรอกเรื่องเล็กน้อยมากเลย
0: ครับ
4: แล้วคุณก็ไปบอกทางฝั่งเจ้าของบ้านเช่าคุณนะว่าให้ดูเทปนี้ด้วย
0: คือผมก็ให้ดูข่าวที่ผมออกไปครับเขาไม่ฟังอะไร
3: เขาไม่เชื่อ
2: ให้ดูที่พี่หนุ่มพูด
4: เดี๋ยวผมโทรไปให้ก็ได
0: ้ครับ
4: ผมโทรคุยให้ก็ได้
0: ได้ครับได
4: ้เอาเบอร์มาเดี๋ยวผมโทรคุยให้ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเนาะเดี๋ยวหลังไมค์ผมโทรให้นะครับพี่ตุ๋ยวิเคราะห์เรื่องข้อกฎหมายสุดท้ายยังไงบ้าง
2: คือสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าถ้ามองว่าน้องเขาเป็นพลเมืองดีเชื่อโดยสุจริตว่านุเนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานแล้วเขาให้กระทำเนี่ยนะครับการกระทำของคุณบังเอิญโชคดีว่าที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่กระทำผิดกฎหมายแต่ส่วนที่เจนะเขากล่าวหาคุณเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่าวหาในเรื่องเหตุการณ์ระหว่างสถานีตำรวจหนึ่งไปอีกสถานีตำรวจหนึ่งกับของที่เขาหายอันนั้นเรื่องนึงแล้วก็ผมมองดูว่าก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อคุณคิดว่าคุณตั้งใจที่จะทำดีแต่เพียงแต่ว่าส่วนตัวผมแค่มองว่าบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะ ตั้งใจมากเกินไปก็ถอยๆมาบางเรื่องไม่ต้องตั้งใจมากแล้วก็ดูให้ละเอียดอย่าไปแบบเชื่อโดยสนิทใจในบางเรื่องนะครับมันจะได้ไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจด้วยว่าครั้งหน้าคุณอยากจะช่วยเหลือใครจะได้ทำได้

0: ข้าไปเสพยงเสพยาในวัดกันเละเทะหมดอ่ะผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะฮะแล้วตกลงว่าคุณไปที่วัดนั้นอ่ะครั้งแรกใช่ไหม
1: ไม่ได้ไปครั้งแรกหนูต้องผ่านวัดนั้นเพื่อจะเข้าบ้านหนู
0: นอนครั้งแรก
1: ใช่ค่ะ
0: นอนครั้งยันครั้งแรก
1: ใช
0: ่แต่มันมีป้าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกว่าคุณมานอนหลายครั้งแล้ว
1: ยี่ก้อยเหรอ
0: ฮะเขาบอกคุณไปนอนหลายครั้งแล้วแล้วก็เอาไอ้พวกเด็กที่มันติดยาเข้ามาหาด้วย
1: ใช่ค่ะหนูใครไปทำแบบนั้นบ้านลูกหนูอยู่ตรงนั้น
0: ก็มันวัดไงคุณเอาเข้ามาหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะหนูไม่เคยหรอก
0: ไม่เคยนะเขามีหลักฐานน่ะทำไงเจ้าอาวาสก็บอกเขามีพยานยืนยันกันเต็มเลยนะ
1: ไม่หนูไม่เคยยุ่งกับพวกนี้ค่ะ
0: แต่คุณก็ไม่ได้นอนที่วัดนี้เป็นครั้งแรกคุณก็เข้าไปนอนอยู่บ่อย
1: ๆ
0: เขาเจ้าอาวาสบอกเขาไล่คุณจะไล่ยังไงแล้วคุณก็ยังเข้าไปอีก
1: หนูไม่เคยไปนอนเลย
0: ไปนั่งเล่นดึกๆเดินนอนไหมหรือไปนั่ง
1: หนูไปนั่งคุย
0: นั่งคุยตีอะไร
1: ก็หนูกินเหล้าอยู่ตรงมันมีโต๊ะหินอ่อน
0: ตีสาม
2: เขาห้ามกินเหล้าในวัดมันผิดกฎหมายขอโทษ
0: ตีสามนั่งอยู่ที่วัด
1: ไม่เคยนอนค่ะยังไงหนูก็ยืนยันว่าหนูไม่เคยนอนวันนั้น
0: นั่งนั่งงี้นั่งนั่ง
1: ไม่ใช่
0: ฮะ
1: ไม่ใช่หนูละ
2: ส่วนน้ำซุปฮะ
0: มีเลี้ยงเล่นเลี้ยงแมวนั่งเลี้ยงแมวอยู่ในวัด
1: หนูไม่เลี้ยงแมว
0: ไม่เลี้ยงแมวเกลียดแมว
1: ไม่เกลียดแต่ไม่เลี้ยงไม่ใช่แมวหนู
2: เขาไม่ให้กินเหล้าในวัดนะมันผิดกฎหมายนะ
0: ตลกนะเหล้าเนี่ยโอเคประมาณนี้นะมีอะไรอยากพูดกับประชาชนคนไทยหน่อยไหมจะบอกว่าอย่าไปเสพยานะอย่าไปอะไรมันไม่ดีนะอย่าไปอยากจะบอกเขาไหมอาเชิญ
1: ไม่มีอะไรจะบอก
2: บอกไม่บอกเหมือนแม่สอนลูกอะ
0: ไปบอกเขาหน่อยไป
1: ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะ
2: ทำไม
0: ฮะไม่มีน
1: ะ
0: โอเคนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคฮะอ้าวโอเคคุณผู้ชมขอบคุณนะครับ
1: ขอบ
0: คุณนะ
3: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันเย็นวันแรกของวันจันทร์นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์เรามาชวนคุยกันต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการประกวดการทำความดีกันก็แล้วกันนะซึ่งโหฟังแล้วแบบชื่นใจมากเลยว่าเราต้องมีโครงการอย่างนี้แหละจูงใจช่วยกันหล่อหลอมให้เยาวชนของไทยและทั่วโลกเห็นความสำคัญของการช่วยกันทำความดีนะคะซึ่งท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งท่านก็ดูแลมูลนิธิรากแก้วนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลิพันธ์ท่านก็ผลักดันเรื่องนี้มากๆเลยเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าเราได้ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันการทำความดีระดับโลกได้เรียบร้อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับในคราวที่แล้วถ้าจำกันได้เราก็คุยถึงคนที่ทำความดีระดับโลกมาแล้วนะครับที่เป็นนักร้องหญิงคันทรีของอเมริกาเสียชีวิตไปในวัย80คือคุณดอลลี่พาตันนะชั่วชีวิตเขาเนี่ยเขาเก่งมากเขาสามารถทำงานหาเงินได้รวมทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาทและตลอดชีวิตเขาไม่ใช่ว่าเขามาทำความดีในช่วงรวยแล้วนะครับเขาทำความดีตั้งแต่นาทีแรกที่เขาเริ่มมีรายได้เลยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจาก 35,000 ล้านบาทตลอดชีวิตที่สะสมทรัพย์เนี่ยเขาทำความดีไปช่วยเหลือผู้คนเนี่ยกว่า 20,000 ล้านบาทสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตเขาจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาเหลือทรัพย์สินเพียง 15,000 ล้านคือไม่ถึงครึ่งแต่ก็เหลือเฟือเพียงพอสำหรับทายาทของเขานะครับวันนี้เราก็จะชวนคุยกันถึงคนไทยบ้างแล้วก็เด็กไทยของเราหมายความว่า

0: เราคงต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบนะครับให้มีพลเมืองคุณภาพให้เป็นคนที่มีความดีแล้วก็มีความเก่งควบคู่กันไปอันนี้เองเนี่ยมูลนิธิรากแก้วซึ่งเป็นมูลนิธิเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ได้มีเจตนามุ่งมั่นนะครับที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนอายุ18ถึง22ปีที่กำลังอยู่ในวัยที่มีความคิดอ่านที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆม
1: ี
0: พลังสูงมากในการที่อยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมให้เป็นความมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลังเหล่านี้เป็นพลังบริสุทธิ์ซึ่งถ้ามีเวทีมีผู้แนะนำและทำให้เห็นเป็นแนวทางที่ดีมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสันติสุขที่เขาเรียกว่าซอฟต์ไซด์
1: ค่ะอาจารย์
0: จะมีเด็กเยาวชนบางส่วนก็จะไปทางด้านฮาร์ดคอร์ก็ค
1: ื
0: ออาจารย์ดีเหมือนกันแต่วิธีการทำแล้วอาจจะมีผลที่แตกต่างกันไปมูลที่รากแก้วเราก็เลยส่งเสริมสนับสนุนเด็กนะครับเยาวชนทั้งหลายเนี่ยให้ช่วยกันคิดโครงการแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ใช้ความรู้เข้าไปจับในรายละเอียดของการทำความดีแบบ doing good เนี่ยให้เป็น doing well คือทำได้ดีเอามาพูดคุยกันเป็นตัวอย่างได้มูลที่รากแก้วจัดแข่งขันมาทุกปีนะครับเรียกว่าชิงแชมป์ประเทศไทยเอ็นเนกทัสเนี่ยนะครับเพื่อจะคัดที่หนึ่งหรือชนะเลิศเดี๋ยวไปแข่งเวิลด์คัพชิงแชมป์โลกอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในระดับโลกเนี่ยเขาก็มีการเอาโครงการของแต่ละประเทศเนี่ยไปแข่งขันกันเพื่อชิงแชมป์โลกปีที่แล้วมูลที่รากแก้วเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดชิงแชมป์โลกไปแล้วนะครับปีนี้เดือนพฤศจิกายนจะจัดที่บราซิลคราวนี้ในรอบแข่งขันปีนี้เราก็มีทั้งหมด21มหาวิทยาลัยเสนอมาทั้งหมด28โครงการเราก็ไปแข่งขันตามภูมิภาคมาก่อนนะครับรอบคัดเลือกหาตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้ายครับก็คัดเข้ามาได้9ทีมมาแข่งกันที่กรุงเทพที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับในรอบสุดท้ายที่มาเสนอ9ทีม9มหาวิทยาลัยเนี่ยผมคงมีเวลาเล่าได้สัก2มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นนะครับก็คือมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยได้รองชนะเลิศนะครับแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะเลิศจะเป็นตัวแทนไปแข่งบราซิลขออนุญาตเล่าถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่น่าสนใจก่อนนะครับเขาทำตามหลักที่มูลนิธิวางแนวไว้ให้เลยว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาหรือเป็นคณาจารย์เนี่ยเราควรเข้าไปในชุมชนตามความต้องการของชุมชนไม่ใช่ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือตัวนิสิตหลายครั้งเราคิดว่าเราไปช่วยเหลือชุมชนโดยเราคิดเองเช่นเราไปสร้างห้องน้ำให้เข
1: า
0: เราไปสร้างโรงเรียนสร้างฝายให้เขาส
1: ุ
0: ดท้ายห้องน้ำไม่มีน้ำนะครับก็ทิ้งเปล่าประโยชน์ไปอย่างนี้เป็นต้นอันเกณฑ์ข้อแรกที่ทั้งสองมาเลยทำได้ดีก็คือเขาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนซะก่อนก
1: ็
0: คือดูทางด้านดีมานด์ไซส์ไม่ใช่ถูกทางด้านซัพพลายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ไปพบ6ปัญหารวมกลุ่มกันอยู่ที่บุรีรัมย์ก็คืออันที่1แรงงานของผู้สูงอายุไม่มีใครสืบทอดเรื่องการทอผ้าเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่สองคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทำผ้าไหมต่อไปสินค้าก็ขายไม่ออกลายไม่สวยแล้วก็การตลาดไม่ดีประการที่4ก็ไม่มีคนเล่าเรื่องให้เป็นสตอรี่เทเลอร์ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: แบรนด์ที่สร้างขึ้นมาก็ตามด้วยรายได้ที่น้อยต้นทุนที่สูงก็ไม่มีกำไรก็จบลงที่ว่าผ้าไหมของบุรีรัมย์ก็จะเฟดไปในที่สุดนี่คือปัญหาที่ได้จากชุมชนทางเด็กของราชภัฏเขาก็เลยคิดวิเคราะห์ขึ้นมาว่าเขาก็ทำ SWOT analysis เลยนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ value chain ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็ใช้องค์ความรู้เข้าไปช่วยทีละอย่างทีละอย่างอาทิเช่นนะครับแบบผ้าหรือลายผ้าที่มันไม่ทันสมัยส่งขายต่างประเทศได้ไม่ดีนะ
1: เ
0: ขาก็ใช้ AI ช่วยออกแบบอันนี้เป็นความทันสมัยแล้วก็ฉลาดประหยัดของนิสิตนักศึกษาของราชภัฏบุรีเราตัวเองก็อาจจะออกแบบผ้าได้ไม่เก่งนะแต่ตัวเองมีความรู้เรื่อง AI รู้เรื่องตลาดก็เลยใช้ AI ออกแบบก็ได้ออกแบบผ้ามาหลายสิบแบบที่น่าสนใจหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทีแรกก็กล้าๆกลัวๆนะครับว่าจะออกแบบยังไงทำยังไงก็ช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปก็เลยได้ลวดลายอัตลักษณ์ลายผ้าที่ร่วมสมัยถัดไปก็ไปถึงการย้อมสีเพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อสักครู่นี้เราออกแบบไปเนี่ยว่าเราหวังผลเศรษฐกิจนะครับคือขายของได้มีเงินใช้
1: อ่าฮะ
0: ใน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารย้อมสีเนี่ยระหว่างมีเงินใช้สังคมรวยขึ้นเนี่ยคนรอบๆที่ย้อมผ้าก็อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากสีที่อันตราย
1: ค
0: เข
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็ดูในมิติที่สองก็คือทางด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ไปคัดใช้ความรู้ของสีจากธรรมชาติได้หลายสีทีเดียวแล้วก็เป็นสีที่สวยๆสีสังเคราะห์อาจจะทําไม่ได้นะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บหลังจากนั้นเขาก็นํากระบวนการทั้งสองอย่างเข้ามาผลิตเป็นผ้าแล้วก็มีการพัฒนาตัวนิสิตนักศึกษาที่ลุกดูดีเข้าได้กับตะวันตกนะตกล
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: หน้าตาอย่างของคนไทยทางด้านเราเนี่ยโอ้โหตะวันตกชื่นชมนะครับไปเดินแบบเนี่ยนะฮะก็เอา
1: อ
0: ม
1: ื
0: าท
1: ม
0: ำเป็นแบรนดิ้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้อีคอมเมิร์ซเข้าไปช่วย
1: อื
0: ก็ทำให้ขายผ้าเนี่ยได้ราคาดีเป็นที่นิยม
1: ค่ะ
0: ทำให้คนสูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเขายังทำยังไงให้คนมาท่องเที่ยวมาชื่นชมเรื่องราวของลายผ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: อือ
0: ันนี้สอด
1: ม
0: คล้องกับการตั้งกระทรวงใหม่เลยนะครับคือเอากร
1: ค
0: ะท
1: ่
0: ระ วงท่องเที่ยวไปรวมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยถูกต้องแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วทำไงเราถึงจะช่วยคนมากกว่าผู้สูงอายุเราก็ไปช่วยเด็กเราก็เลยใช้เด็กเนี่ยมาอบรมให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเด็กก็เลยรักถิ่นฐานตัวเองเดี๋ยวโต
1: ค
0: ข
1: ่ะ
0: ึ้นก็จะทําผ้าไหมเป็นนะครับแต่
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: ระหว่างเด็กก็เลยให้เป็นมัคคุเทศก์เด็กพานักท่องเที่ยวไปเที่ยว
1: อืม
0: ตกลงเด็กก็เลยมีรายได้เพิ่มขึ้นเด็กถู
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ปลูกฝังทัศนคติของการหาเงินด้วยลำแข้งตัวเองได้ตั้งแต่เด็กมีความภ
1: อ
0: า
1: ๋
0: ค
1: อ
0: ภูมิใจในตนเองเรียน
1: ครู่ ะ
0: ้เรื่องราวชุมชนวัฒนธรรมตัวเอง
1: เยี่ยมเลยเ
0: อ
1: ย
0: ัน
1: ี่
0: นี
1: ย
0: ้
1: ม
0: ครับ
1: ม
0: ค
1: า
0: ือ
1: ก
0: บริบทที่จะเห็นว่าต้นน้ำคือการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนกล
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: น้ำก็คือนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาใช้ความรู้ที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหอคอยงาช้างเนี่ย
1: อือ
0: จั
1: ฮ
0: บ
1: ะ
0: ต้องอะไรไม่ได้อะนะครับม
1: ค
0: ี
1: ่
0: แ
1: ะ
0: ต่นิสิตจบไปแล้วก็รวยอาจารย์มีตําแหน่งวิชาการแต่งตัวดีๆชุมชนรอบๆมหาอะไรไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยเรียนรู้ไปกับชุมชนพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันสุดท้
1: ค
0: าย
1: ่ะ
0: ก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องราวของทีมที่รองชนะเลิศนะครับยังไม่ได้ชนะเลิศนะ
1: อืม
0: ก็ย
1: ค
0: ัง
1: ่ะค่ะ
0: น่าสนใจขนาดนี้ครับ
1: ค่ะค่ะโหเรียกว่าแล้วเขาเอาโจทย์จริงๆมาทําแล้วก็มันก็ทําให้เกิดประโยชน์ในหลายๆมิติด้วยนะคะอาจารย์เรียกว่าทําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําอันนี้เป็นทีมที่หนึ่งทีมชนะเลิศล่ะคะอาจารย์
0: อันนี้ทีมชนะเลิศเนี่ยจะเล่าสั้นกว่าทีมรองชนะเลิศนี่ก็กระไรอยู่นะครับแล้วคาดว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่พอขออนุญาตเกริ่นไว้ตรงนี้นิดหนึ่งก่อนแล้ว
1: ได
0: ก็
1: ้
0: คง
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ขอเล่าต่อยอดคราวหน้าว่าทีมชนะเลิศเนี่ยจุฬาเนี่ยก็ลงไปที่จังหวัดน่านนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปพบปัญหาของเกษตรกรสองกลุ่มกลุ่มที่ห
1: ค
0: นึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: คือเกษตรกรที่ปลูกโกโก้แล้วหวังว่าจะรวยโดยการทำช็อกโกแลต
1: อื
0: และกลุ่มท
1: ม
0: ี่สองคือเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแล้วก็หวังว่าคนนิยมทานนมมากขึ้นก็จะร่ำรวยกันใหญ่ละ
1: ค่ะ
0: เรื่องจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่งั้นก็คงจะรวยกันหมดทั้งประเทศแล้วนะครับ
1: อ่าค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วปราก
1: ใช
0: ฏ
1: ่
0: ว่าโกโก้เนี่ยด้วยความชื้นด้วยอุณหภูมิของประเทศไทยที่ไม่เหมือนประเทศที่เขาปลูกโกโก้ได้ดี
1: ค่ะ
0: นะครับองค์ความรู้ที่เราถูกนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรเนี่ยก็เลยมีจุดอ่อนเวลาเราผลิตโกโก้ต้นปลูกต้นโกโก้ขึ้นมาเนี่ยผลของโกโก้ที่ไปทำช็อกโกแลตได้จริงอ่ะมันเหลือแค่20%อีก
1: ค่ะ
0: 80%เนี่ยไม่ถึงมาตรฐานที่จะผลิตเป็นช็อกโกแลตได้ที่เ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: เรียกว่าโกโก้ตกเกรด
1: ค่ะ
0: ก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ทำให้เกษตรกรปลูกโกโก้ก็ผิดหวังแล้วก็ไม่ได้รายได้ตามที่ต้องการ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมก็ได้ผลผลิตนมที่คุณภาพปานกลางราคาก็ไม่สูงนักตลอดจนกระทั่งโคกินหญ้าแล้วเกิดการหมักในกระเพาะปล่อยแก๊สมีเทนซึ่งมีคาร์บอนหนึ่งอะตอมมานะครับ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: กลายเป็นทำให้เกิดโลกร้อนไปได้ด้วยดังนั้นปัญหาก็เจอแล้วต้นน้ำที่นิสิตจุฬาไปเจอนะครับก็คือเกษตรกรโกโก้ขายผลผลิตได้แค่20%เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีนักแล้วก็ยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยก็ใ
1: ค
0: ช
1: ่
0: ้
1: ะ
0: องค์ความรู้เข้าไปว่าจะเชื่อมโยงของปัญหาสองกลุ่มเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้อย่างไรโดย
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: รที่เขาใช้ความรู้ทางการเรียนอันนี้ครับคือจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
1: ค
0: เราอุตส่าห์เป็นสถาบันทางวิชาการเราเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราต้องใช้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศไปในเวลาที่เรียนเลยไม่ต้องรอจบก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหานะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กเหล่านี้ก็ใช้องค์ความรู้ร่วมกับคณาจารย์ว่าไอ้เจ้าผลโกโก้ตกเกรดเนี่ยมันสามารถนำไปเป็นอาหารเสริมหรือเป็นแร่ธาตุเสริมที่จะทำให้คุณภาพของน้ำนมของโคนมเนี่ยดีขึ้นนอกจากนั้นสารบางอย่างที่อยู่ในผลโกโก้เนี่ยจะไปทำให้กระบวนการหมักของการย่อยหญ้าที่โคเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยปล่อยเป็นก๊าซมีเทนเนี่ยที่มีคาร์บอนเนี่ยลดลง
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เกษตรกรที่ขายโกโก้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้ตกเกรดจากเดิมกิโลละ0 บาทคือขายไม่ได้อ่ะเป็นก
1: ค
0: ิโล
1: ่ะ
0: ละ20 บาทนะครับ
1: ค
0: โ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: นมเนี่ยก็ทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น45%นะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: แล้วลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างเป็นระบบโดยใช้แพลตฟอร์มขององค์การก๊าซเรือนกระจกจะเห็นได้ว่าเวลาเราพูดเรื่องการทำความดีเนี่ยในโครงการที่มูลนิธิรากแก้วดูแลเนี่ยเราจะยกขึ้นสู่ระดับนานาชาติที่นานาชาติฟังแล้วเข้าใจแล้วพิจารณาได้ว่าช่วยได้จริงหรือไม่โดยใช้วิชาการอย่างเวลาเราปล่อยก๊าซมีเทนลดคาร์บอนหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องมีแพลตฟอร์มที่นานาชาติยอมรับข
1: อ
0: อง
1: ื
0: ค์การ
1: ม
0: ก๊าซเรือนกระจกอย่างนี้เป็น
1: อื
0: ต้นนะ
1: ม
0: ครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: น่าสนใจมากหมายเสียดายเวลาหมดไว้เดี๋ยวให้อาจารย์คุยละเอียดให้ฟังแต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็พยายามสร้างให้เกิดเป็นมาตรฐานระดับสากลได้จริงๆเลยนะคะอาจารย์อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเยาวชนของเราทั้งประเทศนะคิดอะไรแบบนี้ได้นะอาจารย์โอ้โหประเทศไทยนี่เราเจริญก้าวหน้าแน่เลยนะคะแล้วเราคงจะหวังว่าจะได้ผู้บริหารและข้าราชการนักการเมืองและข้าราชการที่มีคุณภาพในอนาคตได้นะคะอาจารย์
0: คนเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นไปไป
1: ใช
0: อยู
1: ่
0: ่ในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็จะมาสมัครเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็จะไปเป็นพลเมืองไทยเรียน
1: ใช
0: อีกนิ
1: ่
0: ดหนึ่งตอนท้ายครับว่าผมไม่ได้มีโอกาสเล่าทุกทีมานะครับแต่เรียนว่าทั้ง21มหาวิทยาลัยโครงการเป็นคุณภาพดีใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับกรรมการตัดสินด้วยความยากลำบ
1: ย
0: า
1: าก ลำบากอือ
0: ันน
1: ม
0: ี้จึงเป็นความหวังที่ไม่ใช่ความหวังลอยๆหาก
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: อ
0: เ
1: า
0: ป็
1: จ
0: น
1: า
0: แ
1: ร
0: ส
1: ย์
0: งสว่างปลายอุโมงค์ว่าเรามีเด็กหลายสิบมหาวิทยาลัยที่ทำโครงการเพื่อสังคมแบบดูยิ่งเวลฮะคือเก่ง
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ำแบบ
1: ค
0: เก
1: ่
0: ่
1: ะ
0: งด้วย
1: ค่ะ
0: จิต
1: ส
0: สำนึ
1: ำ
0: ก
1: คั
0: ส
1: ญ
0: าธารณะหรือว
1: ใช
0: ิโก
1: ่
0: นี่เป็นเรื่องดีสุดนะครับครับ
1: สำคัญคือต้องรักษาความคิดและอุดมการณ์นี้เอาไว้ให้ไปตลอดนะอาจารย์ไม่ไปเปลี่ยนแปลงเอาตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นแก่ประโยชน์ตัวส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ประเทศชาติและสังคมเนี่ยแหละนะคะอาจารย์นี่ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับด้วยความ
1: ข
0: ย
1: อ
0: ิ
1: บ
0: น
1: พร
0: ด
1: ะ
0: ี
1: คุณ
0: ครับ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: วัสดี
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ุกท่า
1: ส
0: น
1: วั
0: ค
1: ส
0: รั
1: ด
0: บ
1: ีค่ะท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมเนี่ยสนับสนุนเรื่องของโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความคิดเพื่อสังคมอย่างนี้มายาวนานทีเดียวนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์วันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันศรีบุญนัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองกันบ้างนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: แม่ว่าลูกสองคนของแกน่ะอาจจะอยู่กับพ่อของแกก็ได้นะ
1: อะไรนะแม่แม่พูดอะไรน่ะ
0: แม่ก็เดาเอาเท่านั้นน่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะแม่
0: แกก็คงต้องทำใจแล้วล่ะ
1: ทำใจเหรอคะ
0: ถูกต้อง
1: แม่จะให้ตราทำใจยังไงไม่ทราบนั่นเป็นลูกของตรานะคะแม
0: ่พวกเขาก็ลูกพ่อของแกเหมือนกันนะแม่ตราอย่าลืมสิว่าลูกน่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่กับพ่อหรือว่าแม่ของแกก็ได้ทั้งนั้นนะแม่ตรา
1: ตราไม่ยอมค่ะ
0: แกไม่ยอมแล้วแกจะทำอะไรได้ล่ะ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงตราก็ต้องเอาลูกสองคนไปเลี้ยงเองค่ะ
0: แม่ตราลูกแกน่ะโตแล้วนะไม่ใช่เด็กเด็กที่จะยอมทำตามใจแกได้น่ะแต่นี่มันไม่ใช่แล้วลูกน่ะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแล้วแกจะไปบังคับใจลูกแกไม่ได้หรอก
1: แต่ว่าแม่คะ
0: แกไม่ต้องคิดมากหรอกนะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเถอะแกอยากให้มันเกิดเองไม่ใช่หรือไง
1: แม่โทษตราคนเดียวเหรอคะ
0: ใช่เพราะแกคนเดียวแท้ๆเลย
1: แม่นะ
0: นอนได้แล้วล่ะนะไม่ต้องคิดอะไรแล้ว
1: แม่คอยดูนะพอหย่ากันแล้วตราจะเอาลูกสองคนไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่เพชรบุรีทันทีเลยค่ะ
0: เมตตา

0: ทำไมไม่ดื่มล่ะฮะ
1: ก็ดื่มอยู่นี่คะ
0: ดื่มหน่อยเดียวเองฉันดื่มซะมากกว่านะเนี่ย
1: ก็หัวหน้าน่ะคอเล่าอยู่แล้วนี่นาส่วนสาน่ะไม่ค่อยได้ดื่มหรอกค่ะ
0: แล้วชวนฉันออกมาดื่มทำไมล่ะ
1: อยากมานั่งฟังเพลงกับหัวหน้านะคะ
0: แล้วยังไง
1: สาน่ะ

0: ขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆหัวหน้าก็มีความสุขแล้วค่ะ
1: สาวิตรี
0: ค่ะหัวหน้า
1: จะไม่ใช่ชายโสดแล้วนะ
0: สาไม่ถือหรอกค่ะสานะยังไงก็ได้ค่ะ
1: แม้ว่าฉันจะมีลูกมีเมียแล้วอย่างนั้นเหรอ
0: ค่ะ
1: เพื่ออะไร
0: ก็เพื่อสาได้อยู่กับคนที่สารักก็พอใจแล้วค่ะสารักหัวหน้าจริงๆนะคะ
1: ฉันรู
0: ้แล้วหัวหน้าล่ะคะ
1: ฉันทำไมเหรอ
0: หัวหน้าไม่สงสารสามั่งเหรอคะ
1: ก็คือว่าฉัน
0: นะคะหัวหน้ารักสาสักนิดเดียวก็พอแล้วค่ะ
1: ฉันรักใครไม่ได้แล้วจริง
0: ๆแม้สาจะขอแค่นิดเดียวหัวหน้าก็ให้สาไม่ได้เหรอคะ
1: ฉันไม่อยากทำให้เธอต้องไปทุกข์ใจ
0: สาไม่ได้ทุกข์ใจอะไรเลยขอแค่หัวหน้ารักสานิดเดียวก็พอแล้ว
1: เธอยังมีโอกาสได้เจอผู้ชายดีๆอีกเยอะแยะนะจะไปทิ้งความฝันทั้งหมดมาอยู่กับผู้ชายอย่างฉันทําไมกันล่ะ
0: อย่างที่บอกนี่ค่ะสารักหัวหน้าค่ะสาลืมหัวหน้าไม่ได้ค่ะ
1: สาวิตรี
0: จริงๆนะคะหัวหน้าสายอมทุกอย่างขอแค่หัวหน้ารักและสงสารสานิดเดียวก็พอแล้วค่ะ
1: แต่ว่าฉันฉันอ้าวสาเธอร้องไห้เหรอนะ
0: ค่ะก็แค่น้อยใจนิดๆนะคะรักใครก็ไม่มีใครเห็นใจเลยค่ะมีแต่คนปฏิเสธสาทั้งนั้นเลย
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่น้อยใจไปเลยอีกหน่อยสาจะได้เจอผู้ชายดีๆสักคนแน่นอนจ้ะ
0: สาไม่รักใครอีกแล้วค่ะสาจะรักหัวหน้าคนเดียวค่ะ
1: สา
0: จริงๆนะคะหัวหน้านะคะรับรักสาหน่อยเดียวเถอะนะคะ
1: คือว่าฉัน
0: คืนนี้เราให้ใจซึ่งกันและกันนะคะ
1: สาน
0: ะคะหัวหน้าเราลองเปิดใจต้อนรับซึ่งกันและกันดูสิว่าเราจะมีความสุขมากขนาดไหนจะฝืนใจตัวเองเลยนะคะหัวหน้าสารู้นะคะว่าตอนนี้หัวหน้ากำลังมีปัญหากับภรรยาอยู่ให้สาได้เติมเต็มหัวใจของหัวหน้าบ้างนะคะ
1: คือว่า
0: เราไปโรงแรมกันค่ะหัวหน้านะคะ
1: สาวิตรีพูดอะไรออกมาน่ะรู้ตัวหรือเปล่าฮะ
0: รู้สิคะแล้วสาก็ยอมหมดหน้าทุกอย่างด้วยค่ะ
1: ไม่ได
0: ้ทำไมล่ะคะ
1: ฉันรอจะเมียฉันไม่ได
0: ้หมดหน้าทำไมล่ะคะสาไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครเด็ดขาด
1: ฉันไม่ได้กลัวเรื่องนั้นหรอกนะ
0: แล้วหมดหน้ากลัวอะไรคะ
1: ฉันไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นแค่ไม่อยากนอกใจเมียปกตินั่นเอง
0: หัวหน้า
1: ถ้าฉันเลิกกับเมียเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นจะยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้หย่ากับเมียเลยฉันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบฉันจะไม่เผลอใจไปให้ใครโดยไม่จำเป็นเด็ดขาด

0: เอาล่ะฉันส่งแค่หน้าโรงแรมนะ
1: ไม่ขึ้นไปบนห้องพักก่อนแล้วคะ
0: ขึ้นไปทำไมฮะ
1: ไปดื่มอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
0: ฉันดื่มหนักไปแล้วไปอยากไปดื่มต่อที่ไหนอีกอยากกลับโรงแรมนอนแล้วล่ะ
1: นอนที่ห้องพักสาก็ได้นี่คะ
0: ไม่ได้หรอก
1: หัวหน้าดึงเกียรติสามากใช่ไหมคะ
0: เปล่าเปล่าเปล่า
1: ถ้าอย่างนั้นมันยังไงกันล่ะคะ
0: มันไม่สมควรนะสา
1: แต่สาไม่ถือนี่คะ
0: ไม่ได้ถึงยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาด
1: สารู้นะคะว่าหัวหน้าก็ต้องการสาเหมือนกันแล้วหัวหน้าจะปฏิเสธหัวใจตัวเองทำไมล่ะคะในเมื่อสาเนี่ยเปิดใจให้หัวหน้าขนาดนี้แล้ว
0: นี่สารีบขึ้นห้องพักเถอะอย่าพูดอีกเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
1: แต่ว่าสาน
0: ะสาวิตรี
1: ก็ได้ค่ะในเมื่อหัวหน้ารังเกียจสาสาก็จะไม่เศร้าซีหัวหน้าอีกแล้วสาจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้ค่ะ
0: อ๋อดีแล้วเราเจอกันที่ทำงานนะ
1: หัวหน้าจะไม่ถามสาสักคำหรอคะว่าสาจะกลับกรุงเทพยังไงนะ
0: ก็สาบอกฉันแล้วนี่นาว่ามากับพี่สาวก็ต้องกลับพร้อมกับพี่สาวนะสิจริงไหมล่ะ
1: ค่ะสาจะกลับพร้อมพี่อิ๋วค่ะ
0: ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วหัวหน้าล่ะคะ
0: ฉันทำไมเหรอ
1: หัวหน้าจะกลับวันไหนคะ
0: อ๋อพรุ่งนี้เหมือนกันน่ะแต่อาจจะเป็นเย็นๆก็ได้เพราะลูกต้องไปโรงเรียนเช้าวันจันทร
1: ์ค่ะแล้วเจอกันค่ะ
0: จ้ะ
1: บ๊ายบายค่ะหัวหน้า
0: บายจ้ะ

0: ตายแล้วตายตายตายตายแล้วทำไมเธอไม่รูปหัวรูปหางเขาซะล่ะฮะ
1: พี่อีจะให้สารูปหัวรูปหางเขายังไงล่ะ
0: เขาดื่มจัดซะขนาดนั้นแสดงว่าเขาเปิดใจให้เธอแล้วรู้ไหมทำไมถึงได้ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปซะอย่างนั้นฮะ
1: โอ๊ยสาไม่รู้อะไรแล้วสางงไปหมดแล้วพี่อิ๋ว
0: สา

0: นี่นี่ออส
1: อะไรพี่ป๊อ
0: ดนึกแกช่วยพูดกับแม่หน่อยสิว่า
1: พูดอะไรฮะ
0: เรื่องจะให้แม่ไปอยู่กับฉันยังไงเล่า
1: แล้วไงล่ะฮะเรื่องนี้เคลียร์กันลงตัวแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ลงตัวอะไรเล่าแม่ไม่อยากไปอยู่กับฉันแกรู้ไหมวะฮะไม่รู้ฉันมีความรู้สึกว่าแม่น่ะโดนลุงคนนั้นเป่าหูจนไม่อยากไปอยู่กับฉันที่ออสเตรเลียแล้ว
1: เอ๊ะลุงคนไหนฮะ
0: ก็ลุงที่ไปเที่ยวกับแม่มาไงเล่าเห็นว่าพากันไปเที่ยวอัมพวาด้วยกันมาแล้วเนี่ย
1: อ๋อผมนึกออกแล้วฮะลุงที่ชื่อลุงอัดนบ
0: ฉันจำไม่ได้หรอกว่าลุงในแกชื่ออะไรแต่รู้ว่าแกพาแม่ไปเที่ยวแล้วแล้วก็ทำให้แม่น่ะเปลี่ยนใจไม่อยากไปอยู่กับฉัน
1: พี่ก็อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นสิฮะ
0: แม่ฉันคิดแต่ฉันคิดยังไงวะ
1: ก็ค่อยๆพูดกับแม่ก็ได้นี่นะ
0: ก็ดีไงฉันให้แกพูดกับแม่ให้ไง
1: แล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนนะ
0: ไม่รู้ฉันตื่นขึ้นมายังไม่เห็นแม่เลย
1: อ้าวแม่ยังไม่ตื่นอีกเหรอปกติแล้วแม่ตื่นแต่เช้ามืดนี่นาแม่ไม่เคยนอนตื่นสายเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าพี
0: ่ฉันไม่รู้เหมือนกันนะนี่แกอยากรู้ก็ขึ้นไปเคาะประตูเรียกแม่สิ
1: ก็ได้ผมจะขึ้นไปเรียกแม่เดี๋ยวนี้แหละ
0: เฮ้แล้วอย่าลืมช่วยพูดเรื่องฉันกับแม่ด้วยนะเว้ย
1: ฮะผมจะลองคุยดูฮะ
0: ยังไงแกต้องเกลี้ยกล่อมให้แม่ไปกับฉันให้ได้นะ
1: ผมก็จะพยายามแล้วกันครับพี่แต่ถ้าแม่ไม่ยอมไปท่าเดียวก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันน่ะ
0: ถ้าแม่ไม่ยอมไปฉันจะโทษอีตาลูกคุณนัทคนเดียวล่ะคอยดูส
1: ิแม่ฮะแม
2: ่เข้ามาสิออสประตูไม่ได้ล็อกหรอกจ้ะ
1: แม่ทำอะไรอยู่ฮะ
2: นอนฟังเพลงลูกกรุงอยู่นะจ๊ะ
1: แม่สบายดีนะฮะ
2: สบายดีแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะ
1: ผมเป็นห่วงนึกว่าแม่ไม่สบายซะอีกเห็นแม่ลงไปกินข้าวเช้าปกติแล้วแม่ก็ตื่นแต่เช้ามืดนี่ฮะ
2: แม่ก็อยากนอนเล่นเพลินๆมั่งแหละจ้ะลูกไม่มีอะไรหรอกนี่ออส
1: ฮะแม่
2: เราอ่ะฟังเพลงลูกกรุงไปหรือเปล่าหึ
1: ก็พอฟังได้ฮะแต่ไม่ถึงกับชอบ
2: ผิดกับแม่นะเพลงลูกกรุงคือวิญญาณของแม่เลยล่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอฮะแม่
2: จริงๆนะออสแม่นะวันไหนไม่ได้ฟังเพลงลูกกรุงแล้วก็เหมือนชีวิตของแม่ขาดอะไรไปอย่าง
1: ดีแล้วฮะที่แม่ชอบฟังเพลงไม่ว่าจะเพลงอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้จิตใจสบายทั้งนั้นล่ะฮะแม
2: ่จ้า
1: เออแม่ฮะพี่ป๊อก็บอกกับผมว่า
2: บอกอะไรเหรอ
1: เขาบอกว่าแม่จะไม่ไปอยู่ออสเตรเลียกับเขางั้นเหรอฮะทำไมนะแม
2: ่ไม่ทำไมหรอกแม่ไม่อยากไปก็คือแม่ไม่อยากไปแล้วจะมาบังคับไม่ได้หรอกลูก
1: แม่คิดอะไรอยู่ล่ะ
2: คิดอะไรล่ะ
1: ไม่รู้สิฮะก็ก่อนหน้าเนี้ยแม่รับปากกับพี่ป๊อดแล้วนี่นาว่าจะไปอยู่ด้วยแต่เมื่อแม่ไปเที่ยวอัมพวาแม่กลับเปลี่ยนใจไปซะอย่างนั้นแหละแม่มีอะไรในใจหรือเปล่าฮะ แม่ขำอะไรฮะ
2: ออดกำลังคิดว่าแม่โดนคุณอนบเป่าหูมาใช่ไหมล่ะ
1: เปล่าหรอกฮะแต่ว่าพี่ป๊อดเขา
2: พี่ป๊อดของเราอ่ะเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ฮะแม่พี่ป๊อดนะเขาแปลกใจมากที่แม่ไปเที่ยวกับลุงอนบแค่วันเดียวเท่านั้นแม่ก็เปลี่ยนใจไม่ยอมไปออสเตรเลียแล้ว
2: มันไม่เกี่ยวกับลุงอนบหรอกลูก
1: แล้วมันยังไงเหรอฮะแม
2: ่แม่ไม่อยากไปเลี้ยงหลานพี่เราเขาอยากให้แม่ไปดูแลหลานสองคนแม่ประกาศไว้แล้วว่าแม่จะไม่ยอมเลี้ยงลูกของใครอีกแล้วเลี้ยงลูกสองคนจนเติบใหญ่ก็หนักหนาเอาการแล้วจะมาให้แม่เหนื่อยกับหลานอีกหรือไงแม่ไม่เอาหรอกนะ
1: พี่ป๊อดบอกกับแม่ว่าจะให้แม่ไปเลี้ยงหลานเหรอฮะ
2: ใช่พี่เราเขาพูดว่าให้คนอื่นเลี้ยงยังไงก็ไม่เหมือนแม่เลี้ยงหรอกแต่พี่เราเขาไม่เคยถามความสมัครใจของแม่เลยว่าแม่น่ะอยากเลี้ยงหรือเปล่าแม่เหนื่อยหรือเปล่าแม่อยากมีบ้านปลายชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องเหนื่อยใจเหนื่อยกายกับใครทั้งนั้นเลี้ยงเด็กน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะลูกต้องทุ่มทั้งกายและใจใครไม่เคยเลี้ยงอ่ะจะไม่มีวันเข้าใจหรอก
1: ผมเข้าใจครับแม
2: ่ออดเข้าใจแม่จริงๆเหรอ
1: ฮะผมเข้าใจแม่จริงๆฮะ
2: ถ้าอย่างนั้นออดก็คงจะไม่มาขอร้องให้แม่เขาไปกับพี่ป๊อดของเราใช่ไหมฮึ
1: ไม่หรอกครับแม่ผมไม่ขอร้องแล้วก็ไม่ห้ามด้วยไม่ต่อต้านไม่คิดคัดค้านอะไรทั้งนั้นนะฮะแม่แม่อยากทำอะไรก็ทำเถอะฮะตามใจชอบเลยผมน่ายินดีเสมอถ้าแม่มีความสุขกับสิ่งที่แม่ทำและแม่เป็นคนเลือกเอง
2: แม่ขอบใจออดมากนะจ๊ะแม่ดีใจที่ออดเข้าใจแม่แค่เนี้ยแม่ก็มีความสุขแล้วล่ะ
1: ฮะแม
0: ่นั่นไง พี่นึกแล้วเชียวว่าแม่จะต้องหลงคารมอีตาแก่นั่นแล้วแน่
1: โอ้พี่ป๊อดอย่าไปโทษลุงกันเลยฮะ
0: มันจะโทษอีตาลุงนั้นไม่ได้อ่ะก็เป็นเรื่องจริงนี่นะไม่รู้มันไปเป่าหูแม่ยังไงแม่ก็ได้เปลี่ยนใจไม่ยอมไปกับฉันแล้วทีนี้ลูกสองคนก็ฉันจะทำยังไงวะเนี่ยโถเอ้ย
1: แล้วก่อนหน้านี้พี่ป๊อดให้ใครเลี้ยงอยู่ล่ะ
0: จ้างเขาเลี้ยง
1: พี่แหม่มเขาไม่มีเวลาเลี้ยงเองเหรอ
0: เขาก็ต้องทำงานเหมือนฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปเลี้ยงลูกแกนี่ก็ถามแปลกฮะ
1: แล้วทำไมไม่จ้างคนอื่นเลี้ยงต่อไปล่ะครับหลานสองคนก็โตแล้วไม่ใช่เหรอเข้าโรงเรียนแล้วนี่นา
0: ก็เพราะอย่างนี้ฉันถึงอยากให้แม่ไปช่วยดูแลให้หน่อยทำอาหารให้ลูกฉันกินช่วยดูแลเรื่องเสื้อผ้าที่ติดดอยแล้วก็ดูแลตอนแกกลับมาจากโรงเรียนเรื่องอาหารการกินมันก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องห้องหับฉันจ้างแม่บ้านมาดูแลเป็นรายชั่วโมงอยู่แล้วแม่ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องห้องหับอะไรเลย
1: ผมได้ยินแม่พูดว่า
0: แม่พูดว่าอะไร
1: แม่เขาบอกว่าแม่ไม่อยากเลี้ยงใครอีกแล้วเลี้ยงเราสองคนพี่น้องจนโตก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ได้ให้แม่ไปเหนื่อยอะไรนักหนานี่นาก็อย่างที่บอกแกนั่นแหละแกว่างานแค่นั้นมันหนักหรือเปล่าล่ะฮะ
1: พี่อาจจะมองว่ามันไม่หนักแต่อายุอย่างแม่อาจจะหนักเกินไปสำหรับแม่ก็ได้นะพี่ป๊อด
0: เอ้ออด
1: อะไรฮะ
0: นี่แกเองไม่อยากให้แม่ไปอยู่กับฉันใช่ไหมฮะ
1: เปล่าหรอกฮะแม่อยากจะไปไหนทำอะไรผมก็ไม่เคยคัดค้านอยู่แล้วขอให้แม่มีความสุขก็พอแล้ว
0: แกก็เก่งแต่ปากเท่านั้นวะ
1: เอ้ยพี่ป๊อดทำไมมาว่าผมแบบนี้อ่ะ
0: ก็รู้ไม่จริงไงฉันขอความช่วยเหลืออะไรจากแกไม่ได้เลยจริงๆเลยนะเนี่ย
1: โธ่ก็ไอ้เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแม่คนเดียวนะไม่เกี่ยวกับผมเลย
0: ก็ฉันให้แกขึ้นไปพูดกับแม่ทำไมไม่เกี่ยวแล้ว
1: ก็ผมก็บอกพี่แล้วผมไม่รับปากทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแม่
0: ถ้าแกเอาเหตุผลดีๆไปพูดกับแม่มีหรือแม่จะไม่ยอมเชื่อฟังแกฮะแม่รักแกจะตายไปไม่ว่าแกจะพูดอะไรแม่ต้องเชื่อฟังแกหมดรู้ว่าแก
1: รู้ว่าอะไรพี
0: ่รู้ว่าแกไม่ยอมพูดฮะแกไม่ยอมพูดไม่อยากให้แม่ไปอยู่กับฉันใช่ไหมฮะ
1: โธ่พี่ป๊อด
0: เฮ้แกคิดอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ออด
1: เปล่าอย่ามองผมในแง่ร้ายแบบนั้นสิฮะ
0: แล้วยังไงแกไม่พยายามพูดกับแม่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่
1: ผมพยายามเอาเหตุผลพูดกับแม่แล้วแม่ไม่ไปเองต่างหากพี่เองก็รู้นิสัยแม่ดีนี่นาลองแม่บอกว่าไม่ก็คือไม่ไม่มีใครไปบังคับใจแม่ได้หรอก
0: แต่ว่า
1: ถ้าพี่อยากจะให้แม่ไปให้ได้พี่ก็ต้องไปพูดให้สำเร็จสิฮะผมน่ะยังไงก็ได้อยู่แล้วอยู่บ้านคนเดียวได้เสมอ
0: เออฉันไม่ง้อแกก็ได้วะฉันจะขึ้นไปพูดกับแม่เอง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอส
0: อะไรกัน
1: พี่ป๊อดจะขึ้นไปหาแม่ตอนนี้เลยหรือไง
0: ก็ใช่จะไปรออะไรอีกเวลาของฉันมันมีจำกัดนะเว้ยอีกแค่อาทิตย์เดียวฉันต้องบินกลับไปออสเตรเลียแล้วยังไงก็ต้องเอาคำตอบจากแม่ภายในวันนี้ให้ได้เลย
1: โอเคตามใจพี่แล้วกันขอให้พี่โชคดีผมไปอะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแกจะไปไหนแต่เช้าอะ
1: ก็ไปสอนคอมพิวเตอร์สิพี
0: ่
1: วันนี้มีสอนแต่เช้าเลย
0: ขยันซะจีนี่แกเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนวะเนี่ยเหลือๆเอาไว้ฉันช่วยใช้หน่อยก็ได้นะเว้ยไม่รังเกียจเลยแม้แต่นิดเดียว
1: โธ่พี่มีเก็บที่ไหนเล่าพี่พูดไปเรื่อย
0: อ้าวเมียแกก็ยังไม่มีอยู่ตัวคนเดียวทำงานตัวเป็นเกลียวอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีเงินเก็บโอ้โหใครหน้าไหนจะเชื่อแกว่าไอ้ออด
1: เอาเถอะไม่เชื่อก็อย่าเชื่อผมไปละ
0: เอ๊ะแล้วจะกลับมาตอนไหน
1: ยังไม่รู้อ่ะพี่เย็นๆอาจจะเลยไปตีเทนนิสด้วย
0: ทุกวันเลยไง
1: ก็ไม่ทุกวันหรอกอยู่ที่อารมณ์แล้วก็มีเพื่อนไปตีด้วยอ่ะถ้านัดครบก็ไปถ้าไม่ครบก็ไม่ไป
0: เออตามสบายไป
1: งั้นเจอกันคืนนี้พี
0: ่เออโชคดีว่าไอ้น้องชาย
1: ขอบคุณฮะ
0: ไม่ได้เรื่องเลย
2: คุณเป็นยังไงมั่งคะ
3: ผมสบายดีครับแล้วคุณราษาล่ะเมื่อคืนในนอนฝนเป็นอะไรมั่งหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะพอเข้าบ้านอาบน้ำอุ่นทันทีเลยค่ะ
3: ครับ
2: คุณทำอะไรอยู่คะ
3: ชมต้นไม้ในสวนนะครับ
2: มีความสุขจังเลยนะคะเนี่ย
3: มาแบ่งความสุขจากผมไปไหม
2: คุณอนุ
0: เราแอบฟังแม่คุยโทรศัพท์กับลูกคนนั้นลูกคนนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่เขาตามตอแยแม่เราจนแม่เราเปลี่ยนใจไม่อยากไปออสเตรเลียกับเราแน่ๆเลยแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีวันนี้คือปล่อยให้แม่ติดต่อกับลูกคนนั้นอีกแล้วก็เราต้องเสียแม่ไปแน่ๆเลยนี่ถ้าลูกคนนั้นเป็นพ่อใหม่แล้วก็โอ๊ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่อยากคิดเลยเว้ย
2: คุ ุณไม่รังเกียจคนแก่อย่างฉันหรอคะ
3: ไม่เลยครับผมอยากเห็นคุณมีความสุขนะอันที่จริงแล้ววัยอย่างคุณน่ะน่าจะมีแต่ความสุขไปแล้วนะครับเนี่ย
2: มันก็จริงของคุณนะคะลูกสองคนของฉันโตกันหมดแล้วมีงานมีการทำอย่างมั่นคงไม่เดือดร้อนอะไรแล้วแทนที่ฉันจะมีความสุขแต่ฉันกลับรู้สึกว่ากำลังมีความทุกข์ซะมากกว่าไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะค่ะ
3: ก็เพราะคุณนะไม่อยากตามลูกชายคนโตไปออสเตรเลียนะสิครับ
2: ค่ะฉันบอกตามตรงเลยนะคะฉันไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่ไหนๆในโลกนี้เลยฉันเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยมีที่ทำมาหากินก็เพราะเป็นคนไทยนี่แหละค่ะแล้วอยู่ดีๆจะให้ฉันไปอยู่ประเทศที่ฉันไม่คุ้นเคยอะนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฉันจะไปยืนอยู่ณจุดไหนของแผ่นดินในประเทศนั้นๆ นะคะ
3: ผมเข้าใจคุณอรสานะครับ
2: ขอบคุณนะคะที่เข้าใจฉันสงสัยจะมีแค่คุณอํานพคนเดียวละมั้งเนี่ยที่เข้าใจหัวอกของฉันลูกของฉันน่าจะเข้าใจฉันสักนิดก็ยังดีนะคะเนี่ย
3: ใจเย็นๆนะครับค่อยพูดค่อยจากกันนะครับ
2: ฉันว่าลูกคนนี้คงไม่ยอมฟังเหตุผลของแม่คนนี้หรอกค่ะพูดไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองน้ำลายเปล่าๆปี้ๆนะคะคุณ
3: เอานะผมเชื่อว่ายังไงซะเนี่ยลูกชายคุณน่ะก็ต้องยอมฟังเหตุผลของแม่อยู่ดีนี่แหละครับเชื่อผมนะลองคุณไม่ยอมไปสักอย่างลูกคุณน่ะจะลากตัวคุณไปได้ยังไงล่ะจริงไหม
2: คุณอนบคะ
3: ครับ
2: รับปากฉันได้ไหมคะ
3: รับปากอะไรครับ
2: รับปากว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะ
3: โอ้แน่นอนอยู่แล้วครับผมยินดีเป็นเพื่อนคุณราษานะครับผมรับรองครับว่าผมน่ะจะไม่ทำให้คุณน่ะเสียใจเด็ดขาดเราเป็นเพื่อนกันเราจะแบ่งปันความสุขให้กันเท่านั้นนะครับ
2: ขอบคุณนะคะอุ๊ยคุณอนบคะ
3: ครับมีอะไรครับ
2: ฉันได้ยินเสียงคนไออยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะไม่รู้ว่าใช่ตาออดขึ้นมาหรือเปล่าตะกี้นี้ได้ยินเสียงรถออกจากบ้านไปถ้าไม่ใช่ตาออดก็คงจะเป็นตาป๊อดนั่นแหละแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะ
3: ว่างก็โทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับ
2: ค่ะหวัดดีนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกตทิพย์
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
8: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
9: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เราดึงบานประตูปิดเหมือนเดิมแม่รู้แล้วว่ามีใครอยู่แถวนี้ด้วยเสียงไอของเราก็เราจงใจจะไอให้แม่ได้ยินแม่จะได้วางสายอีตากลุ่มคนนั้นซะไม่งั้นก็ยังคุยกันไม่รู้จบต่อไปเรื่อยๆปล่อยให้คุยกันนานๆเดี๋ยวแม่เราก็คล้อยตามอีตาลุงคนนั้นไปซะทุกเรื่องแน่ๆเลย
1: ใคร
2: ผมเองฮะ
1: ตาป๊อด
2: ฮะแม
1: ่มีอะไรล่ะ
2: ผมขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่ต้อง
2: เอ้าทำไมฮะแม่ที่กระตาออดอะแม่อยากให้ออดเข้าไปคุยด้วยเลยอะ
1: แล้วยังไงล่ะ
2: ก็คือผมแม่มีคติกับผมใช่ไหม
1: เปล่าสักหน่อย
2: ถ้ากันแม่อนุญาตให้ผมเข้าไปสิครับ
1: เราจะเข้ามาทำอะไรในห้องนอนแม่เหรอ
2: ผมเข้าไปคุยกับแม่ไม่ได้เลยฮะตอนนี
1: ้ได
2: ้งั้นผมเข้าไปนะ
1: เอาล่ะแม่ขี้เกียจห้ามแล้วเข้ามาเลย
2: ขอบคุณนะ
1: เข้ามาแล้วมีอะไรจะคุยก็คุยไปสิ
0: คือแม่ยังติดต่อลุงคนนั้นอยู่อีกแล้ว
1: ถามทำไม
0: เพราะว่าลุงแกไม่หวังดีกับแม่หรอกฮะ
1: แกเอาอะไรมาพูดฮะ
0: ก็ความจริงนะฮะ
1: คุณอนบเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทำให้แม่รู้สึกอึดอัดใจแต่อย่างใดเลย
0: ก็แน่ละเพิ่งจะเริ่มคบหากันผู้ชายที่ไหนจะเผลอใจทำให้เป้าหมายอึดอัดใจล่ะครับมันต้องให้ฝ่ายตรงข้ามน่ะตายใจซะก่อนแล้วค่อยมาเชื่อทีหลังก็ไม่เป็นไรไม่สายเกินไปด้วย
1: แกไม่ต้องเลยนะตาป๊อด
0: ที่ผมพูดเรื่องลุงคนนั้นแล้วก็แม่มักจะมีอารมณ์นี้ทุกทีสินะ
1: แม่ยังไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเลยนะ
0: ที่แม่ไม่ยอมไปออสเตรเลียกับผมเพราะลูกคนนั้นใช่ไหม
1: มันไม่เกี่ยวกับใครเลยนะสปอร์ตมันอยู่ที่แม่คนเดียวเท่านั้นนะ
0: เหตุผล
1: ฮะแม่ได้พูดไปหมดแล้ว
0: ไม่อยากเลี้ยงหลาน
1: ถูกต้อง
0: ผมก็เลยให้แม่ไปดูแลอะไรนักหนานี่ครับแค่ดูเรื่องข้าวปลาอาหารตอนเย็นกับหลานเท่านั้นเองเรื่องเสื้อผ้าก็มีแม่บ้านคอยช่วยดูแลอยู่แล้วไม่เห็นยุ่งยากอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำไมจะต้องลากเอาแม่ไปทำอย่างนั้นด้วยล่ะทำไมไม่ให้แม่บ้านจัดการไปทุกอย่างทุกเรื่องเลยล่ะเรื่องง่ายๆทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องยากด้วยฮะ
0: ก็ผมจะให้หลานได้ใกล้ชิดย่าของแกมั่งอะฮะแกจะได้ซึมซับเอาสิ่งดีๆจากย่าของแกได้มั่งไงฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ส่งหลานสองคนมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วกัน
2: แม่แม่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดิครับ
1: ทำไมจะเป็นไปไม่ได้แกกับตาออสก็โตมาจากมือแม่โตที่เมืองไทยนี่แหละกินข้าวบนกองดินกองทรายที่เพชรบุรีนี่แหละ
0: แต่ลูกผมสองคนนั้นมันไม่เหมือนกันนะฮะแม
1: ่ไม่เหมือนยังไง
0: ลูกผมสองคนเกิดที่ออสเตรเลียอยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะให้แกมาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ไม่ได้แล้วฮะ
1: ทำไมจะไม่ได้ถ้าต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก
0: ็ไม่ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเมืองไทยไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยกลับมากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการพัฒนาอะไรเลย
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะตาป๊อด
0: แม่
1: เราอย่ามาดูถูกบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะแม่ทนไม่ได้หรอกนะ
0: โอเคผมขอโทษก็ได
1: ้คราวหน้าคราวหลังจะพูดจาอะไรหัดใช้สมองไตร่ตรองซะก่อนโตขนาดนี้แล้วจะต้องให้แม่มาว่าอีกหรือไงเหรอ
0: คือว่าผม
1: เรื่องที่จะให้แม่ไปออสเตรเลียล้มเลิกไปเถอะ
0: แม
1: ่ยังไงแม่ก็ไม่ไปหรอก
0: แต่ผมซื้อตั๋วเครื่องบินให้แม่แล้วนะครับ
1: อ้าวแล้วตอนที่ซื้อน่ะทำไมไม่โทรมาถามความเห็นจากแม่ซะก่อนล่ะ
0: ผมจะรู้ได้ยังไงว่าแม่จะปฏิเสธผมอ่ะปกติแล้วแม่ไม่เคยปฏิเสธผมเลยนี่นะผมว่าอะไรแม่ก็จะว่าตามไปเรื่อยดีนะไม่ขาดผมเลย
1: พ่อไม่ต้องพูดแล้วแม่ไม่อยากฟังคำอ้างอะไรของแกทั้งนั้นนะตาป๊อด
0: โถ่แม่ก
1: ็หลานสองคนก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทำไมจะต้องให้แม่ไปยุ่งวุ่นวายด้วยล่ะแล้วนี่แม่ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าแม่น่ะจะไปสื่อสารกับหลานสองคนให้เข้าใจกันได้ยังไงสองคนนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ฮะแต่ผมก็สอนภาษาไทยอยู่เรื่อยๆนะฮะแม่ไม่เคยขาดเลย
1: แล้วพวกแกน่ะพูดได้หรือเปล่าล่ะฮะ
0: ก็พูดได้นิดหน่อย
1: อย่างเช่น
0: สวัสดีกินข้าวหรือยังสบายดีไหมสบายดีอะไรเงี้ยฮะ
1: ได้แค่นี้เองเหรอ
0: แม่ก็ค่อยๆสอนแกสิครับจะไปยากเย็นอะไรล่ะฮะ
1: โอ้ยไม่ไหวหรอกตาป๊อด
0: ทำไมฮะแม่
2: ทำไมถึงไม่ไหวล่ะฮะถ้าแม่มุ่งมั่นจะให้หลานพูดภาษาไทยให้ได้ก็ต้องได้สิฮะ
1: ไม่เอาแม่น่ะขี้เกียจไล่จับปูใส่กระด้ง
2: โทษแม่ก
1: ็พอเหอะไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะตะป๊อด
2: ตกลงยังไงแม่ก็ไม่ไปใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่แม่ขออยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี
2: ่ที่นี่ไม่มีใครนะฮะครอบครัวผมตั้งใจจะตั้งรกรากที่ออสเตรเลียแล้วเพราะผมซื้อบ้านที่นู่นเอาไว้นะฮะแม่แม่ก็รู้เนี่ยผมจะให้แม่ไปอยู่อย่าให้แม่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตนะแม่นะไปนะนะฮะแม่ไปนะครับ
1: แม่จะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อแกจะให้แม่ไปดูแลหลานสองคนน
2: ่
1: ะ
2: นั่นมันเรื่องเล็กจะตายไปฮะคุณแม่ก็ไม่ดีเหรอฮะแม่จะได้ทำนู่นทำนี่แม่จะได้ไม่เหงาไง
1: ให้แม่ทำอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ไปเลี้ยงหลาน
2: น่ะแต่ว่าแม่ฮะ
1: ไม่มีใช่ไหมล่ะถ้าแม่ไม่เลี้ยงหลานก็ไปอยู่ด้วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
2: มันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนึงแม่ก็โอ้
1: แล้วยังไงล่ะ
2: คือนี่ผมก็แค่อยากให้แม่น่ะสนิทสมกับหลานมันก็เท่านั้นเองอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้องเลยแม่ไม่คุยเรื่องนี้อีกแล้วป่ะลูกลงไปก่อนเถอะ
2: เอ้านี่แม่จะนอนต่อหรือไงฮะ
1: เปล่า
2: แล้วไงฮะ
1: แม่จะอาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอก
2: แม่จะออกไปอีกแล้วเนี่ย
1: ใช่
2: แม่จะไปไหนฮะ
1: เดี๋ยวแม่ว่าจะให้คุณอนบมารับไปส่วนของเขาสักหน่อยนะ
2: ฮะแม่แม่จะไปกวนอีตาลุงนั่นอีกหรือไงเนี่ย
1: ไม่ได้กวนเขายินดีพาแม่เที่ยวต่างหากล่ะ
2: แม่มีวันรู้เลยฮะว่าอีตาลุงคนนั้นกำลังคิดอะไรกับแม่อยู
1: ่คิดอะไรล่ะ
2: ผมไม่รู
1: ้เราพูดมาแบบเนี้ยเราต้องรู้สิอ่ะว่ามา
2: ก็คือว่า
1: ว่ายังไงล่ะ
2: เขาคิดไม่ดีกับแม่เนี่ย นะแม่มันขำตรงไหนเนี่ยเขาไม่ดีกับแม่เนี่ยฮะตลกนะฮะ
1: แม่ก็ไม่ตลกเหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ฮะ
1: ก็ดีสิถ้าคุณอนบเป็นพ่อม่ายแล้วก็แม่ก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตกับเขาเหมือนกัน
2: โอ้แม
3: ่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมแกจะต้องนั่งรถมากับฉันด้วย
4: ลุงก็รู้ดีนี่นะว่าเพราะอะไร
3: เฮ้ยฉันไม่เป็นอะไรหรอกแกก็ไปเชื่อปากของแกไปซะทุกเรื่องเชียวถ้าฉันความจำเสื่อมจริงๆแล้วฉันจะขับรถไปไหนมาไหนได้เหรอหรือแกว่าอย่างไรฮะ
4: ก็รู้อะค่ะว่าบางทีนะลุงก็ความจำดีเยี่ยมค่ะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าเกิดลุงจำอะไรไม่ได้ขึ้นมาตอนไหนน่ะเกิดปุ๊บปั๊บแล้วลุงจำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ถูกแล้วจะทำยังไงล่ะคะใครถามลุงลุงก็ตอบเขาไม่ได้นะคะ
3: นี่เลอะเทอะหน้ามีอย่างนั้นด้วยเหรอ
4: มีสิคะ
3: ไม่มีหรอกอย่างที่แกพูดน่ะมันมีแต่ในหนังเท่านั้นนะแม่พริ้มเอ้ยชีวิตจริงน่ะมันไม่มีอย่างนั้นหรอกเชื่อฉันสิ
4: ไม่ค่ะพริ้มอ่ะเชื่อที่ป้าสั่งเอาไว้เท่านั้นค่ะเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลุงแล้วพริ้มไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพริ้มก็คงจะต้องโดนป้าเล่นงานตายแน่ๆเลยค่ะ
3: อุ้ยไม่หรอกนะป้าแกน่ะไม่ทำอะไรแกหรอก
4: ว่าได้หรือคะก็ถ้าพิมพ์อ่ะปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีแล้วล่ะก็พิมพ์คงโดนป้าเล่นงานตายนั่นล่ะค่ะ
3: เฮ้ยป้าเขาสั่งให้แกมาเป็นก้างขวางคอฉันใช่ไหมเนี่ย นั่นไงฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดเลยแกนี่แสบจริงๆเลย
4: ลุงก็กล่าวหาพิมพ์จนได้แล้วนะ
3: แล้วไม่จริงล่ะ
4: ไม่จริงหรอกค่ะไม่มีใครอ่ะสั่งให้พริมอ่ะมาเป็นก้างขวางคอลุงหรอกค่ะก็ลุงอ่ะไม่เคยนอกใจป้าเลยนี่นะ
3: แกพูดก็มีเหตุผลดี
4: มันจริงใช่ไหมล่ะ
3: จริงสิฉันน่ะไม่เคยนอกใจป้าของแกหรอก
4: แล้วคราวนี้ล่ะคะ
3: คราวนี้อะไรฮะ
4: อ่ะก็ที่ลุงขับรถไปรับคุณป้าอรสานี่ยังไงล่ะคะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ลุงกำลังคิดอะไรกันแน่คะ
3: เฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นน่ะ
4: แน่ใจนะคะ
3: แน่ยิ่งกว่าแน่อีกนะจะบอกให้
4: ดีค่ะ
3: ทำไมแกสงสัยอะไรฉันฮะ
4: เปล่าค่ะ
3: ฉันรู้นะว่าแกคิดว่าฉันกำลังอ่ะมีใจกับคุณรสาใช่ไหม
4: ก็คือ
3: นั่นไงนั่นไงฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดเลยว่าแกน่ะจะต้องคิดอย่างนั้นแน่ๆนี่ถามจริงเหรอหนังพริม
4: ลุงจะถามอะไรพริมล่ะจ๊ะ
3: สมองของแกน่ะคิดได้แค่นี้เองหรือไงฮะ
4: ลุงอ่ะทำไมถึงว่า าพริมแบบนี้หรอคะ
3: อ้าวหรือไม่จริงล่ะ
4: ไม่จริงค่ะพริมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นนะคะ
3: เอาเหอะเอาเหอะแล้วอย่างเรื่องนี้อย่าไปฟ้องป้าแกก็แล้วกัน
4: ค่ะพริมอ่ะจะปิดปากให้สนิทแล้วทีเดียวเชียวค่ะแต่ว่า
3: แต่ว่าอะไรฮะ
4: แต่ว่าลุงก็ควรจะมีค่าปิดปากพริมด้วยนะสิคะ
3: หนังพริมไม่น้อยหน่อยนางพริม
4: ไม่น้อยหรอกค่ะพริมอ่ะไม่ได้เรียกค่าปิดปากมากมายอะไรนี่คะก็แค่เศษเงินของคุณลุงอ่ะเท่านั้นเองแหละ
3: นี่แกนี่แสบเหลือเกินแล้วแกจะเอาค่าปิดปากเท่าไหร่ฮะ
4: ก็เศษเงินของคุณลุงนะคะ
3: เดี๋ยวนะขอคิดดูก่อนเศษเงินในรถชั้นตอนนี้ก็มีอยู่1550อีก3บาทรวมทั้งหมดก็18บาทพอไหม
4: ลุงอะ อะไรกันน่ะค่าปิดปากแค่18บาทเองเหรอลุง
3: อ้าวก็แกเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือว่าเอาเศษเงินของฉันน่ะฮะ
4: แหมลุงอ่ะอย่าแกล้งพาซื่อหน่อยลอย
3: ฉันเป็นคนซื่อจริงนะแม่พริมแกขอเศษเงินฉันฉันก็ให้เศษเงินแกไม่ถูกต้องเหรอนี่ฮะ
4: ลุงอ่ะเพม่าหมายถึงแบงค์20แบงค์50แบงค์100หรือถ้าใจดีหน่อยอ่ะแบงค์500ก็ยังไหวอยู่นะคะ
3: เฮ้ยพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเศษเงินนะเว้ย
4: เรียกสิคะก็ความคิดของพริมอ่ะพริมว่านั่นแหละคือเศษเงินส่วนแบงค์พันน่ะมันไม่ใช่เศษเงินซะหน่อย
3: หัวหมอจริงนะแกเนี่ย เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะ
4: อ้าวมีการเอาไว้ก่อนเหรออ
3: ืมใช
4: ่ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ตอนนี้ป้าแกโทรมาถามว่าลุงไปไหนพริมก็จะไม่เอาไว้ก่อนหรอกนะ
3: เฮ้ยๆแหมแกนี่หัวหมอจริงนี่ว่า
4: ไม่รู้ล่ะก็ลุงอ่ะหัวหมอกับพริมก่อนนี่นะ
3: เออให้ก็ได้นี่นี่นี่ไป
4: 100
3: แล้วนี่นี่นี่นี่แบงค์20มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาไปให้หมดเลย
4: แบงค์20มีแค่6ใบเองก็เท่ากับ120แบงค์ร้อยอีก100
3: เป็นเท่าไหร่อ่ะ
4: 220บาทเอง
3: เองเหรอ
4: ค่ะ
3: บ้าแกจะเท่าไหร่วะเนี่ยฮะ
4: ก็แบงค์ร้อยในกระเป๋านั่นน่ะหยิบมาให้พริมให้หมดเลยได้มาหลับหูหลับตาเผลอหยิบแบงค์500ติดมือมาสักใบสองใบก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ
3: น้อยหน่อยนางพริมพอฉันยอมแกหน่อยแกก็แหมช่างเอาใหญ่เลยนะเดี๋ยวไล่ลงจากรถปล่อยเดินกลับบ้านขาลากเลยดีไหม
4: ไม่ดีแน่นอนค่ะ
3: เอาแบงค์ร้อยอีก3ใบรวมเป็นเท่าไหร่ฮะ
4: 520ค่ะ
3: ฉันให้แกแค่นี้เอ
4: าไหมน้อยจังเลยอ่ะ
3: แกจะเอาไม่เล่าถ้าไม่เอานะเอาคืนมาแล้วถ้าแกอยากพูดอะไรก็เชิญพูดให้พอฉันไม่กลัวป้าแกหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
4: คือว่า
3: เอาคืนมาสิฉันเปลี่ยนใจแล้วไม่ให้ข้าปิดปากแล
4: ้
3: ว
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ทำไมฮะ
4: ให้แล้วให้เลยค่ะเอาคืนไม่ได้หรอก
3: แกนี่จริงๆเลย ช่วยฉันรับทีสิ
4: จะให้พิมรับจริงๆเหรอคะ
3: อืมคือมีฉันโทรมาแกก็บอกไปแล้วกันว่าเราไปตลาดหรือไปไหนก็ได
4: ้ค่ะค่ะค่ะฮัลโหล

0: ว่าลุงเป็นโรคความจำเสื่อมนะฮะ
1: เดี๋ยวๆค่ะป้าค่ะใจเย็นๆนะคะถามทีละประโยคนะคะพิมฟังไม่ทันนะคะ
0: แล้วแกไปไหนล่ะนั่นน่ะ
1: พิมไปตลาดกับลุงค่ะ
0: ลุงแกไปด้วยเหรอ
1: ค่ะถ้าป้าไม่เชื่อนะจะคุยกับคุณลุงก็ได้นะแต่ต้องรีบคุยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยลุงกำลังขับรถอยู่ค่ะไม่สะดวกที่จะคุยค่ะ
0: ไหนงั้นขอเสียงลุงแกหน่อยสิ
1: ค่ะป้าลุงคะส่งเสียงหน่อยป้าแกไม่เชื่อว่าลุงอ่ะไปตลาดกับพริมค่ะ
2: โอ้ได้ๆๆฮัลโหลดาริงจ๋า
0: ตายจริงคุณจ๋าน่าเกลียดมากเลย
1: ป้าได้ยินที่ลุงพูดอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจะให้ลุงพูดอีกครั้งดีไหม
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉันน่ะได้ยินแล้วรับไม่ได้
1: ป้ามีอะไรอีกหรือเปล่าคะ
0: ก็ไม่มีแล้วละยะ
1: งั้นแค่นี้นะคะกำลังจะมาถึงตลาดสดแล้วค่ะ
0: เออแล้วก็อย่าพาลุงเราเดินจนเพลินล่ะเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปแล้วมันจะยุ่งเข้าใจไหม
1: รู้แล้วค่ะ
0: แค่นี้แหละ
1: หวัดดีค่ะป้า
0: หวัดดี
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลุง
2: เยี่ยมไปเลยนะพริมนี่มันต้องอย่างนี้สิแกถึงจะอยู่รับใช้ฉันได้นานแสนนาน
1: แต่พริมมารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะลุง
2: ไม่สบายใจอะไรอีกเหรอ
1: พริมกำลังโกหกคนอยู่ค่ะ
2: บ้าเรื่องแค่นี้เองอ่ะแกจะเอามาคิดให้ทบสมองทำไมเหรอ
1: แต่ว่าพริม
2: แกไม่ต้องคิดมากเชื่อฉันแล้วทุกอย่างจะดีเอง
1: ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่คะ
2: ถูกต้องไหลตามน้ำไปก่อนแล้วแกจะได้ดีเองแหละน้องพริมเอ้ย

0: รู้ว่าลูกชายของคุณป้าอรสาแกจะยอมให้แม่เขาอ่ะไปกับคุณลุงหรือเปล่าคะ
1: อ้าวทำไมจะไม่ให้ไปล่ะฮะ
0: เอ้าเดี๋ยวลูกชายเขาจะหาว่าคุณลุงอ่ะกำลังเป่าหูคุณป้าแกยังไงล่ะคะ
1: ผู้เยาว์นาอย่าคิดมากเลยนั่นไงนั่นไงคุณอรสาน่ะเดินออกมาแล้ว
0: อุ๊ยลูกชายของคุณป้าก็เดินออกมาด้วยค่ะลุงงานเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะคะ
1: น้องพริม
2: ส่งแม่แค่นี้แหละเดี๋ยวแม่เดินไปขึ้นรถคุณอนบเอง
3: ทำไมฮะแม่ไปให้ผมไปหาลุงอนบยังไง
2: ไม่ใช่ไม่ยากแต่แม่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ลูกจะต้องเดินออกไปหาคุณอนบนี่นะ
3: เอานะผมอยากจะคุยกับลุงแกหน่อยอะ
2: นี่ตาป๊อดเรานะมีเรื่องอะไรจะคุยกับลุงเขาฮึ
3: ไม่มีอะไรมากหรอฮะแม่แม่อย่ากังวลใจไปเลยรับรองผมไม่หักหน้าแม่แน่นอน
2: แต่ว่าแม่ว่า
3: เดินไปท่านแม่ผมจะเดินไปส่งที่รถเอง
2: ตามใจก็แล้วกัน
1: สวัสดีครับคุณอรสา
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณป้าอรสา
2: สวัสดีจ้ะแม่พริมตามมาด้วยเหรอเนี่ย
0: ค่ะไม่ว่าลุงไปไหนอ่ะพริมก็จะต้องตามไปทุกที่แหละค่ะไปคนเดียวอ่ะไม่ค่อยไว้ใจหรอกค่ะ
2: เหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับลุง
1: อ๋อสวัสดีป้าป๊อดออกมาส่งแม่เหรอ
3: ครับ
1: อ๋อดีผมเปิดประตูรถให้นะครับเชิญครับคุณอรสา
2: ขอบคุณค่ะ
3: ลุงฮะ
1: ว่าไง
3: วันนี้ลุงจะพาแม่ผมไปถึงไหน
1: อ๋อไม่ได้ไปถึงไหนหรอกครับชวนไปเที่ยวที่สวนชนะพ่อป๊อดจะไปด้วยไหมล่ะสวนของฉันน่ะร่มรื่นมากเลยนะ
3: ไม่ขอบคุณฮะผมขอความช่วยเหลือจากลุงเรื่องหนึ่งได้ไหม
1: อะไรเหรอ
3: คือแม่ผมน่ะเปลี่ยนใจไม่ยอมไปออสเตรเลียกับผมผมอยากให้ลุงน่ะช่วยแก้กล่อมแม่ผมหน่อยให้ไปออสเตรเลียกับผมสักทีนึง
1: แม่เรื่องนี้ค่อนข้างพูดยากซะด้วยสิมันขึ้นอยู่ที่ใจของคนเราอะนะถ้าแม่ของป้าป๊อดไม่อยากไปต่อฉันเกลี้ยกล่อมยังไงมันก็ไม่เป็นผลหรอก
3: แต่ผมมั่นใจนะว่าถ้าลุงพูดกับแม่อาจจะเชื่อลุงก็ได
1: ้ไม่หรอกอย่าขอร้องฉันเลยป้าป๊อดมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
3: นี่ลุงพูดมันไม่อยากให้แม่ผมไปกับผมอย่างนั้น
1: โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อป๊อด
3: แล้วไงฮะ
1: ก็อย่างที่บอกพ่อป๊อดไงเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะ
3: แต่ว่าคือพอแม่ผมไปเที่ยวกับลุงมาวันเดียวแม่ผมก็เปลี่ยนใจไม่ยอม

0: ออสเตรเลียแล้วมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าลุงน่ะมีอำนาจในการตัดสินใจของแม่ผมไม่น้อยเลยทีเดียวนะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่หรอกพ่อป๊อดอย่าเข้าใจฉันผิดเลยฉันไปไหนกับแม่ของพ่อป๊อดด้วยเจตนาดีนะเราเป็นเพื่อนกันไม่เคยคิดไปอย่างอื่นเลยนะ
2: นี่ยืนคุยอะไรกันคะคุณอนบตาป๊อดเราจะไปกันหรือยังคะ
1: อ๋อไปเดี๋ยวนี้แหละฉันต้องไปแล้วนะพ่อป๊อด
0: ฮะ
1: เปลี่ยนใจไปด้วยกันไหมเหรอสวนฉันน่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่หรอกนะ
0: อ๋อไม่เชิญลุงตามสบายเถอะ
1: งั้นฉันไปนะ
0: ครับผม

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
6: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
10: บริการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันอังคารที่8กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้การที่เหตุยิงกันในวัดที่พระนครศรีอยุธยานะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2คนส่วนคนร้ายล่าสุดมอบตัวแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.อุทัยรับแจ้งเหตุยิงกันภายในวัดไซงามตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลังรับแจ้งก็รีบประสานหน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุทันทีค่ะพอไปถึงก็พบรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนซ์ทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่มีรอยกระสุนปืนที่ฝากระโปรงรถ2นัดและประตูด้านคนขับ1นัดที่บริเวณที่นั่งคนขับในรถพบผู้เสียชีวิตชื่อนายอเนกพรหมวัฒน์อายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ขมับนอกจากนี้ยังมีนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและลำตัวบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะนอนอยู่ที่บริเวณข้างประตูรถด้านซ้ายเจ้าหน้าที่เลยรีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอุทัยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด357จำนวน6ปลอกตกอยู่เกลื่อนเลยค่ะเจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานด้านผู้เห็นเหตุการณ์ที่เป็นคนขับรถบัสรับส่งพนักงานที่ผู้บาดเจ็บนั่งมาเล่านะคะว่ารับพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยและนางสาวสุภวินีเนี่ยเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายที่มาลงบริเวณวัดไซน้อยพอลงรถก็เดินไปที่กระบะที่จอดอยู่บริเวณศาลาซึ่งนายอเนกมาจอดรอรับอยู่แต่ตอนที่กำลังจะขึ้นรถมีกระบะอีกคันขับเข้ามาจอดขวางหน้าแล้วก็มีชายคนนึงลงจากรถใช้ปืนยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดจนล้มลงข้างประตูรถด้านซ้ายจากนั้นคนร้ายก็หันไปยิงคนขับจนเสียชีวิตและก่อนหลบหนีคนร้ายยังได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งทราบภายหลังว่าได้มีการส่งภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปให้ญาติของฝ่ายหญิงค่ะด้านพันตำรวจเอกมนัสอัดโดดดอนผู้กำกับสภ.อุทัยบอกนะคะว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วชื่อว่านายณัฐวุฒิหรือว่านายเอ็กซ์เป็นอดีตแฟนของฝ่ายหญิงซึ่งคาดว่ามีการขับรถสะกดรอยตามมาตั้งแต่โรงงานพอมาถึงวัดก็ลงมือก่อเหตุเลยแต่ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าเขาได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.สาวไห้จังหวัดสระบุรีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินคดีที่สภ.อุทัยส่วนด้านคุณสุภวินีฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บสาหัสก็เพิ่งจะมีข่าวว่าเธอเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลนะคะกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิต2คนค่ะส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะคะมีเภสัชกรร้านขายยาออกมาเตือนภัยค่ะบอกว่ามีชายชาวต่างชาติทำทีเข้ามาซื้อยาแล้วได้มีการฉีดน้ำหอมบางอย่างใส่ทำให้เกิดอาการผิดปกติจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าเคราะห์ดีที่เขาไปโรงพยาบาลทันนี่เป็นภาพวงจรปิดภายในร้านขายยาแห่งหนึ่งบนถนนพระบารมีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะคนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นเจ้าของร้านส่วนอีกคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติลักษณะก็เหมือนจะนั่งคุยกันอยู่ค่ะแต่มันจะมีช่วงที่ชายชาวต่างชาติเนี่ยหยิบเอาขวดน้ำหอมขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะฉีดใส่ตัวเภสัชกรนะคะมีการถามด้วยว่าชอบกลิ่นนี้ไหมหอมไหมแล้วสักพักค่ะก็เริ่มมีอาการเภสัชกรเนี่ยให้เขาออกไปจากร้านปิดไฟล็อกประตูแล้วก็ลงไปนั่งที่เก้าอี้ลักษณะเหมือนกับหมดแรงก่อนที่เขาจะโทรเรียกรถฉุกเฉินให้มารับตัวไปโรงพยาบาลนะคะซึ่งต่อมาเจ้าของร้านชื่อว่าคุณต้องก็ได้ออกมาเตือนภัยให้ร้านขายยาเนี่ยระมัดระวังเพราะอาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้พร้อมกับเล่าว่าในวันเกิดเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติทำทีเข้ามาซื้อยาอ้างว่าถูกคนขับแท็กซี่ทำร้ายและขอคำแนะนำไปสภ.ป่าตองก็เลยให้คำแนะนำและจัดยาให้เป็นเงิน510 บาทหลังจ่ายเงินแล้วปรากฏเขาไม่ยอมกลับยังคงนั่งร้องเพลงแล้วก็หยิบขวดเหมือนน้ำหอมมาฉีดใส่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีอาการผิดปกติค่ะหัวใจเต้นเร็วทรงตัวไม่ได้ลิ้นแข็งลักษณะเหมือนจะวูบก็เลยรีบเชิญให้เขาออกไปจากร้านแล้วปิดไฟล็อกประตูโทรขอความช่วยเหลือรวมไปถึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ป่าตองด้วยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากแจ้งความแล้วพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าได้ติดตามตัวชายในภาพแล้วเป็นชายชาวคูเวตค่ะแล้วก็ได้ของกลางเป็นขวดน้ำหอม2ขวดตอนนี้อยู่ระหว่างส่งตรวจพิสูจน์ว่ามีสารประเภทใดเป็นส่วนประกอบและอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังซึ่งขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นพบว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาหลายครั้งตอนนี้ก็เลยได้ประสานไปยังสถานทูตคูเวตเพื่อให้รับทราบเหตุการณ์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายนี้แล้วนะคะแต่ในเบื้องต้นเพื่อนของผู้ก่อเหตุได้มาไกล่เกลี่ยกับคุณต้องอ้างว่าเขามีอาการป่วยทางจิตและเตรียมเดินทางกลับประเทศคูเวตโดยมีการนำตั๋วเครื่องบินมาแสดงคุณต้องก็เลยตัดสินใจไม่เอาความเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายค่ะแต่ก็ขอให้ตำรวจประสานไปยังสถานทูตคูเวตเพื่อแจ้งพฤติกรรมของชายชาวคูเวตรายนี้เพราะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นซึ่งคุณต้องเองก็บอกว่าถ้าหากคืนเกิดเหตุไม่สามารถตั้งสติและป้องกันตัวเองได้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตมาได้อย่างไรก็เอามาเตือนภัยกันนะคะ ่อกันที่กรณีที่จะมีการตั้งสุสานในพื้นที่เอกชนที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการฉะเชิงเทราก็ได้มีการสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือว่าเก็บไว้ภายใน7วันค่ะเมื่อวานนี้คุณฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถาน Jewish Cemetery Thailand ในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดและให้รายงานผลให้ทราบทุกระยะนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้คุณกิติพงษ์สีเหลืองก็ได้ออกคำสั่ง3ฉบับพร้อมกับป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารไปติดที่หน้าประตูสุสานถ้าหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาตามมาตรา67แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับพื้นที่แห่งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะที่สงสัยว่าจะมีการจัดตั้งเป็นสุสานของชาวต่างชาติเลยมีความกังวลว่าจะกระทบต่อชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะจึงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ามีหลุมฝังศพอยู่จริงนะคะจำนวน4หลุมหลุมที่1เนี่ยอยู่ริมกำแพงท้ายแปลงที่ดินอีก2หลุมมีการฝังศพแล้วเสร็จโบกปูนปิดแล้วก็ติดป้ายประจำหลุมเรียบร้อยระบุการเสียชีวิตในปีค.ศ.2025และ2026ส่วนอีกหลุมยังไม่มีการโบกปูนปิดนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าใบอนุญาตสุสาน Jewish Cemetery Thailand เนี่ยหมดอายุตั้งแต่31ธันวาคมปี66และเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตให้เนื่องจากสถานที่ตั้งดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสุสานและชาปนสถานและขณะนี้ผู้ดำเนินการได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยใช้สิทธิ์ทางศาลปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองค่ะและเดี๋ยวในวันนี้เวลาประมาณ10โมงเช้าในอำเภอบางคล้าจะมีการประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และติดตามการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของ Data Center นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เซ็นคำสั่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ3คนในนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ในขณะที่ทางกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจวัดก๊าซพิษแล้วก็ค่าสารระเหย Data Center ย่านพระราม9ค่ะช่วงเย็นวานนี้คุณสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีน้ำมันดีเซลรั่วไหลบริเวณ Data Center ย่านพระราม9หลังจากใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าการลุกติดไฟและแก๊สไข่เน่าล่าสุดก็พบนะคะว่าขณะนี้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในจุดที่ประชาชนกังวลเป็น0แล้วจากที่เคยตรวจภายในโรงงานพบ6 ppm และบริเวณจุดเกิดเหตุ3 ppm ขณะที่ค่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยก็ลดลงเหลือ1และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่0นะคะจึงไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนโดยนำจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันเข้ามาช่วยดำเนินการซึ่งเป็นสารที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คาดว่าถ้าหากทำความสะอาดครบทุกจุดสถานการณ์จะยุติลงและประชาชนจะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอีกค่ะส่วนสาเหตุของน้ำมันรั่วไหลเบื้องต้นบริษัทให้ข้อมูลว่าน้ำมันเนี่ยรั่วบริเวณหัวปะเกนระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งก็มีการฉีดน้ำล้างหลายรอบทำให้น้ำมันบางส่วนไหลออกไปและตอนนี้ยังไม่สามารถระบุปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลได้อย่างชัดเจนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนการดำเนินคดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่า Data Center ยังไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายนะคะจึงต้องพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นหลักขณะนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบก่อนส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้โดยอาจเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา96และ97ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษจะมากำกับดูแลแล้วก็วัดค่าจนกว่าจะได้ค่ามาตรฐานที่ปลอดภัยกับประชาชนค่ะส่วนที่ประชาชนกังวลว่าได้รับกลิ่นสารระเหยมานานประมาณ2เดือนจะมีผลต่อสุขภาพหรือไม่เรื่องนี้คุณสุรินทร์บอกนะคะว่าค่าที่ตรวจวัดได้ล่าสุดยังไม่สูงถึงระดับที่ถือว่าเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจะนำผลตรวจล่าสุดไปหารือกับกรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญก่อนเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไม่ใช่หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยตรงขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center 3คนประกอบด้วยคุณโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุพจน์ ศเตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณธีระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีผลตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีและดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระนะคะมีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการ Data Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายส่วนทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลกรณีที่คุณสุพนัทมีนชัยนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนมีหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองให้มีความชัดเจนทางกระทรวงมหาดไทยเลยได้มีหนังสือตอบกลับไปยังคุณสุพนัทแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2568นะคะและตั้งแต่รับเรื่องทางกรมโยธาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ประธานคณะกรรมการมาตรฐาน Data Center สำหรับประเทศไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบถึงข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมในการกำหนดกฎระเบียบมาตรการทางผังเมืองและอาคารเนื่องจากกิจการ Data Center มีหลายขนาดและประเภทนะคะแต่ละขนาดแต่ละประเภทมีความต้องการใช้พื้นที่และระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลกระทบต่อสาธารณะที่ต่างกันออกไปค่ะสำหรับอาคาร Data Center ที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาจะประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างด้วยนะคะถ้าหากพบว่าอาคารที่ประกอบกิจการอยู่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตหรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีโดยจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้จะได้นำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารไปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการอนุญาตการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการภาครัฐสำหรับกิจการ Data Center ต่อไปค่ะมีชาวบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาไปพบรอยเท้าสัตว์นะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งขนาดใหญ่ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏว่าได้รับการยืนยันเป็นรอยเท้าเสือจริงๆค่ะแต่ว่ายังไม่พบตัวชาวบ้านที่ทุ่งก้างย่างในตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเขาไปเจอรอยเท้าของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่คล้ายกับรอยเท้าของเสือโคร่งแถวๆป่าใกล้เคียงกับชุมชนนะคะก็เลยถ่ายรูปและแจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณและฝ่ายปกครองมาตรวจสอบซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่ารอยเท้าที่ปรากฏเนี่ยเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งแน่นอนค่ะแต่มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันก็เลยเชื่อว่าน่าจะมี2ตัวหรืออาจจะเป็นแม่เสือกับลูกเสือแต่ขณะนี้ยังพบแค่รอยเท้านะคะยังไม่พบตัวเสือแต่อย่างใดด้านของคุณอาทรทองแท่งใหญ่พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณบอกว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าไว้ตามเส้นทางที่คาดว่าเสือทั้ง2ตัวจะเดินผ่านรวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เสือทั้ง2ตัวเข้าไปในพื้นที่ใกล้ชุมชนแต่เท่าที่สังเกตจากรอยเท้าของเสือทั้ง2ตัวตอนนี้มีลักษณะของการเดินมุ่งหน้าเข้าป่ายังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ชุมชนนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยก็ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าป่าเพียงลำพังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและถ้าหากชาวบ้านพบเห็นเสือโคร่ง2ตัวนี้ก็ให้รีบแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำ เสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน TT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาททางปภ.ก็ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันจากจังหวัดน่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันที่8กันยายนซึ่งก็คือวันนี้นะคะรวม 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบได้ที่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนอันนี้เงินจะเข้าบัญชีระหว่างตี2ถึง6โมงเช้านะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ผูกบัญชีก็ให้รีบไปติดต่อธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการรับเงินเยียวยาค่ะขณะที่เมื่อวานนี้คุณไวยทิศโอชวิทรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโตนเลสาดครอบคลุมพื้นที่จันทบุรีสระแก้วแล้วก็ตราตอนบนรวมกว่า 2,590,000 ไร่เพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำใหม่2แห่งนะคะได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายและคลองโป่งน้ำร้อนตอนบนควบคู่ไปกับการเร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่3ซึ่งล่าสุดทางกรมชลประทานก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาวกว่า41กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้วกว่า80%และเริ่มทดลองส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 52,400 ไร่ค่ะสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธเดิมทีสทนชได้รับการร้องขอจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้ขุดลอกตะกอนดินและติดตั้งเทคโนโลยีฝายพับได้เพื่อเพิ่มความจุซึ่งทางคุณไทยพิชิตดวงตารองประธานคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธบอกนะคะว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทก็คือการเปิดพื้นที่ให้องค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้ามามีบทบาทตัดสินใจร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมลดข้อพิพาทและเปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรมาเป็นผู้แทนในคณะกรรมการลุ่มเพื่อสะท้อนความต้องการสู่ระดับนโยบายสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่มีเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำปลูกลำไยพันธุ์อีดอเพื่อส่งออกมากที่สุดของประเทศค่ะมาดูข่าวกีฬากันบ้างนะคะทัพเทควันโดไทยไปไหว้ขอพรก่อนไปชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของหนึ่งในกีฬาความหวังไทยในเอเชียนเกมส์คราวนี้ก็คือเทควันโดนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายแล้วติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆครับ
1: เริ่มที่นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เดินทางไปเข้าพบดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.เพื่อขอโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยมีคุณธนดิษฐ์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาเข้าพบซึ่งทอส.ได้ให้การสนับสนุนกีฬาเทควันโดไทยมากว่า20ปีและร่วมกันสร้างความสำเร็จมาโดยตลอดครับ
2: ทุกมหกรรมการแข่งขันนะครับก็จะมาขอพรนะครับมาขอโอวาทนะครับมาขอกำลังใจจากท่านกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็แฟนๆพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยากให้ส่งกำลังใจไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ
1: หลังจากนั้นนักเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์หลังจากนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยจะนำนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ไปเก็บตัวที่เขาใหญ่1สัปดาห์ครับก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น20กันยายนจากนั้นจะเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าโดยเทควันโดประเภทต่อสู้เอเชียนเกมส์จะแข่งขัน 1-3 ตุลาคมขณะที่ทัพภูมิเซ่ท่ารามจะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ 16-20 กันยายนนี้ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นต่อไปวงการมวยจัดงานใหญ่ครับที่โรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยสำหรับรางวัลบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่นสาขานักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายได้แก่ทศพรศรีพรหมมาหรือขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนักมวยไทยอาชีพดีเด่นหญิงได้แก่อิสรานุ่นเอียดหรือมงกุฎเพชรเขาหลักมวยไทยขณะที่นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายได้แก่อับดุลมาเล็กทิ้งนำรอบหรือธนูเพชรบอสังประไพและนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงได้แก่นิรวรรณตังจิวหรือเสน่ห์จันทร์ศักชำนิ
3: มวยเพื่อเป็นอาชีพรายได้การเสริมสร้างรายได้ต่อไปก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือกระทรวงใหม่ที่ชื่อว่ากระทรวงการกีฬาก็จะทำครับ
1: ทางด้านนาบิลโรเบิร์ตอานานนักมวยไทยที่จะคัดเลือกเป็นนักมวยสากลทีมชาติไทยไปโอลิมปิก2028นาบิลได้รางวัลนักมวยเชิงประยุกต์ดีเด่นชายด้วยครับส่วนนักมวยเชิงประยุกต์ดีเด่นหญิงได้แก่นิรดามีคุณหรือเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ THPSA Handgun Kings Cup ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาเข้าร่วม8ประเทศครับประกอบด้วยจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนฟิลิปปินส์และไทยโดยรายการแฮนการ์ดดิวิชั่นโอเพ่นประเภทชายเดี่ยวแชมป์เก่าวีรวิทย์จารุเกียรติพงษาเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่33ยังรักษามาตรฐานคว้าแชมป์และถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครองอีกสมัยครับขณะที่มินตราปราโมทแชมป์ปี2567กลับมาคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวโดยคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์บอกว่าสมาคมดำเนินงานตามมาตรการนำพาอาวุธปืนซึ่งเป็นอุปกรณ์การแข่งขันที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทยสำหรับในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ออสเตรเลียครั้งที่11ชิงแชมป์ทวีปเอเชียออสเตรเลียและในเดือนมกราคมปีหน้าจะเป็นครั้งแรกที่สมาคมเข้าร่วมจัดการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ในกีฬาสูงอายุนานาชาติครั้งที่7Thailand Master Games ด้วยครับ
0: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับในวันนี้กับเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อิงควิธานวันพรุ่งนี้ตามกันต่อลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
10: ถูกยกเลิกหรือล่าช้าส่วนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่ามีเที่ยวบินได้รับผลกระทบถึง 2,961 เที่ยวขณะที่ผู้โดยสารได้รับผลกระทบมีประมาณ 341,000 คนนะคะส่วนจังหวัดบันเตนทางการได้กำหนดให้โรงเรียนใช้ระบบการเรียนทางไกลเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากเท่าภูเขาไฟเวลานี้เจ้าหน้าที่และประชาชนก็ได้เร่งทำความสะอาดเท่าที่ปกคลุมห้องเรียนถนนและพื้นที่พักอาศัยพร้อมกับมีการขอให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากเท่าภูเขาไฟอยู่ขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียยังคงระดับเตือนภัยภูเขาไฟอันักกากระตัวที่เลเวล3นะคะโดยประชาชนนักท่องเที่ยวและนักปีนเขายังคงถูกห้ามเข้าใกล้พื้นที่ในรัศมี3กิโลเมตรจากศูนย์กลางกิจกรรมของภูเขาไฟค่ะต่อกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูซยังคงคุกรุ่นค่ะอิหร่านได้ขีดเส้นเดินเรือใหม่พร้อมกับเตือนเกาหลีใต้ด้วยอยากเข้าร่วมปฏิบัติการฝั่งอิหร่านนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านโมเซนเรซาอีระบุว่าเตหะรานจะประกาศเขตจำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียภายในอีกไม่กี่วันพร้อมเตรียมรับรองแผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซด้วยขณะที่ประธานรัฐสภาอิหร่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟเตือนว่าถ้าสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านอีกโครงสร้างพื้นฐานและผลประโยชน์ของบริษัทน้ำมันและก๊าซสหรัฐในภูมิภาคอาจตกเป็นเป้าตอบโต้ส่วนโอมานซึ่งมีชายฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซอิหร่านบอกนะคะว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในหลักการเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่และเตรียมรับรองแผนที่เส้นทางดังกล่าวแล้วแต่รายละเอียดทางเทคนิครวมถึงการจัดการเส้นทางในระยะยาวยังคงต้องหารือต่อไปนอกจากนี้กองทัพเรือของกองกำลัง IRGC ระบุว่าคาซาบนคาบสมุทรมูซันดัมของโอมานเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่อิหร่านเรียกว่าเป็นเส้นทางปลอดภัยก่อนเข้าสู่พื้นที่เตหะรานซึ่งท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำท่ามกลางการเผชิญหน้าทางทะเลที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเดินเรือในภูมิภาคและล่าสุดความตึงเครียดก็ได้ลามไปถึงเกาหลีใต้แล้วนะคะหลังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบาเกอีเผยแพร่ข้อความเป็นภาษาเกาหลีระบุว่าการส่งกำลังทหารหรือเข้าร่วมปฏิบัติการในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มูซจะถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนเป็นผู้รุกรานโดยตรงและจะมีผลกระทบร้ายแรงนอกจากนี้อิหร่านยังย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีใต้ที่มีมายาวนาน64ปีด้วยค่ะโดยเตือนว่าการตัดสินใจที่อันตรายย่อมมีผลตามมาขณะที่ด้านรัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเรื่องการส่งกำลังหรือทรัพยากร รทางทหารไปยังช่องแคบหอมูสและกำลังพิจารณาหลายทางเลือกทั้งทางทหารและไม่ใช่ทางทหารเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือโดยจะยังคงเปิดช่องทางการทูตกับเตหะรานค่ะแต่ทางเลือกที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะมีทั้งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและระบบไร้คนขับสำหรับตรวจจับและเก็บกู้ทุ่นระเบิดแน่นอนว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มูสก็เริ่มส่งผลต่อการเดินเรืออย่างชัดเจนนะคะในช่วง10วันที่ผ่านมามีเรือสินค้าแล่นผ่านช่องแคบเฉลี่ยเพียง10ลำต่อวันต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เร่งลดการพึ่งพาช่องแคบนี้โดยพัฒนาเส้นทางส่งออกทางฝั่งอ่าวโอมานแทนรวมถึงท่าเรือระบบท่อส่งและเครือข่ายขนส่งเพื่อรักษาการส่งออกพลังงานถ้าหากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสเผชิญกับข้อจำกัดมากขึ้นสลับไปดูการเมืองเยอรมนีกันบ้างนะคะที่สุดฝ่ายขวาจัด AFD ค่ะสามารถคว้าชัยชนะเลือกตั้งระดับรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคชาตินิยมฝ่ายขวาจัดสร้างประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งแซกโซนีอันอาลทางตะวันออกของเยอรมนีด้วยการคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายด้วยคะแนน 43.8% ได้39จากทั้งหมด83ที่นั่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากการเลือกตั้งในปี2021ที่ได้ 20.8% สำหรับชัยชนะครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากพรรค AFD จบอันดับ2ในพื้นที่แห่งนี้มา2สมัยติดต่อกันนะคะทั้งปี2016และ2021ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นอันดับ1ครั้งแรกในปี2026หรือก็คือในการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองเบื้องหลังชัยชนะสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อรัฐบาลและพรรคกระแสการเมืองกระแสหลักค่ะท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในขณะที่ AFD ชูนโยบายควบคุมการอพยพอย่างเข้มงวดเร่งส่งกลับผู้ที่ไม่มีสิทธิพำนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงภายในประเทศด้านนโยบายต่างประเทศ AFD ต้องการยุติการสนับสนุนยูเครนฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียและคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรกรุงมอสโกโดยประเด็นสันติภาพในยุโรปก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่นะคะผลการเลือกตั้งครั้งนี้ยังเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของพรรค CDU ของนายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์สซึ่งได้คะแนนเพียง 17.2% ลดลงจาก 37.1% ในการเลือกตั้งครั้งก่อนแต่อย่างไรก็ตามแม้ AFD จะชนะถล่มทลายแต่39ที่นั่งยังขาดอีก3ที่นั่งจากเสียงข้างมาก42ที่นั่งจึงยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้นะคะแต่ล่าสุด AFD ก็เห็นว่าเริ่มเดินหน้าหารือเพื่อหาทางจัดตั้งรัฐบาลแล้วขณะที่ CDU และพรรคการเมืองกระแสหลักก็ยังยันไม่ร่วมมือกับ AFD ภายใต้แนวทาง Firewall หรือการปิดกั้นไม่ให้ฝ่ายขวาจัดเข้าสู่อำนาจบริหารก็ถือเป็นการเขย่าการเมืองเยอรมนีครั้งใหญ่เลยนะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106เมกะเฮิรตซ์นี่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะเราจะมาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟเนี่ยครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยังจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันนะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมันมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนเขาบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเยินแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนนึงก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพรุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็เจริญเติบโตได้อีกด้วยเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับในอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกิดคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าอ่ะเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับจะเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยเพราะมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเบาเว็บดูมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่า ระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราทีแตกๆแล้วเนื้อก็เป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลีชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1ใน4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนะครับนะแล้วก็เอาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
10: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: ผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
1: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับณัฐวุฒิวงเนียมบุกยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้เร่งออกหมายจับสมชัยพร้อมพวกร่วมกันฉ้อโกงสมคบกันฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีโพสต์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกกต.ดำเนินคดียันตนเองเป็นผู้เสียหายเพราะโอนไป 2,000 บาทส่วนเหตุการณ์หน้าสน.ทองหล่อยืนยันไม่เคยใช้ความรุนแรงแค่จักรจี้เพราะถูกแฮนด์รถจักรยานชนที่เอวลั่นมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นภาพ AI มีการตั้งกล้องไว้ตั้งแต่ต้นตัดต่อให้ดูรุนแรงย้อนถามสื่อหาความเป็นกลางเตรียมแจ้งความนายสมชัยข้อหาแจ้งความเท็จส่วนทางด้านนายสมชัยเผยไม่ขอตอบโต้ผ่านสื่อเพราะไม่มีประโยชน์เชื่อว่าทุกคนได้เห็นจากคลิปแล้วยืนยันตนเองมีข้อมูลและหลักฐานเด็ดเตรียมแฉอีกฝ่ายหลายเรื่องโพสต์ตั้งคำถามถึงเวลาถอนประกันตัวณัฐวุฒิได้แล้วหรือยังชี้ยังมีพฤติกรรมข่มขู่เป็นอันตรายต่อสังคม
2: ทนายตั้มหนวดเฟิร์มใส่แว่นดำสวมชูชีพขับเจ็ตสกีบุก DSI ยื่นหลักฐานและคลิปลับตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เผยได้รับข้อมูลจำนวนมากหากเป็นเรื่องจริงคงไม่ต่างจากองค์กรอาชญากรรมทั้งกรณีใช้เงินบริจาคไม่โปร่งใสเปิดบริษัทโนมินีรับเงินรับงานกินส่วนต่างซื้อเสื้อเกราะแพงกว่าราคาตลาดให้พนักงานหาบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินผิดกฎหมายอาจเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นคดีนายชนพัฒน์ส.ส.พรรคกล้าธรรมโดยคดีฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์หรือไม่แย้มคลิปลับเป็นรายละเอียดการทำงานของกันจอมพลังออกจากบ้านมีรถ3คันคันแรกกันจอมพลังคันที่2ทีมกาดคันที่3ทีมรับเงินขณะนี้เริ่มมีการข่มขู่พยานแล้วเพราะคอนเนคชั่นเยอะด้านส.ส.ชนพัฒน์โพสต์แจ้งไม่เคยรู้จักกันจอมพลังเป็นการส่วนตัวไม่เคยขอความช่วยเหลือมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับคดี
1: โกลาหลกลาง BTS นักศึกษาช่างกล2สถาบันเปิดศึกตีกันบนชานชาลารถไฟ BTS สถานีสยามทำนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันถูกแทงบาดเจ็บ2รายผู้โดยสารผวาหวั่นโดนลูกหลงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบอาวุธมากกว่านี้เพราะเคยเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้งด้านผู้กำกับการสน.ปทุมวันระบุชนวนเหตุเกิดจาก2ฝ่ายทะเลาะกันบนสกายวอล์กเมื่อสัปดาห์ก่อนคาดนัดหมายผ่านโซเชียลมาทำร้ายคู่กรณีเผยตำรวจวางมาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาทในจุดเสี่ยงต่างๆแล้วแต่กลุ่มนักศึกษาไม่เชื่อฟังและเล็ดลอดสายตาจนเกิดเหตุอีกทั้ง2สถาบันยังตกลงกันไม่ได้เรื่องจัดเวลาเลิกเรียนไม่ให้ตรงกันเตรียมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาหาทางออกใน

0: ล่าสุดมูลนิธิปวีนาพาแม่ทั้งสองฝ่ายแจ้งความดำเนินคดีกับผอ.และเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูพร้อมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผอ.สถานฟื้นฟูยืนยันจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ
1: จรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนโพสต์คลิปเจอน้ำมันในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและสิ่งแวดล้อมมาเปิดฝาท่อตรวจสอบพบมีน้ำมันปนเปื้อน4บ่อใน9บ่อทดลองแล้วติดไฟได้เสี่ยงอันตรายเบื้องต้นทราบว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ใช่น้ำมันเครื่องขณะที่ท่อระบายน้ำจะไหลเข้าพื้นที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาและชุมชนล้อเหล็กจีผู้ว่ากทม.เร่งตรวจสอบด้านผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ด่วนพร้อมกรมควบคุมมลพิษเผยตรวจสอบแล้วพบว่ามีค่าน้ำมันสูงแต่ยังไม่รู้ที่มาย้ำประชาชนอย่าจุดไฟจุดบุหรี่บริเวณนี้สั่งเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุและแก้ไขยืนยันไม่เกี่ยวข้อง Data Center เพราะละแวกนี้ไม่มีขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำและเจ้าหน้าที่บริษัทเชลประเทศไทยจำกัดลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาหลังมีประชาชนแจ้งว่าได้กลิ่นน้ำมันที่ท่อระบายน้ำหน้าชุมชนริมถนนพระราม3ช่วงริมทางรถไฟสถานีแม่น้ำและริมทางรถไฟในพื้นที่เขตคลองเตย
0: ความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันดีเซลในท่อระบายน้ำใกล้อาคาร Data Center ย่านพระราม9อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเผยบริษัทอยู่ระหว่างเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนโดยใช้จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายน้ำมันได้ไม่มีสารที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะนี้ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีค่าเป็น0ส่วนค่าก๊าซไข่เน่าลดลงเหลือ1และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่0ไม่เสี่ยงต่อการติดไฟแล้วคาดหากทำความสะอาดครบทุกจุดสถานการณ์จะยุติส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริษัทผู้ประกอบการรับผิดชอบส่วนกรณีประชาชนได้กลิ่นมานาน2เดือนเตรียมหารือกับกรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญว่าจะกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ส่วนสาเหตุน้ำมันรั่วไหลทางบริษัทผู้ประกอบการแจ้งว่าระหว่างผู้รับเหมาเข้าทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดน้ำมันรั่วที่หัวปะเกนแล้วใช้น้ำฉีดล้างทำให้น้ำมันบางส่วนไหลออกไปยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
1: ดูการเมืองนะครับความเคลื่อนไหวการเมืองที่น่าจับตานะครับเมื่อวานนี้นายสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ประกาศนัดชุมนุมแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอนุทินครับทางนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมานายสนธิระบุว่าเมื่อ21ปีก่อนตนได้ประกาศว่าจะนำมวลชนต่อสู้กับระบอบทักษิณจนกระทั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยกระทำไม่ต่างจากระบอบทักษิณและมองว่าร้ายแรงมากกว่านายสนธิไล่เรียงว่าตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องรวมถึงกรณีที่ปล่อยให้ต่างชาติเข้าไปยึดพื้นที่ทั้งยิวจีนเขมรรัสเซียพร้อมกับยกตัวอย่างชาวอิสราเอลที่เป็นผู้นำทางศาสนาโพสต์รูปชูบัตรประชาชนไทยที่ได้รับคำถามที่ประชาชนสับสนคือเขาได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรและใครเป็นคนให้ในวันที่10กันยายนนี้จึงจะเดินทางไปยังสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อยื่นหนังสือต่อสถานทูตส่วนที่หลายคนด้อยค่าว่าเป็นม็อบน้ำหมากคุณสนธิบอกว่าไม่เป็นไรตนไม่ได้ต้องการแสงเพราะเป็นดาวฤกษ์ในตัวเอง
2: ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทำอะไรต่างไปกว่าระบอบทักษิณเลยมีน้ำซ้ำอย่างร้ายแรงกว่าจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ถ่ายรูปอยู่ในนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ถ่ายรูปสมัยทักษิณชินวัตรแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันหมดจะต่างกันก็ตรงที่ว่าพรรคภูมิใจไทยฉลาดหลายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วถ้าผมต้องตายเรื่องนี้ยิ่งดีถ้าการตายของผมเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศล้างบางหมดให้เกิดขึ้นผมยินดีที่จะตาย
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนักข่าวก็ถามนายกอนุทินนะคะว่าได้ฟังคุณสนธิแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยหรือไม่ค่ะนายกตอบสั้นๆนะคะบอกว่าไม่ได้ฟังครับส่วนที่จะมีการยกระดับการชุมนุมหลังวันที่14กันยายนนายกก็ตอบว่าอ๋อครับแค่นั้นเลยค่ะ
3: ไม่มีอะไรแล้ว
4: เมื่อเช้าได้ฟังคุณสนธิแถลงข่าวไหมคะ
3: ไม่ได้ฟังนะ
4: มีการประกาศคุณสนธิบอกว่าจะวันหลังวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้า

0: เรื่องมสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตทางอากาศร่วมกัน
1: ครับ
0: ท่านนายกไม่ตอบคำถามนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับอย่างเดียว
3: ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงคุณสนธิลิ้มทองกุลที่ประกาศจะลงถนนว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ซึ่งถ้าถามว่ามีความกังวลหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจึงเป็นหน้าที่ที่ตนต้องออกมาทำความเข้าใจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องทุนเทาไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินแต่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและรัฐบาลนี้ต่างหากที่ปราบปรามทุนเทาม
4: ีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถ้าเกิดว่ารัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสวคืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินประชาชนได้เห็นก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทา
5: คุณผู้ชมครับส่วนการประชุมสภาเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ในวาระที่2ถึง3เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่ปิดการประชุมไปเกือบตีหนึ่งฮะก็คึกคักในช่วงกลางดึกนะฮะหลังจากที่พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยงัดป้ายเลขออกมาสู้เพื่อจี้ใจดำใส่กันบรรยากาศการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างการอภิปรายงบประมาณในสัดส่วนของกระทรวงการคลังก็พบว่าพรรคประชาชนก็ทำป้ายนี้ครับเป็นป้ายสีน้ำเงินระบุเลข229เวียนไปตามที่นั่งส.ส.ของพรรคที่ขึ้นอภิปรายโดยไม่ได้มีการชี้แจงว่าหมายเลขดังกล่าวหมายถึงอะไรและก็ไม่มีใครที่ลุกขึ้นประท้วงนะครับทางนี้เป็นที่สังเกตว่าเลข229เนี่ยตรงกับจำนวนส.ส.สว.ของพรรคภูมิใจไทยที่ผูกกล่าวหาในคดีหัวสวครับหลังจากนั้นไม่นานครับพรรคภูมิใจไทยเอาบ้างครับคราวนี้ตั้งป้ายเป็นสีส้มตัวเลขนะฮะอย่างที่เห็นในนี้คือ143แต่จริงมีหลายหมายเลขนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเลข44ซึ่งเป็นตัวเลขในคดีที่44อดีตสสพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้มาตรา112ต่อมาเนี่ยนะครับนะฮะเป็นช่วงที่ภาพสสภูมิใจไทยรวมตัวกันหันมาหาผู้สื่อข่าวโดยมีสสสุประชัยใจสมุทรทำท่าชูนิ้วขึ้นมาด้วยเป็น44แบบนี้นะครับก่อนที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นเลข143เพื่อหลังสีส้มพร้อมกับภาพไอคอนขอบคุณแล้วก็ไอคอนหัวใจสีน้ำเงินตอกย้ำถึง143เสียงของพรรคประชาชนที่เคยโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมวงสงครามตัวเลขด้วยครับนี่ฮะขึ้นเป็นป้ายอันนี้เป็นขาวดำตัวเลขก็คือ 7-157 โดยเลข7เนี่ยหมายถึงกกต7คนส่วนเลข157ก็หมายถึงมาตรา157ในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะที่บรรยากาศการประชุมตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ไม่ค่อยดุเดือดครับอย่างที่หลายคนตั้งตารอเพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณารายมาตราซึ่งยังไปไม่ถึงกระทรวงที่มีปัญหาโดยฝ่ายรัฐบาลก็มีรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนำชี้แจงต่อที่ประชุมขณะที่นายกอนุทินก็เดินทางไปฟังการอภิปรายด้วยตัวเองครับมีภาพการแวะทักทายฝ่ายค้านยกมือไหว้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะเดินไปพูดคุยกับบรรดาส.ส.ภูมิใจไทยและเพื่อไทยก็ยืนเกาะกลุ่มกันอยู่พักใหญ่ครับก่อนที่จะออกไปที่ทำเนียบรัฐบาล
3: ค่ะส่วนบรรยากาศการอภิปรายร่างพรบงบประมาณก็เป็นไปอย่างราบเรียบนะคะไม่ได้มีบรรยากาศของการตอบโต้หรือว่าการประท้วงไปมาค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็มีเช่นคุณวีระธีรภัทรานนท์ที่เป็นสื่อมวลชนอาวุโสในฐานะกรรมธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีเสนอตัดงบการขึ้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการที่อยู่ในส่วนของงบกลางจำนวน 13,000 ล้านบาทคุณวีระบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2527แล้วก็ปี2540หน่วยราชการที่รับเงินเดือนไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนจึงขอเสนอให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสัก 1-2 ปีค่ะ
6: ทั้งหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดบ ริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วย
3: ขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายในส่วนของภาพรวมของงบประมาณนะคะว่าเมื่อดูรายละเอียดงบประมาณปีนี้พบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาวินัยการเงินการคลังที่กำหนดให้มีงบรายจ่ายในส่วนงบลงทุนไม่น้อยกว่า 20% โดยงบประมาณในส่วนที่รัฐบาลระบุว่าเป็นงบลงทุนก็มองว่าไม่น่าจะใช่เช่นงบฉุกเฉินในงบกลางและงบค่าบริการคลาวด์ภาครัฐนะคะ
5: ครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
9: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
13: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
3: เบียถูกโจมตีครั้งเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายที่โรงงานที่เมืองจีซานซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันขนาด 400,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็ยังไม่ชัดเจนในทันทีนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งล่าสุดทั้งนี้ตลาดน้ำมันก็อยู่ในภาวะตึงเครียดอยู่แล้วค่ะจ จากการปะทะกันที่ปะทุขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเมื่อวันเสาร์นะคะหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของกองทัพเรือ2ลำตามที่เซ็นคอมได้ระบุก่อนหน้านี้ค่ะ
5: ครับในขณะที่ทางสหรัฐตอนนี้ก็ปิดล้อมทางทะเลนะครับโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อที่จะผลักดันเรือพาณิชย์เกือบ100ลำให้เปลี่ยนเส้นทางในช่องแคบฮอร์มุซทางเซ็นคอมครับหรือกองบัญชาการสหรัฐก็เปิดเผยบอกว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านนั้นได้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของเรือพาณิชย์92ลำและกองกำลังสหรัฐได้ทำให้เรือ3ลำใช้งานไม่ได้และทางสหรัฐก็ยังขึ้นไปตรวจค้นเรืออีก2ลำเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเซ็นคอมบอกว่ายังส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหนครับก็คือ F-35A ของสหรัฐส่งไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในน่านน้ำภูมิภาคหลังจากที่การเจรจากับอิหร่านล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงใดๆในช่วงต้นปีสหรัฐก็เริ่มจะใช้มาตรการที่รุนแรงต่ออิหร่านโดยการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซในขณะเดียวกันครับทางด้านนายโมเซนเซซาอีเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านบอกว่าประเทศของเขาจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและจะขึ้นบัญชีดำเรือทุกลำที่พยายามแล่นผ่านพื้นที่ดังกล่าวการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อิดริบนะฮะของรัฐบาลอิหร่านซึ่งออกอากาศเมื่อคืนวันอาทิตย์เรซานั้นกล่าวอีกว่าเขตห่วงห้ามดังกล่าวจะขยายจากเขตดินแดนการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐไปยังช่องแคบฮอร์มุซและจะเลยเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียเขาเสริมว่าเรือที่เข้าสู่เขตห่วงห้ามโดยไม่ได้รับการประสานงานจากอิหร่านจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรที่จะส่งผลกระทบต่อความคุ้มครองประกันภัยและการผ่านเส้นทางเดินเรือในอนาคตเรซาอีนั้นยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดอยู่โดยเรียกมันว่าเป็นเรื่องที่โกหกอย่างสิ้นเชิง
3: ค่ะ UAE ไม่ยอมที่จะตกเป็นตัวประกันในสงครามที่เกิดขึ้นนะคะเดินหน้าใช้เส้นทางทางเลือกใหม่ในการส่งออกพลังงานรวมถึงการค้าท่ามกลางความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียที่ร่ำรวยน้ำมันรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ค่ะเนื่องจากเตหะรานได้ยิงขีปนาวุธใส่ประเทศและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันวาร์กากาชได้กล่าวในที่ประชุมฮิลลี่ฟอรัมในกรุงอาบูดาบีนะคะบอกว่าการส่งออกพลังงานของเราจะต้องไม่ถูกจับเป็นตัวประกันและการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราก็จะต้องไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเขาชี้ว่า UAE กำลังขยายขีดความสามารถของท่าเรือตามแนวชายฝั่งตะวันออกรวมถึงท่อส่งน้ำมันทางรถไฟและเส้นทางการค้าสำหรับเส้นทางทางเลือกอื่นๆค่ะแล้วก็เสริมด้วยว่าแม้ว่าความสัมพันธ์กับอิหร่านจะสามารถฟื้นฟูได้แต่การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านหลังการโจมตีอาจจะต้องใช้เวลานานหลายสิบปีค่ะทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมากสำหรับอิหร่านนะคะได้ระงับธุรกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจทั้งหมดกับอิหร่านตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยอ้างถึงการยกระดับทางทหารของเตหะรานและการข่มขู่ด้วยขีปนาวุธนะคะในขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์ก็บอกว่าสงครามอิหร่านแสดงให้เห็นว่าประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียไม่ควรที่จะพึ่งพาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวนะคะ
5: ครับดูเรื่องของการเปลี่ยนชื่อสถานที่ของทรัมป์นะครับล่าสุดมีอีกแล้วนะครับเพราะว่าทรัมป์ก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์แผนที่บนโซเชียลมีเดียเป็นภาพนี้นะครับเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นรัฐนิวอเมริกาเนื่องจากการเจรจาการค้าที่ตึงเครียดกับเม็กซิโกก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นแผนที่ดังกล่าวเปลี่ยนชื่อพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาในวันจันทร์เนี่ยทรัมป์ก็ได้โพสต์บอกว่าเขาได้รับข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อรัฐและเขาก็ชอบความคิดนี้การโพสต์ของทรัมป์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทอริโอซึ่งเป็นทะเลสาบที่กั้นระหว่างสหรัฐและแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะยังจำกันได้นะครับหลังจากที่การเจรจาการค้ากับแคนาดาล้มเหลวครับนอกจากนั้นในอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยทรัมป์ระบุว่ามีหลายคนแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเขาอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีเกียรติและสวยงามกว่าสำหรับรัฐโพสต์ของเขาเนี่ยมีวิดีโอที่จะสร้างโดย AI ซึ่งเป็นภาพตัวเขาเองกำลังเต้นอยู่ที่หน้าป้ายบอกทางที่แสดงให้เห็นส่วนของชื่อรัฐนิวเม็กซิโกถูกขีดค่าแล้วก็แทนที่ด้วยอเมริกานะครับทางผู้ว่าการรัฐของ ทางอเมริกานะครับก็ได้โพสต์เอ็กโดยกล่าวว่าชื่อนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องถกเถียงกันเป็นชื่อที่เรามีมาตั้งแต่ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะถือกำเนิดเธอกล่าวว่าทรัมป์เนี่ยต้องการเปลี่ยนเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากประเด็นต่างๆเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับนี่คือความเห็นของมิเชลลูจานกริชแฮมนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลกลางสหรัฐไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนชื่อรัฐนะครับ
3: อืมค่ะดูเรื่องของ AI ที่ตอนนี้ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะ UN เตือนนะคะว่า AI เนี่ยอาจจะมีพลังมากพอถึงขั้นคุกคามมนุษยชาติเป็นมุมมองของหัวหน้าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN นะคะวอลเกอร์เทิร์กที่ออกโรงเตือนเมื่อวานนี้นี่เองค่ะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อาจจะมีพลังมากพอที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติและเรียกร้องให้มีการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อวางหลักประกันที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของ AI ก่อนที่จะสายเกินไปค่ะเขาบอกว่าความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI ที่ทรงพลังอาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสถาบันประชาธิปไตยหยุดชะงักลงนะคะโดยได้มีการอ้างถึงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของ AI ในระหว่างการฝึกอบรมเอเจนต์ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า Hacking Face ในเดือนกรกฎาคมซึ่งฝูงเอเจนต์ของ OpenAI ได้แฮ็กแพลตฟอร์ม Open Source ขึ้นมาซึ่งที่ปรึกษาของวอลเตอร์เนี่ยก็บอกว่ามันชี้ให้เห็นว่ามีความสามารถของ AI ระดับสูงที่กำลังก้าวหน้าเร็วกว่ามาตรการป้องกันค่ะเทิร์กยังเตือนด้วยนะคะว่ามีเพียงไม่กี่คนที่ถือครองอำนาจเหนือ AI อย่างแทบไร้ขีดจำกัดโดยไม่ได้มีการเอ่ยชื่อใครระบุว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องการให้ประเทศที่เป็นเจ้าของ AI และประเทศที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันกำหนดขอบเขตที่ตกลงกันเอาไว้ค่ะ
5: ครับดูที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าภูเขาไฟในอินโดนีเซียก็ยังปะทุไม่หยุดตอนนี้ต้องปิดสนามบิน7แห่งรวมทั้งเมืองหลวงด้วยนะครับนี่เป็นภาพการปะทุของภูเขาไฟอานักกะรากะตั้วอยู่ในอินโดนีเซียกำลังพ่นกลุ่มควันแล้วก็เท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็เกิดฟ้าผ่ารอบๆเป็นกลุ่มควันเป็นระยะนะครับโดยภาพถ่ายนี้ก็มาจากเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเลภูเขาไฟลูกนี้ตั้งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราปะทุขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ช่วงดึกของวันศุกร์ที่4กันยานะครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศแล้วก็ปกคลุมบางส่วนของภูมิภาคตอนนี้สนามบิน7แห่งในอินโดนีเซียรวมถึง2แห่งที่ให้บริการในกรุงจาการ์ตายังคงปิดทำการในวันจันทร์ที่7กันยายนทางการก็บอกว่ามีเที่ยวบินประมาณ 2,300 เที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วก็ล่าช้าเท่าภูเขาไฟนะครับปกคลุมพื้นที่กรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบหลายแห่งนับตั้งแต่ปะทุขึ้นทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล่าช้าและการเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกเที่ยวบินตอนนี้เนี่ยมากกว่า 270,000 คนแล้วครับ
3: ค่ะที่ฮังการีค่ะมีการแข่งขุดหลุมศพนะคะมีทีมที่มาแข่งขันกันทั้งหมด19ทีมค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาคือทีมที่เร็วและดีที่สุดนะคะกติกาคือหลุมศพแต่ละหลุมจะได้รับการตัดสินจากความเรียบร้อยและขนาดที่ได้มาตรฐานยาว200เซนกว้าง80เซนและลึก160เซนค่ะแต่ละทีมจะมีสมาชิก2คนก็ต้องเร่งขุดหลุมให้ได้ขนาดตามมาตรฐานอย่างแม่นยำและก็เร็วที่สุดด้วยปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะคะใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าๆค่ะก็เป็นการแข่งขันที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการยกระดับอาชีพขุดหลุมศพแล้วก็ดึงดูดให้คนหนุ่มสาวมาทำงานที่ยังคงต้องใช้แรงงานให้ทุกคนเข้าใจถึงความยากลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจนะคะแล้ววันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพการช่วยชีวิตที่ช่วยได้แบบบุดหวิดแล้วก็เป็นภาพที่หวาดเสียวค่ะเป็นช่วงที่พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองบวยปลาประเทศเม็กซิโกนี่กำลังทำงานอยู่แล้ววิ่งไปช่วยเด็กคนนึงอะค่ะคือเขาวิ่งลงไปในถนนแล้วก็มีรถวิ่งพลุกพล่านแบบนี้เกือบจะถูกรถชนแล้วจริงๆนะคะตอนแรกมีผู้ใหญ่คนอื่นวิ่งตามไปแล้วหนึ่งในนั้นก็สะดุดด้วยแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยวิ่งไปถึงตัวเด็กแล้วก็ช่วยเด็กปลอดภัยนะคะเฉียดฉิวมากๆทิ้งท้ายกันด้วยภาพเหตุการณ์นี้สักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
4: 6รายการครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมวันนี้เริ่มเรื่องเมื่อเช้าเมื่อวานนี
3: ้
4: แต่ถือว่าน่าตื่นเต้นไม่คาดคิดว่าเอากันแล้ว2สถาบันพูดตรงๆช่างกลปทุมวันกับอุเทนถวายท่านผู้ชมก่อเรื่องและทำให้ผู้คนที่เดินทางบนขบวนรถไฟฟ้าหรือสถานีชานชาลารถไฟฟ้า BTS เดือดร้อนคือจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวันท่านผู้ชมจะจำได้เคยออกประกาศของสถาบันมาตรการป้องกันระงับเหตุป้องกันเหตุวิวาทของนักศึกษารอบแรกเนี่ย12กรกฎาคมไปสิ้นสุด9สิงหาคม
3: ค่ะ
4: คือให้เรียนออนไลน
3: ์ค่ะ
4: ไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนรวมถึงไม่เข้าไปในจุดที่มีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องวิวาทต่อมานะครับท่านผู้ชมช่วง29สิงหาถึง6กันยายน
3: ก็มีประกาศให้เรียนออนไลน์กันอีกครั้งนึงค่ะ
4: อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร
3: ่เมื่อวานวันที่7กันยายน
4: เรียกว่าพอเปิดให้เรียนได้วันแรกเกิดเรื่องทันที
3: ค่ะ
4: ท่านผู้ชมฮะนักศึกษาใช้อาวุธมีดแทงกันบนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามซึ่งถือเป็นสถานีที่มีความพลุกพล่านมากที่สุดช่วงเช้าเมื่อวานนี้และทำให้มีนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวัน
3: ได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่หลัง2คนค่ะ
4: กู้ชีพ
3: รีบปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลหัวเฉียวทันที
4: นี่เป็นเหตุการณ์ประมาณสัก7โมงกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับท่านผู้ชมสอบถามพันเวกสิริชาติจันทร์พรหมมาภูมิกับโรงพักปทุมวันท้องที่เกิดเหตุระบุว่าที่ผ่านมา
3: ตำรวจวางกำลังป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ
4: โดย
3: จัดกำลังไปประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆทั้งสถานีรถไฟฟ้าทุกชั้นแล้วก็บริเวณสกายวอล์กด้วย
4: แต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ย
3: มีกลุ่มนักศึกษาแต่ละฝั่งเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะ
4: พูดตรงๆเลย
3: ก็คือไม่ฟังเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ค่ะ
4: แม้เจ้าหน้าที่
3: จะพยายามห้ามปรามแล้วก็ตาม
4: และมีบางส่วน
3: เล็ดลอดสายตาและใช้อาวุธมีดทำร้ายคู่กรณี
4: ทำให้ฝ่ายสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวันบาดเจ็บถูกแทงที่หลังถูกแทงที่หลัง2คน
3: นำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยค่ะ
4: คณาจารย์ของผู้บาดเจ็บ
3: เข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักปทุมวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานจากวงจรปิด
3: และสอบปากคำพยานค่ะเพื่อจะออกหมายเรียกหรือหมายจับต่อไป
4: ทั้งนี้ชนวนเหตุส่วนหนึ่ง
3: มาจากที่ทั้งสองสถาบันเนี่ยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันบริเวณสกายวอล์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
4: ปกติแล้ว
3: ทั้งสองสถาบันเนี่ยจะใช้มาตรการเหลื่อมเวลาเดินทางเข้าเรียนให้มันห่างกันนะคะ
4: เพื่อลดโอกาสการเจอกันหรือเผชิญหน้าแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่านักศึกษาสองฝ่าย
3: มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันค่ะ
4: เชื่อว่า
3: อาจจะมีการนัดหมายกันผ่านทางโซเชียลเพื่อตั้งใจมาทำร้ายคู่กรณี
4: คงหมายถึงต่างฝ่ายต่างนัดนะต่างฝ่ายต่างนัดเพื่อจะมาทำร้ายคู่กรณีพูดคุยกับ2สถาบันก็ทราบว่าในเทอมนี
3: ้1ในสถาบันที่มีประเด็นเนี่ยได้ขอเปลี่ยนเวลาเดินทางของนักเรียนค่ะจากเดิมที่เคยตกลงกันเอาไว้ในปีการศึกษาก่อน
4: ๆทำให้ปัจจุบันทั้ง2สถาบัน
3: ยังไม่สามารถที่จะตกลงเวลากันได้อย่างชัดเจนค่ะ
4: ส่วนช่วงเย็นถึงเวลาเลิกเรียนผมกลับบอกว่าจะเร่งเข้าไปหารือกับทั้งสองสถาบันเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุโดยด่วน
3: ว่าจะใช้มาตรการจัดการเวลาอย่างไรอะค่ะ
4: หรือ
3: จะให้กลับไปใช้ระบบการเรียนออนไลน์เหมือนอาทิตย์ที่แล้ว
4: ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาของนครบาลสั่งการให้ผู้บังคับรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรืออว.เพื่อหาทางแก้ปัญหาระยะยาวคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เพื่อจะต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายพุ่มกับพูดตรงๆมันก็สื่อความหมายว่า ไม่สามารถให้ปล่อยให้เป็นตำรวจเป็นหน้าที่ฝ่ายเดียวแล้ว
3: เพราะว่าที่ผ่านมาตำรวจก็ใช้มาตรการตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มข้น
4: ซึ่งปัจจุบัน
3: การใช้อาวุธปืนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
4: มีดเนี่ยเฉลี่ยยึดได้จาก2สถาบันเดือนละประมาณกว่า10เล่มมีดนะ
3: ค่ะเฉพาะมีดเนี่ยเดือนละกว่า10เล่ม
4: รายงานให้สถาบันทราบทุกครั้ง
3: สถาบันเองก็มีมาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือถ้าพบนักศึกษาพกพาอาวุธโดยเฉพาะปืนเนี่ยก็ให้พ้นจากสภาพนักศึกษาทันที
4: เราคงไม่สามารถประเมินเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของนักเรียนตีกันแล้วนี่ย่อมเป็นเรื่องวาระแห่งชาติแล้วท่านผู้ชม
5: ปกติเนี่ยเขาจะมีการเหลื่อมเวลากันในการเดินทางเข้าเรียนแต่ณวันนี้เขามาช่วงเวลาใกล้เคียงกันเหตุเกิดที่ชั้น3 BTS สยามก็วางกำลังทั้ง3ชั้นแต่ณเวลาดังกล่าวเนี่ยจำนวนนักเรียนเยอะในชั้น3พอเราเข้าไปห้ามเราก็ห้ามได้ไม่เพียงพอนะครับเราถามว่ามีการสืบเนื่องมาไหมก็ถ้าเขาโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเวลาใกล้เคียงกันอันนี้เขาอาจจะมีการคุยกันหรืออะไรทางสื่ออะไรของเขานั่นเนี่ยครับ
6: ก็ว่าง่ายคือคุณตั้งใจนัดมาปะทะกันเลย
5: ก็เดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะโดยปกติเขาจะไม่ได้มาเวลาใกล้เคียงกันในการป้องกันแต่เหมือนเราจะเป็นปลายน้ำเราต้องแก้ปัญหาทั้งระบบต้องร่วมกันทั้งกระทรวงทั้งสถาบันทั้งตำรวจทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูอาจารย์เพื่อจะมาร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี
4: ้ตำรวจของจนปัญญาแล้วล่ะ
3: ค่ะ
4: ท่านผู้ชมเคยนึกภาพดูนะนี่ประเทศนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านผู้ชมช่วยผมคิดหน่อยเถอะนักข่าว ไปสำรวจความเห็นของประชาชนกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามและสนามกีฬาแห่งชาติติดกัน2สถานี2สถานีนี้พลุกพล่านที่สุดท่านผู้ชมเพราะเป็นชุมทางสยามเนี่ยสยามสแควร์บอกเป็นเสียงเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนแล้วนะ
3: น่ากลัวค่ะเพราะมันเกิดเหตุท่ามกลางประชาชนที่พลุกพล่านมันเสี่ยงต่อการที่ประชาชนจะโดนลูกหลง
4: นี่นึกดูนักข่าวเราไปถามเนี่ยหลายคนบอกอย่าเปิดหน้าเรานะ
3: กลัวค่ะ
4: เพราะเดี๋ยวเราต้องมาขึ้นตรงนี
3: ้ค่ะใช่
4: นึกออกใช่ไหมนักข่าวนี่ถึงขนาดเอ้ยไม่เปิดหน้านะเดี๋ยวต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าแถวนี้
3: ค่ะกลัวเขาจำหน้าได
4: ้ท่านผู้ชมแล้วก็บอกเนี่ยนะ
3: ทุกวันนี้ใช้ชีวิตก็เสี่ยงอยู่แล้วอะค่ะยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเสี่ยงมากขึ้นไปอีกไม่ได้รู้เรื่องความขัดแย้งอะไรของทั้งสองฝ่ายเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าสองฝ่ายจะมีเรื่องกันอีกครั้งตอนไหน
4: เคยพยายามจะวางแผนเปลี่ยนไปลงสถานีอื่นไม่ลงมาละสยามเนี่ย
3: แต่มันก็ไกลเกินนะคะแล้วบางทีก็อุตส่าห์เลี่ยงแล้วไม่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS เปลี่ยนไปเป็นรถเมล์หรือเรือโดยสารแทน
4: ขณะเดียวกันตั้งคำถามระบบความปลอดภัยของรถไฟฟ้า BTS ด้วยว่าหลาหลวมไหมมีดเข้าไปได้ยังไง
3: โอ้ตรวจสอบไม่เข้มงวดพอหรือไม่ทำไมปล่อยให้มีการพกมีดหลุดเข้าไปในสถานี
4: อยากให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมากกว่านี้
3: เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าเหตุมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกมันเกิดมาหลายครั้งแล้ว
4: ขณะเดียวกันเมื่อถามว่าจะพูดยังไงถึงนักศึกษา2สถาบันอันนี้เป็นความกลัวจริงๆที่เราไปถามไปพูดกับเขาให้คุยกันดีๆได้ไหม
3: อย่า
4: ลงไม้ลงมือกันได้ไหม
3: หรือไม่ก็
4: ไปหาที่ที่ไปนัดเคลียร์กันส่วนตัวไกลๆหรือไอ้ที่มันไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอีกรายนึงบอกว่ายังไง
3: บอก2สถาบันนี้เกิดเหตุเป็นประจำเพราะเขาเป็นอริกันมานานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันน่ากลัวมากกลัวว่าจะโดนลูกหลงเพราะว่าตัวคนที่ให้สัมภาษณ์กับเพื่อนก็คือใช้สถานีรถไฟฟ้าตรงนี้บ่อยๆอะค่ะ
4: บอกนักข่าวย้ำอย่าถ่ายนะ
3: อย่าถ่ายติดหน้าบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลมากกว่านี้ทั้งสถาบันทั้งตำรวจในพื้นที่เดี๋ยวคนจะโดนลูกหลงไปด้วย
4: และเช่นเดียวกันรถไฟฟ้า
3: ควรจะมีตู้ตรวจอาวุธก่อนจะเข้าสถานีถ้าปล่อยให้อาวุธมันหลุดเข้าไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็พูดเบาๆเนี่ยค่ะอยากให้ทั้งสองสถาบันกลับไปตั้งใจเรียนดีกว่าตีกันมันไม่มีประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาระสังคม
4: อ้าวท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงเนี่ย
3: น่ากลัวมากจริงอะ
4: จะไปห้ามก็ห้ามไม่ได
3: ้ค่ะ
4: แล้วก็บังอยู่ยนสถานีไม่รู้จะมาเกิดเรื่องตรงไหนหรือตอนไหน ก่อนหน้านี้เนี่ยระเบิดเป็นเรื่องปกติเลยว่างระเบิดกันนะท่านผู้ชมพูดถึงประเทศนี้นะวันนี้จะไปจัดอย่าว่าจะไปจัดการปัญหาใหญ่ๆเลยไอ้ที่เกี่ยวข้องกับปัญญากรรมหรือขบวนการในภาคใต้แค่นี้ไม่มีปัญญาเลยท่านผู้ชมว่าไหมนึกดูคือเห็นแล้วมันเจ็บปวดที่พูดนี่ผมจะไม่ไปแถวนั้นนะต้องบอกก่อนกลัวเหมือนกันท่านผู้ชมฮะ
3: ค่ะ
4: ร่วมกันแสดงความเห็นผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี่เหมือนเช่นเคย
3: มีเสื้อยืดกับอุปกรณ์ข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
4: ให้แสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่าอะไรดีท่านผู้ชมวงเล็บไม่ถูกเลยเริ่มด้วยในข่าวนี้คือมันมีความเจ็บปวดไง
3: ค่ะก็คือเพิ่งจะพ้นช่วงที่ให้เรียนออนไลน์ไปเมื่อวันที่6กันยาเนี่ยค่ะ
4: ตั้งแต่เปิดเทอมอันนี้ไม่ได้แปลว่าฝั่งไหนมีปัญหามากกว่ากันนะ
3: ค่ะ
4: ขออนุญาตใช้คำว่ามีทั้งคู่คือฝั่งปทุมวันเนี่ยเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงปัญหาตั้งแต่มีคำสั่งแรกตั้งแต่12กรกฎาคมต่อเนื่องไปถึง9สิงหาให้เรียนออนไลน์เท่านั้น
3: ค่ะป้องกันเหตุวุ่นวาย
4: แล้วก็ไม่ให้เข้ามาในจุดที่สุ่มเสี่ยง
3: ค่ะ
4: ไม่ให้เข้าโรงเรียนด้วย
3: ค่ะ
4: ป้องกันเห็นไหม
3: ค่ะ
4: พ้นช่วง9สิงหามาได้ระยะหนึ่งเกิดสถานการณ์โควิดประกาศอีกรอบหนึ่ง
3: 29สิงหาถึง6กันยายนค่ะก็คือให้เรียนออนไลน์เช่นกันเหตุผลเป็นเรื่องของการระบาดโควิดแล้วพอพ้นวันที่6กันยาปุ๊บเมื่อวานคือ7กันยาก็เกิดเรื่องเลย
4: อ่ะท่านผู้ชมให้วงแล้วว่าจะเอายังไงเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเอาจริงๆใช่ไหม
3: ค่ะ
4: จะเอายังไงกันดีเนี่ยระหว่างสองสถาบันนี้เนี่ยมีภาพตอนวิ่งวิ่งกันบ้างไหมไม่มีใช่ไหมเห็นตอนที่ถูกแทงแล้วไง
3: อืมค่ะ
4: ผู้ชมว่ามันอันตรายไหม
3: มากค่ะ
4: ถ้ามันมีอาวุธเข้าไป
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วไม่รู้จะเกิดเรื่องเมื่อไรถูกไหมแล้วมีประชาชนนี่คือที่สาธารณะที่พลุกพล่านที่สุดเนี่ย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใครวงเล็บว่าอะไรนะ
3: จะเอายังไงค่ะ
4: จะเอายังไงเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจแล้วเราก็กลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ในสภามีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระสองวาระสองเนี่ยก็จะไล่กันตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะปิดท้ายด้วยการลงมติวาระ3วาระ2นี่เขาจะเรียงมาตรา
3: ท่
4: านผู้ชมเนื้อหาก็มีความดุเดือดกันพอสมควรแหละแต่มันจะเป็นเรื่องระหว่างส.ส.กับกรรมาธิการ
3: ค่ะ
4: เพราะถือว่าเป็นร่างของกรรมาธิการแล้วก็มีการไล่กันรายมาตรามีความร้อนแรงในบางประเด็นเป็นต้นว่ากรณีที่ยังมีการจัดงบประมาณเกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากวิกฤตผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางหรือวิกฤตพลังงานก็มีการเสนอว่าให้ตัดทิ้งไปได้ไหมไปกู้เงินมาแล้วตั้ง400,000 ล้านยังมาตั้งก็ประมาณอะไรอีกประมาณสัก20,000 ล้านเนี่ยน้องไร
3: ค่ะ
4: นี่ไงอันนี้หัวข้อหนึ่งคือกู้เงินตั้ง400,000 ล้านบาทแล้วยังอุตส่าห์มาตั้งก็ประมาณอีกเนี่ยอันนี้เป็นการตั้งคำถามจากทั้งศรีกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนหรืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างนี้เป็นต้นคือ400,000 ล้านกู้มาเต็มๆเลยแล้วถึงตอนนี้ไอ้200,000 ล้านบาทหลังยังไม่รู้จะใช้อะไรเลยเนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานก็หมายถึงโครงการยังไม่ได้ผ่านอะไรออกมาเลยก็ยังมีการมาจัดงบประมาณที่เกี่ยวกับกรณีเรียกว่าอะไรนะบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นอันนี้หัวข้อหนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งที่ร้อนแรงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีกรรมาธิการวีระธีรพัฒน์ซึ่งเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีก็มีการแสดงความเห็นแต่ไม่เป็นผลนะเดี๋ยวฟังก็อย่าตกใจอาจารย์วีระธีรพัฒน์หรือคุณวีระธีรพัฒนนท์เนี่ยอภิปรายในสภาในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากตอนหนึ่งขออภัยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยตอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผ
7: พูดเกี่ยวกับกรณีการจัดงบประมาณเนี่ยขณะนี้หลังจากนี้ต้องไปเพิ่มงบรายจ่ายต่อไปเพราะงบประมาณเนี่ยขาดดุลเรื้อรังจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย 400,000 ล้านบาทต่อปีงบ70ที่ผ่านออกมาอยู่ในระยะ2เนี่ยตกในสภาพจำยอมถูกมัดมือชกคือทำอะไรไม่ได้เรากำลังติดกับงบและหนี้สาธารณะระยะเวลาใกล
3: ้คงหนีไม่พ้นกับดักการคลังค่ะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ
7: หาก 2-3 ปีนี
3: ้ยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากกว่า 2% ไปสู่ 5% เนี่ยจะติดกับเศรษฐกิจ
7: วิธีหลุดจากกับดักเศรษฐกิจก็คือ
3: การนำเงินนอกงบที่มีอยู่4ล้านล้านบาทมาใช
7: ้
3: ต้องนำเงินนอกงบมาเติมสภาพคล่องระบบเศรษฐกิจและอาจารย์วีระก็บอกว่ามีข้อมูลน่าตกใจว่าเงินนอกงบเนี่ยเอามาใช้แค่ 9.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมมีเงินนอกงบจำนวนมากแต่ไม่เอามาสมทบลดภาระการคลัง
7: เงินนอกประมาณเนี่ยแต่ละกระทรวงมีกลาโหมนี่เยอะมหาดไทยนี่มากยกตัวอย่างใกล้ตัวนึงอย่างงบ AI Passport อันนี้ก็เงินนอกงบเพราะไปเอามาจากกองทุนดีอี
3: ค
7: ุณเวลาบอกเงินมันเยอะเลยตรงนี้ไม่เอามาใช้
3: ไม่เอามาสมทบเพื่อลดภาระการคลัง
7: ขณะที่เวลาใช้ก็ไม่ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติที่ร้อนแรงต่อมาก็จะเป็นประเด็นอภิปรายเรื่องเงินเลื่อนเงินเดือนหรือปรับขั้นเงินเดือนเงินปรับบุตรข้าราชการงบประมาณเนี่ยปีนี้ 13,000 ล้านคุณวีระบอกผมเข้าใจเลยว่าตัดไม่ได้แต่กรมบัญชีกลางเนี่ยก็ต้องตั้งงบเผื่อไว้ขึ้นเงินเดือนและปรับบุตรตามเกณฑ์ข้าราชการถ้าไปสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านๆมาไม่มีปัญหาตัดทิ้งทั้งก้อน 13,000 ล้านไม่ใช่ขออภัยก็เรียกว่าอะไรนะเสนอตัดทิ้งทั้งก้อนเลย
3: ก็คือ 13,000 ล้านนะคะบวกกับเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านรวมกันก็คือตัดไปเลย 25,000 ล้านบาท
7: ยกกรณีว่าข้าราชการควรจะต้องใช้หลัก
3: ร่
7: วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี27ปี40
3: หน่วยราชการที่รับเงินเดือนไม่เคยได้รับผลกระทบ
7: แปลว่าอะไรคือเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นต้นปี40ประชาชนที่เป็นเอกชนเนี่ยตกงานบ้างถูกลดเงินเดือนบ้างรายได้ลดลงไปบ้างข้าราชการไม่เคยถูกลดเงินเดือนไง
3: ค่ะเท่าเดิมตลอด
7: ไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข
3: ค่ะ
7: ก็เลยเสนอว่านี่ฮะ
3: ฟรีซการขึ้นเงินเดือน
7: ปีหน้าถ้าเป็นไปได้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
3: สักปี2ปีอะค่ะ
7: ให้เหลือพื้นที่
3: ใช้
7: เงินให้เกิดประโยชน์เอามาเป็นงบลงทุน
8: ติดเนี่ยข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน700,000คนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าตอนลงมติท่านก็เอาตามเสียงกรรมาธิการเสียงข้างมากอยู่ดีอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันขอบพระคุณครับท่านประธาน
7: ก็เป็นข้อเสนอแหละว่าตัดทั้งก้อนแปลว่าไม่ต้องขึ้นเงินเดือนแล้วก็ไม่ต้องปรับวุฒิแล้วปีหน้าได้เสนอมาเนี่ยฟีดเอาไว้สักปี2ปี
3: จะได้เหลือพื้นที่ใช้เงินให้เกิดประโยชน
7: ์อันนี้ถือเป็นร้อนแรงในงบประมาณวาระ2เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่สุดไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดส่วนปีต่อไปเนี่ยจะมีกรณีให้ฟีดไหม อันนี้เราติดตามดูข้าราชการ3ล้านคนอย่างที่บอกเนี่ยนอกจากนั้นเนื้อหาก็ส่วนหนึ่ง เพราะมันเรียงมาตราทีละหน่วยงานทีละกระทรวงทีละกระทรวงไปมันมีไฮไลท์ที่เกิดขึ้นอันนึงซึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันท่านผู้ชมนั่นก็คือปริศนาตัวเลข
3: ค่ะ
7: เริ่มจากพรรคประชาชนโจโจตั้งป้ายสีน้ำเงิน
3: 229เป็นเลขนี้ค่ะ
7: บางคนเอาติดที่อกเสื้อเลย
3: ค่ะ
7: แล้วใครอภิปรายเอาไปตั้งข้างหน้าเลย
3: 229เนี่ย
7: เวลามีการถ่ายทอดเนี่ย229เห็นไหมนั่นท่านผู้ชมต่อมาปรากฏว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอภิปรายตั้งป้ายสู้หมายเลข44บนพื้นสีส้มท่านผู้ชมหมายเลข44อันนี้ทีหลังไม่ใช่44ก่อนอันนี้ทีหลังไม่ลำดับเลยนี่ทีมงานงงกับปริศนาตัวเลขนะเห็นไหมสื่อความหมายว่าอะไรอ้าวติ๊กตอกติ๊กตอกพรรคประชาชนคงจะสื่อความหมายเอา229คนที่อนุชุด26กกต.เสนอให้ส่งศาลฎีกา
3: ค่ะ
7: ส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
3: ค่ะ
7: ถูกไหม
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ในคดีหัวสวท่านผู้ชมก็คงจะสื่อความหมายเพราะจะตัดสินโดยกกต.เดี๋ยววันจันทร์นี้14กันยาก็เลยชูป้ายหรือตั้งป้าย
3: 229แล้วพื้นหลังสีน้ำเงินค่ะ
7: ฝ้าของพรรคภูมิใจไทยรู้ไหมคืออะไร44สสของพรรคประชาชนเรื่องไปอยู่ที่ศาลฎีกาแล้ว
3: เรื่องเสน
7: อเป็นประเด็นที่ปปช.
3: ค่ะ
7: ยื่นว่า44สสฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
3: เสนอแก้มาตรา112ค
7: ่
3: ะ
7: เสนอแก้มาตรา112พรรคภูมิใจไทยตั้งสู้เลย
3: 44แล้วก็พื้นหลังสีส้มค่ะ
7: ท่านผู้ชมไม่จบพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานเอาไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงกับเขาเอามั่ง
3: 7ขีด157
7: คืออะไร7กกต.ซึ่งจะลงมติในวันจันทร์ที่14นี้
3: ค่ะ
7: 157คือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
3: มาตรา157อ่ะค่ะ
7: เราคงจะสื่อความหมายว่าถ้าเกิดดำเนินการอะไร7คน157มั้ย
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ไม่จบท่านผู้ชมหลังจากนั้นเกิดประเด็นไงเพราะดูเหมือนฝากพรรคประชาชนโดยเฉพาะคุณรัชโรคสีนอกจะบอกว่านั่นยอมรับมาแล้วอันนี้มาจากประเด็นที่เกี่ยวกับ229พื้นสีน้ำเงินนี่ทำไมออกมาเด้งหน้ารับอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องของคุณไหนบอกไม่เกี่ยวไง229มาเด้งหน้ารับก็มาพูดถึง44คนของพรรคประชาชนเสนอแก้112
3: ค่ะ
7: พร้อมกับบอกว่าอันนั้นเขาทำหน้าที่สสเสนอแก้กฎหมายแต่อัน229เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้าไปครอบงำมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
3: คือบอกว่า44สสเนี่ยเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปศาลมาแล้ว229คนที่เอี่ยวกงสวพร้อมจะไปศาลกันหรือยังขอบคุณสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เรียงหน้ากันออกมาเด้งรับว่าตัวเลข229เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆ
7: คือถ้าตั้งไว้ไม่มีใครเด้งรับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับใครคุณรัชนกบอกนี่เด้งรับกันทั้งพรรคแบบนี
3: ้ว่าเกี่ยวกับภูมิใจไทยจริงๆคนเขาจะได้เลิกสับสนและหายสงสัยค่ะ
7: ยังไม่จบท่านผู้ชมหลังจากนั้นเหมือนกับลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตอนมุสาวาทาเนี่ยน้องใบจำได้ใช่ไหม
3: ค่ะ
7: ก็เลยมีกรณีพรรคภูมิใจไทยมาใหม่ขึ้นป้ายผมดูอยู่มีความงง143พร้อมกับสัญลักษณ์มือยกมือไหว้และหัวใจสีน้ำเงินคืออะไร
3: นี่นี่ค่ะก็คือ
7: เสียงของสสพรรคประชาชนที่โหวตให้อนุทินชาวเรือกูลเป็นนายก
3: 143เสียงอะค่ะที่โหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกสมัยมีข้อตกลง MOA อะค่ะแล้วก็ต้องเลยต้องขอบคุณไงคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนี่ยค่ะ
7: นี่และขบวนการนี้คงเป็นกันแถวสภาเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกเลขาธิการพรรคนี่ก็ถืออยู่เหมือนกันนะ
3: ค่ะ
7: นี่ฮะท่านผู้ชมจบหรือยัง
3: ยังไม่จบ
7: เมื่อคืนนี้ยังไงต่อน้องไร
3: ก็มีคุณสุภชัยใจสมุทรอีกท่านหนึ่งอะค่ะตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าค
7: ่
3: ะ
7: นี่ ANV
3: Anniversary ค่ะครบรอบ
7: 1ปีหัวใจสีน้ำเงินกับสีส้ม
3: ค่ะ
7: ก็ประมาณว่าคุณยกมือให้เราเองนะ1ปีไม่หนำซ้ำมีการทำสัญลักษณ์
4: 44
3: หันมาหากล้องด้วยค่ะที่สภา
4: 44นี่เห็นไหม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วมีบางช่วงเห็นบอกว่า36เป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะ36มันมีปริศนาอีก
3: คือช่วงสุดท้ายของการอภิปรายคุณสุประชัยบอกว่าสุดท้ายนี้ขอฝากว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้ว
4: 36คืออะไร36คือคณะกรรมการอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดกกต.ชุดที่36ใช่ไหม
3: เออค่ะ
4: ซึ่งได้มีมติสวนทางกับชุด26คือไม่ฟ้องท
3: ั้
4: ง229คนเลยแม้แต่คนเดียว
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณจุพัชชัยมาพูดว่ายังไงนะ
3: เลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วก็คือจะสื่อว่าคณะอนุ36ที่บอกว่าไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนนั้นน่ะถูกแล้ว
4: ท่านผู้ชม
3: ค่ะ
4: และเมื่อคืนนี้ดูเหมือนก็จะเป็นตัวตึงคนเดิมของพรรคสีส้มรักชนกสีนอกพูดถึงตัวอะไรนะ
3: มุสังค่ะ
4: ก่อนจะไปดูมูสังฟังเสียงสักนิดหนึ่ง
9: ท้ายที่สุดครับ ท่านประธานครับผมขอกราบเรียนว่าวันนี้วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับท้ายที่สุดครับท่านประธานครับ
4: เปิดไปสิ
9: วันที่7อีก7วันคือวันที่14และเลข36คือเลขที่ถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับ
4: คือถ้าเป็นอีกภาคอีกฝากหนึ่งของความคิดความเห็นบอกนั่นงับเบ็ดอีกแล้ว
3: คุณวิโรจน์บอก
4: เพราะคุณรัชนกพูดถึงตัวอะไรนะมุสังอะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจ
3: บอกอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมุสังตัวไหนบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรใช้เวทีสภาชี้นำสังคมไม่ควรชี้นำและกดดันกกต.วันนี้อยู่ดีๆมาบอกว่าอนุที่ถูกต้องคืออนุ36แม่ชุดนี้ใครๆก็รู้ว่าพวกมุสังทั้งนั้นเลือกมานั่งพูดมาได้หน้าไม่อายหน้าไม่อายหน้าไม่อาย
4: แล้วก็ใช้คำที่คุณสุพันชัยเคยโพสต์มาฉากสีส้ม
3: เหมือนกับล้อค่ะ you baseball mustard นะคะ
4: มูดสังคือเห็น6รายการ27นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
10: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
12: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
13: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Extat Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Extat Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Extat Portal วันนี้
14: ว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
15: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
15: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอะ
16: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990 บาท
16: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
14: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
16: ๆสอบถามโทร1153
17: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
18: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
19: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านินมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
18: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
20: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
21: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: หกนาฬิกา31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้สักนิดนึงไม่ใช่ทิ้งท้ายต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะไปประเด็นปากท้องที่คุณรักชนกศรีนอกเรียกว่าเมื่อวานนี้ในสภาไฮไลท์ส่วนหนึ่งกลายเป็นเรื่องนี้ซะ229447-157
3: 143
7: และต่อมาม
3: ี36ด้วยของคุณสุภชัย
7: คุณสุภชัยนี่ไม่ขึ้นป้ายพูดเลย
3: ค่ะว่าเลขที่ถูกต้องคือเลข36
7: เพราะฉะนั้น36ก็คงหมายถึง
3: คณะอนุ
7: วินิจฉัยชี้ขาดชุด36
3: ค่ะ
7: นี่ฮะ
3: มีป้าย ANY ด้วย Anniversary ค่ะ
7: ก็ปรากฏว่าคุณรักชนกศรีนอกได้โพสต์ข้อความประกอบระบุว่ายังไง
3: บอกอาทิตย์ที่แล้วมูสังตัวไหนบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรใช้เวทีสภาชี้นำสังคมไม่ควรชี้นำและกดดันกกต.วันนี้อยู่ดีๆมาบอกว่าอนุที่ถูกต้องคืออนุ36แม่ชุดนี้ใครๆก็รู้ว่าพวกมุสังทั้งนั้นเลือกมานั่งพูดมาได้หน้าไม่อายหน้าไม่อายหน้าไม่อาย
7: แล้วก็ใช้คำซึ่งดูเหมือนจะคล้ายแต่มันคนละคำ
3: ใช่ค่ะก็คือล้อเลียนของคุณสุภชัยมาของคุณไอซ์เนี่ยเขียนว่า you baseball mustard
7: นี่นึกออกไหม ของคุณสุภชัยเนี่ยเป็นคำด่า
3: เป็นคำหยาบค่ะ
7: ซึ่งโพสออกมาหลังจากที่คุณไอซ์โพสต์ข้อความบางอย่างเกี่ยวกับผัวสว.
3: วันก่อนค่ะ
7: แล้วคุณจุปชัยโพสต์ปริศนา
3: เนี่ย
7: สีส้มเนี่ย
3: You baseborn bastard
7: ซึ่งก็แปลประมาณว่าลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ประมาณนั้นนะ
3: เกิดในตระกูลชั้นต่ำอะไรค่ะ
7: ซึ่งคุณลักษณ์ชนกก
3: ็เอามาล้อเลียนนะคะ You baseball mustard
7: นี่ไงท่านผู้ชมเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือนค่ะของคุณไอซ์ก็คือเหมือนกับลูกไอ้ลูกเบสบอลกับไอ้มัสตาร์
7: ไม่ใช่บาสตาร์ดมัสตาร์ด
3: ค่ะแล้วของคุณสุภชัยเป็นเบสบอลก็คือคนที่เกิดในแบบตระกูลชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: นี่มีความดูเดือดกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะต่อกันหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีเลขอะไรกันอีกเนี่ยลอตเตอรี่ออกที่เท่าไหร่นะ
3: 16
7: งวดใช่ไหมไม่ทันนะสิกลับมาเรื่องปากท้องท่านผู้ชมเพราะดีที่บ้านเราไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแต่มารอดูวันนี้กองทุนน้ำมันภายใต้กระทรวงพลังงานจะทนไหวไหมน้ำมันโลกได้ปรับตัวระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังอิหร่านสหรัฐหันมาถล่มเรือซึ่งกันและกันเนี่ยท่านผู้ชมน้ำมันโลกน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 1.03 ยูโรต่อบาร์เรลไปปิดที่97เกือบร้อยแล้ว
3: 97.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะหลังจากที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่24กรกฎาคมนะคะระหว่างการซื้อขายเนี่ยจริงๆพุ่งไปที่ 98.06 ดอลลาร์ด้วยซ้ำ
4: นิวยอร์กน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียต
3: เพิ่มขึ้น 1.17 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 1.3% นะคะปิดที่ 92.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
4: ระหว่างการซื้อขายก็เช่นเดียวกัน
3: แตะที่ 93.29 ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่24กรกฎาคม
4: ทั้งนี้อิหร่านขู่เมื่อวันจันทร์ว่าจะตอบโต้ถ้าสหรัฐโจมตีทรัพย์สินในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐประกาศว่าจะโจมตีทรัพย์สินหรือโครงสร้างพลังงานและอิหร่านก็พร้อมจะตอบโต้โครงสร้างพลังงานในตะวันออกกลางซึ่งเกี่ยวโยงกับสหรัฐ

0: และราคาก็ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ6สัปดาห์สำหรับน้ำมันดิบขณะที่บ้านเราเมื่อวานคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศไม่มีการปรับเพิ่มหรือปรับลดราคาน้ำมันโดยเป็นการเพิ่มการชดเชย
1: ค่ะอย่างดีเซล B7 เนี่ยเพิ่มการชดเชย11สตางค์ต่อลิตรนะคะจากเดิมชดเชยอยู่ลิตรละ5บาท66สตางค์ก็ปรับเป็นชดเชยลิตรละ5บาท77สตางค์ค่ะส่วนโซฮอล95 91ก็เพิ่มการชดเชย42สตางค์ต่อลิตรนะคะเดิมชดเชยอยู่บาท77สตางค์ก็เพิ่มเป็นชดเชยอยู่2บาท19สตางค์ต่อลิตร
0: ขณะที่กองทุนน้ำมันภาระหนักหน่วงขึ้นทุกที
1: ตอนนี้ตัวเลขนะ6กันยาติดลบอยู่ที่ 83,291 ล้านบาทค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะนี่ฮะท่านผู้ชมพุ่งไป 83,000 แล้วขณะที่ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อคือค่าครองชีพหรือของแพงนั่นเองแพงหรือไม่แพงอยู่ที่เงินเฟ้อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้แถลงตัวเลขเงินเฟ้อนะครับท่านผู้ชมตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมพุ่ง2.53% ผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมถึงปฏิบัติการทางทหารจุดที่เป็นไฮไลท์เลยคืออาหารสำเร็จรูปก็คืออาหารพวกข้าวกะเพราไข่ดาวข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย
1: ราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างเนี่ยอัตราที่ค่อนข้างสูงค่ะเฉลี่ยอีกประมาณ 3-5%
0: และมีแนวโน้ม
1: ทรงตัวในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ก็คือมันขึ้นแล้วมันไม่ลงนั่นเองอาหารสำเร็จรูปนี่การแถลงของกระทรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านันทพงศ์จิรเลิศพงศ์แล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมฮะอาหารจานเดียวซึ่งมีสัดส่วนในการคำนวณเงินเฟ้อสูงถึง 15%
1: ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างค่ะ
0: และมีการปรับอัตราราคาต่อจานค่อนข้างสูงมาก
1: เฉลี่ย5บาทถึง10บาทต่อจานเลย
0: นี่เช่น
1: ข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวราดกระเพราเนี่ยค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวในระดับสูงแบบนี้ต่อเนื่องไปด้วย
0: อ่ะนี่คืออาหารสำเร็จรูปซึ่งไฮไลท์เลยมีสัดส่วนในการคำนวณเงินเฟ้อถึง 15% แล้วขึ้นแล้วมันไม่ยอมลง อย่างที่บอกไปเนี่ย
1: ขึ้นเฉลี่ย5บาทถึง10บาทต่อจานเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเราดูด้านหลังผมต้องการจะเห็นชัดๆสักหน่อย
1: น
0: ี่เป็นยังไงท่านผู้ชมอาหารจานเดียว7เมนูมีการปรับเพิ่ม5บาทเนี่ย220รายการปรับเพิ่ม10บาทมากกว่าอีก
1: 288รายการนะคะ
0: เพิ่มแบบอื่นๆอีก15รายการนี่เห็นตัวเลขข้างบนนั้นไหมข้างบนสดนั่นน่ะท่านผู้ชมอาจจะการสำรวจอาหารจานเดียว7เมนูซึ่งประกอบด้วยข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวและกะเพราอาหารเหล่านี้กินทุกวันวันละ2ครั้งเป็นอย่างน้อย
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับ1บวก10บาท50เป็น60
1: โอ้ค่ะ
0: 125รายการนั่นก็เป็นการปรับขึ้น 20% 8.10% เทียบกับ 1,540 รายการคือประมาณ 8% เนี่ยเพิ่มขึ้น 20% นี่อันดับ2 40บาทบวก10บาทเป็น50บาท
1: พบมี90รายการค่ะ
0: อันดับ345บาทเดิมบวก5บาท
1: พบ78รายการ
0: ซึ่งราคาปัจจุบันคือ50บาท
1: ค่ะ
0: รูปแบบที่4 50บาทบวก5บาทเป็น55
1: พบ61รายการ
0: อันดับ5
1: จาก40บาทบวก5บาทค่ะเป็น45บาทพบ30รายการ
0: อันดับ6
1: เดิมเนี่ย60บาทปรับเพิ่ม10บาทเป็น70บาทต่อจานเนี่ยมี20รายการค่ะ
0: ไม่รู้ว่า70บาทเห็นไหมนอกจากนั้นก็จะเป็น55บวก5 35บวก5 45บวก10 55บวก10อย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะ
0: นี่คิดเป็นเท่าไหร่ 15% ของฐานคำนวณเงินเฟ้อ
1: ใช่ค่ะอาหารจานเดียวเนี่ยราคาอาหารจานเดียวมีสัดส่วนในการคำนวณเงินเฟ้อ 15%
0: นอกจากอาหารจานเดียวแล้วปัจจัยประการต่อมาก็คือ การปรับตัวขึ้นของอาหารสดพวกไข่ไก
1: ่ไก่สดผักสดและผลไม้สดค่ะ
0: ซึ่งส่วนหนึ่ง
1: เป็นผลของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ก็แปลว่าไทยช่วยไทยพลัสมีการผลักดันให้ราคาดีราคาสูงแต่เงินเฟ้อก็สูง

0: ขนาดเดียวกันอากาศแปรปรวนนึกอะไรไม่ออกก็ไปที่อากาศสักนิดนึง
1: ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงค่ะ
0: ทั้งนี้สินค้า464รายการในการคำนวณเงินเฟ้อเดือนสิงหาเนี่ย464แยกเป็นราคาสูงขึ้น
1: 310รายการ
0: เท่าเดิม
1: 31รายการ
0: ลดลง
1: 123รายการ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นตัวเลขเงินเฟ้ออย่างที่บอกไปขณะที่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวโน้มเดือนนี้คือเดือนกันยายนยังจะสูงเกิน 2% แปลความว่าของจะแพงอีกขึ้นอีกต่อเนื่องโดยเฉลี่ยคือ 2% ท่านผู้ชมฮะปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อเดือนกันยายนจะบวกต่อเนื่อง 1. ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
1: ในประเทศที่ทรงตัวสูงกว่าปีก่อนค่ะ
0: ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เยื้อ2ตัวเดิมเลย
1: ราคาอาหารสำเร็จรูปที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างและมีการปรับราคาต่อจานในอัตราที่ค่อนข้างสูงค่ะ
0: 3
1: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าโดยสารรถประจำทางก็เป็นไปตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า
0: และ4
1: ราคาผักสดผลไม้สดไข่ไก่และไก่สดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากผลของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
0: ส่วนปัจจัยที่กดดันให้เงินเฟ้อลดก็มีนะค่าไฟ
1: ค่าไฟค่ะรอบเดือนกันยาถึงธันวาปรับลดลงเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค
0: ์และอันนี้คือเฉลี่ยและ200หน่วยแรกไม่เกิน200บาทไม่ใช่ไม่เกิน3บาทอย
1: ่
0: างที่ทราบกันซึ่งจะมีผลแล้วเดือนนี้อย่างที่บอกไปนอกจากนั้นไอ้ที่จะทำให้กดเงินเฟ้อลงจะเป็นราคาสินค้าสินเขาเรียกว่าสินค้าของใช้ส่วนบุคคล
1: ที่มีแนวโน้มปรับลดลงนะคะจากการแข่งขันที่สูงแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อเนื่อง
0: เราก็เลยนำเสนอเรื่องปากท้องบวกเข้าไปสักหน่อยนึงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องมาดูโมเดลไทยช่วยไทยพลัดน่าจะได้เขาได้ลางออกมาแล้วเนี่ยน้องไรตกลงไทยช่วยไทยพลัดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าวันนี้
1: 8กันยายนเนี่ยค่ะจะได้ข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะ
0: จะมีการหารือกับทางด้านของรองนายกนิติ
1: ใช่
0: นิติพันธ์ประภาสในระหว่างการประชุมงบประมาณวาระ2ระมัง
1: ค
0: ่ะสาระสำคัญแจ้งท่านผู้ชมว่าอาจจะมีการดำเนินการแบ่งเป็น2ส่วนจะใช้งบเงินกู้ 4,000 ล้านบาทเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยเอามา 4,000 ล้านให้ประชาชน1ล้านสิทธิ์แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1ส่วนลดค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 3,000 ล้านส่วนที่2
1: สนับสนุนคูปองหรือวอลเชอร์ค่ะท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์วงเงิน 1,000 ล้านบาท
0: ตัวคูปองเนี่ย 1,000 บาทถูกไหม 1,000 บาทต่อสิทธิ์ปรับเพิ่มจากโครงการก่อน
1: โครงการก่อนหน้านี้เนี่ยให้อยู่ที่500บาทค
0: ่ะและก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะร้านอาหาร
1: ขนาด
0: รอบนี้ปรับเพิ่มเป็น 1,000 แล้วก็จะขยายนอกจากร้านอาหาร
1: ไปยังธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นสปาแล้วก็บริการด้านสุขภาพหรือเวลเนสค่ะเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวมากขึ้น
0: ขนาดที่ไอห้องพักก็จะเปลี่ยนรูปแบบห้องพักโรงแรมรีสอร์ทรูปแบบกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราแบบแฟตเรท
1: ตายตัวนะคะ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาในช่วงไฮซีซั่นโดยกระทรวงท่องเที่ยวมีความเห็นว่าระบบร่วมจ่ายคือโคเปเมนต์
1: จะสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้มากกว่าน
0: ั่นก็คือเอาไอเดียประมาณคนละครึ่งมาใช้อ่ะ
1: ก็คือประชาชนต้องควักเงินของตัวเองร่วมด้วยค่ะก็จะได้มีเม็ดเงินจากภาคประชาชนเข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติม
0: ยกตัวอย่างถ้าเป็นอัตราตายตัวเช่นรัฐให้ 1,000 บาท
1: ประชาชนก็อาจจะเลือกพักโรงแรมราคา 1,000 บาทไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
0: ระบบร่วมจ่ายซึ่งกำลังทำอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพัดเนี่ย
1: อันนี้
0: ไทยเที่ยวไทยพัดเนี่ย
1: ค่ะประชาชนจะต้องออกเงินในส่วนของตัวเองเพิ่
0: ม
1: มันจะทำให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นก็แปลว่าเงินที่จะมากระตุ้นในระบบเศรษฐกิจ 3,000 บาทต่อสิทธิ์มันก็อาจจะกลายเป็น 5,000 ถึง 6,000 บาท
0: เพราะประชาชนควักจ่ายด้วย
1: สมทบเข้าไปด้วย
0: ซึ่งการสมทบก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวหารือน่าได้ข้อสรุปคาดว่าจะนำเข้าครม.สัปดาห์หน้า เพื่อเปิดให้ประชาชนกับผู้ประกอบการลงทะเบียน
1: เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่1ตุลาคมค่ะ
0: อ้าวนี่คือไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าใช้เงินกู
1: ้ 4,000 ล้านบาท
0: 6นาฬิกา46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peak ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
13: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
14: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันCook your way to life.

0: 6:50 เรื่องเราเช้านี้ท่านผู้ชมครับเราว่ากันต่ออ่ะมีประเด็นเรื่องการเมืองซึ่งจับตาดูกันเรื่องความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุล
1: ค่ะ
0: อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่เมื่อปี48เรียกว่าในขณะนั้นคือการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งและนำมาซึ่งการรัฐประหารหลังจากนั้นล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ที่บ้านพระอาทิตย์คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับพร้อมกับคุณนิติธรล้ำเหลือแล้วก็คุณพิชิตชัยมงคล
1: แกนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ค่ะ
0: ได้แถลงที่บ้านพระอาทิตย์ถึงการจัดชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลอนุทินชาวเรือกูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหากลุ่มทุนชาวอิสราเอล
1: ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
0: สร้างผลกระทบในประเทศไทยกับคนไทยหลายพื้นที่คุณสนธิได้เชิญชวนผู้รักชาติมาร่วมชุมนุมแสดงจุดยืน
1: หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันที่10กันยายนค่ะ
0: ตั้งแต่9:30 น.เป็นต้นไปในวันที่10โดยระบุว่าการจัดการชุมนุมวันที่10ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลนั้น
1: เป็นการเริ่มต้นปลุกพลังประชาชนทวงคืนแผ่นดินไทยเรียกร้องให้รัฐบาลอนุทินเลิกร้องรำทำเพลงยุติการโกงกินประเทศกลับมาตั้งใจแก้ปัญหาทุนต่างชาติยึดที่ดินทำกินของคนไทยอย่างจริงจังเพราะว่านอกจากอิสราเอลแล้วเนี่ยคุณสนธิบอกยังมีจีนเทารัสเซียเทาและอินเดียเทาที่เข้ามาสร้างผลกระทบความเดือดร้อนให้ประชาชนคนไทยจำนวนมาก
0: ก่อนจะพูดถึงวาระของการนัดชุมนุมวันที่10กันยายนคุณสนธิยังพูดถึงเมื่อ21ปีก่อนตนได้ประกาศว่าจะนำมวลชนต่อสู้กับระบอบทักษิณกระทั่งคุณทักษิณถูกรัฐประหารและตนถูกกล่าวหาเป็นหัวเชื้อเทียมให้เกิดการรัฐประหารคนโจทย์ที่ระบุว่าเหตุใด
1: คนที่เคยร่วมปฏิบัติการที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของนายทักษิณ
0: กับวันนี้
1: เห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำ
0: ทั้งที่พรรคภูมิใจไทย
1: กระทำไม่ต่างจากระบอบทักษิณ
0: ตนเองมองว่าร้ายแรงมากกว่าชุดใดซ้ำไปตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้นายอนุทินกลับมาเป็นนายกประเทศแย่กว่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นเพราะระบบพรรคการเมืองของไทย
1: ที่ทั้งนักการเมืองและเจ้าสัวเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด
0: บางช่วงคุณชนที่ยังเปิดภาพถ่ายคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินถ่ายที่ทำเนียบ
1: แล้วก็
0: ชี้ว่าก
1: ลุ่มคนที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับตอนที่คุณทักษิณดำรงตำแหน่งเป็นนายกเพียงแต่ว่าภูมิใจไทยฉลาดและเจ้าเล่ห์มาก
0: ก่อนจะไล่เลียงตั้งแต่ภูมิใจไทยขึ้นเป็นรัฐบาลมีปัญหาตั้งแต่การน้ำท่วมหัดใหญ่เยียวยาไม่ครบถ้วนทั้งที่ผ่านมากว่า1ปีการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นและที่ตอบคำถามสังคมไม่ได้เลยก็คือคดีหัวสวและคดีเขากระโดงแล้วก็แน่นอนประเด็นเกี่ยวกับการปล่อยต่างชาติเข้ามายึดพื้นที่คำถามที่ประชาชนสับสนหลายเรื่องเป็นตัวบัตรประชาชน
1: เขาได้บัตรประชาชนมาได้อย่างไรและใครเป็นคนให้
0: นี่คือเหตุผลที่คุณชนที่ระบุว่าต้องมาเรียกร้องรวมพลังกันต่อสู้เรียกประเทศไทยของเราคืนมานี่ฮะแล้วก็บางช่วงพูดถึงอนุทินว่านั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยขอเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาตลอดกระทรวงมหาดไทยคือศาลเริ่มต้นแห่งความชั่วร้ายไม่มีศีลธรรมความไม่ซื่อสัตย์ขี้ขาดปลาขาวไม่เสียสละประชาชน
2: ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทำอะไรต่างไปกว่าระบอบทักษิณเลยซึ่งพวกเราก็รู้กันว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินมีน้ำซ้ำอย่างร้ายแรงกว่าจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ถ่ายรูปอยู่ในนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ถ่ายรูปสมัยทักษิณชินวัตรถ่ายรูปกันมาตลอดเหมือนกันแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้เป็นพวกเดียวกันหมดไม่ได้มีอะไรต่างกันจะต่างกันก็ตรงที่ว่าพรรคภูมิใจไทยฉลาดแต่หารู้ไม่ว่านี่คือเลขกลของพรรคภูมิใจไทยที่จะดึงเอาคะแนนเสียงต่างๆมาเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลทำไมอนุทินถึงต้องการนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผูกพันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพราะกระทรวงมหาดไทยคือศาลเริ่มต้นแห่งความชั่วร้ายของความไม่มีศีลธรรมความไม่ซื่อสัตย์ความขี้ขาดตาขาวและความไม่ยอมเสียสละเพื่อประชาชน
3: ถ้าคุณนายกอนุทินเนี่ยดูไลฟ์อยู่ตอนนี้จะฝากอะไรไปถึงครับ
2: ก็ปล่อยแค่นี้ผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นผม79แล้วผมบอกกับลูกหลานผมเพื่อนๆร่วมงานว่า ถ้าจะต้องตายในระหว่างการเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นคืนมาเป็นของเราผมยอมตายคนก็ด้อยค่าว่าม็อบผมเนี่ยคงจะเป็นม็อบน้ำหมากไม่เป็นไรผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะครับถ้าผมต้องเดินทางไปแม้กระทั่งคนเดียวไปสู่สถานที่มืดมิดผมก็จะไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ยี่ระและถ้าผมต้องตายเรื่องนี้ยิ่งดีถ้าการตายของผมเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของประเทศล้างบางหมดให้เกิดขึ้นผมยินดีที่จะตาย
0: เมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกอนเปลี่ยนอนุทินชาวรกูลถึงประเด็นความเคลื่อนไหวคุณชนทิประกาศทวงคืนประเทศไทยนายกตอบสั้นๆว่าไม่ได้ฟังครับเมื่อถามย้ำว่าคุณชนทิบอกวันหลังวันที่14จะยกระดับถ้ากกต.
1: ตัดตอนคดีหัวสวค่ะ
0: คุณอนุทินคือกำลังจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันไปพยักหน้า
1: แล้วก็บอกว่าอ๋อครับ
0: นักข่าวไปถามว่าคุณชนทิท้าดีเบตผ่านโซเชียลด้วยเนี่ย
1: คุณอนุทินก็พยักหน้าเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ยินคำถามค่ะแล้วก็ตอบว่าครับ
0: แล้วเดินเข้าตึกไทยไปไม่ตอบคำถามอะไรต่อ
4: ไม่มีอะไรแล้ว
5: เมื่อเช้าได้ฟังคุณชนทิแถลงข่าวไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ได้ฟังนะ
5: มีการประกาศคุณชนทิบอกว่าจะวันหลังวันที่24จะยกระดับประกาศถ้าเกิดเรื่องสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อครับ
5: ค่ะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตทางอากาศร่วมกัน
4: ครับ
5: ท่านนายกไม่ตอบคำถามนะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับ
5: คร
0: ับ
5: อย่าง
0: เดียวขณะที่คุณสิริพงษ์อาคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมตอบคำถามนักข่าวประเด็นเรื่องคุณชนทิแถลงเรื่องเอาประเทศไทยคืนมาที่ว่านี้โดยระบุว่าขอทำความเข้าใจกับประชาชนในภาพรวมว่าปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องทุนเทาซึ่งก็ทราบกันดีว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลอนุทินมันเกิดระยะหนึ่งแต่ที่ประชาชนได้เห็นกลับเป็นเรื่องที่รัฐบาลอนุทินปราบปรามทุนเทาวันนี้มีการเนรเทศคนต่างชาติที่อยู่ในไทยไปแล้ว2รายคือคนหนึ่งฝรั่งเศสคนหนึ่งอิสราเอล
1: แต่การเนรเทศเป็นเรื่องส่วนตัวปัจเจกบุคคลจะไปเหมารวมประเทศไม่ได
0: ้ขณะที่คุณสุริยพงษ์ระบุว่าประเด็นคลาสสิก
1: ที่ในทุกครั้งที่รัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่ก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาประจำก็คือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสว
0: หมายถึงรัฐบาลเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังมีผลงานก็จะถูกหยิบยกประเด็นเรื่องหัวสวขับเขากระโดงขึ้นมาแล้วก็ไล่ชี้แจงเรื่องเขากระโดงซึ่งเป็นคดีที่การรถไฟฟ้องศาลแล้ว24คดี108แปลง800ไร่ล้วนเป็นแปลงใหญ่แปลงที่ยังไม่ได้ฟ้องก็เป็นประเภทนส3และแปลงยิบแปลงย่อยซึ่งศาลจะนัดต่อ22กันยานั่นแสดงเห็นว่ากรณีเขากระโดง
1: รัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแลเราทำงานเต็มที่
0: หัวสว.วันนี้การวินิจฉัยเป็นอำนาจกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของรัฐบาลเมื่อถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงเพิ่มในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลเพิ่มและหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุชุด26หรือ36ก็เป็นการรวบรวมเอกสารโดยกกต.เองทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองหมายถึงคุณสิริพงษ์ก็เป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่เคยถูกเรียกเข้าไปให้ถ้อยคำแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการดำเนินการเรื่องคดีหัวสว.ก็เป็นเรื่องกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระฝากวิงวอนคือเมื่อระวังให้เขาทำงานเป็นอิสระ
1: ก็อย่าไปกดดันในการทำงาน
0: และพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลเรื่องนี้คดีนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนพร้อมจะยอมรับและก็ขอให้ติดตามการทำงานรัฐบาลที่ขับเคลื่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งไม่ได้เกิดรัฐบาลอนุทินแต่ดำเนินการมาก่อนปี62ช่วยได้ซ้ำไปรัฐบาลอนุทินต่างหากที่กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตามจับทั้งหลายทั้งปวงคุณสิริพงษ์ระบุหลังเลือกตั้งเสร็จนี่เพิ่งทำงานมาเดือนที่5กำลังเร่งผลงานให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์14กันยายนนี้14กันยาเอ๊ะวันกกต.ตัดสินไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะแต่คุณสิริพงษ์บอกให้ลองดูบินค่าไฟค่ะว่าถูกลงหรือไม
0: ่เพราะนโยบายรัฐบาล
1: ก็คือ200หน่วยแรกค่าไฟ3บาทจะลดลง10สตางค
0: ์
1: หลังหักค่าไฟสาธารณะเอาออกไปแล้ว
0: อ่ะนี่เป็นคุณสิริพงษ์อาคสกุลเกียรตินี่ทำงานประหนึ่งเหมือนเป็นโฆษกรัฐบาลเลยเนี่ย
6: มีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียว
7: คือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถ้าเกิดว่ารัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องที่เขาจะหยิบขึ้นมาประจำก็คือ1เขากระโดง2ก็คือหัวสวคืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินประชาชนได้เห็นก็คือว่า